ครูพัฒน์นะคะก็จะนำกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานนะคะวางลงไปบนแผ่นรองนุ่มเลยค่ะคุณครูก็จะวางลงไปแบบนี้เลยแล้วคุณครูนะคะก็จะใช้นิ้วมือของคุณครูพัฒน์ค่ะในการกดลงไปนะคะที่ฟองน้ำค่ะนี่เลยนะคะใช้นิ้วมือกดลง

เด็กๆค่ะตอนนี้นิ้วมือของคุณครูพัดเลอะสีแดงแล้วคุณครูพัดนำไปกดลงไปที่สีเหลืองได้ไหมคะไม่ได้เด็กๆสามารถเปลี่ยนนิ้วมือได้นะคะหรือว่าถ้าเด็กๆจะใช้นิ้วหัวแม่มือหรือว่านิ้วโป้งเหมือนเดิมเด็กๆก็ต้องความสะอาดอีกหนึ่งรอบนะคะแต่เดี๋ยวคุณครูพัดจะขอเปลี่ยนเป็นใช้นิ้วอะไรนะนิ้วอะไรคะนิ้วอะไรคะนิ้วชี้ถูกต้องเลยคุณครูพัดเปลี่ยนมาใช้นิ้วชี้นะคุณครูพัดก็จะกดลงไปบนฟองน้ำค่ะตอนนี้นิ้วคุณครูพัดเปลี่ยนเป็นสีอะไรคะที่นิ้วชี้ของคุณครูเป็นสีเหลืองคุณครูพัดก็จะกดลงไปหรือว่าพิมพ์ภาพลงไปบนกระดาษเลยแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเด็กๆลองดูนะว่าคุณครูพัดจะทำเป็นอะไรค่ะคุณครูพัดจะทำเป็นอะไรนะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆผลงานของคุณครูพัดค่ะเก้าอี้อ๋อมีน้องมุ้ยมุ้ยบอกว่าเอ๊ะคุณครูพัดทำเป็นเก้าอี้หรือเปล่านะมีเด็กๆคนไหนคิดว่าเหมือนกับอะไรอีกคะม้าอ๋อเด็กๆบางคนบอกว่าเป็นม้าหรือเปล่าหรือว่าเป็นยีราฟใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถบอกความคิดหรือว่าจินตนาการของเด็กๆได้นะคะแต่ว่าที่คุณครูพัดพิมพ์ภาพออกมานะคะคุณครูพัดทำเป็นยีราฟคอยาวค่ะเด็กๆนะคะต้องอย่าลืมเลยว่ากิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่เราใช้อะไรคะใช้สีน้ำเสร็จแล้วเราจะต้องนำไปไหนลูกนำไปตากถูกต้องเลยเด็กๆค่ะถ้าเด็กๆเลือกทำกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมใช้ผ้าในการเช็ดทำความสะอาดมือของเด็กๆด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปล้างมือนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือการสาธิตกิจกรรมที่3ของเรานะคะโดยในวันนี้ค่ะคุณครูนะคะก็จะให้เด็กๆเลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจอย่างน้อยกี่กิจกรรมคะอย่างน้อย2กิจกรรมถูกต้องเลยค่ะถ้าเด็กๆทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็สามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆได้ค่ะในวันนี้เด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าคุณครูเปิดมุมอะไรบ้างคะมุมอะไรคะมุมหนังสือมุมวิทยาศาสตร์แล้วก็มุมบทบาทสมมุติถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถเลือกมุมประสบการณ์ต่างๆที่เด็กๆสนใจได้นะคะแต่ว่าเมื่อเด็กๆนะคะได้ยินสัญญาณหมดเวลาจะต้องทำยังไงลูกต้องเก็บของเล่นเข้าที่ให้คุณครูเด็กๆทำได้ไหมคะทำได้เด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาที่เด็กๆเข้าเล่นตามมุมเด็กๆอย่าลืมแบ่งปันของเล่นให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันค่ะสำหรับเด็กๆห้องคุณครูพัดนะคะเมื่อเด็กๆ เก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วจะต้องทำยังไงคะจะต้องมาเข้าแถวถูกต้องเลยเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆ เก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วมาเข้าแถวได้เลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็มาเข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆจะทำเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นเด็กๆกับหลังหันเลยค่ะกับหลังหันแล้วเดินไปหยิบอุปกรณ์เลยค่ะเชิญเลย

เด็กๆค่ะตอนนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะให้เด็กๆเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะเก็บได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในวันนี้ค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็มีตัวอย่างผลงานของเด็กๆของคุณครูพัฒน์นะคะมาให้เด็กๆได้ดูกันได้ค่ะนี่เลยค่ะผลงานของใครเอ่ยของใครคะดูที่สัญลักษณ์สิของใครลูกน้องไม้เชิญค่ะน้องไม้หันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยน้องไม้ขาน้องไม้วาดภาพสีเทียนเป็นอะไรคะ
1: เป็นคนเดินออกไปเล่น
0: ยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องไม้นะคะบอกว่าวาดภาพเป็นคนกำลังออกไปเล่นนั่นเองยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวน้องไม้ฝากผลงานไว้ที่คุณครูพัฒน์ก่อนนะคะปรบมือให้น้องไม้หน่อยค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถเลือกทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นะคะที่เด็กๆสนใจค่ะอย่างน้อย2กิจกรรมได้นะคะและเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เสร็จแล้วค่ะเด็กๆก็จะได้เล่นอะไรคะได้เล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆถูกต้องเลยค่ะเมื่อเด็กๆได้ยินสัญญาณหมดเวลานะคะเด็กๆก็ต้องอย่าลืมเก็บของเล่นให้กับคุณครูพัฒน์ด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆไปล้างมือค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเกมการศึกษานะคะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมเกมการศึกษาค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีเกมการศึกษาใหม่มาฝากเด็กๆนะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมกันเลยค่ะให้เด็กๆยกหนวดหมึกของเด็กๆขึ้นมาเลยค่ะตอนนี้แขนของเด็กๆกลายเป็นหนวดหมึกแล้วนะพร้อมไหมคะหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักไหลเล่นยักเช้ายักเย็นยักเล่นเล่นแล้วก็ยักยักยักหมึกผูกโบเอาหมึกผูกโบเลยนะน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะวางเบาๆนะคะเดี๋ยวเจ็บนะลูกนะเด็กๆค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีเกมนะคะจัดหมวดหมู่ค่ะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะจะเป็นเกมจัดหมวดหมู่อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆนะคะได้สังเกตภาพบนเกมการศึกษาเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆภาพแรกของคุณครูเป็นภาพอะไรคะภาพอะไรลูกภาพแก้วน้ำถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพแก้วน้ำนั่นเองค่ะคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะต่อมาค่ะนี่เลยค่ะเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพถ้วยนั่นเองถูกต้องค่ะถ้วยหรือว่าชามนะคะคุณครูพัดก็จะนำไปวางไว้เลยนะคะภาพต่อมาค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: ช้อน
0: คืออะไรคะช้อนถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพช้อนนั่นเองค่ะคุณครูพัดก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะสำหรับภาพที่เหลือนะคะคุณครูพัดก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยเพราะว่าภาพที่เหลือนะคะก็จะมีภาพช้อนภาพแก้วแล้วก็ภาพซ่อมเหมือนที่เด็กๆได้เรียนรู้กันไปใช่ไหมคะคุณครูพัดก็จะวางกระจายไว้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะมาจัดหมวดหมู่กันค่ะเอเด็กๆคะอยากจัดหมวดหมู่อะไรดีคะเป็นภาพไหนดีคะภาพแก้วได้เลยค่ะคุณครูพัดก็จะหยิบภาพแก้วขึ้นมาค่ะภาพนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องคุณครูพัดก็จะนำไปวางไว้ด้านบนค่ะแล้วเด็กๆนะคะก็ต้องมาสังเกตภาพที่เหลือค่ะว่าภาพที่เหลือมีภาพแก้วอยู่อีกบ้างหรือเปล่า มีอยู่ไหมคะมีอยู่คุณครูพัดก็จะหยิบไปอันนี้หรือเปล่านะไม่ใช่อันนี้หรือเปล่าคะ
1: ไม่ใช
0: ่ใช่ไหมคะใช่ไหมลูกใช่คุณครูพัดก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะภาพแก้วของคุณครูพัดหมดหรือยังคะยังอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่อันนี้ไหมคะใช่คุณครูพัดก็จีบมาเลยค่ะแล้วคุณครูพัดก็จะนำไปจัดหมวดหมู่ไว้ด้วยกันถูกต้องไหมคะถูกต้องเด็กลองสังเกตภาพที่เหลือค่ะภาพแก้วของเราหมดแล้วหรือยังคะหมดแล้วถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือการจัดหมวดหมู่อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดจะสาธิตอีกหนึ่งภาพค่ะเอาเป็นภาพอะไรดีคะภาพช้อนได้เลยค่ะเอช้อนอยู่ไหนนะนี่หรือเปล่าถูกต้องไหมคะคุณครูพัดก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดขอตัวแทนเด็กๆ1คนค่ะออกมาช่วยกันจัดหมวดหมู่ภาพนะคะใครดีนะน้องยารินดาค่ะไหนลองมองสิคะว่ายังมีภาพช้อนอยู่ไหมเอ่ยอยู่ตรงไหนคะนำไปวางได้เลยค่ะลองมองจากภาพที่เหลือซิยังเหลือภาพช้อนไหมคะเอามาวางได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดช่วยนะหันให้ด้านเดียวกันแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้น้องยารินดาหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะนี่นะคะก็คือการสาธิตนะคะเกมจัดหมวดหมู่อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถเล่นเกมการศึกษาใหม่ของเราในวันนี้ได้นะคะหรือว่าเด็กๆค่ะจะทบทวนเกมการศึกษาเดิมก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเด็กๆอย่าลืมเลยนะคะเมื่อเด็กๆเล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทำยังไงคะ ยกมือถูกต้องเลยคุณครูนะคะก็จะเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษาของเด็กๆค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็อย่าลืมสังเกตการเล่นเกมการศึกษาของเด็กๆด้วยนะคะถ้าหากเด็กๆมีข้อสงสัยในการเล่นค่ะคุณครูนะคะก็ให้คำแนะนำในการเล่นเกมการศึกษาให้กับเด็กๆได้นะคะและเมื่อเด็กๆนะคะเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าเรียบร้อยแล้วเด็กๆจะต้องนำตะกร้ามาไว้ที่ไหนคะมาไว้ที่มุมเกมการศึกษาแล้วให้เด็กๆนะคะหยิบเกมการศึกษาในตะกร้าใหม่ไปเล่นได้เลยเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะเก็บเก้าอี้เข้าที่เรานั่งให้เรียบร้อยได้เลยค่ะน้องมาด้านนี้ได้เลยลูกน้องมาเอาเก้าอี้ไว้ด้านนี้

0: ภาพต่อไปมีอะไรบ้างคะไหนลองดูซิเอามากระจายไว้เลยช่วยกันกระจายค่ะเอามาวางตรงนี้ลูกช้อนถ้าช้อนต้องวางแถวใหม่ใช่ไหมคะอ่ะมาวางแถวใหม่เลยแล้วลองดูซิคะว่าภาพที่เหลือมีภาพช้อนอีกไหมคะถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวอันนี้ยังลองดูซิไหนลองเอากระจายให้หมดเลยเอากระจายให้หมดเลยค่ะน้องขนุนภาพอะไรนะเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้เอาออกไปก่อนครับเอาภาพนี้ออกไปก่อนลูกน้องสแตมเอานี้ออกไปก่อนเอาภาพเอานี้ออกไปก่อนครับถูกต้องเลยถูกต้องไหมคะถูกต้องภาพต่อไปเราจะเอาภาพอะไรดีคะตอนนี้มีส้มแล้วช้อนแล้วเหลือภาพอะไรไหนลองดูซิคะอ่ะภาพชามอ่ะเอามาวางเลยครับอ่ะแล้วมีอีกหรือเปล่าเอามาวางเลย
1: ถูกต้อง
0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องภาพต่อไปเหลือภาพอะไรคะอ่ะมาวางเลยน้องบาสให้เพื่อนช่วยได้นะนี่ไหมคะเราจะยังไม่วางชิดติดกันเราเว้นระยะนิดนึงมาวางต่อเลยค่ะมาวางตรงนี้ลูกมาวางด้านนี้เลยเว้นระยะนิดนึงถูกต้องไหมคะมีภาพอะไรบ้างลูกซ้อมอันนี้ล่ะช้อนอะไรคะหรือว่าชามแล้วอันนี้นะคะแก้วน้ำถูกต้องเลยวางเบาๆนะวางเบาๆเบาๆลูกให้วางเลยเก่งมากครับเดี๋ยวขอตัวแทนหนึ่งคนใครดีนะ
1: แก้ม
0: เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเก็บให้เสร็จก่อน

เอาภาพต่อไปเลยค่ะภาพไหนคะมาวางตรงนี้เลยเอาช่วยกันวางขยับมาตรงนี้ไหนลองดูซิภาพโจ๊กคือไหนคะภาพโจ๊กคือไหนกวินเอามาวางเลยลูกเอาวางหมุนด้านถูกต้องชิดติดกันถูกต้องภาพต่อไปเลยค่ะ

ข้าอะไรดีคะเอามาวางได้เลยภาพนี้คืออะไรคะวงกลมใช่ไหมขยับมาตรงนี้เลยน่าถูกต้องไหมคะถูกต้องเอาภาพต่อไปเลยค่ะต่อไปอะไรดีคะเอามาวางเลยครับเอามาวางได้เลยขยับโอ้ยเวลายาให้คุณครูนิดนึงเวลายานิดนึงโอเคน้องขนุนเอาไปวางกับเพื่อนเลยน้องขนุนหยิบไปวางกับเพื่อนน้องขนุนหยิบแล้วเอาไปวางกับเพื่อนวางด้านนี้ใช่ครับขนุนลูกถูกต้องเลยต่อมาค่ะเว้นระยะถูกต้องอีกนิดนึงทำเหมือนกันไหมเอาชิดติดกันชิดติดกันถูกต้องมีรูปอะไรบ้างคะอะไรห้าเหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมสี่อะไรสี่เหลี่ยมวงนี้

ับต่อไปอะไรคะเราต้องวางจานข้าวผัดให้เหมือนกันด้วยเห็นไหมคะผักอันนี้อยู่ตรงนี้ลองดูซิเหมือนกันเปล่าหมุนภาพให้ดูนะคะหน่อยค่ะแก้มใส่ก็ได้ค่ะช่วยคุณพัดหมุนภาพให้เหมือนกันหน่อยเห็นไหมไม่เหมือนกันหมุนภาพให้คุณพัดหน่อย

0: ไรลูก
1: ข้าวผัดไก่ไข่เจียวยอดเยี่ยมเลยค่ะ
0: เด็กๆคนไหนนะคะที่คุณครูตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษาแล้วนะคะเด็กๆค่ะเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าแล้วมานั่งที่ได้เลยนะคะ
2: เก็บเบาๆลูก

ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆหลายๆคนนะคะก็จะได้เรียนรู้ทั้งเกมการศึกษาใหม่นะคะแล้วก็ทบทวนเกมการศึกษาเดิมที่เด็กๆค่ะเคยเรียนรู้มาแล้วนั่นเองค่ะโดยเกมการศึกษาใหม่ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือเกมจัดบทหมู่อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกๆคนเลยค่ะที่ตั้งใจนะคะในการทำกิจกรรมค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้กิจกรรมที่หลากหลายเลยนะคะมีทั้งหมด5กิจกรรมเลยค่ะเริ่มจากกิจกรรมแรกของเรานะคะนั่นก็กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะกิจกรรมที่2กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะในวันนี้ค่ะเด็กๆนะคะก็ได้เคลื่อนไหวประกอบเพลงนั่นเองค่ะและกิจกรรมที่3ของเราค่ะกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะในวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับอาหารที่เด็กๆควรรับประทานและอาหารที่เด็กๆไม่ควรรับประทานนั่นเองค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าเด็กๆค่ะจะต้องเลือกรับประทานอาหารนะคะที่มีประโยชน์กับร่างกายของเราค่ะเพื่อให้ร่างกายของเด็กๆเป็นยังไงคะแข็งแรงถูกต้องเลยค่ะสำหรับอาหารที่เด็กๆไม่ควรรับประทานนะคะเมื่อเด็กๆรับประทานแล้วค่ะเด็กๆก็ต้องอย่าลืมแปรงฟันให้สะอาดด้วยนะคะนอกจากนั้นค่ะเรานะคะควรที่จะรับประทานในปริมาณที่น้อยนั่นเองค่ะและกิจกรรมที่4ของเราในวันนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะเด็กๆนะคะก็ตั้งใจค่ะในการทำกิจกรรมนะคะศิลปะสร้างสรรค์ค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะได้ทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างน้อย2กิจกรรมค่ะเด็กๆก็จะเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดให้ค่ะคุณครูพัดนะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆด้วยค่ะที่เด็กๆนะคะเมื่อได้ยินสัญญาณหมดเวลาก็ช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่ได้เรียบร้อยเลยค่ะและกิจกรรมที่5ของเราค่ะก็คือกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะนั่นก็คือกิจกรรมอะไรคะเกมอะไรนะคะเกมการศึกษาถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะก็ได้ทำกิจกรรมกันครบทุกคนเลยคุณครูพัฒน์นะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆมากเลยค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะชวนเด็กๆค่ะมาร้องเพลงเพื่อบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมือ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: แล้วก็ทำแกร่งแกร่ง
1: มันจะได้แบบ
2: หนึ่งสองสามปึ๊บ
0: กระโดดได้แล้วเป็นง่าเป็นง่า
2: ช่วยพี่ยาคนเป็นลม
1: ไปช่วยช่วยกัน
2: ช่วยด้วยค่ะ
3: ช่วยด้วยค่ะ
2: มีคนเป็นลมค่ะ
3: ช่วยด้วยค่ะ
2: ช่วยด้วยค่ะ
3: ช่วยด้วยค่ะ
2: มีคนเป็นลมค่ะ
3: ช่วยด้วยค่ะ
2: ช่วยด้วย
0: พี่ค่ะพี่ค่ะช่วยด้วยมีคนเป็นลม
4: ได้ค่ะเดี๋ยวน้องถอยออกไปก่อนนะคะผู้ป่วยจะได้มีอากาศหายใจนะคะผู้ป่วยไม่มีชีพจรค่ะเดี๋ยวพี่รบกวนน้องโทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินนะคะว่ามีชายอายุประมาณ30ปีนะคะหมดสติไม่รู้สึกตัวนะ
0: คะ
4: แล้วก็น้องอีกคนนึงพี่รบกวนไปเอาเครื่อง AED ตรงป้อมยามให้หน่อยได้ไหมคะ
0: เครื่อง AED ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: โอเคค
4: ่
0: ะ
5: ขอบคุณค่ะ
6: แจ้งเหตุค่ะมีผู้ชายเป็นลมค่ะอายุประมาณ30ปีค่ะมีพี่ผู้หญิงช่วยปั๊มหัวใจอยู่ค่ะรีบมาช่วยด่วนเลยนะคะอยู่แถวแถวหมู่บ้านกล้วยไม้ค่ะค่ะค่ะหนูโทรให้แล้วนะคะ
4: ขอบคุณมากค่ะ
7: ไม่ยากู
8: มันไงมาแล้ว
9: คนไข
8: ้
9: หมดสติไม่ร
8: ู
9: ้สึกตัว
4: ใช่ค่ะ
9: เดี๋ยวขอประเมินคนไข้ก่อนนะคะ
4: ได้ค
10: ่
4: ะ
10: คุณคะเรียกไม่ตอบสนองนะคะ
9: ยืนยันคนไข้หมดสติรู้สึกตัวนะคะเริ่ม CPR ค่ะ CPR เป็นใช่ไหมคะ
4: เป็นค่ะ
9: เปิดทางเดินหายใจให้หน่อยค่ะ
4: ได้ค่ะ
7: อย
4: ่
7: าง
4: นี้เด็กๆเก่งมากเลยเมื่อกี้ขอบคุณนะคะที่ช่วยพี่โทรเรียกรถพยาบาลนะ
6: ว่าแต่ทำไมพี่เก่งจังพี่ทำให้พี่คนนั้นฟื้น
4: เมื่อกี้ที่พี่ทำใช่ไหมเขาเรียกว่าการกดหน้าอกกู้ชีพหรือว่าการ CPRซึ่งจะทำในผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันหมดสติไม่รู้สึกตัวและไม่หายใจเหมือนพี่คนเมื่อกี้เลยเด็กๆอยากทำเป็นกันไหม
3: อยากค่ะ
4: ได้เลยเดี๋ยวไปสอนกัน
6: ไปไปไป
4: น้องๆเดี๋ยวก่อนอื่นพี่ขอแนะนำตัวเองก่อนนะพี่เป็นนักฉุกเฉินการแพทย์นะคะซึ่งจะมีหน้าที่คอยดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลตั้งแต่จุดเกิดเหตุระหว่างนำส่งจนไปถึงมือแพทย์ฉุกเฉินที่โรงพยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆเลยน้องๆอยากรู้ใช่ไหมว่าการกดหน้าอกกู้ชีพเมื่อกี้ที่พี่ทำยังไง
6: อยากรู้ค่ะ
4: ได้วันนี้พี่เตรียมหุ่นฝึก CPR มาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้องทั้งสองคนลองนั่งลงเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะสอน CPR ตามขั้นตอนนะคะ
6: ค่ะ
4: เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะให้น้องๆเนี่ยต้องตรวจสอบสภาพแวดล้อมก่อนที่จะทำการช่วยเหลือผู้ป่วยนะถ้าเราจะเข้าไปช่วยเหลือเขาเนี่ยเราจะไม่เป็นผู้ป่วยรายที่2เนาะทุกอย่างต้องปลอดภัยสำหรับเราต่อไปหลังจากนั้นเราต้องทำการประเมินผู้ป่วยเบื้องต้นซึ่งก็คือการตบไปที่บ่าทั้งสองข้างของผู้ป่วยค่ะอ่ะถูกใจลองทำเลยค่ะเอามือวางลงไปตรงนี้แล้วก็ตบลงไป2ทีเนี่ยคุณคะคุณคะ
6: คุณคะคุณคะ
4: ถ้าสมมติว่าผู้ป่วยไม่ตอบสนองเราก็ทำการโทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างที่น้องถูกใจโทรเมื่อกี้ให้พี่เลยหลังจากนั้นหลังจากที่เราโทรตามไปแล้วเราก็ต้องทำการ CPR เบื้องต้นก่อนอย่างที่พี่ทำเมื่อกี้นี้วิธีการ CPR เนี่ยจะเริ่มจาก1เลยคือวัดตำแหน่งการวางมือค่ะน้องถูกใจวัดเส้นตามพี่เลยจากบริเวณราวนมทั้ง2ข้างค่ะและบริเวณกึ่งกลางหน้าอกค่ะนี่มันจะเป็นเส้นตัดกันตรงนี้ใช่มั้ยเราเอาส้นมือข้างที่ไม่ถนัดน้องถูกใจถนัดข้างไหน
6: ค่ะ
4: โอเคเอาข้างนี้วางลงไปแล้วก็เอาด้านขวาประกบลงไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นน้องตัวมาด้านหน้าค่ะ
11: น้องตัวขึ้นมาเลย
4: นี่นี่ขึ้นมา
11: ใช่อย่าง
4: น
11: ี้เลย
4: หลังจากนั้นกดลงไปเลยกดแบบพี่กดลงไปเลยทำการกดให้ลึกประมาณ 5-6 เซนนะคะด้วยความเร็วประมาณ 100-120 ครั้งต่อนาทีนะคะ
6: ค่ะ
4: น้องถูกใจรู้จักเพลงคุกกี้เสียงไทยไหม
6: รู้จักค่ะ
4: ใช่จังหวะเพลงประมาณนั้นเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูนะคะแต่ว่าการทำ CPR เนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีมากกว่า1คนเนี่ยเราสามารถให้อีกคนนึงมาช่วยกันได้เมื่อกี้น้องถูกใจทำแล้วเหนื่อยไห
6: ม
4: เหนื่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้เอย่ามาทำบ้างได้ไหมคะ
6: ดีค
4: ่
6: ะ
4: โอเคเอย่าลองทำเลยค่ะสเต็ปแรกคืออะไรนะ
6: วัดค
4: ่
6: ะ
4: ใช่วัดค่ะวัดจากเส้นราวนมทั้งสองข้างเนาะแล้วก็เกือบเส้นกลางหน้าอกเนาะโอเคเราวางมือลงไปตรงไหนนะคะถูกใจเดี๋ยวเราทำพร้อมพี่เอย่าก็ได้เดี๋ยวเราเหนื่อยก่อนนะเราหมดแรงนะนี่แล้วก็เอย่าก็หนุนตัวมาด้านหน้านิดนึงกางขาออกนิดนึงโอเคกดลงไปเลย1และ2และ3และ4และ5และ6ใช่นี่เริ่ม

0: ไซด์ขึ้นแล้วเห็นไหมแสดงว่าเราทำ CPR ได้ดี
1: พอแล้วเหนื่อยไหมพอจะจำกันได้ไหมวันนี้พี่สอน CPR ไปเป็นยังไงบ้าง
2: สนุกมาก
1: ดีมากค่ะก็คราวหลังถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อสักครู่เนี่ยน้องๆทั้งสองคนต้องตั้งสติรีบประเมินสถานการณ์แล้วก็โทร1669นะคะเพื่อขอความช่วยเหลือเบื้องต้นเพราะว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยอาจจะมีแรงไม่มากพอในการทำ CPR เมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมว่ามันเหนื่อยแต่ว่าถ้าสมมติว่าระหว่างที่เรารอรถพยาบาลมาเนี่ยเราต้องทำการ CPR เบื้องต้นไปก่อนนะคะเข้าใจไหมคะ
2: เดี๋ยวหนูจะไปฝึกเล่นกับตุ๊กตาค่ะ
1: ได้เลยค่ะฝึกให้เก่งๆเลยนะคะ
2: งั้นหนูก็จะไปช่วยคนอื่นด้วย
1: ได้เลยเดี๋ยวเรามาฝึกซ้อมกับหุ่นต่อกันเลยดีกว่าไหม
2: ค่ะ
1: ได้ค่ะทำพร้อมๆกันเล

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ตอนงานกีฬาสีที่พวกเรารอคอยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เป็นวันที่แทนไทยเลยไม่โทรรอคอยมาตลอดในรอบปี
1: ใช่แล้วใช่แล้วเพราะว่าวันนี้เป็นวันแข่งกีฬาสีของโรงเรียนนั่นเองเย้
0: แทนไทยต้องลงแข่งกีฬาหลายประเภทเลยเพื่อนๆต้องติดตามเชียร์พวกเรานะ
1: แล้วเพื่อนๆพร้อมที่จะไปงานกีฬาสีกับพวกเราหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วนั่นไงนั่นไงแทนไทยเริ่มลงสนามแล้วแทนไทยสู้สู้แทนไทยสู้สู้เย้แทนไทยยิงเข้าประตูแล้วทุกคนลองมาช่วยไหมโทรเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะเด็กผู้ชายชอบเตะอะไรใช่แล้วเด็กผู้ชายชอบเตะฟุตบอลทุกคนตอบถูกเก่งมากๆเลยเราไปเชียร์แทนไทยกันต่อนะดูสิแทนไทยจะลงแข่งกีฬาอะไรต่อนั่นไงแทนไทยลงแข่งแล้วแทนไทยสู้สู้แทนไทยสู้สู้ใครเข้าเส้นชัยแล้วทุกคนลองมาช่วยไหมโทรเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะแทนไทยกำลังทำอะไรเป็นคนแรกใช่แล้วแทนไทยวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกเย้เย้ทุกคนตอบถูกเก่งมากๆเลย
0: ขอบคุณครับ
1: คุณครูมอบอะไรให้แทนไทยนะทุกคนลองมาช่วยไหมโทรเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะใช่แล้วคุณครูมอบเหรียญทองให้แทนไทยว้าวทุกคนตอบถูกเก่งมากๆเลยโอ้โหแทนไทยนี่เก่งมากเล่นกีฬาได้หลายชนิดเลยทุกคนลองมาช่วยไหมโทเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะการเล่นกีฬาเป็นการทำอะไรนะใช่แล้วการเล่นกีฬาเป็นการออกกำลังกายยอดเยี่ยมมากทุกคนโอ้โหแทนไทยชอบเล่นกีฬาชอบออกกำลังกายทำให้มีสุขภาพดีทุกคนลองมาช่วยไหมโทเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะแทนไทยมีร่างกายเป็นอย่างไรนะใช่แล้วแทนไทยมีร่างกายแข็งแรงสุดยอดมากทุกคนตอบถูกหมดทุกข้อเลยเอาละเรามาลองทบทวนประโยคทั้งหมดดูอีกครั้งนะเด็กผู้ชายชอบเตะฟุตบอลแทนไทยวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคุณครูมอบเหรียญทองให้แทนไทยการเล่นกีฬาเป็นการออกกำลังกายแทนไทยมีร่างกายแข็งแรง
0: สุดยอดมากทุกคนขอบคุณที่คอยเชียร์แทนไทยนะแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้เพื่อนๆด้วยนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195-197รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเด้อที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปใส
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ข่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
4: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
5: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
4: คอยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
6: บักจอยไปกันเถอะ
4: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
6: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
4: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยไปไปด้วย
2: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
7: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
2: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
1: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
2: ดีมากเลย
7: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชองค์การที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะก็ทอดอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรถเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณครูทุกท่านเลยค่ะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะเรามาพบกันในกิจกรรมแรกคือกิจกรรมอะไรนะคะกิจกรรมอะไรคะลูกกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะกิจกรรมแรกของเรานะคะในทุกๆวันเลยจะคือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันค่ะเราจะต้องมาร้องเพลงอะไรกันก่อนคะร้องเพลงสวัสดีกันก่อนถูกต้องเลยค่ะเด็กๆพร้อมไหมเอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีแล้วก็ทำท่าทางไปพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆช่วยคุณครูพัดร้องแล้วก็ทำท่าทางด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3สวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆเอามือวางไว้บนตักเลยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาที่คุณครูนะคะบอกให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักเด็กๆจะต้องวางแบบไหนคะวางเบาๆถูกต้องเลยถ้าเด็กๆเอามือวางบนตักแรงๆจะเป็นยังไงลูกจะเจ็บถูกต้องเลยดังนั้นเวลาที่คุณครูบอกให้เด็กๆเอามือวางบนตักเด็กๆก็วางเบาๆแบบนี้เลยได้ไหมคะได้น่ารักมากเลยค่ะเด็กๆค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะโดยวันนี้นะคะคุณครูค่ะจะชวนเด็กๆนะคะมาพูดคุยเกี่ยวกับสภาพอากาศนั่นเองค่ะคุณครูพัดอยากจะทราบนะคะว่าที่บ้านของเด็กๆหรือว่าระหว่างทางที่เด็กๆมาโรงเรียนสภาพอากาศที่เด็กๆพบเจอเป็นยังไงบ้างค่ะบางคนนะคะอาจจะรู้สึกเย็นรู้สึกร้อนหรือว่าบางคนนะคะอาจจะเจอฝนตกก็ได้เด็กๆนะคะสามารถออกมาเล่าให้กับคุณครูพัดแล้วก็เพื่อนๆฟังได้ค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนาข่าวนะคะเกี่ยวกับสภาพอากาศในวันใดเช่นเดียวกันนะคะอาจจะเป็นสภาพอากาศที่บ้านหรือว่าที่โรงเรียนของเด็กๆค่ะเพื่อให้เด็กๆนะคะได้ออกมาพูดหน้าชั้นเรียนนั่นเองค่ะคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะใครดีนะเอามือไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องแก้มใสค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ชื่อฉอย
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ฉอย
0: น้องแก้มใสค่ะน้องแก้มใสค่ะน้องแก้มใสค่ะที่บ้านน้องแก้มใสสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างลูกอากาศเป็นยังไงนะคะอากาศเย็นแต่เวลาที่น้องแก้มใสรู้สึกว่าอากาศเย็นทำยังไงคะ
1: ห่มผ้า
0: ห่มผ้ายอดเยี่ยมเลยค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะ

0: ู้สึกเย็นหรือว่ารู้สึกหนาวเด็กๆก็จะต้องห่มอะไรลูกห่มผ้าถูกต้องเลยค่ะเพื่อให้ร่างกายของเด็กๆนะคะอบอุ่นนั่นเองปรบมือให้น้องแก้มใสหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องแก้มใสนะคะบอกว่าที่บ้านของน้องแก้มใสนะคะมีสภาพอากาศที่เย็นนั่นเองเวลาที่น้องแก้มใสรู้สึกเย็นหรือว่าหนาวก็จะห่มอะไรลูกห่มอะไรคะห่มผ้าถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะเอามือไว้ที่ตักก่อนค่ะคุณครูพัฒน์จะให้ของขวัญค่ะเอากล่องของขวัญขึ้นมาค่ะกล่องของขวัญกล่องเล็กก่อนนะกล่องของขวัญกล่องเล็กกล่องของขวัญกล่องใหญ่คุณครูพัฒน์ขอมอบให้ให้ใครดีนะวันนี้ให้น้องกวินครับน้องกวินหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
1: ชื่อน้องกวินครับ
0: น้องกวินยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องกวินขาที่บ้านของน้องกวินมีสภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ร้อน
0: อากาศร้อนเวลาที่น้องกวินรู้สึกว่าอากาศร้อนทำยังไงลูก
1: ห่มผ้า
0: ห่มผ้าเวลาที่ร้อนน้องกวินห่มผ้าด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่แต่ว่าถ้าเวลาที่น้องกวินรู้สึกว่าร้อนน้องกวินสามารถเปิดอะไรได้
1: เป
0: ิ
1: ด
0: ที่เย็นๆอะไรคะ
1: เปิดแอร
0: ์เปิดแอร์หรือว่าเปิดพัดลมก็ได้จะช่วยให้น้องกวินรู้สึกเย็นขึ้นนั่นเองเพราะว่าถ้าเด็กๆรู้สึกร้อนแล้วเด็กๆห่มผ้าจะยิ่งร้อนใช่ไหมคะถ้าเด็กๆรู้สึกร้อนเด็กๆสามารถเปิดอะไรได้ลูกเปิดแอร์หรือว่าเปิดพัดลมได้แต่ว่าเด็กๆเปิดเองได้ไหมคะใครต้องเป็นคนเปิดให้คะให้คุณพ่อหรือว่าคุณแม่เปิดให้นั่นเองเพราะว่าแอร์หรือว่าเครื่องปรับอากาศนะคะแล้วก็พัดลมค่ะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเด็กๆยังไม่สามารถที่จะเปิดเองได้นะคะเพราะอาจจะเกิดอันตรายกับเด็กๆนั่นเองเวลาที่เด็กๆจะใช้ต้องให้ใครเปิดให้คะคุณพ่อหรือว่าคุณแม่ถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องกวินหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆ ก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าสภาพอากาศแต่ละพื้นที่ค่ะก็จะมีความแตกต่างกันออกไปค่ะอย่างบ้านของน้องแก้มใสนะคะบอกว่าที่บ้านอากาศเย็นส่วนบ้านของน้องกวินบอกว่าอากาศร้อนใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์จะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปค่ะที่จะออกมาพูดคุยสนทนานะคะเกี่ยวกับสภาพอากาศนั่นเองค่ะใครดีนะเอามือไว้บนตักก่อนค่ะชี้หมอชี้หมอหมอชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะ
0: ยืนตัวตรงเลยค่ะชื่อน้องอะไรนะคะ
3: น้องข้าวหอม
0: น้องข้าวหอมค่ะ
3: น้องข้าวหอมค่ะ
0: น้องข้าวหอมค่ะที่บ้านน้องข้าวหอมมีสภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
3: เย็น
0: อากาศเย็นแล้วเวลาที่น้องข้าวหอมรู้สึกว่าอากาศเย็นน้องข้าวหอมจะทำยังไงคะ
3: ห่มผ้า
0: ห่มผ้าเอที่บ้านของน้องข้าวหอมมีผ้าห่มสีอะไรคะ
3: สีขาว
0: มีผ้าห่มสีขาวแล้วเวลาที่น้องข้าวหอมห่มผ้าห่มเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทำยังไงคะจะต้องทำยังไงลูกเวลาห่มผ้าเสร็จแล้วเหมือนกับเวลาที่อยู่ที่โรงเรียนเลยจะต้องทำยังไงคะจะต้องเก็บใช่ไหมคะจะต้องเก็บหรือว่าพับนั่นเองน้องข้าวหอมช่วยคุณพ่อคุณแม่พับผ้าห่มด้วยไหมคะ
3: ช่วย
0: ช่วยน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆนะคะเวลาที่อยู่ที่บ้านนะคะเด็กๆค่ะก็สามารถช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆน้อยๆกับคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะอย่างน้องข้าวหอมเลยบอกว่าช่วยคุณแม่หรือว่าคุณพ่อนะคะพับผ้าห่มหรือว่าเก็บผ้าห่มด้วยปรบมือให้น้องข้าวหอมหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปแล้วค่ะเด็กๆเอามือวางไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องไมค์ค่ะเชิญเลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ

0: น้องไม้ค่ะ
1: น้องไม้ค่ะ
0: น้องไม้ค่ะสภาพอากาศที่บ้านของน้องไม้เป็นยังไงคะ
1: ฝนตก
0: ฝนตกแล้วเวลาที่ฝนตกน้องไม้รู้สึกยังไงบ้างลูก
1: ต้องห่มผ้า
0: ต้องห่มผ้าเพราะว่าเวลาที่ฝนตกอากาศก็จะเย็นนั่นเองน้องไม้บอกว่าที่บ้านฝนตกใช่ไหมคะตกแรงไหมคะลูก
1: แรง
0: ตกแรงมากเลยแล้วน้องไม้เวลาที่ฝนตกน้องไม้ออกไปข้างนอกบ้านไหมคะ
1: ไม่
0: ออกเพราะว่าอะไรลูก
1: เพราะว่ามันเดี๋ยวไม่สบาย
0: เดี๋ยวจะไม่สบายยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆค่ะเวลาที่ฝนตกเหมือนที่น้องไม้บอกเลยว่าเรานะคะจะไม่ออกไปนอกบ้านหรือว่านอกอาคารเพราะว่าเด็กๆจะเป็นยังไงลูกเวลาที่เด็กๆโดนฝนจะเป็นยังไงคะอ๋อเด็กๆบอกว่าจะหนาวแล้วก็จะไม่สบายด้วยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องไม้หน่อยค่ะเด็กๆค่ะแต่ว่าถ้าเวลาที่ฝนตกแล้วเด็กๆนะคะจำเป็นจะต้องออกนอกห้องเรียนหรือว่าออกนอกบ้านเด็กๆต้องอย่าลืมหาอะไรนะหาอะไรมากางลูกหาร่มหรือว่าอาจจะเป็นหมวกเสื้อกันฝนก็ได้นะคะเพื่อป้องกันฝนนั่นเองเด็กๆจะได้ไม่ตัวเปียกใช่ไหมคะเวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าเด็กๆค่ะสามารถพกร่มหมวกหรือว่าเสื้อกันฝนใส่ไว้ในกระเป๋านักเรียนได้ค่ะเวลาที่สมมติว่ากลับบ้านแล้วฝนตกเด็กๆจะได้มีเสื้อกันฝนหรือว่ามีหมวกใส่นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะออกมาพูดคุยเกี่ยวกับสภาพอากาศกันนะคะใครดีนะเอามือแตะผมค่ะเอามือแตะหูแตะแก้มต่ำๆลงไปเอามือจับเอวมือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆน้องออโต้ครับน้องออโต้หันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
1: น้องออโต้ครับ
0: น้องออโต้ครับน้องออโต้ครับที่บ้านของน้องออโต้มีสภาพอากาศเป็นยังไงลูก
1: อากาศเย็น
0: อากาศอะไรนะครับ
1: อากาศเย็น
0: อากาศเย็นเวลาที่น้องออโต้รู้สึกว่าอากาศเย็นทำยังไงลูก
1: ห่มผ้า
0: ห่มผ้าแล้วผ้าห่มของน้องออโต้สีอะไรครับ
1: สีชมพู
0: สีชมพูแล้วเวลาที่ห่มผ้าห่มเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทำยังไงลูก
1: เก็บ
0: จะต้องเก็บน้องออโต้พับผ้าห่มเองได้ด้วยใช่ไหมครับได้ยอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าคุณครูพัชสังเกตเห็นนะคะว่าตอนที่น้องออโต้ค่ะนอนกลางวันเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องออโต้ก็สามารถพับผ้าห่มแล้วก็เก็บที่นอนเองได้ด้วยใช่ไหมครับยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องออโต้หน่อยค่ะแล้วคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะหามือไว้บนตักก่อนนะคะน้องบาซิตครับน้องบาซิตหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีครับยืนตัวตรงครับชื่อน้องอะไรครับ
2: บาซิตครับ
0: น้องบาซิตครับน้องบาซิตลองหันมองเพื่อนๆสิยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องบาซิตครับที่บ้านน้องบาซิตมีสภาพอากาศเป็นยังไงลูก
1: ฝนตก
0: ฝนตกแรงไหมครับไม่แรงแล้วเวลาที่ฝนตกน้องบาซิตรู้สึกเป็นยังไงบ้างลูก
1: ร้อน
0: รู้สึกร้อนหรอเวลาที่ฝนตกจะเป็นยังไงคะ
1: อาจจะบาดอ๋ออ
0: ะไรนะคะ
1: อาจจะไม่สบาย
0: อ๋อถ้าฝนตกอาจจะไม่สบายหรือว่าอากาศเย็นสบายใช่ไหมคะแล้วเวลาที่น้องบาซิตจะต้องออกไปข้างนอกตอนฝนตกต้องทำยังไงลูก
1: ต้องบอกแม่ใส่เสื้อพันผ้า
0: อ๋อต้องบอกให้แม่ใส่เสื้อกับอะไรนะ
1: ก็ใส่ลม
0: ใส่อะไรนะลูกใส่เสื้ออะไรนะครับ
1: ใส่เสื้อฝนตก
0: อ๋อใส่เสื้อฝนตกก็คือเสื้อกันฝนใช่ไหมครับเสื้อที่น้องบาซิตหมายถึงก็คือเสื้อกันฝนนั่นเองไหนเด็กๆคนไหนมีเสื้อกันฝนบ้างคะมีเด็กๆหลายคนเลยที่มีเสื้อกันฝนของตนเองใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเวลาที่เด็กๆออกไปข้างนอกแล้วฝนตกเ เด็กๆก็ต้องอย่าลืมใส่เสื้อกันฝนด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กๆเปียกฝนเองปรบมือให้น้องบาซิสหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะเอ๊ใครดีนะน้องหมุยหมุยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยค่ะเวลาที่น้องหมุยหมุยอยู่ที่บ้านสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างคะ
3: อากาศร้อนค่ะ
0: อากาศร้อนแล้วเวลาที่น้องหมุยหมุยรู้สึกว่าร้อนทำยังไงคะ
3: เปิดพัดลมค่ะ
0: เปิดพัดลมใครเป็นคนเปิดให้คะ
3: คุณพ่อ
0: คุณพ่อเปิดให้ยอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่คุณครูพัดบอกไปเลยนะคะว่าเวลาที่เด็กๆค่ะจะเปิดพัดลมหรือว่าเครื่องปรับอากาศนะคะจะต้องให้ผู้ปกครองของเด็กๆค่ะอาจจะเป็นคุณพ่อหรือว่าคุณแม่นะคะในการเปิดให้นั่นเองเพราะว่าถ้าเด็กๆเปิดเองจะเป็นยังไงคะเด็กๆอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะดังนั้นก็ต้องให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆเป็นคนเปิดให้ค่ะเหมือนอย่างที่น้องมุ้ยมุ้ยบอกเลยว่าเวลาที่รู้สึกร้อนก็จะเปิดอะไรนะคะเปิดพัดลมถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องมุ้ยมุ้ยหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะคุณครูพัดค่ะขอชื่นชมเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะที่เมื่อเด็กๆค่ะออกมาหน้าชั้นเรียนหรือว่าหน้าห้องของเรานะคะเด็กๆค่ะก็สามารถพูดคุยหรือว่าสนทนานะคะเกี่ยวกับสภาพอากาศได้ค่ะสำหรับเด็กๆปลายทางนะคะคุณครูพัดก็ขอชื่นชมเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะก็สามารถออกมาพูดคุยสนทนาข่าวหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆได้ค่ะคุณครูพัดนะคะก็จะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆทุกคนนะคะเข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วอะไรคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วครับน่ารักมากค่ะเด็กๆค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็จะช่วยเด็กๆนะคะมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆนะคะมาทบทวนเครื่องให้จังหวะของคุณครูพัดก่อนเลยค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะกลับมือถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือกลับมือนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัดจะใช้กลับมือเป็นเครื่องให้จังหวะของเราค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาทบทวนจังหวะที่เราใช้ในการเคลื่อนไหวก่อนเลยค่ะให้เด็กๆตั้งใจฟังแล้วบอกคุณครูนะคะว่าจังหวะที่เด็กๆจะได้ยินคือจังหวะอะไรพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังนะ

0: เด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าถูกต้องเลยค่ะถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะช้าเราจะเคลื่อนไหวแบบไหนลูก
1: ช้า
0: ช้าแล้วถ้าจังหวะนี้ล่ะคะจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วเราจะเคลื่อนไหวแบบไหนลูกแบบเร็วๆแล้วถ้าคุณครูพัทให้จังหวะ2ครั้งติดกันแบบนี้ค่ะจังหวะอะไรคะหยุดถูกต้องเลยถ้าเด็กๆเคลื่อนไหวอยู่ในท่าไหนก็จะต้องหยุดนิ่งอยู่ในท่านั้นทันทีเลยเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมแต่ว่าวันนี้ค่ะนอกจากที่คุณครูพัทนะคะจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวแล้วค่ะคุณครูพัทนะคะยังมีอุปกรณ์มาให้เด็กๆด้วยเพราะว่าวันนี้ค่ะเราจะเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์กันนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมารู้จักกับอุปกรณ์ที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวเลยค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะคืออะไรลูกคือ

ไม้บล็อกนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือไม้บล็อกค่ะอยู่ที่มุมไหนนะคะอยู่ที่มุมบล็อกถูกต้องเลยค่ะคุณครูพัฒนะคะก็ได้เตรียมไม้บล็อกที่มีขนาดและรูปทรงแตกต่างกันออกไปนะคะมาให้เด็กๆได้ใช้ในการเคลื่อนไหวค่ะแต่ว่าเวลาที่เด็กๆนำไปเคลื่อนไหวเด็กๆต้องระวังอะไรคะระวังชนเพื่อนๆด้วยเพราะว่าเด็กๆนะคะจะต้องถืออุปกรณ์ของเราซึ่งก็คือไม้บล็อกเคลื่อนไหวไปด้วยถ้าเด็กๆเอาไม้บล็อกไปโดนเพื่อนเพื่อนจะเป็นยังไงคะเพื่อนก็จะเจ็บดังนั้นเวลาเคลื่อนไหวเด็กๆต้องระวังเพื่อนๆเราเดินใกล้ชิดกับเพื่อนได้ไหมคะไม่ได้ต้องระวังนะพร้อมไหมคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะนำอุปกรณ์หรือว่าไม้บล็อกไปแจกให้กับเด็กๆเลยเด็กๆคนไหนที่ได้ไม้บล็อกแล้วให้เด็กๆถือไว้ก่อนนะคะคุณครูให้เด็กๆหยิบคนละกี่ชิ้นคะคนละ1ชิ้นนะเด็กๆหยิบไม้บล็อกอันไหนก็ได้ค่ะตามที่เด็กๆต้องการเลยแต่ว่าให้หยิบคนละ1ชิ้นนะคะเริ่มที่น้องไม้เลยค่ะหยิบได้เลยค่ะวันนี้ตะกร้าของเราหนักเดี๋ยวคุณครูพัดช่วยถือให้ค่ะขอบคุณค่ะเด็กๆค่ะรับของจากผู้ใหญ่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะด้วยนะคะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆ ก็ได้ไม้บล็อกกันครบทุกคนแล้วใช่ไหมคะได้กันครบทุกคนแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะมาเคลื่อนไหวกันค่ะแต่ว่าเด็กๆค่ะอย่างแรกเลยค่ะเราจะต้องหาอะไรคะหาอะไรลูกหาพื้นที่ของตนเองพื้นที่ของเด็กๆจะชิดติดกับเพื่อนได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆยืนชิดติดกันเด็กๆอาจจะชนเพื่อนได้เด็กๆพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูพัชจะนับ1ถึง3เด็กๆต้องหาพื้นที่ของตนเองให้เรียบร้อยนะคะถ้าพร้อมแล้วยืนขึ้นเลยค่ะ1 2 3อุ๊ยตอนนี้ให้เด็กๆหยุดหาพื้นที่ของตนเองก่อนนะคะไหนคุณครูพัชดูก่อนใครชิดติดกับเพื่อนน้องบาซิสหาพื้นที่ใหม่ครับชิดกับเพื่อนลูกเดี๋ยวชนกันนะน้องสแตมหยุดได้เลยครับยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันก่อนน้องมิอายอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันก่อนนะคะเราจะเคลื่อนไหวอยู่ตรงไหนคะอยู่กับที่ของตนเองพร้อมไหมคะเอ๊เด็กๆคะคุณครูพัชได้ยินเสียงใครนะถ้าเด็กๆคุยกันเด็กๆจะได้ยินจังหวะจากครูพัชไหมคะไม่ได้ยินเด็กๆตั้งใจฟังจังหวะของคุณครูก่อนนะพร้อมไหมคะพร้อมตั้งใจฟังนะคะอยู่กับที่ก่อนนะครับ

เอ้ยสังวะหยุดละค่ะสังวะหยุดแล้วนะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อค่ะแบบอยู่กับที่นะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันค่ะถ้าเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆสามารถทำอะไรได้บ้างคะเดินทำอะไรได้อีกลูกคลานพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วเด็กๆระวังเพื่อนๆด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันเลยค่ะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะจังหวะหยุดแล้วนะน้องบาซิลครับจังหวะหยุดแล้วครับยอดเยี่ยมเลยเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อนะจังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆต้องถือไม้บล็อกแล้วก็หยุดนิ่งเลยนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆยืนขึ้นก่อนค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวต่อไปค่ะคุณครูพัฒน์นะคะจะลองให้เด็กๆค่ะเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์โดยที่เราจะไม่ใช้มือของเราจับอุปกรณ์เราจะเคลื่อนไหวแบบไหนได้นะเด็กๆอาจจะเอามาไว้ตรงนี้ก็ได้หรือว่าเด็กๆอาจจะกอดไว้ก็ได้แต่ว่าเราจะไม่ใช้อะไรจับคะไม่ใช้มือจับพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์กันนะคะรอบนี้เราจะไม่ใช้มือแล้วนะยอดเยี่ยมเลยค่ะ

อุ๊ยจังหวะหยุดแล้วไหนคุณครูพัดดูซิว่าเด็กๆเอาอุปกรณ์วางไว้ตรงไหนกันบ้างโอ้โหเห็นน้องบาสเอาอุปกรณ์มากอดไว้เลยยอดเยี่ยมเลยค่ะเหมือนกับข้อตกลงที่คุณครูพัดบอกเลยว่าเราจะไม่ใช้มือจับอุปกรณ์ใช่ไหมคะพร้อมไหมคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะคุณครูพัดจะเปลี่ยนที่แล้วนะเด็กๆเปลี่ยนที่วางอุปกรณ์ของเราได้นะคะหรือว่าเปลี่ยนที่วางบอกได้ค่ะพร้อมไหมคะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆคะถ้าอุปกรณ์ของเด็กๆคนไหนตกเด็กๆหยิบขึ้นมาได้นะคะถ้าตกแล้วหนูก็หยิบขึ้นมาได้เลยไม่เป็นไรค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆค่ะนำอุปกรณ์มาคืนคุณครูพัฒน์ได้ไหมคะแต่ว่าเด็กๆคะเวลาที่เด็กๆคืนคุณครูเด็กๆไปเข้าแถวผู้หญิง1แถวผู้ชาย1แถวเลยค่ะเด็กๆไปเข้าแถวผู้หญิง1แถวผู้ชาย1แถวเลยเดี๋ยวรอคุณครูก่อนนะคะไปเข้าแถวก่อนลูกไปเข้าแถวเลยค่ะเข้าแถวเลย
1: หนูเข้าแถวตรงนี้ก่อน
0: ถอยหลังนิดนึงค่ะมาค่ะน้องขนุนยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนำไม้บล็อกใส่ลงไปในตะกร้าเด็กๆคนไหนเก็บไม้บล็อกให้คุณครูแล้วเด็กๆไปหาพื้นที่นั่งเพื่อผ่อนคลายกันเลยนะ

เด็กๆค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมานั่งสมาธิกันค่ะพร้อมไหมคะเด็กๆช่วยคุณครูพัดร้องเพลงแล้วก็ทำท่าด้วยนะคะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บาง

เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนั่งที่เก้าอี้นะคะนั่งที่ได้เลยค่ะยอดเยี่ยมมากค่ะเด็กๆค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เวลาเด็กๆนะคะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆจำกันได้ไหมคะว่าในสัปดาห์นี้นะคะหรือว่าตอนนี้ค่ะเด็กๆ เรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะหน่วยอะไรคะ
1: หน่วยอาหารดีมีประโยชน์
0: หน่วยอาหารดีมีประโยชน์ค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวให้เด็กๆพูดทบทวนชื่อหน่วยการเรียนรู้ตามคุณครูได้ไหมคะพูดตามคุณครูนะหน่
1: วย
0: อาหารดี
1: ม
0: ี
1: ประโยชน
0: ์อีกหนึ่งรอบค่ะหน่
1: วย
0: อาหารดี
1: ม
0: ี
1: ประโยชน
0: ์ยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะเด็กๆ เรียนรู้กันในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์นั่นเองค่ะและในครั้งที่แล้วนะคะเด็กๆค่ะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับอาหารที่เด็กๆควรรับประทานและอาหารที่ไม่ควรรับประทานนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็รู้แล้วใช่ไหมเอ่ยว่ามีอาหารอะไรบ้างที่เด็กๆควรรับประทานเด็กๆจำได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างคะ
1: ม
0: ี
1: ผ
0: ัก มีผักมีอะไรอีกคะมีผลไม้มีอาหารอะไรอีกนะที่เด็กๆควรรับประทานเหมือนที่เด็กๆไปดื่มมาเมื่อสักครู่นี้เลยคืออะไรคะนมถูกต้องเลยเด็กๆก็จะต้องดื่มนมด้วยเพราะว่านมก็มีประโยชน์กับร่างกายของเราค่ะแสดงว่าเด็กๆก็จดจำได้ใช่ไหมคะว่า

มีอาหารอะไรบ้างที่เด็กๆควรรับประทานค่ะเพราะว่าในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะมาสอนเด็กๆนะคะเกี่ยวกับประโยชน์ของอาหารนั่นเองค่ะเพราะว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนะคะก็จะมีประโยชน์กับร่างกายของเราค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าอาหารมีประโยชน์อย่างไรบ้างค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัดจะมาร้องเพลงให้เด็กๆฟังค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าครั้งที่แล้ว

สมาร้องเพลงอาหารดีมีประโยชน์ให้เด็กๆฟังค่ะให้เด็กๆตั้งใจฟังนะแล้วก็ช่วยคุณครูพัดปรบมือด้วยก็ได้ได้ไหมคะได้เดี๋ยวให้เด็กๆตั้งใจฟังนะคะอาหารดีนั้นมีประโยชน์คือผักสดและเนื้อหมูปูปลาเป็ดไก่ไข่นมผลไม้นานาล้วนมีคุณค่ะกับร่างกายของเราอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะเด็กๆน่ารักมากเลยช่วยคุณครูพัดปรบมือกันทุกคนเลยค่ะอีกหนึ่งรอบนะอาหารดีนั้นมีประโยชน์คือผักสดและเนื้อหมูปูปลาเป็ดไก่ไข่นมผลไม้นะล้วนมีคุณค่ะกับร่างกายของเรายอดเยี่ยมเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆคะเพลงที่คุณครูพัดนำมาฝากเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรนะคะเกี่ยวกับอาหารเองเกี่ยวกับอะไรนะคะอาหารที่มีประโยชน์ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าอาหารที่มีประโยชน์นะคะเหมือนกับในเนื้อเพลงเลยมีเนื้อหมูปูปลาแล้วก็มีผักผลไม้ต่างๆด้วยใช่ไหมคะเหมือนกับที่เด็กๆได้เรียนรู้กันไปค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัชจะมาสอนเด็กๆนะคะเกี่ยวกับประโยชน์ของอาหารค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอาหารที่เด็กๆนะคะรับประทานหรือว่าอาหารที่เด็กๆกินนะคะจะมีประโยชน์อะไรบ้างโดยคุณครูพัชนะคะก็นำรูปภาพค่ะมาเป็นตัวอย่างให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้กันค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆไปสังเกตที่ภาพกันเลยค่ะภาพอะไรคะภาพแข็งแรงใช่ไหมคะมีเด็กๆบอกว่าสังเกตเห็นภาพเด็กกำลังทำท่าทางแข็งแรงเลยใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะรับประทานอาหารแล้วค่ะร่างกายของเรานะคะก็จะแข็งแรงนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาอ่านให้เด็กๆฟังค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วเด็กๆสังเกตคำที่คุณครูผัดชี้ด้วยนะคะร่างกายแข็งแรงอีกหนึ่งรอบค่ะร่างกายแข็งแรงถูกต้องเลยค่ะภาพที่คุณครูนำมาฝากนะคะก็เป็นภาพร่างกายแข็งแรงนั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าเด็กๆนะคะรับประทานอาหารและเป็นอาหารที่เด็กๆควรรับประทานนะคะหรือว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์ร่างกายของเราก็จะเป็นยังไงคะแข็งแรงถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าในอาหารที่เด็กๆรับประทานเข้าไปนะคะก็จะมีสารอาหารมีวิตามินต่างๆนะคะเพื่อให้ร่างกายของเด็กๆแข็งแรงนั่นเองค่ะในตอนเช้าค่ะก่อนที่เด็กๆจะมาโรงเรียนมีใครรับประทานอาหารกันมาแล้วบ้างคะยอดเยี่ยมเลยมีเด็กๆหลายคนเลยที่รับประทานอาหารกันมาแล้วนะคะนอกจากการที่เด็กๆนะคะจะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วนะคะเด็กๆค่ะก็ควรที่จะรับประทานอาหารให้ครบทั้งหมด3มื้อเลยใน1วันเราจะรับประทานอาหารกี่มื้อคะ3มื้อถูกต้องเลยนั่นก็คือตอนเช้าตอนกลางวันแล้วก็ตอนเย็นนั่นเองถ้าเด็กๆนะคะรับประทานอาหารให้ครบทั้ง3มื้อร่างกายของเด็กๆก็จะแข็งแรงเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะก็จะได้รับสารอาหารหรือว่าได้รับพลังงานนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะมีภาพต่อไปมาให้เด็กๆได้สังเกตกันด้วยเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะลองสังเกตดูค่ะว่าภาพที่คุณครูนำมานะคะจะเป็นภาพอะไรพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสังเกตที่ภาพกันได้เลยค่ะนี่เลยค่ะภาพอะไรคะคืออะไรคะตาถูกต้องเลยดวงตาของเด็กๆอยู่ตรงไหนคะไหนเด็กๆลองชี้ให้คุณครูดูหน่อยได้ไหมคะอยู่ตรงนี้ถูกต้องเลยเอานิ้วมือของเด็กแตะเบาๆนะคะนี่ก็คือตาหรือว่าดวงตาของเด็กๆนั่นเองค่ะเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าภาพนี้คุณครูเขียนว่าอะไรนะภาพนี้นะคะก็คือประโยชน์ของอาหารอีกหนึ่งอย่างเลยค่ะนั่นก็คือบำรุงสายตานั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาอ่านให้เด็กๆฟังกันเด็กๆสังเกตคำที่คุณครูพัดชี้ด้วยนะคะบำรุงสายตา
อีกหนึ่งรอบค่ะบำรุงสายตา

0: ูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพประโยชน์ของอาหารนั้นก็คือบำรุงสายตานั่นเองค่ะเพราะว่าผักผลไม้บางชนิดนะคะถ้าเด็กๆรับประทานหรือว่ากินเข้าไปค่ะก็จะช่วยบำรุงสายตาให้กับเด็กๆนั่นเองสายตาของเด็กๆนะคะก็จะดีเด็กๆคะเด็กๆรู้หรือเปล่าเอ่ยว่ามีผักหรือว่ามีผลไม้อะไรคะที่เด็กๆรับประทานเข้าไปหรือว่ากินเข้าไปจะบำรุงสายตาคะคืออะไรนะมีอะไรคะที่บำรุงสายตาของเราเด็กๆรู้หรือเปล่าว่าส้มถ้าเด็กๆรับประทานก็บำรุงสายตามีใครเคยรับประทานส้มบ้างคะผมมีเด็กๆหลายคนเลยที่เคยรับประทานส้มส้มเป็นลูกยังไงนะลูกกลมๆไหนมีใครเคยรับประทานส้มแล้วอยากออกมาเล่าให้ครูฟังบ้างน้องยาดินดาออกมาเลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งรอบค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องรินดาค่ะ
0: น้องยารินดาน้องยารินดาค่ะส้มที่น้องยารินดาเคยกินหรือว่าเคยรับประทานลูกของส้มเป็นยังไงคะ
1: ลูกของส้มมันอร่อย
0: เป็นลูกยังไงกลมๆหรือว่าเป็นแบบไหนคะ
1: กลม
0: ๆกลมๆแล้วน้องมิอาก็บอกว่าอร่อยด้วยใช่ไหมคะแล้วส้มที่น้องมิอากินหรือว่ารับประทานมีสีอะไรคะ
1: สีส้ม
0: สีส้มแล้วมีสีอะไรอีกนะ
1: มีสีน้ำตาล
0: แล้วก็มีสีน้ำตาลด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องมิอานะคะบอกว่าเคยเห็นส้มนะคะที่มีสีส้มแล้วก็สีน้ำตาลอยู่ด้วยใช่ไหมคะรสชาติส้มที่น้องมิอาเคยรับประทานเป็นยังไงคะ
1: หวาน
0: หวานยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องมีอาหน่อยค่ะหรือว่าน้องยาลินดานั่นเองเหมือนที่น้องมีอาบอกเลยนะคะว่าส้มที่น้องมีอาเคยรับประทานค่ะมีรสชาติที่อร่อยด้วยแล้วก็หวานด้วยใช่ไหมคะไหนมีใครเคยรับประทานส้มบ้างคะมีเด็กๆหลายคนเลยที่เคยรับประทานหรือว่าเคยกินส้มนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะส้มนะคะก็เป็นผลไม้นะคะที่ถ้าเด็กๆรับประทานเข้าไปก็มีส่วนช่วยในการบำรุงสายตาด้วยค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะว่าประโยชน์ของอาหารที่เด็กๆรับประทานจะมีประโยชน์อะไรอีกบ้างพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะลูกถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆไปสังเกตภาพกันเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะภาพอะไรคะอ๋อเด็กๆบอกว่ากำลังปัสสาวะอยู่หรือเปล่าเด็กๆคิดว่าเป็นภาพอะไรคะ
2: ภาพ
0: ภาพปัสสาวะใช่ไหมคะภาพที่คุณครูนำมาฝากนี้นะคะก็คือภาพที่เป็นประโยชน์ของอาหารอีกอย่างหนึ่งเลยค่ะนั่นก็คือช่วยในการขับถ่ายนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะมาอ่านให้เด็กๆฟังค่ะเด็กๆตั้งใจฟังนะแล้วก็สังเกตคำที่คุณครูพัฒน์ชี้ด้วยค่ะช่วยการขับถ่ายอีกหนึ่งรอบนะคะช่วยการขับถ่ายถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพของประโยชน์ของอาหารค่ะที่ช่วยในการขับถ่ายนั่นเองค่ะเพราะว่าเวลาที่เด็กๆรับประทานอาหารนะคะหรือว่ารับประทานผักผลไม้ก็จะมีส่วนช่วยในการขับถ่ายนั่นเองการขับถ่ายคือการที่เด็กๆนะคะไปอุจจาระหรือว่าไปอึที่ห้องน้ำนั่นเองถ้าเด็กๆนะคะรับประทานผักหรือว่าผลไม้นะคะก็จะช่วยในการขับถ่ายเพราะว่ามีเด็กๆคนไหนบ้างคะที่ตอนเช้าๆไม่ได้ขับถ่ายมาจากที่บ้านคะถ้าเด็กๆหลายคนเลยใช่ไหมคะที่ตอนเช้าๆอาจจะไม่ได้ขับถ่ายมาจากที่บ้านหรือว่าไม่ได้อุจจาระมาจากที่บ้านนะคะเด็กๆค่ะลองรับประทานผักหรือว่าผลไม้ดูนะคะเพราะว่าผักกับผลไม้ค่ะก็มีส่วนช่วยนะคะในการขับถ่ายของเด็กๆนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือประโยชน์ของอาหารที่เด็กๆนะคะรับประทานค่ะเพราะว่าอาหารที่เด็กๆรับประทานนะคะก็จะมีประโยชน์หลากหลายเลยเด็กๆนะคะก็ควรที่จะเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นั่นเองค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับอาหารที่เด็กๆควรรับประทานใช่ไหมคะเดี๋ยวในวันนี้ค่ะคุณครูพัฒน์นะคะจะชวนเด็กๆค่ะได้มาพูดคุยนะคะหรือว่าสนทนากันค่ะเกี่ยวกับประโยชน์ของอาหาร

0: ค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูซิว่าหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้กันไปแล้วค่ะเกี่ยวกับประโยชน์ของอาหารนะคะเด็กๆจะสามารถตอบคุณครูได้หรือเปล่าเอ่ยว่าประโยชน์ของอาหารที่เด็กๆรับประทานจะมีประโยชน์อะไรบ้างมีเด็กๆคนไหนหน้าที่อยากออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากับคุณครูพัทคะใครดีนะเอามือไว้บนตักก่อนค่ะไหนเด็กๆคนไหนจะออกมายกมือค่ะน้องบาสครับน้องบาสหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
2: ชื่อน้องบาสครับ
0: ชื่อน้องบาสครับน้องบาสครับน้องบาสรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าอาหารมีประโยชน์ยังไงครับ
2: อร่อย
0: นอกจากอาหารที่เรารับประทานหรือว่ากินไปแล้วจะอร่อยจะมีประโยชน์อะไรอีกนะ
2: แข็งแรง
0: แข็งแรงถูกต้องเลยน้องบาสบอกว่าถ้าเรานะคะรับประทานอาหารหรือว่ากินอาหารร่างกายของเราก็จะเป็นยังไงลูกแข็งแรงเด็กๆอยากมีร่างกายที่แข็งแรงไหมคะอย่าถ้าเด็กๆอยากมีร่างกายที่แข็งแรงเด็กๆก็จะต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นั่นเองปรบมือให้น้องบาสหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องบาสนะคะบอกว่าถ้าเด็กๆนะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ร่างกายของเด็กๆก็จะแข็งแรงนั่นเองเด็กๆคะเวลาที่เด็กๆนะคะเดินมาหาครูพาร์ทเวลาเดินกลับไปเด็กๆต้องเดินระมัดระวังด้วยนะเดี๋ยวเด็กๆลื่นนะคะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครนี่นะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องขนมหวานค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
3: น้องขนมหวานค่ะ
0: น้องขนมหวานค่ะน้องขนมหวานค่ะน้องขนมหวานรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าอาหารมีประโยชน์ยังไงคะ
3: ร่างกายแข็งแรง
0: ร่างกายแข็งแรงถูกต้องเลยแล้วถ้าน้องขนมหวานอยากจะตัวสูงสูงเราจะต้องดื่มอะไรด้วยคะ
3: นม
0: ดื่มนมถูกต้องเลยถ้าเด็กๆนะคะอยากร่างกายแข็งแรงหรือว่าอยากตัวสูงสูงเด็กๆก็จะต้องอะไรนะดื่มนมถูกต้องเลยค่ะและนมที่เด็กๆนะคะควรรับประทานก็คือนมจืดนั่นเองไหนมีใครดื่มนมจืดได้บ้างคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆดื่มนมโรงเรียนก็เป็นนมรสจืดใช่ไหมคะเด็กๆสามารถดื่มกันได้ทุกคนเลยปรบมือให้น้องขนมหวานหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะเด็กๆสามารถบอกได้นะคะว่าเด็กๆนะคะชอบรับประทานอาหารอะไรสามารถบอกคุณครูได้นะใครดีนะคนต่อไปชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องฟองฟองค่ะค่อยๆเดินมานะคะระวังลื่นลูกสวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีค่ะ
0: ยืนตัวตรงเลยค่ะชื่อน้องอะไรคะ
5: น้องฟองค่ะ
0: น้ององฟองค่ะน้ององฟองค่ะน้ององฟองรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าอาหารมีประโยชน์ยังไงคะ
5: รู้ว่ากินขนมแล้วตัวโต
0: กินอะไรนะคะ
5: ผลไม้แล้วจะตัวโต
0: อ๋อเด็กๆบอกว่าถ้ากินผลไม้ก็จะช่วยให้ตัวโตด้วยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าผลไม้นะคะก็เป็นอาหารที่เด็กๆควรรับประทานหรือว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์นั่นเองแล้วผลไม้ที่น้องอองฟองชอบรับประทานคืออะไรคะ
5: คือสตรอเบอร์รี่กับบลูเบอร์รี
0: ่ชอบรับประทานสตรอเบอร์รี่กับบลูเบอร์รี่ใช่ไหมคะรสชาติมันเป็นยังไงลูก
5: มันอร่อยสดชื่น
0: อ๋ออร่อยเวลาที่รับประทานหรือว่ากินเข้าไปก็จะสดชื่นด้วยใช่ไหมคะปรบมือให้น้องอองฟองหน่อยค่ะน้อง

0: น้องฟองนะคะบอกว่าชอบรับประทานผลไม้ใช่ไหมเอ่ยแล้วก็น้องฟองยังบอกอีกด้วยนะคะว่าถ้ารับประทานผักหรือว่าผลไม้จะทําให้ทําไมนะคะจะทําให้โตใช่ไหมคะเพราะว่าผักผลไม้ก็เป็นอาหารนะคะที่ช่วยให้ร่างกายของเด็กๆแข็งแรงแล้วก็เจริญเติบโตนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กอีกหนึ่งคนค่ะใครดีนะน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยค่ะมีอาหารอะไรที่น้องหมุยหมุยชอบบ้างคะ
1: ส้มค่ะ
0: ชอบรับประทานส้มส้มรสชาติเป็นยังไงลูก
1: เปรี้ยวฉ่ำค่ะ
0: เปรี้ยวอะไรนะคะ
1: เปรี้ยวค่ะ
0: อ๋อรสชาติเปรี้ยวถูกต้องเลยเพราะว่าส้มนะคะที่เด็กรับประทานนะคะอาจจะมีรสเปรี้ยวหรือว่ารสหวานนะคะแล้วแต่สายพันธุ์นั่นเองแล้วน้องหมุยหมุยรู้หรือเปล่าคะว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปจะมีประโยชน์ยังไงคะ
1: มีประโยชน์มีวิตามินซีค่ะ
0: อ๋อมีวิตามินซีถูกต้องเลยค่ะแล้วน้องหมุยหมุยนอกจากที่จะชอบรับประทานส้มแล้วยังชอบรับประทานอะไรอีกด้วยคะ
1: บรอกโคลีค่ะ
0: อะไรนะคะ
1: บรอกโคลี
0: บรอกโคลีชอบรับประทานผักใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเวลาที่น้องหมุยหมุยรับประทานผักเข้าไปน้องหมุยหมุยรู้หรือเปล่าคะว่าจะช่วยอะไรคะ
1: ช่วยแข็งแรงค่ะ
0: ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงถูกต้องเลยนอกจากการที่เด็กๆนะคะรับประทานผักหรือว่ากินผักแล้วนะคะจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงยังช่วยในการขับถ่ายอีกด้วยนะคะปรบมือให้น้องหมุยหมุยหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆนะคะก็สามารถบอกคุณครูได้ค่ะว่าอาหารนะคะมีประโยชน์อย่างไรค่ะเพราะว่าเรานะคะก็จะรับประทานอาหารกันทุกๆวันเลยเด็กๆนะคะต้องอย่าลืมเลยค่ะว่าเด็กๆนะคะควรจะเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่ามีอาหารอะไรบ้างที่เด็กๆควรรับประทานค่ะสําหรับอาหารที่เด็กๆไม่ควรรับประทานนะคะถ้าเด็กๆรับประทานไปแล้วต้องอย่าลืมแปรงอะไรด้วยคะแปรงฟันแล้วเด็กๆกินหรือว่ารับประทานเยอะได้ไหมคะไม่ได้เด็กๆสามารถรับประทานได้แต่ว่ารับประทานในปริมาณที่น้อยนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับประโยชน์ของอาหารนั่นเองค่ะโดยประโยชน์ของอาหารนะคะที่เด็กๆได้เรียนรู้กันในวันนี้ค่ะนั่นก็คือการทำให้ร่างกายแข็งแรงบำรุงสายตาแล้วก็ช่วยในการขับถ่ายด้วยค่ะแต่ว่าประโยชน์ของอาหารนะคะยังมีอีกมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะทำให้ร่างกายของเด็กๆนะคะเจริญเติบโตหรือว่าช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหนออีกด้วยค่ะดังนั้นนะคะเด็กๆค่ะก็ต้องอย่าลืมนะคะรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่แล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวนะคะสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะโดยในวันนี้นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆนะคะทั้งหมด3กิจกรรมเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะว่าวันนี้ค่ะคุณครูมีกิจกรรมอะไรมาฝากเด็กๆบ้างค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมกันก่อนเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมาเตรียมความพร้อมของมือแล้วก็นิ้วมือของเรากันค่ะพร้อมไหมคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเด็กๆมาทำท่าทางตามคุณครูนะคะชูนิ้วขึ้นมา1นิ้วมันกลายเป็นนอนกระดึบชูนิ้วขึ้นมา2นิ้วกัดตายกระโดดไปมาชูนิ้วขึ้นมา3นิ้วแมวเหมียวร้องเรียกหาชูนิ้วขึ้นมา4นิ้วแมงมุมลายไต่ขึ้นฟ้าชูนิ้วขึ้นมา5นิ้วกลายเป็นดอกบัวสวยงามโอ้ยเอามือไว้ตรงไหนเอ่ยทำเป็นดอกบัวสวยงามไหมนะคะเอามือวางไว้บนตักค่ะตอนนี้นะคะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักนะเด็กๆค่ะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะคุณครูค่ะมีกิจกรรมมาฝากเด็กๆนะคะทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกของเรานะคะคือกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมอะไรจำได้ไหมเอ่ยกิจกรรมปั้นถูกต้องเลยค่ะถ้าเด็กๆเลือกทำกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆจะต้องหยิบอะไรบ้างคะกระปุกดินน้ำมันกับแผ่นรองปั้นถูกต้องเลยค่ะถ้าเด็กๆเลือกทำกิจกรรมปั้นก็ต้องหยิบกระปุกดินน้ำมันกับแผ่นรองปั้นด้วยนะคะคุณครูปลายทางนะสามารถปรับเปลี่ยนจากดินน้ำมันนะคะเป็นดินเหนียวหรือว่าแป้งโดได้ค่ะสำหรับกิจกรรมที่2ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆต้องอย่าลืมเลยนะคะว่าเด็กๆค่ะจะต้องปั๊มสัญลักษณ์นะคะก่อนที่จะนํากระดาษนะคะไปวาดภาพผลงานของเด็กๆค่ะและกิจกรรมที่3ของเราในวันนี้ค่ะคือกิจกรรมใหม่นะคะนั่นก็คือกิจกรรมร้อยลูกปัดนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้มาสังเกตนะคะอุปกรณ์ที่เรานะคะจะใช้ในการร้อยลูกปัดกันค่ะเริ่มจากอุปกรณ์แรกของเราเลยค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะคือเชือกนั่นเองถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือเชือกค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆสังเกตที่ปลายเชือกทีละด้านเลยนะคะเริ่มจากด้านบนที่คุณครูพัฒน์ถืออยู่ตอนนี้เลยค่ะนี่นะคะก็คือปลายเชือกด้านบนที่คุณครูถืออยู่นะคะคุณครูนะคะใช้กาวค่ะทาที่ปลายเชือกนะคะเพื่อให้เด็กๆค่ะสะดวกในการร้อยเองค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะถ้าไม่สะดวกในการใช้กาวนะคะทาที่ปลายเชือกค่ะสามารถใช้เทปนะคะอาจจะเป็นเทปสีหรือว่าเทปใสนะคะในการพันที่ปลายเชือกก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ปลายเชือกอีกด้านหนึ่งนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดขออนุญาตจับแบบนี้นะเด็กๆจะได้สังเกตได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะนี่นะคะก็คือปลายเชือกอีกด้านนึงค่ะคุณครูผัดนะคะก็ใช้ลูกปัดค่ะในการร้อยนะคะที่ปลายเชือกไว้นั่นเองค่ะนี่นะคะก็คืออุปกรณ์แรกของเราค่ะนั่นก็คือเชือกนั่นเองนะคะและอุปกรณ์ต่อมาค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะลูกปัดถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือลูกปัดนั่นเองค่ะคุณครูพัดนะคะก็มีลูกปัดนะคะหลากหลายสีเลยให้เด็กๆนะคะได้เลือกใช้ค่ะเด็กๆนะคะสามารถหยิบลูกปัดนะคะสีที่เด็กๆชื่นชอบได้เลยค่ะนี่นะคะก็คือลูกปัดนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาสาธิตค่ะวิธีการร้อยลูกปัดนะคะให้กับเด็กๆได้ดูค่ะเด็กๆนะคะก็หยิบเชือกขึ้นมาก่อนเลย1เส้นแบบนี้ค่ะแล้วให้เด็กๆนะคะหยิบลูกปัดนะคะร้อยลงไปเลยค่ะนี่นะคะเด็กๆนำรูของลูกปัดนะคะร้อยลงไปที่เชือกแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะเด็กๆเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมคะตอนนี้ลูกปัดของคุณครูพัดนะคะก็ร้อยลงไปที่เชือกเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วให้เด็กๆนะคะใช้มือจับที่ปลายเชือกแบบนี้ค่ะแล้วลูกปัดของเด็กๆก็จะลงไปอยู่ไหนลงไปอยู่ด้านล่างแบบนี้เลยเห็นไหมคะ เดี๋ยวคุณครูพัดร้อยให้ดูอีกนะคะอีกหนึ่งรอบค่ะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะแล้วเอามือจับที่ปลายเชือกแล้วลูกปัดของเด็กก็จะหล่นมาอยู่ด้านล่างแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยนะคะเด็กๆนะคะสามารถร้อยลูกปัดนะคะจนหมดความยาวของเชือกได้เลยค่ะหรือว่าตามความยาวที่เด็กๆต้องการได้เลยนะคะเด็กๆนะคะสามารถเลือกทำกิจกรรมนี้ได้ค่ะเด็กๆนะคะอาจจะทำเป็นกำไลข้อมือหรือว่าสร้อยคอก็ได้แล้วแต่ความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยนะคะเด็กๆนะคะสามารถเลือกทำกิจกรรมนี้ได้นะคะโดยในวันนี้ค่ะคุณครูค่ะก็จะให้เด็กๆเลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจอย่างน้อยกี่กิจกรรมคะ2กิจกรรมถูกต้องเลยค่ะถ้าเด็กๆนะคะทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆนะคะก็จะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆได้ค่ะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าวันนี้ค่ะคุณครูพาเปิดมุมอะไรบ้างคะมุมหนังสือมุมอะไรอีกคะมุมดนตรีแล้วก็มุมบทบาทสมมุติถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถจดจำมุมประสบการณ์ในห้องเรียนของเราได้แล้วค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถเข้าเล่นตามมุมได้นะคะแต่เมื่อได้ยินสัญญาณหมดเวลาก็จะต้องช่วยกันเก็บของเล่นยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะได้ไปปฏิบัติกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันค่ะเพราะว่าเด็กๆของคุณครูพัดนะคะตอนนี้ก็พร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: พร้อมแล้วน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้แล้วก็มาเข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆสนใจได้เลยเด็กๆพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่ได้เลยค่ะแล้วมาเข้าแถวนะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็เข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆสนใจเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นกับหลังหันเลยค่ะกับหลังหันแล้วเดินไปหยิบอุปกรณ์ได้เลยค่ะลูก

0: เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ได้ค่ะ
1: แล้วค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมา1คนค่ะออกมาเล่านะคะว่าวันนี้ค่ะเด็กๆเลือกทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อะไรกันบ้างค่ะใครดีนะเอามือไว้บนตักก่อนค่ะใครจะออกมายกมือค่ะน้องยาริดาค่ะด้านนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หนูทำกิจกรรมอะไรบ้างคะ
1: กิจกรรมร้อยหลอด
0: ร้อยอะไรคะ
1: ร้อยลูกปัด
0: ร้อยลูกปัดยอดเยี่ยมเลยค่ะนอกจากร้อยลูกปัดแล้ววันนี้ทำกิจกรรมอะไรอีกคะ
1: ทำ
0: อีกหนึ่งกิจกรรมที่หนูเลือกทำคืออะไรคะ
1: เลี้ยมัน
0: อ๋อปั้นดินน้ำมันยอดเยี่ยมเลยค่ะวันนี้น้องยารินดาหรือว่าน้องมีอาบอกว่าทำสองกิจกรรมนั่นก็คือร้อยลูกปัดแล้วก็ปั้นดินน้ำมันถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องยารินดาหน่อยค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถเลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจได้เลยนะคะอย่างน้อย2กิจกรรมนั่นเองค่ะหรือว่าเด็กๆบางคนนะคะอาจจะทำครบทั้ง3กิจกรรมเลยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆก็จะได้เขาเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดให้นั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมนะคะเด็กๆก็ทำกิจกรรมกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปไหนเอ่ยไปล้างมือแล้วก็เข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะ

นะคะจะไปทำกิจกรรมกันค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมเลยค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำท่าทางไปพร้อมๆกันนะตบมือแปะแปะ

0: ปิดตาสองตาปิดปากที่อ้าแล้วนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงเอามือวางไว้บนตักเลยค่ะยอดเยี่ยมมากค่ะเด็กๆคะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีเกมการศึกษาใหม่มาฝากเด็กๆด้วยค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกมเรียงลำดับภาพสูงต่ำนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะสังเกตภาพบนเกมการศึกษาของคุณครูพัดเลยค่ะนี่เลยค่ะคือภาพอะไรคะภาพใครลูก
1: ภาพ
0: เด็กนักเรียนถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพเด็กนักเรียนนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะนำไปวางไว้เลยเป็นภาพเด็กผู้หญิงหรือว่าเด็กผู้ชายนะคะ
1: เด
0: ็กผู้หญิงถูกต้องเลยคุณครูพัดจะนำไปวางแล้วนะนี่เลยค่ะและภาพอื่นๆนะคะคุณครูพัดก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะเพราะว่าในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีภาพนะคะเด็กผู้หญิงนะคะให้เด็กๆได้เรียนรู้กันค่ะแต่ว่านอกจากจะมีภาพเด็กผู้หญิงแล้วนะคะคุณครูพัดก็มีภาพเด็กผู้ชายมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ด้วยแต่ว่าในวันนี้ค่ะคุณครูพัดนะคะจะมาสาธิตภาพของเด็กผู้หญิงให้เด็กๆได้เรียนรู้กันค่ะโดยเรานะคะจะเรียงลำดับภาพสูงต่ำนั่นเองนั่นก็คือเรานะคะจะสังเกตจากความสูงของเด็กผู้หญิงค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆลองสังเกตภาพเด็กผู้หญิงนะคะที่คุณครูเตรียมมาค่ะว่าภาพไหนนะคะที่เป็นเด็กผู้หญิงที่มีความสูงสูงที่สุดเลยค่ะ
1: อันนี้
0: เพราะว่าเราจะเรียงลำดับภาพจากสูงไปต่ำนั่นเองอันไหนนะอันนี้หรือเปล่าคะไม่ใช่ภาพนี้หรือเปล่าคะถูกต้องคุณครูพัดก็จะหยิบภาพนะคะที่มีความสูงที่สุดมาวางไว้ตัวนี้เลยค่ะภาพต่อมาค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดจะนำมาใกล้ๆกันเลยเด็กๆจะได้สังเกตได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะภาพไหนเป็นภาพที่มีความสูงมากที่สุดคะจาก3ภาพที่เหลือภาพไหนคะ
1: อ
0: ัน
1: นี
0: ้อันนี้หรือเปล่าคะใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่คือภาพนี้หรือเปล่าคะใช่คุณครูพัดก็จะนำไปวางเรียงลำดับไว้เลยค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วเหลือ2ภาพค่ะเด็กๆลองดูจาก2ภาพที่เหลือนี้นะคะเด็กๆคิดว่าภาพไหนเป็นภาพที่มีความสูงมากที่สุดคะภาพไหนคะภาพนี้หรือเปล่าเอ่ยภาพนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องคุณครูพายก็จะหยิบไปวางเรียงลำดับไว้เลยค่ะและภาพสุดท้ายก็คือภาพนี้คุณครูก็จะนำมาวางไว้ค่ะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะคุณครูพัดเรียงลำดับภาพสูงไปต่ำถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยเด็กๆสังเกตได้จากความสูงของเด็กผู้หญิงเลยนะคะเพราะว่าคุณครูค่ะเรียงจากสูงมาต่ำนั่นเองถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถเลือกเล่นเกมการศึกษานี้ได้นะคะเพราะว่าคุณครูค่ะมีเกมการศึกษามาให้เด็กๆได้เล่นแล้วก็เรียนรู้กันนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะสามารถเล่นได้นะคะทั้งเกมการศึกษาใหม่แล้วก็เกมการศึกษาเดิมที่เด็กๆเคยเรียนรู้มาแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษากันค่ะแต่ว่าเด็กๆอย่าลืมเลยนะคะว่าเมื่อเด็กๆค่ะเล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องให้คุณครูเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องของเกมการศึกษาของเด็กๆด้วยนะคะแล้วเด็กๆเมื่อคุณครูตรวจสอบความถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องเก็บอะไรลูกเก็บเกมการศึกษาใส่ในตะกร้าให้เรียบร้อยแล้วตัวแทนเด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะก็จะต้องมาหยิบเกมการศึกษาใหม่ที่มุมเกมการศึกษาเลยเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดจะให้เวลาเด็กๆปลายทางได้ไปปฏิบัติกิจกรรมเกมการศึกษากันค่ะสำหรับเด็กๆห้องคุณครูพัดนะคะคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วก็นั่งที่ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมเกมการศึกษากันค่ะ

ลองเอาภาพเตรียมการศึกษามาวางไว้เลยค่ะเอากลับบ้านได้ค่ะน้องสแตมป์ค่ะเอามาวางไว้บนนี้เลยไหนเราลองดูสิคะเดี๋ยวเราช่วยกันมองเด็กๆช่วยกันดูค่ะว่าภาพเด็กผู้หญิงนี้ภาพไหนเป็นภาพที่มีความสูงที่สุดคะภาพไหนไหนลองเอามาวางให้ครบทั้ง4ภาพเลยภาพไหนสูงสุดคะลองดูซิไหนภาพไหนลูกสูงที่สุดนะภาพที่น้องแก้มใส่ชิ้นถูกต้องเลยน้องแก้มใส่หยิบมาเลยค่ะหยิบภาพมาเลยมาวางด้านบนนี้ก่อนค่ะ3ภาพที่เหลือ3ภาพที่เหลือเราเอาไว้ข้างล่างก่อนลองมอง3ภาพที่เหลือค่ะ3ภาพที่เหลือนี้อันไหนสูงที่สุดคะหยิบมาวางตรงนี้เลยค่ะแล้วเหลือกี่ภาพคะ2ภาพน้องสแตมป์วางภาพก่อนลูกวางไว้ก่อนครับเดี๋ยวให้เพื่อนช่วยกันดูลูกน้องกีต้าร์วางไว้ค่ะน้องแก้มใสช่วยคุณครูดูสิคะ2ภาพนี้ภาพไหนเป็นภาพที่สูงกว่ากันลูกภาพไหนสูงกว่ากันคะเอามาวางเลยค่ะวางด้านนี้ลูกวางด้านนี้ค่ะแบ่งกันค่ะน้องการเราวางด้านนี้ลูกแล้วภาพสุดท้ายเอามาวางด้านนี้ค่ะวางด้านนี้ลูกเพราะว่าเราเรียงลำดับจากสูงไปต่ำถูกต้องไหมคะลองดูซิช่วยกันมองถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะน้องสแตมป์ลุกขึ้นค่ะเปลี่ยนเก้าอี้เข้าที่เลยเดี๋ยวเราผัด

น็อกขนุนเอาไปวางเลยอ่ะเดี๋ยวครูพัดช่วยขยับมาอ่ะวางทีละ

ก็วางอีกอันนึงแล้วออโต้วางวางชิดติดกันวางชิดติดกันแล้วถอยลงไปนิดนึงเก่งมากอ่ะขนุนหยิบ1ชิ้นก่อนน้องขนุนลูกแม่หยิบ1ชิ้นแล้วไปวางตรง

ตัวเองค่ะเดี๋ยว

เด็กๆเล่นเกมถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆช่วยกันเก็บเกมใส่ตะกร้านะคะเด็กๆคนไหนนะคะที่คุณครูตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆนะคะช่วยกันเก็บเกมใส่ตะกร้าแล้วมานั่งที่ได้เลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้เกมการศึกษาใหม่นะคะนั่นก็คือเรียงลำดับภาพสูงต่ำนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถเล่นเกมการศึกษาได้อย่างถูกต้องเลยค่ะสำหรับเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่เด็กๆค่ะอาจจะยังสับสนนะคะในการเล่นเกมการศึกษาค่ะคุณครูนะคะก็ให้คำแนะนำแล้วเด็กๆนะคะก็สามารถเล่นได้อย่างถูกต้องเลยค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาร้องเพลงค่ะหมดเวลาไปเพื่อบ๊ายบายใครคะบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันร้องเพลงหมดเวลาเพื่อบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางแล้วก็สวัสดีคุณครูปลายทางด้วยนะคะพร้อมไหมคะพร้อมมากเลยค่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3วันนี้

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการ

ทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ตอนนักสำรวจน้อยผจญภัยปราสาทหินภาคหนึ่งสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยกับไมโทรเราอยู่กันที่ปราสาทหิน
1: ปราสาทหินหลังนี้เก่าแก่มากๆเลยนะถูกสร้างมาหลายร้อยปีแล้ว
0: แทนไทยชักจะอยากรู้ซะแล้วสิว่าข้างในปราสาทหินจะมีอะไรอยู่บ้างนะ
1: งั้นเราเข้าไปสำรวจกันดีไหม
0: ดีเลยดีเลยแล้วเพื่อนๆพร้อมที่จะเข้าไปสำรวจกับพวกเราไหมลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วโอ้ว้าวนั่นอะไรน่ะไม่ถูก
1: ดูเหมือนจะเป็นแผ่นหินหรือแผ่นศิลาที่สลักข้อความเอาไว้นะเพื่อนเพื่อนเรามาลองอ่านข้อความนี้ไปพร้อมๆกับแทนไทยกันนะ
0: ได้เลย20หมวนจำจงดีผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะใภ้ใช้คล้องคอไฟใจเอาใส่ห่อมิหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยง20หมวนจำจงดี
1: อ๋อนี่คือบทร้อยกลอง20หมวนจำจงดีนี่นะ
0: เอ๊ะ20หมวนจำจงดีคืออะไรเหรอ
1: คือบทร้อยกลองที่แต่งขึ้นโดยใช้คำในภาษาไทยที่ใช้ไม้ม้วน20คำยังไงล่ะไหนแทนไทยลองหาคำที่ใช้ไม้ม้วน20คำดูซิว่ามีคำว่าอะไรบ้าง
0: เพื่อนๆลองช่วยแทนไทยหาไปพร้อมๆกันนะคำที่ใช้ไม้ม้วนมีคำว่าใหญ่ไม้ให้สะใภ้ใช้ไฟใจใส่หลงไหลใครใบใสใดในใช่ใต้ใบใหญ่ใกล้

0: โอ้โหเก่งมากทุกคนหาครบ20คำแล้ว
1: เย้พวกเราทำได
0: ้อย่าลืมนะทุกคนคำในภาษาไทยที่ใช้ไม่ม้วนมีแค่20คำนี้เท่านั้นจำให้ขึ้นใจกันนะทุกคน
1: แทนไทยกับไม้โทมีขออภัยด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ตอนอารมณ์ไหนนะ
5: ภูผาวิ่งจับตะวันให้ได้สิ
4: ภูผาเราอยู่ตรงนี
6: ้วิ่งกันช้าๆสิภูผาวิ่งไม่ทัน
4: โอ๊ยเจ็บนะมาวิ่งชนต้นกล้าทำไม
5: ขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจต้นกล้าไม่เป็นไรนะนิดหน่อยเองเขาไม่ได้ตั้งใจ
6: มาภูผาช่วยเราไปพักนั่งกินขนมกันก่อนนะจะได้ใจเย็นขึ้น
5: ก่อนกินฉีดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือก่อนด้วยนะ
4: โอ้ยขนมหกหมดเลยเนี่ยเมื่อกี้วิ่งมาชนตอนนี้เตะบอลใส่อีกต้นกล้าไม่ไหวแล้วนะ
5: ต้นกล้าใจเย็น

0: ทั้งสองคนเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะดีขึ้นไหม
1: รู้สึกดีขึ้นมากเลยอารมณ์โกรธหายไปหมดแล้วถ้าวันหลังเรารู้สึกโกรธอีกเราจะทำตามที่ตะวันบอกนะ
2: ขอบคุณตะวันนะที่อยู่ข้างๆตอนที่เรารู้สึกกลัวพอได้ระบายออกมารู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังแอบรู้สึกกลัวอยู่นิดๆ
0: ไม่เป็นไรจ้ะค่อยๆเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองแล้วก็ค่อยๆปรับนะเราจะได้มีความสุขเพื่อนๆก็เช่นกันนะจ๊ะลองสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เราอารมณ์แบบไหนแล้วถ้ารู้สึกโกรธหรือสังเกตว่าเพื่อนกลัวก็ลองเอาวิธีที่ตะวันแนะนำไปลองใช้ดูนะถ้าทุกคนดีขึ้นแล้วเราไปเล่นต่อกันดีกว่า

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ตอนงานวัดแสนสนุกสวัสดีเพื่อนๆวันนี้ที่วัดใกล้บ้านของแทนไทยมีงานประจำปีด้วยมีร้านค้าเยอะแยะเลย
1: ใช่เลยไม่โทรชอบมากร้านขายอาหารก็เยอะของเล่นก็มีให้เล่นมากมายเลยไม่โทรอยากเล่นม้าหมุนที่สุดเลย
0: ใช่ๆๆแทนไทยก็อยากเล่นแต่ม้าหมุนอยู่ตรงไหนนะเพื่อนๆมาช่วยแทนไทยกับไม้โทตามหาม้าหมุนกันหน่อยนะ
1: ไหนใครพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
0: เขากำลังทำอะไรกันอยู่กำลังเล่นม้าหมุนหรือเปล่านะ
1: เพื่อนๆลองช่วยแทนไทยอ่านหน่อยสิว่าที่ป้ายเขียนว่าอะไรไหว้พระ
0: ไหว้พระ
1: ใช่แล้วทุกคนเก่งมาก
0: แล้วถ้าแทนไทยอยากไหว้พระบ้างต้องเตรียมอะไรบ้างนะ
1: เพื่อนๆลองสังเกตสิว่าผู้คนที่มาไหว้พระเตรียมอะไรมาบ้างดอกไม้ธูปเทียน
0: ดอกไม้ธูปเทียน
1: ว้าวทุกคนเก่งมาก
0: งั้นเรามาไหว้พระพร้อมกันนะ
1: เราเดินไปต่อดีกว่านี่ร้านอะไรนะใช่ม้าหมุนหรือเปล่านะ
0: เพื่อนๆลองช่วยไม้โทอ่านหน่อยสิว่าที่ป้ายเขียนว่าอะไรไก่ย่าง
1: ร้านขายไก่ย่างนะเอง
0: ใช่แล้วล่ะ
1: แล้วร้านข้างๆนี่ร้านอะไรนะใช่ม้าหมุนหรือเปล่า
0: เพื่อนๆลองช่วยไม้โทอ่านหน่อยสิว่าป้ายเขียนว่าอะไรขนมสายไหม
1: ร้านขายขนมสายไหมนี่เอง
0: ใช่แล้วน่าอร่อยนะเราซื้อแล้วเดินตามหาม้าหมุนกันต่อดีกว่าตรงนี้มีร้านอะไรนะหรือจะเป็นม้าหมุนที่เรากำลังตามหากัน
1: นั่นสิเพื่อนๆลองช่วยแทนไทยอ่านหน่อยสิว่าที่ป้ายเขียนว่าอะไรลูกชิ้นปิ้ง
0: ร้านขายลูกชิ้นปิ้งแล้วอีกร้านที่อยู่ข้างๆกันมีป้ายเขียนว่าอะไรนะ
1: หวานเย็น
0: ร้านขายหวานเย็นยังไม่ใช่หมาหมุนที่เราตามหานี่นะ
1: นั่นสิงั้นช่วยกันตามหาม้าหมุนกันต่อนะทุกคน
0: นี่ใช่ม้าหมุนที่เรากำลังตามหาหรือเปล่านะ
1: นั่นสิเพื่อนๆลองช่วยแทนไทยอ่านหน่อยสิว่าป้ายเขียนว่าอะไรชิงช้าสวรรค
0: ์ชิงช้าสวรรค์เหรอเนี่ยแล้วอีกป้ายนึงล่ะอ่านว่าอะไรม้าหมุน
2: พวกเราเจอม้าหมุนแล้ว
1: เก่งมากพวกเราทุกคนทำได้เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้เราเจอป้ายอะไรกันมาบ้างไหว้พระดอกไม้ธูป

0: เทียนไก่ย่างขนมสายไหมลูกชิ้นปิ้งหวานเย็นชิงช้าสวรรค์ม้าหมุน
1: โอ้ทุกคนเก่งมากๆเลยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิทยีผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: ยาข้าคือทีเร็กซ์ข้าคือราชาแห่งไดโนเสาร์ตอนนี้ข้าหิวเหลือเกินและข้าจะกินเจ้า

0: นี่เราเผลอหลับไปเหรอเนี่ยที่นี่คือที่ไหนทำไมมืดจังเลยไม่นะวิดดี้ถูกขังเหรอปล่อยนะปล่อยวิดดี้ออกไปช่วยด้วยไหนกันเนี่ยเอ๊ะนั่นตัวอะไรพี่แว่นครับวิดดี้สงสัยจังเลยว่ามันคือตัวอะไรขอวิดดี้ส่องหน่อยได้ไหมครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์และนี่คือแมลงสาบในยุคนั้นไงล่ะ
0: อะไรนะนี่เราอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์เหรอเนี่ยแบบนี้นี่เองวิดดี้ไม่เคยเห็นแมลงสาบตัวใหญ่มาก่อนเลยโอ้ดูนั่นสิครับว้าวโลกดึกดำบรรพ์น่าสนใจจังเลยครับพี่แว่น
1: วิดดี้เป็นอะไรหรือเปล่า
0: วิดดี้โอเคครับว่าแต่หลุมขนาดใหญ่นี่มันคืออะไรล่ะครับพี่แว่น
1: นี่คือรอยเท้าไดโนเสาร์ยังไงล่ะวิดดี้
0: อะไรนะจริงหรอครับพี่แว่น
1: วิดดี้อยากรู้จักไดโนเสาร์ตัว

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในยุคดึกดำบรรพ์น้องๆชอบไดโนเสาร์ตัวไหนกันบ้างครับ
1: พี่วิตตี้ชอบราชาไดโนเสาร์ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์เพราะต่อสู้เก่งสามารถเอาชนะสัตว์ได้ทุกชนิด
0: ส่วนพี่แว่นชอบยักษ์ใหญ่คอยาวแบรคิโอซอรัสเพราะเป็นไดโนเสาร์ใจดีไม่ชอบทำร้ายใครแล้วน้องๆล่ะชอบไดโนเสาร์ตัวไหนบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆแต่ละคนชอบไดโนเสาร์กันแบบไหนก็ลองแบ่งปันให้เพื่อนๆของน้องๆฟังกันด้วยนะวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชโองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุบดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: อ้าวเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเลย
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำน้ำทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยไม่ได้ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
4: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
4: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิวะคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
4: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
5: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
4: เฮ้ยเดี๋ยวตกเลยเฮ้ยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
5: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลยใหญ
4: ่เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
5: เอาของลุงด้วย
0: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
4: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
0: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
5: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
4: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
5: ากินเลยมามากินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
5: กิน
4: โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งแม่วิ่ง
5: เดี๋ยวอย่าหนี
4: เดี๋ยวก่อน
5: ก่อน
1: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นวิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
0: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่อ
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญาบ้านเหรอคะ
3: ใช่
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ให้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

0: ก้อนใหญ่เลยทีเนี้ยโอ้ยเห็นแล้ว
1: เหมือนในหนังผจญภัยจริงๆฮะ
0: เอาเฮ้ยรอด้วยสิวิ่งเร็วทุกคนเดี๋ยวมันดังมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเร็ว
2: แปลว่ามันใกล้ลงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะสิ
0: เอ้าเดี๋ยวทุกคนหินก้อนนั้นมันไม่ได้ตามเรามานี่เอ้าแล้วเสียงที่มันดังขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันเสียงอะไรกันอ่ะหินก้อนนั้นไงแม่แล้วคนอื่นๆหายไปไหนกันหมดแล้วเนี่ย
3: มีใครแล้วหน้ามันทางการสวยแล้ว
4: ตรงนั้นมีโรงเล็กๆอยู่รีบเข้าไปในนั้นเร็ว
0: เร็วแล้วพวกเรา
2: แต่ก็โดนหินปิดทางออกเอาไว้ออกไปทางเดิมไม่ได้แล้ว
5: แล้วคราวเนี้ยเราจะทำยังไงกันต่อดีล่ะเฮ้ยต้นกล้ากับคนอื่นๆจะเป็นอะไรหรือเปล่านะ
1: คงไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกมั้งในเนี้ยมีโพรงเยอะแยะมากมายพวกต้นกล้าน่ะน่าจะหลบไปในโพรงได้ทันแถมทุกโพรงยังเชื่อมต่อกันหมดอีกด้วยถ้าทุกคนยังมุ่งหน้าไปยังใจกลางลุดแลนแล้วก็คงได้เจอกันแน่
0: มีลมพัดไปทางด้านนี้ตามหลักการแล้วลมจะพัดจากโพรงเล็กๆไปสู่เส้นทางหลักซึ่งเป็นโพรงที่ใหญ่กว่าแปลว่าถ้าเราเดินไปทางนี้เรื่อยๆเราก็จะได้ออกไปถึงเส้นทางหลักแน่นอน
6: ช่วยด้วยช่วยด้วย

0: จะมาเราช่วย
1: ช่วย
2: ยิ่งเดินเข้าไปตามทางนี้ก็ยิ่งได้ยินเสียงชัดขึ้นเรื่อยๆแบบนี้แสดงว่าเรามาถูกทางแล้วล่ะฮะนี่ไงทุกคนเร็วเข้าม
3: ีคนมาช่วยแล้ว
0: ช่วยช่วยช่วย
2: แต่เย็นๆนะทุกคนไม่มีใครบาดเจ็บอะไรใช่ไหม
4: ไม่มีใครเป็นอะไรหรอกพวกเราแค่โดนจับขังเอาไว้เฉยๆอ่ะ

0: ก็คงจริงของนายนะ
1: อย่าเพิ่งเสียเวลาคุยกันเลยเรารีบช่วยผมหนังสือออกมาจากกรงกันก่อนดีกว่า
2: แย่แล้วทำไงดีล่ะพวกเราไม่มีหนังสืออะไรที่จะสะดอกกุญแจได้ซะด้วยอ่ะ
3: นั่นนะสิพวกนายข้างในกรงมีหรือเปล่าเอามาให้ต้นกล้าอ่านผ่านกรงหน่อยสิ
4: ไม่มี
5: ท้องได้ออกไปนานแล้ว
6: อ้าวแล้วจะทำไงดีล่ะเนี่ยแล้วแบบเนี้ยเราจะทำกุญแจยังไงอ่ะ
7: ทำอะไรง่ายๆบ้างก็ได้มั้งไม่ต้องใช้กุญแจหรอก
1: ทำไมพวกเจ้าถึงมาอยู่กันที่นี่แค่3เล่มล่ะพวกเจ้าไม่ได้โดนจับไปพร้อมกับหนังสืออื่นๆหรอกเหรอ
5: พวกเราก็โดนจับมาพร้อมๆกับหนังสือเล่มอื่นๆนั่นแหละครับตอนนี้ทุกเล่มโดนขังอยู่แต่พวกเราแอบหนีมาได้แต่ก็พลาดมาโดนกับดักอยู่ตรงนี้อีกนั่นแหละครับ
7: แล้วตอนนี้หนังสือเล่มอื่นๆโดนขังอยู่ที่ไหน
1: อยู่ใกล้ๆนี่แหละเดี๋ยวพวกเราพาไปเอง
0: เสียงประหลาดมาจากในถ้ำนี้จริงๆด้วยพวกเราไปทางอื่นกันไหมข้างหน้ามีสัตว์ประหลาดรออยู่แน่ๆเลย
8: แต่ถ้าเราไปทางอื่นเราเจอกับพวกต้นกล้าอีกก็ได้นะ
0: งั้นพวกเรารอดักต้นกล้าตรงนี้ก็ได้มั้ง
8: แล้วถ้าต้นกล้าเขาเข้าไปแล้วล่ะบางทีเสียงที่ได้ยินอาจจะเป็นเสียงต้นกล้าสู้กับสัตว์ประหลาดอยู่ก็ได้เราก็จะรีบไปช่วยต้นกล้านะ
0: เฮ้ยเดี๋ยวแล้วถ้าต้นกล้ายังไม่มาล่ะ
8: ก็ดีสิเราจะได้ไปเคลียร์ทางให้ต้นกล้าไง
0: โอ้โหนายนี่มันพ่อพระจริงๆแคร์คนอื่นตลอดแต่ไม่เห็นแคร์ฉันบ้างเลยเนี่ยถามฉันบ้างไหมว่าฉันน่ะอยากเข้าไปหรือเปล่า
8: เอาเถอะนะยังไงพวกเราก็ต้องเข้าไปอยู่ดีนั่นแหละ
0: ถ้ามีโทรศัพท์มือถือก็ดีสิจะได้โทรไปถามต้นกล้าว่าตอนนี้อยู่ไหนแล้วอ่ะ
8: นายหมายถึงไอ้เนี่ยเหรอ
0: เฮ้ยนายมีโทรศัพท์มือถืออยู่ด้วยเหรอ
8: แต่ถึงมีก็โทรไม่ได้อยู่ดี
0: จริงสินะถึงนายมีแต่ต้นกล้าไม่มีก็โทรหากันไม่ได้อยู่ดีแล้วถึงต้นกล้าจะมีโทรศัพท์แต่อยู่ที่โลกแห่งปัญญาเนี่ยมันก็ไม่มีคลื่นอยู่ดีจะโทรหากันได้ยังไงจริงมะ
8: เปล่าที่มันโทรไม่ได้เพราะมันเป็นกระติกน้ำเหรอดื่มน้ำหน่อยมะ
0: โถยนี่พวกนายคุยกันอยู่ได้ตกลงจะเข้าไปไหมเนี่ย
9: เข้าสิ
0: ดีมากงั้นทั้งหมดแถวตรงซ้ายหันหน้าเดิน
3: ไหนล่ะไม่เห็นจะมีอะไรข้างในเลย
0: ทุกคนระวังนะอาจจะมีอะไรแอบซุ่มโจมตีพวกเราอยู่ก็ได
8: ้พ่อนายเห็นหรือเปล่า
0: เห็นอะไร
8: หินมันขยับได้นะ
0: ฮะหินขยับได้ไหนมันจะกลิ้งมาทับเราอีกแล้วเหรอ
8: ไม่ใช่ขยับแบบกลิ้งมาทับ
0: ฮะ
8: ไหนดูดีๆสิ
0: ไหน
8: ฮะ
7: ท่านผู้เฒ่าดูนั่นสิ
5: ถึงแล้วที่นี่ละ
3: ไม่เห็นมีอะไรเลยไหนล่ะพวกหนังสือที่โดนจับไปอ่ะ
1: นั่นน่ะสิแปลกจริงๆเลยเมื่อกี้ยังอยู่ที่นี่นี
5: ่ลองตะโกนเรียกดูสิเผื่อทุกคนจะแอบซ่อนตัวอยู่นะ
8: ทุกคนเฮ้ย
2: ทุกคน
8: เฮ้ยพวกเรามาช่วยแล้ว
2: ไหนล่ะ
10: Hehehehe

0: ็นสัตว์ประหลาดที่ปราดแห่งเงาส่งมาขวางพวกเราแน่ๆ
1: ปราดแห่งเงาเนี่ยเป็นอะไรกับหนอนหรือเปล่าเนี่ย
0: ทำไมเหรอ
1: ก็ตอนปีต้นถั่วยักษ์ก็ส่งหนอนเขียวมาขวางพวกเราคราวนี้ก็ส่งหนอนหินมาอีกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมอยู่ๆมันก็โมโหขึ้นมา
0: ก็นายน่ะสิ
1: ฉันเหรอ
0: ใช่นายนั่นแหละดันไปเรียกมันว่าหนอนอะ
1: ฮะคือมันโกรธที่ฉันเรียกมันว่าหนอนจริงๆเหรอหนอนยักษ์หนอนยักษ์หนอนยักษ์เอ้ยหนอนยักษ์หนอนยักษ์หนอนยักษ์หนอนยักษ์หนอนยักษ์หนอนยักษ์ย้อย
0: จริงด้วยมันโกรธที่เรียกมันว่าหนอนอะ
1: ก็ใช่นะสิน
0: ายดูยังไงเป็นหนอนอะดูสิมันมีเขาด้วยนะนายเห็นมั้ย

0: จริงด้วยจะว่าไปมันก็ดูคล้ายมังกรนะเนี่ยมันชอบแฮะนั่นสินิ่งเลยอ่ะ
1: แล้วว่ามันจะยอมให้เราเดินผ่านไปได้แต่โดยดีใช่ไหมแบบเนี้ย นะ
0: เอาไงดีล่ะเอื้อ
2: ไม่ต้องห่วงฉันมีแผนแล้วแต่นายต้องช่วยล่อเจ้ามังกรหินนี่ให้หน่อยนะพอ
0: ได้เลยงั้นเดี๋ยวฉันใช้พลังแห่งหนังสือจัดการล่อมันเอง

0: ึบพร้อมแล้วครับสวัสดีครับคุณมังกรหินยักษ์กระผมคิดว่าเราควรยุติการใช้ความรุนแรงกันดีกว่าครับผู้เจริญแล้วย่อมคุยกันด้วยเหตุผลนะครับยักษ์ไปแต่เถกหกแหมเสียกิริยาหมดครับอย่าสิครับคุณมังกรหินครับโอ้ยอย่าสิครับโอ้ยแหมถูกโอ้ยไม่สุภาพเลยนะครับว้ายไม่สุภาพเลยไม่สุภาพอย่าสิครับอดทนหน่อยนะพ่อขอเวลาฉันแป๊บนึง
1: แผนการของเราเรียบร้อยแล้วเรารีบรายงานท่านปราแห่งเงากันเถอะว่าจะพวกกล้าเสร็จเราไปแล้ว
0: อย่างนี้นี่เอง
2: เสียงจะพวกกล้านี่มันไม่ได้ตกลงไปพร้อมกับพื้นแล้วหรอกเหรอ
1: นั่นน่ะสิแล้วตัวมันอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยทำไมมาแต่เสียงอะ
0: ข้างบนนี่
1: ฮะหน่อยนายรอดมาได้ยังไงกันเนี่ยจะพูดกล้า
0: ฉันรู้ตัวก่อนแล้วนะสิว่าพวกนายไม่ใช่หนังสือในต้นอิกดราซิลตอนที่เดินตามพวกนายน่ะฉันแอบสังเกตว่าในหน้าหนังสือบนตัวนายมันเขียนว่าอะไรถ้าเป็นหนังสือทั่วไปก็จะมีเนื้อหาในหนังสือเขียนอยู่แต่ของพวกนายน่ะไม่มีอะไรเขียนอยู่เลยมีแต่คำสั่งของปราดแห่งเงาเขียนไว้เป็นลายมือว่าให้กำจัดพวกผู้กล้าอย่างฉันฉันก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วพวกนายน่ะไม่ใช่หนังสือแต่เป็นสมุดของปราดแห่งเงานั่นเอง
1: เฮ้ยเจ็บใจนะ
0: เออครับเออครับพร้อมหรือยังครับอุ๊ยแม่ร่วงโอ้โอ้ถือว่าผมเริ่มเหนื่อยแล้วครับ
3: โอเคพร้อมแล้วล่ะพ่อ
0: คราวนี
4: ้นายโดนแน
1: ่พวกของนายแยกกันไปอีกทางสินนะป่านนี้คงจะเจอกับสัตว์ประหลาดหินยักษ์เล่นงานแล้วล่ะ
0: ฮะน้อย
1: ถึงพวกนายจะรอดจากแผนการของฉันไปได้ก็ต้องโดนสัตว์ประหลาดหินยักษ์เล่นงานอยู่ดีรีบไปช่วยพวกของนายเถอะจะได้โดนสัตว์ประหลาดหินยักษ์จัดการไปพร้อมๆกันเลย
0: หยุดอยู่ตรงนั้นแหละปราดแห่งเงา
5: ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้นึกว่าใครผู้กล้าแห่งคลาวแลนด์และผู้กล้าแห่งดีฟแลนด์นี่เองตามเข้ามาได้ถึงที่นี่เชียวเหรอ
0: ไม่ต้องพูดมากพวกเรามาหยุดแผนการของแกแล้วก็จะมาขอคิดบัญชีที่แกหลอกใช้พวกเราด้วย
5: โอ้แววตาท่าทางแบบนี้พวกเจ้าคงได้รับพลังของผู้กล้าที่แท้จริงแล้วสินนะโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮแต่น่าเสียดายพวกเจ้าช่างโง่เหลือเกินที่ละทิ้งพลังอันยิ่งใหญ่ที่ข้ามอบให้เพื่อแลกกับพลังไร้สาระอันน้อยนิดนั่นดูเถอะแค่มังกรหินตัวพวกเจ้ายังเอาตัวแทบไม่รอดเลยและพลังแค่นั้นมันจะไปมีประโยชน์อะไรล่ะ
0: มีสิมันคือพลังที่เอาไว้ปกป้องผู้อื่นยังไงล่ะ
3: พลังนี้แหละคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราได้เรียนรู้มาและตอนนี้พวกเราก็ขอเลือกที่จะใช้พลังของผู้กล้าที่แท้จริงเพื่อปกป้องผู้คนเช่นเดียวกับต้นกล้า
5: โฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าหากพวกเจ้าต้องการจะหยุดข้าก็ต้องผ่านผู้กล้าแห่งเงาคนที่สามนี้ให้ได้เสียก่อนล่ะนะเ
0: ด็กผู้หญิงงั้นเหรอฉันไม่มีธุระอะไรกับเธอหลีกไปดีกว่า
3: ผู้หญิงคนนี้หน้าตาดูคุ้นๆฮะเหมือนเคยเห็นที่ไหน
0: หยุดนะพวกเราไม่ปล่อยให้แกหนีไปไหนหรอก

0: วงจันทร์แต่ต้องติดอยู่บนโลกและต้องสะสมพลังให้พอที่จะเดินทางต่อไปด้วยการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นจนมีเพื่อนเพิ่มขึ้นมากมายและได้พลังกลับคืนมามากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้พลังที่สะสมได้เพิ่มขึ้นอีกหน่อยนึงแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องออกเดินทางกันต่อแล้วล่ะบายบายไปแล้วนะโชคดีนะไม่นานก็ออกจากป่าอีกครั้งโอ้โอ้ที่ชายป่าติดกับไร่ทานตะวันมีดอกทานตะวันสีเหลืองเต็มไปหมดเลยแต่เอ๊ทำไมดูเศร้าส้อยอย่างนี้ล่ะนี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยดูวังเวงจังเลย
1: ต้นไม้พวกนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยสบายนะ
2: ไปถามพวกเขาดีกว่าเผื่อพวกเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้าง
0: ดีดีไปเลยไปเลยพวกเธอเป็นอะไรไปหรอนั่นสิไม่สบายหรือเปล่า
3: พวกเราคือดอกทานตะวันเป็นดอกไม้ที่ชอบแสงแดดแต่ก็ต้องกินน้ำด้วยตอนเนี้ยเป็นหน้าแล้งฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วพวกเราคงจะตายในไม่ช้าถ้าไม่ได้น้ำ
0: พ่อน่าสงสารแล้วถ้าดอกทานตะวันตายกันหมดจะเป็นยังไงนะ
3: ถ้าไม่มีพวกเราพึ่งและแมลงต่างๆก็ไม่มีอาหารนกและสัตว์ต่างๆคงจะหายไปกันหมด
1: พวกเราจะยอมให้ดอกตะวันตายไม่ได้นะ
3: งั้นพวกเราจะช่วยดอกทานตะวันยังไงดีล่ะ
2: ใช่แล้วเราต้องช่วยหาน้ำมาให้ดอกทานตะวัน

แล้วจะเอาน้ำมาให้ดอกทานตะวันได้ยังไงกันล่ะใช่แล้วก็ต้องแปลงร่างเป็นอะไรสักอย่างที่ใส่น้ำได้นะสิ

0: หัวแหลม
1: ฟ้าแฟนตองและตาม
2: หากและชาย
3: นับสี่
1: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายากลายเป็นหัวรถ

0: สดชื่นจังโอ้ได้น้ำแล้วดีใจจังขอบใจพวกเธอมากนะที่นำน้ำมาให้พวกเรา
1: ไม่เป็นไรยินดีอยู่แล้ว
2: พวกเธอคงไม่ต้องตายแล้วสินะ
0: ไม่เป็นไรแล้วแปลกจังพอพวกเธอสดชื่นสัตว์อื่นๆก็ดูมีชีวิตชีวาไปด้วย
3: นั่นน่ะสิไม่เคยรู้เลยว่าดอกไม้อย่างพวกเธอจะสำคัญต่อสิ่งอื่นๆบนโลกอย่างนี
1: ้ใช่แล้วดอกทานตะวันและดอกไม้อื่นๆมีความสำคัญต่อโลกไม่แพ้สิ่งมีชีวิตอื่นๆเช่นกันดังนั้นการช่วยเหลือดอกทานตะวันของ7มหัศจรรย์ในครั้งนี้ก็เท่ากับได้ช่วยสัตว์อื่นๆไปด้วยนอกจากจะได้พลังเพิ่มแล้วพวกเขายังได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างสายพันธุ์อย่างดอกทานตะวันกับสัตว์ต่างๆอีกด้วยคราวหน้าพวกเขาจะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นอีกนะต้องติดตามตอนต่อไปนะคะ
4: ห้องพลัง7มหัศจรรย์

0: นั่นไงฐานบินสู่ดวงจันทร
1: ์โอ้ยอยู่ตั้งไกลต้องข้ามเมืองไปข้ามเมืองข้ามเมืองกันเลย
2: เดี๋ยวก่อนเราต้องอ้อมไป
3: ใช่ต้องระวังไม่ให้คนเห็นเดี๋ยวโดนจับไปอีกทั้งหมดจึงตัดสินใจเดินอ้อมเมืองไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่อีกฟากหนึ่งของตัวเมืองโดยช้างเสือหมีและสิงโตขอแยกทางกลับเข้าป่าหมูป่าและหนูตกลงจะไปส่งเจ็ดมหัศจรรย์ด้วยกันวันนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงถ้าไม่รีบคงจะไปไม่ทันแน่ๆทั้งหมดจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าทางลัดซึ่งมักจะมีคนตั้งบ้านเรือนอยู่ตามชายป่าและแล้วพวกเขาก็พบบ้านหลังหนึ่ง
4: นั่นบ้านคนฉันจะเข้าไปสืบก่อนนะว่าปลอดภัยไหม
5: ดีเหมือนกันนายเป็นหนูบ้านไม่มีใคร

0: ังไรอยู่ในบ้านหรอ
1: มีพวกนั้นน่ะ
2: คนใจร้ายอยู่ในบ้านหลังนั้นหร
0: องั้นพวกเรารีบหนีกันเถอะ
3: ไม่นะพวกเราไม่หนีอีกแล้ว
0: ใช่เราต้องจัดการพวกมันต้องจัดการให้สิ้นซาก

0: จะจัดการพวกนั้นยังไงล่ะพวกนายมีแผนแล้วหรอ
1: ไม่มีอ่ะ
2: อย่าลืมสิเราต้องรีบไปให้ทันเวลาพระจันทร์เต็มดวงนะ
0: ใช่รีบหนีกันก่อนเถอะเดี๋ยวก็โดนจับอีกหรอกแต่ถ้าเราหนีไปตอนนี้พวกสัตว์ก็อยู่ในอันตรายอยู่ดี
3: พวกนั้นไม่หยุดไล่ล่าแน่ๆ
4: ฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไงกับพวกนั้นดี

0: ย้อยเย
1: ้หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฟางและฉาย
4: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลง

่มันพวกลักลอบจับสัตว์ป่านี่ดีละจับไปให้หมดเลยคุณตำรวจจับพวกคณะละครสัตว์ใจร้ายขึ้นรถกลับโรงพักไปหมดแล้วต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้วสินะแผนการครั้งนี้สำเร็จลงได้ก็เพราะความร่วมมือของทุกคนแต่ก็ทำให้เจ็ดมหัศจรรย์สูญเสียพลังไปบ้างแล้วจะสะสมพลังงานทันไหมนี่ติดตามตอนต่อไปนะคะ

0: และตอนนี้นะคะน้องๆกระเป๋าใบเล็กของพี่โบ๊ทก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะส่วนกระเป๋าใบที่2เนี่ยนั่นก็คือกระเป๋าถือให้คุณแม่ค่ะเราจะได้มีของขวัญไปให้คุณแม่กันนะคะน้องๆ
1: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์น้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของที่ทำได้ง่ายๆและสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวสำหรับวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของกันค่ะซึ่งของของเราเนี่ยไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่ของใช้แต่มันคือของขวัญนั่นเองแล้วของขวัญที่พี่โบจะพาน้องๆมาทำนะคะบอกเลยว่าน้องๆทำให้ตัวเองก็ได้ให้คุณแม่หรือให้เพื่อนก็ได้เช่นกันค่ะแล้วของของเราในวันนี้ก็คือกระเป๋าถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์สำหรับทำกระเป๋าใบเล็กกล่องสบู่เศษผ้ากระดุมแม่เหล็ก

ตรียมกล่องสบู่มาเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาคลี่มันออกค่ะแบบนี้หลังจากนั้นค่ะน้องๆก็จะตัดตัวปีกของมันออกนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะได้ด้วยกันทั้งหมด4ช่องด้วยกันค่ะก็คือ1 2 3แล้วก็4ทีนี้นะคะน้องๆเราจะทำการวาดเป็นเคิร์ฟครึ่งวงกลมกันค่ะพี่โบจะใช้ด้านแคบการวาดส่วนโค้งลงไปทีนี้เราก็จะมาตัดเป็นเส้นโค้งได้เลยค่ะตรงนี้นะคะด้วยความโค้งแล้วเนี่ยอันนี้เป็นฝาปิดของมันนั่นเองเริ่มเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปทำการตกแต่งกันต่อพี่โบจะใช้เศษผ้าเก่าค่ะจะตัดเกินออกมานิดนึงนะคะจากตัวกล่องสบู่ของเราทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาแปะติดลงไปแบบนี้เลยนะคะกดมันเอาไว้สักแป๊บนึงนะคะน้องๆรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะทีนี้เราจะมาเก็บมุมผ้าค่ะเข้าไปด้านในกันตัดตรงขอบตรงนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมค่ะเพื่อที่ว่าเวลาเราพับผ้าเก็บขึ้นไปเนี่ยขอบมันจะได้ไม่ทับกันค่ะนี่เราก็จะพับขึ้นไปได้แบบนี้เลยเห็นไหมคะส่วนตรงช่วงของตัวเส้นโค้งนะคะน้องๆให้น้องตัดเป็นซี่ๆนะคะตัดตามความโค้งของมันไปเรื่อยๆเลยค่ะทีนี้มันก็จะได้เก็บตามรอยโค้งของตัวกระเป๋าใบเล็กของเราเลยล่ะค่ะแล้วน้องติดกาวให้ครบเลยนะคะแล้วเราก็จะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดกระดุมกันน้องๆก็วัดตำแหน่งให้ดีๆเลยนี่พอพี่โบได้แล้วก็ใช้คัตเตอร์ค่ะเมื่อเราเจาะรูด้วยคัตเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้กระดุมตัวเมียนะคะใส่เข้าไปได้เลยจากนั้นค่ะน้องๆก็แบะมันออกเลยเพื่อล็อกมันเอาไว้กับกล่องนะคะต่อมาเราจะมาตัดผ้าเพื่อตกแต่งด้านในกันค่ะน้องๆสามารถเลือกผ้าสีที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะวัดขนาดให้พอดีกับตัวกระเป๋ากันค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวปิดด้านในของกระเป๋าเรานั่นเองค่ะทีนี้น้องๆเรายังขาดกระดุมอีก1ตัวใช่ไหมคะเพื่อเป็นตัวล็อกของกระเป๋าเราติดลงไปก่อนเลยแล้วเราก็ทำการมาร์กจุดเอาไว้ค่ะเมื่อเจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเอากระดุมตัวผู้ออกมาค่ะใส่เข้าไปเหมือนเดิมเลยตามรูที่เราเจาะเอาไว้แล้วก็ดันมันเหมือนเดิมเลยค่ะน้องๆเห็นช่องตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวน้องๆนะจะต้องตัดผ้านะคะตัดออกมาเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะคะน้องๆทีนี้ค่ะน้องๆเราก็จะติดกาวลงไปแล้วก็ใช้ด้านข้างของขอบผ้าที่เราตัดเกินออกมาเนี่ยแปะเข้าไปด้านข้างเลยนะคะมันก็จะเป็นตัวที่ปิดด้านข้างของกระเป๋าเรานั่นเองและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดผ้าเข้าไปทั้งสองฝั่งเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆจะได้ออกมาแบบนี้เลยแต่มันยังมีตัวกระดุมอยู่นะคะที่เราอะโผล่ออกมาดังนั้นเราจะต้องมาซ่อมมันด้วยการตกแต่งค่ะน้องๆพี่โบนะคะจะใช้กระดุมเม็ดใหญ่นะคะในการตกแต่งและตอนนี้นะคะน้องๆกระเป๋าใบเล็กของพี่โบก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะเนี่ยนะน้องๆสามารถเอาไปใส่เศษเหรียญก็ได้หรือว่าจะเป็นเข็มกลัดกระดุมหรือว่าของตกแต่งกุ๊กกิ๊กก็ได้เลยนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าใบแรกนะคะส่วนกระเป๋าใบที่2เนี่ยที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือกระเป๋าถือให้คุณแม่ค่ะเราจะได้มีของขวัญไปให้คุณแม่กันนะคะน้องๆถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกระเป๋าถือคุณแม่กล่องนมขนาดใหญ่เศษผ้ากระดุมแม่เหล็กของตกแต่งต่างๆกาวกรรไกรน้องๆจะต้องใช้กล่องนมค่ะแบบนี้ก็มาพับมันลงไปค่ะให้มันมีความแบนเราจะมาตัดส่วนหัวแล้วก็ส่วนท้ายทิ้งกันค่ะทีนี้เราก็จะมาคลี่มันออกค่ะด้วยการตัดพอได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเราก็จะทำการตัดเศษผ้ามาเหมือนเดิมเลยเอาให้ผ้านะคะมีความใหญ่กว่าตัวกล่องของเรานิดนึงนะคะทีนี้ค่ะน้องก็มาทากาวให้รอบๆเลยนะคะน้องๆเหมือนเดิมค่ะน้องๆเราตัดมุมนะคะเพื่อที่ผ้าของเราเนี่ยจะไม่ทับกันทั้งหมด4มุมเลยนะคะน้องๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดกาวนะคะทั้งหมดเลยค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะน้องๆที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปทำแบบนี้อีก1แผ่นนะคะ

แต่ว่าอีกแผ่นหนึ่งของเราเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าตัวนี้นะคะทั้งหมด6เซนติเมตรและตอนนี้นะคะพี่โบก็ทำใบเล็กออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆทีนี้นะคะน้องๆเราจะเอาใบเล็กค่ะมาทำเป็นกระเป๋ากันก่อนต้องกดกดพับๆหน่อยนะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาติดกระดุมกันก่อนนะคะน้องๆเอาตรงกึ่งกลางของความยาวกระเป๋านะคะเราจะมาตัดตัวด้านข้างกระเป๋ากันนะคะน้องๆเอาเศษผ้ามาเหมือนเดิมเลยค่ะสังเกตตัวฝาเอาไว้นะคะเราจะไม่ติดตรงฝากันนะทำแบบนี้ทั้งสองด้านเลยนะคะน้องและนี่นะคะพี่โบ๊ทก็ได้ติดด้านข้างกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องๆเอาแผ่นใหญ่นะคะที่เราทำในตอนแรกนะติดตรงปลายของแผ่นใหญ่นะคะก็คือเหมือนกับเราทำทั้งหมด2ชั้นด้วยกันแบบนี้เลยนะคะทีนี้นะเดี๋ยวเราจะเจาะกระดุมตัวเมียนะคะที่ตัวแผ่นใหญ่กันมาจุดเอาไว้เลยเราก็จะมาทากาวติดกระดุมตัวเมียกันค่ะทีนี้ได้เวลาประกอบร่างของกระเป๋าเรากันแล้วล่ะค่ะเราจะทากาวนะคะติดลงไปแบบนี้ให้ครบหมดเลยนะให้ใบเล็กนะคะติดอยู่กับแผ่นใหญ่ให้เรียบร้อยเลยล่ะค่ะพี่โบเชื่อนะคะว่าคุณแม่เนี่ยพอได้รับกระเป๋าของเราแล้วท่านจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นของที่เราทำมาจากใจนะคะแล้วเราก็ตั้งใจทำให้คุณแม่มากๆเลยใช่ไหมล่ะแต่เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาติดกระดุมกันลงไปเพื่อเป็นการตกแต่งกระเป๋านะคะให้มีความสวยงามมากขึ้นค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะแค่นั้นก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเลย

และในวันนี้นะคะพี่โบได้พาน้องๆมาประดิษฐ์ของขวัญถึง2ชิ้นด้วยกันนั่นก็คือกระเป๋าใบเล็กนะคะแล้วก็กระเป๋าถือให้คุณแม่กระเป๋าของเราเนี่ยทำจากของรีไซเคิลนะคะแต่ว่ามันออกมาสวยมากๆเลยที่สำคัญยังใช้งานได้อีกด้วยนะน้องๆอย่าลืมกลับไปทำตามกันนะคะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบสแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบสได้ดูด้วยทางแฟนเพจ Mahidol Channel นะคะพี่โบสรอดูอยู่ที่สำคัญน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบสเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยส่วนคนไหนนะคะที่ได้ส่งของประดิษฐ์มาให้พี่โบสดูเนี่ยพี่โบสได้ดูหมดแล้วนะน้องๆเก่งมากๆเลยล่ะค่ะแล้วพี่โบสก็ได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วด้วยนะคะรอรับกันที่บ้านได้เลยแล้วในวันนี้นะคะพี่โบก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่นะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายแค่นี้สวนสัตว์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปนั่นก็คือการทำ OX มหาสนุกนั่นเองค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นว่าคะน้องๆพี่โบได้สอนน้องๆในการประดิษฐ์ทั้งของเล่นของใช้กันมาหลายชิ้นแล้วใช่ไหมล่ะคะและสำหรับวันนี้พี่โบบอกเลยว่าสิ่งประดิษฐ์ของเราเนี่ยน่าติดตามมากๆเพราะว่าพี่โบจะพาน้องๆมาทำของเล่นที่สนุกสุดๆไปเลยแล้วของเล่นในวันนี้นะคะก็คือสวนสัตว์ทำเองถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วนะคะเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์สวนสัตว์ทำเองกระดาษลังกระดาษสีผ้าสักกระดาษสีเขียวตุ๊กตาสัตว์ไม้เสียบลูกชิ้นดินสอสีอะคริลิกผู้กันกาวกรรไกรคัตเตอร์ในการทำสวนสัตว์ทำเองนะคะน้องๆเราจะต้องสร้างรั้วให้กับคอกสัตว์ของเรากันก่อนค่ะพี่โบก็จะเลือกใช้กระดาษสีขึ้นมานะคะแล้วก็ความกว้างทั้งหมด3เซนติเมตรด้วยกันแบบนี้นะคะส่วนความยาวเนี่ยจะยาวเท่าไหร่ก็ได้นะคะน้องทากาวลงไปเลยนะคะบางๆจากนั้นใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะวางลงไปเอียงๆแบบนี้เลยก็ค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆเลยนะทีนี้ก็ดึงไม้ออกมาแบบนี้เลยโอเคแล้วเมื่อน้องๆได้ออกมาแบบนี้แล้วนะคะพี่โบจะทำความยาวทั้งหมด10เซนติเมตรด้วยกันค่ะแล้วก็จะมาตัดหัวตัดท้ายออกได้เลยแบบนี้นะคะรั้วของน้องๆเนี่ยน้องๆสามารถเลือกสีตามที่ตัวเองชอบในการใช้ได้เลยน้องก็ต่อลงไปเลยน้องจะสร้างกี่รั้วก็ได้นะอันนี้น้องๆต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะรอจนกว่ากาวจะแห้งนะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปพี่โบจะพาน้องๆมาทำพื้นที่ของสวนสัตว์กันโดยเราจะตัดกระดาษลังออกมาน้องๆ นะคะสามารถตัดพื้นที่สวนสัตว์เนี่ยขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะเอาที่ตัวเองชอบเลยนี่แล้วเราก็จะใช้ผ้าสักกระดาษนะคะสีเขียวเราก็จะตัดส่วนที่เกินออกไปนะคะทีนี้เราก็ทากาวแปะได้เลยค่ะน้องๆน้องก็กดๆเอาไว้หน่อยนึงนะคะจนกว่ากาวจะแห้งค่ะต่อมาเราจะมาทำกำแพงกันค่ะโดยที่น้องๆ นะคะตัดกระดาษลังให้เท่ากับขอบชนขอบแบบนี้เลยนะคะน้องๆก็ตัดออกมาทั้งหมด4ด้านด้วยกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาทาสีกันค่ะโดยที่สีที่พี่โบจะทาเนี่ยพี่โบจะทาเป็นสีน้ำตาลเดี๋ยวพี่โบนะคะจะใช้ทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะก็คือสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินค่ะถ้าน้องอยากได้สีน้ำตาลอ่อนๆ นะคะก็ใส่เหลืองเข้าไปอีกหรือถ้าอยากได้น้ำตาลโทนแดงก็ใส่สีแดงเพิ่มนะคะทาให้ทั่วๆทั้งแผ่นนะคะแล้วก็ทั้ง2ด้านเลยทีนี้เราจะมาทำประตูกันนะคะพี่โบก็จะวาดลายของประตูลงไปก่อนนะโดยพี่โบนะคะจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยมันอันตรายมากๆเลยนะถ้ามีพ่อแม่อยู่นะคะให้คุณพ่อคุณแม่เข้ามาช่วยเลยนะคะคนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปทำลายอิฐที่กำแพงกันแล้วก็จะมาเขียนตัวอักษรตกแต่งที่ประตูกันค่ะตีเส้นแบบนี้ก่อนเป็นแนวยาวไว้นะคะในการตกแต่งกำแพงนะคะน้องๆน้องสามารถตกแต่งตามจินตนาการของน้องๆได้เลยน้องบางคนอาจจะวาดเป็นรูปต้นไม้รูปดอกไม้หรือว่าอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่โบนะคะจะทาแบบนี้ทั้งหมด2ด้านเลยแล้วก็ทำแบบนี้ทั้งหมด4กำแพงด้วยกันเลยนะคะ
ตื่นเต้นไหมคะน้องๆเราจะไปประกอบสวนสัตว์กันแล้วถ้าพร้อมแล้วไปประกอบกันเลยค่ะเราจะใช้กาวในการติดกำแพงเข้ากับพื้นที่สวนสัตว์ของเราค่ะเดี๋ยวพี่โบนะคะจะเอาสัตว์ลงตามข้อต่างๆเลยนี่น้องเสือน้องม้าลายน้องๆนะคะสามารถเลือกสัตว์เองได้เลยนะว่าตัวเองเนี่ยอยากเอาสัตว์ตัวไหนไปยอกไหนนะคะแล้วการเล่นแบบนี้เนี่ยมันเป็นการเสริมสร้างจินตนาการของเราด้วยนะแค่นี้สวนสัตว์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าน้องๆทำสวนสัตว์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่โบจะพาไปดูของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปซึ่งบอกได้เลยว่าของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปเนี่ยทำง่ายมากๆและที่สำคัญเนี่ยยังสนุกไม่แพ้กันเลยนะนั่นก็คือการทำ OX มหาสนุกนั่นเองค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยอุปกรณ์ทำ OX มหาสนุกกระดาษลังก้านลูกโป่งกระดาษรูป OX กาวกรรไกรคัตเตอร์โดยขั้นตอนแรกนะคะพี่โบจะทำสี่เหลี่ยม 7×7 นะคะเป็นทรงจัตุรัส3ช่องด้วยกันพี่โบก็จะตัดนะคะตามรอยที่วาดเอาไว้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าพี่โบมีช่องที่1 2แล้วก็3นะคะแล้วก็จะมาพับกันค่ะเป็นสามเหลี่ยมทรงพีระมิดนี่เลยค่ะน้องๆทีนี้เราจะมาตัดสามเหลี่ยมปิดตรงนี้กันค่ะก็จะตัดแบบนี้นะคะทั้งหมด2อันด้วยกันเพื่อปิดหัวแล้วก็ท้ายของมันค่ะทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาติดตัวสามเหลี่ยมเป็นพีระมิดกันก่อนโดยการใช้สกอตเทปค่ะต่อมาพี่โบนะคะจะทากาวแปะลงไปกดเอาไว้ให้แน่นๆเลยนะคะน้องๆโอเคแล้วมาทุกคนนะคะได้เป็นทรงพีระมิดออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนี่เลยพี่โบก็ได้ปริ้นตัว O กับ X ออกมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดนะคะแล้วก็ทากาวแปะลงไปกันหรือว่าถ้าน้องๆไม่อยากปริ้นน้องๆก็สามารถวาดตัดกระดาษแปะลงไปก็ได้หรือว่าจะวาดลงไปเลยก็ได้เช่นกันนะคะนี่แค่นี้ก็อยู่แล้วเราก็จะมีตัวแบงค์ขึ้นมาอีกตัวนึงค่ะก็คือช่องว่างเดี๋ยวก็จะติดลงไปเลยแบงค์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมี O มี X แล้วก็มีช่องว่างนั่นเองดังนั้นน้องๆก็ต้องทำแบบนี้ทั้งหมด9อันด้วยกันถูกต้องค่ะนี่เมื่อน้องๆได้ตัวแบบนี้มาให้น้องๆนะคะหาไม้เจาะเข้าไปตรงกลางของสามเหลี่ยมหรือว่าตรงกลางของพีระมิดนั่น

นี้ก็เช่นกันค่ะพยายามเจาะให้อยู่ตรงกลางของตัวพีระมิดนะคะน้องๆทีนี้เมื่อน้องๆเจาะครบเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ไม้ลูกโป่งนะคะใน1ไม้นะคะเราจะเสียบเข้าไปทั้งหมด3อันแบบนี้นะทีนี้เราจะมาทำกล่องใส่กันพี่โบนะคะจะใช้กล่องเหลือใช้แบบนี้เราจะตัดปีกกล่องทิ้งกันนะคะน้องๆแต่ก่อนใส่นะคะน้องๆเราก็จะมาทำการวัดขนาดกันก่อนเว้นเอาไว้นิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราหมุนพริกในการเล่นเนี่ยทั้ง3อันจะไม่ชนกันทีนี้เทคนิคในการเจาะรูนะคะน้องๆต้องเอาตัวสามเหลี่ยมเนี่ยด้านบนสุดนะคะไม่ให้เกินขอบกล่องของเราค่ะมาจุดเอาไว้แล้วก็เจาะลงไปตรงกลางนะคะแบบนี้เลยเราจะเจาะแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาตัวนี้นะคะใส่เข้าไปข้างในเลยค่ะเราจะมาเก็บขอบกันเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับกล่องของเล่นของเราน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะตกแต่งอย่างอื่นเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เลยนะเอาตามจินตนาการของน้องๆเลยค่ะทีนี้เมื่อน้องๆนะคะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆหรือว่าคนที่บ้านเนี่ยอยากตอบตัวไหนก็สามารถหมุนเข้าไปได้เลยค่ะทั้งสนุกทั้งทำง่ายเหมือนที่พี่โบ๊ทบอกเลย

และสำหรับวันนี้นะคะน้องๆเราได้ทำของเล่นไปทั้งหมด2อย่างด้วยกันนั่นเองค่ะนั่นก็คือสวนสัตว์ทำเองนะคะแล้วก็เกม OX มหาสนุกทำง่ายแล้วก็สนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะน้องๆที่สำคัญเนี่ยยังได้ฝึกจินตนาการแล้วก็การละเล่นของเราด้วยล่ะค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะส่งมาทางแฟนเพจนะคะ Hidden Channel ด้วยพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะอ๋อที่สำคัญนะคะพี่โบ๊ทเนี่ยถูกใจชิ้นไหนจะส่งของรางวัลไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งเข้ามาพี่โบ๊ทได้ดูหมดแล้วนะคะแล้วก็ได้ส่งของรางวัลไปให้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเตรียมรอรับกันได้เลยนะคะน้องๆแล้ววันนี้พี่โบ๊ทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ค่ะบ๊ายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัย
1: จากโลกสู่จักรวาล
0: สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวิดดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
2: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
0: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
2: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมแล้ว
2: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
0: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
2: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิดดี
0: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: าวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
2: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิตตี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ักษาโรคเนี่ยก็คือการให้สุขภาพดีแต่สุขภาพดีไม่เพียงแต่สุขภาพกายรวมไปถึงสุขภาพด้านจิตใจเพราะฉะนั้นแพทย์แผนจีนเนี่ยก็ไม่เพียงแต่รักษาโรคแต่เรารักษาที่คนด้วยค่ะ

วัฒนธรรมจีนเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยและหนึ่งในนั้นก็คือการรักษาโรคซึ่งศาสตร์แพทย์แผนจีนจะเป็นการรักษาโรคโดยใช้ธรรมชาติและการดูแลตนเองซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยต่างคุ้นเคย

0: าจารย์แพทย์จีนนภศรแสงศิวฤทธิ์ค่ะเป็นอาจารย์แพทย์จีนประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติค่ะ
1: คุณนภศรแสงศิวฤทธิ์คนรุ่นใหม่ที่สนใจในศาสตร์การรักษาแบบจีนปัจจุบันเป็นทั้งแพทย์และอาจารย์นอกจากนี้ยังมีคลินิกแพทย์แผนจีนของตัวเองอีกด้วย
0: แพทย์แผนจีนเนี่ยจะเป็นศาสตร์ 5,000 ปีมาแล้วนะคะที่มีการพัฒนาขึ้นมาคิดค้นจากคนจีนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนะคะประชาชนที่จะมารับการรักษาด้วยแพทย์แผนจีนก็จะผ่านการรักษาโรคในระบบแพทย์แผนปัจจุบันมาก่อนเหมือนทุกทรมานจากโรคอะค่ะก็จะหันมาเลือกทางอื่นศาสตร์นี้จะเป็นศาสตร์การดูแลตนเองโดยใช้วิธีการจากธรรมชาติบำบัดก็จะมีความสมดุลของธรรมชาติที่เราเรียกว่าหยินหยางเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าร่างกายเราขาดความสมดุลตรงนี้ไปก็จะเกิดเป็นอาการเจ็บป่วยซึ่งการรักษาเนี่ยมีอะไรบ้างได้แก่การฝังเข็มการรมยาการนวดทุยหนาการใช้ยาจีนในศาสตร์ที่ย่อยออกมาก็จะมีการครอบแก้วแล้วก็การกวาซาซึ่งความโดดเด่นของแพทย์แผนจีนก็คือนอกจากจะรักษาโรคแต่ว่าแพทย์แผนจีนสามารถที่จะป้องกันโรคเมื่อก่อนตอนเด็กๆเนี่ยที่บ้านก็จะแบบบ้านๆเลยชาวบ้านเวลาป่วยคุณแม่ก็จะให้ซื้อยาสมุนไพรทานให้ทานหรือว่าไปหาหมอไทยเคยมีแขนหักก็จะพาไปต่อกระดูกแบบหมอนวดน้ำมันนะคะเราคุกคีมาตั้งแต่เด็กเราก็สนใจด้านนี้แล้วอีกอย่างนึงคือที่บ้านก็คือเป็นคนจีนแต้จิ๋วมีเชื้อสายจีนอยู่แต่ตนเองไม่สามารถพูดภาษาจีนได้ผู้ใหญ่เขาคุยกันช่องเช้งช่องเช้งเราไม่รู้เรื่องคณะการแพทย์แผนจีนเนี่ยค่ะก็จะตอบโจทย์ตัวเองได้ดีที่สุดก็คือเป็นทั้งแพทย์ที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วก็ได้เรียนรู้ภาษาจีนไปด้วยตอนนั้นยังเป็นระบบ Entrance อยู่ค่ะ Entrance ก็เลือกในคณะที่เกี่ยวกับด้านการแพทย์หมดเลยสรุปว่าเอ็นไม่ติดเราก็เลยเอ้ยเสียใจมากเอ้ยยังไงดีก็เลยมาหาข้อมูลเผอิญว่าคณะการแพทย์แผนจีนเนี่ยเปิดเป็นปีแรกเฮ้ยโอเคนะอันนี้ถือว่าเป็นการแพทย์แล้วเป็นคณะใหม่ด้วยน่าสนใจก็เลยได้ลงเอยมาเรียนที่คณะแพทย์จีนเนี่ยค่ะปีหนึ่งเนี่ยค่ะก็จะเรียนภาษาจีนทั้งปีที่บ้านเนี่ยเป็นคนจีนแต่ว่าเราไม่รู้ภาษาจีนเลยเท่ากับว่ามันนับหนึ่งใหม่เหมือนเราเรียนแบบ A B C D ใหม่เลยค่ะนึกอยู่เสมอเราไม่ใช่คนที่เก่งเพราะฉะนั้นเราจะต้องขยันกว่าคนอื่นพอเข้าเริ่มเข้าวิชาคณะตัวแรกก็จะเป็นพื้นฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีนตัวนี้ถือว่าโหดมากคือถึงลำบากแค่ไหนไม่ท้ออย่างมากก็คือร้องไห้แล้วก็เราต้องทำให้ได้เรียนแพทย์ใครถามว่าสบายแบบอยากเป็นหมอโอ้โหมันเป็นวิชาที่อ่านเท่าไหร่ก็ไม่จบคือต้องเรียนทั้งชีวิตจริงๆตำรามีอยู่มากมายแล้วก็โลกก็พัฒนาไปเรื่อยมันมีสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้อีกมากมายคือโดยตัวเองเนี่ยความรู้สึกว่ายิ่งเรียนเรายิ่งโง่เพราะว่าพอเราเรียนมากขึ้นเราก็รู้ว่าหุยมันยังมีสิ่งอะไรที่เรายังไม่รู้อีกเยอะแยะเลยค่ะค่ะหลังจากเรียนจบก็ เป็นอาจารย์ที่คณะนี้เลยค่ะหลังจากนั้นทำงานได้ประมาณปีกว่าๆค่ะก็ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยแล้วก็ทุนของรัฐบาลจีน CSC ไปเรียนต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจินจบกลับมาก็มาเป็นอาจารย์อย่างเต็มตัวก็เริ่มสอนวิชาฝังเข็มนมยานอกจากงานสอนก็จะมีงานออกตรวจที่คลินิกการแพทย์แผนจีนของมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะนอกจากนั้นก็ได้เริ่มเปิดคลินิกของตนเองที่บ้านที่อำเภอแกงทำไมถึงอยากเป็นแพทย์ช่วยเหลือคนอื่นอาจจะเริ่มจากในครอบครัวตัวเองก่อนคุณยายก็ไม่ค่อยชอบไปโรงพยาบาลเหมือนกันก็จะทานยาสมุนไพรเองใครเขาบอกว่ายานี้ทานแล้วลดเบาหวานได้ก็จะเอาเก็บมาต้มทานซึ่งไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรคือเราก็เลยมีอุดมคติที่ว่าถ้าเกิดเราได้เป็นหมอเราจะมองทุกคนให้เหมือนแบบคนในครอบครัว เหมือนคนไข้ทุกคนเป็นคนในครอบครัวเราก็จะได้ดูแลแล้วก็ช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่อะค่ะ

พราะว่ามีประชาชนชาวจีนประสบเหตุได้รับอุบัติเหตุจำนวนมากแล้วก็เกิดความยากลำบากในการสื่อสารกับแพทย์ดังนั้นเราก็แล้วเราจะช่วยอย่างไรดีเราก็เกิดความคิดที่ว่างั้นเราสร้างเพจดีไหมที่จะเป็นศูนย์กลางที่จะให้คนที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยมาติดต่อมาโพสต์ผ่านเพจของเรามีการรวมตัวกับน้องๆหลายๆคนที่เข้ามาช่วยเป็นแอดมินแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือเหมือนเราได้ปลูกฝังด้านนี้มาตลอดอะค่ะงั้นสิ่งที่เรารู้อยู่เราสามารถที่จะนำความรู้เนี้ยมาตอบแทนสังคมนำมาใช้ประโยชน์ให้กับผู้คนได้สิ่งที่จะมีความสุขก็คือความสมดุลต่อให้มีเงินทองมากมายเท่าไหร่ไม่มีเวลาใช้หรือเรามีความทุกข์อย่างอื่นมันก็ไม่มีความสุขอะค่ะเพราะฉะนั้นความสุขมันอยู่ที่ใจเราไม่ว่าคนอื่นจะพูดว่าเรายังไงความจริงก็ไม่พ้นความจริงอะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

0: มุนไพรจีนเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับมานานเพราะมีสรรพคุณมากมายทั้งในการบำรุงร่างกายและการรักษาโรคและนี่คือตัวอย่างของสมุนไพรจีนที่อยู่รอบตัวเราเก๊กฮวยช่วยแก้อาการร้อนในขับเหงื่อขับลมพุทราจีนช่วยรักษาอาการท้องเสียบำรุงผิวแปะกล้วยช่วยลดคอเลสเตอรอลบำรุงสมองเกากี้หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของโกจิเบอร์รี่ช่วยต่อต้านเซลล์มะเร็งบำรุงสายตาและช่วยปรับระดับความดันให้ปกติ
1: การทำงานของแพทย์แผนจีนโดยหลักก็จะเป็นการรักษาผู้ป่วยนะคะ เริ่มต้นจากคนไข้ก็วอล์กอินเข้ามานะคะก็จะมีการตรวจเบื้องต้นตรวจวัดสัญญาณชีพชีพจรอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็วัดความดันหลังจากนั้นนะคะก็จะทำการซักประวัติประวัติการเจ็บป่วยในอดีตแล้วก็การเจ็บป่วยในปัจจุบันเราก็จะทำการวินิจฉัยว่าอาการหรือว่าโรคที่คนไข้เป็นในปัจจุบันเนี่ยค่ะเกิดจากสาเหตุอะไรปัจจัยอะไรแล้วก็วินิจฉัยออกมาว่าพื้นฐานร่างกายของคนไข้เนี่ยค่ะเป็นไปในลักษณะไหนเพราะว่าการแพทย์แผนจีนเนี่ยค่ะก็จะเป็นการรักษาโดยการปรับสมดุลเพื่อให้ร่างกายเข้าสู่สมดุลในการรักษาในทางแพทย์แผนจีนเบื้องต้นนะคะก็จะได้แก่การฝังเข็มการครอบแก้วการกวาซาการรมยาแล้วก็มีสมุนไพรจีนรักษาด้วยอะค่ะในลำดับแรกนะคะการฝังเข็มโรคที่เหมาะสมก็เยอะแยะมากมายเลยจริงๆแล้วแต่ว่าโรคที่แบบเห็นชัดได้ผลชัดเจนก็อย่างเช่นโรคปวดอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะอัมพาตใบหน้าปวดกล้ามเนื้อต่างๆเกี่ยวกับโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแบบนี้ค่ะก็จะได้ผลดีการครอบแก้วก็จะเป็นการระบายความร้อนแล้วก็อาจจะเป็นการคลายกล้ามเนื้อปรับให้เลือดไหลเวียนดีอะค่ะสำหรับการกวาซาก็จะเป็นการลดความร้อนระบายขับพิษไข้เช่นเดียวกันต่อมาเป็นการใช้ยาจีนยาจีนก็รักษาได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะยาจีนก็มีทั้งเป็นตัวบำรุงตัวระบายตัวปรับสมดุลเยอะแยะเลยค่ะได้ถูกแทบทุกโรคเลยค่ะโดยทั่วไปแล้วเราก็จะมีอ่านผลตรวจเพราะฉะนั้นที่เราจะต้องทำการโคด้วยก็อาจจะเป็นแพทย์แผนปัจจุบันนักกายภาพบำบัดแล้วก็นักจิตวิทยาเป็นต้นค่ะเคสที่ประทับใจก็มีอยู่หลายรายนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เขาเป็นมาเยอะแล้วหรือผู้ป่วยที่เขาเป็นมาหนักอย่างเช่นผู้ป่วยมะเร็งที่มีมะเร็งกล่องเสียงแล้วก็ผู้ป่วยไม่สามารถที่จะทานอาหารได้เลยพอทานยาจีนไปผู้ป่วยสามารถที่จะทานอาหารได้บ้างยาจีนเนี่ยค่ะก็จะไปลดผลข้างเคียงจากการฉายแสงการให้เคมีทำให้ผู้ป่วยไม่อ่อนแอจนเกินไปอะค่ะตอนนั้นที่เจอก็รู้สึกว่าเคสนี้ค่อนข้างแบบซีเวียร์นิดนึงนะคะว่าค่อนข้างรุนแรงทีเดียวเพราะฉะนั้นการรักษาเราอาจจะมีการปรึกษาการร่วมกับแพทย์แผนจีนท่านอื่นๆที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาเฉพาะทางนะคะแล้วก็มีการปรึกษาร่วมกันกับแพทย์แผนปัจจุบันนะคะถึงเกี่ยวกับการรักษาว่าในคนไข้ระยะไหนถึงจะเหมาะการทำรักษาแบบไหนให้ได้ผลดีที่สุดอะค่ะ

จริงๆแล้วหัวใจสำคัญของการเป็นแพทย์แผนจีนที่ดีนะคะไม่ได้มีอะไรมากมายเลยเพียงแต่ว่าแพทย์แผนจีนเนี่ยเวลาที่เรียนอาจจะยากลำบากสักนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ยากซะทีเดียวเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ความมุ่งมั่นความตั้งใจขยันหมั่นเพียรเพราะว่าทางด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีนเนี่ยถ้าเรียนให้ดีคือเราต้องเรียนรู้เป็นภาษาจีนภาษาจีนเนี่ยค่ะก็จะเป็นอะไรที่เป็นเบสิกแรกเลยที่เราจะต้องพัฒนาให้ได้มากที่สุดเมื่อภาษาจีนดีแล้วเราก็สามารถที่จะอ่านพัฒนาตนเองทีนี้ก็อยู่ที่ความขยันหมั่นเพียรความตั้งใจมุ่งมานะของตัวเราเองแล้วค่ะแล้วก็การใช้ชีวิตในการทำงานว่าเราจริงจังมากแค่ไหนแล้วเราก็ใช้ใจในการรักษาผู้ป่วยเพราะว่าการรักษาผู้ป่วยไม่เพียงเฉพาะรักษาให้เขาสุขภาพดีแต่ต้องรักษาสุขภาพใจเขาด้วยในตอนแรกๆนะคะที่ตัวเองเพิ่งจบใหม่ๆแล้วก็มาเป็นแพทย์แผนจีนเนี่ยก็คนไข้ก็เอ๊ะนี่ใช่หมอหรือเปล่าทำไมหน้าเด็กจังคนไข้ก็อาจจะแบบรู้สึกอาจจะยังไม่ค่อยน่าเชื่อถือนิดนึงแต่เราก็รักษาเต็มที่สุดความสามารถของเราคนไข้เขาหายดีขึ้นเขาก็โอเคค่ะเขาก็ดูเชื่อถือเราเรื่องของรายได้นะคะก็อาจจะไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายเทียบกับแพทย์แผนปัจจุบันหรือในด้านสาขาอื่นๆนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับว่าคือลำบากก็คือเราสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเงินความสุขมาได้จากหลายสิ่งหลายอย่างรอบกายเราทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจเราอะค่ะในด้านการแพทย์เนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นการแพทย์แขนงไหนเนี่ยเป็นอะไรที่เรียนเท่าไหร่ก็ไม่จบเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนได้สั่งสมมาเนี่ยค่ะนำมาใช้แต่ในขณะเดียวกันในขณะที่เราใช้รักษาผู้ป่วยอยู่เราก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมจากในเคสที่เราเจอนั่นคือเราสามารถที่จะนำประสบการณ์มาพัฒนาความรู้เราต่อยอดไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็เป็นการอ่านค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆยิ่งอายุมากเท่าไหร่ก็ความประสบการณ์ก็จะสั่งสมไปมากเท่านั้นสำหรับอาชีพนี้นะคะที่เราจะต้องดูแลคนไข้ดูแลผู้ป่วยเยอะแยะมากมายมาด้วยอาการโรคหลากหลายนะคะถามว่าเหนื่อยไหมในตอนที่ทำงานเหนื่อยค่ะพอเลิกงานเสร็จก็หมดแรงแต่ว่ามันมีความสุขอะค่ะยิ่งสุขมากยิ่งเหนื่อยมากก็ยิ่งสุขมากเพราะฉะนั้นคือเวลาที่เราเหนื่อยนอนหลับไปตื่นขึ้นมาก็หายแล้วแต่ว่าความสุขนั้นยังอยู่ในใจเราค่ะ

0: สวัสดีค่ะเชอรี่ณัฐนิชาเสรีวงศ์ณอยุธยาค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติค่ะแรงบันดาลใจที่เลือกเรียนคณะแพทย์แผนจีนนี้นะคะก็คือตัวเองเนี่ยก็เป็นคนชอบรักษาอะไรที่แบบเป็นธรรมชาติเนี่ยค่ะเวลาเป็นสิวก็ใช้ขมิ้นไม่ได้แบบใช้เคมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเจอรุ่นพี่ที่เป็นแพทย์แผนจีนก็เลยถามเขาว่าเป็นยังไงคะคณะนี้ที่เขาก็ได้ทำการแนะนำตั้งแต่เริ่มยันเขาไปจีนนะเขาทำอย่างนี้นะเราก็เริ่มแบบเฮ้ยใช่เลยคณะที่แบบต้องการเรามาเรียนคณะแพทย์แผนจีนใช่ไหมคะเมื่อจบไปเนี่ยเราก็อยากจะเป็นหมอค่ะรักษาคนให้หายเขาเห็นเราเป็นที่พึ่งอะค่ะว่าเอ้ยต้องช่วยเราให้หายจากโรคนี้แน่เลยแล้วก็ได้อยากจะทำให้เต็มที่ที่สุดให้เขาได้กลับไปมีสุขภาพที่ดีเหมือนเดิมไปใช้ชีวิตกับครอบครัวเขาดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข
1: ผมเอิ่มนายกสิทธิ์พงษ์เกษมสิริครับเรียนอยู่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะการแพทย์แผนจีนชั้นปีที่4ครับแรงบันดาลใจที่ให้เรียนคณะนี้นะครับคือผมมีพี่ชายอยู่1คนนะครับซึ่งตอนนี้เรียนอยู่คณะแพทย์แผนปัจจุบันครับแพทย์แผนจีนกับแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเป็นอะไรที่ถึงแม้ว่ามันอาจจะมองว่าแตกต่างกันแต่ว่าพอมันมาอยู่รวมกันมันสามารถรักษาคนไข้ได้หลากหลายมากขึ้นครับเรียกได้ว่าผมมีพี่ชายเป็นแรงบันดาลใจก็ว่าได้ครับถ้าเรียนจบแล้วนะครับผมคิดว่าก็ต้องเป็นแพทย์แผนจีนแล้วครับแต่ว่าสาขาที่ผมต้องการเรียนครับผมคิดว่าผมอยากเรียนฝังเข็มครับผมคิดว่าการฝังเข็มเนี่ยซึ่งในแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าสามารถรักษายังไงแต่ว่าในทางการแพทย์แผนจีนนะครับซึ่งสามารถรักษาโรคอัมพาตเกี่ยวกับแขนขาอ่อนแรงอะไรเงี้ยสามารถได้ผลดีทีเดียวครับแต่ยังมีโรคอื่นๆนะครับที่ฝังเข็มก็รักษาได้เช่นกันครับ
2: อาจารย์แพทย์จีนวีระชัยสุทธิธารทวัฒน์ครับอาจารย์ประจำคณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะของเราสอนหลักสูตรปริญญาตรีนะครับหลักสูตรที่ได้ก็คือการแพทย์แผนจีนบัณฑิตพ.จ.บ.ครับนักศึกษาที่จะเรียนคณะการแพทย์แผนจีนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติของเรานะครับควรจะมีความสนใจทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนนะครับถ้าคนที่ชอบภาษาจีนโดยตรงอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีความสนุกกับมันก็จะทำให้เรียนจบไปได้ดีนะครับนักศึกษาของเราที่เรียนจบบัณฑิตเนี่ยก็จะไปต้องผ่านการประกอบสอบใบประกอบโรคศิลป์นะของกระทรวงสาธารณสุขก่อนนะครับสาขาการแพทย์แผนจีนฮะซึ่งหากได้รับใบประกอบโรคศิลป์มาแล้วก็สามารถประกอบอาชีพเป็นแพทย์แผนจีนได้ซึ่งในปัจจุบันนี้แพทย์แผนจีนเนี่ยสามารถเปิดคลินิกของตัวเองได้นะครับสามารถเป็นแพทย์แผนจีนอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลรัฐได้ต่างตลาดการทำงานผมคิดว่าในปัจจุบันนี้การยอมรับการแพทย์แผนจีนในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะตั้งแต่ช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับการรับประทานยาจีนนะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเป็นที่ยอมรับในหมู่ชาวไทยเชื้อสายจีนอยู่แล้วนะฮะปัจจุบันนี้ก็ยอมรับมากขึ้นแล้วก็การฝังเข็มนี่ก็จะเป็นการฝังรักษาเพื่อแก้อาการปวดต่างๆนะมันจะเป็นการดีถ้าได้ใช้การแพทย์แผนจีนในลักษณะของศาสตร์การแพทย์ผสมผสานนะครับ
1: คณะการแพทย์แผนจีนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติก่อตั้งเป็นที่แรกนะครับซึ่งในปัจจุบันก่อตั้งได้มา13ปีแล้วนะครับในคณะการแพทย์แผนจีนเรานี้นะครับจะเรียนทั้งหมด 5+1 ปีนะครับซึ่งใน 5+1 ปีนี้นะครับปีแรกนะครับเราจะเรียนภาษาจีนทั้งหมดเลยนะครับซึ่งถ้าหากใครยังไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนยังไม่เคยสอบ KSK ระดับ5ผ่านมานะครับก็ต้องลงเรียนปี1นี้ให้ได้ก่อนครับแล้วก็ในปี1นะครับเราจะมีเรียนไปต่างประเทศนะครับซึ่งไปหาความรู้เพิ่มเติมนะครับสามารถทำให้เราเข้าใจในภาษาจีนได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นครับ
0: ค่ะสำหรับปี2นะคะก็จะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็เรียนจีชูพื้นฐานทางการแพทย์แผนจีนค่ะแล้วก็ปี3นะคะก็จะเริ่มเรียนการเติ่นต้วนคือการตรวจร่างกายของเรานะคะแล้วก็มีการเรียนจงเย่าค่ะก็คือยาจีนนั่นเองก็จะเรียนรู้ว่ายาแต่ละตัวเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรบ้างเพื่อมาศึกษาต่อในชั้นปีที่4ค่ะก็คือฟางจี้ค่ะก็จะเป็นตำรับยานำยาแต่ละตัวมารวมกันค่ะแล้วก็รักษาโรคค่ะ
1: และส่วนของปีผมนะครับมหาวิทยาลัยจะส่งไปประเทศจีนนะครับซึ่งอยู่ในเมืองเซี่ยงไฮ้นะครับได้ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะการแพทย์แผนจีนนะครับแล้วก็รวมถึงไปฝึกงานที่นั่นด้วยครับและเราจะกลับมาที่ประเทศไทยหรือว่าเราจะเรียนต่อที่จีนนะครับอยู่ที่ ปี6นะครับซึ่งถ้าเลือกที่จะเรียนต่อที่นู่นก็คือจะอยู่ต่ออีกถึง6เดือนนะครับฝึกงานที่นู่นเพิ่มเติมแล้วเราจะได้ใบปริญญาบัตรจากเซี่ยงไฮ้นะครับที่นู่นแต่ถ้าเราเลือกกลับมาไทยแล้วก็ต้องมาสอบใบประกอบโลกศิลป์ที่ไทยครับอย่างแรกเลยผมเป็นคนเรียนไม่เก่งครับเรียกว่าหัวช้าเลยก็ว่าได้แต่ว่าสิ่งที่ผมต้องทําก็คือผมจะพยายามหาเพื่อนที่เขาเก่งๆแล้วก็พอเขาแนะจุดเรามาปุ๊บที่เหลือก็คือเราก็ต้องไปขวนขวายต่อเองไปฝึกฝนแล้วก็กระตือรือร้นต่อด้วยตัวเองนะครับแต่อย่างหนึ่งที่เรามีก็คือความตั้งใจที่เราต้องทำให้ได้นะครับเพื่อคนไข้ของเราครับนักเรียนที่จะสอบเข้านะครับคุณสมบัติก็คือจบม.6นะครับสายวิทย์คณิตถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีพื้นฐานภาษาจีนสามารถมาเรียนต่อที่นี่ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าใครมีพื้นฐานภาษาจีนมาแล้วก็จะสามารถต่อยอดไปได้ง่ายกว่าเดิมนะครับหรือว่าถ้าใครผ่านข้อสอบวัดระดับพื้นฐานภาษาจีน HSK ผ่านมาแล้วก็สามารถมายื่นที่คณะวิชาได้นะครับแล้วก็จะเข้าปี2ได้เลยนะครับวิธีการสอบเข้านะครับตอนนี้ก็คือมี4วิธีด้วยกันนะครับซึ่งก็คืออย่างแรกเลยคือลอกโควต้าตอนนั้นที่ผมสอบนะครับก็คือสอบทั้งหมดเลย7วิชานะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครเคยสอบแพทย์แผนปัจจุบันหรือก็สอบปทอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็คือเรียกได้ว่าสอบ7วิชาเหมือนกันแต่ว่าความยากง่ายก็มีแตกต่างกันไปนะครับ
2: รอบต่อไปคือเป็นการรับตรงนะฮะซึ่งก็ต้องมีการสอบสมัครแล้วก็สอบเข้ามานะฮะซึ่งการสอบเนี่ยก็จะเป็นสายวิทย์ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยนะฮะสอบพร้อมกันนะครับวิชาที่สอบเนี่ยก็จะมีทั้งวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษภาษาไทยนะทำการสอบ1วันเต็มนะครับ
0: หนูก็เข้ามาจากการรับตรงค่ะสำหรับการเตรียมตัวของหนูนะคะก็คงเริ่มตั้งแต่ม.4เลยเนี่ยแหละค่ะก็คือเราเลือกที่จะเรียนสายวิทย์คณิตใช่ไหมคะเพราะว่าตัวเองก็อยากเป็นหมออยู่แล้วค่ะ

0: แพทย์แผนจีนเนี่ยจะต้องเรียนด้วยภาษาจีนทั้งหมดใช่ไหมคะก็เลยไปเรียนภาษาจีนเพิ่มเติมมาค่ะ
1: รอบที่3ก็คือรอบแอดมิชชั่นนะครับสามารถนำคะแนนเนี่ยมายื่นที่คณะวิชาได้นะแล้วก็อันดับที่4เลยคือหลังแอดมิชชั่นเราเลือก4คณะแรกแล้วเราไม่ติดรอบหลังแอดมิชชั่นก็คือเราเอาคะแนนตรงนั้นมายื่นให้คณะพิจารณาดูอีกครั้งได้เช่นกันนะครับ
2: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านแพทย์แผนจีนสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truepluepanya.com
0: สำหรับน้องๆที่อยากจะเรียนต่อในคณะแพทย์แผนจีนนะคะก็ควรจะมีใจรักค่ะแล้วก็มุ่งมั่นที่อยากจะทำให้สำเร็จค่ะมองไปที่เป้าหมายค่ะ
1: น้องคนไหนนะครับมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนแล้วเรียนสายวิทย์คณิตผมรู้สึกว่าคณะการแพทย์แผนจีนสามารถตอบโจทย์ได้นะครับคณะเราคณะการแพทย์แผนจีนนะครับซึ่งจบมาแล้วเป็นหมอจบมารักษาคนไข้ไม่มีอะไรง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจเราย่อมสามารถเอาชนะมันได้ครับ
3: ความรู้ทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยจริงๆแล้วสามารถเอาไปช่วยแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยได้หลายอย่างนะครับซึ่งก็ต้องรอน้องๆเนี่ยที่จะเข้ามาเรียนรู้และเอาไปใช้การจะเรียนอะไรก็ตามเนี่ยหรือการจะทำงานอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องมีความรับชอบมีความใส่ใจกับมันก่อนนะครับ
0: รู้สึกภูมิใจเพราะว่าเราก็เป็นคนหนึ่งคนค่ะที่มีใจรักแล้วก็ความอยากจะรักษาให้คนอื่นหายจากโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยค่ะรู้สึกว่าเราทำได้
1: ในเมื่อเรามีอาชีพเป็นหมอเรามีหน้าที่รักษาคนไข้การที่คนไข้ป่วยก็คือไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ทางกายหรือทางใจเขาย่อมมีความทุกข์ย่อมไม่มีความสุขอยู่แล้วแต่ถ้าวันนึงเราสามารถรักษาคนไข้หายถึงแม้ว่ามันจะเป็นทางกายแต่พอคนไข้หายทางกายคนไข้ก็จะเกิดความรู้สึกสุขทางใจครับ
4: ความสุขนะคะก็คือหลังจากที่ผู้ป่วยเรารักษาเขามาด้วยอาการแบบสีหน้าไม่ดีเลยไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสพอเราฝังเข็มเสร็จเรียบร้อยเดินออกจากคลินิกยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายเราก็เห็นความแตกต่างตั้งแต่ก่อนรักษาแล้วก็เริ่มรักษาพอคนไข้สุขภาพดีขึ้นเขาก็สามารถที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในครอบครัวในตำแหน่งการงานของเขาได้ต่อเนื่องไปอีกเขาประสบความสำเร็จออกไปนะคะเราก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคนอยู่ในเบื้องหลังความสำเร็จของเขาอะค่ะ

0: ตอนนักสำรวจน้อยผจญภัยปราสาทหินภาคหนึ่งสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยกับไมโทเราอยู่กันที่ปราสาทหิน
1: ปราสาทหินหลังนี้เก่าแก่มากๆเลยนะถูกสร้างมาหลายร้อยปีแล้ว
0: แทนไทยชักจะอยากรู้ซะแล้วสิว่าข้างในปราสาทหินจะมีอะไรอยู่บ้างนะ
1: งั้นเราเข้าไปสำรวจกันดีไหม
0: ดีเลยดีเลยแล้วเพื่อนๆพร้อมที่จะเข้าไปสำรวจกับพวกเราไหมลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วโอ้ว้าวนั่นอะไรน่ะไม่ถูก
1: ดูเหมือนจะเป็นแผ่นหินหรือแผ่นศิลาที่สลักข้อความเอาไว้นะเพื่อนๆ เรามาลองอ่านข้อความนี้ไปพร้อมๆกับแทนไทยกันนะ
0: ได้เลย20หมวนจำจงดีผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้ายใช้คล้องคอไฟใจเอาใส่ห่อมิหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยง20หมวนจำจงดี

0: นี่คือบทร้อยกรอง20ม้วนจำจงดีนี่นะ
1: เอ๊ะ20ม้วนจำจงดีคืออะไรเหรอ
0: คือบทร้อยกรองที่แต่งขึ้นโดยใช้คำในภาษาไทยที่ใช้ไม้ม้วน20คำยังไงล่ะไหนแทนไทยลองหาคำที่ใช้ไม้ม้วน20คำดูซิว่ามีคำว่าอะไรบ้าง
1: เพื่อนๆลองช่วยแทนไทยหาไปพร้อมๆกันนะคำที่ใช้ไม้ม้วนมีคำว่าใหญ่ไม้ให้สะพ้ายใช้ไฟใจใส่หลงไหลใครใครใบใสใดในใช่ใต้ใบใหญ่ใกล
0: ้โอ้โหเก่งมากทุกคนหาครบ20คำแล้ว
1: เย้พวกเราทำได
0: ้อย่าลืมนะทุกคนคำในภาษาไทยที่ใช้ไม้ม้วนมีแค่20คำนี้เท่านั้นจำให้ขึ้นใจกันนะทุกคน
1: แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้นะคะกับโน้ตนัทการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะพาเหล่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกๆบ้านเลยนะคะมาพบกับเรื่องราวของการเรียนรู้ที่สมวัยของเด็กๆรวมถึงเรื่องราวของศักยภาพของสมองเด็กๆที่สามารถกระตุ้นและก็ต่อยอดการเรียนรู้ได้อยู่ตลอดเวลาด้วยละค่ะวันนี้นะคะรายการของเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญคนสำคัญถึง2ท่านด้วยกันหนึ่งในนั้นค่ะเป็นคุณแม่ที่เรียกได้ว่าเปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งในรายการของเราเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นแฟนรายการแล้วก็รวมเป็นถึงแฟนคลับแฟนเพจของ BBL ด้วยนะคะรวมถึงสมองดีช่างได้แถมคุณแม่ยังได้ส่งคลิปสั้นเข้ามาประกวดค่ะในโครงการประกวดคลิปสั้นสมองดีสร้างได้นะคะแล้วก็เป็นผู้ชนะในช่วงวัย0ถึง3ปีกับหัวข้อเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจนั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้นต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านในวันนี้เลยนะคะท่านแรกค่ะเราอยู่กับคุณแม่จีรพัฒน์สุกางโฮงนะคะแล้วก็น้องถูกใจด้วยค่ะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะสวัสดีค่ะถูกใจ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถูกใจแลบลิ้นทักทายกันนะคะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าท่านเป็นวิทยากรที่จะมาพูดคุยแล้วก็นำหลักการ BBL สู่ทุกๆครอบครัวนะคะเพื่อให้เด็กๆเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพค่ะท่านเป็นนักจัดการความ

0: รู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะคุณนลินีโสรนสุทธิค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์คุณแม่ของน้องถูกใจก่อนนะคะ
1: ค่ะ
0: ชื่อเล่นชื่ออะไรนะคะคุณแม่
1: ครูนกเล็กค่ะ
0: ครูนกเล็กอ๋อเป็นคุณครูด้วยนะคะเห็นว่าคุณแม่ติดตามสมองดีสร้างได้มาตลอดเลยเข้าร่วมโครงการประกวดคลิปสั้นของสมองดีสร้างได้ได้ยังไงคะ
1: ก็ทราบผ่านจากทางรายการนี่แหละค่ะแล้วก็ดูจาก YouTube แล้วก็ดูย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเทปนึงเราก็ไม่ได้ดูรอบเดียวนะคะก็ดูรีเทปดู
0: ดีจังเลยและได้นำหลักการ BBL ต่างๆที่วิทยากรได้บอกกับเราไปใช้กับน้องถูกใจยังไงบ้างไหมคะ
1: มีค่ะเพราะว่า อย่างคลิปเรื่องที่บอกว่าเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจของอาจารย์ที่แนะนำมาเนี่ยเราก็หลักการนั้นมาใช้ด้วยก็คือบางทีเราก็เลี้ยงเขาด้วยการผ่านกิจกรรมบางทีกิจกรรมที่เราทำกับเขานี่แหละมันก็คือการส่งเสริมให้เขาเรียนรู
0: ้
1: ไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจแล้วเขาก็ไม่ได้ตั้งใจด้วยมันก็ส่งเสริมกัน
0: ค่ะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าสนุกอยู่ก็สามารถเรียนรู้ได้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ต่อยอดได้อีกเยอะเลยด้วยนะคะเป็นยังไงคะคุณหนูๆวันนี้มีเคล็ดลับอะไรอยากจะแบ่งปันหรือว่าบอกในช่วงต้นนี้กับครูนกเล็กของเราบ้างคุณครูสอนชั้นไหนคะ
1: สอนในระดับชั้นประถมอะค่ะ
0: ป.1
1: ถึงป.6
0: ค่ะ
1: ค่ะ
2: ก็ในส่วนของคลิปที่คุณครูนกเล็กส่งมาเนี่ยจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าคุณครูเนี่ยส่งมาให้เรา2คลิปซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาสมองของเด็กวัย0ถึง3ปีทั้ง2คลิปเลยนะคะทั้งในเรื่องของอาหารกายอาหารใจแล้วก็ในเรื่องของการเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจด้วยนะคะเพราะงั้นจริงๆแต่เราสามารถตัดสินเลือกได้1อันแล้วก็เลยเลือกอันนี้มาเพราะว่ามันจะเห็นกระบวนการชัดเจนนะคะจริงๆแล้วตัวที่เป็นเรื่องอาหารกายอาหารใจเนี่ยก็สำคัญมากๆเช่นเดียวกันแต่เดี๋ยวเราคงจะได้คุยต่อไปว่าคุณแม่มีหลักการยังไงบ้างที่จะให้อาหารกายอาหารใจกับลูกนะคะกับน้องถูกใจนะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเอ๊ะทำไมคุณแม่ถึงอยากให้ลูกไปเล่นสัมผัสกับทรายทำไมคุณแม่ถึงอยากจะให้ลูกไปเล่นกับน้ำทำไมคุณแม่ถึงอยากให้ลูกปีนตรงนี้หรือว่าเดินไปตรงนี้มันจะต้องมีความตั้งใจบางอย่างแต่น้องถูกใจเนี่ยไม่ทราบหรอกน้องถูกใจเรียนรู้แบบไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะ
0: เอาละค่ะฟังดูแล้วก็มีหัวใจซึ่งเป็นหลักการของ BBL ที่คุณเล็กเองคุณนกเล็กเองได้นำไปใช้กับน้องถูกใจด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปดีกว่าว่าคลิปนี้จะมีการเรียนรู้อย่างไม่ตั้งใจอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: ไปเที่ยวทะเลนะคะวันนั้นก็น้องเนี่ยไม่กล้าที่จะเดินเหยียบทรายนะคะ
0: กอดแม่แน่นเลยนะคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คุณยายอุ้มอยู่
3: ค่
1: ะ
3: อ
1: ย
3: าก
1: เขาร้องตั้งแต่ลงจากรถอะค่ะพอเห็นทะเลแล้วไม่เอาอย่างเงี้ยพอไป
0: นี่คือครั้งแรกเลยที่ไปเจอทะเลไหมคะ
1: ไม่ใช่ค่ะเขาเคยไปตอนเล็กๆแต่เขายังไม่รู
0: ้ค่ะ
1: ความอะไรถึงเหยียบบนเท้าคุณยายก็เอาเท้า
0: ขึ้นรีบเลย
1: เท้าจริงๆเท้าเนี่ยคนดอก
0: คนใจสะใจมากเลยค่ะสนุกค่ะสนุก
4: ยายได้ทำ
1: แล้วแม่ก็เอาเสื่อมาปูพอเสื่อมาปูเขาก็ยอมที่จะเดินแต่เดินบนเสื่อนะคะเขาก็มีการเรียนรู้อีกว่าเขาอยากจะเล่นทรายแต่ก็ไม่กล้าที่จะเดินออกมาเล่นก็เอามือเอื้อมออกมาเล่นอยู่ข้างๆแต่ไม่เดินออกมาอ่ะยอมเดินบนเสือแต่ไม่ออกเอามือเอื้อมออกไปเล่นก็ยังไม่ยอมออกทำไงก็ยังไม่ยอมออก
4: เก็บหอยมาให้แม่หน่อย
1: แล้วหลอกล่อไปเก็บล่อเอาหอยโยนมาเก็บหอยให้แม่ซิเก็บหอยให้ยายซิเขาก็ค่อยๆหยิบแล้วก็หลอกล่อด้วยการโยนหอยไปให้ไกลขึ้นเขาก็ค่อยเอื้อมไปหยิบนะคะหยิบมาให้อ่ะก็ยังหยิบถึงอยู่รอบต่อไปก็โยนไปให้ไกลขึ้นเขาก็เอื้อมไม่ถึงแต่เขาต้องทำไงดีเขาก็จะสังเกตเห็นเราใส่รองเท้าเขาก็ใส่บ้างเอารองเท้ามาใส่บ้างมันก็เกิดการพัฒนาทำให้เขาเกิดการเรียนรู
5: ้เหยียบรองเท้าเลยเราหอยได้แม่เก่งแม่

0: อย่างการเล่นเนี่ยเขาก็ได้สัมผัสได้มีสังคมกับเพื่อนๆได้หยิบนู่นหยิบนี่การสังเกตการมองเห็นรสชาติหรือว่าการได้ยินนะคะมันเป็นการสร้างพัฒนาการเขาได้ทั้งหมดเลย
1: คุณแม่คะดูแล้วเป็นเด็กที่ระวังตัวสูงนะคะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าก็ไม่แปลกเพราะว่าถ้าเด็กเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆหรือถ้ายังไม่เคยได้สัมผัสเลยเท่าที่จําความได
0: ้
1: ก็จะมีปฏิกิริยาแบบนี้เกิดขึ้นมั้ยคะคุณหนู
0: ใช่ค่ะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยใหม่สําหรับเขาหมดเลยนะคะถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยมีความรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยหรือว่าไม่รู้จักสิ่งนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่กล้าที่จะไปสัมผัสนะคะแต่คราวนี้เราอยากให้เขาเรียนรู้ใช่มั้ยคะเราต้องให้เขาสัมผัสคุณพ่อคุณแม่ต้องค่ะคุณพ่อคุณแม่จะต้องมีกลยุทธ์หรือว่าวิธีการที่จะหลอกล่อใช่ไหมคะอย่างที่คุณนกเล็กทำเนี่ยหลอกล่อว่าอ่ะลองดูซิทำอย่างนี้ทำได้ไหมทำยังไงก็ได้ให้เด็กมีความรู้สึกว่าปลอดภัยมันไม่ได้ทำอันตรายมันไม่ได้เจ็บไม่ได้ทำให้เรารู้สึกแย่ขนาดนั้นเนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของพัฒนาการคือเด็กเนี่ยจะค่อยๆรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของอันนี้จะเห็นได้ชัดจากเรื่องสัมผัสคือทรายเนี่ยมันจะเป็นสัมผัสที
2: ่เจอแบบใหญ่ๆที่
0: ใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ให้เขาเดินก่อนแต่ว่าถ้าคุณค่าแต่คุณแม่ให้เขาเล่นด้วยมือก่อนเด็กก็จะเริ่มรู้จักเริ่มเข้าใจว่ามันก็ไม่ได้แบบรู้สึกแย่ขนาดนั้นหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะค่อยๆเริ่มเดินบนทรายได้ตอนนี้เดินได้ยังคะ
3: เดินได้แล้วค่ะนี่เพิ่งพาไปทริปเมื่อวันพ่อมาย
0: อมเดินบนทรายแล้ว
3: เดินบนทราย
1: โอ้เล่นน้ำสนุกเลยค่ะ
3: สนุกเลยไม่ยอมขึ้น
1: โอ้ดีจังเลยค่ะเล่นทรายมีลูกถูกใจเล่นทรายไหมค่ะ
0: ค่ะ
1: เอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้พักให้ถูกใจเล่นกันสักแป๊บนึงนะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมห้ามพลาดเพราะว่าเราจะมีเรื่องราวดีๆจากหลักการ BBL นะคะที่สามารถนำมาประยุกต์ในชีวิตจริงแล้วก็จากเรื่องราวของคลิปที่ได้ชมกันเมื่อกี้นี้ด้วยนะคะว่าจะนำมาประยุกต์ใช้กับลูกหลานของเราให้เกิดการเรียนรู้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ยังไงสักครู่เดียวกับสมองดีสร้างได้ช่วงหน้าค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมยังคงอยู่กับคุณหนูวิทยากรของเรานะคะรวมถึงคุณแม่จากทางบ้านครูนกเล็กคุณแม่ของน้องถูกใจนั่นเองนะคะเมื่อกี้เราได้ชมคลิปที่ส่งมาประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศสำหรับช่วง0ถึง3ปีเป็นการเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจทีนี้อยากเรียนถามคุณหนูค่ะว่าจากคลิปที่ดูเนี่ยส่งเสริมการเรียนรู้อะไรของเด็กๆในช่วงวัยนี้บ้างคะ
0: ค่ะจากคลิปที่ดูนะคะคุณแม่ส่งมาในเรื่องของเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจนะคะคำว่าเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจหมายถึงอะไรคือเมื่อสักครู่คุณแม่อธิบายไปว่าคุณแม่ก็ไม่ตั้งใจแต่เรียนรู้ผ่านกิจกรรมนะคะแล้วก็ลูกเนี่ยได้เรียนรู้ด้วยตัวเองโดยที่ลูกก็ไม่รู้ว่าตอนนี้คุณแม่กำลังสอนอยู่ถูกไหมคะแต่ว่าได้ทำกิจกรรมตรงนี้เนี่ยคำว่าเรียนรู้โดยไม่ตั้งใจเนี่ยก็คือการเรียนรู้ผ่านสิ่งแวดล้อมคือเราไม่ได้บอกว่าต้องเรียนสิ่งนี้น
1: ะ
0: นะคะแต่ว่าเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะที่อยู่ใกล้ตัวเด็กแล้วเด็กเกิดความสนใจนะคะก็คือเมื่อสักครู่ที่คลิปที่ดูไปเนี่ยของการที่เขาสนใจอยากจะเล่นทรายแต่เขาเกิดความกลัวเกิดความกลัวขึ้นมาไม่แน่ใจ
1: กับสิ่
0: งใช่กับสิ่งที่เขากำลังจะไปเล่นอยู่เนี่ยแต่เขาสนใจอยากจะเล่นเพราะนั้นการเรียนรู้เกิดขึ้นตรงไหนพัฒนาการด้านการคิดของเขาเกิดขึ้นทันทีฉันจะทำยังไงถึงจะได้เล่นโดยที่ฉันไม่ต้องไปสัมผัสกับความกลัวตรงนั้นมันเกิดความคิดขัดแย้งขึ้นมาตรงส่วนนี้ใช่ไหมคะทำให้เกิดการเรียนรู้คราวนี้สิ่งที่น้องถูกใจทำคืออะไรเขาเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบและลองผิดลองถูกนะคะถ้าคุณแม่เห็นเนี่ยเอ๊ะก็คือจะดูว่าเอ๊ะแล้วเขาทำยังไงกันถึงจะแบบออกไปได้ถูกไหมคะอันนี้จะเป็นเรื่องของการเรียนแบบคุณแม่จะเห็นชัดมากเลยแล้วก็ลองผิดลองถูกคือขยับไปนิดนึงขยับไปนิดนึงมันยังถึงอยู
1: ่ใช่มันยังทรายทีละเล็กทีละน้อย
0: มันยังถึงอยู่ยังได้อยู่ขยับไปจนถึงแบบขอบเสือแล้วก็เอื้อมไปเอาหอยค่อยๆตัดทรายขึ้นมาเนี่ยค่ะเป็นการลองผิดลองถูกคือทำยังไงได้ฉันไม่ต้องสัมผัสตรงนี้แต่ฉันจะเล่น

0: ะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าน้องเริ่มมีการแก้ปัญหาแบบเด็กๆขึ้นมาละเนี่ยพัฒนาการเกิดขึ้นจากการเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจ
1: ดูเหมือนน้องถูกใจพยายามทุกวิถีทางที่จะไม่เหยียบไม่เอาเท้าเนี่ยไปโดนทรายเลยนะคะแต่ก็ยังเล่นสนุกได้อยู
0: ่
1: จนกระทั่งเรียนรู้มองจากคุณแม่เห็นคุณแม่ใส่รองเท้าใส่รองเท้าบ้างแล้วก็ลงไปใกล้ชิดสัมผัสกับตัวทรายมากขึ้นจนทุกวันนี้ก็เล่นได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลินเลย
0: ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ถ้าจะดูกันอีกทีเนี่ยจะเห็นว่าเขามีวิธีการแก้ปัญหาหลายสเต็ปมากเลยนะคะตั้งแต่บอกว่าขยับไปใกล้ใกล้ๆกับการเรียนแบบโดยการใส่รองเท้า
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละขั้นเนี่ยมันเป็นพัฒนาการทั้งนั้นเลยนะคะเราจะเห็นว่าโอ้ตั้งแต่เด็กที่เล่นไม่ได้จนไปถึงเล่นได้เล่นอ่
1: ะ
0: ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการทำเนี่ยมันเห็นชัดมากนะคะว่าเด็กเรียนรู้จริงๆ
1: ค่ะอย่างนี้ระหว่างเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่เหตุการณ์ที่น้องเองยังไม่อยากจะเล่นไม่อยากมีส่วนร่วมอะไรแบบนี้เราสามารถสอนอะไรระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับลูกเราได้บ้างไหมคะ
0: ได้หลายอย่างนะคะ
1: ตั
0: วอย่างเช่นว่าโดยการให้เขาสัมผัสเองนะคะให้รู้เองว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นอันตรายแล้วก็จะไม่ทำให้เขาจะต้องกลัวกับความกลัวที่เขามีอยู่นะคะซึ่งมันอาจจะเป็นนิทานก็ได้เล่าผ่านนิทานก็ได้ในเรื่องของทรายในเรื่องของหาดทรายทำให้เด็กเนี่ยมีความสนใจอยากจะไปสัมผัสมันมากขึ้นหรือว่าอาจจะทำกิจกรรมบางอย่างที่มันมีทรายเข้ามาเป็นส่วนประกอบแล้วก็ได้สัมผัสจริงๆขึ้นมาใช่ไหมคะพอเขารู้สึกว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เห็นอย่างที่คิดอะไรเงี้ยเขาก็สามารถที่จะกล้าที่จะลงไปได้แต่สำหรับเด็กเล็กในวัยนี้เนี่ยนิทานจะเป็นสิ่งที่ช่วยได้มากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองคือตัวละครในนิทานนั้นถ้าตัวละครในนิทานนั้นหรือว่าเป็นเพื่อนตัวละครในนิทานนั้นเป็นลูกหนูหรือลูกปูอะไรเงี้ยที่เดินตามแม่ปูไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปสู่สิ่งที่เขาไม่รู้จักหรือยังไม่เคยสัมผัสได้
1: หรือว่าอย่างถ้าลูกมีตัวการ์ตูนตัวโปรดในนิทานแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องอย่างเช่นตุ๊กติ๊กไปเที่ยวทะเลอะไรแบบนี้เขาดูแล้วก็โอ้โหเที่ยวทะเลสนุกแบบนี้อยากไปบ้างเรื่องราวในนิทานก็สามารถนำลูกสู่อีกโลกหนึ่งเปิดโลกกว้างให
0: ้
1: ในด้านที่เขาอาจจะยังไม่เคยหรือว่าไม่กล้าได้
0: ใช่ไ
1: หม
0: คะ
1: เพราะอย่างโน้ตเองลูกอยู่ในวัยนี้เหมือนกันค่ะ2ขวบก็เริ่มจะแบบความคิดเป็นตัวของตัวเองไม่ค่อยฟังแม่บ้างสอนอย่างทำอย่างเวลาอยากให้ทำอะไรเล่านิทานเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยค่ะพอเล่าไปเขาก็ทำตามได้อย่างง่ายดายเชื่อนิทานมากกว่าเชื่อแม่นะคะ
0: ถูกต้องค่ะตัวละครในนิทานคือคนที่ใกล้กับมากที่สุดเป็นเพื่อนของเขาหรือเป็นตัวเขาเองเพราะฉะนั้นเด็กจะยินดีจะทำตามตัวละครในนิทานมากกว่าทำตามที่คุณพ่อคุณแม่บอกเพราะงั้นเราอาจจะต้องใช้กลยุทธ์ตรงนี้ในการที่โน้มน้าวให้เขาทำกิจกรรมบางอย่าง
1: ค่ะจากคลิปที่คุณแม่ครูนกเล็กเนี่ยนะคะได้ส่งเข้ามาเราได้เรียนรู้แล้วก็มีหลักการ BBL อะไรที่อยู่ในคลิปที่ได้ใช้กับลูกใช้กับเด็กๆบ้างคะ
0: ในส่วนของตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะคุณแม่เนี่ยจะมีวิธีการจัดการถึงแม้คุณแม่จะบอกว่าก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วคุณแม่มีวิธีการที่จะจัดการให้ลูกเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะคะโดยการเป็นตัวอย่างนะคะโดยการที่เรียกว่าอะไรนะคะโน้มน้าวใจคือหาวิธียังไงก็ได้
2: ไม่บังคับเขาว่าจะต้องขยันขยอทำสิ
0: ใช่นะคะ
2: คือเราก็ทำเหมือนเป็นกุศโลบายหลอกล่
0: อ
2: ไปเขาก็เพลินไปอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะถ้าเราสังเกตดูตอนแรกเนี่ยนะคะถ้าตอนที่คุณยายอุ้มมาแล้วก็จะให้เขาลงไปเขากลัวมาก
1: เกาะเหมือนแบบว่า
0: ใช่แน่นเลย
1: ไม่
0: ปลอดเลยนะคะบอกว่าไม่กล้าเลยแล้วก็ร้องตรงนั้นเนี่ยพอถ้าคุณแม่บังคับต่อไปเนี่ยเด็กจะกลัวไปเลยจะไม่ชอบตรงนี้เราบอกว่าลิมบิกเด็กปิดลิมบิกคือหมายถึงว่าสมองส่วนอารมณ์เขาเนี่ยปิดทันทีเลยไม่เล่นไม่เอาแล้วกลัวร้องไห้เลิกแล้วอาจจะกลัวทรายไปอีกนานแต่ว่าคุณแม่ไม่ได้ทำแบบนั้นก็ปูเสือ
1: ไม่เอาก็ไม่เอาเราไม่อยู่พื้นที่ปลอดภัยเซฟโซนของลูกนะ
0: คะใช่ค่ะแล้วค่อยๆขยับออกไปในลักษณะแบบนี้ก็คือช่วยให้กระตุ้นเราบอกว่ากระตุ้นหรือเปิดสมองส่วนที่เป็นส่วนอารมณ์ของเขาให้เบิกบานขึ้นอยากรู้อยากทำมากขึ้นเพราะนั้นเด็กในวัยนี้เนี่ยพอเขารู้สึกว่ามันโอเคนะอยากทำและอยากเล่นเขาก็จะค่อยๆที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองโดยไม่ต้องมีใครบังคับ
1: แล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะคะที่พี่หูหนูบอกว่าสำคัญเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะกับเด็กๆในเรื่องของอาหารกายอาหารใจที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ประสิทธิภาพตามพัฒนาการของลูกรักของเราอันนี้เป็นยังไงคะคุณแม่ที่ได้ทำคลิปอีกตัวนึงตัวนี้ด้วยค่ะ
2: ค่ะในเรื่องของอาหารกายอาหารใจเราก็ดูแลเขามาตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะ
1: คะ
2: แล้วก็ใส่ใจในเรื่องอาหารการกินตั้งแต่
1: สำคัญมาก
2: ค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้มองถึงเน้นแต่เรื่องนั้นอย่างเดียวเราก็พูดถึงอยากให้เขาพัฒนาการดีตั้งแต่ในครรภ์
1: สามารถกระตุ้นได้ตั้งแต่อยู่ในท้องคุณแม่เลย
2: ค่ะก็ศึกษาดูในวิดีโอคุณหมอ
1: คุณแม่ทำอะไรบ้างที่คิดว่าโอ้ได้ผลเนี่ยลูกเราคลอดออกมาแล้วมันเกิดมาจากเรื่องที่เราทำกับเขาตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องอะค่ะ
2: ร้องเพลงร้องเพลงเป็นนิทานเพลง
1: ตั้งแต่ท้องได้กี่เดือนคะ
2: โอ้ท้องได้ตั้งแต่ประมาณ5เดือนที่เขาเริ่มดิ้น
1: ค่ะ
2: ก็เริ่มร้องเพลงร้องเพลงแล้วตบท้องเบาๆนะคะเป็นจังหวะไปอะไรอย่างเงี้ยก็พอดีว่าได้นิทานเพลงมาก็ร้องเพลงนั้นนะคะซ้ำๆ
1: เพลงเดิมเลยคุณแม่ร้องอะไรแฮปปี้ก็ร้องไปเรื่อยๆ
2: ใช่ค่ะก็จนกระทั่งใกล้คลอดแต่สังเกตว่าทุกครั้งที่เรามีการร้องแล้วก็คลอดท้องเขาจะมีการตอบสนองค่ะเขาจะดิ้นตลอด
1: ค่ะโหดีจังเลยเรื่องจริงอย่างเด็กตอนที่อยู่ในครรภ์ของเราประมาณ5เดือนประสาทสัมผัสทางด้านการได้ยินก็สร้างหูนี่สร้างครบสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นก็ได้ยินคุณแม่พูดคุยอะไรถึงแม้จะผ่านน้ำคร่ำก็ตามทำนองการพูดคุยของคุณแม่ก็เด็กก็จำได้ดีแม้กระทั่งวันคลอดออกมาถ้าได้ยินเสียงที่เคยได้ยินในท้องก็อุ่นใจนะคะและอย่างเรื่องของอาหารกายได้ดูแลยังไงต่อเนื่องหลังจากคลอดออกมาบ้างคะ
2: ก็ให้ดื่มนมแม่ทานนมแม่จนกระทั่งขวบ2เดือน
1: ดีจังเลยค่ะ
2: น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากไม่ป่วยเลยค่ะอันนี้ดีจริงๆแล้วก็พัฒนาการเขาดีมากเขาคว่ำตั้งแต่ได้ประมาณ2เดือนกว่าๆก็คว่ำแล้วแต่ปกติเด็กประมาณ3เดือน
1: ค่ะ3 4 5เดือน
2: ใช่ค่ะ
1: กว่าจะคว่ำ
2: ตั้งเลย
1: พัฒนาการวัยสุขภาพแข็งแรงจริงๆนมแม่ก็เปรียบเสมือนทั้งอาหารกายแล้วก็อาหารใจด้วยเพราะว่านอกจากได้โภชนาการที่ดีครบถ้วนได้ภูมิต้านทานจากคุณแม่ยังมีเรื่องของเวลาเราอุ้มเขาทานนมสัมผัสซบตาอกกอดลูกจะอบอุ่นมากๆเลยนะคะ
2: ใช่ก็เวลาทานนมก่อนจะนอนก็เปิดเพลงนิทานแล้วก็เพลงกล่อมเด็กค
1: ุ
2: ณพ่อเขาก็ไลฟ์เพลงกล่อมเด็กใส่อินสามแล้วก็เสียบให้ฟังก่อนนอนทุกคืนเลยตั้งแต่เล็กๆเลยอย่างเงี
1: ้ยดีจังเลยถูกใจเลยดูเป็นเด็กอารมณ์ดี
2: อ
1: ยู่ตลอดเวลาด้วย
0: ตามที่คุณแม่ได้บอกมานะคะคุณนกเล็กบอกมาว่าเนี่ยตั้งแต่เด็กอยู่ในน้องถูกใจอยู่ในท้องเลยเนี่ยคุณแม่ร้องเพลงเปิดเพลงให้ฟังในขณะเดียวกันเคาะไปด้วยนะคะเด็กจะได้ในเรื่องของจังหวะด้วยนะคะอันนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยเกิดการเรียนรู้แล้วแล้วพอเขาคลอดออกมาเนี่ยเพลงเดิมๆของเขาเนี่ยมันก็ยังอยู่ในวังวนของการคิดหรือสมองของเขาอยู่คุณแม่ก็สามารถที่จะร้องพอเขาร้องเพลงนี้ได้พอแม่ร้องเพลงนี้เนี่ยถ้าเกิดเด็กร้องไห้เนี่ยบางทีเนี่ยเด็กจะรับรู้ได้ทันทีเลยเขาจะรู้สึกปลอดภัยได้ทันทีเลยไม่แน่ใจว่าคุณแม่เคยสังเกตตรงนั้นด้วยหรือเปล่า
1: เคยไหมคะเคย
2: พิสูจน์เวลาเขางอแงมากๆก่อนเพราะว่าเขาจะชอบงอแงมากๆตอนง่วงนอนจะนอนเด็กง่วงนอนจะงอแงมากก็ร้องเพลงตบก้นร้องเพลง
0: แล้วเขาก็จะสงบลงถูกไหมคะเพราะว่าเขาเรียนรู้ตั้งแต่อยู่ในท้องแล้ว
1: ดีจังเลยของรถเองก็พิสูจน์เรื่องนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าร้องก็ร้องตั้งแต่5เดือนพอรู้มาว่าดีกับลูกก็ร้องมาเลยเพลงหนึ่งร้องไปเรื่อยๆพอวันคลอดน้องคลอดธรรมชาติก็เลยขอว่าคุณหมออยากให้ลูกกินนมแม่เร็วๆอะไรเงี้ยเอามากระตุ้นนมแม่เลยระหว่างที่ลูกแบบยังทานนมแม่ไม่ได้ก็เริ่มงอแงเริ่มร้องไห้แล้วร้องเพลงที่เคยร้องให้เขาฟังตอนอยู่ในท้องตั้งแต่5เดือน
0: หยุด
1: ร้องแล้วก็เงี่ยหูฟังเลยตั้งแต่แรกคลอดเขาก็รับรู้ได้จริงแล้วเกิดพัฒนาการดีด้วย
0: ใช่ค่ะอันนั้นพิสูจน์ได้ชัดเจนมากเลยนะคะอีกอย่างนึงที่เราพูดถึงอาหารกายอาหารใจเนี่ยนอกเหนือจากที่คุณแม่เป็นคนให้แล้วเนี่ยทุกคนที่อยู่ในครอบครัวก็มีส่วนที่จะให้อาหารใจกับเด็กเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นคุณตาคุณยายที่เราเห็นอยู่ในคลิปนะคะคุณพ่อนะคะทุกคนเนี่ยคือส่วนประกอบของการให้อาหารใจนะคะคุณตาคุณยายเนี่ยช่วยดูแลน้องนะคะน้องถูกใจตั้งแต่เริ่มต้นเลยไหมคะ
2: คุณยายมาดูแลตั้งแต่ค ลอดเลยตั้งแต่วันแรกที่คลอดเลยก็มานอนอยู่ที่โรงพยาบาลด้วย
0: เพราะฉะนั้นน้องก็จะรู้สึกว่าเขามีสังคมที่ปลอดภัยจะเราจะเห็นว่าน้องถูกใจเนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่าไม่ห่วงตัวคือไปกับคนนี้ก็ได้คนนั้นก็ได
1: ้ค่ะนี่ก็ไปกับทีมงานแล้วนะคะ
0: คือหมายถึงว่าเป็นมิตรแล้วก็ร่าเริงแจ่มใสนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยอยู่

0: ในสภาวะแวดล้อมที่ค่อนข้างจะอบอุ่นนะคะมีหลายๆคนที่เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะรู้จักเปิดตัวเข้าสู่สังคมได้ง่ายขึ้นนะคะอันก็เป็นส่วนหนึ่งของอาหารใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะความรู้สึกปลอดภัยที่จะเข้าหาผู้คนได้นะคะแล้วตรงนี้เนี่ยเราถามว่าแล้วการที่เด็กได้รับอาหารกายอาหารใจเนี่ยมันจะช่วยพัฒนานอกเหนือจากเรื่องร่างกายยังไงบ้างนอกเหนือจากเรื่องอารมณ์อย่างไรบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาหารกายอาหารใจเนี่ยเปรียบเสมือนรากของต้นไม้ต้นไม้จะเจริญเติบโตได้เนี่ยจะต้องมีอาหารส่งเสริมมาจากทางรากนะคะเด็กที่มีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยก็จะสามารถที่จะพาตัวเองไปสู่การเรียนรู้ที่ดีขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องการคิดเขาจะไม่กลัวที่จะคิดเขาจะไม่กลัวที่จะลงมือทำเพราะเขารู้สึกว่ารากฐานเขามั่นคงปลอดภัยอย่างที่น้องถูกใจแสดงให้เราเห็นว่าเออทำอย่างนี้ถึงแม้ฉันจะกลัวทรายแต่ฉันกล้าที่จะแบบทำตามที่แม
1: ่
0: ขยับเข้าไปได้อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่ได้รับอาหารใจจากคนรอบข้างจะมีความได้เปรียบมากกว่าในการเรียนรู้
1: สุดท้ายนี้อยากให้ทั้งสองท่านได้ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านเริ่มจากคุณแม่ของเราก่อนเลยนะคะคุณครูนกเล็กถึงเรื่องของหลักการ BBL ที่สามารถนำไปใช้กับลูกแล้วก็ดูแลลูกของเราให้เติบใหญ่อย่างสมบูรณ์ทั้งกายและใจค่ะ
2: ค่ะก็ต้องฝากไว้ถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะบางทีเราเลี้ยงเขาเนี่ยเราอย่าไปมุ่งเน้นแต่อาหารภายนอกคือสภาพจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
1: ค
2: ่ะก็จะทำให้เขาเติบโตมาเป็นเด็กที่ดีแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตได
1: ้ค่ะสุดท้ายขอทำแนะนำจากพี่หูหนูวิทยากรของเราด้วยค่ะ
0: จริงๆคุณแพะคุณแม่คุณนกเล็กพูดไปเนี่ยชัดเจนมากเลยเป็นความเข้าใจที่ชัดเจนมากๆคือเราไม่ได้หวังพึ่งแต่สิ่งแวดล้อมภายนอกหรือว่าอาหารที่เราให้เข้าไปจากภายนอกแต่ว่าความใส่ใจเวลาที่มีคุณภาพที่คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองให้กับเด็กอันนั้นคือสิ่งสำคัญที่สุดเราบอกว่าเราอยากให้ลูกเราฉลาดเพราะฉะนั้นเราต้องลงทุนกับสิ่งนี้ด้วยการให้เวลาด้วยการให้ความรักนะคะด้วยการใส่ใจเขาให้มากที่สุดตั้งแต่เขายังอยู่ในท้องของเราจนเขาเติบโตขึ้นมานะคะเขาจะเรียนรู้ได้อย่างสมวัยขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่และปกครองและคนที่อยู่รอบข้างค่ะสมองดีสร้างได้จริงๆนะคะ
1: ค่ะสมองดีสร้างได้นะคะคุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคนที่อยู่ใกล้ชิดกับลูกที่สุดเลี้ยงดูลูกมาตั้งแต่เล็กๆนะคะเป็นคนสำคัญที่จะช่วยให้เขาเติบใหญ่ได้อย่างเต็มที่รวมไปถึงสามารถจัดเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมแล้วก็ดีที่สุดให้กับลูกของเราได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณวิทยากรของเราทั้งสองท่านนะคะขอบคุณคุณนลินีโสรนสุทธิค่ะนักจัดการความรู้อาวุโสนะคะสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะรวมถึงคุณแม่ของเรานะคะคุณครูนกเล็กค่ะคุณจิรพัฒน์สุการทงคุณแม่ของน้องถูกใจขอบคุณน้องถูกใจด้วยนะคะตอนนี้ไปเที่ยวเล่นพัฒนาการอยู่แล้วด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมครั้งหน้านะคะมาพบกับผู้ชนะการประกวดค่ะโครงการประกวดคลิปสั้นสมองดีสร้างได้ในช่วงวัย3ถึง7ปีจะเป็นใครและเป็นเรื่องราวของคลิปอะไรนั้นน่าสนใจมากๆห้ามพลาดนะคะครั้งหน้านั่นเองวันนี้เราทั้ง3คนต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในสมองดีสร้างได้สวัสดีค่ะ

0: ตอนที่5เพลงแม่กลเพลงโตขึ้นอยากเป็นอะไร
1: เด็กๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันบ้างจ๊ะโตขึ้นอยากเป็นอะไร
2: ครูสอนนักเรียน
1: โตขึ้นอยากเป็นอะ

อยากเป็นอะไรเป็นเชฟทำอาหารทั้งวันต้อง

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าสอนเรียนการ์ตูนเต้นฝันฟันบินจันวันขยันเซียนที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลเพราะมีตัวนอหนูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: อย่างกรณีน้องเพชรเนี่ยเคย
1: ร้อย
0: เยอะด้วย
1: 60กว่า
0: เส้น
1: ใช่
2: แต่การของร้อยไมล์เนี่ยแบบในความรู้สึกของสัญญาแพทย์เนี่ยมันรู้สึกว่ามันทำให้เกิดพังผืดเนี่ย
0: ขนาดคุณหมอบางเคสยังไม่กล้าเลาะเลยแต่ผู้สาวเลาะนะ
1: ผู้สาวขาเลาะ
0: เราเป็นผู้สาว
1: เป
0: ๊ะแค่นี้พอ
1: โอเคได้ไป
0: สวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบรายการที่จะพาทุกคนนะคะไปตามจริงกันว่าทำแบบไหนถึงจะดูดีกินอย่างไรให้ถูกต้องจะเสริมตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณเองทุกปัญหาจะได้รับไขข้อสงสัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะมาเป็นตัวแทนในการไขข้อสงสัยไปด้วยกันค่ะและเรื่องราวในวันนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับเรื่อง face lift ยกกระชับหน้าดึงหน้ามีเรื่องไหนบ้างที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาค้นหาคำตอบไปพร้อมกันนะคะ1. face lift เหมาะกับใครช่วยเรื่องอะไรบ้างดึงหน้าดึงได้ทั้งหน้าที่เหี่ยวส่วนไหนไม่เหี่ยวอย่าดึงหรือเปล่ายกกระชับหน้าเสร็จแล้วตาหูจมูกปากรูปหน้าจะเปลี่ยนไปหรือไม่และอาหารต้องห้ามที่ห้ามกินหลังดึงหน้าคืออะไรโอ้โหห้ามพลาดเลยนะคะปัญหาด้านความงามที่คนจำนวนมากต้องประสบเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นก็คือใบหน้าเริ่มสูญเสียความกระชับตึงๆและหย่อนคล้อยไปแล้วจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้างช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะกับสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้เราจะมาไขคดีในหัวข้อ face lift ยกกระชับหน้าดึงหน้าและวันนี้นะคะซาร่าก็ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยเอกนายแพทย์คชินวัฒนวงศ์สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและ maxillofacial คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะและผู้ที่จะมาช่วยซาร่าไขข้อสงสัยนะคะและมาเป็นโจทย์ในวันนี้ด้วยนะคะก็คือแขกรับเชิญของเราค่ะน้องเพชรชนะภูมิเขว่องค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ีคุณหมอด้วยนะคะเอาละค่ะหลายๆคนนะที่สนใจตอนนี้มีคำถามเกิดขึ้นมากมายแล้วมีประเด็นหลายคนมากเลยที่สนใจในเรื่องของการยกกระชับหน้าดึงหน้าก่อนอื่นถามประเด็นนี้เลยค่ะว่า face lift เหมาะกับใครและช่วยเรื่องอะไรบ้างคะคุณ
2: ก็ face lift ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นการยกกระชับดึงหน้าก็เหมาะกับคนที่หน้าหย่อนคล้อยแล้วมันจะมีรอยหิวย่นตามธรรมชาติที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกมันดึงลงมาพวกนี้ก็จะสังเกตว่าถ้าพออายุมากขึ้นแก้มมันจะเริ่มแบบมันค่อยๆลง
0: มา
2: คอก็มีเหนียงๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมาะที่จะใช้วิธีการยกกระชับใบหน้าเพราะว่าใช้วิธีอื่นมันก็ไม่ได้ผลนะเหมือนผ้ามันหย่อนมากแล้วต้องเย็บดึงขึงมันขึ้นไปใหม่ใช่ขึงมันขึ้นไปใหม
0: ่นี่สำหรับน้องเพชรมาทำไมคะหน้าเราตึงอยู่แล้ว
1: ก็หาหมอง่ายปกติอะก็หาหมอเหมือนกัน
0: ประสบการณ์เรายังไงบ้างคะ
1: ประสบการณ์ของเพชรส่วนใหญ่ก็เพชรจะเป็นคนมีแก้มอยู่แล้วแล้วแก้มมันจะย้อยลงปกติอะไรเงี้ยก็ใช้บอดลิปบ้างร้อยไหมบ้างแล้วก็แบบเป็นพวกฉีดแฟตอะไรพวกนี้ให้หน้ามันกระชับยกขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งมันต่างจากเฟสลิปอันนี้ใช่ไหมครับ
2: ก็คืออันนั้นมันได้นิดหน่อยถ
0: ้
2: าพวกร้อยไหมหรือว่าเลเซอร์หรือฉีดบอดอะไรเนี่ยมันจะไปแค่ทำให้กล้ามเนื้อที่เกิดรอยตีนกาอะไรเงี้ยมันขยับน้อยลงรอยตีนกามันก็น้อยลงแต่ที่บอกว่ามันจะยกขึ้นไหมอะไรเงี้ยมันบางคนเขาก็ว่ายกแต่มันน้อยมากเท่าที่ถามมา
0: ค่ะก็แสดงว่าในกรณีที่น้องเพชรเคยทำเนี่ยอย่างพี่ก็เคยทำเหมือนกันพวกโบสพวกทำเลเซอร์ไฮฟูหรือไม่ก็ร้อยไหมโอ้โหจี๊ดมากที่สุดของที่สุดเอาพุ่งตรงร้อยไหมผ่าตัดเถอะผ่าตัดเจ็บขนาดนั้นอะแต่ก็ถามว่าการที่แผลมันจะหายมันจะค่อนข้างเร็วกว่าผ่าตัดนั่นเองใช่ไหมคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยการยกกระชับหน้าแบบที่เราได้กล่าวไปเนี่ยก็คือจะไม่ถาวรเหมือนกับการผ่าตัดอย่างที่คุณหมอบอกว่าคนที่ควรจะทำก็คืออายุเยอะแล้วหรือมีปัญหาว่าผิวหน้าหย่อนคล้อยจริงๆหรือมีกรณีที่แบบเป็นเหมือนแบบหน้าผิดรูปอะไรอย่างเงี้ยคะคุณหมอ
2: ก็ส่วนใหญ่ถ้าหน้าผิดรูปมันจะต้องไปวิเคราะห์อีกทีว่าผิดจากอะไรผิดจากกระดูกหรือเปล่
0: า
2: หรือผิดจากกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยซึ่งมันจะคนละประเด็นกันครับคือโดยหลักๆก็จะช่วยยกกระชับการหย่อนคล้อยในใบหน้าปกติมากกว่าหรือบางคนแบบผิวเขาอาจจะเหมือนฝรั่งเนี้ยผิวเขาแก่เร็ว
0: จริง
2: นะ
0: หนูแหละ เป็นคนแบบผิวแบบดูถึงแม้ว่าน่าจะดูเด็กแต่ผิวแก่มาก
2: หรือคนเคยอ้วนแล้วผอมเนี้ยหน้ามันก็จะดูเขียวลงมาเพราะหนังมันเคยยืดแล้วไงพอผอมแล้วมันหดลงมาอย่างเงี้ยครับ
0: การผ่าตัดลิฟต์หน้าก็สามารถช่วยทำให้ผิวกลับมาตึงได
2: ้ครับใช
0: ่แล้วการที่สมมติว่าคนที่เข้ามาปรึกษากับคุณหมอค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องผิวหรือว่าคนที่แบบคนที่อ้วนแล้วอยากทำหน้าเล็กขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่างกรณีนี้ช่วยไหมคะ
2: ก็คือถ้าอ้วนแล้วหน้าเล็กแล้วมันยังไม่เหี่ยวเงี้ยเราก็อาจจะให้ไปอย่างอื่นก่อนเพราะว่าพออายุน้อยๆมันเริ่มทำมันมีแผลเป็นถึงแม้เราจะพยายามซ่อนแล้วเนี่ยบางคนก็ยังมีอะไรเงี้ยคือมันอาจจะไม่คุ้มกันอาจจะไปลองเลเซอร์ดูก่อนไหมหรืออาจจะอย่างที่ว่าไปทำร้อยไหมอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่เคยมีประสบการณ์ร้อยไหมนะแต่ว่าเคยเจอไหมที่ร้อยแล้วมันอักเสบก็เลยรู้สึกว่ามันจะคุ้มไหมกับความเสี่ยงอะไรเงี้ย
0: อย่างกรณีน้องเพชรเนี่ยเคยร้อยช่วงไหนคะที่เรากังวล
1: ของเพชรตอนนั้นช็อตหมอเขาร้อยเป็นเขาเรียกไหม TO มันจะมี2แบบถูกไหมฮะที่มันเป็นแบบว่าร้อยเยอะๆกลางปลากับแบบที่ดึงเลยขึ้นไป
0: มัดขึ้นตรงไป
1: แต่นั้นผมไม่เคยผมเคยแต่แบบเป็นติดๆแต่ผมก็โดนไปหลาย
0: เข็ม
1: 60กว
0: ่าเส้น
1: ใช่แต่ว่ามันก็ช่วยในเรื่องรูปหน้าเพราะว่าผมเป็นคนรูปหน้ากลม
0: ของพี่เป็นรูปหน้ารูปไข่
2: คือหลักการของร้อยเ

0: มายเนี่ยแบบในความรู้สึกของสัญญาแพทย์เนี่ยมันรู้สึกว่ามันทำให้เกิดท้องผืดไงมันก็เลยแบบไม่รู้ว่ามันช่วยจริงเปล่าเพราะว่ามันเกิดท้องผืดพอตอนมาล้อดึงหน้าเนี่ยมันล้อยากขึ้นด้วยแล้วไหมบางทีร้อยไปตั้ง60เส้นเนี่ยโอ้โหท้องผืดเยอะมาก
1: ตายแล้ว

0: เหี่ยวเดี๋ยวนี้เขาก็จะพยายามไปใช้วิธีอื่นจะเว้นว่าไม่เหี่ยวแต่ว่ามันตกลงมามันก็ดึงชั้นกล้ามเนื้อขึ้นไม่ได้บางทีหน้าเขาตกมาเหมือนผ้านวมตกลงมา
1: หมอพูดซะเห็นข่าวใครนับผ้านวมเจ็บนะ
0: คือฝรั่งหน้าเป็นเหมือนผ้าแพรงบางๆมันจะย่นแบบจิบๆๆๆมาพอดึงแล้วมันเห็นว่ามันตึงขึ้นชัดแต่คนไทยเนี่ยหน้ามันแบบ
1: หน้าผ้านวม
0: ผ้านวมมันห้อยแบบเหมือนผ้านวมห้อยลงมาการยกมันเลยแบบเหมือนต้องยกผ้านวมยกที่กล้ามเนื้อเข้าไปให้ตึงเดี๋ยวบางทีก็ต้องมีดูดไขมันแถวใต้คางเพื่อให้มันเห็นแบบแนวคางอะไรเงี้ยใช่
2: เร
0: ีย
2: กว่า
1: เห็นเขาเร
2: ีย
1: กว่า
0: เขาจอลาย
1: โอ้ยชาร์จครับ
2: แล้วอย่างนี้แบบว่าถ้าแบบเราไม่ได้หน้าเหี่ยวแต่แบบว่าเราสามารถดึงได้ทุกส่วนของหน้าไหมครับบางคนแบบว่าอุ้ยตาข้างนี้มันตกมาข้างเดียวเงี้ยดึงขึ้นไปหรือแบบอุ้ยมุมปากด้านนี้มันแบบยกไม่เท่ากัน
1: เหมือนง่ายๆว่าดึงทีเดียวได้ทั้งหน้าอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ก็มันคือเราซ่อนแผลอยู่ตามไรผมอ่ะยิ่งไกลๆแรงมันจะยิ่งน้อยเพราะว่าเราไม่สามารถมาเย็บดึงมุมปากจากตรงแก้มได้เลยไงแผลมันชัดไงก็เลยแบบว่าอะไรที่มันแบบยิ่งไกลๆแรงดึงมันจะน้อย
1: ค่ะ
0: ถ้าเอาโดยหลักการแล้วเนี่ยมันสำหรับการคลี่อะไรที่มันห้อยๆยับยับมากกว่า
1: ค
0: ือถ้าต้องการแบบจะเปลี่ยนรูปแบบมุมปากเลยอะไรเนี้ยบางทีอาจจะไม่ได้ตามตั้งใจอย่างนั้น
2: ส่วนใหญ่ก็จะดึงแค
1: ่ส่วน
2: กรอบหน้าขึ้นไป
0: ใช่ใช่แต่ว่าบางคนเขาก็ไปตัดตรงมุมปากให้เป็นรอยยกเงี้ยซึ่งถ้าศัลยแพทย์ตกแต่งบางทีก็กลัวแผลเป็นเพราะว่าการมีแผลเป็นขึ้นมาแล้วมันแก้ยาก
1: ก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะว่าคนที่เหมาะในการจะดึงชับหน้าคือคนที่มีอายุมีผิวที่เหี่ยวเพราะฉะนั้นจะทำให้สามารถเห็นชัดเจนเห็นผลชัดเจนว่ามีการยกกระชับผิวหน้าขึ้นแต่ถ้าในกรณีเด็กๆแบบนี้เด็กแบบนี้เนี่ยเด็กๆแบบนี้ก็แค่แบบใช้พวกชั่วคราวก็ได้เลเซอร์ก็ได้เพื่อให้ไม่ต้องมีแผลเป็นมากหรือพักฟื้นนานเพราะว่าอย่างของซาร่าค่ะมีปัญหาเรื่องหนังตาตกค่ะหนังตาคือแน่นอนผ้านวมตกมาปิดตาแล้วหนูก็เลยแบบกลัวการผ่าตัดช่วงแรกก็คือกลัวเพราะว่า1มันต้องพักฟื้นแล้วหนูก็ต้องทำงานไม่ได้อย่างน้อยก็เลยปรึกษาว่าเอ้ยถ้าจะทำยังไงให้แบบสามารถแบบตาดูเฉียวขึ้นหนูก็เลยไปร้อยใหม่2เข็มก็คือบริเวณตรงนี้จุกนึงกับจุกนึงแล้วก็เขาก็จะมามัดปมตรงนี้หนูก็คือ2จุกนั้นจนมาถึงตอนนี้ก็ยังตกเหมือนเดิม
0: ก็อย่างที่ว่ามันร้อยไหมเนี่ยมันโดยหลักการแล้วมันไม่น่ามีแรงดึงมากเพราะมันเป็นแค่ไหมแล้วก็ช่วงแรกอาจจะรู้สึกว่ามันตึงๆเพราะว่ามันมีปฏิกิริยาของร่างกายทำให้มันเกิดผังผืดขึ้นมานะแต่พอความตึงนั้นมันหายไปมันก็หย่อนมาที่เก่าก
1: ลับมาที่เดิมเพราะฉะนั้นแล้วการยกแบบกระชับแบบผ่าตัดจะเห็นผลมากที่สุด
0: ใช่ใช
1: ่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามอีกหนึ่งประเด็นที่เขาบอกว่ายกกระชับหน้าเสร็จแล้วตาหูจมูกปากรูปหน้าจะเปลี่ยนไปไหม
0: จริงๆแล้วโดยหลักการมันไม่เปลี่ยนเพราะว่าพวกนี้เป็นโครงสร้างที่มันโดนขึงอยู่กับกระดูก
1: ค่ะ
0: แต่ว่าตรงมุมปากเนี่ยถ้าเย็บดึงแรงๆเนี่ยบางทีบางคนก็ปากก็กว้างขึ้นด้วยเพราะว่ามันสามารถดึงก็ต้องคุยกับหมอว่าจะดึงขนาดนั้นหรือเปล่า
1: คุณหมอสมมติว่าอย่างรูปเป็นกรณีศึกษาแล้วกันนะคะของซาร่าเนี่ยแน่นอนผิวผ้าแพรผิวแบบว่าดูเหี่ยวแบบเหี่ยวเป็นผิวไม่ละเอียดนั่นเองค่ะแล้วก็เวลาเรายิ้มเยอะๆเนี่ยจะเริ่มมีรอยสมมติว่าหนูจะยกกระชับของหน้าเนี่ยการผ่าตัดเนี่ย
0: คุณมันก็ดึง
1: มันจะมีส่วนไหนบ้างคะที่สามารถทำได้บ้าง
0: ก็ส่วนใหญ่แก้มที่มันตกเนี่ยมันยกขึ้นได้
1: ก็มีส่วนแก้ม
0: แล้วก็พวกขมับหางคิ้วอะไรเงี้ยมันก็ยกขึ้นได้
1: ขมับตัวอุ้ยแค่คือไปทางหน้าได้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ฮะแล้วก็ถ้าดึงหน้าผากบางทีหน้าผากที่ห้อยมันก็ยกขึ้นได
1: ้
0: บางคนแบบมีรอยย่นหน้าผากเยอะๆอย่างเง
1: ี้
0: ยก็เหมือนคลี่มันออก
1: ค่ะ
0: หรือใต้คางมีเหนียงเงี้ยมันสามารถไปตัดไอ้เส้นที่มันเป็นแบบให้มันตึงขึ้นเย็บกระชับแต่ถ้าทำแบบเยอะกว่านั้นบางคนก็ไปตัดต่อมน้ำลายตัดอะไรให้มันแบบคอยิ่งดูเล็กลงบางคนต่อมน้ำลายมันใหญ่แล้วมันตุ่ยออกมาเงี้ยเขาก็เข้าไปตัดต่อมน้ำลายออกบางต่อมมันตัดได้เย็บกระชับให้คอมันเรียบขึ้นอะไรเงี้ยงั้นบางคนเหมือนมีลูกกระเดือก3ลูกเพราะมันมีต่อมน้ำลายอะไรเงี้ย
1: มีคนตัดลูกกระเดือกไปด้วยไหม
2: ไม่น่ามีนะ
1: เพื่อบอกว่าอยากแบบว่าไม่อยากให้เห็น
0: เ
1: หลาออก
0: ครับก็ทำได้
1: ทำได้แล้วก็ยกกระชับขึ้นไปอีกที
0: ครับ
1: พอได้ฟังแบบนี้แล้วตามจินตนาการของคนทั่วไปเลยเนี่ยสมมติว่าเราดึงยกกระชับหน้าตัดออกให้ตึงทุกอย่างละการ แสดงอาการแสดงสีหน้ามันมี

0: ผลไหมคะคุณหมอ
1: ก็โดยหลักการแล้วถ้าเราไม่ไปตัดโดนเส้นประสาทที่ควบคุมกล้ามเนื้อใบหน้าเนี้ยมันก็จะไม่มีผลแต่ผ่าตัดพวกนี้มันมีความเสี่ยงเพราะว่ามันใกล้เส้นประสาทที่เลี้ยงกล้ามเนื้อบนใบหน้าก็ต้องคุยกับคนไข้ว่าแบบมีความเสี่ยงแต่ว่าเท่าที่ทำมาหมอยังไม่เคยตัดแต่ว่าถ้าซวยไปตัดก็ถือว่าสุด
2: กรณีพิเศษ
0: คุณหมอใช้คำง่ายๆเลยถ้าซวยไปตัด
1: คือแบบเราถ้าไปเจอหมอที่แบบว่าประสบการณ์น้อยหรือไม่ชำนาญอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ใครชำนาญแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยไม่ควรไปตัดเพราะว่ามันต้องเรียนรู้มาพอสมควรว่ามันตำแหน่งนี้มันมีเส้นประสาทต้องอย่าไปตัดแต่บางทีมันอาจจะไปโดนชั่วคราวก็คืนกลับมาได้โดยไปตัดขาดถาวรเนี่ยมันก็ไม่คืน
0: ใช่เพราะช่วงนี้ก็น่ากลัวมากคลินิกเสริมความงามเกิดขึ้นเยอะมากมายแล้วคนก็เลยคิดว่าแบบทำวิธีนี้อาจจะดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่เราก็ไม่รู้ว่าผู้ชำนาญจริงๆแล้วเขาอาจจะมีวิธีแนะนำแบบอื่นหรือว่ามีกรณีอื่นที่แบบอย่าทำเลยดีกว่านะอะไรค่ะคุณหมอเคยเจอเคสอะไรแบบยากๆไหมคะในการยกกระชับหน้า
1: ก็บางคนฉีดซิลิโคนมาแล้วมันห้อยมันย้อยอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: พวกนี้บางทีการเข้าไปล้อก็ยากแล้วแถมแบบเป็นก้อนซิลิโคนเป็นอะไรอย่างเงี้ย
0: ต้องเอาออกก่อนไหมคะ
1: ก็ควรจะออกแต่บางทีมันอยู่ในตำแหน่งที่เราคิดว่าล้อไปเนี่ยต้องโดนเส้นประสาทแน่ๆเราก็ไม่กล้าล้อน
0: ะ
1: ก็เอาออกได้บางส่วนก็ต้องคุยกับเขาว่ามันอาจจะไม่ได้หมดเลยน
0: ะ
1: แล้วมันอาจจะกลายเป็นหลุมเป็นบ่อเพราะพวกนี้ฉีดไว้ตื้นเนี่ยการล้อหนังก็บางเพราะหนังบางมันก็ไม่เรียบเหมือนคนที่หนังปกติมันก็จะยาก
0: ค
1: ือมันอยู่ที่ความกล้าของหมอด้วยคือถ้ากล้ามากก็เสี่ยงมากก็เหมือนคนขับรถเร็วเงี้ยกล้าล้อกล้าอะไรบางทีก็ไปโดนเส้นประสาทโดนเส้นเลือดอะไรเงี้ย
0: แต่อย่างนี้ก็คือต้องได้มีการคุยกับทางคนไข้เรียบร้อยแล้วว่าเธอยินยอมหรือเปล่าใช่ไหม
1: แต่ว่าถึงยอมถ้าเป็นผมก็ไม่ทำให้
0: ไม่แนะนำ
1: เพราะว่าตอนคุยยอมพอเกิดเรื่องแล้วไม่ยอม
0: ต้องเป็นเรื่องอีกนะคะน
1: ี
0: ่ขนาดคุณหมอบางเคสยังไม่กล้าเลาะเลยแต่ผู้สาวเลาะนะ
2: ผู้สาวขาเลาะ
0: เราเป็นผู้สาว
2: เป
0: ๊ะแค่นี้พอ
2: โอเคได้ครับแล้วปกติคุณหมอเนี่ยครับผมปกติคุณหมอทำเคสไหนตรงไหนอะไรยังไงบ้าง
1: ก็ถ้าที่หน้าก็ส่วนใหญ่ก็ดึงหน้ากับดึงคอเป็นส่วนเป็นหลักเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่หน้าผากเขาบอกดึงแล้วมีแผลอย่างนี้ก็กว้างเขาก็ไม่เอาส่วนส่องกล้องเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยได้ช่วยแก้ปัญหาให้เขาตรงคิ้วเนี่ยถ้าคิ้วตกว่าบางทีเราก็แนะนำเป็นแบบตัดเหนือคิ้วเลยก็เย็บซึ่งอาจจะแผลเป็นมีบ้างแต่ว่าพอนานๆไปแผลมันจางลงแต่ว่าบางคนเขาปัญหาเขาเรื่องคิ้วมันตกจริงๆก็ถ้าดึงด้วยวิธีอื่นคิ้วมันไม่หายตกครับ
0: และแน่นอนที่สุดค่ะเมื่อกี้เราก็ได้คุยไปเรื่องบางส่วนแล้วในการลิฟต์หน้านะคะยกกระชับหน้าหรือว่าดึงหน้าให้ตึงนั่นเองแต่ว่ายังมีอีกหลายประเด็นเลยค่ะที่น่าสนใจเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของสวยหล่อขอสืบแล้วนะคะเรายังค้างกันที่ประเด็นในเรื่องของ face lift นั่นเองยกกระชับหน้าดึงหน้านะคะและแน่นอนประเด็นหลายๆคนนะคะก็น่าจะมีคำถามว่าหลังจากที่ทำแล้วเนี่ยจะต้องมีวิธีการดูแลตัวเองไงบ้างเดี๋ยวถามประสบการณ์จากน้องเพชรก่อนละกัน
2: ก็แน่นอนว่าหลายๆคนคงจะเห็นอยู่แล้วว่าเวลาเราแบบไปผ่าตัดอะไรมาไม่ว่าจะแบบทั้งร่างกายเนาะแล้วก็ทุกคนจะชอบพูดว่าห้ามกินไข่นะห้ามกินทุเรียนนะเดี๋ยวมันจะแผลหายช้านะอันนี้มันเกี่ยวไหมครับ
1: คือโดยหลักการแล้วอาหารมันไม่ได้มีข้อห้ามอะไรคือแต่ว่าถ้าผ่าตัดดึงหน้าเนี่ยมันเลาะกล้ามเนื้อเลาะไอ้พังผืดเลาะอะไรหนังผิวหนังเยอะเนี่ยเรากลัวเรื่องเลือดออกนั้นผมก็จะแนะนำคนแค่ว่าอย่ากินอาหารรสจัดจ้านมากรสเผ็ดหรือว่าตื่นเต้นหรือว่าสูบบุหรี่หรือกินเหล้าแอลกอฮอล์เพราะว่ามันไปกระตุ้นความดันเลือดให้มันสูงขึ้นแล้วก็มันมีความเสี่ยงที่เลือดมันจะออกมาคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดหลังผ่าตัดของดึงหน้าคือเลือดออกแล้วมันเกิดเป็นเลือดคั่งแล้วก็จะตามมาด้วยแผลไม่ติดหนังตายอะไรเงี้ยที่สูบบุหรี่เนี่ยเป็นความเสี่ยงของการดึงหน้าเลยเพราะว่ามันจะทำให้หนังที่ดึงตึงๆเนี่ยมันตายได้ครับสูบบุหรี่บางทีเราก็อยากให้งดก่อนดึงหน้าด้วยซ้ำ2อาทิตย์อย่างเงี้ย
0: จริงๆคนงดเลยนะเพราะจริงๆแล้วสูบบุหรี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้หน้าเขียวแล้วก็หน้าแก่แล้วก็ไม่ได้แก่อะไร และผิวนะคะก็คือสมรรถภาพด้วยทางร่างกายแบบช้าลงปอดแบบทำงานช้าลงนี่เขาจะต้องดึงจริงๆต้องดึงผิวปอดเ
2: ลยนี่ก็แปลว่าระยะเวลาในการพักฟื้นของแต่ละที่ที่เราจะทำเฟซลิฟต์มันก็ต่างกัน
1: ก็อย่างน้อยต้องมี7วันถ้ายิ่งดึงเยอะก็ความเสี่ยงก็หนักขึ้นก็ในช่วงแรกคือ7วันที่เรากลัวเรื่องเลือดออกคือบางคนไปออกกำลังกายไปอะไรเงี้ยจริงๆอยากให้นอนพักเยอะ
0: ๆ
1: คือลดกิจกรรมให้อยู่แบบนิ่งๆอะไรเงี้ย
0: ก็เซฟตัวเองให้ร่างกายได้ฟื้นฟูดีที่สุดให้หายก่อนแล้วค่อยไปทำกิจกรรม
1: เพราะว่าถือว่าเป็นการผ่าตัดใหญ
0: ่
1: คือแต่ว่ามันจะไม่ค่อยเจ็บคือดึงหน้าเนี่ยไม่ค่อยเจ็บคนไข้จะมาบอกเลยไม่ค่อยเจ็บ
0: หลังทำใช่ไหมคะ
1: ใช่หลังทำช่วงทำก็ไม่เจ็บเพราะดมยาสลบเลย
0: ไม่เจ็บแล้วไม่รู้สึกตัวด้วย
1: ไม่รู้สึกตัวสลบไปเลย
0: แต่ก็คือการผ่าตัดดึงหน้าก็อย่างที่บอกว่ามีส่วนที่1ทำให้ผิวหน้าดูเต่งกระชับย้อนวัยได้และยังสามารถปรับรูปหน้าได้บางส่วนนะคะคุณหมอ
1: ก็ได้นิดหน่อยคือบางคนเขาฉีดไขมันเติมเข้าไปด้วยพวกที่แบบมีขมับตอบหรือแก้มตอบเงี้ยก็ระหว่างดึงหน้าก็ฉีดเติมเข้าไปคนอายุมากคือไขมันมันหายไปกระดูกหายไปกระดูกมันละลายครับมันก็จะเป็นการแบบเต็มขึ้น
0: เ
1: ขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้หลักการใหม่คือดึงหน้าแบบเพิ่มวอลลุ่มด้วยคือวอลลุ่มมันหายไป
0: สมมติว่าซาร่าเป็นคนที่หน้าผากเป็นคนคิ้วต่ำแล้วกันก็คือหน้าผากสูงแล้วกันประมาณนี้ถ้าหนูอยากจะแบบลดหน้าผากให้มันเล็กลงเนี่ยช่วยไหมการใช้วิธ
1: ีนี้ต้องยอมมีแผลที่ไตอะไรผมเพื่อดึงให้ผมมันต่ำลงมาหา
0: อยากมีผมต่ำ
1: ใช่ใช่คือดึงก็เป็นการย้อนทางแทนที่จะดึงหน้าผากขึ้นก็ดึงผมลงมาหามีฝรั่งคือ
0: มี
1: มาให้ทำแบบมาจากต่างประเทศแต่ว่าต้องยอมรับว่ามันจะต้องมีแผลตรงไหล่ผมนิดนึงเพราะว่าเป็นการขยับให้ผมมันมาข้างหน้าเพราะหนังหัวเรามันขยับได้นิดหน่อยอาจจะมาสักเซนหนึ่งหน้าก็เปลี่ยนไปเยอะ
0: โอ้ยน่าสนใจแล้วเอาแล้ว
2: แต่พอแผลหายมันก็คือมันก็เนียนแบบ
1: ก็มันก็เป็นแผลซิกแซกมันก็จะดูเพลินๆมันไม่ค่อยสังเกตไม่ค่อยชัดครับ
0: แล้วอย่างนวัตกรรมเทคโนโลยีในช่วงนี้ค่ะที่มีวิธีไหนให้แผลเห็นน้อยไหมคะ
1: ไม่ค่อยมันแล้วแต่ผิวฮะถึงแม้จะพยายามแบบเย็บอย่างดีมีเลเซอร์มีซิลิโคนเจลมีอะไรก็บางทีบางคนก็ไม่ดีก็มี
0: แล้วการดึงหน้าผ่านกล้องล่ะคะคุณหมอ
1: ก็มันจะซ่อนสามารถซ่อนแผลอยู่ในไหล่ผมแล้วก็แผลจะเล็กๆนะครับแต่จริงถึงแต่ก่อนโอเพ่นเนี่ยแผลก็อยู่ในผมนะมันก็ไม่ค่อยเห็นแต่ว่ามันดูน่ากลัวเพราะมันเหมือนถลกหนังใช่ไหม
0: คุณหมอเคยเห็นหน้าข้างในของคนไข
1: ้เห็นหมดนะ
0: เฮ้ยคุณหมอว้าวอ่ะ
1: เห็นในสมองก็มี
0: โอ้โ
1: หบางทีก็ต้องกะโหลกแตกก็ต้องผ่าเข้าไปซ่อมกะโหลกอะไรนี้ก็มีในเคสอุบัติเหตุอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
2: แล้วมันต้องโกนผมไหมครับ
1: ก็ถ้าส่วนใหญ่ดึงหน้าผากเราก็จะโกนเฉพาะตรงที่เราจะเย็บอ่ะ
0: คร
1: ับ
2: แล้วกล้องนะฮะถ้ากล้อง
1: กล้องก็อาจจะไม่ต้องโกนอาจจะโกนนิดเดียวตรงที่จะเจาะกล้องลงไป
0: แล้วตอนเจาะกล้องลงไปสามารถถ่ายรูปข้างในได้ไหมคะ
1: มีต่อ
0: ถ่ายได้
1: ทีวีต่อทีวีดูได้ต้องมองผ่านกล้องหรือว่ามองผ่านจอทีวี
0: ค่ะแล้วเครื่องมือที่จะเข้าไปทำการแบบเย็บหรือผ่าตัดก็คืออยู่ในกับตัวกล้องเลยหรือเปล่า
1: ส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยมีเย็บมีแต่ตัดเลาะไอ้ตรงแบบทั้งคือที่มันดึงคิ้วลงล่างให้มันยกขึ้นหรือไปตัดกล้ามเนื้อบางส่วนออกเพื่อลดรอยย่นเนี่ยมันก็จะง่ายกว่าไปผ่าในช่องท้องกล้องที่หน้าผากเนี่ยมันจะแค่เลาะกล้ามเนื้อรออะไรเงี้ย
0: ผ่าในช่องท้องขึ้นมา
1: คือพวกแม่บางคนผ่าพวก
2: ไส้ติ่ง
1: อะไรอย่างเงี้ยที่มันจะต้องมีตัดมีเย็บใช้เครื่องมือเยอะกว่า
2: อ๋อ
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของเทคนิคของคุณหมอ
1: ใช่ใช่
0: เราก็อาจจะรู้แบบผิวเผินนะเพราะเราจะไปเป็นหมอ
2: ตอนแรกก็คุณคิดก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าส่องกล้องเข้าไปแล้วมันจะไปทำยังไงแบบว่ามันเป็นรูเล็กๆแล้วเข้าไปแบบ
0: ยังไง
1: ก็คือมันจะมีเครื่องมือข้างนึงเป็นกล้องแล้วก็ข้างนึงเอาไว้แยกเครื่องมือเพื่อไปตัดไปอะไรอย่างเงี้ยเครื่องมือก็จะเล็กๆแต่ว่าตรงนี้ระยะมันสั้นๆเองมันไม่ไกลมากครับแล้วก็มันก็ไม่ยากมากมันสามารถลงมาถึงจากหน้าผากมาถึงคิ้วมันนิดเดียวพี่แต่เขาไม่อยากมีแผลใหญ่ก็ใช้กล้องเข้าไปเพื่อดูพื้นที่จะได้ไม่ไปตัดโดนเส้นประสาทไม่ไปตัดโดนเส้นเลือด
0: อยากเข้าไปดูพื้นที่เหมือนกันแบบว่าตรงนี้ปล่อยเช่าตรงนี้ตรงนี้ไว้ปลูกบ้านนะ
1: ทำรีสอร์ทท
0: ำรีสอร์ทบ้านนะคะโอเคได้ฟังขนาดนี้แล้วก็รู้สึกกระจ่างมากพอสมควรในทุกๆประเด็นที่พูดไปนะคะเรื่องของการยกกระชับหน้าหรือว่าดึงหน้า face lift นั่นเองนะคะโอ้โหทำให้รู้สึกว่าอ่ะช่วงเวลาก็สำคัญผ
2: ิ
0: วก็สำคัญแล้วก็การดูแลตัวเองก็สำคัญเหมือนกันน้องเพชรมีอะไรอยากถามเพิ่มเติมไหมคะ
2: จริงๆวันนี้ก็รู้เยอะแล้วนะครับผมทั้งอาหารการกินทั้งการดูแลตัวเองแล้วก็เหมาะกับอะไรบ้างเนี่ยก็รู้สึกว่ามาครั้งนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับตัวเองเยอะมากเลยเตรียมตัวละ40เดี๋ยวต้องมาหาหมอแล้ว
0: อายุ40ในมือเป็นข้อมูลที่ดีเหมือนกันเรื่องช่วงวัยของเรานะคะง
2: ั
0: ้นเดี๋ยวให้คุณหมอแนะนำละกันสำหรับใครที่สนใจอยากจะยกกระชับหรือดึงหน้าเนี่ยคุณหมอมีอะไรอยากจะแนะนำไหมคะ
1: ก็คือถ้าจะทำก็ต้องศึกษานิดนึงว่ามีหมอที่ทำมีความเชี่ยวชาญไหมสถานที่ทำเนี่ยปลอดภัยไหมเพราะว่ามันเป็นผ่าตัดใหญ่ก็คือเกิดมีเหตุการณ์ฉุกเฉินก็ช่วยชีวิตเราทันไห
0: ม
1: แต่ว่าก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นบางทีพอรวมๆแล้วค่าใช้จ่ายดึงหน้ามันสูงบางคนเขาก็ไม่ไปทำโรงพยาบาลที่มาตรฐานเงี้ยเกิดพอมีปัญหาขึ้นมาคราวนี้ก็บางทีมันก็น่าเสียดายคือทำศัลยกรรมมันต้องปลอดภัยด้วย
0: ค่ะสำคัญ
1: ครับ
0: จริงๆเข้มด้วยมากๆเลยค่ะแน่นอนที่สุดนะคะวันนี้ใครที่มีความสนใจและการที่อยากจะยกกระชับหน้าหรือดึงหน้าหรือว่าดูเทปนี้อยู่น่าจะได้ข้อมูลไปเยอะมากพอสมควรนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสำคัญมากๆเลยอยู่ในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักเพราะว่าเรื่องของการผ่าตัดมันไม่ใช่เรื่องเล็กมันคือเรื่องใหญ่มันคือสามารถถึงชีวิตได้เพราะฉะนั้นคนที่จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนั่นเองนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยจริงๆค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราในวันนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยเอกนายแพทย์ชินวัฒนวงศ์ค่ะสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะรวมถึงแขกรับเชิญของเราในวันนี้ด้วยน้องเพชรชนะภูมิเทวงค่ะ
2: ขอบคุณ
0: หมอด้วยนะคะวันนี้สนุกมากๆเลยเอาละค่ะสำหรับ EP หน้านะคะรายการสวยหล่อขอสืบจะพาไปไขข้อสงสัยประเด็นความสวยความหล่อเกี่ยวกับเรื่องอะไรห้ามพลาดนะคะแต่วันนี้รายการสวยหล่อขอสืบขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณคุณหมอมากค่ะ

เราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุก

ที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อผักกาดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุก

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: วันนี้อาบันมีเกมที่จะมาชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกไปด้วยกันนะคะคำถามง่ายนิดเดียวค่ะง่ายจริงหรือเปล่านะให้เลือกค่ะว่าระหว่างผู้ชาย2คนที่อาบันจะยกตัวอย่างต่อไปเนี้ยใครที่นับว่าเป็นคนโรคจิตระหว่างชายคนที่1ค่ะคนนี้นะคะชอบไปสอยกางเกงในของชาวบ้านมาสะสมเป็นคอลเลกชันส่วนตัวและชายคนที่2คนนี้เนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่ามีคนกำลังแอบสะกดรอยตามเขาตลอดเวลาและคนที่สะกดรอยตามเขานั้นเป็นเจ้าหน้าที่จากองค์กรข้ามชาติค่ะตอบค่ะให้เวลา3วินาทีค่ะ3 2 1ถ้าเกิดใครตอบว่าชายคนแรกเป็นคนโรคจิตคำตอบนะคะผิดค่ะเสียใจด้วยค่ะจริงๆแล้วนะคะคนแรกนะคะไม่ได้ถือว่าเป็นคนโรคจิตนะคะแต่นับว่าเป็นคนที่มีความผิดปกติทางจิตใจและความผิดปกติทางเพศหรือมีการพัฒนาการทางจิตใจที่ผิดปกติค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือชายคนที่2ค่ะที่นับว่าเป็นคนโรคจิตถ้าใครตอบผิดข้อแรกไปนะคะไม่ต้องเสียใจค่ะอาบันให้แก้ตัวค่ะคำถามข้อที่2เลยดีกว่านะคะให้เลือกเหมือนเดิมเลยค่ะว่าใครถือว่าเป็นคนโรคจิตทางการแพทย์นะคะระหว่างชายคนที่1ชายคนที่1ได้ยินเสียงที่จะขู่ฆ่าเขาค่ะหรือชายคนที่2ที่ถ้าเกิดเดินมาถึงนะคะแล้วเห็นโต๊ะเนี่ยไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมีของวางเต็มไปหมดเลยเขาจะรู้สึกเครียดมากจนทำอะไรต่อไม่ได้จนกว่าจะจัดวางเรียงทุกอย่างนะคะทำความสะอาดวางทุกอย่างให้ตรงเป๊ะเป็นเท่ากันหมดเลยเป๊ะเป๊ะเป๊ะถึงจะทำอะไรได้ตอบค่ะว่าเป็นใครคะที่ถือว่าเป็นคนโรคจิต3 2 1ตอบค่ะใครที่ตอบว่าชายคนแรกเป็นคนโรคจิตคุณตอบถูกต้องค่ะยินดีด้วยนะคะหากใครเลือกคำตอบว่าเป็นชายคนที่2นะคะผิดค่ะชายคนที่2เนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นคนโรคจิตแต่ถือว่าเขามีอาการของโรคย้ำคิดย้ำทำซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะคำถามทั้ง2ข้อนี้ก็เป็นการบอกข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของโรคจิตแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีข้อมูลเยอะแยะเลยนะคะเราคงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญของเราเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันกับศาสตราจารย์นายแพทย์มโนจหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเราไปทำความเข้าใจร่วมกันเลยค่ะเวลาคนที่เป็นโรคจิตเภทเขาได้ยินเสียงที่แว่วอยู่ในหูเขาเนี่ย
1: แบบนึงคือมาคุยกับเราโดยตรงอีกแบบนึงก็จะเป็นเสียงคน2คนคุยกันเรื่องของเรา
0: แต่หันไปนี่คือไม่มีใครถูกไหมคะ
1: ไม่มีใครเขาได้ยินจริงๆนะครับแล้วพอเรารักษาก็ดีขึ้นฉันได้ยินแต่ไม่สนใจมันอยากจะพูดให้มันพูดไป
0: คุณหมอคะเวลาเราเห็นคนที่แบบไปแบบทำมองคนอื่นแอบส่องกางเกงในของคนอื่นเราชอบเรียกระดับเขาว่าไอ้โรคจิตมีอาบานเลยสงสัยว่ามันเป็นการเรียกที่ถูกต้องไหมคะในความหมายเชิงของทางด้านการแพทย์นะคะ
1: ไม่ถูกนะครับคือคำว่าเป็นโรคจิตเวชไอ้โรคจิตวงเล็บเวชโรคจิตเวช
0: อ่ะ
1: ก็เรียกแบบทางบ้านก็เรียกว่าโรคจิต
0: ค่ะเราตกวงเล็บเวทไป
1: ใช่ถ้าโรคจิตเนี่ยในทางการแพทย์จะหมายถึงเป็นคนไข้ที่มีอาการประสาทร้อนประสาทร้อนหูแว่วหรือมีอาการหลงผิดเราเรียกว่าคนไข้โรคจิต
0: ค่ะแล้วอย่างที่ดีแบบว่าพาดหัวข่าวตามหนังสือพิมพ์อะค่ะเช่นฆาตกรต่อเนื่องฆาตกรโรคจิตอันนี้นะคะคุณหมอนี่คือนับว่าเป็นโรคจิตหรือยังคะ
1: ไม่ดีก็ไม่ใช่เหมือนก
0: ัน ไม่ใช่เหมือนกัน
1: ส่วนหนึ่งเขาเป็นโรคจิตมีประสาทหลอนมีหลงผิดนะแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่ส่วนใหญ่เขาจะมีปมบางอย่างจะเป็นโรคจิตเวทก็ยังไม่ใช่เลยนะฮะก็เป็นเรียกว่าเขามีความผิดปกติทางด้านความคิดบางอย่าง
0: ค่ะก็แสดงว่าเราใช้ความหมายผิดไปทุกวันน
1: ี
0: ้คือแค่ใช้สื่อในแบบชีวิตประจำวันแต่ว่าคนละความหมายกับทางการแพทย์
1: ครับซึ่งก็เป็นกันที่ใช้กันแพร่หลายอยู่แล้วนะซึ่งตรงนี้เราก็เข้าใจดีว่ามันไม่ใช่เป็นหมายถึงโรคจิตทางด้านการแพทย์
0: แล้วถ้าอย่างนั้นในเรื่องของทางการแพทย์ล่ะคะมีการแบ่งลักษณะของโรคจิตเอาไว้กี่ประเภทอะคะ
1: หลักๆเลยเราแบ่งเป็น3กลุ่ม
0: ครับ
1: กลุ่มแรกเขาเรียกว่าโรคจิตเภท
0: จิตเภท
1: สระเอพอสัมเภาทอทหาร
0: ค่ะไม่ใช่เพศสุด
1: เพศนี่สคิสโซฟรีเนียก็คือมีอาการหลักก็คือมีอาการประสาทหลอนโดยเฉพาะเรื่องของหูแว่วอีกอันนึงเราเรียกว่าโรคจิตหลงผิด
0: โรคจิตหลงผิด
1: โรคจิตหลงผิดนี่คือมีอาการหลงผิดอย่างเดียวแต่ไม่มีอาการแววไม่มีอาการประสาทหลอน
0: แล้วประเภทที่3ล่ะคะคุณ
1: ประเภทที่3ก็คือการโรคจิตจากเรื่องของการเสพสารเสพติดการใช้ยาบางตัวหรือเป็นโรคเช่นโรค SLE โรคเนื้องอกในสมองก็เจอได้นะฮะมีอาการเหมือนกับโรคจิตประเภทเลยก็มีก็เ ็หลักๆเลยก็จะมีอยู่3กลุ่ม
0: ค่ะคุณหมอเมื่อกี้พูดคำสำคัญมาคำว่าหูแว
1: ่
0: วอบันก็เลยสงสัยว่าเวลาคนที่เป็นโรคจิตเภทเขาได้ยินเสียงที่แว่วอยู่ในหูเขาเนี่ยมันต่างกับเสียงที่คนปกติอย่างเราได้ยินอย่างไรอะคะ
1: มีได้ทุกรูปแบบเลยนะมีตั้งแต่เสียงคลุมเครือผมก็จะถามเขานะว่าเสียงนี้ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงผู้ชายผู้หญิงบางคนบอกไม่ได้นะฮ
0: ะ
1: บอกมันคือมาพูดเป็นที่สำคัญคือนะคือเสียงเนี่ยจะพูดเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้เรียกสั้นๆไม่เรียกชื่อว่าแดงไปนอนได้แล้วอะไรเงี้ยแต่จะพูดเป็นประโยคยาวๆ
0: คุยยาว
1: ๆคุยยาวๆ
0: เขาคุยกับเราหรือว่าเราแค่บังเอิญได้ยินเสียงที่เขาเหมือนกับพูดไปก
1: ับ
0: เ
1: ราครับจะมีอยู่สองแบบแบบหนึ่งคือมาคุยกับเราโดยตรงอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นเสียงคนสองคนหรือ3คนคุยกันเรื่องของเราเช่นเราคนไข้กําลังผัดกับข้าวอยู
0: ่ค่ะ
1: ก็มีเสียงนึงบอกว่าดูสิทําเป็นขยันทํากับข้าวอีกเสียงนึงบอกเอ้าเค้าก็ทํากับข้าวอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้ว
0: ค
1: ่ะคนไข้ก็ดีผัดกับข้าวไปก็ฟังก็ได้ยินเสียงคน2คนเนี่ยคุยกันเรื่องของตัวเค้าเอง
0: แต่หันไปนี่คือไม่มีใครถูกมั้ยคะ
1: ไม่มีใคร
0: แล้วถ้าอย่างนั้นเสียงมันมาจากไหนอะคะคุณหมอ
1: เสียงคือเสียงมันเป็นจากเรียกว่าสารสื่อประสาทมันทํางานรวมไป
0: ค
1: ือบางครั้งเนี่ยเป็นเสียงเหมือนจากมาไกลๆก็มี
0: ค่ะ
1: บางทีเป็นเสียงที่ดังขึ้นมาในหัว
0: ค่ะ
1: เค้ารู้ว่ามันอยู่ข้างในหัวเค้าไม่ได้มาจากข้างนอกมีได้ทุกรูปแบบนะ
0: ค่ะ
1: แต่ที่สําคัญอันนึงคือคนไข้ไม่รู้ว่าตัวเองผิดปกติเค้าได้ยินจริงๆนะครับ
0: ค่ะ
1: เค้าไม่รู้ว่านี่คือเสียงแวว
0: เพราะว่าก็คือเสียงเหมือนกับที่อบันได้ยินคุณหมอพูดอยู่ตอนนี
1: ้ค่ะอันเวลาเสียงมาขู่ฆ่าเค้าก็จะกลัวมากเสียงบอกว่าเนี่ยหัวหน้าเนี่ยไม่พอใจที่คุณทําอย่างนี้นะหัวหน้าให้คนมาตามคนไข้ก็จะกลัวน
0: ะ
1: กลัวว่าจะถูกกลั่นแกล้งอะไรเงี้ยก็คือเขาก็จะตอบสนองกับเสียงนั้นแหละเหมือนกับเป็นเรื่องจริง
0: เพียงแต่ว่าสำหรับเขาคือมันไม่มีคนอยู่แน่นอน
1: แล
0: ้วนอกจากประเภทที่คุณหมอบอกว่าหูแว่วได้ยินเสียงคนมาขู่ฆ่าหรือว่ามาว่าเขาหรือว่าสั่งให้เขาทำเรื่องไม่ดีเนี่ยมันเป็นเสียงประเภทด้านลบอย่างนี้อย่างเดียวเลยเปล่าคะ
1: มีได้ทุกรูปแบบเลยนะครับมีทั้งมาชื่นชมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือบางทีมาเล่าเรื่องอนาคตให้ฟังก็มีนะครับว่าเดี๋ยวอีกหน่อยนะจะคุณจะได้ไปต่างประเทศนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หรืออีกหน่อยเนี่ยคุณต้องเตรียมตัวนะเพราะว่าจะมีโรคแตกอย่างเงี้ยนะฮะแล้วบางทีเขาก็จะเกิดความคิดบางอย่างขึ้นมาแบบกระทันหันเลยก็มีนะแล้วก็มีเสียงมาสับสนใช่แล้วคือเรียกว่าลักษณะเสียงที่เขาได้ยินเนี่ยจะมีเหมือนกับจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้
0: ค่ะ
1: โดยหลักๆแล้วที่เจอบ่อยๆมักจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีก็เป็นเรื่องขู่ฆ่าขู่ทำร้ายหรือเรื่องกดดันคนไข้จะมาบอกว่าเขามาพูดกดดันให้ผมเครียดกดดันให้ผมไม่ได้นอนเพราะว่าจะให้ผมเป็นโรคจิตที่เรากังวลและถือว่าเป็นความเสี่ยงนะคือเสียงที่มาบอกให้ทำร้ายตัวเอง
0: ค
1: ่ะเพราะคนไข้ก็บางคนก็เชื่อนะฮะก็ทำตามก็มีหรือบางคนเนี่ยรู้สึกทรมานกับเสียงนี้มากจนทำร้ายตัวเองเพราะว่าทนต่อไปไม่ไหวอ
0: ยากให้เสียงมันหยุดไปสักที
1: ใช่นอกจากเรื่องของอาการประสาทหลอนแล้วก็คือมีอาการหลงผิดด้วยเขาก็จะไม่ทราบว่าเราใช้คำว่าหลงผิดความหลงผิดนี่ก็คือความเชื่อผิดๆที่ฝังแน่น
0: มาจากการปลูกฝังเลี้ยงดูเหรอคะ
1: ไม่ฮะฝังแน่นก็คือมันเกิดขึ้นมาเองแล้วมันไม่สามารถแก้ได้เรื่องของเหตุผลฟิกซ์มากฝังแน่นมากเช่นสมมติว่าเอาอย่างนี้นะฮะถ้าสมมติว่าเราเข้าใจว่าหัวหน้าเนี่ยเขาแกล้งเราหัวหน้าก็เอาหลักฐานมายืนยันเนี่ยผมไม่ได้แกล้งคุณนะหาคนมาชี้แจงเราก็เคลียร์ก็
0: จบ
1: แต่ถ้าเป็นโรคจิตเนี่ยไม่ว่าจะเอาอะไรมายืนยันเขาก็ไม่แล้วใจ
0: นะก็ไม่พิจารณาหลักฐานเลยเลย
1: กันแกล้งอันนี้ทำเป็นหลอกจริงๆแล้วเนี่ยมีพวกซ่อนอยู่เบื้องหลัง
0: ค
1: ่ะหรือมาโรงพยาบาลก็คิดว่าเนี่ยหัวหน้าให้คนตามมาคอยมองเราอยู่อะไรเงี้ย
0: ค่ะคือปักใจเชื่อในเรื่องบางเรื่องแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาหลักฐานเอาเหตุผลต่างๆมาเพราะว่าตรงเนี้ยสมองของเขาก็คือบกพร่องในการใช้เหตุผลมาประกอบแล้วใช่ไหม
1: ครับเขาฝังใจเชื่อเลยถ้าหลงผิดว่าเรื่องของชาติที่แล้วเขากลับชาติมาเกิดเขาตรัสรู
0: ้
1: เขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนกับเป็นโรคอีกโรคหนึ่งเขาเลยนะฮะเวลาที่เราสังเกตเห็นคนไข้เนี่ยก็จะเห็นเป็นแบบคนไข้เขาจะอยู่กับโรคของเขาเองอันนึงนะจะเห็นว่าคนไข้นั่งคนเดียวแล้วพูดขมุกขมิบ
0: ค่ะค่ะ
1: บางทีก็อืมเดี๋ยวไป
0: ค่ะ
1: อะไรเงี้ยนะฮะหรือบางทีก็นั่งหัวเราะยิ้มคนเดียวก็มี
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็บางคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วก็คือเขาพูดตอบสนองกับเสียงอย่างเราเป็นจิตแพทย์นี่ก็จะรู้เลยนะคุยคนไข้ไปคุยอยู่แล้วบางทีคนไข้เงียบไปเลยนะ
0: ค่ะนี่ทำไมเขา
1: แล้วก็ถามทำไมถึงเงียบ เสียงมาบอกว่าไม่ให้พูดเงี้ยก็มีนะฮะ
0: อ๋อค่ะหรือมีกระทั่งว่าหันไปปรึกษาเสียงนั้นด้วยไหมคะก่อนที่จะตอบคุณหมอ
1: มี
0: ด้วยใช่ไหมคะ
1: มีบางทีก็ก่อนมาหาเนี่ยญาติจะบอกวันนี้จะพาไปหาหมอนะก็จะมีเสียงบอกว่าอย่าไปเล่าอะไรเยอะนะก็มีทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเวลาเราคุยคนไข้เนี่ยหลักการที่เราคุยก็คือคุยแบบเขาเรียกว่า respect อ่ะ
0: ค
1: ือคุยกับเขาเนี่ยแบบว่าเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคือเรื่องจริงสำหรับเขาเพราะฉะนั้นเราจะถามลักษณะสนใจว่าอยากรู้ว่าเป็นยังไงอย่างที่ยินเขาว่ายังไงบ้างแล้วคุณทำยังไงพอเราถามแบบต้องการเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเขาก็จะยินดีเล่าแต่บางเรื่องที่เสียงที่มาเล่ามาขู่มาอะไรบางอย่างที่เขาไม่กล้าเล่าคนอื่นฟังเนี่ยเขาจะเล่าให้เราฟัง
0: ต้องให้เขาไว้ใจแล้วก็เปิดใจจากการที่เรารับฟังเขาใช่ไหมคะ
1: แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ไปเสริมเขา
0: ค่ะบอกโอ้ถูกต้องแล้วเจ้านายคุณเกลียดคุณแน่นอน
1: เจ้านายคุณนี่แย่มากเนี่ยนะแต่เขาก็รับฟังเฉย
0: คุณหมอคะคนที่เขาเป็นโรคจิตอะค่ะเขาเริ่มเป็นตอนเขาอายุเท่าไหร่อะคะ
1: โรคจิตเภทเนี่ยนะฮะเป็นโรคจิตเรื้อรังมักจะเริ่มเป็นตอนอายุประมาณเรียนอยู่มัธยมปลายนะมัธยมปลายจนถึงเรียนเอาง่ายว่าช่วงนักศึกษาเนี่ยจน24 25นะว่าจะเกิด
0: มีชัดเจนมีข้อมูลชัดเจนเลยว่าจะเก
1: ิดอาการช่วงนั้นส่วนใหญ
0: ่เป็นที่แบบเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก
1: ที่เกิดบ่อยๆเกิดครั้งแรกเสร็จแล้วก็บางคนเป็นในตอนอายุ30ก็มีเรียนจบปริญญาตรีแล้วทํางานกําลังทํางานอยู่แล้วเกิดอาการขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วพอเป็นแล้วก็จะเป็นเรื้อรังเป็นเรื้อรังนี่คือตลอดชีวิตเค้าก็จะมีอาการช่วงที่เค้าอาการกําเริบเนี่ยก็จะมีอาการประสาทหลอนอย่างที่ผมบอกเนี่ยอาการหลงผิดมากๆอาการประสาทหลอนรุนแรง

0: จนเรียกว่ามันวันทั้งวันเขาอะอยู่กับเรื่องนี้ใช่ไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วพอเรารักษาก็ดีขึ้นพอดีขึ้นแล้วอาการของโรคก็จะซาลงพอซาลงก็จะมีอาการหลงเหลืออยู่บ้างเช่นเสียงมันก็เบาลง
1: ค่ะ
0: หรือได้ยินเสียงแต่เขาก็ไม่เชื่อฉันได้ยินแต่ไม่สนใจมันอยากจะพูดให้มันพูดไปก็มีได้หลายแบบดีขึ้นได้
1: ค่ะเรียกว่ามีทักษะในการแยกแยะแล้วก็
0: เริ่ม
1: แยกแยะได
0: ้ค่ะแล้วรู้ว่าตัวเองไอ้ที่เกิดขึ้นตัวเองเนี่ยมันไม่ปกติแล้วต้องทานยา
1: ก็บรรเทาลงไปเยอะ
0: บรรเทาลง
1: แล้วก็
0: หายไปหลายปี 2-3 ปีแล้วก็บางทีกลับมาเป็นใหม
1: ่ค่ะ
0: อันนี้ก็มีแต่ที่สำคัญก็คือต้องกินยาตลอดชีวิต
1: ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสมองของเราที่มันมีสาร
0: เหมือนกับ
1: ผิดปกติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินเข้าไปช่วยดูแลชดเชยทดแทนอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เหมือนกับเบาหวานอ่ะ
1: อ๋อค่ะ
0: เบาหวานถ้าเป็นก็เป็นตลอดชีวิต
1: ค่ะ
0: ซึ่งบางครั้งเราขาดยาซึ่งส่วนใหญ่โรคจิตเภทนี้อาการกำเริบนี่ที่เจอบ่อยที่สุดก็คือเป็นเพราะขาดยาที่เข้าใจผิดก็คือว่าคิดว่าขาดยาปุ๊บเป็นปั๊บแต่ไม่ใช่นะพอขาดยาไปสัก 5-6 เดือนแล้วอาการกลับมาเหมือนโรคจิตหลงผิดนี่อาการหลักก็คือมีแต่อาการหลงผิดบางคนก็มีอาชีพการงานดีนะดูไม่รู้เลยเขาก็จะไม่ยอมกินอาหารนะคิดว่ามีคนบังยาเนี่ย
1: พารานอยด์อย่างนั้นป่ะคะ
0: ใช่ครับคิดว่าผู้ครองนอกใจ
1: คิดว่าแบบคู่รักตัวเองนี่แบบต้องแอบมีชู้อยู่แน่ๆเลยนี่ด้วยป่ะคะ
0: ครับ
1: คุณหมอคะเมื่อกี้เนี่ยคุณหมอก็อธิบายถึงประเภทแรกก็คือโรคจิตเภทไปแล้วนะคะส่วนประเภทที่2ก็คือโรคจิตหลงผิดตรงนี้อบานสงสัยว่ามันมีความแตกต่างกับประเภทแรกอย่างไรอะคะ
0: โรคจิตหลงผิดนี่อาการหลักก็คือมีแต่อาการหลงผิดต่างจากประเภทแรกคือประเภทแรกจะมีหลงผิดมีประสาทหลอนโดยเฉพาะหูแว
1: ่
0: วแล้วก็มีพูดจาฟังไม่เข้าใจนะครับแต่ประเภทสองมีแต่อาการหลงผิดอย่างเดียวแล้วก็ที่สำคัญนะฮะก็คือนอกจากเรื่องหลงผิดแล้วบุคลิกอื่นๆเขาเนี่ยเรียกว่าเราดูแล้วจะไม่ทราบว่าเขาป่วย
1: จะดูปกติ
0: ดูปกติสามารถทำงานได
1: ้
0: บางคนก็มีอาชีพการงานดีนะดูไม่รู้เลยนะยกเว้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาการหลงผิดเขาเนี่ยเขาจะมีอาการขึ้นมาซึ่งต่างจากโรคแรกโรคจิตเภทเนี่ยคนไข้จะทำงานไม่ค่อยได้บุคลิกภาพก็จะเปลี่ยนไปเยอะ
1: คุณหมอช่วยกรุณายกตัวอย่างได้ไหมคะว่าอาการหลงผิดที่ว่านี่เป็นยังไง
0: คืออาการหลงผิดเนี่ยในทางจิตเวชจริงๆเราแบ่งเป็น 5-6 แบบนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ผมพูดหลักๆเลยสัก2 อย่างก็พอนะอย่างแรกนี่ก็คืออาการหลงผิดประเภทหวาดระแวงอันนี้ก็จะเจอในโรคจิตเภทได้เหมือนกันใช่มั้ยครับ
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้เค้ามีแต่หวาดระแวงเดียวแต่เค้าไม่มีหูแว่ว
1: พารานอยด์อย่างนั้นป่ะคะ
0: ใช่ครับใช่เราเรียกว่าพารานอยด์
1: หรือว่าคนไทยจะเรียกสั้นๆว่านอยอะไรเงี้ยนอยว่าแบบมีคนตามมาหรือกลัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะค่ะ
0: หรือบางทีก็เหมือนกับมีคนตามส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในที่ทำงานนะฮะ
1: ที่ทำงานอีกแล้วนะคะคุณหมอ
0: แล้วก็บางทีก็จะเป็นเรื่องที่บ้านเอาที่เจอคิดว่ามีคนวางยาในอาหารเขาก็จะไม่ยอมกินอาหารนะอาหารเขาจะซื้อกับข้างนอก
1: ซื้อกับมือตัวเองไปซื้อข้างนอกที่รู้สึกว่าไม่มีใครมาวางยาได
0: ้น้ำเขาจะซื้อน้ำขวด
1: อ๋อมีปิดฝาซีลเอาไว
0: ้น้ำขวดในบ้านเขาไม่กินเพราะคิดว่าจะมีใครมาแอบใส่อะไรในอาหารเรียกว่าคนไข้เขาจะหมกมุ่นอยู่กับตรงนี้แต่เขาเรียนได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: เขาทำงานได
1: ้ค่ะ
0: ไปทำงานก็ทำงานปกติคุยกับลูกน้องคุยอะไรยกเว้นเดียวว่ากลับมาบ้านเนี่ยจะไม่กินข้าวที่บ้านและคิดว่ามีคนในบ้านเนี่ยจะทำการให้เขา เสียชีวิตเพื่อหวังอะไรบางอย่างคนข้างนอกคุยก็ไม่รู้ว่าเขาผิดปกตินะฮะยกเว้นมาไปถามนะภรรยาเป็นไงบ้างโอ้มันนี่มาเรื่องมาเป็นชุดเลยเขาเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี
1: ้รวมไปถึงประเภทคนที่คิดว่าแบบคู่รักตัวเองนี่แบบต้องแอบมีชู้อยู่แน่ๆเลยอย่างนี้ด้วยป่ะคะ
0: ครับอันนี้ประเภทที่สองนะที่เราเจอก็คือคิดว่าคู่ครองนอกใจคิดว่าคู่ครองนอกใจคือเขาก็จะคิดว่าภรรยาหรือสามีไปมีคนอื่นเขาจะจับเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆอ่ะมาปฏิปต่อกันมาเสริมความเชื่อนั่นของเขา
1: ะ
0: นะฮะอย่างเช่นสมมติว่าเขาเชื่อว่าภรรยาไปมีคนอื่นคนไข้ก็จะบอกว่าวันนั้นอ่ะผมกลับบ้านเร็วกว่าปกติเขาเห็นผมเขาตกใจนะตกใจนี่แสดงว่าต้องมีอะไรพิรุธแน่ๆเลย
1: ว่าสันหลังหวะแน่ๆ
0: อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็วันนึงผมเขาไปตลาดกลับมาผักบางอย่างก็ไม่ซื้อมา
1: เนี่ยก็เกี่ยวด้วย
0: เขาก็เกี่ยวโยงอันเนี้ยน่าจะไปคุยแล้วก็แอบเอาผักที่ผมสั่งให้ซื้ออ่ะน่าจะไปให้คนๆนั้นคือพอถามอ่ะก็จะได้เรื่องราวที่มันเขาเรียกว่า soft evidence อ่ะคือมันไม่ชัดเจนอ่
1: ะ
0: ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะบอกว่าเนี่ยกลับบ้านมาเสื้อยับใช่แน่ๆเลย
1: ค่ะ
0: เนี่ยปกติเขาไม่เคยเสื้อยับเลยกลับบ้านน่ะเสื้อยับตรงนี้เนี่ยแสดงว่าต้องพิง

0: ไหลกัน
1: อ๋อแสดงว่าสมองเขานี่ก็คือสร้างเรื่องที่มาผูกโยงกับความเชื่อที่เขาปักหมุดเอาไว้แล้วเก่งมาก
0: ฮ่าฮ่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เนี่ยวันนี้เขาเปิดวิทยุเสียงดังเพื่อบอกว่าวันนี้ตามบ่ายๆนะโอเคนะอย่างเงี้ย
1: อ๋อเหมือนกระทั่งคิดว่าจะส่งสัญญาณกับชู้ทางวิทยุไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เพราะเขาจับหลักฐานพวกนี้มาเขาก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้นะจนบางเรียกว่าผมมีคนไข้อยู่คนหนึ่งก็เป็นอย่างนี้นะภรรยาเขาก็น่าเห็นใจมากเพราะว่าเรียกว่ากระดิกไปไหนไม่ได้เลยเขาก็ต้องตามไปตลอดไปไหนคนเดียวไม่ได้เลยนะฮะหรือไม่ก็ต้องให้ลูกไปด้วยอย่างนี้นะฮะก็เรียกว่าน่าเห็นใจ
1: ค
0: ือตอนที่เขาแต่งงานยังไม่ป่วย
1: แล้วมาป่วยยัง
0: ไม่เป็นแล้วมาเป็นตอนหลังก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องอยู่กันไปอย่างเงี้ยก็คุยกันว่าเนี่ยทำยังไงให้เขาทานยาก็ทานยาอาการก็ทุเลาลงพอเขาดีขึ้นเนี่ยเขาก็บอกเองนะว่าไม่รู้ตอนนั้นไปคิดได้ยังไงเขาก็บอกเขาเองก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นนะคร
1: ับ แล้วสาเหตุของโรคจิตหลงผิดล่ะคะคุณหมอมาจากอะไรอะคะ
0: ทั้งโรคจิตเภททั้งโรคจิตหลงผิดเนี่ยเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองล้วนๆเลยนะฮะพูดง่ายๆว่าเป็นโรคทางสมองก็ได้น
1: ะ
0: คือเพราะว่าที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าหลายครั้งเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองโดยเฉพาะโรคจิตเภทเนี่ยที่เขามามีอาการตอนไปเรียนหรือวัยทำงานเนี่ยพ่อแม่ก็จะเป็นเพราะว่าดิฉันคาดหวังให้เขามาเรียนตรงนั้นตรงนี้แล้วเขาเรียนไม่ติดหรือเปล่าเพราะเขาไปทำงานที่เขาไม่ชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือบางทีก็เนี่ยเป็นเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยฉันไม่ได้อยู่เขาไหม
1: ก็โทษตัวเองว่าเป็นเพราะการเลี้ยงดูทำให้คนนั้นกลายเป็นโรคจิต
0: ผมก็จะบอกคุณแม่คุณพ่อว่าไม่ใช่เป็นโรคสมองเขาเป็นของเขาเองนะครับไม่เกี่ยวกับการเลี้ยงดูใดทั้งสิ้นผมก็จะเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนกับว่าตอนเด็กถ้าคุณเลี้ยงดูลูกขาดความอบอุ่นน่
1: ะ
0: ทําให้ลูกเป็นเบาหวานมั้ยก็ไม่เกี่ยวกันอันนี้ก็เหมือนกันน
1: ะ
0: ก็คือไม่เกี่ยวใดๆทั้งสิ้น
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้เป็นความรู้สึกของคนทั่วๆไปก็จะเรียกว่ารู้สึกผิดกันนึงก็ที่เจอบ่อยก็คือเหตุการณ์กระตุ้นส่วนใหญ่โรคจิตน่ะมากําเริบตอนที่มีเหตุการณ์กระตุ้น
1: ค่ะ
0: เช่นสอบไม่ได้ตกงานมีปัญหาอะไรเนี่ยก็กระตุ้นอาการของโรคกำเริบขึ้นมาพูดง่ายว่ามันมีตั้งแต่ตอนเด็กแล้วแต่ไม่แสดงไงฮะแล้วมาแสดงตอนที่มีอาการกระตุ้นและตัวกระตุ้นนี่แหละทำให้คนเข้าใจผิดนึกว่าเป็นสาเหตุ
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนไม่มีตัวกระตุ้นยังไม่เห็นเป็นอะไรเลย
0: ใช่
1: แต่ว่าจริงๆก็คือต้องเข้าใจว่ามันเป็นปัจจัยร่วมกันก็คือจะต้องมีเหมือนกับเป็นปัจจัยพื้นฐานก่อนทางด้านเรื่องของสมอง
0: มันมีความเสี่ยงอยู่แล้ว
1: มีความเสี่ยงอยู่แล้วแล้วไปเจอตัวมากดปุ่มปุ๊บมันถึงได้ออกมา
0: ใช่ถ้าไม่งั้นเนี่ยทุกคนที่เจอปัจจัยกระตุ้นนี้ต้องเป็นโรคจิตหมด
1: ใช่ค่ะคนที่แบบจะสอบ
0: เอ็นทานก็คือไม่ใช่มั้ยบางคนโอ๊ยชิวๆเอ็นทานไม่ติด 4-5 ครั้งก็ไม่มีอะไรเลย
1: ค่ะ
0: ใช่มั้ยสบายๆไม่ใช่เป็นแค่ตัวกระตุ้นเท่านั้นเอง
1: ที่คุณหมอพูดอาบานรู้สึกว่าช่วยปลดแอกความรู้สึกผิดของหลายๆคนโดยเฉพาะผู้ปกครองอะค่ะหรือคนใกล้ชิดว่าเอ๊ะที่คนใกล้ตัวเราหรือว่าลูกหลานเราเป็นเนี่ยสงสัยเป็นเพราะเราไปคาดหวังไปกดดันไปทําเค้าให้เค้าเป็นแบบนี้เราเลี้ยงดูมันไม่ดีแล้วก็โทษตัวเองหรือคนที่เป็นเองก็รู้สึกผิดแต่ทุกวันนี้ก็คือทําให้เข้าใจว่าเค้าไม่ได้อยากเป็นแล้วมันไม่ได้มีสาเหตุมันเป็นเองเลย
0: เป็นเองเป็นเรื่องสมองเลยโรคนี้การรักษาต้องรักษาด้วยยาเท่านั้นยาสําคัญมากๆ
1: ยังไม่ต้องไปติดบําบัดตอนนี้คือต้องปรับสารเคมีในสมอง
0: ติดบําบัดไม่ช่วย
1: ไม่ช่วย
0: อันนี้เป็นโรค
1: เป็น
0: โรคจริงๆเลยโรคทางสมองที่จากสารเคมีที่มันผิดปกติจริงๆนะครับ
1: ที่คุณหมอพูดมาเนี่ยทั้งเรื่องของโรคจิตเภทกับโรคจิตหลงผิดคุณหมอบอกว่าทั้ง2 อย่างเนี่ยมันเป็นอาการมาจากเรื่องของสารเคมีในสมองแล้วอย่างประเภทที่3นะคะที่คุณหมอบอกว่าเป็นโรคจิตที่มาจากเรื่องของยาเสพติดหรือการใช้ยาตรงนี้นี่มันคือเป็นเรื่องของสมองเหมือนกันป่ะคะ
0: ใช่ครับเป็นจากผลของยาต่อสารเคมีสารสื่อประสาทในสมอง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทําให้เค้ามีอาการโรคจิตขึ้นมานะซึ่งมีได้ทั้งแบบชั่วคราว
1: ค่ะ
0: ก็คือพอฤทธิ์ของยานั้นหมด
1: ค่ะ
0: เขาก็ปกติเหมือนยาไอยาอียาบ้าอะไรเงี้ยนะถ้า
1: ใช้มี
0: ดใช่ไหมรู้สึกมีคนใจตามฆ่าเขาก็ต้องเอามีดขู่ตัวประกันอะไรเงี้ยอันนั้นน่ะก็คือเกิดอาการเห็นภาพหลอนกลัวคนตามอาการเหมือนกับโรคจิตเภทเลยแต่เป็นในช่วงระยะที่ยาต่อสมองเนี่ยมันออกฤทธิ์ต่อสมอง
1: ก็คือไม่ถือว่าเป็นไม่ใช่ประเภทเรื้อรัง
0: ไม่ใช่ประเภทเรื้อรัง
1: เป็น
0: ในช่วงที่ออกฤทธิ์
1: ถ้าอย่างนั้นแล้วในกรณีที่3อย่างเงี้ยค่ะจะสามารถรักษายังไงได้บ้างคะ

0: ก็โดยมากก็จะเราก็จะให้ยารักษาโรคจิตด้วยแล้วก็ค่อยๆลดยารักษาโรคจิตจนหยุดไปแล้วก็ต้องกินอยู่ระยะหนึ่ง
1: ตกลงไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำงานของสมองทั้งนั้นเลยสุดท้ายค่ะคุณหมอหลายคนที่ฟังเสร็จแล้วรู้สึกว่าเรื่องโรคจิตเนี่ยบางทีมันเหมือนจะไกลตัวแต่บางเรื่องฟังบางอาการมันก็เหมือนไกลตัวมากอย่างนี้เขาต้องมีความกังวลไหมคะว่าเขาอาจจะเป็นโรคจิตได้อะค่ะ
0: ถ้าคนธรรมดาไม่เป็นแน่ๆเพราะมันเป็นโรคทางสมองเลยนะครับนะทีนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างให้เราเข้าใจว่าคือบางทีเราฟังอย่างเงี้ย ก็ไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมเขาไปเชื่ออย่างนั้นได้ยังไงถ้าผมยกสถานการณ์ของคนปกติเนี่ยที่บางครั้งเราก็อินอย่างนั้นเหมือนกันอาจจะพอเข้าใจนะฮ
1: ะ
0: อย่างเช่นสมมติว่าเราต้องไปนำเสนองานอีกสักอาทิตย์หน้าเราก็จะกังวลละโอ้ยฉันจะอย่างนั้นฉันจะอย่างนี้หัวหน้าจะโอเคกับฉันไหมเวลาพูดจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เรากังวลอย่างนั้นทั้งอาทิตย
1: ์
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่พอพรีเซนต์จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไร
1: ก็ผ่านไปได้ด้วยดีไม่เห็นมีใครที่มานั่งจดจ้องจับผิดเราขนาดนั
0: ้
1: น
0: แต่ถามว่าทำไมเราหมกมุ่นทำไมเราอินกับตรงนั้นเป็นอาทิตย์ถ้าเพื่อนมาบอกว่าเธอไปคิดทำไมไม่เห็นต้องคิดเลยเราก็วางใจไม่ได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะมันก็วนอยู่ตรงเนี้ยคนไข้โรคจิตเขาก็คล้ายๆอย่างเนี้ยแต่เขาความเข้มข้นมันมากกว่าของเราสัก10เท่ามั้ง
1: ค่ะ
0: นะฮะเขาก็เลยมองไม่เห็นความผิดปกติตรงนี้ของเขาแล้วเขาก็ทิ้งไม่ได้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อย่างเราตรงนี้ยังทิ้งไม่ได้เลยถ้าบอกว่าทำใจให้สบายนะไม่ต้องไปคิดมันหรอก
1: ยิ่งคิดก็ยิ่งกังวลค่ะ
0: เดี๋ยวไปพรีเซนต์เดี๋ยวก็ดีเอง
1: ไม่ได้ค่ะต้องเตรียมตัวมากเลยค
0: ่ะ
1: กังวลไปหมด
0: แล้วจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
1: พอคุณหมอพูดวันนี้นะคะทำให้เข้าใจมากขึ้นว่าหนึ่งมันเห็นอกเห็นใจเขามากขึ้นแล้วก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาเลยนะคะไม่มีใครอยากจะเป็นแต่ทีเนี้ยพอมันมีปุ๊บแล้วมันเกิดผลกระทบต่อเรื่องของความสัมพันธ์หรือเรื่องต่างๆเนี่ยเราจะสามารถรับมือได้อย่างไรวันนี้ก็ได้ข้อมูลแล้วก็ข้อแนะนำที่แบบโอ้เอาไปใช้เป็นรูปธรรมได้ดีมากๆจากคุณหมอต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์นายแพทย์มาโนชหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์
2: ครับยินดีครับ
1: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะแต่ตอนต่อไปเนี่ยเรายังมีข้อมูลที่น่าสนใจไม่แพ้กับตอนนี้เลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจสำหรับวันนี้อาบันและคุณหมอจะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับ7มหัศจรรย์นะหรือว่า7มหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่า7มหัศจรรย์จะทำอันตราย
1: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
0: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนี7มหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
1: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
2: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
3: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับ4จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
4: โยเย
1: หัวแหลม
4: ฟ้าแฝดตองและตาม
5: ฉากและฉาย
3: นับ4
0: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
4: ต้องตัดตัดตัดตัด
2: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
4: เป็นเพื่อนกัน
2: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
5: เพิ่มพลัง7

0: โอ้ยมันคนละชั้น
1: อะไร
2: ซบหน่อยดีมากนะ
3: แค่นี้ก็เผยไตเอาซะแล้ว
4: ช่องดราม่าชาแนลนั่นแหละไม่เปลี่ยนช่องอื่นบ้างหรือจ๊ะ
5: ไม่เปลี่ยนหรอกช่องโปรดอยาก
4: โอ้โห
6: คุณป้าคะ
0: นี่คุณอิงนี่คุณเหยียบเท้าผมเนี่ยคุณไม่คิดจะขอโทษอะไรสักคำเลยเหรอ
6: ช่วยอิงด้วยนะคะ
0: ช่วยผมต่างหากเมื่อกี้คุณเหยียบเท้าผมเต็มปุ้มหนึ่งเนี่ยโอ้โหต้องช่วยผมครับ
6: โอ้ยปองอย่าพูดแซ่บแม่จะฟังหนูอิงพูด
0: แม
6: ่อิงคือเป็นไรอะลูกหน้าตาตื่นมาเชียฮะอิงโดนโรคจิตสะกดรอยตามนะคะ
0: ฮะ
6: ใช่ค่ะ
0: แล้วจำลักษณะเขาได้ไหมครับว่าแต่งตัวยังไงหน้าตาแบบไหนเลยจะได้แจ้งตำรวจถูก
6: ฉันไม่ได้หันไปมองตรงๆอะแต่ว่าคือฉันรู้สึกได้เหมือนมีคนเดินตามมาข้างหลังอะ
0: ตามมาข้างหลังโอ้ชัวเงาตัวคุณเอง
6: แกควรภาษาฉันได้ไหมกำลังตื่นเต้นอยู่เนี่ย
0: ไม่ใหญ่คุณเครียด
5: นี่แม่ว่าหน้าหนูอิงอะอยู่บ้านคนเดียวอันตรายมากเลยลูกวันนี้มานอนที่นี่นะแล้วพวกเราอะคอยดูกันใครมาด้อมด้อมมองนะบ้านหนูอิงแล้วเรียกตำรวจจัดการมันเลย
0: ถูก
4: ใช่นี่น้องอิงนอนห้องพี่เลยนอนด้วยกันปลอดภัยที่สุดนะนี่ส่วนแก
0: ครับ
4: โป้งไปนอนเฝ้าหน้าบ้านถ้าเกิดว่าโรคจิตมานะแกหอนเรียกได้เลย

0: Dale. เป็นไงเจ๊
1: อ้าวมีขนเหมือน
0: ไม่ใช่หมาไม่ใช่หมา
2: หนูเองไม่ต้องเกรงใจนะถ้าหนูกลับบ้านในตอนนี้ป้าก็ยิ่งเป็นห่วงนอนซะที่นี่นะลูกนะ
3: จะดีเหรอคะ
2: ดี
3: ก็คงต้องนอนแล้วมั้งขอบคุณนะคะทุกคน
0: ไม่ต้องขอบคุณแล้วครับผมเองยังไงผมก็คิดคุณ500แล้วคือ500โอเค
1: โมไปคิดน้องแบบนั้นได้ยังไงฮะน้องก็นอนน้องพี่นี่พี่คิด400
2: ไม่ต้องเกรงใจบ้านเรานะลูกนะแม่คิด200
3: แม่ไม่ได้หรอกค่ะงั้นงานอิงลาก่อน
2: ร้อนเลย
3: ค่าตัวแพงมากเลยค่ะ

0: ผมเอง
1: คุณนี่มาไม่ให้ซุ้มมีเสียงเลย
2: เฮ้ยนี่มันบ้านผมอะ
0: แม่ผมก็ทำอย่างนี้ประจำอะจะให้ต้องจ้างแตรวงมาเป่าแป้งแป้งแป้งมาแล้วเหรอเอ้ากำลังจะเปิดขวดแล้วแค่นี้ก็เปิดไม่ออก
1: โอ้ยเปิดไม่ออก
0: ผมเปิดเองนี่แค่นี้ก็เปิดไม่ออกโถเอ้ยแรงไปไหนหมด
1: เปิดไม่ได้เหมือนกันทำปากเก่ง
0: ช่วยหน่อย
1: โอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฉ
0: ัน
1: จับข้างล่างเธอจับข้างบนไป
0: คุ
1: ณกลับมา
0: อึ๊บค่อยๆนะ
1: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน
0: อึ๊บใกล้แล้วโอ้ย
1: เหนียวมาก
0: อึ๊บ

0: อึ๊บไปต่อดีกว่า
1: อุ๊ย
0: โอ้โหลูกนี้อะไรกัน
1: โอ๊ยโอ๊ยพี่ตกใจหมดแล้ว
0: คุณหมอ
1: โอ๊ย
0: หมอ
1: นี่ไงพอดีเดินไปที่ตู้เย็นใช่ไหมคะแล้วก็แบบไปหยิบมาแล้วก็เปิดมันเปิดไม่ได้เขาก็เลยมาช่วย
0: ใช่ครับ
2: เข้ากันปีเป็นคุยเลยเนาะ
1: ค่ะ
2: ทำไมต้องหน้าแดงด้วย
1: ฮะหน้าแดงเหรอไม่อ๋อเฮ้ยมันร้อนเนาะ
0: ใช่ครับร้อนครับ
2: เด็กผมเชื่อน้องผม
0: ครับ
1: พี่วินมาได้ไงคะเนี่ย
2: มาได้ไงก็มาหาเรานี่แหละไปที่บ้านเธอไฟก็เปิดอยู่แต่ไม่มีคนอยู่ฉันโทรมาเธอก็ไม่ยอมรับสายก็เลยคิดว่าต้องอยู่ที่เนี่ย
1: ก็โรคจิตมันชอบตามอิงแล้วก็คุณป้าเขาเป็นห่วงก็เลยมาที่นี่ค่ะ
2: เหรออ ื
1: ม
2: ใช่ครับผมไว้ใจคุณได้ใช่ไหมโป่ง
0: ฮะใช่ครับโอ้ไว้ใจได้ครับไว้ใจได้ครับหมอครับ
3: โอ้ย
2: เสียงแล้วทำไมฟังดูแปลกๆอ่ะ
1: ต้องเป็นโรคจิตที่ตามอิงมาแน่เลยค่ะ
0: เฮ้ยไม่ใช่มั้งผมว่าคุณอิงคิดมากไปหรือเปล่าไม่ใช่หรอก
3: โอ้ย
1: นั่นไง
3: โอ้ย
0: คุณอิงจะทำอะไรครับ
1: โทรแจ้งตำรวจไง
0: โอ้โหไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกครับผมว่าเดี๋ยวผมจัดการเองดีกว่าเดี๋ยวคุณหมอกับคุณอิงไปหลบอยู่ด้านนู้นดีกว่าครับ
2: ไม่เป็นไรผมช่วยคุณไปดูดีกว่า
0: เอ้ยไม่เป็นไรครับผมจัดการคนเดียวได้ครับผมว่าคุณหมอกับคุณอิงนะครับไปหลบอยู่นั้นปลอดภัยกว่าครับถ้าเผื่อผมเหลือปากกว่าแรงผมแล้วเดี๋ยวผมตามคุณหมอเองไปหลบ
2: นั้นเหรอ
0: ตรงนู้นดีกว่าครับครับผม
1: เหรอคะ
2: ครับ
0: ไปดีกว่าครับนู่นครับด้านนู้นเลยครับนี่ห้องนู้นครับ
2: ครับ
0: เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวผมเรียกครับเดี๋ยวผมจัดการเองครับ

0: ป็นไงป้อง
1: สลับถุงขวัญเรียบร้อยป่ะ
0: เรียบร้อยพวกมีคิดจะถามถึงอาการป้องหน่อยเหรอ
1: เป็นไรมากป่ะล่ะ
0: ก็ตอนที่ป้องเอาถุงของขวัญไปสลับให้พี่อิงอะแล้วป้องปีนกำแพงกลับมาบ้านเราเนี่ยป้องดันตกจากกำ

0: ใส่เอาน้ำเย็นให้กินโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
1: ช่วยลูกจิตเดี๋ยวก่อนครับใจเย็นหน่อยครับอันนี้ไม่ใช่โรคจิตนะครับนี่ดูนี่คือไอ้ป้องน้องชายผมเองครับ
2: ฮะ
1: จะใช่ครับป้องครับ
3: ป้องป้อง
2: โถเกือบไปแล้วเชียวเกือบโดนแล้ว
4: นี่หมายความว่าแกจะเซอร์ไพรส์งานวันเกิดน้องอิงเลยให้ป้องเนี่ยเอาถุงของขวัญเนี่ยเอาไปแอบไว้ในรั้วบ้านของน้องอิง
2: ครับ
4: แต่ดันหยิบถุงผิดเป็นถุงชุดชั้นในของฉันเลยให้ป้องเนี่ยรีบปีนกลับไปเอาถุงชุดชั้นในฉันคืนมาเพราะแกคิดว่าน้องเขาอะจะหาว่าแกเป็นโรคจิตใช่ไหม
2: ครับ
0: สุขสันต์วันเกิดนะครับพี่อิง
3: โอ้ขอบคุณครับ
0: วันนี้เป็นวันเกิดพี่อิงอะแต่เกิดเป็นวันตายผมซะแล้ว
4: นี่โอ้ทีหลังนะจะใช้ใครอะดูซะก่อนไปใช้ป้องอะอุ้ยเขาก็เห็นว่ามันเป็นโรคจิตอะสิดูหน้ามันสิ
2: โอ้ยโหเนี่ยหน้าไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่เสียงอะเหมือนมาก
0: ก็ผมปวดไหล่จริงๆนะครับนี่ปกติเนี่ยทำงานส่งอาจารย์ก็เมื่อยไหล่จะตายอยู่แล้วมาตกกำแพงอีกอะปวดมาก
2: มาเดี๋ยวหมอดูให้ครับ
3: เฮ้ยเสียงอะไรคะ
4: เฮ้ยเสียงอะไรอะ
5: เฮ้ย
2: เอ้า
5: สวัสดีครับ
2: อ้าวสวัสดีโจ
3: โจมาได้ยังไงเนี่ย
5: ก็วันนี้มันเกิดอิงไม่ใช่หรอมาให้ไง
3: ขอบคุณอ๋อทุกคนคะนี่เพื่อนอิงเองค่ะชื่อโจนะคะเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะ
0: มาพอดีเลยครับพี่ผมกำลังปวดไหล่อยู่พอดีเลยอะ
5: ไปทำอะไรมาแล้วเจ็บหรือเปล่าเนี่ย
0: พอดีตกกำแพงบ้านนะครับยังปวดอยู่เลยครับเนี่ย
5: อ๋ออาการปวดไหล่เนี่ยนะเราจะทำให้เป็นไหล่ติดได้นอกจากว่าการอักเสบของข้อไหล่แล้วเรารักษาโดยไม่เต็มที
0: ่แล้วอย่างนี้ผมจะเป็นไหล่ติดไหมครับ
5: อาการไหล่ติดนะครับเป็นได้3ระดับก็คือ1การปวดนะครับจะอยู่ใน2เดือนเราจะปวดมากการเคลื่อนไหวเราจะได้น้อยมากแล้วอย่างที่2ไหล่เริ่มติดแล้วอาการปวดจะลดลงนิดนึงแต่ยังเคลื่อนไหวได้น้อยลงกว่าเดิมอย่างชัดเจนและการที่3เริ่มฟื้นฟู
0: แล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีรักษายังไงครับ
5: มีครับก่อนแรกเลยเราต้องพักให้มันหายเจ็บก่อนอาจจะทานยาก็ได้นะครับตามที่แพทย์สั่งหรือว่าอาจจะประคบเย็นในเวลาที่ปวดลดหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวที่ทำให้รู้สึกปวดนะครับแต่ไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยนะครับ
2: แต่ว่าผมเคยได้ยินว่ามีการบริหารควบคู่ไปกับการรักษาด้วยใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับผมลองทำท่าเลยไหมครับ
0: ได้ครับ
5: ท่าแรกนะครับเดี๋ยวหันหน้าเข้ากำแพงนะครับยืนอย่างนี้ค่อยๆเขียนนิ้วขึ้นไปให้ได้ถึงสุดถ้ารู้สึกเจ็บให้หยุดก่อนนะ
0: ได้ครับ
5: แล้วค้างไว้สัก5สัก10ถึง15วิทำซ้ำลงมาช้าๆค่อยๆขึ้นไปไหล่ข้างนึงเป็นด้านข้างเหมือนกันเขียนนิ้วขึ้นไปถ้ารู้สึกเจ็บให้หยุดเลยนะครับทำซ้ำค้างไว้10ถึง15วิลองแค่2ท่าก่อนไหม
0: ได้เดี๋ยวลองท่าแรกก่อนดีกว่า
5: ท่าแรกหันหน้าเข้ายื่นนิ้วไปค่อยๆเขียนนิ้วขึ้นไป
0: เฮ้ย
3: เฮ้ย
0: ดีขึ้นเลยครับหายเจ็บแล้ว
2: คนละข้างกัน
0: อ้าว
2: อ
0: ๋อลืม
2: มาทางน้องผม
4: อยากทำด้วยเลยอะค่ะ
2: อุ้ย
5: โอเคครับถ้า1ท่า2ไปแล้วนะครับมีท่าที่3แค่ยกขึ้นมาปุบเข้าแล้วก็เปิดออกเหยียดออกไปปุบเข้าแล้วก็เหยียดออกทำสัก10ถึง15ครั้งเช้าเย็นก็ได้ท่าสุดท้ายท่าที่4
0: ครับผม
5: ครับพยายามวางมือไว้ที่หัวไหล่นะครับยกศอกขึ้นดันศอกจนรู้สึกตึงบริเวณนี้นิดนึงแต่ถ้าเจ็บให้หยุดนะและค้างไว้นะครับทั้งนี้นะครับถ้าเหมือนเดิมถ้าทำแล้วรู้สึกเจ็บให้หยุดให้ประคบเย็นหรือทานยาต้องทำหลังจากรู้สึกเจ็บน้อยลงแล้วนะหลังจากที่เราเจ็บมานะครับ
4: ลองทำดูสินั่งพยักหน้าอยู่นั่นแหละ
0: ลองแล้วปวดแขนนะพี่
3: ไม่ไหวแล้ว
6: ไม่แม่ลองทำสิ

0: สวัสดีครับ
1: โซนี้นะครับจะเป็นการบรรเทาอาการไหล่ติดนะครับหรือว่าเป็นการท่าบริหารเพื่อทำให้ไหล่สามารถมีพิสัยในการที่จะหมุนหรือจะกางออกหรือจะขยับในทิศทางต่างๆได้มากขึ้นนะครับทีนี้มีประมาณ4ท่าง่ายๆครับพี่หนุ่มง่ายๆเลยพี่เควินพร้อมไหมพี
2: ่พร้อมครับผมในการวอร์ม
1: โอเคง่ายๆเลยครับ4ท่าถ้าเกิดอยู่ที่บ้านนะครับเรามีกำแพงนะครับเราสามารถใช้กำแพงเป็นตัวช่วยได
2: ้ของพี่ไม่มีกำแพงเลยพี่อยู่ใต้ทางด่วนเอากำแพง
0: เอาต่อมอก็ได้พี่อันเราด้วย
1: นี่ครับจะเป็นท่าง่ายก็คือคนที่ไหล่ติดนะครับพิสัยหรือว่าการที่เราจะแกว่งแขนกางแขนหุบแขนนี่ครับมันจะได้น้อยกว่าคนปกติเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บมาหรือเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยให้มันไม่ได้รักษาหรือไม่ได้เคลื่อนไหวทำให้เกิดอาการไหล่ติดได้
3: เป็นพังผืดเหรอ
1: ใช่ใช่แล้วครับมันจะเป็นพังผืดการที่กล้ามเนื้อมันซ่อมแซมหรือเอ็นซ่อมแซมเองจะทำเป็นพังผืดจะทำให้มันติดหรือมันล็อกอยู่อย่างนั้นถ้าเกิดเราไม่ได้เคลื่อนไหว
2: อ๋อถ้ามันล็อกเนี่ยคือมันมีพังพรอยู่ข้างใน
1: พังผืดฟังพรนี่เป็นตัว
2: เขาจะกล้าขายยังไงอ่ะคุณ
1: ได้เลยครับงั้นเราก็ต้องมีการบริหารนะครับของหัวไหล่นะครับหัวไหล่เราสามารถเคลื่อนที่ได้360องศาเลยใช่ไหมนี่อย่างนี้เลย
2: อ๋อไปอย่างนี้ได้
1: ใช่ครับไปอย่างนี้ได้เลยคนปกติ
2: แต่ถ้าคนนี้ถ้ามันติดนะฮะ
1: ตรงนี้ถ้าเกิดเขาอาจจะยกได้แค่นี้ก็ติดแล้วหรือว่ากางออกไม่ได
2: ้
1: อย่างนี้ทีนี้เรามีท่าบริหารสมมติเรามีกำแพงนะครับสมมติมีกำแพงที่บ้านสมมติว่าพี่เขมรเป็นกำแพงผมผมอาจจะค่อยๆยก
2: คนลุกอะคนลุกอะ
1: ผมยังไม่ได้สะกิดเลยพี่ทีนี้ผมค่อยๆไต่ขึ้นไปนะอย่างนี้จนถึงว่าสุดแค่ไหนเรารู้สึกว่าตึงแล้วไปไม่ได้แล้วเนี่ยถ้ากำแพงเนี่ยมันจะช่วยตรงนี
2: ้
1: แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้มีกำแพงหรือว่าเราอยากจะทำทุกที่เลยเราก็แค่ค่อยๆยกมือมา
2: อันนี้คือไม่มีกำแพง
1: ใช่ครับจะมีท่าแรกก็คือ
3: ต้องขยับนิ้วไหม
1: ไม่ต้องก็ได้ครับพี่ขยับนิ้วเหมือนเป็นการจินตนาการว่าเรากำลังขึ้นไปเรื่อยๆนะเราคนไรติดเนี่ยเขาจะได้แค่ประมาณเนี่ยแล้วก็ค้างไว้ถ้ามีกำแพงจะเป็นตัวช่วยในการที่เขาจะมีที่จับในการค้างไว้ใช่แล้วก็เขาจะตึงมากแล้วเขา
3: ตึงมากก็จะได้มีที่พึ่ง
1: ใช่แล้ว
3: ที่อาศัย
1: ใช่ก็ตึงมากก็ค้างไว้เฉยๆประมาณ10วิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ค่อยๆโทษทีครับค่อยๆสไลด์ลงมาอย่าง
3: นี
1: ้สไลด์ลงมาปล่อยลงมา
2: ก็ปูไต่ลงมาเรื่อยๆ
1: ใช่แล้วครับไต่กำแพงแล้วพี่อย่าไปไต่อย่างอื่นนะ
2: ครับ
1: โอเคแล้ว
2: ทำขึ้นทำลงเ
1: น
2: ี้ยเหรอ
1: ใช่ๆครับก็ค่อยๆขึ้นไปใหม่เพราะว่าครั้งที่2ครั้งที่3นะครับจะได้พิสัยหรือจะได้ระยะมากกว่าครั้งแรกแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะเหมือนตอนแรก
3: กล้ามเนื้อมันได้คลายไป
1: ใช่แล้วครับพี่หนุ่มเก่งมากเลยนั่นแหละครับนี่ก็ค้างไว้ถือก่อนเราทำได้เลยนะครับเราก็สามารถที่จะคนในคนปกติก็สามารถบริหารได้อย่างนี้โดยการที่ขึ้นไปเรื่อยๆจะรู้สึกตึงไหม
2: โอ้ครับตึง
1: ใช่ครับถ้ารู้สึกตึงแล้วก็ค้างไว้เลยหรือไปดิก็ไปได้เลยนะครับใช่แต่เน้นให้แขนเหยียดตรงไว้นะ
3: สามารถไปข้างหลังได้ไหม
1: ได้เลยครับได้เลย
3: มาใหม่
1: ใช่แล้วครับอาจจะดูสังเกตว่าถ้าเกิดเราขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บเห็นไหมตัวเราเบี่ยงแสดงว่ามันไม่ได้หมุนไปข้างหลังอย่างแท้จริง
3: อยู
1: ่ใช่เรายังรู้สึกตึงๆมีอะไรรังๆอยู่ใช่ไหมครับ
2: อันนี้ตัวเราไปเอง
1: ใช่ครับถ้าเกิดอย่างนี้มันจะเนี่ยแขนตรงเห็นไหมผมยังได้แค่นี้เองเห็นไหม
2: อ
1: ัน
2: นี้คุณโจ้ติดหรือไม่ติด
1: ติดแต่ยังทุกคนมันถ้าติดมันจะติดมากจนเท่าไหร่ปั๊บขยับไม่ได้จน
2: อันนี้ติดกี่เดือนนะ3เดือนยัง
1: อุ้ยเออ
2: 3เดือนได้ไปจ่ายเลยเขาตามยึดนะฮะ
1: ได้ประกันแล้วครับพี
2: ่ก็คนละติดจบแขนติด
1: โอเคถ้าเกิดเราทำทั้งสองข้าง
3: เราเข้าใจนะครับว่าคนมีปม
1: ผมประสบการณ์ยังน้อยครับพี
2: ่ช่วงนี้ตลกไม่มีเวทีเลยหาคนเปลี่ยนอยู่แถวนี
1: ้เราสามารถทำได้2ข้างเลยนะครับสมมติเรามีกำแพงใช่ไหมครับขึ้นไปกำแพงหรือไม่มีกำแพงก็ยกได้2ข้างเลยจนรู้สึกว่าตึงแล้วค้างไว้นิดนึงจะตึงรู้สึกตึงบริเวณแขนด้านหลังหรือว่าตรงหลังตรงนี
2: ้ช่วงนี้นะ
1: อันนี้ถูกแล้วไม่ได้ผิดอะไรว่ามันจะตึงหรือมันจะอะไรแต่คนไหล่ติดเขาจะได้แค่นี้แหละประมาณนี
2: ้
1: ใช่สมมติว่าทำทั้งสองข้างยกขึ้นไปถ้ามีกำแพงก็ค่อยๆไต่ระยะขึ้นไป
3: แต่ถ้าขึ้นยังไม่ได้ก็คือเราก็ชะลออยู่ไว้ก่อน
1: ใช่แล้วครับ
3: เพราะว่าแล้วก็ค่อยลงมา
1: ใช่แล้วครับสมมติว่าอย่างที่คนไหล่ติดนะครับเขาจะครั้งแรกได้เท่านี้ครั้งที่สองได้เท่านี้อาทิตย์ที่สามได้เท่านี้อย่างนี้เขาจะก็เป็นการก้าวหน้าของเขาใช่ทีนี้ไหล่มันสามารถเคลื่อนที่ได้หลายทิศทางอันนี้มีด้านหน้าแล้วเราไปด้านข้างด้านข้างก็ง่ายๆเลยขอข้างขวาก่อนนะพี่ขวาค่อยๆยกขึ้นมา
3: ต้องไต่ไหม
1: ไต่ก็ได้ครับพี
3: ่เหมือนเรามีกำแพง
1: ไปใช่แล้วนี่เห็นไหมอัน
3: นี้เหมือนแปลงร่างเป็นไอ้มดแดง
1: ต้องอย่าง
3: น
1: ี้พี
3: ่ไม่อย่างนี
1: ้ค่อยไต่ขึ้นไปนิด
3: แดงโอ้บอกกันรู้แล้วแก
1: ่ผมทันค่อยๆไต่ขึ้นไปทีนี้ถ้าชิดหูได้ชิดหูเลยแต่คนไหล่ติดเขาจะได้ประมาณอย่างนี้ประมาณแค่นี้ยกขึ้นมามันจะยกขึ้นมาอย่างนี้เพราะว่ามันเจ็บมันตึงแล้วมันรั้งนะครับ
3: ผมรั้งหน่อย
1: ใช่แล้วถ้าเกิดยกได้จริงตัวจะไม่เอียงนี่ตัวจะไม่เอียง
3: ต้องค่อยๆขึ้นใช่ไหม
1: ใช่ครับค่อยๆขึ้นค่อยๆลงนะครับ จนถึงจุดที่เราตึงแล้วเราค้างไว้10วิเหมือนกันแล้วก็ลงมาค่อยๆไต่ลงมาแล้วก็ขึ้นไปอีกสัก3ที่นะครับกระค้างไว้สำหรับคนธรรมดาก็ทำได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ไหล่ติด
3: คือว่าตึงตรงไหนก็หยุดค้างตรงนั้นเลย
1: ใช่ใช่แล้วครับเพื่อเป็นการยืดถึงว่าเรามีกำแพงเนี่ยเราจะมีสามารถที่เราจะเกาะหรือเราจะอะไรอย่างนี้ได้มันจะรู้สึกตึงกว่านี
3: ้มันจะมีสร้างความเชื่อมั่นว่าเราสามารถค่อยๆไต่ขึ้นไปได้
1: ใช่ใช่
3: แล้วครับบ่อยๆรู้สึกนะปฏิบัติบ่อยๆพังผืดมันจะหายไปเอง
1: ใช่ใช่แล้วครับเพราะว่าการเคลื่อนไหวจะทำให้มันยืดยืดจนมันหายไปเอง
3: อยากให้เมียหายไหมทำแบบนี้เมียจะหายไปพังผืดจะหายเมียจะเหลือ
2: เตือนรีบตื่นเช้ามาทำเลย
1: โอเคครับสองท่านะวันนี้เดี๋ยวเราก็สุดท้ายที่2ก็คือยืดหัวไหล่ด้านหน้าอันนี้จะคล้ายๆกับที่มีใน EP เลยนะครับก็คือ
3: ประสานมือใช่ไหม
1: มือควายไว้ด้านหลัง
3: ประสาน
1: มือนะครับยืดออกขึ้นแล้วค่อยๆดันออกมาถ้ายกได้ยกเลยยกแขนนะครับท่านี้อย่ากั้นหายใจนะอย่าลืมอย่ากั้นหายใจอ๋ออ
3: ย่ากั้นหายใจปกติใช่ไหม
1: ใช่ก็หายใจปกติไว้รู้สึกตึงบริเวณไหล่ด้านหน้าและหน้าอก
3: นานไหมพี่โจกี่วิ
1: ค้างไว้สักประมาณ10วิหรือถ้ามือใหม่ยังทำไม่ไหว5วิก็ได
3: ้โอเค
1: พยายามค้างไว้ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เสียงทำได
3: ้งั้นเรารีบนับเถอะ
1: โอเคว
3: ิ
1: ่งหนึ่งสองสามค่อยๆคลายค่อยๆคลาย
3: เราคลายแล้วก็คลายลงช้าๆ
1: ค่อยๆคลายลงช้าๆแล้วก็ปล่อยมา
3: โอเคสิบหนึ่งสิบแล้ว
1: สักสิบที
3: สิบแล้ว
1: สิบวินาทีไม่ได้สิบที
3: เหมือนลมมันเดิน
1: ใช่มันบึ้มเลยมันนะใช่ใช่แล้วท่าที่สี่นะครับ
3: แสดงว่าเอามาพึกผมหายแล้วเนี่ย
1: ยังไม่เป็น
3: มันวูบไปแล้วดี
1: โอเคเดี๋ยวมาท่าที่สี่นะครับมือขวาจับไหล่ซ้ายงงไหม
3: ขวาจับไหล่ซ้าย
1: ตั้งขึ้นมาใช้มือนี้มือซ้ายใช่ครับค่อยๆดันเข้าหาตัวนะครับแขนยังตั้งอยู่นะไม่ชี้ปิดหน้าหรือว่าไม่กดต่ำอย่างนี้เกินไปตั้งขนานกับพื้น
3: เสมือหัวไหล่
1: ใช่แล้วครับค่อยๆดันเข้าหาตัว
3: ดันเข้ามาใช่ไหม
1: ใช่ครับดันหาตัวให้แขนเลยไหลไปเลยฟีได้เลยไม่ต้องเกร็ง
3: จนว่าจะสุดใช่ไหม
1: ใช่ครับจะรู้สึกตึงบริเวณนี้จะตึงบริเวณนี้ใช่แล้ว
3: ตัวนี้นับหนึ่งถึง
1: ปั๊บ1ถึง10ได้เลยอันนี้มือพี่วางได้เลยนะครับวางรีแลกซ์ได้เลยเราดันแค่
3: ต
1: ั
3: ว
1: ค่
3: ะได้ไปได้ตัวการเก็บนะ
1: โดนตัวไหนมาดิ
3: มันเหมือนจับตัวประกัน
1: เลยเล่นในบทบาทสมมุติอันนี้ค้างไว้10วิเหมือนกันนะครับสักสิบวิแล้วเปลี่ยนข้างเราอีกข้างนึงเพื่อจะรับสนปล่อยตัวประกันก่อน
3: รอบแล้วเราม
1: ือซ้ายจับไหล่ขวาตั้งแขนขึ้นนะครับค่อยๆดัน
3: ดันแบบดันเหมือนเดิม
1: ใช่ครับ
3: ดันยังไม่ออกไปอีก
1: เอามาใหม่แล้วทีนี้ที่สำคัญคือเวลาเราดันนะครับพยายามทำให้ตัวตรงครับเราไม่บิดตัวตามไปอย่างนี้นะกำหรือแบก็ได้ครับเราจะไม่บิดตัวตามนี้นะเราดันเข้าหาตรงๆนะครับแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคไงครับ4ท่า
3: โอ้ยยอดเลยว่าบูวาบนะ
1: ใช่ครับเป็นการยืดกล้ามเนื้อเพราะว่ากล้ามเนื้อมันคลายตัวแล้วทำให้เลือดลมมันไหลดีขึ้นอ
3: ย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปสนใจพวกยาโดบยาอะไรไล่เลือดไล่ลมเลยใช่ไหม
1: แล้วแต่พี่เลยครับแล้วแต่ศรัทธาอันนี้ครับก็จะมี4ท่านะครับก็จะเป็นท่าไต่กำแพงด้านหน้าไต่กำแพงด้านข้าง
3: ข้าง
1: ท่านี้ค้างไว้10วินะครับนั่งแล้วก็ทำซ้ำสัก 3-4 รอบก็ได้นะแล้วก็จะมีท่ายืดหัวไหล่ด้านหน้าและหน้าอกใช่แล้วแอนอกดันมือขึ้นนะครับเราค้างไว
3: ้แอนอกพกอะไรคุณเควินพกเงินไปด้วย
1: โอเค
3: ครับ
1: โอเคครับแล้วท่าที่4สุดท้ายก็เป็นท่ายืดหัวไหล่ด้านหลัง

0: อย่าลืมมือขวาจับหัวไหล่ซ้ายนั่นแหละ
1: หรือเรื่องง่ายๆคือจับตัวประกัน
0: ใช่ครับจับตัวประกันอย่าทะเลาะกันเองพอ
1: ที่ดี
0: โอเคครับสี่ท่าง่ายๆครับพี่ก็ค้างไว้ประมาณ10วิถึงจุดที่ตึงควรทำให้ตึงไม่ควรทำให้เจ็บเนาะถ้ารู้สึกเจ็บให้ผ่อนลงมานิดนึงโอเคครับสามารถทำได้เช้าเย็นเลยครับ3-4เซตต่อท่า
2: เนื้อผมกระชับขึ้นเลยแปลกเนาะทำยังไงที่ให้มันหน้ากระชับขึ้นบ้าง
0: ต้องฉีดแล้วพี
2: ่คนแต่งหน้าบนนะไม่พี่เควินมาทีไรแป้งหนูหมดทุกทีเข้าอยู่ในหลุมหมดเดี๋ยวใหญ่เจอนะมีคน
0: โอเคครับนี่ก็เป็น4ท่าง่ายๆนะพี่อย่าลืมทำกันที่บ้านได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณครับ
2: เราไม่ทำบ้านเราได้ไหมไปทำบ้านคนอื่น
0: ได้เลยพี่ทำบ้านพี่หนุ่มก็ได้ครับก็เป็นท่าบริหารง่ายๆ4ท่านะครับสามารถเอาไปทำได้เลยนะครับ
4: โอ้ยนิดขอบคุณพี่มากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอากลับไปลองทำทุกวันเลยแต่ละท่าเนี่ยทำง่ายมากเลย
0: อย่าลืมทำให้ถูกข้างนะครับ
4: แซวนะเนี่ย
5: ขอบคุณนะสำหรับของขวัญวันเกิด
6: ยังไม่ต้องขอบคุณแล้วครับลองเปิดดูก่อนนะครับว่าชอบไหม
5: ชอบของขวัญเหรอ
6: หมายถึงว่าชอบเป่าเค้กพี่ซื้อให้ดีกว่ามั้ง
5: ค่ะไปเป่าเค้กกันนะคะ
6: ไปเปิดไปเชิญครับ
7: ตกลงมาทำไมเนี่ยฮะ
8: อ๋อมาเอาของที่ฝากไว้จ้าคุณตุ๊ก
7: ฝากอะไรไว้อย่ามามั่ว
8: ฝากหัวใจไว้ไง
7: โอ้ยฉันไม่เคยรับฝากใคร
8: โอ้รับฝากหน่อยเถอะฉันไม่คิดดอกเบี้ยหรอกคิดแต่ดอกรักนะจ๊ะ
7: เอาดอกไม้จันไปก่อนละกัน
8: ดอกไม้จันขอเป็นช่อใหญ่ๆเลยนะเป็นประธานขึ้นไปจุดเลยจ้า
7: พี่จะออกไปไหมถ้าไม่ออกจะเจอกันฮะนี่เลย
8: ว้ายกระทะกระทะเขามีไว้ทอดนั่นแน่จะทอดสะพานให้ผมเหรอ
7: ชั่วประสาท

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะคุณแม่นิน่าครับสวัสดีคุณพ่อบอยด้วยนะคะพบกับเราสองคนได้ในรายการพ่อแม่สู้กำลังใจสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้พ่อแม่ในการเลี้ยงดูลูกค่ะ
1: วันนี้ฮะเรามาคุยอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่หลายๆครอบครัวต้องเจอเลย
0: เรื่องของการกินของลูก
1: ใช่ครับกินเยอะไป
0: ก็มีปัญหาก
1: ินโอ้โหกินทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่ค่อยกิน
0: อิ่มทิพย์บางทีอยากจะถามลูกหนูอิ่มทิพย์เหรอลูกไม่กินอะไรเลย
1: เอาอะไรเข้าตัวไปเติบโตเดี๋ยวไม่กินอะไรเลย
0: ปัญหานี้จริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถแก้ไขได้นะคะแล้ววันนี้นะคะมาปรับทุกข์กันแล้วใช่ไหมยังมีครอบครัวร่วมอุดมการณ์ของเราอีก5ครอบครัวนะคะที่จะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของประเด็นของการรับประทานอาหารของลูก
1: และตอนนี้ขอเชิญพบกับทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับครอบครัวครอบครัวไหนกินยากครับ
0: ม
1: ีสองครอบครัว
0: คร
1: อบครัวไหนกินเยอะครับสามครอบครัวสองยากสามเยอะ
0: ลองเล่าให้เป็นแบบตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับ
2: พิซซ่านี่สามารถ3ชิ้นได้ค่ะ
1: พิซซ่า3ชิ้น
2: เด็ก4ขวบ
1: 4ขวบ
2: 3ชิ้นต่อด้วยไก
1: ่ไก่เป็นชิ้นหรือเป็นตัวครับแม
2: ่
1: เอาเป็นชิ้นก็สามชิ้นแล้วโอ้โหนี่สามารถกินต่อเนื่องกันได้อย่างนี้เลยฮะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้ย
0: อ่ะเดี๋ยวมีทานยาก
1: ฮะ
0: ทานยากยังไงคะ
3: ค่ะแค่เห็นก็อิ่มแล้วอะค่ะ
0: บางทีสงสัยไหมคะลูกอิ่มทิพย์หรือเปล่า
3: คิดเหมือนกันนะคะคือเขา

0: จะกินได้น้อยมากอะค่ะคือเอามาเนี่ยปริมาณน้อยแล้วเพราะถ้าเยอะเนี่ยเขาจะไม่ทานเลยถ้ากินไปแล้วรสชาติไม่ถูกใจเนี่ยเขาคายเลยแล้วก็เขาก็จะบอกแต่ว่าเขาไม่อร่อยไม่ชอบไม่อยากกินแล้วกินนี่ก็จะเหลือทุกครั้งอะค่ะ
1: ก็ทานยากนี่ก็จะทานผักก็จะต้องต้มจนนิ่มก่อนนะคะเปื่อยส่วนเนื้อสัตว์ก็จะทานแต่ปลาถ้าเกิดเคี้ยวแล้วเจออะไรเหนียวๆหน่อยก็จะคายแล้วค่ะ
2: อ๋อเจอของที่เคี้ยวยาก
1: ใช่
2: ก็จะไม่พยายามเคี้ยวเลยคาย
1: วันไหนที่กินหมดนี่เหมือนถูกลอตเตอรี่ค่ะ
3: ดีใจจุดพุ่งบังพุ่งบังหลัง
2: จ
3: ุ
2: ดพุ่งกันไปเลย
3: ดีใจมากนี่ไงคะนี่ก็เป็นปัญหาที่หลายๆบ้านหลายๆครอบครัวเจอนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องของพฤติกรรมการกินของลูกเนี่ยเป็นเพราะว่าลูกเข้าใจยากหรือว่าพ่อแม่เข้าใจผิดกันแน่วันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญจะมาร่วมพูดคุยด้วยนะคะขอเชิญพบกับคุณหมอกุ้งค่ะสวัสดีนะคะ
2: สว
3: ั
2: สดีครับหมอกุ้งครับ
3: คุณหมอกุ้งค่ะเป็นยังไงคะเรื่องของพฤติกรรมเด็กในเรื่องของการรับประทานอาหารว่าจะเป็นกินยากหรือว่ากินเยอะ
4: อันนี้เป็นปัญหาที่เจอต้องเรียกว่าเจอทุกบ้านเลยค่
3: ะ
4: ไม่ว่าจะกินยากกินเกินในความกินบางทีก็กินไม่หลากหลายคือกินซ้ำๆเนี่ยค่ะเจอบ่อยแต่ว่าสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันก
2: ็
4: คือว่าเด็กเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริงๆไม่ยากเลยนะคะแต่อาจจะต้องเริ่มที่ตัวคนเลี้ยงดูหรือคุณพ่อคุณแม่อันเนี้ยตัวเราเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะเราต้อง take control back นะคะต้องมาเป็นคนคุมเกมปล่อยให้ลูกคุมเกมค่ะ
2: ครับ
3: เอาละค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงแรกนี้นะคะเราจะมาดูเรื่องของ guessing game การเกมไทยใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับน้องเนมี่เลยค่ะ
5: พ่อครับ
6: หนูชื่ออะไรคะ
5: เนมี
6: ่เนมี่ชอบกินอะไรมากที่สุดคะ
5: กินปลาแล้วก็ไข่แล้วก็กินข้าวทีเดียวเนมี่กินหมดเลย
7: นี่ฮะทักทานนี่ฮะเนี่ย
8: ไปเด็ดไปเด็ด
9: เนมี่เนมี่ชอบกินผักไหมคะ
6: ทำไมเนมี่ถึงไม่ชอบกินผัก
5: มันก็ไม่อร่อยอ่ะคุณ
10: น้องเนมี่บอกว่าผักน่ะไม่อร่อยครับเรามีเมนูที่มีผักเป็นส่วนประกอบอยู่5จานด้วยกัน
2: น้องเนมี่บอกว่าชอบปลาชอบไข่ชอบข้าวไม่กินผักเราจึงจัดเมนูชุดพิเศษให้น้องเนมี่ครับคุณพ่อคุณแม่ครับเป็นเมนูที่ทำจากผัก5อย่างมีฟักทองผัดไข
3: ่
2: สลัดผักต้มจืดตำลึงถั่วงอกผัดเต้าหู้และข้าวโพดอ่อนผัดไข่มีผักล้วนๆนะฮะ5อย่างคุณพ่อคุณแม่คิดว่าใน5จานนี้ทำจากผักน้องเนมี่จะทานสักจาน2จานนี่ฮะคิดยังไงครับ
1: คิดว่าไม่น่าทานค่ะ
2: แต่5จานนี้ไม่ทานเลยเหรอครับ
1: ไม่น่าทานค่ะแต่ถ้าสมมติจะทานน่าจะเป็นต้มจืด
2: เพราะว่า
1: สดแต่น้ำค่ะ
3: ก็คือถ้าทานไม่ทานแต่น้ำ
2: ก็ไม่ทานผักอยู่ดีคือต้มจืดตำลึงก็สดแต่น้ำตำลึงผักไปคิดว่ายังไงไม่ทานแน่ทานก็ทานแค่น้ำแกงจืด
1: ใช่ค่ะ
2: น้องเนมี่สักจานไม่ลูกสักจานเถอะทานข้าวไปทานข้าวก่อนฟักทองฟักทองครับฟักทอง
3: ก็ไม่ท
2: านลุงทานเลยเนมี
3: ่โอ้ยมีผักด้วย
2: อันนี้

0: ักแต่น้ำเป็นจืดไม่เอาตำลึงปรากฏว่าน้องในมีดตักตำลึง
1: แม่น้ำตาจะไหลให้ลูกตักตำลึงเข้าปากดีใจมาก
0: ต้องถามคุณหมอแล้วครับนี่นาจ๋า
2: อันนี้เราคือว่าเรามีออปชันมีทางเลือกให้เขาในส่วนของทางเลือกนี่เราคือจำกัดด้วยน้ำมีแต่ผักคือไม่มีอย่างอื่นเลยที่เขาเคยคุ้นเคยทานนะคะแล้วผักก็มีหลากหลายมีให้เขาได้ลองคิดว่าเขาเอ๊ะเขาน่าจะลองชิมอะไรนะคะจริงๆน้องเนมี่เขาไม่ผิดคอนเซปต์ตัวเองนะทำไมรู้ไหมเพราะเขาเลือกฟักทองฟักทองมันนิ่มอะค่ะดูแล้วมันนิ่มเขาก็ยังเลือกสิ่งที่นิ่มแกงจืดผักต้มมันดูเปื่อยๆอะไรเงี้ยเขายังทานแต่ว่ามันเป็นก้าวแรกอะค่ะที่ดีเพราะว่าแสดงให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราอยากจะให้เขาทานเนี่ยอาจจะยึดไอสิ่งที่เขาชอบอยู่เช่นทำให้นิ่มลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่ต้องถึงกับเละเพราะไม่งั้นเขาก็จะติด

0: ชินกับการที่จะต้องกินของเละๆค่ะอยู่ตลอดไปไม่ยอมพยายามที่จะมาปรับให้กินของที่ต้องเคี้ยวมากขึ้นนะคะ
1: คุณแม่ได้ชื่นใจคุณลุงได้ชื่นใจกันไปแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปรู้จักนะคะกับน้องอีกคนนึงดีกว่าน้องโตโน่ค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ชื่ออะไรครับ
2: โตโน่ครับ
3: โตโน่ชอบทำอะไรมากที่สุด
2: ชอบทานอาหารครับ
3: อะไร
2: ช็อกโกแลตครับเพราะว่ามันอร่อยครับ
1: โอ้โห
3: แล้วปกติเรากินผักไหม
2: แต่ผมเคยดูเรื่องผู้หญิงกินผักยาวแล้วเขาก็บินได
3: ้กินผักแล้วบินได้เหรอ
2: ถ้าพอผมกินผักไปบินไม่ได้เลย

0: เราเปลี่ยนครับเอาช็อกโกแลตหวานๆออกไปจากตู้เย็นและก็เปลี่ยนเป็นผลไม้เป็นของว่างแทนครับเมื่อโตโน่รู้สึกหิวก็เดินเข้ามาที่ตู้เย็น
1: ตอนนี้ชีวิตของโตโน่จะเปลี่ยนไปครับแม่คุณยายครับจากที่เปิดตู้เย็นมาเจอช็อกโกแลตตอนนี้เปิดตู้เย็นออกมาเจอเป็นผลไม้อยู่ในตู้เย็นแทนคุณแม่คุณยายคิดว่าน้องโตโน่จะหยิบทานไหมฮะ
2: คิดว่าหยิบนะคะ
1: คิดว่าหยิบอะไรครับ
2: แตงโม
1: คุณยายคุณยายบอกฟันธงเลยว่าหยิบแตงโมทำไมครับคุณยาย
2: ชอบทานค่ะ
1: อ๋อ
2: แต่โตโน่จะชอบทานแตงโมตั้งแต่เด็กๆนะคะ
1: อ๋อชอบทานแตงโมตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว
2: รู้จักคายเม็ดเอง
1: คายเม็ดได้เองด้วย
2: คุ
1: ณแม่ภูมิใจมากนะครับเนี่ยโอ้โหคายเม็ดแตงโมได้เองด้วยมีผลไม้อยู่ในจานนี้หลายชนิดเลยครับ
2: คุ
1: ณแม่คุณยายบอกเลยทานแน่แตงโมแต่เปิดไปงงก่อนช็อกโกแลตหายไปไหนไปดูโตโน่สิครับ
3: ขนมทานผลไม้ก็ได้เป็นแตงโมของโปรด
4: ใช่อ
3: ันนี้ยังไงคะคุณหมอกุ้ง
4: ก็อันนี้คือแนวคิดว่าเราไม่อยากให้เขาทานขนมหรือว่าของขบเคี้ยวที่เราไม่อยากให้เขาทานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องไม่มีอยู่ที่บ้านถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่เองก็ยังชอบไงเราก็จะแอบซุกไว้ตรงนู้นตรงนี้เขาหาเจอนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเอาออกไปแล้วก็สิ่งที่เขาเปิดบ่อยๆตู้ที่เขาหยิบเคยหยิบกินบ่อยๆแล้วก็เปลี่ยนเป็นสิ่งที่เราอยากให้เขาทานซะเช่นผักผลไม้นะคะแล้วก็อย่างที่ถ้าเกิดเขาชอบทานแตงโมเนี่ยก็อาจจะใส่ว่าเป็นทางเลือกอันหนึ่งช่วงแรกๆตอนหลังๆก็ค่อยๆเอาออกเพื่อที่จะให้เขาเลือกทานอาหารอย่างอื่นด้วย
3: หลากหลายมากขึ้น
4: ใช่ค่ะ
1: อย่างน้องโตโน่นี่ชอบทานช็อกโกแลตมากพอเลือกทานผลไม้ก็เลือกแตงโมก็ยังเลือกผลไม้ที่รสหวานอยู
4: ่
1: ครับเขาค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆปรับไปเรื่อยๆด้วยนะครับ
3: เพราะฉะนั้นที่คนที่บ้านก็ต้องอดใจอย่าเหมือนอยากเอาขนมเข้าบ้านด้วยนะคะเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับน้องฟ้ากันค่ะคุณผู้ชม
5: สวัสดีค่ะ
6: หนูชื่ออะไรคะ
5: ชื่อน้องฟ้าค่ะ
6: น้องฟ้าชอบกินอะไรบ้างคะ
5: กินขนมไข่ขนมหวาน
6: น้องฟ้ารู้จักข้าวกล้องไหมคะข้าวกล้องเป็นยังไงอ่ะ
5: เพราะข้าวกล้องมันมีน้ำด้วย
6: ข้าวขาวๆกับข้าวกล้องอันไหนอร่อยกว่ากัน
5: สีขาวข้าวสาร
6: หนูอยากจะบอกอะไรกับคุณพ่อคุณแม่คะ
5: คุณแม่บอกว่าให้ป้อนข้าวหน่อยเพราะคุณแม่ไม่ว่างคุณแม่จะกินข้าวเอง
3: เขี่ยผัก
1: นี่เขี่ยผักออกหมดเลยผักอยู่ไหนเขาผักนะฮะ

0: นี่ฮะเรานำอาหารมาเสิร์ฟน้องฟ้าทำเป็น2เมนู2จานแต่ใช้วิธีตกแต่งให้สวยงามเลยครับจานแรกเป็นข้าวผัดผัดจากข้าวกล้องเป็นข้าวผัดกุ้งครับกับอีกถ้วยนึงเป็นไข่ตุ๋นแต่ข้างในมีผักด้วยคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องฟ้าจะทานอะไรทานจานไหนยังไงฮะ
1: สำหรับผมแล้วผมว่าน่าจะเป็นไข่ตุ๋น
0: ไข่ตุ๋น
1: ครับ
0: เพราะว่าอะไรครับพ่อ
1: คือปกติเนี่ยน้องฟ้าก็กินไข่ตุ๋นอยู่แล้วครับแต่ก็ไม่ได้ทานบ่อยอะไรแต่ว่าถึงแม้จะกินไข่ตุ๋นอะไรผักด้านล่างก็น่าจะเคลียร์ออก
0: อ๋อคือสมมติว่าตักไข่ตุ๋นลงไปเจอผักปุ๊บเฮ้ยผักไม่กินผักไม่กินเคลียร์ผักออกทันทีก็กินไข่แทน
1: แล้วก็ตักแต่ไข่กิน
0: แล้วถ้าข้าวผัดล่ะครับแม
2: ่ถ้าข้าวผัดก็น่าจะกินแต่กุ้งอะค่ะคือเลือกทาน
0: น้องฟ้าเลือกกินของแพงรู้ไหมน้องฟ้ากินเฉพาะของแพงแน่ๆ
2: คืออะไรที่เขาไม่ชอบเนี่ยเขาจะไม่กินเลยหรือว่าก็ต้องใช้เวลานานมากอะค่ะก
0: ็
2: คือจะนั่งอยู่อย่างนั้นนะคะ
3: จะไม่ทานนะคะ
0: นั่งใช้เวลาตัดสินใจเลยไปดูน้องฟ้ากันครับจะทำยังไงกับ2จานนี้
4: เรามีไข่ตุ๋นที่มีแครอทผสมกลมกลืนอยู่ด้วยแล้วก็ข้าวผัดข้าวกล้องน้องฟ้าเลือกตักข้าวกล้องครับแม่อยากกินดูสีสันน่ารับประทานแล้วก็ไข่ตุ๋นจะกินไหมเนี่ยไข่ตุ๋นน่ะมีแครอทครับ
0: ไข่ตุ๋น
3: มีแครอทอยู่นะ
0: โอ้ยแครอทด้วย
4: โอ้โหกินครับ
5: ร้อนไหมครับ
4: กินอย่างอร่อยอร่อยเลยครับ
3: ยอมทานแบบไม่มีการเขี่ยอะไรออก
0: ไม่เขี่ยไม่
3: เมื่อกี้เห็นเนาะไข่ตุ๋นมีแครอทสีส้มๆอยู่ด้วยนะคะน้องก็ยอมทานผิดคาดไหมคะคุณพ่อคุณแม
2: ่ผิดคาดค่ะ
3: อธิบายยังไงดีคะคุณหมอกุ้งคะ
6: presentation อย่างเดียวดูสวยดูแปลกตาใช่ไหมคะอย่างข้าวกล้องเขาอาจจะไม่เคยทานเนาะแต่นี้มันจัดมาในรูปแบบที่สวยงามขณะที่คุณแม่บอกว่ายังจะเลือกกุ้งใช่ไหมคะและเขากลับเลือกตักข้าวอ่ะก็เขาคงเห็นว่าน่าสนใจแล้วอยากจะลองชิมส่วนไข่ตุ๋นอ่ะพอดีเขาเคยกินหรือชอบมาแล้วแต่เขาก็ไม่เขี่ยออกนะคะแครอทคือวิธีการอันนึงที่เราจะจูงใจให้เด็กกินก็คือจัดรูปอาหารให้ดูสวยงามน่ารับประทานนะคะอย่างผักนี่อาจจะเลือกผักที่มีสีก่อนสีสดใสแล้วก็ไม่ขมเพื่อเป็นการเริ่มต้นให้เขาเลือกแล้วก็ชิมแล้วก็รู้สึกดีนะคะกับการกินผักนะคะ
3: เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับน้องมินนี่กันบ้างค่ะ
7: สวัสดีค่ะชื่อน้องมินนี่ค่ะ
8: น้องมินนี่ชอบกินอะไรที่สุดคะ
7: ข้าวผัดหมูชิ้นสองน้องอ่ะ

0: ณแม่คุณพ่ออ้วนไหม
1: ป้าป้าอ้วน
2: ป้าป้ากินน้อยน้อย
0: เพราะอะไรเพราะอะไร
1: เพราะป้าป้าจะอ้วนขึ้นทั้งบ้าน
0: หนูกินผักไหมคะ
1: กินผักบางคนนี่อย่างเดียว
0: และยัง
1: ไม่เอา
3: น้องมินนี่บอกว่าชอบกินแต่บรอกโคลี่ครับเราจึงจัดเมนูต้มจืดผักตำลึงโดยมีเพื่อนๆกินด้วยเห็นเพื่อนกินเอาละสิ
4: คุณพ่อคุณแม่ครับน้องมินนี่ทานโอ้โหตะกี้บอกว่าชอบอะไรบ้างนะฮะเฟรนฟรายเฟรนฟรายนี่ของไม้ตายเด็กเลยใครเห็นไม่ได้หยิบดูดกินมันจริงๆเลยไก่ทอดก็ชอบกินกินแต่ละอย่างปรากฏว่าตอนนี้เราจะนำเพื่อน2คนฮะมานั่งทานข้าวกับน้องมินนี่แล้วให้เพื่อน2คนตักผักทานพ่อแม่คิดว่าน้องมินนี่จะทานตามเพื่อนไหมครับ
5: ทานครับผม
4: คิดว่าทานแต่น้องไม่ชอบทานผักเลยนะครับ
5: ถ้ามีเพื่อนเขาทานอยู่แล้วครับ
4: อ๋อถ้ามีเพื่อนทานด้วย
5: ใช่ครับ
4: คุณแม่เห็นด้วยกับคุณพ่อไหมครับ
6: ค่อยแน่ใจเพราะว่าเขาจะชอบแต่บรอกโคลี่อะค่ะผักอื่นก็จะแบบอิดออดบ้างแต่ในสถานการณ์นี้ไม่แน่ใจ
4: แล้วน้องมินนี่จะทานหรือไม่ทานฮะ
6: ไม่ทานค่ะ
4: คิดว่าไม่ทานแน่ๆมีเพื่อนนะฮะอ้าวเพื่อนจ๋าไปดูเพื่อนน้องมินนี่กันครับ
3: น้องมินนี่เห็นเพื่อนตักครับจะยังไงล่ะเนี่ยเห็นเพื่อนกินตัดสินใจตักกินด้วยโอ้โหกินตำลึงด้วยครับ
4: มินนี่กินตำลึงพ่อแม่ตำลึงโอ้โหนี่ทานด้วยครับคุณหมอครับ
7: มีไงคะคุณหมอมีปัจจัยเรื่องของเพื่อนมาเกี่ยวข้องอันนี้ช่วยไหมคะ
8: ช่วยอย่างมากค่ะประมาณว่า peer pressure เนอะเพื่อนทำอะไรเราต้องทำตามไม่งั้นจะไม่เหมือนคนอื่นเขานะคะถึงแม้จะเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยชอบก็ตามแต่ว่าเป็นมื้ออาหารเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ choice ไม่ค่อยเยอะด้วยนะตัวเลือกไม่ค่อยเยอะแล้วเพื่อนก็ทานอย่างอร่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางของคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกทานยากอะค่ะคืออาศัยว่าทานด้วยกันเราต้องทานเป็นตัวอย่างให้เขาดูด้วยนะคะ
7: อย่างนี้นี่เองคืออย่างน้อยถ้าไม่ได้ทานกับเพื่อนทานกับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกได้นะคะเดี๋ยวเรามาชมน้องอีกหนึ่งท่านนะคะไปรู้จักกับน้องก่อนกันเลยค่ะ
9: สวัสดีครับ
0: ชื่ออะไรคะ
9: ก่อนครับ
0: ก่อนนี้เท่าไหร่แล้วครับ
9: 30ครับ
0: ก่อนรู้ไหมว่าอ้วนคืออะไร
9: กินเยอะ
4: โดนัท
7: หนูเต็มที่มาก
4: เฟรนฟราย
0: ก่อนรู้จักข้าวกล้องไหมครับข้าวกล้องเป็นยังไงคร
9: ับก็มันกล้องมันที่ทายลูก
0: ก่อนชอบกินอะไรมากที่สุดครับ
9: ไก่ปลาหนึ่งปลาทอดปลาดุกหมูก้อนใหญ่ๆให้มันด้วย
4: มีก๋วยเตี๋ยวมาให้น้องกรสองชามชามปกติและชามใหญ่คุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องกรจะเลือกชามไหนฮะ
8: ชามใหญ่ค่ะ
4: ชามใหญ่
8: ใช่ค
4: ่
8: ะ
4: แม่ไม่คิดเลย
7: ไม่คิดเลย
4: แม่พูดสวนทันทีชามใหญ่แน่ทำไมครับแม
8: ่ก็ปกติถ้าไปทานที่ร้านเขาก็จะสั่งพิเศษของเขาอยู่แล้วค
4: ่
8: ะ
4: คุณพ่อคุณแม่สั่งให้หรือน้องกรสั่งเองฮะ
8: สั่งเองค่ะ
4: น้องกรสั่งเองเลยสั่งยังไงคุณแม่เวลาเขาสั่ง
8: เขาก็จะบอกว่าเอาเล็กน้ำพิเศษอย่างเงี้ยค่ะ
4: เล็กน้ำพิเศษ
8: ไม่ใส่พริก
4: ไม่ใส่พริกนอกนั้น
8: นอกนั้นใส่มา
4: ใส่หมดใส่ก็ให้เต็มแม็กไปเลยไปดูน้องกรกันครับชามปกชามใหญ
10: ่กรครับมีก๋วยเตี๋ยว2ชามจะเลือกชามไหนครับ
11: ชามใหญ่ครับ
10: ชามใหญ่เนาะเอาเลยครับ
4: นี่คือลูกสูตร
11: ชามนี้ครับชามใหญ่ครับ
4: ไม่อีก
10: ชามใหญ่เหรอ
11: ต้อง
10: ชาม
11: ใหญ่ครับ
4: ก็ยังเลือกชามใหญ่อยู่ดีนะข้าวผัด
10: จานเล็กไม่พอเหรอ
4: โอ้โห
10: อนจะเลือกจานไหนครับ
11: จานใหญ่ครับ
10: ทำไมเลือกจานใหญ่อ่ะ
11: เพราะผมอยู่บ้านผมก็ออกบางอย่าง
4: ก่อนก็กินเป็นสายการใหญ่เข้าไปอีกบอกตรงๆฮะสนับสนุนให้น้องกรโตขึ้นเป็นครูเขาได้เป็นจานใหญ่แน่ๆครับพ่อแม่
7: จานใหญ่ตลอด
4: เลือกจานใหญ่ทุกอันเลยครับ
8: เขาเป็นเด็กชอบทานใช่ไหมคะเขาก็ต้องรู้สึกว่าต้องเลือกสิ่งที่เยอะไว้ก่อนเพราะว่ากลัวทานไม่พอเรื่องของเรื่องใช่ไหมคะทีนี้แล้วก็เขาอาจจะติดด้วยว่าไปแล้วก็จะสั่งพิเศษพิเศษตลอดเงี้ยทีนี้อันนี้ก็จะเป็นข้อหนึ่งที่สำหรับเด็กอ้วนหรือน้ำหนักเยอะเนี่ยเราก็ต้องจำกัดปริมาณที่เราจะให้เขานะคะเพราะฉะนั้นแต่ละมื้อเนี่ยก็ต้องลดลงนะคะอาจจะลดลงครึ่งนึงหรือ1ใน3ด้วยซ้ำหรืออย่างไปที่ร้านเนี่ยเวลาที่ลูกสั่งชามพิเศษอาจจะต้องกระซิบกับร้านว่าเอามาแบบธรรมดาเลย
7: ใช่ชามใหญ่
8: จะอะไรประมาณนี้ให้ปริมาณนี่มันพอดีสำหรับเขาอะค่ะ
4: คือน้องกรคงไม่สนน่ะน้องกรไม่สนอาหารหรอกสนจานหอยจานใหญ่อาหารหน้าไหนก็ได
7: ้ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาได้เหมือนกันนะคือใส่จานใหญ่แต่แบบอาจจะเกลี่ยให้มันดูแบบเยอะๆ
8: ปริมาณนี้ไม่ต้องเยอะเท่าที่ควรจะเป็น
7: ครับเราได้ฟังจากน้องๆ นะคะครอบครัวไปแล้วนะคะคุณหมอพอจะสรุปเรื่องของพฤติกรรมการกินของลูกในแต่ละบ้านที่มันแตกต่างกันได้ยังไงบ้างคะ
8: ประการแรกก็คือคุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจแทนเขานะคะหลายๆท่านบอกว่าเออไม่กินนะไม่เลือกนะแต่จริงๆแล้วเขาทำใช่ไหมคะแต่ละสถานการณ์นี่ก็จะเป็นตัวอย่างให้ลองปรับใช้ในที่บ้านอย่างเช่นกรณีที่ไม่กินแล้วก็เปลี่ยนรูปร่าง

0: ของผักหรือทำให้น่าสนใจนะคะหรือให้มีแต่ทางเลือกที่เป็นผักอย่างที่บอกอย่างเมื่อกี้นี่5จานเนี่ยทางปฏิบัตินี่อาจจะเยอะไปนิดนึงนะคะเราอาจจะเหลือแค่2จานแต่ว่าไม่มีเนื้อสัตว์หรือไม่มีสิ่งอื่นที่เราไม่อยากให้เขาทานนะคะหรืออาจจะถ่ายรูปสิ่งที่เขาเคยกินแล้วชอบไว้แล้วก็มาเลือกก่อนประมาณว่ามีเมนูเนาะแล้วก็บอกว่าเอ๊ะวันนี้เราจะกินผักเมนูไหนดีแล้วก็ค่อยทำแทนที่จะต้องไปนั่งทำหลายๆอย่างแล้วก็เอามาแล้วอาจจะไม่ทานนะคะ
1: อันนี้ก็เป็นวิธีการค่ะรับมือแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะกลับมานะคะมาร่วมกันทำความเข้าใจในพฤติกรรมการกินของลูกกันต่อนะคะกับการรับมือการแก้ไขพฤติกรรมนี้แต่ไม่ต้องห่วงเพราะยังไงพ่อแม่ทำได้พ่อแม่สู้

0: คะในช่วงนี้นะคะถึงเวลาแล้วที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครอบครัวจากทางบ้านซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะเดี๋ยวไปพบกับครอบครัวแรกของเราเลยดีกว่านะคะกับครอบครัวน้องชาญค่ะ
1: สวัสดีครับผมพ่อเชิดครับ
2: สวัสดีค่ะแม่เจนค่ะเราเป็นพ่อแม่ของน้องชาญชาชาแล้วก็ชาชาค่ะก็3คนเนี่ยเขาก็นิสัยต่างกันเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องกินเนี่ยเราก็เห็นได้ชัดว่าเขาก็ชอบการกินที่แตกต่างกันแล้วก็ตอนนี้ในบรรดาลูก3คนเนี่ยคนที่คุณแม่ห่วงสุดก็จะเป็นน้องชาญพี่ชายคนโตเพราะว่าเขามีน้ำหนักที่เกินเกณฑ์ปกติไปค่อนข้างเยอะพอเขาเริ่มที่จะมีตัวที่ใหญ่ขึ้นตัวโตขึ้นอะไรเงี้ยค่ะความคล่องแคล่วก็น้อยลงอย่างอาการเจ็บป่วยอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นได้ง่ายกว่าน้องสาวอันนี้คือเราประสบกับตัวเองอย่างเวลาเป็นไข้หวัดอะไรเนี่ยอย่างน้องสาวเขาใช้เวลาแค่ไม่เกินอาทิตย์เดียวหายชาเนี่ยเวลาเป็นหวัดทีจะต้อง2อาทิตย์จริงๆคุณแม่ก็พยายามที่จะคุมน้ำหนักเขาอยู่แต่คราวนี้ที่คุมเขาปัญหาที่คุณแม่เผชิญอยู่ก็คือเราไม่สามารถที่จะลดน้ำหนักเขาได้แต่ว่าตอนนี้คุณแม่ทำได้เพียงแค่คุมไม่ให้มันขึ้นไปมากกว่านี้ก็คือเขาหนักอยู่แค่นี้ประมาณปีกว่าแล้วค่ะถ้าคุณแม่จำได้บางทีเด็กๆเนี่ยเขาก็รู้แหละว่าอะไรไม่ดีแต่บางทีเขาคงยังต้องให้ผู้ใหญ่เนี่ยคอยช่วยอยู่เพราะเจอขนมเด็กร้อยทั้งร้อยก็ยังกินอยู่ก็ยังห้ามไม่ได้เราก็ยังต้องแบบถ้าเราแบบไม่เข้มแข็งเนี่ยลูกเราก็คงจะแบบไม่รอดจากโรคอ้วนเราก็เลยเหมือนกับว่ามันน่าจะเปลี่ยนบวกกับเราปล่อยปะร่างกายเนี่ยมันไม่คุ้มอะค่ะเราสามารถแก้ได้ก่อนที่มันจะเกิดณวันนี้ถ้าเรารอเนี่ยมันคงจะแก้ไม่ได้มันคงจะสายไปอะไรเงี้ยค่ะ

0: เดี๋ยวป้าเป๋ากับมามีจะไปวิ่งกันวันนี้ออกกำลังกายเราต้องลดความอ้วนมีอยู่หลักๆ2 อย่างที่เราเรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเองก็คือกินกับออกกำลังกายเรื่องกินเราก็คือเราก็จะกินพวกอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นพวกผักผลไม้กินแต่ของสดที่มีประโยชน์แล้วก็จะเน้นตัดพวกหวานมันเค็ม
1: ผลไม้ดีไหม
2: ดีครับ
1: ด
2: ี
1: ด้วย
3: ดีเพราะว่ามีวิตามินเยอะครับจะได้ให้สายตาดีด้วย
2: แข็งแรง
3: กระดูก
2: แข็งแรง
3: ขึ้น
0: แล้วส่วนเรื่องออกกำลังกายก็คือช่วงหลังก็คือผมกับทางแม่เจนก็คือจะออกวิ่งกันเวลาวิ่งเนี่ยแล้วเราจะได้พวกเหรียญอะไรกลับมา

0: ก็ทำให้ค่อนข้างที่จะทำให้พวกเด็กๆทั้ง3เนี่ยตื่นเต้นพอสมควรแล้วเขาก็เหมือนกับว่าอยากที่จะเป็นส่วนร่วมตรงนั้นด้วยอยากจะได้เหรียญอยากจะได้ถ้วยเขาก็จะคอยมาบอกว่าเนี่ยให้พาเขาไปด้วยนะพาสมัครให้ด้วยอยากไปวิ่งอยากไปเดินอะไรพวกนี
1: ้คนที่จะต้องเปลี่ยนคนแรกก็จะต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องสร้างวินัยให้กับตัวเองหาความรู้เรื่องโภชนาการเรื่องการออกกำลังกายที่เหมาะสมคือเราต้องมีทั้งความรู้และเราต้องในทั้งสองอย่างต้องทำไปพร้อมๆกันค่ะ

0: คุณบอกว่าครอบครัวน้องชาญนะฮะคุณพ่อคุณแม่มีบ้างไหมฮะเราลองมองหาตัวเราบ้างที่เราไม่ทำแต่อยากให้ลูกทำหรือทำแล้วทำให้ลูกเป็นแบบนี้เชิญครับพ่อแม่ครับ
1: ค่ะก็จะเริ่มจากเราต้องออกกำลังกายให้ลูกออกตาม
0: ทำไหมครับแม
1: ่ก็เริ่มค่ะก็จะมีคุณพ่อก็จะพากันหลังเลิกเรียนไปสวนสาธารณะค่ะจากเริ่มแรกก็คือจะเป็นวิ่งเขาวิ่งไม่ได้
0: ครับ
1: เหนื่อยง่ายก็เปลี่ยนเป็นเดิน
0: วิ่งไปก้าวนึงหยุดนะครับ
1: พอเดินก็ยังเหนื่อยอยู่ไม่ยอมร่วมมือก็เลยเปลี่ยนเป็นจักรยาน
0: ครับ
1: จักรยานก็ได้สัก2รอบก็ต้องเป็นเข็นแทนเข็นตามไปค่ะก็จะมีคุณพ่อเนี่ยค่ะต้องออกแรงเยอะหน่อย
0: โอ้แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเริ่มดีขึ้นยังครับพ่อครับ
2: เริ่มดีขึ้นครับช่วงนี้ก็มีขี่บ้างจูงบ้าง
0: ขี่บ้างจูงบ้างเมื่อก่อนเข็นเป็นหลักเดี๋ยวนี้มีขี่ขึ้นบ้าง
3: คุณหมอกุ้งคะยังไงครับ
4: อันนี้น่าประทับใจมากๆเลยนะคะผู้อย่างที่คุยกันมาตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลูกเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเราต้องปรับพฤติกรรมตัวเองด้วยอยากให้เขาทำอะไรเนี่ยเราต้องเป็นตัวอย่าง
3: เ
4: ป็นใช่เป็นโรลโมเดลที่ดีนะคะอย่างอันนี้เขาตั้งใจจริงจังมากเลยอ่ะเขาเริ่มจากตัวเองก่อนก็ไปวิ่งลูกเห็นใช่ไหมคะพ่อแม่ไปทำกิจกรรมด้วยกันไปวิ่งกันทั้งบ้านฉันจะไม่วิ่งได้ยังไงก็ต้องไปด้วยกันแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้อีกครอบครัวนึงนะคะที่เล่าให้ฟังว่าช่วงแรกๆลองวิ่งไม่ไหวเปลี่ยนเป็นเดินแล้วมาเปลี่ยนเป็นจักรยานอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากอันนึงเพราะว่าเราก็ปรับไปให้เขาทำสิ่งที่เขาทำได้เขาจะได้มีกำลังใจก่อนนะคะแล้วก็แทนที่จะบังคับว่าต้องวิ่งอย่างเดียวห้ามทำอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
5: โอ้อันนี้ก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะก็คือเรื่องของพ่อแม่เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับลูกทั้งในเรื่องของการออกกำลังแล้วก็ในเรื่องของรับประทานอาหารด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมอีกหนึ่งครอบครัวจากทางบ้านนะคะอันนี้เป็นครอบครัวของน้องพัพพิมค่ะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะแม่ฝนนะคะ
7: พ่อเล็กครับ
6: ค่ะเป็นคุณพ่อคุณแม่น้องพัพพิมค่ะ
7: เรื่องสุขภาพเนี่ยน้องค่อนข้างแข็งแรงนะครับเพราะว่าเกิดมาโอเคเราเลี่ยงเรื่องของการเจ็บป่วยของเด็กไม่ได้เพียงแต่ว่าเมื่อเทียบกับคนเด็กในวัยเดียวกันถือว่าป่วยค่อนข้างน้อยหรือถ้าเกิดป่วยเนี่ยก็หายเร็ว
6: คาดว่าที่สุขภาพดีนะคะคือต้องให้เครดิตกับเรื่องนมแม่เลยเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยคือไม่ได้เคยกินนมพวกนมผสมเป็นนมแม่ตั้งแต่เด็กจนโตค่ะ
7: คือมันแยกว่าถ้าเกิดเราเริ่มต้นช้าไปครับมันก็มีอีกอันนึงที่ผมแนะนำก็คือหนึ่งเนี่ยมันจะต้องเริ่มจากพ่อแม่ก่อนพ่อแม่เนี่ยถ้าเกิดพ่อแม่เนี่ยไม่กินผักแล้วอยากให้ลูกกินผักเนี่ยยาก
6: ลำบากเพราะว่าเมนูที่เราสั่งเนาะ
7: คือพ่อแม่เองยังไม่กินให้ลูกดูเนี่ยเด็กเขาจะมีพฤติกรรมในการที่จะเรียนแบบถ้าเกิดเรากินผักให้เขาดูเขาก็จะมองไอ้เรื่องกินผักเป็นเรื่องปกติแล้วเกิดไม่กินเลยเนี่ยอันนี้คุณต้องรับผิดชอบตัวพ่อแม่เองนะครับ
6: อีกอันเมื่อสักครู่คือการไม่คิดแทนเด็กว่าเหมือนบางอย่างมันขมหรือเปล่ามันสมมติคุณแม่ไม่ทานผักไม่ทานถั่วงอกเวลาไปตามร้านก๋วยเตี๋ยวเงี้ยค่ะเวลาสั่งก็จะสั่งของเด็กคือจะไม่ใส่ผงชูรสอะไรแค่นั้นแต่ว่าใครนะคนทำคนขายก็จะใส่ผักได้ไหมคะของเด็กคือแบบใส่ได้ค่ะคืออย่าคิดแทนเด็กว่าเด็กทานไม่ได้ให้เขาลองแล้วก็ชอบไม่ชอบก็คืออีกเรื่องนึงคือถ้าไม่ชอบอันนี้ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นผักอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะลองให้มันหลากหลายแล้วก็ปรับเปลี่ยนสภาพของตัวผักไปอะไรเงี้ยใบใหญ่ใบใหญ่ที่สุด
8: ใหญ่ที่สุดใหญ่ใส่ลูกใบวางไว้
6: วางหงายโอเคลงปึ๊บแล้วก็เกลี่ยให้บาง
7: ๆ
6: เอาช้อนเล็ก
7: ๆอย่างที่เราทำเนี่ยคือเราเน้นเรื่องความสะอาดโภชนาการของอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องรสชาติเนี่ยลืมไปได้เลยเรากินใหจืดให้มันเพลนที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่มีการปรุงแต่งนะครับเพียงแต่ว่าเราให้ลูกเรากินเพราะนั้นเรื่องรสชาติก็คือกินจืดๆไปแต่เน้นเรื่องของการทำกิจกรรมสร้างจินตนาการให้กับเด็กมากกว่านะครับ
6: โอเคเราแป๊บนึงนะคะยังไม่สุดนะคะ
9: ในหนูสองตัว
6: แก่สวยๆแต่ถ้าแก่แล้วไม่สวยไม่เป็นไรไหม
9: ไม่เป็นไร
6: ไม่เป็นไร

0: โหหลายอย่างน่ากินมากอย่างนี้เขาต้องมีฝีมือมากเลยค่ะถึงจะทำแบบที่คุณแม่ทำได
1: ้อาหารที่ทำให้ลูกเนี่ย
2: ไม่จำเป็นครับผมชิงตอบเลยครับไม่จำเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแฟนเริ่มต้นจากคนที่ทำครัวไม่เป็นอย่าพูดว่าทำครัวเลยครับเดินเข้าครัวคือเดินไปหยิบของในตู้เย็นเท่านั้นเองนะครับเพียงแต่ว่าก็อาศัยว่าความเอาใจใส่ความตั้งใจฉันอยากจะทำอย่างนี้ให้ลูกฉันกินนะครับก็เน้นเรื่องความตั้งใจว่าอยากจะทำแล้วจริงๆมันก็เริ่มจากง่ายๆนะครับต้มไข่ปอกไข่แค่นี้ก็ถือว่าทำเป็นผลงานชิ้นหนึ่งแล้วนะคร
1: ับขอเล่าเรื่องหลังไมค์จะมีคนมีคุณแม่หลังไมค์ไปปรึกษาหลายๆเรื่องแล้วจะมีอยู่ท่านนึงเนี่ยเห็นอาหารที่ทำแล้วก็ทำเรียนแบบบ้างเสร็จแล้วถ่ายรูปนั้นน่ะส่งมาให้ซึ่งตอนที่เห็นรูปนะคะก็จะแบบมือใหม่มากๆอะไรเงี้ยดูแบบแต่สิ่งที่คุณแม่เขาเล่ามาคือคุณฝนไปทำตามที่คุณฝนทำให้ลูกอะค่ะลูกเห็นครั้งแรกเนี่ยคือลูกแบบโอ้โหคือหน้าตาเขาแบบคือหน้าตาเขาดีใจมากทางที่แบบเวลาเราเห็นอย่างนี้เราก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือความพยายามของแม่แม้กระทั่งออกมาหน้าตายังไงคือพอลูกเห็นลูกคงรู้สึกได้ถึงความพยายามที่แม่อยากทำให้ที่จะส่งถึงเขาอะไรเงี้ยเขาบอกลูกแบบมื้อนั้นนี่คือแบบกินไปยิ้มไปอ่ะ

0: นิ้วโป้งนี่เลยค่ะ
1: งานศิลปะจริงๆเนี่ยนะ
0: ที่สุดคุณแม่เก่งมากลองถามคุณ
1: แม่
0: คุณแม่หลายๆท่านดูเรื่องของการควบคุมโภชนาการให้กับลูกนะคะแล้วก็มีการตกแต่งอาหารให้ดูน่ารับประทานมีบ้านไหนเคยทำ
1: มีใครเคยทำบ้างครับ
2: ก็เคยตกแต่งอาหารนะคะก็คือให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในการทำเลยเพราะว่าเขาจะได้รู้สึกสนุกแล้วก็อยากทานก็คือให้เขาทำอย่างง่ายๆค่ะแซนด์วิชกดเป็นรูปกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
2: ะแล้วก็อย่างพวกผักเนี่ยจะให้เขามากดพิมพ์กดเป็นรูปดอกไม้เป็นรูปดาวเป็นรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอทำแล้วเนี่ยเขาก็กินไม่หมดกัน
1: อย่างนี้เป็นไงครับคุณหมอครับ
3: ค่ะอันนี้ก็จริงๆเป็นสิ่งดีที่ว่าจะให้เขามีการส่วนร่วมนะคะแล้วจริงๆแล้วเขามีการออกแบบของเขาเองด้วยคือเขาก็เป็นคนที่เลือกเขาจะกินอะไรแต่คุณแม่อาจจะเสริมผักบางอย่างเข้าไปค่อยๆเพิ่มเข้าไปอะค่ะเช่นแครอทมันจะเป็นสีหน่อยใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีรสออกหวานๆนิดนึงอย่างเงี้ยบางทีใส่ลูกเกดเข้าไปนิดนึงให้มันมีความน่ากินหรือว่ามีรสชาติธรรมชาติเพิ่มเข้าไปอะค่ะก็จะทำให้เขาทานได้แล้วก็อาจจะเริ่มจากชิ้นเล็กๆก่อนว่าเขาจะได้ทานให้หมดทีเดียวนะคะไม่งั้นถ้าทำเป็นชิ้นใหญ่มากๆหรืออย่างเงี้ยเขาอาจจะรู้สึกว่าความที่ไม่ค่อยอยากจะชอบรับประทานอยู่แล้วก็อาจจะทานได้น้อยพอเขาทานหมดเราจะได้ชมเขาด้วยว่านี่เราทำฝีมือเราอร่อยนะแล้วก็หนูก็ทานได้หมดด้วยนะคะ
0: เอาละค่ะเราได้เรียนรู้เทคนิคดีๆจากครอบครัวจากทางบ้านไปแล้วนะคะแต่ว่าเรายังมีเขาเรียกว่ายุทธวิธีการปรับพฤติกรรมนะคะการกินของลูกวันนี้เราไปดูกันเลยดีกว่ากับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะอันนี้เป็นยุทธวิธีการเล่นนะคะขอตั้งชื่อว่าเป็นการเล่นเมนูคุณหนูหันษา
1: ครับ
3: อันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่เมื่อกี้เราคุยกันใช่ไหมคะว่าเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่จะทำให้ลูกๆเนี่ยสนใจในอาหารที่เราอยากให้เขาทานมากขึ้นนะคะ
0: ขอให้คุณพ่อคุณแม่แต่ละท่านลองทำเมนูของตัวเองแล้วตั้งชื่อเมนูให้เราด้วย
1: โอ้ตั้งชื่อเมนูด้วยเหรอเนี่ย
0: ใช่แล้ว5 4 3 2
1: เริ่มเลยครับ

0: ี่นาครับคุณหมอครับนอกจากจะทำเมนูคุณหนูหันษาเนี่ยให้กับคุณลูกได้ทานแล้วเรายังสามารถชวนลูกมาทำได้ด้วยนะฮ
1: ะ
0: เชิญน้องโตโน่ครับ
2: โอ้น้องโตโน่

0: นี้กับลูกใช่ไหม
1: คะใช่ค่ะค่ะก็จะได้เป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันนะคะอย่างน้อยอย่างที่เคยคุยกันไว้ว่าอย่างน้อยๆต้องมีกิจกรรมร่วมกันวันนึงเนี่ยทำอะไรร่วมกันอันนี้ก็เป็นกิจกรรมนึงที่อาจจะทำกับลูกนอกจากไปออกกำลังกายพวกหรือว่าทำอย่างอื่นแล้วนะคะ
2: ครับครอบครัวแรกคุณลุงคุณแม่โชว์ก่อนฮะด้วยความภูมิใจ
3: โอ้แล้วหน้าตาได้เลยนะฮะฟุ้งฟริ้งมากๆเลยอ่ะ
2: นี่ฮะครอบครัวซูชิตั้งชื่อว่าอะไรครับพ่อครับ
4: Family Sushi ครับ
2: Family Sushi นี่ซูชิกับครอบครัวน่ารักมากเลยฮะโตโน่ครับโผล่หน่อยลูกโผล่นี่โผล่ คุณแม่ตั้งชื่อว่าไงบ้างครับคุณแม
5: ่ปลาลุยซุปค่ะ
2: ปลาลุยซุปอ๋อเพราะว่ามีปลาแล้วก็มีน้ำซุปอยู่เป็นปลาลุยซุปนี่มีก้อนใหญ่กับก้อนเล็กด้วยฮะ
6: พี่น้องหันษาค่ะ
2: พี่น้องหันษา
6: ใช่เพราะว่ามีพี่สาวค่ะแล้วก็น้องชายค่ะ
2: อ๋อนี
6: ่อารมณ์ดีทั้งคู่เลย
2: น้องชายยิ้มทั้งคู่เลย
7: น่ารักมาก
2: ขอบคุณมากครับและมาถึงนี่ฮะคนที่คุณแม่นิณาบอกว่า
7: ภูมิใจนำเสนอค่ะ
2: ยังไงบ้างนิณาย
7: ังไงคะเมนูนี้ชื่อเมนูอะไรคะคุณพ่อ
8: หมีน้อยนั่งรถไฟเล่นในสวน
2: ครับอันนี้เป็นชื่อหรือประโยคบอกเล่าครับแม่หมีน้อยนั่งรถไฟเล่นในสวนนี่คือชื่อเมนูนี้หมีน้อยแล้วมันเกี่ยวอะไรรถไฟครับพ่อฮะ
9: ลูกชอบขึ้นรถไฟครับ
2: อ๋อหมีน้อยอันนี้เป็นรถไฟก็เลยทำเป็นหมีน้อยขึ้นรถไฟเล่นในสวนโอ้ยปรบมือ
1: รู้สึกว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นความรักความใส่ใจแล้วก็เป็นกิจกรรมอันนึงที่ทำให้ลูกเนี่ยมาสนใจอาหารหรือรับประทานอาหารนะคะที่เราทำอย่างครอบครัวนี้ก็บอกว่าเคยทำกับลูกๆแล้วนะคะสนุกเนาะนะคะแล้วก็จินตนาการแล้วถ้าเกิดว่าลูกมาทำพร้อมกับเราด้วยเนี่ยก็จะเป็นการเสริมจินตนาการให้เขาอีกรูปแบบนึงด้วยนะคะนอกจากให้เขากินอย่างถูกต้องแล้วก็เสริมเรื่องพัฒนาการเรื่องจินตนาการด้วยนะคะสร้างสรรค์ด้วยค
2: ่
1: ะ
7: สุดยอดถือว่าเป็นยุทธวิธีการเล่นที่มีประโยชน์แล้วก็ตอบโจทย์ด้วย
2: เร
7: ื่องของการส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่ถูกต้องเดี๋ยวต่อกันนะคะเราจะไปดูอีกหนึ่งยุทธวิธีนี่ก็สำคัญมากๆเหมือนกันเรื่องของยุทธวิธีการคุยค่ะของยุทธวิธีการคุยกันบ้างนะคะก็เช่นเคยเราจะมีประโยคที่ควรพูดและไม่ควรพูดแต่มาเริ่มที่ไม่ควรพูดก่อนดีกว่านะคะคุณหมอกุ้งพี่บอยคะ
2: อ้าวนี่ประโยคแรกฮะถ้าไม่กินแม่ไม่รักนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องของลูกกินยากเคยพูดประโยคนี้บ้างไหมฮะ
4: เคยแต่แบบว่าถ้าไม่กินห้ามไปเล่นนะ
2: ถ้าไม่กินก็อย่าไปเล่นนะต้องกินก่อนจะไปเล่นได้ใช่ครับคุณหมอครับ
1: อันนี้เราก็ไม่อยากจะให้เอาความรักมาเป็นเครื่องต่อรองถ้าเกิดว่าถ้าจะพูดเนี่ยสิ่งที่ควรจะพูดคือถ้ากินแล้วเราจะไปทำอะไรต่อไปคือไม่ใช่บอกว่าไม่กินไม่ให้เล่นคือกินแล้วก่อนเราควรจะกินก่อนนะเพื่อที่ไปเล่นเราจะได้มีพลังแล้วก็ไปเล่นก็จะได้ไม่เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นวิธีที่ใช้วิธีคุยกับเขาให้เขาเห็นมุมมองของว่ากินแล้วดียังไงมากกว่าที่จะใช้อะไรเป็นครูหรือต่อรองนะคะ
2: ครับอ้าวนี่ประโยคต่อไปนี้ต้องบอกยอดนิยมประโยคนี้โอ้โหใครก็พูดนี่เลยผมอาจจะทำน้ำอินนะ
7: อ
2: ันนี้ชูอันนี้ชูอันนี้พูดนะ
7: ไม่กินก็ไม่ต้องกิน
2: ไม่กินก็ไม่ต้องกินโอ้ย
1: เสมือนว่าเคยพูดมาแล้ว
2: พูดไหมครับ
8: มีคุณพ่อค่ะคุณพ่อเขาจะพูดว่าถ้าไม่กินก็ไม่ต้องกินแต่ว่าคืนนี้จะไม่มีให้กินแล้วนะ
2: คุณลุงเรียนแบบพ่อให้หน่อยฮะเอาเสียงแบบพ่อเลย
10: ทำไม่กินก็ไม่ต้องกินนะคืนนี้อดไปเลยโหดไปหน่อย
2: ด้วยไหมฮะคุณแม
11: ่ถ้าบอกไม่กินนี่ดีใจค่ะถ้าไม่กินก็ไม่ต้องกินนี่ดี
2: ใจ
11: แต่ต้องบอกว่าไม่ให้กินขนม
2: อ๋อแต่ถ้าบอกว่าถ้าไม่กินก็ไม่ต้องกินฮ่าดูสิโอ้โหนี่พ่อแม่รู้ใจหนูจังเลยอย่างนี้เหรอฮะโอ
1: ้ถือว่าการเป็นคืออันพูดแบบประชดใช่ไหม
2: คร
1: ับแล้วเด็กเขาก็เห็นไหมแม่อนุญาตเราไม่ต้องกิน
7: อ
1: ย่างที่บอกใช่คุณแม่จะใช้วิธีว่ากินอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยทำกิจกรรมที่เขาชอบนะคะน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าคือเปลี่ยนให้มันเป็น positive ไปว่ากินอันนี้แล้วค่อยไปทำอีกอันนึงนะคะดีกว่าที่จะบอกไม่กินก็ไม่ต้องกินเนี่ยมันเป็นการประชดแล้วก็เขาจะไม่เข้าใจเดี๋ยวจะกลายเป็นเหมือนให้พฤติกรรมเขาในการที่เขาจะเป็นคนที่พูดลักษณะประชดประชันอย่างนี้ต่อไป
2: อ้าวแล้วเนี่ยประโยคต่อไป
7: มันต่อเนื่อง
2: เข้าต่อเนื่องจากคุณพ่อคุณแม่เลยประโยคต่อไปนี่เลยฮะถ้ากินข้าวเดี๋ยวจะให้กินขนมนะลูกนะ
7: อ๋อนอนเลย
1: อันนี้

0: แล้วมันจะเหมือนให้สินบนหน่อยๆเนาะแล้วก็จริงๆแล้วกินขนมอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราก็ไม่อยากให้เขาทำเยอะถูกไหมคะทีนี้เราก็ไม่อยากเอาสิ่งที่เราไม่อยากให้เขาทำอยู่แล้วมาเป็นรางวัลน่ะเราก็ต้องเปลี่ยนให้รางวัลเป็นสิ่งอื่นเช่นเดี๋ยวจะให้ดาวนะคะเก็บสะสมความดีอย่างเงี้ยไปนะคะซึ่งเปลี่ยนเป็นอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่าที่จะเอาขนมเอาอาหารมาเป็นรางวัลหรือเครื่องต่อรองค่ะ
1: ครับ
2: เอาละค่ะจากที่ไม่ควรพูดเรามาดูประโยคที่ควรพูดหรือควรแนะนำให้กับลูก
1: ครับประโยคที่ควรพูดประโยคแรกคือเมื่อเขือเทศสีแดงน่ากินจังเลย
2: เอ้ยเชิญชวนมากเลย
0: อันนี้ก็เป็นการเชิญชวนให้เขากินผักนะคะโดยอาศัยลักษณะของเด่นของผักมาอย่างมะเขือเทศสีแดงนะคะมันก็สีสดใสแล้วก็พูดอย่างนั้นไปว่าเป็นการเชิญชวนเขานะคะบอกคุณนะแล้วเขาจะได้รู้จักสีด้วย
1: ดูประโยคต่อไปนะฮะประโยคที่ควรพูดมะนาวเปรี้ยวจี๊ดทำเมนูอะไรได้บ้างนะ
2: ตั้งคำถาม
0: ใช่เป็นการบอกถึงรสของผักหรือผลไม้นะคะที่เขาเคยรับประทานแล้วก็เป็นการที่ถามไงอย่างที่คุณนิน่าบอกว่าเราจะไปทำอะไรดีแล้วก็ดีไม่ดีก็มีกิจกรรมต่อไปเขาบอกว่าไปทำน้ำมะนาวก็ไปทำน้ำมะนาวกันนะคะก็ให้มีการต่อเนื่องหลังจากการพูดคุยแล้วก็เป็นการเล่นต่อไป
2: มีกิจกรรมได้ทำกันในครอบครัวได้ด้วย
1: ครับแล้วก็ประโยคต่อไปครับกินผักบุ้งแล้วจะตาหวาน
0: นี่ก็บอกประโยชน์ของอาหารที่เขาจะกินนะคะแต่ว่าต้องเป็นสิ่งที่จับต้องได้ถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจว่าวิตามินแล้วดียังไงนี่ก็จะเป็นบอกเป็นรูปธรรมอย่างเงี้ยว่าตาหวานนะหรือกินอันนี้แล้วจะสูงขึ้นนะนะคะ
2: นะคะโอ้โหนี่ก็คือเรื่องของยุทธวิธีการคุ
1: ย
2: โดยสรุปก็คือเราก็ควรจะเหมือนกับว่าชี้ชวนเป็นลักษณะชี้ชวนเชิญชวนให้ลูกสนใจความหลากหลายของอาหารที่อยู่ตรงหน้าใช่ไหมคุณหมอผ่านไปมียุทธวิธีการเล่นการคุย
1: คุยแล้ว
2: คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูยุทธวิธีการอ่านกันบ้างค่ะยุทธวิธีการอ่านกันบ้างนะคะ
1: เราพาลูกไปข้างนอกใน5สินค้าหรือต่างๆเนี่ยเห็นของนี่สอนให้ลูกบอกลูกกันอ่านกันได้เลย
0: ใช่ใช่ก็จะได้ฝึกตัวสะกดการอ่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะวิธีการอ่านแล้วรีเลทกับอาหารนะคะเกี่ยวข้องกับอาหารนี่จะยังไงก็คืออันแรกก็คืออ่านป้ายว่าเป็นชนิดอะไรผักนี้เรียกว่าอะไรนะคะให้เขารู้จากรูปร่างหน้าตาของผักอันนี้ส้มอันนี้ฟักทองเพราะว่าเคยเจอบางบ้านค่ะทุกอย่างบอกมาหมดแล้วส้มก็เป็นกลีบๆเรียงอยู่ในจานเงาะก็คว้านมาอย่างดี
1: คว้านเม็ดออกไปแล้วเห็นแต่เนื้อสวยๆเลย
0: พอไปเจอจริงๆไม่รู้นี่อะไรอันนี้นะคะนอกจากอ่านป้ายแล้วแล้วก็อาจจะถ้าเกิดว่าก่อนจะปอกก็อาจจะต้องมานำให้ลูกดูนิดนึงค่ะเป็นอะไรแล้วถ้าโตหน่อยนี่อาจจะสอนเรื่องใส่ถุงแล้วชั่งกี่ลูกนี่กี่เป็นกิโลกี่กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะคะกี่กรัมอะไรเงี้ยเขาอาจจะสอนการชั่งตรงวัดถ้าเขาโตขึ้นมาหน่อย
1: แล้วอย่างลักษณะอย่างเครื่องดื่มแบบนี้อ่านยังไงก็บอกอ่านวันหมดอายุอย่างเงี้ยนะคร
0: ับใช่พวกเครื่องดื่มหรือของที่มันมีวันหมดอายุอะค่ะเราก็สอนให้เขาดูฉลากอันนี้ง่ายๆว่าเราจะหยิบอันนี้นมเนี่ยปกติกล่องนึงเนี่ยเราใช้เวลากินกี่วันแล้ววันหมดอายุเนี่ยก็จะสอนเรื่องเวลาเรื่องการให้เขารู้จักระวังในการเลือกซื้อของ
1: คุณพ่อคุณแม่ครับมีครอบครัวไหนเคยให้ลูกพูดเกี่ยวกับอย่างนี้ไหมครับในสลากหมดอายุอะไรต่างๆแบบนี้
3: สอนการอ่านเกี่ยวกับก็โตโน่ชอบทานนมใช่ไหมคะก็จะบอกว่าไปเดี๋ยวแม่พาไปซื้อนมก็ไปซื้อร้านสะดวกซื้อวิ่งเข้าไปถึงคว้าขวดแรกก่
1: อ
3: นหยุด
1: หยุด
3: ทีนี้ก็เลยสอนลูกว่าให้ดูวันหมดอายุนะลูกเขายังเล็กอยู่ไงคะจะ4ขวบก็เลยบอกว่าอันนี้ตัว E
1: ตัว
3: E เนี่ยคือวันหมดอายุลูกเนี่ยอันนี้ E ก็จะทำท่าให้เขาดูแล้วก็บอกเขาวันนี้วันที่17นะลูกนะเนี่ยอันที่หนูหยิบมาเนี่ยมันอยู่ได้แค่วันที่18เพราะฉะนั้นหนูต้องเนี่ยเอาดูหน่อยลูกให้มันเป็น19 20อะไรก็ว่าไปให้มันเลยหน่อยหนูจะได้เก็บไว้
1: มีเวลาในการที่จะเอาไว้กินหน่อย
3: ใช่ค่ะ
2: เรื่องการสอนอะไรกับเด็กต้องทำซ้ำ
0: ใช่ต้องทำซ้ำเขาอาจจะยังเล็กอยู่อาจจะยังไม่เข้าใจแต่ว่าพอทำซ้ำๆอันนี้สำคัญนะคะเขาจะรู้แล้วล่ะว่าต่อไปเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรนะคะเขาก็จะเคยชินนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราบอกเฮ้ยเขาไม่ทำแล้วก็ปล่อยไปเราไม่ทำซ้ำนะคะเขาก็จะไม่ทำต่อไปใช
2: ่โหนะคะเห็นไหมคะก็อย่างที่คุณหมอกุ้งได้บอกนะคะมันไม่ใช่สำคัญแค่เรื่องของการได้อ่านได้ฝึกการอ่านมันเป็นเรื่องของการได้เรียนรู้สิ่งรอบตัวก็ช่วยสร้างเรื่องของพัฒนาการให้กับลูกด้วย
1: ครับ
2: นะคะเอาละค่ะเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะยุทธวิธีเล่นคุยอ่านเรื่องของการปรับพฤติกรรมลูกในการกินให้เหมาะสม เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านทำได้ไม่ยากเลยนะคะเพราะยังไงเนี่ยเรื่องของการเลี้ยงดูลูกพ่อแม่คือคนสำคัญที่สุดนะคะพี่บอยคะ
1: ใช่แล้วล่ะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณคุณหมอกุ้งขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณนะคะ
1: ด้วยครับแล้วก็ขอบคุณครับทั้ง5ครอบครัวของเราเลยขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: และคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
2: ใช่แล้วค่ะเรื่องอาหารและนิสัยการกินของลูกนั้นสำคัญนะคะตั้งแต่ตอนนี้จนโตขึ้นการเลือกอาหารที่เหมาะสมให้กับลูกเนี่ยพ่อแม่สำคัญที่สุดนะคะพ่อแม่ทำได
4: ้พ่อแม่สู้ๆ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เจ็ดมหัศจรรย์เพื่อนต่างดาวที่มีรูปทรงเรขาคณิตเกิดอุบัติเหตุตกลงมายังโลกระหว่างการเดินทางไปดวงจันทร์พลังที่เหลือไม่พอที่จะไปดวงจันทร์ต่อได้พวกเขาจึงต้องทำดีสะสมเพิ่มพลังเจ็ดมหัศจรรย์เริ่มต้นด้วยการเสนอตัวเข้าไปช่วยเหลือกระต่ายแม้จะล้มเหลวแต่พวกเขาก็ได้เรียนรู้คำว่าเพื่อน

Bye.

0: วกเรานี่มัน
1: อาหารของเจ้าเหยี่ยว
2: โหดร้ายจังเลย

0: ราต้องช่วยเหลือพวกเขานะช่วยยังไงล่ะ
1: พาหนีไปจากที่นี่

0: ทำยังไงดีพวกเรา
1: ถ้าเจ้าตัวเล็กๆพวกนี้มีปีกก็คงดีนะ
2: ตัวเล็กมีปีกฮะฉันคิดออกแล้วมาพวกเรา

0: ย้อยเย
1: ้หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี
5: ่เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นวิหกนกเผินเวหาหน้าทึ่งตัวโตโตกว่าเหยี่ยวอีกแน่

0: เอาละนกยักษ์เจ็ดมหัศจรรย์จะเหินเวหาแล้วนะลาก่อนเจ้าเหยี่ยวเจ็ดมหัศจรรย์ชอบการเป็นนกโดยเฉพาะนกตัวโตสามารถให้ลูกสัตว์ตัวเล็กโดยสารมาบนหลังได้ด้วยสัตว์ต่างๆบอกจะกลับไปหาครอบครัวเอ๊ะครอบครัวคืออะไรหรอ
1: ครอบครัวก็มีพ่อแม่ลูก
2: พี่ปู่ย่าตายายก็รอกด้วย
3: ของฉันเป็นครอบครัวใหญ่ปะมีพี่น้องนะลุงโอ้ยยั่วเยอะเลย
2: ไปก่อนนะขอบคุณ
0: บนโลกมีอะไรอย่างนี้ด้วยรู้สึกดีจังที่เจ็ดมหัศจรรย์ชอบมากมากคือสิ่งนี้สิ่งที่เราเรียกว่ายิ้มยิ้มอย่างมีความสุขไงแม้โลกนี้จะมีความโหดร้ายแต่ก็ยังมีสิ่งดีๆอยู่ด้วยเช่นกันคราวนี้เจ็ดมหัศจรรย์มีโอกาสทำดีเพิ่มพลังเป็นครั้งแรกแม้ว่ายังไม่มากพอที่จะเดินทางต่อแต่เจ็ดมหัศจรรย์ก็ได้ยิ้มอย่างมีความสุขเป็นครั้งแรกด้วยเช่นกันยิ้มสิเจ็ดมหัศจรรย์
4: เจ็ดมห

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับได้เวลาของรายการ Gen Y อีกครั้งแล้วนะครับและเช้านี้เราได้เดินทางที่วัดอรุณเพื่อที่จะมาหาแขกเชิญของเราครับแขกเชิญวัยรุ่นของเราวันนี้เป็นเด็กคนหนึ่งที่เก่งภาษาอังกฤษมากทั้งการพูดอ่านเขียนนี่เขาสุดยอดมากครับน้องคนนี้

ดีครับผมธนโชคนพบูลชื่อเล่นชื่อแชมป์อายุ15ปีครับผมคิดว่าความสำคัญความจำเป็นของภาษาในชีวิตเนี่ยส่วนมากจะมาจากการสื่อสารการสื่อสารกับชาวต่างชาติการสื่อสารกับคุณครูการสื่อสารกับผู้คนที่เรารู้จักที่ว่าพูดภาษาอื่นๆเป็นนะครับแล้วก็มาจากการดูสื่อการรับสื่อไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือว่าจะเป็นเพลงหรือว่าจะเป็นเกมหรือว่าจะเป็นหนังสือก็ตามครับภาษาอังกฤษหรือทักษะอะไรก็ตามผมคิดว่าความยากหรือว่าไม่ยากเนี่ยมาจากการที่ว่าชอบหรือไม่ชอบมากกว่า

0: พี่ได้ยินมาว่าน้องเก่งภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทยอีกแบบที่ถึงขั้นที่ว่าพูดภาษาอังกฤษคล่องกว่าภาษาไทย
1: ก็จริงอยู่มั้งครับ
2: จริงอยู่มั้งเหรอ
1: ครับ
2: ไม่พี่ว่ามันต้องจริงก็แหละ
1: ครับจริงก็ได้จริงก็ได
0: ้อะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้น้องแชมป์เริ่มที่จะสนใจภาษาอังกฤษล่ะครับ
1: ส่วนมากก็มาจากคุณครูนะคร
0: ับ
1: มาจากคุณครูแล้วก็สิ่งแวดล้อม
0: มาจากคุณครูแล้วก็สิ่งแวดล้อมคุณครูนี่คือคุณครูยังไงฮะทำไมถึงไปต้องเป็นคุณครู
1: ผมคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนก็น่าจะเหมือนกันก็คือจะไม่ค่อยชอบเรียน
0: ครับ
1: เพราะว่าจะมีการเหมือนโดนบังคับอะครับก็คือจะมีคุณครูที่ว่าชอบสั่งงานคุณครูที่ว่าชอบดุให้นักเรียนเนี่ยตั้งใจเรียนในห้อง
0: ครับ
1: แต่ผมคิดว่าพอมีคุณครูที่สอนมาจากแพชชั่นสอนมาจากใจเนี่ยต้องการให้นักเรียนเนี่ยเขาดีขึ้นจริงต้องการให้นักเรียนมีอนาคตที่ดีจริงๆเนี่ยก็เป็นแรงผลักดันให้นักเรียนเรียนดีขึ้นด้วยครับ
0: อ๋อนี่แต่พี่ว่ามันต้องมีจุดสักอย่างสิที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคุณครูคนนี้เขาคุณครูเนี่ยเขาแตกต่างกับคุณครูคนอื่นยังไงอะทำไมเราถึงรู้สึกว่าเราถึงสนใจคุณครูคนนี้มาก
1: ผมว่าน่าจะมาจากการที่ว่าคุณครูเขาเป็นคนที่เข้าใจนักเรียนนะครับเข้าใจนักเรียนในการที่แบบเข้าใจว่านักเรียนต้องการอะไรบ้างไม่ต้องการอะไรบ้างแบบอาจจะไม่ต้องการโดนทำโทษอาจจะต้องการการคุยโดยมีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วครูนี่คือสอนภาษาอังกฤษ
1: ใช่ครับ
0: ตอนเราอยู่ตอนนั้นปอะไรครับ
1: ประมาณน่าจะป .3 นะ
0: ป .3
1: ครับผม
0: ก็คือพอเจอครูคนนั้นทำให้เราเริ่มสนใจภาษาอังกฤษมากขึ้น
1: ครับผม
0: ทำไมถึงภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษมันสนุกยังไงครับ
1: คือภาษาอังกฤษมันก็เหมือนการเรียนภาษาหนึ่งนะครับผมว่าการที่ว่ามันสนุกเนี่ยไม่ได้มาจากการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแต่การที่สนุกเนี่ยมาจากผลลัพธ์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากกว่าครับก็คือเหมือนพอได้รู้ภาษาใหม่เนี่ยก็คือคุณก็รู้ฟังอะไรออกฟังเพลงออกฟังภาพยนตร์ออกอ่านหนังสือออกอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือพอคุณสามารถมีสื่อในการมีสื่อให้ดูเยอะขึ้นเนี่ยมีสื่อให้ดูซับเยอะขึ้นเนี่ยคุณก็จะหาความสนุกจากการเรียนภาษาได้เอง
0: ก็คือเราต้องชอบมันด้วยปะ
1: ใช่ครับ
0: แปลว่าอันนี้คือตั้งแต่เราเจอคุณครูที่ใช่แล้วเราก็พอได้เรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นเราก็ชอบมันมาเรื่อย
1: ๆ
0: แล้วก็พัฒนามาเรื่อย
1: ๆ
0: ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่เป็นคนไทยหรือครับ
1: ครับเป็นคนไทย
0: ก็คือเติบโตมากับครอบครัวคนไทยถูกไหมฮะก็ไม่ได้มีคุณพ่อที่พูดภาษาอังกฤษ

0: ด้วยคุณแม่ที่พูดภาษาอังกฤษด้วยโรงเรียนที่เราเรียนเป็นโรงเรียนไทยไหมครับ
1: เป็นโรงเรียน EP ครับก็คือเป็น2ภาษา
0: เป็นโรงเรียน2ภาษา EP นี้เอาจริงพี่ไม่เคยเรียน EP
1: ครับ
0: พี่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้ว EP เนี่ยมันภาษาอังกฤษมันคุณครูพูดภาษาอังกฤษเลยปะ
1: ครับเป็นภาษาอังกฤษ
0: อ๋อคุณครูพูดภาษาอังกฤษด้วยแล้วสิ่งที่เรียนน่ะภาษาอังกฤษมั้ย
1: สิ่งที่เรียนส่วนมากเป็นภาษาอังกฤษครับจะมีบางวิชาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษก็คือสังคมประวัติแล้วก็ไทย
0: อ๋อก็มีเป็น3วิชาพวกนี้ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษกับคณิตศาสตร์หรืออันอื่นๆก็เป็นภาษาอังกฤษหมดเลย
1: ใช่ครับ
0: ก็ทําให้เรายิ่งเก่งมากขึ้น
1: ครับ
0: ใช่ครับนอกจากภาษาอังกฤษแล้วนี่เราเก่งวิชาอื่นบ้างไหมครับ
1: ก็อาจจะมีเป็นวิทยาศาสตร์ครับ
0: วิทยาศาสตร์แหละครับวิทยาศาสตร์นี่คือวิทยาศาสตร์เฉยๆใช่ไหม
1: ครับผมก็คืออ
0: ๋อใช่เราอยู่ม .3 อยู่โอเคโอเคยังไม่มีฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วนอกจากไอ้วิชานี้แล้วเนี่ยมีอะไรไหมครับ
1: วิทยาศาสตร์กับภาษาอังกฤษเป็น2วิชาที่ผมเก่งสุด
0: ที่เก่งที่สุด
1: ครับผม
0: ภาษาอังกฤษเก่งที่สุดแล้วยังมีภาษาอื่นไหมภาษาที่3
1: อยากฝึกเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่เก่ง
0: อ๋อคือตอนนี้ยังไม่เก่งภาษาญี่ปุ่นอ้าวถามนิดนึงทำไมต้องภาษาญี่ปุ่น
1: ดูการ์ตูนเยอะ
0: ดูการ์ตูนเยอะแล้วญี่ปุ่นก็เหมือนกับภาษาอังกฤษเลยใช่ไหมที่ชอบดูหนังฟังเพลงก็เลยเก่งภาษาอังกฤษขึ้นมา
1: ใช่ๆ
0: แล้วก็เห็นบอกว่าเราอ่ะไปสอบวัดความรู้มาด้วยวัดภาษาอังกฤษอันนั้นคือสอบอะไรครับพออธิบายพี่ฟังได้ไหม
1: มันมีสอบหลายอย่างครับแต่ว่าจะเริ่มจากของเคมบริดจ์เป็นไฟเออร
0: ์เคมบริดจ
1: ์ครับผม
0: มหาลัยเคมบริดจ์นะ
1: ใช่ครับก็จะเป็นแบบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ
0: วัดมาตรฐานของภาษาอังกฤษ
1: ครับผม
0: เขาวัดจากอะไรครับในตัวสอบนี้
1: จะวัดจาก4ทักษะหลักครับ
0: ครับมีอะไรบ้าง
1: ก็คือฟังพูดอ่านเขียน
0: ฟังพูดอ่านเขียนมีคะแนนไหม
1: ครับจะนับเป็นคะแนน
0: คะแนนเท่าไหร
1: ่ของไฟเออร์เขาจะนับเป็นโล่ก็คือ5โล่เต็ม
0: 5โล่เต็ม
1: ครับผม
0: แล้วเราได้เท่าไหร
1: ่5โล่ครับ
0: โหก็คือได้5โล่เลย
1: ครับผมจำได้ว่าตั้งแต่ผมขึ้นมัธยมไปเนี่ยเขามีบังคับให้นักเรียนเขาสอบก็คือสอบของเคมบริดจ์คือโรงเรียนจะเป็นจัดให
0: ้เคยสอบอะไรที่เป็นของมหาลัยไหมครับอย่างเช่นพวกแบบไอเอลโทเฟลพวกนี
1: ้เคยสอบแต่ของโทเฟลครับ
0: เคยสอบโทเฟล
1: ครับ
0: โทเฟลคะแนนเต็มเท่าไหร่ครับ
1: โทเฟลคะแนนเต็มถ้าผมจำไม่ผิด677นะครับ
0: 677เราได้เท่าไหร่มา
1: 660ครับ
0: 660จาก677
1: ครับผม
0: โหก็เกือบเต็มแล้วนี
1: ่ครับ
0: ตอนนั้นอยู่เท่าไหร่ครับ
1: ตอนนั้นก็เนี่ยครับม .3
0: อยู่ม .3 สอบโทเฟลได้คะแนน660จาก677
1: ใช่ครับก็คือไปสอบเข้าของสาธิตมหิดล
0: น้องเก่งค่ะเนี้ยดีเลยเดี๋ยวพี่มีชาเลนจ์ให
1: ้ครับ
0: ตื่นเต้นมาชาเลนจ์อะไร
1: นิดหน่อยตื่นเต้นหน่อย
0: คือว่าพี่อ่ะไม่เคยมาที่นี่เลยเราเคยมาที่นี่แล้วใช่ไหม
1: ครับเคยครับ
0: รู้ประวัติวาระรุ่นปะ
1: ก็รู้อยู่
0: รู้อยู่นิดนึงใช่ไหมอยากให้เราอธิบายประวัติวาระรุ่นสาธิตพี่ฟัง
1: ครับ
0: ทำได้ปะ
1: ได้ครับได
0: ้สุดยอดเดี๋ยวไปตรงนู้นกัน
1: ครับ

0: green one. His name in Thai would be Thosakan.
1: Thosakan.
0: Yes, and the one on the right, the white one, Sasadesha.
1: Yes. Okay.
0: So the story behind that is the temple was, well, the giants were originally constructed in the reign of King Rama III.
1: King Rama III.
0: Yes.
1: Rajanisan.
0: And so the story behind that is they believed that these two giants, these two like statues, would serve as gatekeepers.
1: The gatekeeper.
0: Yes, to only allow things such as gods and guardian spirits to pass in somewhere that has religious significance.
1: Oh, okay. Yes.
0: And there is also a legend behind these two. Well, specifically, I'd have to say three. The story behind them is that...
1: Where is another one?
0: The legend has three.
1: Oh, the legends have three.
0: Yeah, so this place only has two.
1: Oh, okay.
0: So the legend goes like this. So there are two giants. The giants of Wat Po.
1: Wat Po.
0: And the giant of Wat Jang.
1: Wat Jang.
0: Right? And they had like this fierce battle. And so the giant from Wat Pagao came to intervene and stop it. But before that, their battle had already flattened like the entire town.
1: Yeah.
0: And in Thai, that would be called Tatian.
1: Yeah.
0: And so the name of the pair came from the original Thai word for a town that has been flattened and abandoned.
1: Oh. Yes. Okay, that's awesome. Wow, ภาษาอังกฤษดีมากดีดีมากดีจนพี่รู้สึกพี่อายพี่อายุขนาดนี้แต่เราอายุแค่15เราคูลได้ขนาดนี้สุดยอดมากเห็นความสามารถของน้องแชมป์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกถึงเคล็ดลับในการฝึกภาษาอังกฤษของน้องเขากันว่าน้องเขามีเทคนิคอะไรถึงทำให้น้องเขาเก่งได้ขนาดนี้พูดอ่านเขียนอะไรเราถนัดที่สุด
0: ถนัดที่สุดน่าจะเป็นพูดครับ
1: พูดครับทำไมถึงกลายเป็นพูดอ่ะ
0: ผมฝึกพูดก่อน
1: ฝึกพูดก่อน
0: ผมฝึกฟังแล้วก็พูดเป็น2 อย่างแรกตอนแรกผมไม่ค่อยได้ระวังแกรมม่าผมไม่ค่อยได้ระวังหลักภาษาหรอกครับก็คือพูดให้คุณครูเขาเข้าใจ
1: แค่นั้นก็พอ
0: ใช่แต่ว่าพอคุณครูเข้าใจเขาก็จะค่อยๆพูดเองว่าผมเนี่ยมีตรงไหนที่ว่าต้องแก้ไขบ้างยิ่งถ้าเกิดครูที่ว่าสอนภาษาอังกฤษใช่ไหมครับดังนั้นผมก็เอาส่วนที่เขาบอกว่าต้องแก้นะแล้วก็ไป
1: แก้
0: ไปพัฒนา
1: เด็กๆส่วนใหญ่จะไม่กล้าพูดเพราะว่าทุกคนจะกลัวรู้สึกอายรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ถูกอ่ะมันผิดหรือเปล่าเราพูดไปมันผิดจะมีคนมาล้อไหมแล้วคุยกับฝรั่งถ้าพูดผิดขึ้นมาเอ้าเขาจะว่าเราหรือเปล่าว่าเราพูดผิดเคยคิดแบบนั้นบ้างปะ
0: เมื่อก่อนเราเคยคิด
1: เมื่อก่อนเคย
0: ใช่ครับ
1: ผ่านจุดนั้นไปได้ยังไง
0: พอจุดนั้นมาจู่ๆก็อยากพูดจู่ๆก็พูดขึ้นมา
1: จู่ๆแล้วก็พูดไปโดยที่เราไม่ได้สนใจเลยแล้วก็พูดไป
0: คือพอคุณสามารถเริ่มพูดได้แล้วเนี่ยต่อมาคุณก็จะกลัวน้อยลงคนไทยเนี่ยแล้วก็แบบคนเอเชียหลายๆคนเนี่ยครับที่ว่าเขาเรียนภาษาอังกฤษขึ้นมาจนจบถึงม .6 อะครับเขารู้คำศัพท์เดียวนะเหตุผลที่เขาไม่ค่อยได้พูดภาษาอังกฤษหรือไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นเพราะเขากลัวว่าเขาจะใช้หลักไวยากรณ์ผิดเขาไม่รู้ว่าจะคำศัพท์นั้นมา
1: ไปใช้ยังไง
0: ใช่จะมาประกอบประโยคยังไง
1: พูดไปละฟังอ่ะ
0: ฟังอันนี้ควรจะมาอย่างแรกครับ
1: ควรจะมาอย่างแรกซะด้วยซ้ำ
0: ครับไม่ว่าจะเป็นฟังเพลงหรือว่าฟังภาพยนตร
1: ์
0: คือให้ฟังให้รู้เรื่องคือพอคุณสามารถฟังรู้เรื่องแล้วเนี่ยพูดการพูดเนี่ยก็จะง่ายขึ้นถ้าฟังรู้เรื่องก็ฝึกไปเรื่อยคร
1: ับ ก็ฝึกไปเรื่อยไปเรื่อย
0: ใช
1: ่มีวิธีการฝึกไหมการฟังเนี่ย
0: วิธีการฝึกการฟ
1: ัง สำหรับเรา
0: ส่วนมากผมฟังจากภาพยนตร์นะครับ
1: ฟังเปิดซับไตเติ้ลเนี่ย
0: เปิดซับภาษาไทยครับ
1: เปิดซับภาษาไทย
0: ครับผมแล้วพอคุณแบบคุณคล่องเยอะแล้วเนี่ยก็ค่อยเปิดดูภาษาอังกฤษอย่างเดียวก็ได้
1: เวลาฟังแล้วไม่รู้เรื่องไงเราเปิดซับเลยปะ
0: เมื่อก่อนผมจะเปิดเป็นภาคภาษาอังกฤษภาคเสียงภาษาอังกฤษ
1: ภาคเสียงภาษาอังกฤษ
0: แล้วก็ซับภาษาไทย
1: ซับภาษาไทย
0: ใช่แล้วก็จะแบบโยงแบบเหมือนโยงประโยคอะว่าคำไหนอะแปลว่าอะไรบ้างครับแล้วพอคำไหนที่ว่าเดาไม่ออกเราไม่ออกจากบริบทหรือว่าเราไม่ออกจากการโยงประโยคเนี่ยก็ค่อยไปเปิดติดเอาหรือว่า Google หา
1: ก็คือศึกษานะตอนนั้นด้วย
0: ครับ
1: ว้าวถ้าหลังจากที่ฟังภาษาอังกฤษซับไทยเราเปลี่ยนซับปะ
0: ก็เปลี่ยนซับแบบคือหลังจากที่ว่าผมพอฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องเนี่ยผมก็เปลี่ยนมาเป็นเสียงอังกฤษซับอังกฤษ
1: ซับอังกฤษ
0: ใช่ครับ
1: แล้วกลายเป็นฝึกมากขึ้นกว่าเดิม
0: ครับก็คืออ่านภาษาอังกฤษไปด้วยฟังภาษาอังกฤษไปด้วยคร
1: ับแล้วเรื่องเขียนนะครับ
0: เรื่องเขียนมาสุดท้าย
1: เอาจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่พี่ว่าคนไทยทําน้อยเขียน
0: ควรจะมาสุดท้ายถ้าเกิดว่าอ่านได้เนี่ยการเขียนก็ควรจะมาค่อยๆมาเองครับก็คือสมมุติคุณอ่านนิยายได้แล้วอ่านนิยายได้จับใจความได้จับประโยคได้คุณก็ต้องเขียนได้ด้วยก็คือค่อยๆฝึกเขียนไปเรื่อย
1: แชมป์คิดว่าการที่ตัวเองเก่งภาษาอังกฤษขนาดนี้มันสร้างโอกาสอะไรให้กับเราบ้างครับ
0: โอกาสในการศึกษาครับ
1: ยังไงบ้าง
0: ก็คือพอคุณเข้าใจภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยหรือว่าจะเป็นภาษาแล้วก็ตามเนี่ยคุณก็จะได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นอาจจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ที่ถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจภาษาเนี่ยคุณอาจจะไม่รู้ก็ได
1: ้
0: อย่างในแบบเชิงวิทยาศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์เชิงสูตรศึกษาอะไรเงี้ยครับมันจะมีคำศัพท์เฉพาะหลายอย่างก็คือคุณก็ได้โอกาสใหม่ในการศึกษาด้วยแล้วคุณก็จะได้โอกาสใหม่ในการฝึกทักษะอื่นอาจจะเป็นทักษะดนตรีอาจจะเป็นทักษะการทำสวนก็ได
1: ้
0: เพราะในสมัยนี้ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาก็เปิดโอกาสให้คุณได้ศึกษาหลายอย่างใช่ไหมครับแล้วพอคุณมีภาษาเนี่ยสื่อเนี่ยคุณก็จะมีสื่อให้ศึกษามากขึ้นสื่อให้ชมมากขึ้นครับ
1: เรื่องของภาษาเป็นเรื่องที่ดูน่าเบื่อสำหรับวัยรุ่นหลายคนนะครับแต่ถ้าเราต้องเจอกับเรื่องที่เราไม่ถนัดเรื่องที่เราไม่เก่งเราจะมีทางออกกับเรื่องนี้ยังไงช่วงหน้าเราจะไปฟังคำแนะนำและทางออกจากคุณหมอ

0: วันนี้รายการ Gen Y ของเราก็ได้รับเกียรติจากคุณหมออีกครั้งครับสวัสดีครับคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสิ่งที่วัยรุ่นเขาไม่ถนัดกันครับคุณหมอเมื่อวานครับผมไปเจอแขกรับเชิญของเราคนหนึ่งชื่อว่าน้องแชมป์ครับเขาเก่งภาษาอังกฤษมากๆเลยแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยวัยรุ่นบางคนอาจจะมองว่าเป็นสิ่งไม่จำเป็นและเขาไม่ชอบเขาเลยไม่เรียนคุณหมอคิดว่าภาษาอังกฤษจำเป็นยังไงครับ
1: มันก็มีความจำเป็นมากขึ้นกว่าเดิมเอางี้เนาะเพราะว่าโลกยุคนี้ตอนนี้มันก็เชื่อมโยงถึงกันละผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ความรู้หลายอย่างเนี่ยการที่เรารู้ภาษาอังกฤษมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเอางี้ท่องโลกได้กว้างขึ้นเรียนรู้อะไรได้หลากหลายขึ้นนะคะ
0: แล้วถ้ามีเด็กคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากเรียนภาษาอังกฤษเขาไม่ชอบเราควรจะแนะนำให้เขาเรียนหรือช่วยให้เขาเรียนได้ไหมครับ
1: คือก็ต้องกลับมาดูว่าที่เราไม่ชอบเนี่ยเพราะอะไรถ้าเราไม่ชอบเพราะว่าเราไม่ถนัดจริงๆเราแบบไม่ได้เลยทางด้านภาษาอะไรเงี้ยหมอรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เราก็ควรทำความเข้าใจกับตัวเองเนาะคือคนเราไม่ได้เก่งทุกอย่างแล้วก็ไม่ต้องเก่งทุกอย่าง
0: ไม่ต้องเก่งทุกอย่าง
1: หลายคนที่เกิดมาทำศิลปะดีเขาอาจจะไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษก็ได้หรือว่าคนที่เกิดมาเก่งเรื่องคำนวณเก่งเรื่องการใช้หัวเรื่องคิดเรื่องอะไรเขาอาจจะไม่ได้มาเก่งเรื่องด้านภาษาเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าถ้าเกิดเป็นจากการที่เราไม่ถนัดจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่เรายอมรับได้คือเราไม่ต้องเกิดมาทำอะไรทุกอย่างเหมือนกันแล้วก็พัฒนาสิ่งที่ตัวเองถนัดไปซึ่งอันนั้นก็ทำให้เราเจออาชีพเจออะไรที่ใช้ความถนัดของเราได้นะคะแต่ถ้าการที่เราไม่ชอบเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรายังไม่ค่อยคล่องเป็นเพราะเราไม่ค่อยได้ลงมือที่จะลองมันหรือเรียนรู้มันเนี่ยหมอว่าก็เพิ่มความพยายามขึ้นอีกหน่อยนึงเพื่อให้ตัวเราเนี่ยเขาเรียกว่าได้เข้าไปลองได้เข้าไปเรียนรู้พอหลายคนเนี่ยพอหลายทักษะพอมันผ่านการเรียนรู้ผ่านการทดลองมันก็ทำได้ดีขึ้น
0: ครับแล้วสมมติว่ามีเด็กคนนึงเขามีแรงบันดาลใจหรือว่าเขาอยากทำอะไรสักอย่างขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่อยากจะกระตุ้นในตัวลูกเงี้ยหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกมากขึ้นต้องควรทำยังไงครับ
1: ทำให้เขามีประสบการณ์ที่รู้สึกว่าการมีสิ่งนี้เป็นเรื่องดีหมอเล่าของตัวเองละกันเนาะลูกหมอ6ขวบเนาะก็ไม่ได้เป็นวัยรุ่นแต่ว่าตอนนั้นเราก็พยายามแบบอยากให้เรียนเปียโนเพราะว่ารู้สึกว่าโอ้ดนตรีเป็นเรื่องดีเด็กอะไรอย่างงี้นะแล้วก็แบบให้เขาเรียนเปียโนเขาก็ไปเรียนที่คลาสเสร็จแล้วเราก็เห็นเลยว่าเขาดูไม่ค่อยชอบเสร็จแล้วหมอก็แบบด้วยความขี้เกียจเดินทางก็ให้ครูมาสอนเพื่อความสะดวกก็เห็นเลยว่าโหแบบนอนแผ่ที่พื้นแล้วก็แบบ
0: ไม่ได้
1: เอนจอยประมาณว่าอารมณ์แบบไม่ได้ดูแบบมีความกระตือรือร้นในการที่จะทำหรือเล่นแต่ด้วยความเป็นแม่เราก็แบบอยากให้เรียนดนตรีอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งหมอเห็นแล้วแบบมันน่าจะไม่ไหวมันน่าจะแบบไม่ใช่ทามมิ่งละหมอก็บอกเขาว่าได้ถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเขาพยายามแล้วแล้วเขาเดินเข้ามาบอกเองด้วยว่าเขาแบบเขาไม่ได้อยากเรียนดนตรีไม่ได้อยากเรียนเปียโนตอนฝันนี่มันวูบเลยนะมันรู้สึกแบบเฮ้ยล้อนี่เปียโนซื้อมาแล้วอะไรเง
0: ี้ยซื้อมาแล้วด้วย
1: มีเปียโนแล้วก็แต่ว่าตอนนั้นเราก็เคารพการตัดสินใจของลูกเรารู้สึกว่าก็ยังอาจจะแบบเป็นสิ่งที่เขาไม่ชอบจริงๆหรือมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้รู้สึกมีความสุขกับมันจริงๆเราก็ตัดสินใจให้เขาหยุด
0: น้อง6ขวบเองครับคุณหมอเชื่อการตัดสินใจของน้องเขายังไงครับ
1: คือหมอก็ไม่ได้รู้ว่าถูกไม่ถูกแต่ว่าเราก็มีหน้าที่เคารพการตัดสินใจของลูกอะแต่ว่าระหว่างนี้หมอก็ทำให้เขาเกิดประสบการณ์เพื่อเขาไปโรงพยาบาลก็ไปทำงานกับหมออย่างเงี้ยเขาก็ไปเห็นพี่นักศึกษาแพทย์ดีดเปียโนตรงลานให้คนไข้ฟังแล้วก็ตอนนั้นก็มีคลิป YouTube อะไรไม่รู้อะเปิดมาก็มีคนเล่นเปียโนที่เป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วอยู่ดีเขาก็พูดขึ้นมาเองว่าเขาอยากเล่นเปียโน
0: อ้าว
1: มันก็เหมือนกับเนี่ยมันก็เป็นการสร้างประสบการณ์อะคือทำให้เขาได้เจอประสบการณ์จริงจนทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความแบบอยากจะทำอ
0: ยากจะทำด้วยตัวเขาเอง
1: คือหลายครั้งเนี่ยหลายกิจกรรมของเด็กพ่อแม่พยายามยัดเยียดไปทำสิลูกมันดีอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเราทำให้เขาเกิดประสบการณ์ที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความอยากที่จะทำมัน
0: อ
1: ันนี้มันจะอยู่นานแล้วเนี่ยรอบสองที่หมอตัดสินใจให้เขากลับมาเรียนเนี่ยเขาเรียนได้ดีมาก
0: เขาเรียนเองเลยเขาอยากเรียนเองถูกไหม
1: ซ้อมเองอะไรเงี้ยเพราะมันไปเกิด
0: แรงบันดาลใจข้างในแล้ว
1: ใช
0: ่แล้วถ้าวัยรุ่นคนหนึ่งเขาเจอเรื่องที่เขาไม่ถนัดขึ้นมาเงี้ยเขาควรจะฝ่าฟันมันไปยังไงครับ
1: เอาจริงๆก็อย่างที่เมื่อกี้บอกไปเนาะไม่ต้องถนัดทุกอย่างแล้วไม่ต้องถนัดเหมือนคนอื่นเนี่ยถ้าเราเจอเรื่องที่เราสุขไม่ถนัดจริงๆแล้วเราแน่ใจว่ามันไม่ใช่เราอะให้ยอมรับไปพัฒนาด้านที่เป็นสเตรนท์ไปพัฒนาด้านที่เราถนัดคือมันมีงานวิจัยด้วยนะที่เขาทำเกี่ยวกับเด็กอ่านหนังสือก็เด็กประมาณสักไม่แน่ใจป.2 ป.3 นี่แหละแต่ว่าเป็นงานวิจัยของต่างประเทศเขาก็ไปดูว่าเด็กที่อ่านได้ทั่วไปสมมติอ่านได้ประมาณสัก90คำต่อนาทีอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปดูเด็กที่อ่านได้เก่ง ได้ประมาณ300คำต่อนาที
0: โอ้ต่างกันเยอะ
1: แล้วเขาก็ให้เด็กให้ทีมเข้ามาสอนภาษาการอ่านนี่แหละอยู่ประมาณ3อาทิตย์แล้วก็ไปวัดผลที่3อาทิตย
0: ์
1: หลังจากเรียนไปเหมือนกันเด็กที่ได้อ่านประมาณสัก90คำต่อนาทีเนี่ยอ่านเพิ่มได้เป็นเท่าไหร่ลองเดา
0: 3ทีเลยนะครับก็คนเกินน่าจะ300
1: ประมาณ300เก่งมากส่วนเด็กที่อ่านได้300ที่เป็นเด็กที่อ่านได้ดี
0: เยอะขึ้นครับ
1: ลองเดา
0: อาจจะ500
1: 2,700ประมาณนั้น
0: โหนั้นมัน
1: คือแบบมันเห็นชัดมากว่าคือหลายครั้งพ่อแม่ไปเสียเวลากับการพัฒนาสิ่งที่เป็นจุดอ่อนแต่จริงสิ่งที่แบบคนเราควรจะพัฒนาจริงคือ strength
0: จุดแข็งของเรา
1: คือจุดแข็งของเราซึ่งมันก็จะทำให้เด็กคนหนึ่งก็มีความสามารถที่ชัดว่าตัวเองถนัดอะไร
0: แปลว่าพ่อแม่ต้องหาให้เจอหรือเปล่าคะว่าลูกเขาเนี่ยเก่งอะไร
1: ก็มองก็คือควรจะมองไปเรื่อยๆคือไม่ต้องถึงกับต้องหาคำตอบวันนี้แต่ว่าก็ควรจะมองไปเรื่อยๆว่าลูกเราเนี่ยน่าจะถนัดทางไหนลูกเราดูมีความชอบทางด้านอะไรแล้วก็อะไรที่ดูเป็นความถนัดของเขาเป็นความชอบของเขาเราก็พัฒนาส่วนนั้นให้ได้ดีส่วนอื่นเนี่ยที่เป็นจุดอ่อนเนี่ยคือไม่ได้แปลว่าทั้งมันนะเพราะว่าจุดอ่อนบางอันมันก็เป็นเรื่องสำคัญก็เอาพัฒนาเท่าที่ทำได
0: ้ครับแล้วถ้าเจอจุดแข็งขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่จะมีวิธีสนับสนุนลูกยังไงบ้างครับ
1: ก็ทำให้เกิดประสบการณ์การฝึกฝนการทำบ่อยๆได้ลงมือทำเองแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจโดยการพาเข้าไปหาหรือได้ลงมือทำเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่ทำมันต่อไปเรื่อยๆ
0: คุณพ่อคุณแม่ควรที่จะมีส่วนร่วมกับลูกถูกไหม
1: ครับก็ควรจะมีส่วนร่วมกับลูกก็ส่วนร่วมแต่ช่วยอะช่วยที่ทำให้เขาได้มีโอกาสหรือมีพื้นที่ที่เขาจะได้เจอส่วนที่เป็นจุดแข็งของเขา
0: อย่าห้าม
1: ก็อย่าไปคอยแบบไม่เอาลูกไม่ดีหรอกอะไร
0: เพราะว่าจริงๆแล้วนะในยุคผมอ่ะผมจะเจอมาเยอะกับการที่ว่าห้ามนู้นห้ามน
1: ี้อันนี้ไม่ดีอันนั้นไม่เหมาะ
0: ไปเล่นนู้นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยจะเจออะไรเยอะมากในชีวิตผม
1: ใช่เพราะเอาจริงความรู้สมัยที่พ่อแม่มีว่าอะไรดีไม่ดีเนี่ยในโลกปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปมาก
0: ตัดสินไม่ได้แล้ว
1: สมัยก่อนเต้นกินลำกินเนี่ยเป็นแบบคำพูดที่แบบเป็นอาชีพที่แบบว่าใครทำก
0: ็ดูไม่ดี
1: เดี๋ยวนี้เนี่ยก็เราก็รู้กันอยู่นะแต่กินลำกินนี่ก็รายได้ดีมาก
0: แล้วคุณหมอมีคำแนะนำให้กับเด็กคนนึงที่เอ้ยเขาไม่ถนัดอะไรสักอย่างแล้วเขาอยากจะถนัดมันขึ้นมาเนี่ยมีคำแนะนำให้เขา
1: ไม่มีอะไรที่จะช่วยเราเท่ากับการฝึกทำมันบ่อย
0: ๆแค่นั้นเลยนะฮะต้องฝึกกับทำมันบ่อย
1: ใช่แล้วก็ต้องหยุดเป็นอ่ะไม่ถึงว่าอย่าดันทุรังฝึกในสิ่งที่มันอาจจะไม่ใช่ความถนัดของสมองเราจริง
0: ๆ
1: ถ้ารู้ว่าแบบโอ้มันฝึกแล้วมันไม่ได้ก็ยอมรับมันไปแล้วก็ไปฝึกอย่างอื่นที่ถนัด
0: มันอาจจะไม่ใช่ทางของเราก็ได
1: ้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราเกิดมาทำเราถนัด
0: ครับถ้ามีบางครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่คิดว่าเนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งที่ใช่มากๆสำหรับลูกแล้วก็บังคับลูกให้ลูกทำแล้วใส่ทุกอย่างไปกับลูกแล้วลูกเขาไม่ได้ถนัดคุณหมอคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ควรทำหรือว่ามันจะทำลายทัศนคติเขาไหมครับ
1: ก็มันก็คงจะเขาเรียกว่าทำให้เขาเสียเวลาที่หนึ่งเนาะคือแทนที่จะแบบมีโอกาสที่จะไปพัฒนาด้านที่ตัวเองถนัดด้านที่ตัวเองทำได้ดีมันก็มาเสียเวลาอุดรูรั่วที่แบบ
0: ไม่จำเป็น
1: ไม่รู้เมื่อไหร่จะอุดไว
0: ้
1: ฮะเดียวกันเนี่ยมันก็อาจจะสร้างความรู้สึกเขาเรียกว่าขัดแย้งกับพ่อแม่ด้วยเหมือนกับบังคับทำในสิ่งที่เขาไม่ต้องการหรือเขาไม่รู้สึกว่าเห็นคุณค่าหรือเขาอยากทำหรือเขารู้สึกมีความสุขที่จะทำเพราะฉะนั้นการบังคับทำมันก็จะทำให้เกิดความรู้สึกต่อต้านหรือความรู้สึกไม่ชอบคนเลี้ยงดูปัญหาความสัมพันธ์ก็จะตามมาม
0: ันก็กระทบในเชิงครอบครัวไปเลย
1: ใช่ก็ปัญหาความสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องใหญ
0: ่ครับมันพอจะมีจุดสังเกตไหมครับว่าการที่ว่าเราพอเราบังคับเด็กคนหนึ่งมากเขาจะเริ่มแสดงอาการ
1: จริงจุดสังเกตคือต้องเริ่มแต่ไม่บังคับเพราะว่าชีวิตเด็กมันก็คือทางเลือกของตัวเขาอ่ะมันก็ควรจะต้องเคารพการตัดสินใจ
0: ครับผมหลังจากได้ฟังคำแนะนำจากคุณหมอแล้วนะครับผมคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ครับที่มีลูกอยู่ฮะอยากให้คุณพ่อคุณแม่เปิดโอกาสให้กับลูกของคุณฮะโอกาสที่เปิดให้นั้นเนี่ยอาจจะเป็นพรสวรรค์ของลูกๆคุณก็เป็นได้นะครับและวันนี้นะครับต้องขอคุณหมอโอยครั้งนึงนะครับขอบคุณมากเลยครับรายการเจนวัยของเราก็หมดเวลาลงแล้วครับพวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อน

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นี่ยขอแบบพูนๆเลยนะครับ
1: อิ่มแล้วเหรอไม่เอก
0: อิ่มแล้ว
1: เฮ้ยแล้วตักมาซะเยอะเลย
0: ก็เผื่อไว้ก่อนน่ะ
2: น่าเสียดายเนาะ
0: โอ้ยทิ้งไปบ้างก็ไม่เป็นไรหรอก
1: ทำไมวันนี้มาส่งแค่ขวดเดียวกินไม่พอแน่ๆเลย
2: What is it?

0: black goat. G-O-A-T, goat. A goat. Goats.
1: 아, คุณแพ้นั่นเองคุณแพ้ครับทำไมวันนี้ส่งนมให้เราน้อยจังพวกเรากินกันไม่พอหรอครับ
2: แบ๊ะแบ๊ะก็มีแค่นี้ละ
3: เกิดอะไรขึ้นหรอครับ
2: เรื่องมันเศร้านะ
3: น้ำท่วมหรอครับ
1: งั้นไฟไหม้ชัว
3: โอเคผมว่าเราไปดูกันดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้น
1: ต้องพึ่งยานของดาวี่อีกละสิ
2: โอเคพร้อมออกเดินทาง

0: ำไมวันนี้รู้สึกช้าๆแฮะ
1: ถึงแล้วนะ
2: นั่นไงล่ะครับน้องหายไปไหนครึ่งขวดเลยอ่ะอ๋อรู้แล้วล่ะน้องหายไปไหนรสชาติดีมาก
1: โอ้มาถึงเร็วมากครับแบ๊ะๆตามผมมาทางนี้ครับนี่ไงครับถึงแล้ว
2: What

0: a gate. G A T E, gate. A gate. Gates.
1: ใช่นี่แหละประตูเมืองมาหน้าของเราแต่ตอนนี้ไม่ค่อยน่ามาเท่าไหร่
2: ไปพวกเราเข้าไปกันดีกว่า
1: เปิดประตูเมืองนี่ก็เที่ยงแล้วมาพวกเธอมาทานอาหารที่บ้านฉันก่อนนะตามมาตามมา
2: ใจดีสุดยอดเลยครับ
1: ถึงแล้วเข้ามากันเลยนะ
3: ว้าว looks good
4: โอ้น่าทานมากเลยนะครับ
3: หิวแล้วค่ะ
2: ลุยเลยนะครับ
3: ทานนะคะ
1: อิ่มกันแล้วเหรออ
4: ิ่มแล้วเหรอครับ
1: ยังทานไม่หมดเลยนะครับ
4: เหลือนิดหน่อยไม่เป็นไรมั้งครับ
1: น่าเสียดายน่าเสียดายข้าวแต่ละเม็ดหามาด้วยความยากลำบาก
4: ก็ซื้อเอาสิครับตามร้านค้าทั่วไปอ่ะ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นกว่าพวกเราจะได้ข้าวมาลำบากหน้าดูเอางี้พวกเธอตามฉันมาฉันจะพาพวกเธอมาดูอะไรบางอย่างเนี่ยและทุ่งนา
2: โอ้โหกว้างใหญ่จริงๆเลยครับ
1: นั่นคือพวกเราที่กำลังปลูกข้าวอยู
2: ่โอ้โหที่นี่กว้างใหญ่ขนาดนี้จะไหวเหรอครับ
4: ดูยุ่งยากจังเลยนะครับ
3: แดดก็ร้อนด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะพวกเราต้องอดทนเพื่อทำให้เมืองของเรามีข้าวกินไม่ขาดแคลนแล้วชาวนาอย่างเรายังต้องเจอกับภัยธรรมชาติอีก
2: ยังไงเหรอครับ
1: ก็น้ำท่วมหรือหน้าแล้งก็ไม่มีน้ำนี่ยังไม่รวมแมลงต่างๆที่มาสร้างความเสียหายนะเนี่ยนั่นพูดถึงก็มาพอดี
4: What is it?

0: a grapper. G R A S S H O P P E R Grasshopper. A grasshopper. Grasshoppers.
1: มันเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับ
2: พวกเราก็ได้แต่ป้องกันไม่ให้ข้าวเสียหาย
1: โถคุณแพ้คงเหนื่อยมากเลยนะคะ
2: เนี่ยแหละฉันเห็นพวกเธอกินเหลือฉันก็น้อยใจ
1: ไม่นึกมาก่อนเลยนะคะถ้าไม่มีชาวนาอย่างคุณแพ้พวกเราคงอดตายแน่เลย
3: ผมขอโทษนะครับต่อไปผมจะไม่กินเหลือแล้วหรอครับ
0: Go!
1: ทำอะไรอ่ะดาวี
4: ่ปลูกข้าวเหรอดาวี
0: ่ Yep!
2: ดีใจนะที่พวกเธอเห็นคุณค่า
3: ลุยแล้วนะพวกเรา

0: guitar. G U I T A R. Guitar. A guitar. Guitars.
1: นั่นสินะไม่ได้เล่นกันมานานทำงานกันมาหนักๆพวกเรามาพักกันหน่อยดีกว่า

0: Pepper. A goat. A gate. A guitar. A grasshopper.
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาเล่นจับคู่คำศัพท์กันดีกว่า
2: Let's play.

0: guitar. Goat. Good job.
1: What is it?
0: Guitar. Gate. Grasshopper. Grasshopper.
1: Wow! เพื่อนๆเก่งจังเลยฮะ เยี่ยมมากเลยค่ะ
2: วันนี้พวกเราขอลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่นะครับ
3: บ๊ายบาย

0: จญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: โอ้ยโอ้ย
0: ลุงเต่าไม่สบายหรอครับทำไมถึงต้องร้องแบบนี
2: ้ลุงปวดท้องมากเลยสงสัยเผลอไปกินเจ้านั่นน่ะ
3: นั่นถุงพลาสติกนี่นะลุงเต่าไปกินทำไมครับ
2: วันก่อนลุงหิวมากลุงตามหาอาหารของลุงพวกสาหร่ายทะเลแมงกระพุนไปทั่วท้องทะเลไม่เจอเลยระหว่างที่ลุงหิวจนตาลายลุงหันไปเห็นตัวอะไรใสๆลอยอยู่ลุงนึกว่าแมงกระพุนก็เลยเผลอกินเข้าไปหลังจากนั้นลุงก็ปวดท้องแบบนี้แหละโอ้ยโอ้ย
3: ปี้ปอปี้ปอปี้ปอปี้ปอ
0: เคสด่วนเคสด่วนต้องรีบเอาถุงพลาสติกออก
3: 3 2 1เคลีย
0: ลุงเต่าเป็นอะไรมากไหมครับลุงเต่าไม่เป็นอะไรแล้วล่ะจ้ะ
2: ลุงหายดีแล้วขอบคุณมากนะวิตตี้ที่เป็นห่วงลุง
0: ว่าแต่ทำไมแถวนี้ถึงถุงพลาสติกเยอะจังเลยล่ะครับก็หลายวันมานี้คนมาเที่ยวทะเลเยอะเลยจ้ะมาเที่ยวแล้วก็ชอบทิ้งขยะลงทะเลแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลหลายๆชนิดก็ถูกทำลายหาอาหารไม่ได้ทำให้สัตว์ทะเลหลายตัวที่หิวเหลือไปกินถุงพลาสติกเข้าแล้วก็ไม่สบายเหมือนกับลุงเต่านี่แหละจ้ะใจร้ายจังเลยนะครับมาเที่ยวทะเลไม่น่าทิ้งขยะไว้แบบนี้เลย
2: งั้นวันนี้วิตตี้กับพวกลุงมาช่วยเก็บขยะในทะเลกันไหมล่ะ
0: ว้าวดีเลยครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไป
1: พี่วิทตี้จะไม่ให้อาหารสัตว์ทะเลหรือจับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทะเลเช่นปลาหรือปะการังเพราะจะเป็นการทำลายแหล่งอาหารธรรมชาติของเหล่าสัตว์น้ำและระบบนิเวศในทะเลครับ
0: พี่เว่นเองก็จะช่วยเก็บขยะบริเวณชายหาดไปทิ้งถังขยะทุกครั้งที่เห็นทะเลจะได้สะอาดสวยงามครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไปพี่เว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีน่าสนใจมากเลยถ้าไปแบ่งปันวิธีกับเพื่อนทะเลเราจะต้องใสสะอาดมากๆแน่ๆเลยครับวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ตอนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

มาถึงสวนสัตว์เจอยีราฟคอยาวๆเป็นเพื่อนกันไหมไปกัน

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแถมไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กบแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ูชาแหละเนี่ยคุณครูบอกว่าวันสำคัญทางศาสนาแบบเนี้ยอย่าลืมทำความดีกันเยอะๆนะถ้างั้นพรุ่งนี้เราจะทำความดีช่วยเหลือคนอื่นๆทั้งวันเลยดีกว่าพรุ่งนี้จะต้องเป็นวันดีๆแน่ๆคุณยายคะกำลังจะทำอาหารเหรอคะ
1: ใช่จ้ะยายว่าจะทำอาหารไปทำบุญเลี้ยงเพลที่วัดหน่อยนะจ้ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวกุ๊กช่วยนะคะแต่ว่าเราจะทำอะไรดีล่ะคะพระท่านเขาฉันอาหารอะไรได้มั่งคะ
1: พระท่านเลือกอาหารไม่ได้หรอกจ้ะกุ๊กเราทำบุญใส่บาตรอะไรไปพระท่านก็จะฉันอย่างนั้นแหละจ้ะเพราะฉะนั้นทางที่ดีเราควรจะเลือกอาหารที่มีประโยชน์มีสารอาหารครบถ้วนแล้วก็เคี้ยวง่ายๆไม่ลำบากมากเผื่อพระบางรูปที่อายุมากแล้วท่านจะได้ฉันได้ง่ายๆนี่ยายก็ว่าจะทำผัดผักรวมกับแกงจืดเต้าหู้หมูสับไปถวายท่านนี่แหละจ้ะ
0: เข้าใจแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นลงมือทำกันเลยนะคะเสร็จแล้ว
1: จ้าขอบใจกุ๊กมากๆเลยนะจ๊ะ
0: เอ๋คุณแม่ทำอะไรอยู่ล่ะคะ
1: อ๋อแม่จะเอาหนังสือพิมพ์กับพวกเศษกระดาษเก่าๆไปชั่งกิโลขายนะจ๊ะนี่ก็แพ็คใส่กล่องไว้ตั้งหลายกล่องแน่อยู่หลังบ้านโน่นนะจ๊ะ
0: อ๋องั้นเดี๋ยวกุ๊กช่วยยกกล่องที่เหลือออกไปให้นะคะ
1: เอ๋แต่ว่ามันหนักมากเลยนะจ๊ะกุ๊กเฮ้ยไหวไหมเนี่ยกุ๊ก
0: ไหวค่ะ
1: ว้ายว้ายตายแล้วเป็นอะไรหรือเปล่ากุ๊ก
0: เอ้ยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวกุ๊กเก็บให้นะคะไอ้คุณพ่อขาล้างรถอยู่หรอคะ
2: ใช่จ้าเนี่ยเพิ่งจะล้างเสร็จกำลังเช็ดไอ้แห้งอยู่นี่แหละจ้าง
0: ั้นเดี๋ยวกุ๊กช่วยเช็ดให้นะคะ
2: ขอบใจมากจ้ะงั้นเดี๋ยวพ่อเข้าไปทำธุระในบ้านแป๊บหนึ่งนะ
0: ดักให้เสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็เหลือแต่ฝากระโปรงหน้าเอ้ยไม่ถึงฮะ
3: ว้าย
0: เ
2: สร็จหรือยังจ๊ะอาจารย์รถของฉัน
0: ขอโทษค่ะ
4: อ
0: ้
4: าวโถแย่เลยทำไงดีล่ะเนี่ยต้นไม้นี่ก็สูงซะด้วยสิ
0: เอ๋ของเล่นขึ้นไปติดบนต้นไม้หรอแก๊ปมาเดี๋ยวพี่เก็บให้เอง
4: ไหวมั้ยเนี่ย
0: พี่กูจ้าจ้าไหวจ้าไหว
3: เ
0: กือบได้แล้วได้แล้วได้แล้วจ้า
4: ว้ายพี่กู

0: ิคะคุณแม
1: ่เฮ้ยแล้วนี่นึกยังไงถึงได้ไปปีนต้นไม้อย่างนั้นล่ะเนี่ย
2: นั่นน่ะสิครับปกติพี่กุ๊กเคยปีนต้นไม้ซะที่ไหนเล่าแล้ววันนี้นึกยังไงถึงมาปีนต้นไม้ช่วยเก็บเนี่ย
0: คือว่าวันนี้เป็นวันมาฆบูชานะคะกุ๊กก็เลยตั้งใจว่าจะทำความดีช่วยเหลือคนอื่นทั้งวันเลยนะคะ
1: โธ่กุ๊กจ๋าเรื่องตั้งใจทำความดีน่ะยายเห็นด้วยนะจ๊ะแต่ว่าบางทีเราก็ต้องดูตัวเองด้วยว่าเราทำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างเรื่องปีนต้นไม้เนี่ยกุ๊กไม่ถนัดแน่แทนที่จะได้ช่วยเหลือคนอื่นกลับกลายเป็นตัวเองต้องมาเจ็บตัวซะเองแบบนี
2: ้แล้วก็ทำเครื่องวิ่งของแก๊สพังด้วยล่ะครับ
1: ยายว่าเรื่องที่มันเหนือบากว่าแรงเรามากๆเราก็น่าจะคิดหาทางช่วยทางอื่นดีกว่านะจ๊ะใช่แล้วจ้ะหรืออย่างเรื่องช่วยแม่ยกของหนักๆเนี่ยยังไงยังไงกุ๊กก็ยกไม่ไหวแน่ๆแม่ว่ากุ๊กน่าจะไปหารถเข็นหรืออะไรมาช่วยทุ่นแรงนะจ๊ะจะได้ไม่ต้องล้มเจ็บตัวแบบนั้น
0: จริงด้วยสิคะกุ๊กลืมไปเลย
3: หรืออย่างเรื่องช่วยพ่อเช็ดรถเนี่ยตรงไหนที่มันเอื้อมไม่ถึงก็ปล่อยมันไปเถอะจ้าจะพ่อมาเช็ดเองส่วนกุ๊กก็เข้าไปเช็ดเบาะหรือเก็บขยะในรถก็ได้นะจ๊ะ
0: นั่นสิคะขอโทษนะคะที่กุ๊กทำแต่เรื่องแย่ๆทั้งวันเลยทั้งที่วันนี้กุ๊กตั้งใจจะทำแต่ความดีแท้ๆเลย
1: โถกุ๊กจ๋ายังไงยังไงเรื่องที่กุ๊กตั้งใจทำความดีเนี่ยแม่ก็ขอชื่นชมนะแม่ภูมิใจในตัวลูกจริงๆจ้ะถึงผลมันจะออกมาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดแต่ยังไงก็อย่าเพิ่งท้อนะจ๊ะการทำความดีน่ะเป็นเรื่องดีเสมอจ้ะ
3: ใช่แล้วจ้ะอย่าเพิ่งยอมแพ้นะจ๊ะลูกพรุ่งนี้ก็พยายามกันใหม่นะจ๊ะ
2: เอ๊ะแต่พรุ่งนี้ก็ไม่ใช่วันมาฆบูชาแล้วนี่ครับยังต้องทำความดีอีกเหรอ
1: ความดีน่ะทำได้ทุกวันแหละจ้ะไม่ต้องรอทำเฉพาะวันสำคัญเท่านั้นหรอกความจริงแล้วเราควรจะทำความดีกันตลอดเวลาด้วยซ้ำนะจ๊ะแก๊ปใช่แล้วจ้ะความดีน่ะทำได้ตลอดเวลาจริงๆจ้ะ
0: เข้าใจแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้กุ๊กจะพยายามทำความดีใหม่นะคะคราวนี้กุ๊กจะทำด้วยความรักค่ะไม่ทำอะไรเกินตัวอีกแล้วค่ะ
3: เยี่ยมมากจ้ะกุ๊กต้องอย่างนี้สิจ๊ะถึงจะสมเป็นลูกพ่อ
2: แก๊ปก็เหมือนกันครับแก๊ปก็จะพยายามตั้งใจทำความดีเหมือนกันนะครับ
1: ดีแล้วจ้ะแก๊ป

0: ไดอารี่หนูกุ๊กตอน
1: ประโยชน์อีกอย่างของอาหาร

0: ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเรื่องอาหารเนี่ยนอกจากจะใช้กินแล้วยังใช้ประโยชน์เรื่องอื่นๆได้อีกด้วยเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่าว้าวผ้าพันคอหมูไหนของแม่ล่ะคะสวยจริงเลยค่ะ
1: ใช่จ้าเนี่ยสีนี้กำลังฮิตอินเทรนด์เลยนะจะบอกให้ ไหนไหนโอ้สวยจริงๆด้วยจ้ะแต่แม่ว่ามันผืนใหญ่ไปหน่อยหรือเปล่าจ๊ะเออคุณแม่ขานั่นมันผ้าม่านนะคะผ้าพันคออยู่ทางนี้ค่ะโอ้จริงด้วยนี่มันผ้าม่านจริงๆด้วยมองผิดอีกแล้วโทษทีจ้า
2: แล้วแก๊ปเลยจ้ะแก๊ปว่าผ้าพันคอแม่สวยมั้ยจ๊ะอ้าวหายไปไหนแล้วล่ะเนี่ยว้ายตายแล้วพ่อแก้วแม่แก้วช่วยด้วย
3: แก๊ปเองล่ะครับแม่
2: เอ๊ะแก๊ปเองหรอกเหรอโธ่ตกใจหมดเลยทำไมถึงชอบแกล้งคนอื่นอย่างนี้นะเนี่ย
3: ก็มาสนุกดีนี่ครับท่าทางแต่ละคนน่ะตลกตลกทั้งนั้นเลย
0: แต่คนโดนหลอกเขาไม่ตลกด้วยนะแก๊ปถ้าเกิดเขาตกใจเป็นอะไรขึ้นมาจะว่ายังไง
3: โถเอ้ยแค่หลอกกันสนุกสนุกนิดนิดหน่อยหน่อยไม่เป็นไรหรอกนะ
2: โอ๊ยไม่ไหวไม่ไหวแม่ขอไปนอนพักเอาแรงหน่อยก็แล้วกันนะเหนื่อยเหลือเกินวันนี
4: ้กลับมาแล้วจ้า
0: สวัสดีค่ะคุณพ่อไปทำงานต่างจังหวัดมาเป็นยังไงมั้งคะ
4: ก็สนุกดีนะจ๊ะแต่เหนื่อยตอนขับรถนิดหน่อยเนี่ยก็ต้องโดบกาแฟนี่แหละจ้ะถึงจะช่วยให้หายง่วงได้
0: แหมลำบากแย่เลยนะคะเนี่ย
4: เฮ้ยอะไรเนี่ย
3: แก๊ปเองครับพ่อ
4: โทแก๊ปหรอกเหรอหัวใจจะวายตกใจหมดเลยนะเนี่ย
0: ว้ายตายแล้วผ้าพันคอของแม
3: ่เฮ้ยไม่จริง
0: ข้าวกาแฟเนี่ยซักออกไม่ได้ง่ายๆด้วยนี่ถ้าแม่รู้เรื่องนี้เข้าล่ะก็
2: นี่แก๊ปกล้าทำผ้าพันคอของแม่เลอะงั้นเหร
3: อขอโทษครับแม่คุณพ่อครับคุณยายครับช่วยแก๊ปด้วยสิครับแก๊ปยังไม่อยากตาย
0: นี่แหละนะมัวแต่แกล้งคนอื่นจนได้เรื่องแล้วเห็นไหมล่ะจำน้ำหน้า
3: เอาไว้สมน้ำหน้าทีหลังเถอะครับแต่ตอนนี้มาช่วยแก๊ปคิดก่อนดีกว่าครับว่าจะทำยังไงดี
0: พี่ว่าแก๊ปอะรีบไปซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วหนีออกนอกประเทศไปเลยดีกว่ารับรองว่าแม่ตามไม่ทันแน่นอน
3: ดีครับงั้นรีบไปกันเลยครับเย้พี่ก็จะมาล้อเล่นอะไรกันตอนนี้ละเนี่ยโถ
0: ก็ไหนแก๊ปบอกว่าแล้วกันเล่นนิดหน่อยไม่เป็นไรไงล่ะทีนี้รู้หรือยังแล้วว่าคนที่โดนแกล้งอะเขารู้สึกแย่แค่ไหน
3: เข้าใจแล้วครับต่อไปนี้แกจะไม่แกล้งใครอีกแล้ว
2: เอาเธอจากกุ๊กยายว่าแก๊ปเขาคงจะสำนึกผิดแล้วเหรอจ้ะรีบช่วยน้องเขาได้แล้วล่ะ
4: เอ๋นี่กุ๊กรู้วิธีช่วยน้องแล้วเหรอ
0: ค่ะวันก่อนคุณยายเพิ่งสอนกุ๊กมาเองค่ะว่าการซักเสื้อผ้าที่เลอะคราบอาหารเนี่ยมันต้องมีเทคนิคนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะผ้าที่เลอะคราบกาแฟอย่างนี้นะต้องใช้แป้งข้าวเจ้าถูทิ้งไว้สักพักแล้วก็เอาไปซักตามปกติแค่นี้คราบกาแฟก็ออกหมดแล้ว
3: ฮ่าคราบกาแฟไม่เหลือแล้วแก๊ปรอดตายแล้ว
0: รีบเอาผ้าพันคอไปตากหรือไปเป่าให้แห้งแล้วก่อนที่แม่จะตื่นขึ้นมาเห็น
3: ครับครับ
4: แล้วถ้าเป็นผ้าเช็ดหน้าที่เปื้อนหมากฝรั่งนี่ล่ะจ๊ะ
0: ถ้าแล้วหมากฝรั่งอย่างนี้ก็ต้องใช้น้ำแข็งอังไว้หรือไม่ก็เอาไปแช่ช่องฟรีซเลยค่ะนี่ค่ะแช่ช่องฟรีซให้หมากฝรั่งมันแข็งตัวไม่เหนียวเหนอะหนะทีนี้ก็ขูดออกได้ง่ายๆเลยค่ะ
4: โอ้เยี่ยมไปเลยแล้วเสื้อพ่อที่เลอะหมึกเนี่ยพ่อจะซักออกได้ไหมจ๊ะ
0: ได้ค่ะร้อยหมึกแบบเนี้ยเขาให้ใช้น้ำมะนาวผสมกับเกลือทาไว้ค่ะร้อยเกลือก่อนแล้วก็บีบมะนาวลงไปให้ชุ่มเลยทิ้งไว้อย่างนี้สักครึ่งวันแล้วค่อยเอาไปซักได้เลยค่ะ
4: ว้าวไม่น่าเชื่อเลยแฮะว่าอาหารนี่ก็ใช้ขจัดเลอะพวกนี้ได้ด้วย
0: ยังมีอีกนะคะอย่างเสื้อผ้าขาวที่เลอะหมองๆเป็นสีเหลืองเนี่ยถ้าเราเอาเปลือกไข่มาป่นละเอียดใส่ลงไปในอ่างแช่ผ้าก่อนก็จะ ช่วยให้ผ้าหายเหลืองได้ค่ะหรืออย่างผ้าที่เลอะน้ำมันเครื่องเนี่ยก็ใช้มะนาวถูที่ลอยเปื้อนให้มันจางลงก่อนแล้วค่อยเอาไปซักต่อค่ะ
1: ยังมีอีกเยอะเลยจ้ะอย่างผ้าที่เลอะกาวเนี่ยก็ใช้น้ำส้มสายชูเช็ดที่รอยเปื้อนก่อนแล้วเอาไปแช่น้ำเย็นจากนั้นค่อยเอาไปซักตามปกติส่วนผ้าที่เลอะคราบเลือดก็ให้เอาไปชุบน้ำเย็นแล้วโรยเกลือตรงรอยเปื้อนทิ้งไว้สัก1ชั่วโมงแล้วเอามาซักน้ำสบู่อีกทีก็พอจะช่วยได้จ้ะ
4: ว้าวสุดยอดไปเลยนะครับเนี่ย
3: ฮ่าแห้งแล้วครับผมเอาไดร์เป่าผมมาเป่ามันจนมันแห้งแล้วล่ะครับ

0: ียงดังอะไรกันนะฮะผ้าพันคอ
1: กึ๋ยงานนี้พี่ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะแก๊ป
0: แก๊ปนี่ฝีมือลูกใช่ไหม

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวินดี้ผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่วิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: อนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
5: 7มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิตจากต่างดาวที่พลัดตกลงมาบนโลกด้วยอุบัติเหตุขณะกำลังเดินทางไปดวงจันทร์พวกเขาได้ยินเด็กชายคนหนึ่งพูดถึงการเดินทางไปดวงจันทร์

0: มันเป็นการเล่นของเด็กๆน่ะยานนั่นไปดวงจันทร์ไม่ได้หรอก
1: แต่อย่างน้อยเด็กคนนั้นก็น่าจะรู้นะว่าดวงจันทร์หายไปไหน
2: โธ่จะรู้ได้ยังไงยังเด็กอยู่เลย
3: จะมาเถียงกันทำไมเราลำไปคุยกับเด็กคนนั้นให้รู้เรื่องไปเลยดีกว่าใช่ๆ
0: คราวนี้เราจะต้องลงโทษลูกที่ออกไปเที่ยวจนกลับบ้านมืดค่ำ
4: เราจะกักบริเวณให้ลูกอยู่ในห้อง2วันน่ะตกลงไหมครับ
3: ครับได้เวลากลับเข้ากรงแล้วนะตุ๊ตะ

0: อะไรนะ
1: สวัสดี
0: พวกนายเป็นใครกันนะ
2: ฉันคือตองน้ำจัก
3: โยเย
4: นับซี
5: หัวแหลม
1: ทา
0: และฉันก็คือฉาย
6: พวกเรา
0: เจ็ดมหัศจรรย
1: ์พวกเรามาจากดาวเรขาคณิตมีภารกิจไปดวงจันทร์แต่เกิดเหตุผิดพลาดเลยตกลงมายังโลก
0: งั้นพวกนายก็เป็นมนุษย์ทางดาวจริงๆนะสิฮะพวกนายสินะที่ช่วยฉันออกมาจากป่าตอนหลงทางอ่ะ
5: เราเห็นนายพูดเรื่องไปดวงจันทร์เลยคิดว่านายคงรู้ว่าตอนนี้ดวงจันทร์หายไปไหน
0: ดวงจันทร์ก็เป็นอย่างเนี้ยตามข้างขึ้นข้างแรมบางวันดวงจันทร์ก็หายไปเลย
4: อย่างเช่นวันนี้ใช่ไหม
0: ใช่แต่เดี๋ยวดวงจันทร์ก็กลับมาเพราะดวงจันทร์ไม่ได้หายไปไหนแค่เล่นซ่อนแอบถ้าอย่างนั้นเท่ากับว่าเรายังไปดวงจันทร์ได้
5: เลือกไปตอนที่เห็นดวงจันทร์กลมๆชัดๆดีกว่า
0: ถ้างั้นก็ต้องเป็นขึ้น15ค่ำพระจันทร์จะเต็มดวงกลมป๊อกพอดีนี่พวกนายจะไปดวงจันทร์เหรอเราก็อยากไปดวงจันทร์เหมือนกันรู้ไหมมนุษย์น่ะเคยไปดวงจันทร์มาแล้ว
1: จริงเหร
0: อมนุษย์สร้างจรวดหน้าตาคล้ายของฉันนี่แหละแต่ใหญ่กว่าแล้วก็พุ่งขึ้นจากฐานบินไปยังดวงจันทร์ได
4: ้ฐานบินเหรอ
0: ใช่ฐานบินที่แหลมคานาเวอรัลเป็นที่ที่ดีที่สุดเลยนะที่จะไปดวงจันทร์แต่เอ๊ะพวกนายเหาะได้ทำไมไม่เหาะไปเลยอ่ะ
2: ใช่พวกเราเหาะได้

0: ราไม่พอ
1: พวกเราต้องสะสมพลังใหม่ด้วยการสร้างความดีเมื่อมีพลังพอจึงจะไปได้อ๋อเหมือนจรวดของฉันที่ไม่มีพลังมากพอจึงไปไม่ถึงสักทีแต่สักวันฉันจะทำให้มันมีพลังมากพอให้ได้เลย
0: นั่นน่ะเหรอจรวด
1: ใช่จรวดนี่ล่ะถึงจะไปดวงจันทร์ได้พวกนายเปลี่ยนรูปร่างได้นี่นาถึงได้เป็นลูกศรบอกทางให้ฉันน่ะถ้าอย่างนั้นฉันจะทำให้ดูว่าพวกนายควรจะเปลี่ยนเป็นอะไรดี
0: เด็กชายจะต่อ7มหัศจรรย์เป็นอะไรนะใครรู้บ้างจรวดนั่นเอง

0: สนุกจังเลยตุ๊ตะมาขี่จรวดด้วยกันดีกว่าเล่นอะไรอยู่เอะอะเสียงดังอ่ะได้เวลานอนแล้วนะลูกครับแม่เจ้าตุตะมีความผิดอะไรหรอถึงได้โดนขังอย่างนั้นน่ะ
1: ตุตะไม่เป็นอะไรหรอกอยู่ในกรงอะดีแล้ว
2: งั้นที่นายถูกกักบริเวณก็ไม่เป็นไรสินะ
0: แล้วเจ้าตุตะล่ะมันคงรู้สึกเหมือนกับเธอใช่อยู่แต่ในกรงทรมานจะตาย
3: นายอยากรู้ไหมล่ะว่าตุตะคิดยังไง
0: ก็พวกนายช่วยได้หรอ
4: พวกเราสามารถพูดกับสิ่งมีชีวิตได้ทุกชนิด
5: แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ก็ช่วยเป็นล่ามสื่อสารความเข้าใจให้กับเด็กน้อยและกระรอกตุตะจนทั้งสองเข้าใจกันมากขึ้น
0: ตุตะฉันจะทำบ้านให้นายใหม่บนต้นไม้นะ
5: แม้ว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะไม่ได้พลังเพิ่มแต่ก็ได้ความรู้เรื่องการไปดวงจันทร์ทั้งเรื่องข้างขึ้นข้างแรมและรู้ว่าจะต้องเดินทางต่อไปอย่างทิศตะวันตกเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์และที่สำคัญกว่านั้นคือพวกเขาช่วยทำให้เพื่อนเข้าใจกันมากขึ้น
6: ทุกๆคน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอียงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ICG ร่วมกับสสส.เสนอ

0: นพายุภาค2
1: เรียนท่านเจ้าแห่งพายุพวกเด็กๆกลุ่มนี้มีเรื่องจะขอร้องท่านขอรับ
2: ฮะไม่ได้อย่างนั้นหรอ
3: วันนี้ท่านเจ้าแห่งพายุอารมณ์ไม่ดี
4: แล้วจะทำยังไงท่านถึงจะอารมณ์ดีขึ้นมาได้ล่ะ
2: เรื่องนี้เหรอ
1: จริงด้วยสินะปกติท่านเป็นคนที่ชอบดูละครมากถ้าหากว่าท่านได้ดูละครสนุกๆแล้วก็บางทีท่านอาจอารมณ์ดีขึ้นมาก็ได้นะ
4: ถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราจะแสดงละครให้ท่านดูเองแต่ว่าบรีซพอจะหาพวกเสื้อผ้ากับอุปกรณ์ประกอบฉากให้พวกเราได้บ้างไหมล่ะ
1: เรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเดี๋ยวฉันจะเสกของพวกนั้นขึ้นมาจากใบไม้ให้กับพวกเธอเองพวกเธอต้องการจะเล่นละครเรื่องอะไรกันเหรอ
5: ซินเดอเรลล่า
1: แบบนี้สับปะรดก็ต้องเป็นซินเดอเรลล่าสินะ
4: ไม่ได้หรอกซินเดอเรลล่าเป็นตัวละครที่สำคัญที่สุดเลยพวกเราต้องอ่อนน้อยออกแบ่งบทกันถึงจะยุติธรรม
1: ชาวหมู่บ้านเวกจี้เวกจี้ช่างเป็นคนดีกันจริงๆนะ
6: ซินเดอเรลล่าซินเดอเรลล่าเจ้าอยู่ที่ไหนน่ะ
7: อยู่นี่ค่ะคุณแม
6: ่วันนี้ฉันจะพาพวกลูกๆของฉันไปงานเต้นรำของเจ้าชายที่ปราสาทกันส่วนเจ้าก็อยู่ที่บ้านทำตัวดีๆนะยะ
7: เราเองก็อยากไปงานเต้นรำของเจ้าชายเหมือนกันนี่นะ
8: ฉันเป็นนางฟ้าผู้ใจดีนี่ซินเดอเรลล่าฉันจะช่วยเสกเสื้อผ้าสวยๆให้เธอไปงานเต้นรำที่ปราสาทนะ
7: ขอบคุณมากนะคะคุณนางฟ้า
8: ไม่เป็นไรหรอกก็เธอเป็นเด็กดีสมควรได้รับรางวัลแล้วนี่นาแต่ว่าเธอต้องรีบกลับมาก่อนเที่ยงคืนนะมิเช่นนั้นเวทมนต์ของฉันก็จะเสื่อมไป
7: เจ้าค่ะคุณนางฟ้า
9: น่าเบื่อจังเลยนี่ฉันจะต้องหาเจ้าสาวของฉันภายในงานเต้นรำวันนี้หรือนี่คนนั้นเธอคือใครกัน
7: หม่อมฉันคือซินเดอเรลล่าเพคะ
9: ซินเดอเรลล่างั้นเหรอช่วยเต้นรำกับฉันสักเพลงได้ไหม

0: น่าสงสารซินเดอเรลล่าจังเลย
1: ทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะบลีท่านเจ้าแห่งพายุร้องไห้ใหญ่เลยมีใครรู้จักเจ้าของรองเท้าข้างนี้บ้างไหม
2: รองเท้าคู่นั้นเป็นของดิฉันเองค่ะ
3: ไม่ใช่ค่ะเป็นของดิฉันตั้งหาก
1: ไม่ต้องทะเลาะกันหรอกลองสวมดูก็รู้เองสวมไม่ได้นี่นะเธอลองสวมดูอีกคนก็แล้วกันชัยโยในที่สุดฉันก็ได้เจอกับซินเดอเรลล่าแล้ว
3: แล้วทั้งสองก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดมา
0: แสดงได้ดีมากแสดงได้ดีไหนจะบอกฉันว่าเด็กพวกนี้มีอะไรอยากจะขอร้องฉันอย่างนั้นเหรอบริส
1: คือว่าพวกเราอยากขอให้ท่านเจ้าแห่งพายุช่วยหยุดพายุที่จะพัดเข้ามาที่หมู่บ้านเวจี้เวจี้ในวันนี้ให้ทีนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญที่จะมีการแสดงครั้งสำคัญของข้าวโพดเพื่อนของพวกเรา
0: อย่างนี้เองเหรอได้สิถือเป็นรางวัลสำหรับการแสดงดีๆของพวกเจ้าก็แล้วกันนะนะแย่แล้วสิคำสั่งสร้างพายุถูกส่งไปยังหอคอยสร้างพายุซะแล้วล่ะ
4: พวกนายรีบตามไปเก็บคำสั่งกลับมาเร็วเข้าเถอะรีบตามไปเก็บคำสั่งกลับมาแล้วเถอะ

0: ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นนะที่ฉันจะยอมให้อย่าได้คิดว่าเรื่องของลมฟ้าอากาศมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆเป็นอันขาด
1: ครับ
0: แล้วก็ก่อนที่พวกเจ้าจะไปฉันอยากจะถามอะไรพวกเจ้าสักหน่อยคือว่าพักนี้ฉันรู้สึกว่าอากาศของโลกนั้นมันร้อนขึ้นมากแล้วมันก็ทำให้ฉันเนี่ยกลายเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายและเมื่อฉันหงุดหงิดแล้วพายุที่ฉันสร้างขึ้นมันก็จะแรงมากแล้วก็มีบ่อยขึ้นด้วยพวกเจ้าพอจะรู้ไหมล่ะว่าทำไมอากาศของโลกถึงได้ร้อนขึ้นแบบนี
2: ้คือว่าคงจะเป็นเพราะภาวะโลกร้อนละมั้งครับ
0: ภาวะโลกร้อนอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นฉันฝากพวกเจ้าช่วยๆกันดูแลคนละไม้คนละมือด้วยก็แล้วกันโลกของเรามีใบเดียวถ้าหากเราไม่ช่วยกันรักษาเอาไว้แล้วใครล่ะที่จะช่วยรักษา
1: ครับ
3: ใกล้เวลาการแสดงแล้วล่ะพวกนายรีบไปบอกข่าวดีให้ทุกๆคนในหมู่บ้านได้รู้กันแล้วเข้าเถอะ
1: กูดกูดกูดกูด
3: เย้เสมอต้นเสมอปลายดีกันจังเลยนะพวกนายเนี่ย
4: พายุใหญ่จะไม่พัดเข้ามาแล้วนะคะเชิญออกมาชมการแสดงกันได้ตามปกติค่ะ
5: วันนี้พายุไม่พัดมาแล้วนะครับเชิญออกมาชมการแสดงได้ตามปกติเลยนะครับ
6: เรื่องพายุที่เตือนเมื่อกี้นี้ถูกยกเลิกไปแล้วนะครับทุกๆคนออกมาชมการแสดงกันตามปกติได้เลยนะครับ
7: ทุกคนครับออกไปชมการแสดงกันเถอะไม่ต้องห่วงเรื่องพายุแล้วนะครับ
8: พายุสงบแล้ว
0: ใช่ใช่ใช่แม่

0: บอยซีจีร่วมกับสสสเสนอ
1: เวจจี้เจ๋ง

0: ผีเสื้อแสนสวย
1: วันนี้แหละฉันจะเป็นคนขันเรียกพระอาทิตย์ขึ้นมาให้ได้เลยคอยดูสิลวกคอด้วยน้ำยาบดปากซะหน่อยดีกว่าคอจะได้โล่งนี่มันซอสพริกแบบเผ็ดที่สุดเลยนี่นะน้ำอยู่ไหน
2: เช้าแล้วจ้า
1: เอาเดี๋ยวสิฉันยังไม่ทันได้ขันเลยนะลงไปก่อนสิลงไป

0: าศบริสุทธิ์ตอนเช้านี่สดชื่นดีจังเลยรีบอาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียนดีกว่าเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาสวัสดีจ้าเขียวหวาน
1: สวัสดีจ้าสับปะรดวันนี้อากาศดีเนาะ
2: สับปะรดเธอรู้เรื่องงานประกวดสัตว์เลี้ยงที่จะจัดขึ้นในอาทิตย์หน้าหรือยัง
0: ประกวดสัตว์เลี้ยงเหรอ
1: ก็ใช่นะสิปีนี้ฟักทองเขาจะส่งเจ้าผักบุ้งเข้าประกวดด้วยนะ
0: เจ้าผักบุ้งอะเหรอ
3: ใช่แล้วล่ะเจ้าผักบุ้งเป็นหมาที่สายตาดีที่สุดในหมู่บ้านเลยอะฉันว่าจะให้มันแข่งโดดงับจานล่อนนะ
1: เขาบอกว่าจะส่งเจ้านายติงเกลเข้าประกวดเพราะมันน่ะเป็นนกที่มีเสียงที่เพราะมากเลย
2: ฉันเองก็เอาแมวของญาติมาฝึกอยู่เหมือนกัน
1: ถ้างั้นน่ะฉันไปขอให้เรือดำน้ำมาเป็นสัตว์เลี้ยงของฉันแล้วก็ส่งเข้าประกวดบ้างดีกว่า
0: แต่ฉันไม่มีสัตว์เลี้ยงกับเขาเลย

0: กลับมาแล้วค่ะแม
1: ่จ้าแม่ทำกับข้าวจะเสร็จแล้วรออีกเดี๋ยวนึงนะจ้าอ๋อเมื่อเช้าลูกเปิดหน้าต่างห้องทิ้งเอาไว้แม่ต้องตามเข้าไปปิดให้ตอนกลางวันทีหลังอย่าลืมอีกนะลูก
0: ค่ะแม่คราวหลังหนูจะไม่ลืมแล้วค่ะ

0: คงเข้ามาตอนที่ฉันเปิดหน้าต่างทิ้งไว้แน่ๆเลยโหปีกของเธอสวยจังเลย
1: สับปะรดแม่ก็ทำกับข้าวเสร็จแล้วลูกรีบลงมาทานข้าวกันเถอะ
0: ค่ะพ่อเธออยากจะไปกับฉันเหรออืม
2: สับปะรดจ๋ากินข้าวดีๆสิลูกมัวแต่สนใจอะไรอยู่ได
0: ้อ๋อคือมันชื่อแฟรี่ค่ะเป็นสัตว์เลี้ยงของหนู
1: สัตว์เลี้ยงเหรอแต่มันเป็นผีเสื้อไม่ใช่เหรอหนูจะเลี้ยงมันได้เหรอจ๊ะมันไม่เหมือนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะลูก
0: ทำไมจะไม่เหมือนคะดูสิมันแสนรู้จะตายจริงมั้ยจ๊ะแฟรี
3: ่เอาไงดีแม่ตั้งชื่อกันแล้วด้วย
2: แต่ลูกจ๋าผีเสื้อมัน
0: คุณพ่อคุณแม่ไม่เข้าใจใครๆเขาก็มีสัตว์เลี้ยงกันทั้งนั้นมีหนูไม่มีอยู่คนเดียว
1: แต่หนูรู้วิธีเลี้ยงมันแล้วเหรอ
2: ไม่ได้นะลูก
4: แต่หนูรักมันนี่หนูจะเลี้ยงมันผีเสื้อก็กินน้ำหวานจากดอกไม้เดี๋ยวหนูจะหาดอกไม้มาให้มันกินเอง
1: ลูกคงจะเหงานะแม่เห็นไหมพ่อจะเอาลูกหมามาเลี้ยงแม่ก็ไม่ยอม
2: ไม่ใช่ไม่ยอมนะพ่อแต่ลูกยังเด็กเกินไปยังไม่มีความรับผิดชอบเอามาก็รังแต่จะเป็นภาระเราสองคน
1: ก็นั่นไงแม่ลูกก็เลยอยากจะพิสูจน์ว่าเขาทำได
2: ้เอ๊ะพ่อนี่พูดแบบเนี้ยไปจัดการเรื่องนี้เองก็แล้วกันแม่ไม่อยากจะยุ่งละ
1: อ้าว
0: เช้าแล้วเช้าแล้วแฟรี่เราไปวิ่งเล่นกันเถอะอย่ามัวแต่งวงเงียสิแฟรี่ตื่นได้แล้วถึงเป็นวันหยุดก็ไม่ควรตื่นสายนะ
1: สับปะรดพ่อว่าแฟรี่เขาไม่ได้งวงเงียหรอกเขาน่าจะไม่สบายมากกว่านะลูก
0: ฮะจริงเหรอคะคุณพ
1: ่อพ่อว่าหนูควรปล่อยเขาไปนะ
0: แต
1: ่ที่รักนี่ตั้งแต่หนูเอาแฟรี่มาเลี้ยงพ่อยังไม่เคยเห็นเขากินอะไรเลยนะลูก
0: แต่หนูก็เอาดอกไม้มาให้เขาตั้งเยอะแล้วนี่คะแฟรี่อาจแอบกินตอนกลางคืนก็ได
1: ้สับปะรดจ้าธรรมชาติของแมลงเนี่ยเขาต้องอยู่กับธรรมชาติไม่ใช่มาอยู่ในห้องแคบๆในบ้านของเราถ้าหนูรักแฟรี่จริงหนูก็ควรทำสิ่งที่ถูกต้องนะลูก
0: แล้วพ่อว่าหนูควรจะทำยังไงคะ
1: พ่อว่าคำตอบนั้นหนูรู้ดีอยู่แล้วล่ะจ้า

0: วยและงดงามเหมือนกับนางฟ้าตัวนี้น้อยเลยอ่ะ
1: ขอบใจนะจ๊ะสับปะรด
2: พูดได้ด้วย
1: ฉันคือแฟรี่ฟรายจ้าสับปะรดแฟรี่ฟรายอย่างพวกเราตอนเด็กๆจะมีลักษณะเหมือนกับผีเสื้อแต่ถ้าเราได้รักที่แท้จริงเราก็จะกลายร่างเป็นแบบนี้ละจ้า
3: แล้วเธอจ้า
1: เมื่อกลายร่างแล้วฉันก็จะกลับไปยังอาณาจักรของฉันซึ่งอยู่ในดินแดนเทพนิยาย
3: งั้นเราก็ต้องจากกันแล้วสินะ
1: จ้าแต่ฉันก็จะแวะมาที่หมู่บ้านเวจี้บ่อยๆนะ
0: จริงเหรอ
1: จริงสิฉันสัญญา
0: เราเป็นเพื่อนกันนะ
1: จ้าเพื่อนกันตลอดไป

0: อยากบินได้เหมือนแมลงปอตัวนั้นเอ๊แต่ว่าแคทโต้ไม่มีปีกแล้วจะบินได้หรือจ๊ะ
1: เอ๊
0: ใช่แล้วล่ะถ้าจะบินได้ก็ต้องมีปีกนะจ๊ะดูอย่างนกสินกมีปีกแมลงปอก็มีปีกหรือว่าผึ้งที่ชอบน้ำหวานก็มีปีกนะจ๊ะแคทโต
1: ้นกมีปีกแมลงปอมีปีกผึ้งมีปีกแคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้ยังมีสัตว์อื่นๆที่มีปีกแต่ก็บินไม่ได้นะอย่างเป็ดไก่แล้วก็นกเพนกวินไงจ๊ะแคทโต้รู้จักไหม
1: แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้อ้าวเดี๋ยวสิแคทโต้

0: เอ๊ะจะทำอะไรหรือจ้าคัตเตอร์อ้าวนั่นฟ้าฟ้านี่นาสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
1: สวัสดีครับสวัสดีคัตเตอร์
0: ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแคทโต้เขาจะทำ

0: นี่อะไรเหรอจ้าแคทโต้ฟาฟารู้หรือเปล่าว่านั่นน่ะคืออะไร
1: ไม่รู้ครับ
2: ปีกปีกของแคทโต้
0: ฮะแคทโต้ทำปีกเหรอจ้า
2: บินบินบินบินบินบินบิน
0: สงสัยแคทโต้จะเศร้ามากนะฟาฟาที่บินไม่ได
1: ้เฮ้ยนี่ไง
0: ที่แท้ฟาฟาก็พาแคทโต้มานั่งเครื่องบินนี่เอง
2: ว้าว
0: บินได้สำเร็จแล้วถึงจะบินเองไม่ได้ก็ตามขอบใจมากนะจ๊ะฟาฟาวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตอนที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนเปลี่ยนเธอลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวผลการแข่งขันในรอบแรกกับภารกิจเปลี่ยนเธอลูกระหว่างทีมพิงกี้เซนจูรี่น้องเฟรย่าและคุณแม่เมย์มีคะแนนสะสมในเกมแรก100เหรียญและทีม Powerpuff พิมพ์น้องพิมพ์และคุณแม่ปอซึ่งทีมนี้ยังไม่ได้เหรียญคะแนนเลยนะครับในเกมแรกของเรารอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำมาใส่รหัสบนเครื่องก่อนแล้วนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการกรองแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยและภารกิจในเกมที่3นั่นก็คือเกมร่วมด้วยช่วยคิดเรามาดูกันนะครับว่าน้องๆและคุณแม่ทีมใดจะสามารถพิชิตเหรียญคะแนนไปได้มากกว่ากันและทีมใดที่จะเป็นผู้ชนะในสัปดาห์นี้หรือเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคเรามาลุ้นกับการแข่งขันกันต่อไปได้เลยครับ
1: สวัสดีจ้ากลับมาแล้วนะครับกับรายการสำหรับครอบครัวในยุคไซเบอร์ครับกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์และวันนี้นะครับเรายังอยู่กับ2ทีมนะฮะที่พกความน่ารักมาทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะครับทีมแรกนะครับทีมพิงกี้เซนจูรี่นะฮะแม่เมย์และน้องเฟย์ย่าครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีนะฮะ
3: ยังตื่นเต้นอยู่ไหมเฟย์ย่า
4: ตื่นเต้นค่ะ
1: ยังตื่
5: นเต้นอยู่ค่ะ
1: เหรอจำภาพตัวเองได้ไหมตอนลุ้นกับแม่จำได้ไหมไปปรึกษาอะไรกันบ้างครับคุณแม่นะฮะเพื่อที่จะมาเก็บเหรียญไปให้ได้เยอะที่สุดเป็นไงฮะ
4: ใช่ค่ะรอบนี้ก็จะคุยกันแล้วตั้งใจมากขึ้นค่ะใช่ไหม
5: ใช
1: ่ค่ะแสดงว่ารอบที่แล้วไม่ได้ตั้งใจอะไรมากมาย
5: ไม่ได้ตั้งใจอะไรมากมาย
1: ครั้งนี้ต้องตั้งใจละเอาเหรียญไปแต่ไม่ต้องห่วงยังเสมอกันอยู่ได้กันคนละ300เหรียญอยู่นะครับอันนี้ก็น่ารักอีกทีมนึงก็น่ารักครับกับ Powerpuff พิมพ์ครับแม่ปอและน้องเพชรนายทีมนี้โอ้โหเกมตอนแรกภารกิจที่2ที่เห็นน่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยนะฮะ เป็นไงบ้างน้องพิมยังตื่นเต้นอยู่ไหม
6: มากค่ะ
1: มากเลยนะ ผมบอกเลย2ทีมนี้พร้อมที่จะละครต้องเข้า ผมบอกเลยการแสดงได้อย่างเยี่ยมยอดมาก เป็นไงฮะไปปรึกษาคำสำหรับลูกทีมเป็นไงบ้าง
6: ทีมเราก็ไม่แพ้ค่ะไม่ยอมค่ะ
1: ไม่ยอมนะ
6: ใช่ค่ะ
1: ไปปรึกษาไงบ้าง
6: ก็มีการส่งซิกทางสายตา
1: ครับ
6: เราจะส่งแบบคำตอบทางสายตากันค่ะ eye contact ค่ะ
1: สำหรับสายตาของทั้งสองคน ดูเล็กมากเลยนะครับ
6: เป็นราคาแบบหมวยเล็กๆ
1: เป็นเส้นเอกเป็นแบบสองหมวยแม่ลูกสองหมวยนะแต่วันนี้ภารกิจก็ไม่ได้ง่ายนะครับต้องพยายามสะสมเหรียญให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่จะเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคนะครับมาถึงวันนี้นะเป็นการแข่งขันในรอบที่3คือรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบนี้ทีมไซเบอร์ของเราจะทำอะไรสนุกสนานขนาดไหนกับภารกิจนะฮะร่วมด้วยช่วยคิดครับภารกิจนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับมันเป็นเกมสร้างสรรค์สำหรับเด็กนะครับที่จะเพิ่มทักษะนะครับการใช้ความคิดนะครับการใช้หลักการและก็เหตุผลนะครับเป็นรากฐานของการที่ไปเขาเรียกว่าไปเขียนโค้ดเทคโนโลยีนะครับที่จะไปเกี่ยวกับระบบดิจิทัลก็คือ IoT การเขียนโค้ดนะฮะพอพูดถึงโค้ดนะผมบอกได้เลยว่า Gen X Gen Y อย่างใช้คำว่าพวกเราแล้วกันนะฮะไม่ใช่พวกเขา พวกเราเนี่ยบอกเลยว่าขอบายเลยนะฮะเป็นสิ่งที่ยากแต่สำหรับเด็กยุคไซเบอร์นะฮะน้องพิมพ์แล้วก็น้องเฟย่าผมบอกว่ามันไม่ได้ยากเลยนะฮะเขาสามารถทำได้ส่วนพวกเราล่ะใบกันจริงๆนะฮะและเมื่อกี้บอกว่าเขามีแบบอยากเป็นนักแสดงอยากเข้าวงการอะไรอย่างงี้คุณแม่ส่งให้ไปเรียนพวกร้องเพลง
4: ค่ะเรียนการแสดงเรียนเต้นอะไรเงี้ยค่ะ
1: พี่ขอชมการเต้นของน้องเฟย่าสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะ
5: ได้ค่ะ
1: เชิญตรงนี้เลยฮะอุ้ยสวยจังเลย
5: I drink a pink like you stop pink when she stop pink when she stop pink when she stop pink when she can she go like boom boom boom she can she go like she stop pink when she stop pink when she stop pink when she can she can she can she go like boom boom boom she can she go like
1: แล้วเรียนเต้นมานานยังครับเรียนเต้นมานานยัง
5: เคยเรียนตอนเด็กๆค่ะแต่ว่าตอนนี้เลิกเรียนไปแล้วค่ะ
1: หรอคืออยากเป็นนักแสดงอยากเป็นนางเอกไหมลูก
5: อยากเป็นค่ะ
1: เล่นคู่พี่ไหมตอนที่น้องเป็นนางเอกพี่คงอยู่บนรถเข็นแล้วล่ะสวยเป็นไรฮะเขาซื้อประมือให้น้องเฟย่าหน่อยเชิญครับเชิญครับ แล้วน้องพีมีความสามารถแบบเต้นอะไรไหม
5: มีร้องเพลงกับเต้นค
1: ่
5: ะ
1: เต้นได้ไหม
5: ได้ค่ะ
1: เชิญตรงนี้นิดนึงคุณแม่ภูมิใจคุณแม่ยิ้มแป้นเลยอ่ะสักหน่อยอ่ะเชิญครับ
5: เริ่มเลยนะคะ
1: พรุ่งนี้ก็ได้น่าจะเริ่มวันนี้เพราะรายการเราถ่ายวันนี้นะฮะนี่รับไปเลย100,000 บาทโอ้อยากให้อยากมอบเงินให้จังเลยนะฮะเอาละครับเรามาดูกันนะครับว่าเกมสำหรับภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรไปชมกติกากันเลยครับ
0: กติกาการแข่งขันในรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดเกมโคดดิ้งเป็นพื้นฐานการเรียนรู้เพิ่มทักษะทางด้านเทคโนโลยีนำไปสู่การพัฒนาการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันเกมโคดดิ้งเล่นง่ายและสามารถเล่นสนุกด้วยกันได้ทั้งครอบครัววันนี้รายการเรานำเกมนี้มาให้น้องๆของเราได้ขยับแข้งขยับขาโชว์ลีลากันได้อย่างเต็มที่กับเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่า Dance Party
1: เอาล่ะมึงเมื่อกี้พอดูแล้วแบบการเขียนโค้ดนี่คุณแม่รู้จักการเขียนโค้ดอะไรบ้างไหมฮะ
6: ก็พอรู้จักค่ะ
1: พอรู้จักนะคุณแม่เมย์
4: เพิ่งจะรู้ตอนที่มารายการนี้แหละค่ะ
1: โอ้ถ้าผมเป็นผมก็จะพูดเขาเรียกว่าโค้ดดิ้งมันเป็นผมก็รู้จักพวกหมักเก็บหมักคอร์สหมักข้ามหมักอะไรอย่างเงี้ยฮะหมักฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยอย่างอื่นไม่ค่อยรู้เรื่องเลยแต่คราวนี้ล่ะเอาล่ะผมเชื่อว่าน้องพิมพ์กับน้องเฟรย่าทำได้แน่นอนนะครับมองหน้ามองตากันแล้วพร้อมไหมจ้าน้องเฟรย่า
5: พร้อมค่ะ
1: พร้อมครับสวยจังเลยอ่ะน้องพิมพ์ล่ะครับ
5: พร้อมค่ะ
1: พร้อมนะครับน่ารักทั้ง2ทีมเลยขอให้สะสมเหรียญไปให้เยอะๆนะครับเอาล่ะครับพร้อมแล้วกับเกมร่วมด้วยช่วยคิดนะครับถ้าพร้อมแล้วประจำที่ครับสลับกันนะครับตอนนี้ถ้าผมบอกเริ่มค่อยเริ่มนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
6: แป๊บนึงนะเยอะๆๆหาย
1: ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วมาแล้วครับตอนนี้

0: ติกาเกมนี้ก็คือผู้เล่นจะต้องสลับกันออกมาอ่านโจทย์แล้วเต้นให้คู่หูใส่โค้ดวิธีใส่โค้ดมีดังนี้ขั้นตอนที่1ผู้เล่นนำโค้ดจากช่องเครื่องมือนักเต้นโค้ดแรกคือการสร้างนักเต้นต่างๆของผู้เข้าแข่งขันเองโดยการลากโค้ดสีแดงบนสุดมาใส่ในกรอบการตั้งค่าสีเหลืองเมื่อลากเสร็จผู้เข้าแข่งขันถึงจะสามารถเลือกนักเต้นได้ว่าเป็นใครและอยู่ตำแหน่งไหนได้บ้างขั้นตอนที่2เมื่อสร้างนักเต้นเสร็จต่อมาคือการกำหนดท่าเต้นโดยการเลือกโค้ดสีม่วงอันล่างสุดมาใส่ในกรอบการตั้งค่าสีเหลืองจะมีให้เลือกท่าเต้นมากมายให้กับนักเต้นของผู้เข้าแข่งขันขั้นตอนที่3การเลือกเพลงเพลงจะอยู่ช่องข้างบนของห้องการแสดงถ้าหากผู้เข้าแข่งขันอยากลองดูการแสดงว่าถูกต้องตามโจทย์หรือไม่ให้กดปุ่มเริ่มแล้วการแสดงก็จะเริ่มขึ้นทันทีเพียงเท่านี้ผู้เข้าแข่งขันก็จะเป็นผู้สร้างการแสดงเต้นได้แล้วเพียงแค่ใส่โค้ด3ขั้นตอนเท่านั้นแต่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำตามโจทย์5โจทย์ที่ได้กำหนดไว้ภายใน10นาทีทีมใดทำเสร็จก่อนจะได้คะแนน100เหรียญและถ้าหากถูกต้องจะได้1ท่าเท่ากับ100เหรียญ
1: นี่น้องพิมพ์สบายฮะน้องพิมพ์เอาอีกแล้วฮะนี่ยังใบท่าเดิมอยู่เลยนะฮะ

0: จแล้ว
1: เสร็จแล้วเสร็จแล้วสลับสลับเร็วเร็วเอาละครับปังลิสเสร็จได้แล้วได้แล้วสลับสลับสลับสลับตอนนี้ผ่านข้อแรกไปสูสีกันนะมียังไม่ท่าเดิมอยู่เลยนะฮะ
2: คุณแม
1: ่ดีมากครับคุณแม
0: ่ทำไมทำไม่ได
1: ้อ๋อเอาละครับตอนนี้ได้นะครับท่าสองอยู่นะฮะ
0: ท่
1: า
0: สอง
1: แม่มาแล้วนะฮะท่าหนึ่งนะฮะเอาละครับ
2: โอ้โหเรียนได้ชัดเลยนะเนี่ย
1: เอาละคุณแม่มองแล้วทีนี้พี่เขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้เอาละครับลูกทำไปแล้วแม่ยังงงอยู่เลยนะแม่งงอยู่เลยนะครับแล้วฝั่งนี้นะฮะเอาละครับท่านี้นี่เอาละคุณแม่เข้าใจท่าอันนี้ตอนนี้นะต้องลงสองทีมนะฮะเหรียญที่สะสมมาเสมอกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำให้ได้ดีเลยนะครับเพื่อที่จะชนะเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคนะฮะ

0: เอาละครับฝั่งนี้ได้แล้วได้แล้วสลับสลับสลับสลับตอนนี้ผ่านข้อแรกไปสูสีกันนะข้อสองกดกดนั่นละครับ
1: เลือกกัน

0: อุ้ยนี่ฟังลูกเต้นนะเอาใหม่เอาใหม่นะจ๊ะเออฟังพ่อพับพิงตอนนี้นี่ได้ไหมคุณแม
1: ่
0: คุณแม่ใช้เต้นหน่อยใช้เต้นหน่อยเต้นเต้นดูเกร็งๆนี่คุณลูกดูฮะคุณลูก
2: ได้ไหม
0: เอาละ
3: ได้ไหม
0: ใจเย็นๆนะฮะ
2: ได้ไหม
1: ได้แล้ว
2: สองท่าแล้วนะสองท่าแล้วโอเคไหม
3: โอเค
0: โอเคสักทีได้สักทีเอาละตอนนี้ฝั่งนี้พิงกี้เซนตุนี่กำลังนำนะฮะเอาละใจเย็นฮะคุณแม่ฟังลูกเต้นนะเอาใหม่เอาใหม่นะจ๊ะเออฟังพ่อพับพิมตอนนี้นี่ได้ไหมคุณแม่ตอนนี้ฝั่งนี้พิงกี้เซนตุนี่กำลังนำนะฮะเอาละใจเย็นฮะคุณแม่
3: อันบนอันบนสุดบนสุด
0: อันบนสุดบอกแม่บอกแม่ด้วยบอกแม่ด้วยกดให้แม่ได้กดให้แม่เลยได้อันนี้นี่นี่กดไปกดไปกดไปเร็วเร็วเร็วไม่เป็นไรลบก่อนใจเย็นฮะเรามีเครื่องตัดต่อครับไม่ต้องห่วงครับ
1: เต้นอ๋อเอาใหม่เอาใหม่
0: เอาเร็วเร็วมาแล้วครับเต้นนะฟังรู้เป็นไง
1: ตบมือถือ
3: โอเคอย่างนี้นะ
1: ทำดูนะ
0: นี่นะดูนี
1: ่ตบมือถือค่ะโอเค
0: โอ้ยได้แล้วตอนนี้นะท่านจะเสมอกันอยู่นะตอนนี้ได้ไหม
1: โอเคโอเค
0: โอเคโอเคผ่านนะ
1: อันนี้ท่าแรก
3: อันนี้สาม
1: อันนี้สามข้อสาม
0: ท่าแรก
3: ท่าแรกมุ้งมุ้ง
0: รวมด้วยช่วยคิดจริงๆนะ
2: อ
0: ัน
2: นี้สอง
1: อันนี้สอง
0: นี่นี่นี่น่ารักมากครับผมเอ๊ะคุณแม่มา
3: เดี๋ยวนะ
0: คุณแม่ไปเรียนเต้นหน่อยไหม
3: แล้วก็ไม่ใช่เลยเดี๋ยวหาย
0: หาย
2: ไม่ใช่
0: ใจเย็น
2: ไม่ใช่เอาใหม่
0: เอาใหม่เอาใ
3: หม่อันนี้สอง
0: ไปได้ครับ
3: เฮ้ยเขาไปเอ็ดที่ส
0: ี่ได้ได้ไหม
3: ต่อเลย
0: ต่อเลยต่อเลยต่อเลย
2: อันนี้ท่าอะไร
0: ตอนนี้อันนี้ท่าแรก
2: พอแล้ว
3: ที
0: ่สองได้แล้วกดจริงเลย
2: โอเคโอเค
0: ไปไหมไปเลยเอ้าสลับสลับ
2: อันนี้สี
0: ่รวมด้วยช่วยกันนะไม่เป็นไรรวมด้วยช่วยคิดกันนะกดไปห้ากดไปห้า
2: สี่นะ
0: ไม่เป็นไร

0: ู้ทำไมนี่น้องพิม
1: ได
0: ้เฮ้ยเออนะครับนี่แหละนี่แหละคุณแม่หนูเก่งๆนะได้ไหมได้ไหมนี่ใช่เบิ้งใช่เ
1: บิ้งท่าที่สองไง
0: ท่าที่สองคืออะไร
1: สอง
0: ต้องไปด้วยกันบอกเลยเอาละ
1: นี่
0: น
1: ี
0: ่นี
1: ่แม่ไม่ได้เรื่อง
0: แม่เต้นเร็วเลยใจเย็นๆสิลูกได้ไหมได้ไหมได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ใช่
0: ไม่ใช่
3: ลองเปลี่ยน
0: ฝั่งนี้ก็ไม่ใช่
1: ไม่ทำท่าแรกเหมือนเดิม
3: กดใหม่กดใหม่
1: ท่าแรก
3: เด็กได้ไหมได้ไหมเซย่าข้างอะไรอย่างเงี้ยที่มันยุบยุบเนี้ย
0: ใช่ไหมใช่ไหม
1: ไม่
0: เอาใหม่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: ลองทำ
0: ใหม่ดูใหม
1: ่ท่าแรกได้ไหมท่าที่สอง
0: ท่าที่สอง
1: ท่าที่สองอะไรได้ไหม
0: ท่าที่สองได้ไหมอ
3: ย่างนี้อย่างน
0: ี้
1: ดีขึ้นบนใช่ไหมอ๋อ
0: ใช่ไหมใช่ไหม
1: อ
0: ัน
1: เฟสเฟสเฟส
2: ข้างล่างข้างล่างซอส
0: ใช่ไหม
2: ขาเป็น
0: โอเคโอเคนะฮะตอนนี้โอเคเอาละครับ
3: ทำ
0: เซตเล่นกันเป็นทีมฮะตอนนี
1: ้แป๊บนึงเว้ยเดี๋ยวเอาใหม่
0: เอาใหม่
1: ทำเหมือน
0: กัน เอาละครับ
3: อันนี้ท่าที่สอง

0: มาแล้วครับ
1: แม่
0: ชิดชิดเลย
2: ได้ไหม
0: ดูท่าอะไร
1: โอเค
0: โอ้ยโอเคแล้วเหรอ
1: เร็วๆๆ
0: เอาเลยครับเร็วๆๆๆฝั่งนี้น่าจะนำนะฮะพี่กินเซนตุรี่นะฮะเพราะว่าพับอย่ายอมแม่เสร็จแล้วเหรออันนี้เสร็จไปแล้วนะฝั่งนี้พิงกี้เซนตุรี่ยังทำต่อเลยฮะเอาละครับ
2: อันนี้อันนั้นใช่ไหม
0: เอาละครับทำไม่เสร็จ
2: เช็คไม่ได้ด้วย
0: เออเว้ยทำไม่ได้วะยังไงนะฮะเรามาลุ้นกันนะครับตอนนี้คณะกรรมการได้รวบรวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ

0: ไปดูกันนะครับว่าทีมไหนจะได้กี่เหรียญนะครับสำหรับทีมพิงกี้เซนตุรีได้ไปถูกไป3โจทย์นะฮะได้รับไป300เหรียญนะครับรวมทั้งหมดนะครับกับเกมที่แล้วก็คือ600เหรียญครับเอาแล้วนะครับมาดูทีม Power Pub พิมพ์นะฮะเกมนี้ร่วมด้วยช่วยคิดนะครับได้ไปถูกไป4โจทย์ได้400เหรียญนะครับรวมกับของเดิมได้ไป700เหรียญครับเพราะฉะนั้นนะครับผู้ชนะของสัปดาห์นี้นะครับได้แก่ทีม Power Pub พิมพ์ครับรับไปเลยนะครับโล่เกียรติคุณนะครับแล้วก็ทุนการศึกษา 5,000 บาทเชิญครับนี่ครับนี่คุณได้ 5,000 บาทครับและนี่นี่เอ๊ะ 5,000 บาทนี่เป็นของใคร
1: ให้แม่เก็บไว้ก่อนค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ไปกินพวกสุกี
1: ้
0: ยังนะให้แม่เก็บไว้ก่อนนะครับเป็นไงความรู้สึกตอนนี้ฮะ
1: ก็คลายความกังวลคลายความตื่นเต้นขึ้นเยอะเลยค่ะ
0: ครับผมได้ไปเก็บไว้ 5,000 นี่เก็บไว
1: ้เก็บไว้จริงๆค่ะ
0: จริงนะตาดูไปแบ๊วเอาละครับยินดีด้วยนะฮะผู้ชนะ Power Pub พิมพ์ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: และอีกหนึ่งทีมนะครับ Pinky Century นะฮะเราไม่ถือว่าเป็นความพ่ายแพ้เราเรียกว่ารองชนะเลิศละกันนะครับรองชนะเลิศของเรานะครับจะได้รับเกียรติบัตรนะครับจากรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับเชิญครับเชิญจ้าเป็นไงคุณแม่ความรู้สึกตอนนี
2: ้ตอนแรกคือก็ตื่นเต้นมากค่ะเมื่อคืนแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าคลายกังวลแล้วแล้วก็รู้สึกแบบสนุกที่ได้มาร่วมเล่นเกมค่ะ
0: ครับได้ร่วมทำกิจกรรมกับน้องเขานะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ดีไหมลูก
3: ดีค่ะ
0: ดีนะถ้าสมมติอยากได้ทุนการศึกษาไปยืมทางน้องพีมเอานะเอาละครับขอบคุณมากพิงกี้เซนตุรีครับสนุกสนานมากครับบอกได้เลยว่าเกมนี้นะฮะรายการนี้เหมาะสำหรับครอบครัวจริงๆ

0: ในยุคไซเบอร์นะฮะอยากจะให้คุณแม่ปอฮะในการเลี้ยงลูกในยุคไซเบอร์แบบนี้เนี่ยอยากฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้าน
1: ค่ะก็สำหรับยุคไซเบอร์หรือว่ายุค IT ของเรานะคะผู้ปกครองก็ต้องตามเด็กให้ทันแต่ว่าเราต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอารมณ์อร่วยในการที่เราเลี้ยงลูกนะคะมีทั้งตึงแล้วก็หย่อนให้มันบาลานซ์กันไม่งั้นเดี๋ยวน้องๆจะเกิดการต่อต้านและมีปัญหาได้ในอนาคตค่ะ
0: ครับสำหรับได้เลยนะคะ
2: ค่ะก็คืออย่างยุคไซเบอร์นะคะตอนนี้ก็คือในเรื่องของสื่อต่างๆมันมีทั้งสื่อที่น่ากลัวเนาะอันตรายเงี้ยค่ะก็คืออย่างพ่อแม่เราก็ต้องคอยดูห่างๆคอยเฝ้าระวังและคอยสอนลูกอยู่เสมอค่ะว่าอันไหนควรไม่ควรควบคู่กันไปด้วยอะค่ะ
0: ครับผมนะครับขอบคุณนะครับแม่เมย์น้องเฟย่าขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณแม่ปอแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับ
3: นอกเหนือจากเกม Dance Party ที่เล่นกันอย่างสนุกสนานพร้อมทักษะเบื้องต้นของการฝึกโค้ดแล้วยังมีเกมอื่นๆที่มีประโยชน์เสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆอีกมากมายครับท่านผู้ชมเตรียมตัวรับชมเกมนี้ซึ่งจะมาเป็นเกมแข่งขันในสัปดาห์ต่อๆไปของเรานั่นคือเกมรามเกียรติ์ครับการห้ามลูกเล่นเกมถือเป็นการปิดกั้นการพัฒนาเทคโนโลยีของลูกหลานช่วงนี้เราจะมาแนะนำเกมออนไลน์ที่สร้างสรรค์พัฒนาทักษะด้านไอทีให้กับลูกหลานและผู้ใหญ่เจนรุ่นใหญ่อย่างเราก็สามารถเล่นด้วยได้ครับกับเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่ารามเกียรติ์จากโคดดิ้งไทยแลนด์เป็นเกมช่วยฝึกทักษะการวางแผนวิธีการจัดระเบียบความคิดเป็นขั้นเป็นตอนในการใส่โค้ดหรือรหัสลับเพื่อสั่งให้หุ่นยนต์เดินไปในทิศทางที่กำหนดและเข้าไปที่ประตูมิติได้สำเร็จคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องผ่านเกมการทดสอบให้ได้จำนวนด่านมากที่สุดซึ่งแต่ละด่านจะเรียงลำดับจากง่ายไปยากมีทั้งหมด10ด่าน
0: สัปดาห์หน้ามาลุ้นกันใหม่นะครับต่อไปจะเป็นใครนะครับและมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงนะครับนอกจากสนุกไม่แพ้กันแล้วนะฮะเราจะร่วมกันนะครับเป็นครอบครัวที่จะเข้าใจนะครับในการเติบโตของเด็กรุ่นนี้ครับเด็กยุคดิจิทัลนะครับกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์
4: คุณผู้ชมครับเกมออนไลน์ก็เหมือนกับเหรียญ2ด้านมีเกมที่สามารถช่วยพัฒนาทักษะทางความคิดอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กๆให้ไปในทิศทางที่ดีและก็มีทั้งเกมที่มีเนื้อหารุนแรงนำไปสู่สภาพจิตใจและสภาพร่างกายที่ไม่ดีของเด็กๆดังนั้นหากลูกหลานของท่านอยากจะทดลองเริ่มเล่นเกมออนไลน์หรือดูสื่อใหม่ๆที่ท่านไม่แน่ใจว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ท่านควรอยู่รับชมหรือเล่นเกมไปพร้อมๆกับเขาเพื่อพิจารณากลั่นกรองและสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกันในครอบครัวอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจว่าการเล่นเกมจะเป็นเรื่องไม่ดีนะครับ

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ทางด้านภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2569จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยอยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนถึงปานกลางจึงทำให้คลื่นลมในบริเวณดังกล่าวมีกำลังอ่อนถึงปานกลางเช่นเดียวกันโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรสำหรับในส่วนของทะเลอันดามันตอนล่างรวมถึงในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งในส่วนของทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในบางพื้นที่ของประเทศไทยยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ทางด้านภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเด้อที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปใส
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ข่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
4: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
5: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮานี่ให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมด

0: มีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
1: คอยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกบ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
2: บักจอยไปกันเถอะ
1: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
2: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
1: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยคอยไปด้วย
3: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
4: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
3: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
5: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
3: ดีมากเลย
4: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรถเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

0: ผลจากการอัลตราซาวด์นะครับก็ยินดีคุณแม่ด้วยนะครับคุณแม่รู้สึกว่าตอนนี้มีตัวอ่อนฝังตัวอยู่ที่มดลูกนะครับผม
1: คือแสดงว่าท้องใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: อ๋อค่ะที่สุดเลยที่คุณหมอประเมินนี่มันคือยังไง
0: ก็อาจจะมีอันตรายกับเด็กในครรภ์ทำให้เกิดการแท้งทั้งหมดได
2: ้สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นประจำทุกวันเสาร์ห้าโมงครึ่งทางไทย PBS แห่งนี้ค่ะ
2: ใช่แล้วครับเปิดรายการมาด้วยเหตุการณ์จำลองนะครับ
3: ใช่
2: แต่เป็นชีวิตจริงของพี่บาเลยนะครับ
3: ถูกต้องค่ะ
2: เกิดอะไรขึ้นตอนนั้นครับพี่บา
3: คือตอนนั้นไปหาคุณหมอค่ะหมอรุ่ดเพื่อที่จะไปตรวจว่าตัวเองตั้งท้องหรือไม่ค่ะซึ่งผลปรากฏว่าตัวเองนั้นตั้งท้องแต่ว่าพบก้อนเนื้อขนาดใหญ่ซะด้วย8เซนติเมตรค่ะอยู่ในท้องด้วยเช่นกัน
2: เป็น8เซนติเมตรที่เป็นออปชั่นเสริมก็
3: ไม่อยากได้
2: ตอนนั้นเป็นไงบ้างคือน่าจะเครียดกังวลขนาดไหน
3: คือมันสับสนนะคะหมอรุดไม่รู้ว่าตัวเองจะรู้สึกยังไงจะดีใจดีหรือว่าจะตกใจหรือจะต้องทำยังไงต่ออันนั้นคืองงมาก
2: หน้าตาตอนในเหตุการณ์จำลอง

0: หูคิ้วขมวดเลยใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: จริงๆชีวิตจริงมันน่าจะเครียดกว่านั้นเยอะมาก
1: โอ้โหมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นคือเหมือนเราตั้งท้องแล้วเนอะแล้วอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้เลยเราก็จะมีความกังวลอยู่สูงพอสมควรทีเดียว
0: นั่นก็เป็นเพราะว่าพี่มาเนี่ยนะครับไม่ยอมไปตรวจก่อนตั้งครรภ์นั่นเอง
1: ดิฉันยอมรับผิดครับ
0: และนี่นะครับก็เลยเป็นเป้าหมายของเราในตอนนี้นะครับ

0: ราจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที
1: ค่ะซึ่งถ้าเราตรวจร่างกายก่อนแต่งงานแล้วนะคะเหมือนกับที่ทางรายการของเราได้นำเสนอไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีความกังวลแต่อย่างใดค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมเพียงบางส่วนเท่านั้นเองค่ะ
2: การเตรียมตัวก่อนมีลูกสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่จะต้องตรวจร่างกายก่อนครับรายละเอียดในการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์นั้นจะคล้ายกับการตรวจร่างกายก่อนแต่งงานครับนั่นก็คือการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นไวรัสตับอักเสบบีซิฟิลิส HIV โรคติดต่อทางพันธุกรรมเช่นทาลัสซีเมียและการหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมันซึ่งถ้าตรวจร่างกายตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วก็ไม่ต้องกังวลใดๆแล้วครับเพียงแต่ในการเตรียมตัวก่อนการตั้งครรภ์นั้นจะต้องตรวจลึกลงไปถึงโรคประจำตัวโรคที่เคยเป็นโรคของคนในครอบครัวประวัติการใช้ยาการแพ้ยาซึ่งก็จะช่วยให้คุณหมอได้รับทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับแม่และลูกในครรภ์ในอนาคตครับ
0: จะเห็นได้เลยนะครับว่าการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์นั้นนะครับมีความสำคัญมากนะครับแต่ว่าการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์เพียงอย่างเดียวยังไม่พอนะครับ
1: เพราะว่าจริงๆแล้วนะคะยังมีอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะที่คนจะเป็นพ่อเป็นแม่นะคะจำเป็นต้องรู้และเตรียมความพร้อมก่อนการมีลูกค่ะ
3: ครับเมื่อพูดถึงการเตรียมพร้อมก่อนที่จะมีลูกเนี่ยนะครับผมคิดว่ามีประเด็นที่ต้องพูดถึงเนี่ย2 ประเด็นด้วยกันคือ1เรื่องของการเตรียมชีวิตซึ่งการเตรียมชีวิตนี่ต้องเตรียมทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับอันที่2คือการเตรียมสุขภาพร่างกายของตัวคุณแม่ที่จะมีการตั้งครรภ์ในเรื่องของการเตรียมชีวิตเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามีคนที่คิดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างน้อยซึ่งผมจะแยกเป็นประเด็นสั้นๆดังนี้นะครับอันที่1คือเตรียมเรื่องอาชีพการงานอาชีพเลี้ยงลูกนี่เป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่มากนะฮะคุณแม่ที่ทำงานหนักทำงานที่ต้องยุ่งยากยุ่งเหยิงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยต้องคิดให้ดีๆก่อนจะมีลูกนะครับมิฉะนั้นถ้ามีลูกแล้วเนี่ยไม่สามารถจะเลี้ยงได้ตัวเองเนี่ยชีวิตก็จะค่อนข้างลำบากจะเครียดการไปฝากเขาเลี้ยงเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาหลายๆอย่างนอกจากจะเตรียมเรื่องอาชีพการงานแล้วเนี่ยคุณต้องเตรียมเงินนะครับที่เคยสุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายซื้อของที่ไม่จำเป็นก็ต้องคิดและเตรียมพร้อมสำหรับที่จะซื้อข้าวของอุปกรณ์ในการดำรงชีวิตตัวเองและรวมทั้งในการเลี้ยงลูกของตัวเองด้วยอันที่3ที่คุณจะต้องเตรียมเนี่ยต้องเตรียมในการที่จะหาสถานที่ที่จะอยู่ที่เหมาะสมนี่คือสิ่งที่คิดว่าทั้งพ่อทั้งแม่นี่ต้องเตรียมก่อนจะท้องนี่นะครับการตั้งครรภ์และการคลอดเนี่ยเป็นงานใหญ่นะครับเหมือนการออกศึกใหญ่ๆครั้งหนึ่งเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในการออกศึกรบทัพจับศึกเนี่ยถ้าสุขภาพร่างกายไม่ดีเหมือนอาวุธที่จะไปรบเนี่ยมันไม่ดีพอเนี่ยก็อาจจะทำให้มีปัญหาได้เพราะฉะนั้นในการเตรียมสุขภาพร่างกายของชีวิตเนี่ยอันที่1เลยก็คือเรื่องอาหารการกินคุณแม่ต้องกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายตัวเองจริงๆแล้วไม่มีเรื่องมากมายเลยทานอาหารครบหมู่ตามที่เรียนสุขศึกษาป.4เนี่ยก็น่าจะเข้าใจนะครับมีอาหารเสริมจำเป็นจะต้องทานไหมเนี่ยข้อมูลที่มีเนี่ยอาหารเสริมเนี่ยประโยชน์ก็ไม่ค่อยมีมากอะไรนะครับหรืออาจจะเทียบว่าประโยชน์ที่ได้กับราคาที่ต้องเสียไปเนี่ยอาจจะไม่คุ้มเลยด้วยซ้ำแต่มีข้อที่น่าสนใจบางประเด็นนะครับว่ามีสารอาหารบางตัวไหมที่ต้องรับประทานซะก่อนที่จะตั้งครรภ์ข้อมูลที่มีเนี่ยมีอยู่อย่างเดียวคือโฟเลตหรือกรดโฟลิกจริงๆ2 อันนี้คือตัวเดียวกันนะครับทั้ง2 ตัวนี่คือวิตามิน B9 เพราะพบว่าถ้ารับประทานก่อนที่จะตั้งครรภ์อย่างน้อย3 เดือนรับประทานไปเรื่อยๆแม้จะกระทั่งตั้งครรภ์แล้วเนี่ยจะทำให้โอกาสที่ลูกในท้องของคุณแม่เนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคระบบการพัฒนาของระบบสมองและประสาทเนี่ยจะทำให้เกิดโรคแบบนี้น้อยลงอย่างชัดเจนคุมน้ำหนักให้มันดีอย่าให้มันผอมเกินไปหรืออ้วนเกินไปผอมเกินไปเนี่ยลูกอาจจะตัวเล็กไม่แข็งแรงส่วนที่อ้วนเกินไปเนี่ยก็จะมีปัญหาแทรกซ้อนมากมายนะครับได้ลูกตัวใหญ่คลอดยากคุณแม่ตกเลือดได้รวมทั้งคุณแม่อาจจะมีปัญหาแทรกซ้อนเช่นมีความดันโลหิตสูงเป็นเบาหวานได้ง่ายคุณแม่จะต้องมีการพักผ่อนที่เพียงพอถ้าร่างกายที่ทรุดโทรมเหมือนรถที่ใช้งานหนักๆแล้วจะมาวิ่งแบกรับภาระบรรทุกผู้โดยสารหรือสิ่งของที่ต้องทำงานหนักเนี่ยบางทีมันอาจจะพังได้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมรถให้ดีเตรียมร่างกายให้ดีคือพักผ่อนให้เพียงพอและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยฉีดวัคซีนป้องกันโรคบางอย่างที่อาจจะเป็นปัญหาขณะตั้งครรภ์เช่นโรคหัดเยอรมันเนี่ยถ้ามีการตั้งครรภ์แล้วเป็นโรคหัดเยอรมันเนี่ยลูกพิการได้อย่างรุนแรงเลยนะครับนั้นเราสามารถฉีดวัคซีนป้องกันไว้ก่อนได้นอกจากจะวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมันแล้วยังมีวัคซีนอีกหลายชนิดที่สามารถฉีดได้ในสตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกหรือวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบีถ้าคุณแม่เตรียมพร้อมได้ทั้งหมดอย่างนี้แล้วผมก็หวังว่าการตั้งครรภ์และการคลอดของคุณแม่เนี่ยที่จะมีในอนาคตเนี่ยจะลงเอยได้ ลักษณะที่ลูก

0: เกิดรอดแม่ปลอดภัย
1: เอาละครับทีนี้เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับก็มาถึงกระบวนการปฏิสนธิเพื่อให้กำเนิดลูกได้น้อยแล้วครับพี่มา
2: ค่ะซึ่งเรียกได้ว่าคนส่วนใหญ่คนเป็นพ่อเป็นแม่หรือแม้กระทั่งหมอรุตเองก
1: ็
2: รู้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าจะทำอย่างไรให้ได้ลูกนะคะแต่ว่าในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวค่ะ
0: กระบวนการที่จะเกิดการตั้งครรภ์เนี่ยนะครับอันที่หนึ่งก็ต้องฝ่ายหญิงเนี่ยนะครับก็ต้องมีการตกไข่นะครับปกตินะครับทุกเดือนอันนี้ก็จะทำให้ตั้งครรภ์ได้ง่ายนะครับแล้วก็ฝ่ายชายเนี่ยก็จะต้องมีเชื้อสุจิที่ปริมาณแล้วก็คุณภาพเชื้อสุจิเนี่ยแข็งแรงนะครับอันนี้เป็นหลักๆ2 อย่างนะครับนับจากถ้าคนมีประจำเดือนทุกเดือนเนี่ยนะก็นับจากเป็นประจำเดือนมาวันแรกนะครับนับเป็น1แล้วก็นับไปก็ประมาณ14วันบวกลบ2วันงั้นการที่จะทำให้มีการตั้งครรภ์ได้ง่ายหรือว่าได้เร็วเนี่ยก็ต้องพยายามมีเพศสัมพันธ์ในช่วงกลางรอบเดือนเป็นหลักปกติไข่ตกลงมาเนี่ยก็จะมีอายุก่อนที่จะหมดคุณภาพเนี่ยประมาณ24ชั่วโมงนะครับส่วนเชื้อสุจิเนี่ยนะครับก็เวลาเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้หญิงแล้วเนี่ยเข้าไปที่มดลูกเนี่ยในปากมดลูกเนี่ยก็จะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ48ชั่วโมงนั้นเราก็แนะนำว่าเวลาที่มีเพศสัมพันธ์ในช่วงกลางรอบเดือนถ้าอยากให้มีบุตรเร็วๆเนี่ยก็จะต้องมีการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยทุก48ชั่วโมงก็คือทุก2วันเว้นวันวันเว้นวัน
3: วันเว้นวัน
0: เพราะถ้าเกิดเว้นเกิน48ชั่วโมงเนี่ยถ้าเกิดไข่ตกมาบางช่วงก็อาจจะไม่มีเชื้อที่มีชีวิตรออยู่นะครับนั้นก็จะเป็นช่วงที่ทำให้การตั้งครรภ์ได้ง่ายพอไข่สุกเนี่ยไข่ก็จะตกลงมานะครับการตกของไข่ก็คือถุงไข่ที่อยู่ที่เปลือกรังไข่เนี่ยนะครับก็จะเห็นเป็นรังไข่สองข้างนะครับตัวไข่ก็จะหลุดออกมาในช่องท้องปลายปีกมดลูกซึ่งเรียกว่าปากแตรนะครับปากแตรเนี่ยก็จะเหมือนกับจะมาอยู่ใกล้ชิดกับรังไข่เหมือนคอยดูดนะครับคอยดูดไข่ที่ตกลงมาที่ผิวรังไข่ดูดเข้าไปในปีกมดลูกนะครับเชื้อสุจินะครับที่เกิดจากเพศสัมพันธ์นะครับก็จะถูกเข้าไปในปากมดลูกเข้าไปในมดลูกแล้วก็จะเดินทางไปที่ปีกมดลูกนั้นจริงๆแล้วปีกมดลูกเราเนี่ยเหมือนเรือนหอนะครับบางคนก็ใจผิดนึกว่าการปฏิสนธิระหว่างไข่กับเชื้อเนี่ยเกิดในมดลูกจริงๆไม่ใช่นะครับเรือนหอของไข่กับเชื้อสุจิเนี่ยอยู่ที่ปีกมดลูกเซลล์ไข่กับเซลล์สุจิก็จะผสมกันเป็นเซลล์ใหม่นะครับพอเกิดเป็นเซลล์ใหม่ก็จะเปล่งตัวเป็น2เซลล์4เซลล์8เซลล์แล้วก็เริ่มทวีคูณไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตัวอ่อนที่ผสมแล้วเนี่ยก็จะเดินทางนะครับเห็นว่าต้องเดินทางจากปีกมดลูกเนี่ยเข้ามาฝังตัวในมดลูกนะครับซึ่งเขาก็คะเนเวลาว่าก็เดินทางเนี่ยก็ประมาณ7วันอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จะมาฝังตัวในโพรงมดลูกนะครับ
1: ทีนี้นะครับถ้าทำทุกอย่างแล้วนะครับปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วนะครับมีกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอแล้ว
2: ครับ
1: แล้วก็ไม่ได้คุมกำเนิดด้วยแต่ยังไม่มีลูกสักทีนะครับผ่านไป1ปีแล้วก็ยังไม่มีลูกสักทีอย่างนี้นะครับอาจจะเข้าข่ายภาวะผู้มีบุตรยากครับ
2: ใช่แล้วล่ะค่ะอย่างคู่ที่มาให้หมอทำความรู้จักนั้นนะคะก็เรียกได้ว่าพยายามกันมาไม่ต่ำกว่า3ปีค่ะแต่ว่าผลที่ได้ก็คือยังไม่มีลูกเลยสักทีค่ะเพราะฉะนั้นพวกเขาเป็นใครไปทำความรู้จักกันค่ะ

0: 33แล้วอะค่ะก็เลยว่าน่าจะต้องมีได้แหละอายุเยอะแล้วนะต้องรีบมีแล้วนะแต่ถ้าเลยไปกว่านี้แล้วยังไม่คิดจะแพลนอะไรเลยอะไรเงี้ยน่าจะมียากแล้วแหละก็เลยต้องเลือกแฟนแล้วว่ามีดีกว่า
1: หลังจากที่ตั้งใจจะมีลูกเนี่ยเรามีวิธีการสำหรับท้องนี้ยังไงแล้วก็ทำกันมากี่ปีแล้ววิธีการ
0: ทำกันมา

0: ก็คือปกติก็คืออยู่ด้วยกันมาก็คือปล่อยปกติเลยแต่ไม่เคยมีเลยทางเพื่อนที่ทำงานเนี่ยคือเขาก็จะอายุไล่ๆกันทุกวันนี้คือเขาท้อกันหมดละทุกคนด้วยเทคนิคของในเว็บถ้าสมมติว่าเราตั้งใจจะมีคือเขาบอกว่านับจากวันแรกที่มีประจำเดือนแล้วก็นับไป12วันวันนั้นอ่ะคือทำกิจวัตรของเราไปเลยแล้วก็หยุด1วันแล้วก็มาอีกทีนึงเพราะว่าเขาบอกว่าตัวน้ำเชื้อของผู้ชายก็จะมีการฟักตัวประมาณ2วันก็ต้องวันที่12แล้วก็วันที่14หยุด1วันวันที่14อันนี้คืออาจริงวันที่2คือซ้อมเพื่อคัดเอาอตุสีตัวออนแอร์ออกไปก่อนเราเล่นจริงทำจริงเทคนิคนึงเขาบอกว่าอาจจะลืมหรือเปล่าเวลาทำไปปุ๊บเพื่อนบอกว่าเสร็จแล้วก็คือต้องยกขาขึ้นหรือไม่ก็หมอนหนุนก้นไว้อะไรนี้เพื่อที่จะให้น้ำสิเข้าไปในตรงในรังไข่เราได้ลึกที่สุดทำมาหมดแล้วจะแฟนยกขาขึ้นเขย่าแต่ทางแฟนอ่ะคือเขาปกติเขาจะเป็นคนทานเหล้าวันละกลมเลยนะปกตินะวันหยุดนี่ก็
1: ข้ามวันข้ามคืน
2: แล้วปัจจุบันนี้ล่ะคะ
0: ก็เขาก็จะลดก็จะไม่ค่อยกินละช่วงนี้ก็จะเบาหน่อย
1: เชื่อเขาหน่อยเขาอยากมีลูก
0: คือปกติก็ทำบุญข้าวพาแม่ไปวัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ชอบทำบุญอะไรเงี้ยก็ไปวัดกันวันหลวงพ่อโสธรน้องไปมาเขาบอกว่าอ่ะกินไข่กินไข่
1: กินจนหน้าเป็นไข่
0: ก็ยังไม่ได้เลยก็ไปแล้วก็มีเหมือนว่าอะไรนะเขาเหมือนว่าไปดูดวงอะไรมาเงี้ยว่าอยากมีลูกไงก็ถามว่าอ่ะเราจะมีไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอ่ะตั้งศาลสี่หน้าบ้านอ่ะตั้งแล้วเขาจะให้ก็ยังไม่มี
3: โอ้โหนี่ขนาดทำมาแล้วทุกกระบวนท่านะครับไม่ว่าท่าไหนที่เขาบอกว่าดีก็ทำมาหมดภาคปฏิบัตินี่ก็ทำมาทุกอย่างนะครับจนกระทั่งพึ่งไสยศาสตร์ก็ยังพึ่งมาแล้วแต่ก็ยังไม่มีนะครับพี่มา
4: ใช่แล้วล่ะค่ะเห็นที่งานนี้นะคะมีทางเลือกอีกทางเดียวเท่านั้นนะคะที่จะรู้ว่ามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นกับทั้งคู่ค่ะเพราะฉะนั้นมาก็เลยจะต้องพาทั้งคู่ไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายกันค่ะ

0: การที่คู่สามีภรรยาเนี่ยอาจจะอยู่ในข่ายของการมีบุตรยากเนี่ยค่ะมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรบ้างคะ
1: สาเหตุของการมีบุตรยากก็ต้องดูทั้งคู่นะครับว่าเป็นจากของทางผู้ชายหรือของทางฝ่ายหญิง
0: ค่ะ
2: คุณออนภาค่ะห้องตรวจ
3: อายุตอนนี้คือ
4: 32ค่ะ
3: 32
4: เนาะใช่ค่ะ
3: ปล่อยมากี่ปีแล้วครับ
4: ปล่อยมา3ปีแล้วค่ะ
3: ประจำเดือนมาสม่ำเสมอดีไหมครับ
4: ก็ไม่ค่อยอะค่ะคือประจำเดือนนี่จะมาน้อยแล้วก็มาวันเดียวแล้วก็หมดเลยค่ะบางทีก็เลื่อนบ้างไม่ตรงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ครับฝ่ายชายมีเรื่องของเหล้าบุหรี่เยอะไหมครับ
5: มีแต่เรื่องเหล้าครับ
3: เรื่องเหล้านะครับ
5: ครับผม
3: เหล้านี่เต็มที่เลย
5: ใช่ครับ
3: ทำงานตอนนี้มันเกี่ยวข้องกับการกระเทือนหรือว่าเกี่ยวข้องกับพวกความร้อนความที่จะเป็นกระทบกระเทือนทางด้านลูกอัณฑะนะครับ
4: ขับรถ
5: อ๋อนั่งบนรถ
3: ก็มีบ้าง
5: ก็มีบ้าง
0: อย่างกรณีของผู้ชายอย่างนี้ค่ะปัญหาที่จะเกิดคืออะไรบ้าง
1: ส่วนใหญ่ก็คือปัญหาที่ทำให้การสร้างน้ำเชื้อหรือตัวอสุจิเนี่ยมันน้อยลงนะครับมีได้ตั้งแต่ว่าเรื่องของสมองในการสร้างพวกฮอร์โมนเนี่ยมันสร้างน้อยลงไหมผิดปกติไหมนะครับหรือว่าลูกอัณฑะในการสร้างฮอร์โมนหรือสร้างเรื่องของตัวอสุจิเองเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมนะครับหรือว่าสร้างได้ละแต่ว่าท่อที่จะนำออกมาเนี่ยมันไปตีไปตันเคยมีอักเสบมีติดเชื้อนะครับเชื้อมันก็ออกมาไม่ได้
0: แล้วอย่างในกรณีของการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็มีผลค่อนข้างเยอะเพราะอย่างเช่นบางคนใช้ชีวิตอย่างไม่ค่อยดูแลตัวเองดื่มเหล้าการสูบบุหรี่นะครับการกินยานะครับบางทีพวกมีสารพิษเนี่ยมันก็อาจจะตกค้างอยู่ในร่างกายได้การสร้างเรื่องของฮอร์โมนก็จะน้อยลงการสร้างตัวอสุจิก็จะน้อยลงนะครับส่วนเรื่องของความเครียดนะครับอาจจะบวกไปถึงเรื่องของการพักผ่อนแล้วก็เรื่องของการกินอาหารนะครับที่มีประโยชน์การออกกำลังกายพวกนี
0: ้
1: นะครับพวกนี้ก็มีส่วนค่อนข้างเยอะสมมติถ้าเรามีอาหารอยู่ก้อนหนึ่งมีอากาศดีๆอยู่ก้อนหนึ่งนะครับการที่รับไปในร่างกายเนี่ยนะครับร่างกายก็ต้องไปแบ่งสารปันส่วนที่ส่วนที่สำคัญของร่างกายก่อนอย่างเช่นไปเลี้ยงสมองไปเลี้ยงพวกหัวใจนะครับหรืออวัยวะสำคัญอะไรข้างในก่อนถึงค่อยมาให้เรื่องของทางการมีบุตรสมมติถ้าอดหลับอดนอนเครียดหรือไม่ได้กินอาหารนะครับไม่ค่อยได้ออกกำลังกายหัวใจเต้นสูบฉีดไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอาหารที่ได้ไปมันก็ไม่เพียงพออาหารก็จะไปหาแค่ในสมองอย่างเดียวนะครับไปที่หัวใจอย่างเดียวมันก็จะไม่ลงมาที่ของผู้ชายมีแค่เรื่องของน้ำเชื้อที่มันมากหรือน้อยนะครับคุณภาพดีไม่ดีแค่ไหนเพราะฉะนั้นของผู้ชายเนี่ยตรวจค่อนข้างง่ายน
0: ะครับ
1: เอาน้ำเชื้อออกมาตรวจก็พอบอกได้คร่าว
0: อย่างฝ่ายหญิงเนี่ยค่ะเราจะต้องวินิจฉัยต้องตรวจอะไรเขาบ้างครับ
1: ก็อาจจะต้องแบ่งเป็นแต่ละขั้นว่ามีความผิดปกติที่ตรงไหนนะครับอย่างเช่นถ้าจะเช็คเรื่องของไข่นะครับอาจจะดูตั้งแต่เรื่องของการเจาะเลือดดูว่าฮอร์โมนของรังไข่เนี่ยสมบูรณ์ดีไหมอันตราซาวด์ดูว่าไข่เนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนมันโตขึ้นเนี่ยเป็นยังไงถัดมาก็คือเรื่องของท่อก็คือจะให้ฉีดสีเข้าไปนะครับให้ไหลเข้าไปในมดลูกนะครับพอไหลเข้าไปในมดลูกเสร็จแล้วก็ไปเอ็กซเรย์นะครับถ้ามันไหลดีก็แสดงว่าไม่ตีบไม่ตันนะที่หลังจากที่ได้ตรวจคร่าวๆนะครับของผู้ชายก่อนนะครับของผู้ชายเนี่ยตรวจร่างกายก็ปกติดีนะครับแต่น้ำเชื้อออกมาเนี่ยนะครับค่อนข้างน้อยไปนิดนึงปกติก็น้ำเชื้อก็จะอยู่ในช่วงประมาณสัก20ถึง40ล้านอะไรประมาณนี้แต่ว่าที่ตรวจมาเนี่ยวันนี้ได้แค่10ล้านเองนะครับสงสัยต้องลดพวกเหล้าออกกำลังกายช่วยหน่อยนะครับ
4: สำหรับผลการตรวจวันนี้ของพี่ก็มีเอ็กซเรย์มาดูจะมีก้อนน้ำอยู่
1: ถุงน้ำเล็กๆเนี่ยอยู่ในรังไข่แนะนำเนี่ยอาจจะต้องใช้ยาช่วยนิดหนึ่งเพื่อให้ไปกระตุ้นไข่ให้ไข่มันโตขึ้น
4: หรือว่า ได้ดูแลร่างกายเพิ่มลดอาการเครียดแล้วก็ลดน้ำหนัก
1: ความอ้วนเนี่ยนะครับต้องบอกว่าในร่างกายก็ยังมีพวกไขมันเนี่ยสะสมอยู่ค่อนข้างเยอะตัวไขมันนี่เองเนี่ยนะครับจะไปเป็นตัวที่ไปรบกวนการสร้างฮอร์โมนหลายอย่างในร่างกายก็จะทำให้เรื่องของฮอร์โมนทั้งเรื่องของฮอร์โมนเพศแล้วก็การเจริญของไข่ก็จะไม่ค่อยดีด้วยนะครับบางคนเนี่ยพออ้วนๆอยู่แค่ลดน้ำหนักไปแค่สัก5กิโลนะครับแป๊บเดียวท้องเองได้เลย
4: ผลการตรวจก็ไม่ถือว่าไม่น่ากลัวมากนะคะแต่ทีนี้ก็คือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันเช่นอย่างพี่ก็คือน่าจะต้องลดน้ำหนักแล้วก็ส่วนแฟนก็เรื่องแอลกอฮอล์แล้วก็ความเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องตั้งใจแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเกินไปกว่านี้ก็คงจะลำบากมากกว่านี้ค่ะหมอบอกว่าคือต้องรีบน่าอยากจะให้ทำตั้งใจทำก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเด็กด้วยอายุมันมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะถ้าสมมติปล่อยเลยไปแบบไม่ตั้งใจจริงๆจังๆเงี้ยมันก็ไม่ได้สักที
6: จะว่าไปแล้วชีวิตของคุณรุ่งกับคุณพัฒน์นี่ก็ไม่ต่างจากคนเมืองทั่วๆไปหลายๆคู่ด้วยนะครับ
7: รวมถึงเราทั้งคู่ด้วยค่ะ
6: คือมีความเครียดเยอะนะคร
7: ับ
6: ม
7: ี
6: ความกังวลแล้วก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายๆอย่างด้วย
7: ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินก็ดีการออกกำลังกายน้อยก็ดีนะคะซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็ทำให้เกิดภาวะการมีลูกยากเช่นกันค่ะ
6: แล้ววันที่พี่มาพาทั้งคู่ไปตรวจร่างกายนี่ผลเป็นยังไงบ้างครับ
7: โอ้วันนั้นโชคดีมากเลยค่ะพอตรวจไปแล้วเนี่ยผลปรากฏว่าไข่ของพัดนั้นนะคะสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงมากค่ะคุณหมอก็เลยตัดสินใจเลยนะคะก็คือเอาเชื้ออสุจิของคุณรุ่งเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ฉีดน้ำเชื้อเข้าไปเลยค่ะ
6: ผลเป็นยังไงบ้างครับ
7: ผลเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ

0: ตั้งครรภ์ดีใจค่ะดีใจมากก็ต้องขอบคุณอาจารย์หมอนะคะที่ช่วย
1: คุณรุ่งก็มีลูกสมใจแล้วล่ะค่ะดิฉันเสกเข้าท้องไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ที่มาเป็นตัวนำโชคนะครับเอาละครับเมื่อรู้ว่าท้องนะครับตอนหน้าพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้ารู้ว่าท้องแล้วสิ่งแรกที่คุณแม่แล้วก็คุณพ่อควรปฏิบัตินั้นต้องทำอะไรนะครับรวมไปถึงว่าในช่วง3เดือนแรกนั้นคุณแม่ควรจะมีอะไรที่ต้องคำนึงถึงระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยครับ
1: ห้ามพลาดเลยนะคะแล้วพบกับเราสองคนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์ห้าโมงครึ่งทางไทย PBS แห่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้เราทั้งคู่ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: อย่างกรณีน้องเพชรเนี่ยเคย
1: ร้อยเยอะด้วย60กว่า
0: เส้น
1: ใช่
2: แล้วการของร้อยไม้นี่แบบในความรู้สึกของสัญญาแพทย์เนี่ยมันรู้สึกว่ามันทำให้เกิดพังผืดเนี่ย
0: ขนาดคุณหมอบางเคสยังไม่กล้าเลาะเลยแต่ผู้สาวเลาะนะ
1: ผู้สาวขาเลาะ
0: เราเป็นผู้สาว
1: เป
0: ๊ะแค่นี้พอ
1: โอเคได้ครับ
0: สวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบรายการที่จะพาทุกคนนะคะไปตามหาความจริงกันว่าทำแบบไหนถึงจะดูดีกินอย่างไรให้ถูกต้องจะเสริมตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณเองทุกปัญหาจะได้รับไขข้อสงสัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะมาเป็นตัวแทนในการไขข้อสงสัยไปด้วยกันค่ะและเรื่องราวในวันนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเฟซลิฟต์ยกกระชับหน้าดึงหน้ามีเรื่องไหนบ้างที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเราหาคำตอบไปพร้อมกันนะคะ1. Facelift เหมาะกับใครช่วยเรื่องอะไรบ้างดึงหน้าดึงได้ทั้งหน้าที่เหี่ยวส่วนไหนไม่เหี่ยวอย่าดึงหรือเปล่ายกกระชับหน้าเสร็จแล้วตาหูจมูกปากรูปหน้าจะเปลี่ยนไปหรือไม่และอาหารต้องห้ามที่ห้ามกินหลังดึงหน้าคืออะไรโอ้โหห้ามพลาดเลยนะคะปัญหาด้านความงามที่คนจำนวนมากต้องประสบเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นก็คือใบหน้าเริ่มสูญเสียความกระชับตึงๆและหย่อนคล้อยไปแล้วจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้างช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะกับสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้เราจะมาไขคดีในหัวข้อ Facelift ยกกระชับหน้าดึงหน้าและวันนี้นะคะซาร่าก็ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยเอกนายแพทย์คชินวัฒนวงศ์สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและ Maxillofacial คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะและผู้ที่จะมาช่วยซาร่าไขข้อสงสัยนะคะและมาเป็นโจทย์ในวันนี้ด้วยนะคะก็คือแขกรับเชิญของเราค่ะน้องเพชรชนะภูมิเขว่องค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดี
0: คุณหมอด้วยนะคะเอาละค่ะหลายๆคนนะที่สนใจตอนนี้มีคำถามเกิดขึ้นมากมายและมีประเด็นหลายคนมากเลยที่สนใจในเรื่องของการยกกระชับหน้าดึงหน้าก่อนอื่นถามประเด็นนี้เลยค่ะว่าเฟซลิฟต์เหมาะกับใครและช่วยเรื่องอะไรบ้างค่ะ
2: ก็เฟซลิฟต์ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นการยกกระชับดึงหน้าก็เหมาะกับคนที่หน้าหย่อนคล้อยแล้วมันจะมีรอยหิวย่นตามธรรมชาติที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกมันดึงลงมาพวกนี้ก็จะสังเกตว่าถ้าพออายุมากขึ้นแก้มมันจะเริ่มแบบเหมือนห้อยๆลงมาคอก็มีเหนียงๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมาะที่จะใช้วิธีการยกกระชับใบหน้าเพราะว่าใช้วิธีอื่นมันก็ไม่ได้ผลเหมือนผ้ามันหย่อนมากแล้วต้องเย็บดึงขึงมันขึ้นไปใหม่ใช่คือมันขึ้นไปใหม่
0: นี่สำหรับน้องเพชรมาทำไมคะหน้าเราตึงอยู่แล้ว
1: ก็หาหมอไงปกติอะก็หาหมอเหมือนกันแต่ว่า

0: เรายังไงบ้างคะ
1: ประสบการณ์ของเพชรส่วนใหญ่ก็เพชรจะเป็นคนมีแก้มอยู่แล้วแล้วแก้มมันจะย้อยลงปกติอะไรเงี้ยก็ใช้บอดลิฟบ้างร้อยไหมบ้างแล้วก็แบบเป็นพวกฉีดแฟตอะไรพวกนี้ให้หน้ามันกระชับยกขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งมันต่างจากเฟซลิฟอันนี้ใช่ไหมครับ
2: ก็คืออันนั้นมันได้นิดหน่อยถ้าพวกร้อยไหมหรือว่าเลเซอร์หรือฉีดบอดอะไรเนี่ยมันจะไปแค่ทำให้กล้ามเนื้อที่เกิดรอยตีนกาอะไรเงี้ยมันขยับน้อยลงรอยตีนกามันก็น้อยลงแต่ที่บอกว่ามันจะยกขึ้นไหมอะไรเงี้ยมันบางคนเขาก็ว่ายกแต่มันน้อยมากเท่าที่ถามมา
0: ค่ะก็แสดงว่าในกรณีที่น้องเพชรเคยทำเนี่ยอย่างพี่ก็เคยทำเหมือนกันพวกโบสพวกทำเลเซอร์ไฮฟูหรือไม่ก็ร้อยไหมโอ้โหเจ็บมากที่สุดของที่สุดเอาพูดตรงร้อยไหมผ่าตัดเถอะเจ็บขนาดนั้นอะแต่ก็ถามว่าการที่แผลมันจะหายมันจะค่อนข้างเร็วกว่าผ่าตัดนั่นเองใช่ไหมคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยการยกกระชับหน้าแบบที่เราได้กล่าวไปเนี่ยก็คือจะไม่ถาวรเหมือนกับการผ่าตัดอย่างที่คุณหมอบอกว่าคนที่ควรจะทำก็คืออายุเยอะแล้วหรือมีปัญหาว่าผิวหน้าหย่อนคล้อยจริงๆหรือมีกรณีที่แบบเป็นเหมือนแบบหน้าผิดรูปอะไรอย่างเงี้ยคะคุณหมอ
2: ก็ส่วนใหญ่ถ้าหน้าผิดรูปมันจะต้องไปวิเคราะห์อีกทีว่าผิดจากอะไรผิดจากกระดูกหรือเปล่าหรือผิดจากกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยซึ่งมันจะคนละประเด็นกันครับคือโดยหลักๆอันนี้มันจะช่วยยกกระชับการหย่อนคล้อยในใบหน้าปกติมากกว่าหรือบางคนแบบผิวเขาอาจจะเหมือนฝรั่งเนี้ยผิวเขาแก่เร็ว
0: จริง
2: นะ
0: หนูแหละ เป็นคนแบบผิวแบบดูถึงแม้ว่าน่าจะดูเด็กนะแต่ผิวแก่มาก
2: หรือคนเคยอ้วนแล้วผอมเนี้ยหน้ามันก็จะดูเหี่ยวลงมาเพราะหนังมันเคยยืดแล้วไงพอผอมแล้วมันหดลงมาอย่างเงี้ย
0: การผ่าตัดลิฟต์หน้าก็สามารถทำให้ผิวกลับมาตึงได
2: ้ครับ
0: แล้วการที่สมมติว่าคนที่เข้ามาปรึกษากับคุณหมอค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องผิวหรือว่าคนที่แบบคนที่อ้วนแล้วอยากทำหน้าเล็กขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่างกรณีนี้ช่วยไหมคะ
2: ก็คือถ้าอ้วนแล้วหน้าเล็กแล้วมันยังไม่เหี่ยวอย่างเงี้ยเราก็อาจจะให้ไปอย่างอื่นก่อนเพราะว่าพออายุน้อยๆมันเริ่มทำมันมีแผลเป็นถึงแม้เราจะพยายามซ่อนแล้วเนี่ยบางคนก็ยังมีอะไรเงี้ยนะคือมันอาจจะไม่คุ้มกันอาจจะไปลองเลเซอร์ดูก่อนไหมหรืออาจจะอย่างที่ว่าไปทำร้อยไหมอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่เคยมีประสบการณ์ร้อยไหมนะแต่ว่าเคยเจอไหมที่ร้อยแล้วมันอักเสบก็เลยรู้สึกว่ามันจะคุ้มไหมกับความเสี่ยงอะไรเงี้ย
0: อย่างกรณีน้องเพชรเนี่ยเคย
1: ร้อยเยอะด้วย
0: ร้อยช่วงไหนคะที่เราเป็นกังวล
1: ของเพชรตอนนั้นช็อตหมอเขาร้อยเป็นเขาเรียกไหม TDO มันจะมี2แบบถูกไหมฮะที่มันเป็นแบบว่าร้อยเยอะๆกลางตากับแบบที่ดึงเลยขึ้นไป
0: แล้วก็มัดขึ้นตรงไป
1: แต่นั้นผมไม่เคยผมเคยแต่แบบเป็นติดๆแต่ผมก็โดนไปหลาย
0: เข็ม
1: 60กว
0: ่
1: า
0: เส
1: ้
0: น
1: ใช่แต่ว่ามันก็ช่วยในเรื่องรูปหน้าเพราะว่าผมเป็นคนรูปหน้ากลม
0: ของพี่เป็นรูปหน้าลูกไข่
2: คือหลักการของร้อยไหมเนี่ยแบบในความรู้สึกของสัญญาแพทย์เนี่ยมันรู้สึกว่ามันทำให้เกิดผังผืดไงมันก็เลยแบบไม่รู้ว่ามันช่วยจริงเปล่าเพราะว่ามันเกิดผังผืดเพราะตอนมาร้อยดึงหน้าเนี่ยมันร้อยยากขึ้นด้วยแล้วไหมบางทีร้อยไปตั้ง60เส้นเนี่ยโอ้ผังผืดเยอะมาก
1: ตายแล้ว
0: แล้วอย่างที่เขาบอกประเด็นที่ว่าการยกกระชับหน้าเนี่ยเหมาะสำหรับผิวที่เหี่ยวถ้าไม่เหี่ยวอย่าดึงอันนี้
2: ก็ถ้าไม่เหี่ยวเดี๋ยวนี้เขาก็จะพยายามไปใช้วิธีอื่นยกเว้นว่าไม่เหี่ยวแต่ว่ามันตกลงมามันก็ดึงชั้นกล้ามเนื้อขึ้นไปได้บางทีหน้าเขาตกมาเหมือนผ้านวมตกลงมา
0: หมอพูดซะเห็นข่าวเฮ้ยนับผ้านวมเจ็บนะ
2: คือฝรั่งหน้าเป็นเหมือนผ้าแพรงบางๆมันจะย่นแบบจิบจิบจิบจ
0: ิบ
2: มากพอดึงแล้วมันเห็นว่ามันตึงขึ้นชัดแต่คนไทยเนี่ยหน้ามันแบบ
0: หน้าผ้านวม
2: ผ้านวมมันห้อยแบบเหมือนผ้านวมห้อยลงมาการยกมันเลยแบบเหมือนต้องยกผ้านวมยกที่กล้ามเนื้อเข้าไปให้ตึงเดี๋ยวบางทีก็ต้องมีดูดไขมันแถวใต้คางเพื่อให้มันเห็นแบบแนวคางอะไรเงี้ยใช่
1: เร
2: ีย
1: กว่า
0: เห็นเขาเร
1: ีย
0: กว่า
2: เขาจอลาย
0: โอ้ยชาร์จ
2: ครับ
1: แล้วอย่างนี้แบบว่าถ้าแบบเราไม่ได้หน้าเหี่ยวแต่แบบว่าเราสามารถดึงได้ทุกส่วนของหน้าไหมครับบางคนแบบว่าอุ้ยตาข้างนี้มันตกมาข้างเดียวเงี้ยดึงขึ้นไปหรือแบบอุ้ยมุมปากด้านนี้มันแบบยกไม่เท่ากัน
0: มันง่ายๆว่าดึงทีเดียวได้ทั้งหน้าอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: ก็มันคือเราซ่อนแผลอยู่ตามไรผมอ่ะยิ่งไกลๆแรงมันจะยิ่งน้อยเพราะว่าเราไม่สามารถมาเย็บดึงมุมปากจากตรงแก้มได้เลยไงแผลมันชัดไงก็เลยแบบว่าอะไรที่มันแบบยิ่งไกลๆแรงดึงมันจะน้อย

0: งั้นถ้าเอาโดยหลักการแล้วเนี่ยมันสำหรับการคลี่อะไรที่มันค่อยๆยับยับมากกว่า
1: ค
0: ือถ้าต้องการแบบจะเปลี่ยนรูปแบบมุมปากเลยอะไรเนี้ยบางทีอาจจะไม่ได้ตามตั้งใจอย่างนั้น
2: ส่วนใหญ่ก็จะดึงแค
1: ่
2: ส่วนกรอบหน้าขึ้นไป
0: ใช่ใช่แต่ว่าบางคนเขาก็ไปตัดตรงมุมปากให้เป็นรอยยกเงี้ยซึ่งถ้าศัลยแพทย์ตกแต่งบางทีก็กลัวแผลเป็นเพราะว่าการมีแผลเป็นขึ้นมาแล้วมันแก้ยาก
1: ก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะว่าคนที่เหมาะในการจะดึงยกกระชับหน้าคือคนที่มีอายุมีผิวที่เหี่ยวเพราะฉะนั้นจะทำให้สามารถเห็นชัดเจนเห็นผลชัดเจนว่ามีการยกกระชับผิวหน้าขึ้นแต่ถ้าในกรณีเด็กๆแบบนี้เด็กแบบนี้เด็กๆแบบนี้ก็แค่แบบใช้พวกชั่วคราวก็ได้เลเซอร์ก็ได้เพื่อให้ไม่ต้องมีแผลเป็นมากหรือพักฟื้นนานเพราะว่าอย่างของซาร่าค่ะมีปัญหาเรื่องหนังตาตกค่ะหนังตาคือแน่นอนขนวมตกมาปิดตาแล้วหนูก็เลยแบบกลัวการผ่าตัดช่วงแรกก็คือกลัวเพราะว่าหนึ่งมันต้องพักฟื้นแล้วหนูก็ต้องทำงานไม่ได้อย่างน้อยก็เลยปรึกษาว่าเอ้ยถ้าจะทำยังไงให้แบบสามารถแบบตาดูเฉียวขึ้นหนูก็เลยไปร้อยใหม่สองเข็มก็คือบริเวณตรงนี้จุกหนึ่งกับจุกหนึ่งแล้วก็เขาก็จะมามัดปมตรงนี้หนูก็คือสองจุกนั้นจนมาถึงตอนนี้ก็ยังตกเหมือนเดิม
0: ก็อย่างที่ว่ามันร้อยไหมเนี่ยมันโดยหลักการแล้วมันไม่น่ามีแรงดึงมากเพราะมันเป็นแค่ไหมแล้วก็ช่วงแรกอาจจะรู้สึกว่ามันตึงๆเพราะว่ามันมีปฏิกิริยาของร่างกายทำให้มันเกิดผังผืดขึ้นมาแต่พอความตึงนั้นมันหายไปมันก็หย่อนมาที่เก่าก
1: ลับมาที่เดิมเพราะฉะนั้นแล้วการยกแบบกระชับแบบผ่าตัดจะเห็นผลมากที่สุด
0: ใช่ใช
1: ่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามอีกหนึ่งประเด็นที่เขาบอกว่ายกกระชับหน้าเสร็จแล้วตาหูจมูกปากรูปหน้าจะเปลี่ยนไปไหม
0: จริงๆแล้วโดยหลักการมันไม่เปลี่ยนเพราะว่าพวกนี้เป็นโครงสร้างที่มันโดนขึงอยู่กับกระดูก
1: ค่ะ
0: แต่ว่าตรงมุมปากเนี่ยถ้าเย็บดึงแรงๆเนี่ยบางทีบางคนก็ปากก็กว้างขึ้นด้วยเพราะว่ามันสามารถดึงก็ต้องคุยกับหมอว่าจะดึงขนาดนั้นหรือเปล่า
1: คุณหมอสมมติว่าอย่างรูปเป็นกรณีศึกษาแล้วกันนะคะของซาร่าเนี่ยแน่นอนผิวผ้าแพรผิวแบบว่าดูเหี่ยวแบบเหี่ยวเป็นผิวไม่ละเอียดนั่นเองค่ะแล้วก็เวลาเรายิ้มเยอะๆเนี่ยจะเริ่มมีรอยสมมติว่าหนูจะยกกระชับของหน้าเนี่ยการผ่าตัดเนี่ย
0: คุณใช่มันก็ดึง
1: มันจะมีส่วนไหนบ้างคะที่สามารถทำได้บ้าง
0: ก็ส่วนใหญ่แก้มที่มันตกเนี่ยมันยกขึ้นได้
1: ก็มีส่วนแก้ม
0: แล้วก็ขมับหางคิ้วอะไรเงี้ยมันก็ยกข
1: ม
0: ับ
1: ตัวอุ้ยแค่คือไปทางหน้าได้เลยใช่ไหมคะ
0: แล้วก็ถ้าดึงหน้าผากบางทีหน้าผากที่ห้อยมันก็ยกขึ้นได
1: ้
0: บางคนแบบมีรอยย่นหน้าผากเยอะๆอย่างเงี้ยก็เหมือนคลี่มันออกหรือใต้คางมีเหนียงเงี้ยมันสามารถไปตัดไอ้เส้นที่มันเป็นแบบให้มันตึงขึ้นเย็บกระชับแต่ถ้าทำแบบเยอะกว่านั้นบางคนก็ไปตัดต่อมน้ำลายตัดอะไรให้มันแบบคอยิ่งดูเล็กลงบางคนต่อมน้ำลายมันใหญ่แล้วมันตุ่ยออกมาเงี้ยเขาไปตัดต่อมน้ำลายออกบางต่อมมันตัดได
1: ้
0: เย็บกระชับให้คอมันเรียบขึ้นอะไรเงี้ยงั้นบางคนเหมือนมีลูกกระเดือก3ลูกเพราะมันมีต่อมน้ำลายอะไรเงี้ย
1: มีคนตัดลูกกระเดือกไปด้วยไหม
2: ไม่น่ามีนะ
1: เพื่อบอกว่าอยากแบบว่าไม่อยากให้เห็น
0: เ
1: หลาออก
0: ครับก็ทำได้
1: ทำได้แล้วก็ยกกระชับขึ้นไปอีกท
0: ีครับ
1: พอได้ฟังแบบนี้แล้วตามจินตนาการของคนทั่วไปเลยนะสมมติว่าเราดึงยกกระชับหน้าตัดออกให้ตึงทุกอย่างละการแสดงอาการแสดงสีหน้ามันมีผลไหมคะคุณหมอ
0: ก็โดยหลักการแล้วถ้าเราไม่ไปตัดโดนเส้นประสาทที่ควบคุมกล้ามเนื้อใบหน้าเนี้ยมันก็จะไม่มีผลแต่ผ่าตัดพวกนี้มันมีความเสี่ยงเพราะว่ามันใกล้เส้นประสาทที่เลี้ยงกล้ามเนื้อบนใบหน้าก็ต้องคุยกับคนไข้ว่าแบบมีความเสี่ยงแต่ว่าเท่าที่ทำมาหมอยังไม่เคยตัดแต่ว่าถ้าซวยไปตัดก็ถือว่าสุด
2: กรณีพิเศษ
1: คุณหมอใช้คำง่ายๆเลยถ้าซวยไปตัด
0: คือแบบเอาถ้าไปเจอหมอที่แบบว่าประสบการณ์น้อยหรือไม่ชำนาญอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ใครชำนาญแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยไม่ควรไปตัดเพราะว่ามันต้องเรียนรู้มาพอสมควรว่ามันตำแหน่งนี้มันมีเส้นประสาทต้องอย่าไปตัดแต่บางทีมันอาจจะไปโดนชั่วคราวก็คืนกลับมาได้โดยไปตัดขาดถาวรเนี่ยมันก็ไม่คืน
1: ใช่เพราะช่วงนี้ก็น่ากลัวมากคลินิกเสริมความงามเกิดขึ้นเยอะมากมายแล้วคนก็เลยคิดว่าแบบทำวิธีนี้อาจจะดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่เราก็ไม่รู้ว่าผู้ชำนาญจริงๆแล้วเขาอาจจะมีวิธีแนะนำแบบอื่นหรือว่ามีกรณีอื่นที่แบบอย่าทำเลยดีกว่านะอะไรอย่างนี้ค่ะคุณหมอเคยเจอเคสอะไรแบบยากๆไหมในการยกกระชับหน้า
0: ก็บางคนฉีดซิลิโคนมาแล้วมันห้อยมันย้อยอย่างเง
1: ี้
0: ยพวกนี้บางทีการ

0: ไปล้อก็ยากแล้วติดก้อนซิลิโคนเป็นอะไรอย่างเงี้ย
1: ต้องเอาออกก่อนไหมคะ
0: ก็ควรจะออกแต่บางทีมันอยู่ในตำแหน่งที่เราคิดว่าล้อไปเนี่ยต้องโดนเส้นประสาทแน่ๆเราก็ไม่กล้าล้อ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เอาออกได้บางส่วนก็ต้องคุยกับเขาว่ามันอาจจะไม่ได้หมดเลย
1: นะ
0: แล้วมันอาจจะกลายเป็นหลุมเป็นบ่อเพราะว่าพวกนี้ฉีดไว้ตื้นเนี่ยการล้อหนังก็บางเพราะหนังบางมันก็ไม่เรียบเหมือนคนที่หนังปกติมันก็จะยาก
1: ค
0: ือมันอยู่ที่ความกล้าของหมอด้วย
1: ค
0: ือถ้ากล้ามากก็เสี่ยงมากก็เหมือนคนขับรถเร็วเงี้ยกล้าล้อกล้าอะไรบางทีก็ไปโดนเส้นประสาทโดนเส้นเลือดอะไรเงี้ย
1: แต่อย่างนี้ก็คือต้องได้มีการคุยกับทางคนไข้เรียบร้อยแล้วว่าจะยินยอมหรือเปล่าใช่ไหม
0: แต่ว่าถึงยอมถ้าเป็นผมก็ไม่ทำให้
1: ไม่แนะนำ
0: เพราะว่าตอนคุยยอมพอเกิดเรื่องแล้วไม่ยอม
1: ต้องเป็นเรื่องอีกนะคะน
0: ี
1: ่ขนาดคุณหมอบางเคสยังไม่กล้าเลาะเลยแต่ผู้สาวเลาะนะ
2: ผู้สาวขาเลาะ
1: เราเป็นผู้สาว
2: เฮ้ย
1: แค่นี้พอ
2: โอเคได้ไปแล้วปกติคุณหมอเนี่ยครับผมปกติคุณหมอทำเคสไหนตรงไหนอะไรยังไงบ้าง
0: ก็ถ้าที่หน้าก็ส่วนใหญ่ก็ดึงหน้ากับดึงคอเป็นส่วนเป็นหลักเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่หน้าผากเขาบอกดึงแล้วมีแผลอย่างนี้กว้างเขาก็ไม่เอาส่วนส่องกล้องเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยได้ช่วยแก้ปัญหาให้เขาตรงคิ้วเนี่ยถ้าคิ้วตกมากบางทีเราก็แนะนำเป็นแบบตัดเหนือคิ้วเลยก็เย็บซึ่งอาจจะแผลเป็นมีบ้างแต่ว่าทอนนานๆไปแผลมันจางลงแต่ว่าบางคนเขาปัญหาเขาเรื่องคิ้วมันตกจริงๆก็ถ้าดึงด้วยวิธีอื่นคิ้วมันไม่หายตกครับ
1: และแน่นอนที่สุดค่ะเมื่อกี้เราก็ได้คุยไปเรื่องบางส่วนแล้วในการลิฟต์หน้านะคะยกกระชับหน้าหรือว่าดึงหน้าให้ตึงนั่นเองแต่ว่ายังมีอีกหลายประเด็นเลยค่ะที่น่าสนใจเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของสวยหล่อขอสืบแล้วนะคะเรายังค้างกันที่ประเด็นในเรื่องของ face lift นั่นเองยกกระชับหน้าดึงหน้านะคะและแน่นอนประเด็นหลายๆคนนะคะก็น่าจะมีคำถามว่าหลังจากที่ทำแล้วเนี่ยจะต้องมีวิธีการดูแลตัวเองไงบ้างเดี๋ยวถามประสบการณ์จากน้องเพชรก่อนละกัน
2: ก็แน่นอนว่าหลายๆคนคงจะเห็นอยู่แล้วว่าเวลาเราแบบไปผ่าตัดอะไรมาไม่ว่าจะแบบทั้งร่างกายเนาะแล้วก็ทุกคนจะชอบพูดว่าห้ามกินไข่นะห้ามกินทุเรียนนะเดี๋ยวมันจะแผลหายช้านะอันนี้มันเกี่ยวไหมครับ
0: คือโดยหลักการแล้วอาหารมันไม่ได้มีข้อห้ามอะไรคือแต่ว่าถ้าผ่าตัดดึงหน้าเนี่ยมันเลาะกล้ามเนื้อเลาะไอ้พังผืดเลาะอะไรหนังผิวหนังเยอะเนี่ยเรากลัวเรื่องเลือดออกงั้นผมก็จะแนะนำคนแค่ว่าอย่ากินอาหารรสจัดจ้านมากรสเผ็ดหรือว่าตื่นเต้นหรือว่าสูบบุหรี่หรือกินเหล้าแอลกอฮอล์เพราะว่ามันไปกระตุ้นความดันเลือดให้มันสูงขึ้นแล้วก็มันมีความเสี่ยงที่เลือดมันจะออกมาคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดหลังผ่าตัดของดึงหน้าคือเลือดออกแล้วมันเกิดเป็นเลือดข้างแล้วก็จะตามมาด้วยแผลไม่ติดหนังตายอะไรเงี้ยที่สูบบุหรี่เนี่ยเป็นความเสี่ยงของการดึงหน้าเลยเพราะว่ามันจะทำให้หนังที่ดึงตึงๆเนี่ยมันตายได
1: ้
0: นั้นสูบบุหรี่บางทีเราก็อยากให้งดก่อนดึงหน้าดูทำสองอาทิตย์อย่างเงี้ย
1: จริงๆคนงดเลยนะเพราะจริงๆแล้วสูบบุหรี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้หน้าเขียวแต่ก็หน้าแก่แล้วก็ไม่ได้แก่แค่หน้าเลยและผิวนะคะก็คือสมรรถภาพด้วยทางร่างกายแบบช้าลงปอดแบบทำงานช้าลงนี่ถ้าจะต้องดึงจริงๆก็ต้องดึงผิวปอด
2: นี่ก็แปลว่าระยะเวลาในการพักฟื้นของแต่ละที่ที่เราจะทำเฟซลิฟต์มันก็ต่างกัน
0: ก็อย่างน้อยต้องมี7 วันถ้ายิ่งดึงเยอะก็ความเสี่ยงก็นานขึ้นก็ในช่วงแรกคือ7 วันที่เรากลัวเรื่องเลือดออกคือออกกำลังกายไปอะไรเงี้ยจริงๆอยากให้นอนพักเยอะคือลดกิจกรรมให้อยู่แบบนิ่งๆอะไรเงี้ย
1: ก็เซฟตัวเองให้ร่างกายได้ฟื้นฟูดีที่สุดให้หายก่อนแล้วค่อยไปทำกิจกรรม
0: เพราะถือว่าเป็นการผ่าตัดใหญ
1: ่
0: คือแต่ว่ามันจะไม่ค่อยเจ็บคือดึงหน้าเนี่ยไม่ค่อยเจ็บคนไข้จะมาบอกเลยไม่ค่อยเจ็บ
1: หลังทำใช่ไหมคะ
0: ใช่หลังทำช่วงทำก็ไม่เจ็บเพราะดมยาสลบเลย
1: ไม่เจ็บแล้วไม่รู้สึกตัวด้วย
0: ไม่รู้สึกตัวสลบไปเลย
1: แต่ก็คือการผ่าตัดดึงหน้าก็อย่างที่บอกว่ามีส่วนที่1ทำให้ผิวหน้าดูแต่งกระชับย้อนวัยได้และยังสามารถปรับรูปหน้าได้บางส่วนนะคะคุณหมอ
0: ก็ได้นิดหน่อยคือบางคนเขาฉีดไขมันเติมเข้าไปด้วยพวกที่แบบมีขมับตอบหรือแก้มตอบเงี้ยก็ระหว่างดึงหน้าก็ฉีดเติมเข้าไปคนอายุมากคือไขมันมันหายไปกระดูกหายไปกระดูกมันละลายครับมันก็จะเป็นการ

0: าเรียกว่าเดี๋ยวนี้หลักการใหม่คือดึงหน้าแบบเพิ่มวอลลุ่มด้วยคือวอลลุ่มมันหายไป
1: สมมติว่าซาร่าเป็นคนที่หน้าผากเป็นคนคิ้วต่ำแล้วกันก็คือหน้าผากอ่ะสูงแล้วกันประมาณนี้ถ้าหนูอยากจะแบบลดหน้าผากให้มันเล็กลงเนี่ยช่วยแล้วกันใช่ไหมพ
0: ี่อย่างนี้ต้องยอมมีแผลที่ไตอะไรผมเพื่อดึงให้ผมมันต่ำลงมาหา
1: อยากมีผมต่ำ
0: ใช่ใช่คือดึงก็เป็นการย้อนทางแทนที่จะดึงหน้าผากขึ้นก็ดึงผมลงมาหามีฝรั่งคือมีมาให้ทำแบบมาจากต่างประเทศแต่ว่าต้องยอมรับว่ามันจะต้องมีแผลตรงไหล่ผมนิดนึงเพราะว่าเป็นการขยับให้ผมมันมาข้างหน้าเพราะหนังหัวเรามันขยับได้นิดหน่อยอาจจะมาสักเซนนึงหน้าก็เปลี่ยนไปเยอะ
1: โอ้ยน่าสนใจแล้วเอาแล้ว
2: แต่พอแผลหายมันก็คือมันก็เนียน
0: แ
2: บบไ
0: รผมไปเลยก็มันก็เป็นแผลซิกแซกมันก็จะดูเพลินๆมันไม่ค่อยสังเกตไม่ค่อยชัดครับ
1: แล้วอย่างนวัตกรรมเทคโนโลยีในช่วงนี้ค่ะที่มีวิธีไหนให้แผลเห็นน้อยไหมคะ
0: ไม่ค่อยมันแล้วแต่ผิวฮะถึงแม้จะพยายามแบบเย็บอย่างดีมีเลเซอร์มีซิลิโคนเจลมีอะไรก็บางทีบางคนก็ไม่ดีก็มี
1: แล้วการดึงหน้าผ่านกล้องล่ะคะคุณหมอ
0: ก็มันจะซ่อนสามารถซ่อนแผลอยู่ในไหล่ผมแล้วก็แผลจะเล็กๆนะครับแต่จริงถึงแต่ก่อนโอเพ่นเนี่ยแผลก็อยู่ในผมนะมันก็ไม่ค่อยเห็นแต่ว่ามันดูน่ากลัวเพราะมันเหมือนถลกหนังใช่ไหม
1: คุณหมอเคยเห็นหน้าข้างในของคนไข
0: ้เห็นหมดนะ
1: เฮ้ยคุณหมอว้าวอ
0: ่
1: ะ
0: เห็นในสมองก็มี
1: โอ้โ
0: หบางทีก็ต้องกะโหลกแตกก็ต้องผ่าเข้าไปซ่อมกะโหลกอะไรอย่างงี้ก็มีในเคสอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
2: แล้วถ้ามันต้องโกนผมไหมครับ
0: ก็ถ้าส่วนใหญ่ดึงหน้าผากเราก็จะโกนเฉพาะตรงที่เราจะเย็บอ่ะ
1: คร
0: ับ
2: แล้วกล้องนะฮะถ้ากล้อง
0: กล้องก็อาจจะไม่ต้องโกนอาจจะโกนนิดเดียวตรงที่จะเจาะกล้องลงไป
1: แล้วตอนเจาะกล้องลงไปสามารถถ่ายรูปข้างในได้ไหมคะ
0: มีต่อทีวีดูได
1: ้
0: ต้องมองผ่านกล้องหรือว่ามองผ่านจอทีวี
1: ค่ะแล้วเครื่องมือที่จะเข้าไปทำการแบบเย็บหรือผ่าตัดก็คืออยู่ในกับตัวกล้องเลยหรือเปล่า
0: ส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยมีเย็บมีแต่ตัดเลาะไอ้ตรงแบบถังผืดที่มันดึงคิ้วลงล่างให้มันยกขึ้นหรือไปตัดกล้ามเนื้อบางส่วนออกเพื่อลดรอยย่นมันก็จะง่ายกว่าไปผ่าในช่องท้องกล้องที่หน้าผากเนี่ยมันจะแค่เลาะกล้ามเนื้อรออะไรเงี้ย
1: ผ่าในช่องท้องขึ้นมา
0: คือพวกแม่บางคนผ่าพวก
2: ไส้ติ่ง
0: อะไรอย่างเงี้ยที่มันจะต้องมีตัดมีเย็บมีอะไรใช้เครื่องมือเยอะกว่าครับ
1: อาจารย์อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของเทคนิคของคุณหมอ
0: ใช่ใช่
1: เราก็อาจจะรู้แบบผิวเผินนะเพราะเราไม่ได้ไปเป็นหมอ
2: ตอนแรกก็เพิ่งคิดก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าส่องกล้องเข้าไปแล้วมันจะไปทำยังไงแบบว่ามันเป็นรูๆเล็กๆแล้วเข้าไปแบบ
1: ยังไง
0: ก็คือมันจะมีเครื่องมือข้างนึงเป็นกล้องแล้วก็ข้างนึงเอาไว้แยกเครื่องมือเพื่อไปตัดไปอะไรอย่างเงี้ยเครื่องมือก็จะเล็กๆแต่ว่าตรงนี้ระยะมันสั้นๆเองมันไม่ไกลมากครับมันก็ไม่ยากมากมันสามารถลงมาถึงจากหน้าผากมาถึงคิ้วมันนิดเดียวทีแรกเขาไม่อยากมีแผลใหญ่ก็ใช้กล้องเข้าไปเพื่อดูพื้นที่จะได้ไม่ไปตัดโดนเส้นประสาทไม่ไปตัดโดนเส้นเลือด
1: อยากเขาไปดูพื้นที่เหมือนกันแบบว่าตรงนี้ปล่อยเช่าตัวเนี้ยวัยปลูกบ้านนะ
0: ทำรีสอร์ทท
1: ำรีสอร์ทบ้านนะคะโอเคได้ฟังขนาดนี้แล้วก็รู้สึกกระจ่างมากพอสมควรในทุกๆประเด็นที่พูดไปนะเรื่องของการยกกระชับหน้าหรือว่าดึงหน้า face lift นั่นเองนะคะโอ้โหทำให้รู้สึกว่าอ่ะช่วงเวลาก็สำคัญผิวก็สำคัญแล้วก็การดูแลตัวเองก็สำคัญเหมือนกันน้องเพชรมีอะไรอยากถามเพิ่มเติมไหมคะ
2: จริงๆวันนี้ก็รู้เยอะแล้วนะครับผมทั้งอาหารการกินทั้งการดูแลตัวเองแล้วก็เหมาะกับอะไรบ้างเนี่ยก็รู้สึกว่ามาครั้งนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับเพศเยอะมากเลยเตรียมตัวแล้ว40เดี๋ยวต้องมาหาหมอแล้ว
1: อายุ40ในมีเป็นข้อมูลที่ดีเหมือนกันเรื่องช่วงวัยของเรานะคะงั้นเดี๋ยวให้คุณหมอแนะนำละกันสำหรับใครที่สนใจอยากจะยกกระชับหรือดึงหน้าเนี่ยคุณหมอมีอะไรอยากจะแนะนำไหมคะ
0: ก็คือถ้าจะทำก็ต้องศึกษานิดนึงว่ามีหมอที่ทำมีความเชี่ยวชาญไหมสถานที่ทำเนี่ยปลอดภัยไหมเพราะว่ามันเป็นผ่าตัดใหญ่ก็คือเกิดมีเหตุการณ์ฉุกเฉินก็ช่วยชีวิตเราทันไหมแต่ว่าก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นบางทีพอรวมๆแล้วค่าใช้จ่ายดึงหน้ามันสูงบางคนเขาก็ไม่ไปทำโรงพยาบาลที่มาตรฐานเงี้ยเกิดพอมีปัญหาขึ้นมาคราวนี้ก็บางทีมันก็น่าเสียดายคือทำศัลยกรรมมันต้องปลอดภัยด้วย
1: ค่ะสำคัญ
0: ครับ
1: จริงๆเท้นด้วยมากๆเลยค่ะแน่นอนที่สุดนะคะวันนี้ใครที่มีความสนใจและการที่อยากจะยกกระชับหน้าหรือดึงหน้าหรือว่าดูเทปนี้อยู่น่าจะได้ข้อมูลไปเยอะมากพอ

0: สมควรนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสำคัญมากๆเลยอยู่ในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักเพราะว่าเรื่องของการผ่าตัดมันไม่ใช่เรื่องเล็กมันคือเรื่องใหญ่มันคือสามารถถึงชีวิตได้เพราะฉะนั้นคนที่จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนั่นเองนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยจริงๆค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราในวันนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยเอกนายแพทย์คชินวัฒนวงศ์ค่ะสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะรวมถึงแขกรับเชิญของเราในวันนี้ด้วยน้องเพชรชนะภูมิเถวงค่ะ
1: ขอบคุณ
0: หมอด้วยนะคะวันนี้สนุกมากๆเลยเอาละค่ะสำหรับ EP หน้านะคะรายการสวยหล่อขอสืบจะพาไปไขข้อสงสัยประเด็นความสวยความหล่อเกี่ยวกับเรื่องอะไรห้ามพลาดนะคะแต่วันนี้รายการสวยหล่อขอสืบขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณคุณหมอมากค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วันนี้อาบันมีเกมที่จะมาชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกไปด้วยกันนะคะคำถามง่ายนิดเดียวค่ะง่ายจริงหรือเปล่านะให้เลือกค่ะว่าระหว่างผู้ชาย2คนที่อาบันจะยกตัวอย่างต่อไปนี้ใครที่นับว่าเป็นคนโรคจิตระหว่างชายคนที่1ค่ะคนนี้นะคะชอบไปสอยกางเกงในของชาวบ้านมาสะสมเป็นคอลเลกชันส่วนตัวและชายคนที่2คนนี้เนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่ามีคนกำลังแอบสะกดรอยตามเขาตลอดเวลาและคนที่สะกดรอยตามเขานั้นเป็นเจ้าหน้าที่จากองค์กรข้ามชาติค่ะตอบค่ะให้เวลา3วินาทีค่ะ3 2 1ถ้าเกิดใครตอบว่าชายคนแรกเป็นคนโรคจิตคำตอบนะคะผิดค่ะเสียใจด้วยค่ะจริงๆแล้วนะคะคนแรกนะคะไม่ได้ถือว่าเป็นคนโรคจิตนะคะแต่นับว่าเป็นคนที่มีความผิดปกติทางจิตใจและความผิดปกติทางเพศหรือมีการพัฒนาการทางจิตใจที่ผิดปกติค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือชายคนที่2ค่ะที่นับว่าเป็นคนโรคจิตถ้าใครตอบผิดข้อแรกไปนะคะไม่ต้องเสียใจค่ะอาบันให้แก้ตัวค่ะคำถามข้อที่2เลยดีกว่านะคะให้เลือกเหมือนเดิมเลยค่ะว่าใครถือว่าเป็นคนโรคจิตทางการแพทย์นะคะระหว่างชายคนที่1ชายคนที่1ได้ยินเสียงที่จะขู่ฆ่าเขาค่ะหรือชายคนที่2ที่ถ้าเกิดเดินมาถึงนะคะแล้วเห็นโต๊ะเนี่ยไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมีของวางเต็มไปหมดเลยเขาจะรู้สึกเครียดมากจนทำอะไรต่อไม่ได้จนกว่าจะจัดวางเรียงทุกอย่างนะคะทำความสะอาดวางทุกอย่างให้ตรงเป๊ะเป็นเท่ากันหมดเลยเป๊ะๆๆถึงจะทำอะไรได้ตอบค่ะว่าเป็นใครคะที่ถือว่าเป็นคนโรคจิต3 2 1ตอบค่ะใครที่ตอบว่าชายคนแรกเป็นคนโรคจิตคุณตอบถูกต้องค่ะยินดีด้วยนะคะหากใครเลือกคำตอบว่าเป็นชายคนที่สองนะคะผิดค่ะชายคนที่สองเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นคนโรคจิตแต่ถือว่าเขามีอาการของโรคย้ำคิดย้ำทำซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะคำถามทั้งสองข้อนี้ก็เป็นการบอกข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของโรคจิตแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีข้อมูลเยอะแยะเลยนะคะเราคงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญของเราเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันกับศาสตราจารย์นายแพทย์มโนจเหล่าตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเราไปทำความเข้าใจร่วมกันเลยค่ะเวลาคนที่เป็นโรคจิตเภทเขาได้ยินเสียงที่แว่วอยู่ในหูเขาเนี่ย
1: แบบหนึ่งคือมาคุยกับเราโดยตรงอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นเสียงคน2คนคุยกันเรื่องของเรา
0: แต่หันไปนี่คือไม่มีใครถูกไหมคะ
1: ไม่มีใครเขาได้ยินจริงๆนะครับแล้วพอเรารักษาก็ดีขึ้นฉันได้ยินแต่ไม่สนใจมันอยากจะพูดให้มันพูดไป
0: คุณหมอคะเวลาเราเห็นคนที่แบบว่าชอบไปแบบทำมองคนอื่นแอบส่องกางเกงในของคนอื่นเราชอบเรียกระดับเขาว่าไอ้โรคจิตทีนี้อาบานเลยสงสัยว่ามันเป็นการเรียกที่ถูกต้องไหมคะในความหมายเชิงของทางด้านการแพทย์นะคะ
1: ไม่ถูกนะครับคือคำว่าเป็นโรคจิตเวชไอ้โรคจิตวงเล็บเวชโรคจิตเวช
0: อ่ะ
1: ก็เรียกแบบแต่ทางบ้านก็เรียกว่าโรคจิต
0: ค่ะเราตกวงเล็บเวทไป
1: ใช่ถ้าโรคจิตเนี่ยในทางการแพทย์จะหมายถึงเป็นคนไข้ที่มีอาการประสาทร้อนประสาทร้อนหูแว่วหรือมีอาการหลงผิดเนี่ยเราเรียกว่าคนไข้โรคจิต
0: ค่ะแล้วอย่างที่ได้ยินแบบว่าพาดหัวข่าวตามหนังสือพิมพ์อะค่ะอย่างเช่นฆาตกรต่อเนื่องฆาตกรโรคจิตอันนี้นะคะคุณหมออย่างนี้คือนับว่าเป็นโรคจิตหรือยังคะ
1: ไม่นี่ก็ไม่ใช่เหมือนก
0: ัน ไม่ใช่เหมือนกัน
1: ส่วนหนึ่งเขาเป็นโรคจิตมีประสาทหลอนมีหลงผิดน
0: ะ
1: แต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่ส่วนใหญ่เขาจะมีปมบางอย่างจะเป็นโรคจิตเวทก็ยังไม่ใช่เลยนะฮะก็เป็นเรียกว่าเขามีความผิดปกติทางด้านความคิดบางอย่าง
0: ค่ะก็แสดงว่าเราใช้ความหมายผิดไปทุกวันน
1: ี้
0: คือแค่ใช้สื่อในแบบชีวิตประจำวันแต่ว่าคนละความหมายกับทางการแพทย์
1: ครับซึ่งก็เป็นกันที่ใช้กันแพทย์หลายอยู่แล้วนะซึ่งตรงนี้เราก็เข้าใจดีว่ามันไม่ใช่เป็นหมายถึงโรคจิตทางด้านการแพทย์
0: แล้วถ้าอย่างนั้นในเรื่องของทางการแพทย์ล่ะคะมีการแบ่งลักษณะของโรคจิตเอาไว้กี่ประเภทอะคะ
1: หลักๆเลยเราแบ่งเป็น3กลุ่ม
0: ครับ
1: กลุ่มแรกเขาเรียกว่าโรคจิตเภท
0: จิตเภท
1: สระเอพอสัมเภาทอทหาร
0: ค่ะไม่ใช่เพศสุด
1: เพศนี่สคิสโซฟรีเนียก็คือมีอาการหลักก็คือมีอาการประสาทหลอนโดยเฉพาะเรื่องของหูแว่วอีกการนึงเราเรียกว่าโรคจิตหลงผิด
0: โรคจิตหลงผิด
1: โรคจิตหลงผิดนี่คือมีอาการหลงผิดอย่างเดียวแต่ไม่มีอาการแววไม่มีอาการประสาทร้อน
0: แล้วประเภทที่3ล่ะคะคุณ
1: ประเภทที่3ก็คืออาการโรคจิตจากเรื่องของการเสพสารเสพติดการใช้ยาบางตัวหรือเป็นโรคเช่นโรค SLE โรคเนื้องอกในสมองก็เจอได้นะฮะมีอาการเหมือนกับโรคจิตประเภทเลยก็มีก็หลักๆเลยก็จะมีอยู่3กลุ่ม
0: ค่ะคุณหมอเมื่อกี้พูดคำสำคัญมาคำว่าหูแวว

0: อาบันก็เลยสงสัยว่าเวลาคนที่เป็นโรคจิตเภทเขาได้ยินเสียงที่แว่วอยู่ในหูเขาเนี่ยมันต่างกับเสียงที่คนปกติอย่างเราได้ยินอย่างไรอะคะ
1: มีได้ทุกรูปแบบเลยนะมีตั้งแต่เสียงคลุมเครือผมก็จะถามเขานะว่าเสียงนี้ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงผู้ชายผู้หญิงบางคนบอกไม่ได้นะฮะบอกมันคือมาพูดเป็นที่สำคัญคือนะคือเสียงเนี่ยจะพูดเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้เรียกสั้นๆไม่เรียกชื่อว่าแดงไปนอนได้แล้วอะไรเงี้ยแต่จะพูดเป็นประโยคยาวๆ
0: คุยยาว
1: ๆคุยยาวๆ
0: เขาคุยกับเราหรือว่าเราแค่บังเอิญได้ยินเสียงที่เขาเหมือนกับพูดไปก
1: ับ
0: เ
1: ราครับจะมีอยู่สองแบบแบบหนึ่งคือมาคุยกับเราโดยตรงอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นเสียงคนสองคนหรือ3คนคุยกันเรื่องของเราเช่นเราคนไข้กําลังผัดกับข้าวอยู
0: ่ค่ะ
1: ก็มีเสียงนึงบอกว่าดูสิทําเป็นขยันทํากับข้าวอีกเสียงนึงบอกเอ้าเค้าก็ทํากับข้าวอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: คนไข้ก็ดีผัดกับข้าวไปก็ฟังก็ได้ยินเสียงคน2คนเนี่ยคุยกันเรื่องของตัวเค้าเอง
0: แต่หันไปนี่คือไม่มีใครถูกมั้ยคะ
1: ไม่มีใคร
0: แล้วถ้าอย่างนั้นเสียงมันมาจากไหนอะคะคุณหมอ
1: เสียงคือเสียงมันเป็นจากเรียกว่าสารสื่อประสาทมันทํางานรวนไป
0: ค
1: ือบางครั้งเนี่ยเป็นเสียงเหมือนจากมาไกลๆก็มีบางสีเป็นเสียงที่ดังขึ้นมาในหัวเขารู้ว่ามันอยู่ข้างในหัวเขาไม่ได้มาจากข้างนอกมีได้ทุกรูปแบบนะ
0: คะ
1: แต่ที่สำคัญอันนึงคือคนไข้ไม่รู้ว่าตัวเองผิดปกติเขาได้ยินจริงๆนะครับเขาไม่รู้ว่านี่คือเสียงแวว
0: เพราะว่าก็คือเสียงเหมือนกับที่อบันได้ยินคุณหมอพูดอยู่ตอนนี
1: ้ดังนั้นเวลาเสียงมาขู่ฆ่าเขาก็จะกลัวมากเสียงบอกว่าเนี่ยหัวหน้าเนี่ยไม่พอใจที่คุณทำอย่างนี้นะหัวหน้าให้คนมาตามคนไข้ก็จะกลัวน
0: ะ
1: กลัวว่าจะถูกกลั่นแกล้งอะไรเงี้ยก็คือเขาก็จะตอบสนองกับเสียงนั้นเหมือนกับเป็นเรื่องจริง
0: เพียงแต่ว่าสำหรับเขาคือมองไปมันไม่มีคนอยู่แน่นอนแล้วนอกจากประเภทที่คุณหมอบอกว่าหูแว่วได้ยินเสียงคนมาขู่ฆ่าหรือว่ามาว่าเขาหรือว่าสั่งให้เขาทำเรื่องไม่ดีเนี่ยมันเป็นเสียงประเภทด้านลบอย่างนี้อย่างเดียวเลยป่ะคะ
1: มีได้ทุกรูปแบบเลยนะครับมีทั้งมาชื่นชมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือบางทีมาเล่าเรื่องอนาคตให้ฟังก็มีนะครับว่าเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยนะจะคุณจะได้ไปต่างประเทศนะ
0: ค
1: ่ะหรืออีกหน่อยเนี่ยคุณต้องเตรียมตัวนะเพราะว่าจะมีโรคแตกอย่างเงี้ยนะแล้วบางทีเขาก็จะเกิดความคิดบางอย่างขึ้นมาแบบกระทันหันเลยก็มีนะแล้วก็มีเสียงมาสับสนใช่แล้วใช่แล้วคือเรียกว่าลักษณะเสียงที่เขาได้ยินเนี่ยจะมีเหมือนกับจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้
0: ค่ะ
1: โดยหลักๆแล้วที่เจอบ่อยๆมักจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีก็เป็นเรื่องขู่ฆ่าขู่ทำร้ายหรือเรื่องกดดันคนไข้จะมาบอกว่าเขามาพูดกดดันให้ผมเครียดกดดันให้ผมไม่ได้นอนเพราะว่าจะให้ผมเป็นโรคจิตที่เรากังวลและถือว่าเป็นความเสี่ยงนะคือเสียงที่มาบอกให้ทำร้ายตัวเองนะเพราะคนไข้ก็บางคนก็เชื่อนะฮะก็ทำตามก็มีหรือบางคนเนี่ยรู้สึกทรมานกับเสียงนี้มากจนทำร้ายตัวเองเพราะว่าทนต่อไปไม่ไหว
0: อยากให้เสียงมันหยุดไปสักที
1: ใช่นอกจากเรื่องของอาการประสาทหลอนแล้วก็คือมีอาการหลงผิดด้วยเขาก็จะไม่ทราบว่าเราใช้คำว่าหลงผิดความหลงผิดก็คือความเชื่อผิดๆที่ฝังแน่น
0: มาจากการปลูกฝังเลี้ยงดูเหรอคะ
1: ไม่ฮะฝังแน่นก็คือมันเกิดขึ้นมาเองแล้วมันไม่สามารถแก้ได้เรื่องของเหตุผลฟิกซ์มากฝังแน่นมากเช่นสมมติว่าเอาอย่างนี้นะฮะถ้าสมมติว่าเราเข้าใจว่าหัวหน้าเนี่ยเขาแกล้งเราหัวหน้าก็เอาเองหลักฐานมายืนยันเนี่ยผมไม่ได้แกล้งคุณนะหาคนมาชี้แจงเราก็เคลียร์ก็
0: จบ
1: แต่ถ้าเป็นโรคจิตเนี่ยไม่ว่าจะเอาอะไรมายืนยันเขาก็ไม่แล้วใจ
0: นะก็ไม่พิจารณาหลักฐานเลยเลย
1: กันแกล้งอันนี้ทำเป็นหลอกจริงๆแล้วเนี่ยมีพวกซ่อนอยู่เบื้องหลัง
0: ค่ะ
1: นะหรือมาโรงพยาบาลก็คิดว่าเนี่ยหัวหน้าให้คนตามมาคอยมองเราอยู่อะไรเงี้ย
0: ค่ะคือปักใจเชื่อในเรื่องบางเรื่องแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาหลักฐานเอาเหตุผลต่างๆมาเพราะว่าตรงเนี้ยสมองของเขาก็คือบกพร่องในการใช้เหตุผลมาประกอบแล้วใช่ไหม
1: ครับเขาฝังใจเชื่อเลยถ้าหลงผิดว่าเรื่องของชาติที่แล้วเขากลับชาติมาเกิดเขาตัดสรู
0: ้
1: เขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนกับเป็นโรคอีกโรคนึงเขาเลยนะฮะเวลาที่เราสังเกตเห็นคนไข้เนี่ยก็จะเห็นเป็นแบบคนไข้เขาจะอยู่กับโรคของเขาเองอันนึงนะจะเห็นว่าคนไข้นั่งคนเดียวแล้วพูดขมุกขมิบ
0: ค่ะค่ะ
1: บางทีก็อืมเดี๋ยวไปอะไรเงี้ยนะฮะหรือบางทีก็นั่งหัวเราะยิ้มคนเดียวก็มี
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็บางคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วคือเขาพูดตอบสนองกับเสียงอย่างเราเป็นจิตแพทย์นี่ก็จะรู้เลยนะคุยคนไข้ไปคุยอยู่แล้วบางทีคนไข้เงียบไปเลยนะ
0: ค่ะนี่ทำไมเข
1: าแล้วก็ถามทำไมถึงเงียบเสียงมาบอกว่าไม่ให้พูดอย่างเงี้ยก็มีนะฮะ
0: ค่ะหรือมีกระทั่งว่าหันไปปรึกษาเสียงนั้นด้วยไหมคะก่อนที่จะตอบคุณหมอ
1: มี
0: ด้วยใช่ไหมคะ
1: มีบางทีก็ก่อนมาหาเนี่ยอยากจะบอกวันนี้จะพาไปหาหมอนะก็จะมีเสียงบอกว่าอย่าไปเล่าอะไรให้เยอะนะก็มีทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเวลาเราคุยคนไข้เนี่ย

0: เรียกเสียงที่มาเล่ามาขู่มาอะไรบางอย่างที่เขาไม่กล้าเล่าคนอื่นฟังเนี่ยเขาควรจะเล่าให้เราฟัง
1: ต้องให้เขาไว้ใจแล้วก็เปิดใจจากการที่เรารับฟังเขาใช่ไหมคะ
0: แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ไปเสริมเขา
1: ค่ะแบบอ๋อถูกต้องแล้วเจ้านายคุณเกลียดคุณแน่นอน
0: เจ้านายคุณนี่แย่มากอะไรเงี้ยนะแต่เขาก็รับฟังเฉย
1: คุณหมอคะคนที่เขาเป็นโรคจิตอะค่ะเขาเริ่มเป็นตอนเขาอายุเท่าไหร่อะคะ
0: โรคจิตเภทเนี่ยนะฮะเป็นโรคจิตเรื้อรังมักจะเริ่มเป็นตอนอายุประมาณเรียนอยู่มัธยมปลายนะมัธยมปลายจนถึงเรียนเอาง่ายว่าช่วงนักศึกษาเนี่ยจน24 25นะมักจะเกิด
1: มีชัดเจนมีข้อมูลชัดเจนเลยว่าจะเกิด
0: อาการช่วงนั้นส่วนใหญ
1: ่เป็นที่แบบเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกๆ
0: ที่เกิดบ่อยๆเกิดครั้งแรกเสร็จแล้วก็บางคนเป็นในตอนอายุ30ก็มีเรียนจบปริญญาตรีแล้วทํางานกําลังทํางานอยู่แล้วเกิดอาการขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วพอเป็นแล้วก็จะเป็นเรื้อรังเป็นเรื้อรังนี่คือตลอดชีวิตเค้าก็จะมีอาการช่วงที่เขาอาการกำเริบเนี่ยก็จะมีอาการประสาทหลอนอย่างที่ผมบอกเนี่ยอาการหลงผิดมากๆอาการประสาทหลอนรุนแรงจนเรียกว่ามันวันทั้งวันเขาอะอยู่กับเรื่องนี้ใช่ไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วพอเรารักษาก็ดีขึ้นพอดีขึ้นแล้วอาการของโรคก็จะซาลงพอซาลงก็จะมีอาการหลงเหลืออยู่บ้างเช่นเสียงมันก็เบาลง
1: ค่ะ
0: หรือได้ยินเสียงแต่เขาก็ไม่เชื่อฉันได้ยินแต่ไม่สนใจมันอยากจะพูดให้มันพูดไปก็มีได้หลายแบบดีขึ้นได้
1: ค่ะเรียกว่ามีทักษะในการแยกแยะแล้วก็เหมือน
0: เริ่มแยกแยะได้
1: เริ่มแยกแยะได
0: ้ค่ะแล้วรู้ว่าตัวเองไอ้ที่เกิดขึ้นตัวเองเนี่ยมันไม่ปกติแล้วต้องทานยา
1: ก็บรรเทาลงไปเยอะ
0: บรรเทาลง
1: แล้วก
0: ็หายไปหลายปี 2-3 ปีแล้วก็บางทีกลับมาเป็นใหม
1: ่ค่ะ
0: อันนี้ก็มีแต่ที่สําคัญก็คือต้องกินยาตลอดชีวิต
1: ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสมองของเราที่มันมีสาร
0: เหมือนกับ
1: ผิดปกติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินเข้าไปช่วยดูแลชดเชยทดแทนอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เหมือนกับเบาหวานอ่ะ
1: อ๋อค่ะ
0: เบาหวานถ้าเป็นก็เป็นตลอดชีวิต
1: ค่ะ
0: ซึ่งบางครั้งเราขาดยาซึ่งส่วนใหญ่โรคจิตเภทนี้อาการกำเริบนี่ที่เจอบ่อยที่สุดก็คือเป็นเพราะขาดยาที่เข้าใจผิดก็คือว่าคิดว่าขาดยาปุ๊บเป็นปั๊บแต่ไม่ใช่นะพอขาดยาไปสัก 5-6 เดือนแล้วอาการกลับมาเนี่ยโรคจิตหลงผิดนี่อาการหลักก็คือมีแต่อาการหลงผิดบางคนก็มีอาชีพการงานดีนะรู้ไม่รู้เลยเขาก็จะไม่ยอมกินอาหารนะคิดว่ามีคนวางยาในอาหาร
1: พารานอยด์อย่างนั้นป่ะคะ
0: ใช่ครับคิดว่าผู้คล้องนอกใจ
1: คิดว่าแบบคู่รักตัวเองนี่แบบต้องแอบมีชู้อยู่แน่ๆเลยนี่ด้วยป่ะคะ
0: ครับ
1: เมื่อกี้เนี่ยคุณหมอก็อธิบายถึงประเภทแรกก็คือโรคจิตเภทไปแล้วนะคะส่วนประเภทที่2ก็คือโรคจิตหลงผิดตรงนี้อบานสงสัยว่ามันมีความแตกต่างกับประเภทแรกอย่างไร
0: โรคจิตหลงผิดนี่อาการหลักก็คือมีแต่อาการหลงผิดต่างจากประเภทแรกคือประเภทแรกจะมีหลงผิดมีประสาทหลอนโดยเฉพาะหูแว
1: ่
0: วแล้วก็มีพูดจาฟังไม่เข้าใจนะครับแต่ประเภท2มีแต่อาการหลงผิดอย่างเดียวแล้วก็ที่สําคัญนะฮะก็คือนอกจากเรื่องหลงผิดแล้วบุคลิกอื่นๆเขาเนี่ยเรียกว่าเราดูแล้วจะไม่ทราบว่าเขาป่วย
1: จะดูปกติ
0: ดูปกติสามารถทำงานได
1: ้ค่ะ
0: บางคนก็มีอาชีพการงานดีนะดูไม่รู้เลยนะยกเว้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาการหลงผิดเขาน่ะเขาจะมีอาการขึ้นมาซึ่งต่างจากโรคแรกโรคจิตเภทเนี่ยคนไข้จะทำงานไม่ได้บุคลิกภาพก็จะเปลี่ยนไปเยอะ
1: หมอช่วยกรุณายกตัวอย่างได้ไหมคะว่าอาการหลงผิดที่ว่านี่เป็นยังไง
0: คืออาการหลงผิดเนี่ยในทางจิตเวชจริงๆเราแบ่งเป็น 5-6 แบบนะ
1: ค่ะ
0: แต่ผมพูดหลักๆเลยสัก2อย่างก็พอนะอย่างแรกนี่ก็คืออาการหลงผิดประเภทหวาดระแวงอันนี้ก็จะเจอในโรคจิตเภทได้เหมือนกันใช่มั้ยครับ
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้เค้ามีแต่หวาดระแวงเดียวแต่เค้าไม่มีหูแว่ว
1: พารานอยด์อย่างนั้นป่ะคะ
0: ใช่ครับใช่เราเรียกว่าพารานอยด์
1: หรือว่าคนไทยจะเรียกสั้นๆว่านอยอะไรเงี้ยนอยว่าแบบมีคนตามมาหรือกลัวอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะค่ะ
0: หรือบางทีก็เหมือนกับมีคนตามส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในที่ทํางานนะฮะ
1: ที่ทํางานอีกแล้วนะคะคุณหมอ
0: แล้วก็บางทีก็จะเป็นเรื่องที่บ้านเอาที่เจอคิดว่ามีคนวางยาในอาหารเขาก็จะไม่ยอมกินอาหารนะอาหารเขาจะซื้อกับข้างนอก
1: ซื้อกับมือตัวเองไปซื้อข้างนอกที่รู้สึกว่าไม่มีใครมาวางยาได
0: ้น้ำเขาจะซื้อน้ำขวด
1: อ๋อมีปิดฝาซีลเอาไว
0: ้น้ำขวดในบ้านเขาไม่กินเพราะคิดว่าจะมีใครมาแอบใส่อะไรในอาหารเรียกว่าคนไข้ก็จะหมกมุ่นอยู่กับตรงนี้แต่เขาเรียนได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: เขาทำงานได
1: ้ค่ะ
0: ไปทำงานก็ทำงานปกติคุยกับลูกน้องคุยอะไรยกเว้นอย่างเดียวว่ากลับมาบ้านเนี่ยจะไม่กินข้าวที่บ้านและคิดว่ามีคนในบ้านเนี่ยจะทำการให้เขาเสียชีวิตเพื่อหวังอะไรบางอย่างคนข้างนอกคุยก็ไม่รู้ว่าเขาผิดปกตินะฮะยกเว้นมาไปถามเลยภรรยาเป็นไงบ้างโอ้มานี่มาเรื่องมาเป็นชุดเลยเขาเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี
1: ้รวมไปถึงประเภทคนที่คิดว่าแบบคู่รักตัวเองนี่แบบ ้องแอบมีชู้อยู่แน่ๆเลยอย่างนี้ด้วยป่ะคะ

0: ครับอันนี้ประเภทที่2นะที่เราเจอก็คือคิดว่าคู่ครองนอกใจคิดว่าคู่ครองนอกใจคือเขาก็จะคิดว่าภรรยาหรือสามีไปมีคนอื่นเขาจะจับเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆอ่ะมาปฏิปต่อกันมาเสริมความเชื่อนั้นของเขา
1: ะ
0: นะฮะอย่างเช่นสมมติว่าเขาเชื่อว่าภรรยาไปมีคนอื่นใครก็จะบอกวันนั้นน่ะผมกลับบ้านเร็วกว่าปกติเขาเห็นผมเขาตกใจ
1: นะ
0: ตกใจนี่แสดงว่าต้องมีอะไรพิรุธแน่ๆเลย
1: ว่าสลังหวะแน่ๆ
0: อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็วันนึงผมเขาไปตลาดกลับมาผักบางอย่างก็ไม่ซื้อมา
1: เนี่ยก็เกี่ยวด้วย
0: ก็เกี่ยวด้วยเขาก็เกี่ยวโยงอันเนี้ยน่าจะไปคุยแล้วก็แอบเอาผักที่ผมสั่งให้ซื้ออ่ะน่าจะไปให้คนคนนั้นคือพอถามอ่ะก็จะได้เรื่องราวที่มันเขาเรียกว่า soft evidence อ่ะคือมันไม่ชัดเจนอ่
1: ะ
0: ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะบอกว่าเนี่ยกลับบ้านมาเสื้อยับใช่แน่ๆเลย
1: ค่ะ
0: เนี่ยปกติเขาไม่เคยเสื้อยับเลยกลับบ้านน่ะเสื้อยับตรงนี้เนี่ยแสดงว่าต้องพิงไหลกัน
1: โอ้แสดงว่าสมองเขานี่ก็คือสร้างเรื่องที่มาผูกโยงกับความเชื่อที่เขาปักหมุดเอาไว้แล้วเก่งมาก
0: ค่ะแต่เนี่ยวันนี้เขาเปิดวิทยุเสียงดังเพื่อบอกว่าวันนี้ตามบ่ายๆนะโอเคนะอย่างเงี้ย
1: อ๋อมันก็ทั้งคิดว่าจะส่งสัญญาณกับชู้ทางว
0: ิ
1: ทย
0: ุ
1: ไปอะไรอย่างนี้ใช
0: ่
1: ไหม
0: คะเพราะเขาจับหลักฐานพวกนี้มาเขาก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้นะจนบางเรียกว่าผมมีคนไข้อยู่คนนึงก็เป็นอย่างนี้นะภรรยาเขาก็น่าเห็นใจมากเพราะว่าเรียกว่ากระดิกไปไหนไม่ได้เลยเขาก็ต้องตามไปตลอดไปไหนคนเดียวไม่ได้เลยนะฮะหรือไม่ก็ต้องให้ลูกไปด้วยอย
1: ่
0: างน
1: ี
0: ้นะฮะก็เรียกว่าน่าเห็นใจ
1: ค่ะ
0: คือตอนที่เขาแต่งงานยังไม่ป่วย
1: ค่ะอาการยังไม่เป็น
0: ตอนหลังก็ทําอะไรไม่ได้แล้วก็เพิ่งอยู่กันไปอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ก็คุยกันว่าเนี่ยทํายังไงให้เขาทานยา
1: ก
0: ็พอทานยาอาการก็ทุเลาลงพอเขาดีขึ้นเนี่ยเขาก็บอกเองนะว่าเอ๊ะไม่รู้ตอนนั้นไปคิดได้ยังไงเขาก็บอกเขาเองน
1: ะ
0: ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นนะคร
1: ับแล้วสาเหตุของโรคจิตหลงผิดล่ะคะคุณหมอมาจากอะไรอะคะ
0: ทั้งโรคจิตเภททั้งโรคจิตหลงผิดเนี่ยเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองล้วนๆเลยนะฮะพูดง่ายๆว่าเป็นโรคทางสมองก็ได้นะ
1: ค
0: ือเพราะว่าที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าหลายครั้งเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองโดยเฉพาะโรคจิตเภทเนี่ยที่เขามามีอาการตอนวัยเรียนหรือวัยทำงานเนี่ยพ่อแม่ก็จะเป็นเพราะว่าดิฉันคาดหวังให้เขามาเรียนตรงนั้นตรงนี้แล้วเขาเรียนไม่ติดหรือเปล่าเพราะเขาไปทำงานที่เขาไม่ชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือบางทีก็เนี่ยเป็นเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยฉันไม่ได้อยู่เขาไหม
1: ก็โทษตัวเองว่าเป็นเพราะการเลี้ยงดูทำให้คนนั้นกลายเป็นโรคจิต
0: ผมก็จะบอกคุณแม่คุณพ่อว่าไม่ใช่เป็นโรคสมองเขาเป็นของเขาเองนะครับไม่เกี่ยวกันเลี้ยงดูใดทั้งสิ้นผมก็จะเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนกับว่าตอนเด็กถ้าคุณเลี้ยงดูลูกขาดความอบอุ่นน่
1: ะ
0: ทําให้ลูกเป็นเบาหวานมั้ยก็ไม่เกี่ยวกันอันนี้ก็เหมือนกันน
1: ะ
0: ก็คือไม่เกี่ยวใดๆทั้งสิ้นน
1: ะ
0: เพราะว่าอันนี้เป็นความรู้สึกของคนทั่วๆไปก็จะเรียกว่ารู้สึกผิดอีกอันนึงก็ที่เจอบ่อยก็คือเหตุการณ์กระตุ้นส่วนใหญ่โรคจิตน่ะมากําเริบตอนที่มีเหตุการณ์กระตุ้น
1: ค่ะ
0: เช่นสอบไม่ได้ตกงานมีปัญหาอะไรเนี่ยก็กระตุ้นอาการของโรคกำเริบขึ้นมาพูดง่ายว่ามันมีตั้งแต่ตอนเด็กแล้วแต่ไม่แสดงไงฮ
1: ะ
0: แล้วมาแสดงตอนที่มีอาการกระตุ้นและตัวกระตุ้นนี่แหละทำให้คนเข้าใจผิดนึกว่าเป็นสาเหตุ
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนไม่มีตัวกระตุ้นยังไม่เห็นเป็นอะไรเลย
0: ใช่
1: แต่ว่าจริงๆก็คือต้องเข้าใจว่ามันเป็นปัจจัยร่วมกันก็คือจะต้องมีเหมือนกับเป็นปัจจัยพื้นฐานก่อนทางด้านเรื่องของสมอง
0: มันมีความเสี่ยงอยู่แล้ว
1: มีความเสี่ยงอยู่แล้วแล้วไปเจอตัวมากดปุ่มปุ๊บมันถึงได้ออกมา
0: ใช่ถ้าไม่งั้นเนี่ยทุกคนที่เจอปัจจัยกระตุ้นนี้ต้องเป็นโรคจิตหมด
1: ใช่ค่ะคนที่แบบจะสอบ
0: เอ็นทานก็คือไม่ใช่มั้ยบางคนโอ๊ยชิวๆเอ็นทานไม่ติด 4-5 ครั้งก็ไม่เห็นมีอะไรเลย
1: ค่ะ
0: ใช่มั้ยสบายๆไม่ใช่เป็นแค่ตัวกระตุ้นเท่านั้นเอง
1: ที่คุณหมอพูดอาบานรู้สึกว่าช่วยปลดแอกความรู้สึกผิดของหลายๆคนโดยเฉพาะผู้ปกครองอะค่ะหรือคนใกล้ชิดว่าเอ๊ะที่คนใกล้ตัวเราหรือว่าลูกหลานเราเป็นเนี่ยสงสัยเป็นเพราะเราไปคาดหวังไปกดดันไปทําเค้าให้เค้าเป็นแบบนี้เราเลี้ยงดูมาไม่ดีแล้วก็โทษตัวเองหรือคนที่เป็นเองก็รู้สึกผิดแต่ทุกวันนี้ก็คือทําให้เข้าใจว่าเค้าไม่ได้อยากเป็นแล้วมันไม่ได้มีสาเหตุมันเป็นเองเลย
0: เป็นเองเป็นเรื่องสมองเลยโรคนี้การรักษาต้องรักษาด้วยยาเท่านั้นยาสําคัญมากๆ
1: ยังไม่ต้องไปติดบําบัดตอนนี้คือต้องปรับสารเคมีในสมอง
0: ติดบําบัดไม่ช่วย
1: ไม่ช่วย
0: อันนี้เป็นโรค
1: เป็น
0: โรคจริงๆเลยโรคทางสมองที่จากสารเคมีที่มันผิดปกติจริงๆนะครับ
1: ที่คุณหมอพูดมาเนี่ยทั้งเรื่องของโรคจิตเภทกับโรค

0: ลงผิดคุณหมอบอกว่าทั้ง2 อย่างเนี่ยมันเป็นอาการมาจากเรื่องของสารเคมีในสมองแล้วอย่างประเภทที่3นะคะที่คุณหมอบอกว่าเป็นโรคจิตที่มาจากเรื่องของยาเสพติดหรือการใช้ยาตรงนี้นี่มันคือเป็นเรื่องของสมองเหมือนกันปะคะ
1: ใช่ครับเป็นจากผลของยาต่อสารเคมีสารสื่อประสาทในสมอง
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทำให้เขามีอาการโรคจิตขึ้นมานะฮะซึ่งมีได้ทั้งแบบชั่วคราว
0: ค่ะ
1: ก็คือพอฤทธิ์ของยานั้นหมด
0: ค่ะ
1: เขาก็ปกติเหมือนยาไอยาอียาบ้าอะไรเงี้ยนะถ้า
0: ใช้มี
1: ดใช่ไหมรู้สึกมีคนใจตามฆ่าเขาก็ต้องเอามีดขู่ตัวประกันอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: อันนั้นน่ะก็คือเกิดอาการเห็นภาพหลอนกลัวคนตามอาการเหมือนกับโรคจิตเภทเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่เป็นในช่วงระยะที่ยาต่อสมองเนี่ยมันออกฤทธิ์ต่อสมอง
0: ก็คือไม่ถือว่าเป็นไม่เพศเรื้อรัง
1: ไม่ใช่ประเภทเรื้อรังเป็น
0: ฤทธิ์ยาหมดก็จบ
1: ถ
0: ้าอย่างนั้นแล้วในกรณีที่3อย่างเงี้ยค่ะจะสามารถรักษายังไงได้บ้างคะ
1: ก็โดยมากก็จะเราก็จะให้ยารักษาโรคจิตด้วยแล้วก็ค่อยๆลดยารักษาโรคจิตจนหยุดไป
0: ค่ะ
1: แล้วก็ต้องกินอยู่ระยะหนึ่ง
0: ตกลงไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำงานของสมองทั้งนั้นเลยสุดท้ายค่ะคุณหมอหลายคนที่ฟังเสร็จแล้วรู้สึกว่าไอ้เรื่องโรคจิตเนี่ยบางทีมันเหมือนจะไกลตัวแต่บางเรื่องฟังบางอาการมันก็เหมือนใกล้ตัวมากอย่างนี้เขาต้องมีความกังวลไหมคะว่าเขาอาจจะเป็นโรคจิตได้อะค่ะ
1: ถ้าคนธรรมดาไม่เป็นแน่ๆเพราะมันเป็นโรคทางสมองเลยนะครับนะทีนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างให้เราเข้าใจว่าคือบางทีเราฟังอย่างเงี้ยก็ไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมเขาไปเชื่ออย่างนั้นได้ยังไงถ้าผมยกสถานการณ์ของคนปกติเนี่ยที่บางครั้งเราก็อินอย่างเงี้ยเหมือนกันอาจจะพอเข้าใจนะฮะอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องไปนำเสนองานอีกสักอาทิตย์หน้าเราก็จะกังวลละโอ้ยฉันจะอย่างนั้นฉันจะอย่างนี้หัวหน้าจะโอเคกับฉันไหมเวลาพูดจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เรากังวลเงินทั้งอาทิตย
0: ์
1: ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แต่พอพรีเซนต์จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไร
0: ก็ผ่านไปได้ด้วยดีไม่เห็นมีใครที่มานั่งจดจ้องจับผิดเราขนาดนั
1: ้
0: น
1: แต่ถามว่าทำไมเราหมกมุ่นทำไมเราอินกับตรงนั้นเป็นอาทิตย์ถ้าเพื่อนมาบอกว่าเธอไปคิดทำไมไม่เห็นต้องคิดเลยเราก็วางใจไม่ได้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะมันก็วนอยู่ตรงเนี้ยคนไข้โรคจิตเขาก็มีลักษณะคล้ายๆอย่างนี้แต่เขาความเข้มข้นมันมากกว่าของเราสัก10เท่ามั้ง
0: ค่ะ
1: นะฮะเขาก็เลยมองไม่เห็นความผิดปกติตรงนี้ของเขาแล้วเขาก็ทิ้งไม่ได้ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: อย่างเราตรงนี้ยังทิ้งไม่ได้เลยถ้าบอกว่าทำใจให้สบายนะไม่ต้องไปคิดมันหรอก
0: ยิ่งคิดก็ยิ่งกังวลค่ะ
1: เดี๋ยวไปพรีเซนต์เดี๋ยวก็ดีเอง
0: ไม่ได้ค่ะต้องเตรียมตัวมากเลยค
1: ่ะ
0: กังวลไป
1: แล้วจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
0: พอคุณหมอพูดวันนี้นะคะทำให้เข้าใจมากขึ้นว่า1มันเห็นอกเห็นใจเขามากขึ้นแล้วก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาเลยนะคะไม่มีใครอยากจะเป็นแต่ทีเนี้ยพอมันมีปุ๊บแล้วมันเกิดผลกระทบต่อเรื่องของความสัมพันธ์หรือเรื่องต่างๆเนี่ยเราจะสามารถรับมือได้อย่างไรวันนี้ก็ได้ข้อมูลแล้วก็ข้อแนะนำที่แบบโอ้เอาไปใช้เป็นรูปธรรมได้ดีมากๆจากคุณหมอต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์นายแพทย์มาโนชหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณนะคะอาจารย์
1: ครับยินดีครับ
0: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะแต่ตอนต่อไปเนี่ยเรายังมีข้อมูลที่น่าสนใจไม่แพ้กับตอนนี้เลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามรายการปลดชนวนปวนใจสำหรับวันนี้อาบันและคุณหมอจะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาล

0: ปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าและกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง

ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้าง

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได
1: ้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่

0: ธรรมชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วปวนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเอ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์

0: ็นกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มันได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
2: ว้าว
1: โอ้โหแล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไม่ว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
2: โอ้โห
0: นี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
2: โอ้โห
1: เอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี่
0: ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
2: ๆโอ้โห
1: ยังไม่หมดอีกเหรอ
2: ฉันเริ่มรู้สึกสิ่งจะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย

0: โอ้พอแล้วต้นกล้า
1: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได้
0: น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
1: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
2: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
0: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
1: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
3: พร้อม
1: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ชักกระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
2: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
4: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
2: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลก
0: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
1: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
2: ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
1: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ี่ยหรือว่าเรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
0: ยายตกใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
0: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ่นน้ำได้ล่ะครับ
1: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
0: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
1: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
0: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับแล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
1: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
2: ไปสิ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วิดดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ันที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

าถึงสวนสัตว์เจอยีราฟคอยาว

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร

0: นไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กกแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กกคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและเวลา 19:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยในช่วงร้อยวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามอันหนึ่งในเวลา 17:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปบทที่สวดใช้บทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทนมัสการพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุบทพระยมกะและพระมหาปัฏฐานทำนองกะและพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปบทที่ใช้สวดคือหมวดอาสวะโคชกะหมวดสัญโยชนะโคชกะหมวดคันทะโคชกะหมวดโอคะโคชกะหมวดโยคะโคชกะหมวดนีรวนะโคชกะบทสวดพระอภิธรรมสังคหะปริเฉทที่3ปกิณกะสังคหะวิภาคทำนองเลื่อนและในเวลา 11:00 นนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูป
ทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทประสิทธิ์รุ่งเรืองพลาสติกจำกัดบริษัทไอซ์ควีนจำกัดบริษัทพรสิริอินเตอร์พลัสจำกัดครอบครัวนายธงชัยนิติกุลและมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลา

วัดไทยสามัคคีวัดดอนมูลวัดมาตานุสรณ์จังหวัดตากและวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ลิเกคณะประสิทธิ์วงนินบริษัทเคิร์ฟเคาน์เตอร์จำกัดลิเกคณะอดิเทพฟ้ารุ่งลิเกคณะเฉลิมชัยมาลัยนาคและลิเกคณะเอกชัยราชันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษ์สมาลาวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตวัดปากน้ำฝั่งใต้กรุงเทพมหานครและวัดปากกล่ำจังหวัดระยองสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 17:00 น.นางจุ๊บแจงยงยิ่งและคณะโรงแรมรามาดาพลาซ่ากรุงเทพมหานครและมูลนิธิตั้งศีลอุปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดศรีสุดารามกรุงเทพมหานครวัดสำราญวัดเขาสมอครวัดเสาธงทองวัดถ้ำตะโกวัดหนองหินใหญ่และวัดหนองกระเบื้องจังหวัดลพบุรีวัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นสี่รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพอาทิมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาหัตถกรรมไทยควบคู่กับการสร้างอาชีพที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรในชนบทสามารถพึ่งพาตนเองได้เช่นงานจักสานย่าลิเผาผ้าไหมมัดหมี่และผ้าไหมแพรวางานเครื่องเงินและเครื่องถมงานคล่ำและงานตกแต่งด้วยปีกแมลงทับปัจจุบันมูลนิธิมีศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพกระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า300แห่งเป็นการขยายโอกาสและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนด้วยผลิตภัณฑ์อันวิจิตรบรรจงที่สืบสานวัฒนธรรมอันเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศชาติทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบพุทธศาสนิกชนเดินทางไปถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครได้จัดสถานที่บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเพื่อให้คณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะ
หน้าพระรูปสมเด็จพระ

อริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกระหว่างวันที่21ถึง25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นซึ่งในวันนี้มีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเผยแผ่และจะลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทำรงอยู่สืบไปและด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระจริยวัตรที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีพระเมตตาสูงในโอกาสนี้ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้มอบหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณอัมพรอมัพพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569ให้แก่ผู้ที่ไปถวายสักการะเป็นที่ระลึกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้

0: รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
2: ์การรู้ไม่ว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: พาชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พบกับการ

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชโองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุบดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: เอ้าเจ้าเหมียวอยากกินกระทอนเลย
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำในรุบดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำน้ำทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยไม่ได้ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
4: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอ่ะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
4: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิว่าคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
4: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
5: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
4: เฮ้ยเดี๋ยวตกเลยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะคะใจเย็นกันก่อน
5: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลย
4: ใหญ่เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
5: เอาของลุงด้วย
0: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
4: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
0: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
5: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
4: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
5: าก
4: ินเลยมาก
5: ินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
5: กิน
4: โอ้โหเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งแม่วิ่ง
5: เดี๋ยวอย่าหนี
4: เดี๋ยวก่อน
1: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
0: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทําไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช่
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี่
4: ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

0: วัสดีค่ะ
1: คุณแม่นิน่าครับ
2: สวัสดีคุณพ่อบอยด้วยนะคะพบกับเราสองคนได้ในรายการพ่อแม่สู้สู้รายการไวที่ท็อกเชียร์นะคะที่จะมาให้กำลังใจสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้พ่อแม่ในการเลี้ยงดูลูกค่ะ
1: วันนี้ฮะเรามาคุยอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่หลายๆครอบครัวต้องเจอเลย
2: เรื่องของการกินของลูก
1: ใช่ครับกินเยอะไป
2: ก็มีปัญหาก
1: ินทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่ค่อยกิน
2: อิ่มทิพย์บางทีอยากจะถามลูกหนูอิ่มทิพย์เหรอลูกเอาไม่กินอะไรเลย
1: เอาอะไรเข้าตัวไปเติบโตเนี่ยไม่กินอะไรเลย
2: ปัญหานี้จริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถแก้ไขได้นะคะแล้ววันนี้นะคะมาปรับทุกข์กันแล้วใช่ไหมยังมีครอบครัวร่วมอุดมการณ์ของเราอีก5ครอบครัวนะคะที่จะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของประเด็นของการรับประทานอาหารของลูก
1: และตอนนี้ขอเชิญพบกับทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับครอบครัวครอบครัวไหนกินยากครับมี2ครอบครัว
2: ครอบคร
1: ัวไหนกินเยอะครับ3ครอบครัว2ยาก3เยอะ
2: ลองเล่าให้เป็นแบบตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับ
3: พิซซ่านี่สามารถ3ชิ้นได้ค่ะ
1: พิซซ่า3ชิ้น
3: เด็ก4ขวบ
1: 4ขวบ
3: 3ชิ้นต่อด้วยไก
1: ่ไก่เป็นชิ้นหรือเป็นตัวครับแม
3: ่เป็นชิ้นก็
1: 3ชิ้นก็3ชิ้นแล้วโอ้โหนี่สามารถกินต่อเนื่องกันได้อย่างนี้เลยฮะ
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: โอ้ย
2: อ่ะเดี๋ยวมีทานยาก
1: ฮะ
2: ทานยากยังไงคะ
3: แค่เห็นก็อิ่มแล้วอะค่ะ
2: คือที่สงสัยมั้ยคะลูกอิ่มทิพย์หรือเปล่า
3: คิดเหมือนกันนะคะคือเขาจะกินได้น้อยมากอะค่ะคือเนี่ยปริมาณน้อยแล้วพอถ้าเยอะเนี่ยเขาจะไม่ทานเลย
2: ค่ะ
3: ถ้ากินไปแล้วรสชาติไม่ถูกใจเนี่ยเขาคายเลยแล้วก็เขาก็จะบอกแต่ว่าเขาไม่อร่อยไม่ชอบไม่อยากกินแล้วกินนี่ก็จะเหลือทุกครั้งอะค่ะ
4: ก็ทานยากนี่ก็จะทานผักก็จะต้องต้มจนนิ่มก่อนนะคะเมื่อยส่วนเนื้อสัตว์ก็จะทานแต่ปลาถ้าเกิดเคี้ยวแล้วเจออะไรเหนียวๆหน่อยก็จะคายแล้วค่ะ
1: อ๋อเจอของที่เคี้ยวยากก็จะไม่พยายามเคี้ยวเลยคาย
4: วันไหนที่กินหมดนี่เหมือนถูกลอตเตอรี่ค่ะ
2: ดีใจจุดพุ่งปังปังหลับบ้าน
1: จ
2: ุ
1: ดพุ่งกันไปเลย
2: ดีใจมากนี่ไงคะนี่ก็เป็นปัญหาที่หลายๆบ้านหลายๆครอบครัวเจอนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องของพฤติกรรมการกินของลูกเนี่ยเป็นเพราะว่าลูกเข้าใจยากหรือว่าพ่อแม่เข้าใจผิดกันแน่วันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญจะมาร่วมพูดคุยด้วยนะคะขอเชิญพบกับคุณหมอกุ้งค่ะสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับหมอกุ้งครับ
2: คุณหมอกุ้งค่ะเป็นยังไงคะเรื่องของพฤติกรรมเด็กในเรื่องของการรับประทานอาหารว่าจะเป็นกินยากหรือว่ากินเยอะ
5: อันนี้เป็นปัญหาที่เจอต้องเรียกว่าเจอทุกบ้านเลยค่ะไม่ว่าจะกินยากกินเกินในความกินเกินบางทีก็กินไม่หลากหลายคือกินซ้ำๆนะคะเจอบ่อยแต่ว่าสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันก
1: ็
5: คือว่าเด็กเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริงๆไม่ยากเลยนะคะแต่อาจจะต้องเริ่มที่ตัวคนเลี้ยงดูหรือคุณพ่อคุณแม่อันเนี้ยตัวเราเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะเราต้อง take control back นะคะต้องมาเป็นคนคุมเกมปล่อยให้ลูกคุมเกมค่ะ
2: เอาละค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงแรกนี้นะคะเราจะมาดูเรื่องของ guessing game การเกมไทยใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับน้องเนมี่เลยค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: หนูชื่ออะไรคะ
6: เนมี่
7: เนมี่ชอบกินอะไรมากที่สุดคะ
6: กินปลาแล้วก็ไข่นะแล้วก็กินข้าวทีเดียวเนมี่กินหมดเลย
1: นี่ฮะก็ทานนี่ฮะเนี่ย
8: ปลาเด็ดไม่ใช่เนี่ย
9: เนมี่เนมี่ชอบกินผักไหมคะ
7: ทำไมเนมี่ถึงไม่ชอบกินผัก
6: มันก็ไม่อร่อยอ่ะคุณ
10: น้องเนมี่บอกว่าผักนะไม่อร่อยครับเรามีเมนูที่มีผักเป็นส่วนประกอบอยู่5จานด้วยกัน
1: น้องเนมี่บอกว่าชอบปลาชอบไข่ชอบข้าวไม่กินผัก

0: เราจึงจัดเมนูชุดพิเศษให้น้องเนมี่ครับคุณพ่อคุณแม่ครับเป็นเมนูที่ทำจากผัก5อย่างมีฟักทองผัดไข
1: ่
0: สลัดผักต้มจืดตำลึงถั่วงอกผัดเต้าหู้และข้าวโพดอ่อนผัดไข่นี่ผักล้วนๆนะฮะ5อย่างคุณพ่อคุณแม่คิดว่าใน5จานนี้ทำจากผักน้องเนมี่จะทานสักจาน2จานนี่ฮะคิดยังไงครับ
2: คิดว่าไม่น่าทานค่ะ
0: แต่ถ้า5จานนี้ไม่ทานเลยเหรอครับ
2: ไม่น่าทานค่ะแต่ถ้าสมมติจะทานน่าจะเป็นต้มจืด
0: เพราะว่า
2: ซดแต่น้ำค่ะ
3: ก็คือแค่ทานไม่ได้ทานแต่น้ำ
0: ก็ไม่ทานผักอยู่ดีคือต้มจืดตำลึงก็ซดแต่น้ำตำลึงผักไปคิดว่ายังไงไม่ทานแน่ทานก็ทานแค่น้ำแกงจืด
2: ใช่ค่ะ
0: น้องเนมี่สักจานไม่ลูกสักจานเธอไปทานข้าวก่อนฟักทองครับฟักทอง
3: ก็ไม่
0: ลุงทานเลยเนมี
3: ่โอ้ยมีผักด้วย
0: อันนี้ตำลึ
3: ง
0: แต่น้ำเป็นจืดไม่เอาตำลึงปรากฏว่าน้องเนมี่ตักตำลึง
3: แม่น้ำตาจะไหลให้ลูกตักตำลึงเข้าปาก
0: ต้องถามคุณหมอแล้วครับนี่นาจ๋
4: าอันนี้เราคือว่าเรามีออปชันมีทางเลือกให้เขาในส่วนของทางเลือกนี่เราคือจำกัดด้วยน้ำมีแต่ผักคือไม่มีอย่างอื่นเลยที่เขาเคยคุ้นเคยทานนะคะแล้วผักก็มีหลากหลายมีให้เขาได้ลองคิดว่าเขาเอ๊ะเขาน่าจะลองชิมอะไรนะคะจริงๆน้องเนมี่เขาไม่ผิดคอนเซปต์ตัวเองน
2: ะ
4: ทำไมรู้ไหมเพราะเขาเลือกฟักทองมันนิ่มอะค่ะดูแล้วมันนิ่มเขาก็ยังเลือกสิ่งที่นิ่มแกงจืดผักต้มมันดูเปื่อยๆอะไรเงี้ยเขายังทานแต่ว่ามันเป็นก้าวแรกอะค่ะที่ดีเพราะว่าแสดงให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราอยากจะให้เขาทานเนี่ยอาจจะยึดไอ้สิ่งที่เขาชอบอยู่เช่นทำให้นิ่มลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่ต้องถึงกับเละเพราะไม่งั้นเขาก็จะติดชินกับการที่จะต้องกินของเละๆอะค่ะอยู่ตลอดไปไม่ยอมพยายามที่จะมาปรับให้กินของที่ต้องเคี้ยวมากขึ้นนะคะ
3: คุณแม่ได้ชื่นใจคุณลุงได้ชื่นใจกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักนะคะกับน้องอีกคนนึงดีกว่าน้องโตโน่ค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: หนูชื่ออะไรคะ
5: โตโน่ครับ
6: โตโน่ชอบทำอะไรมากที่สุด
5: ชอบทานอาหารครับ
6: อะไร
5: ช็อกโกแลตครับเพราะว่ามันอร่อยครับ
0: โอ้โห
6: แล้วปกติเรากินผักไหม
5: แต่ผมเคยดูเรื่องผู้หญิงกินผักยาวแล้วเขาก็บินได
6: ้กินผักแล้วบินได้เหรอ
5: ถ้าพอผมกินผักไปบินไม่ได้เลย

0: เราเปลี่ยนครับเอาช็อกโกแลตหวานๆออกไปจากตู้เย็นแล้วก็เปลี่ยนเป็นผลไม้เป็นของว่างแทนครับเมื่อโตโน่รู้สึกหิวก็เดินเข้ามาที่ตู้เย็น
1: ตอนนี้ชีวิตของโตโน่จะเปลี่ยนไปครับแม่คุณยายครับจากที่เปิดตู้เย็นมาเจอช็อกโกแลตตอนนี้เปิดตู้เย็นออกมาเจอเป็นผลไม้อยู่ในตู้เย็นแทนคุณแม่คุณยายคิดว่าน้องโตโน่จะหยิบทานไหมฮะ
2: คิดว่าหยิบนะคะ
1: คิดว่าหยิบอะไรครับ
2: แตงโม
1: คุณยายคุณยายบอกฟันธงเลยว่าหยิบแตงโมทำไมครับคุณยาย
2: ชอบทานค่ะ
1: อ๋อ
2: แต่โตโน่จะชอบทานแตงโมตั้งแต่เด็กๆนะคะ
1: อ๋อชอบทานแตงโมตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้ว
2: รู้จักคายเม็ดเอง
1: คายเม็ดได้เองด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: คุณแม่ภูมิใจมากนะครับเนี่ยโอ้โหได้คายเม็ดแตงโมได้เองด้วยมีผลไม้อยู่ในจานนี้หลายชนิดเลยครับ
2: ค
1: ุณแม่คุณยายบอกเลยทานแน่แตงโมแต่เปิดไปงงก่อนช็อกโกแลตหายไปไหนไปดูโตโน่สิครับ
3: ขนมทานผลไม้ก็ได้เป็นแตงโมของโปรด
4: ใช่
3: อันนี้ยังไงคะคุณหมอกุ้งคะ
4: ก็อันนี้คือแนวคิดว่าเราไม่อยากให้เขาทานขนมหรือว่าของขบเคี้ยวที่เราไม่อยากให้เขาทานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องไม่มีอยู่ที่บ้านถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่เองก็ยังชอบไงเราก็จะแอบซุกไว้ตรงนู้นตรงนี้เขาหาเจอนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเอาออกไปแล้วก็สิ่งที่เขาเปิดบ่อยๆตู้ที่เขาหยิบเคยหยิบกินบ่อยๆแล้วก็เปลี่ยนเป็นสิ่งที่เราอยากให้เขาทานซะเช่นผักผลไม้นะคะแล้วก็อย่างที่ถ้าเกิดเขาชอบทานแตงโมเนี่ยก็อาจจะใส่ว่าเป็นทางเลือกอันหนึ่งช่วงแรกๆตอนหลังๆก็ค่อยๆเอาออกเพื่อที่จะให้เขาเลือกทานอาหารอย่างอื่นด้วย
3: หลากหลายมากขึ้น
4: ใช่ค่ะ
1: อย่างน้องโตโน่นี่ชอบทานช็อกโกแลตมากพอเลือกทานผลไม้ก็เลือกแตงโมก็ยังเลือกผลไม้ที่รสหวานอยู
4: ่
1: ครับเขาค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆปรับไปเรื่อยๆด้วยนะครับ
3: เพราะฉะนั้นที่คนที่บ้านก็ต้องอดใจอย่าเหมือนอยากเอาขนมเข้าบ้าน
4: ใช
3: ่ค่ะด้วยนะคะอ่ะละค่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับน้องฟ้ากันค่ะคุณผู้ชม
5: สวัสดีค่ะ
6: หนูชื่ออะไรคะ
5: ชื่อน้องฟ้าค่ะ
6: น้องฟ้าชอบกินอะไรบ้างคะ
5: กินขนมไข่ขนมหวาน
6: น้องฟ้ารู้จักข้าวกล้องไหมคะข้าวกล้องเป็นยังไงอ่ะ
5: ข้าวกล้องมันมีน้ำด้วย
6: ข้าวขาวๆกับข้าวกล้องอันไหนอร่อยกว่ากัน
5: สีขาวข้าวสาร
6: หนูอยากจะบอกอะไรกับคุณพ่อคุณแม่คะ
5: คุณแม่บอกว่าให้ป้อนข้าวหน่อยเพราะคุณแม่ไม่ว่างคุณแม่จะกินข้าวเอง
3: เขี่ยผัก
1: นี่เขี่ยผักออกหมดเลยผักอยู่ไหนก็ผักนะฮะ

0: นี่ฮะเรานำอาหารมาเสิร์ฟน้องฟ้าทำเป็น2เมนู2จานแต่ใช้วิธีตกแต่งให้สวยงามเลยครับจานแรกเป็นข้าวผัดผัดจากข้าวกล้องเป็นข้าวผัดกุ้งครับกับอีกถ้วยนึงเป็นไข่ตุ๋นแต่ข้างในมีผักด้วยคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องฟ้าจะทานอะไรทานจานไหนยังไงฮะ
1: สำหรับผมแล้วผมว่าน่าจะเป็นไข่ตุ๋น
0: ไข่ตุ๋น
1: ครับ
0: เพราะว่าอะไรครับพ่
1: อคือปกติเนี่ยน้องฟ้าก็กินไข่ตุ๋นอยู่แล้วครับแต่ก็ไม่ได้ทานบ่อยอะไ รแต่ว่าถึงแม้จะกินไข่ตุ๋นอะไรผักด้านล่างก็น่าจะเคลียออก
0: อ๋อคือสมมติว่าตักไข่ตุ๋นลงไปเจอผักปุ๊บเฮ้ยผักไม่กินผักไม่กินผักเคลียผักออกทันทีก็กินไข่แทน
1: แล้วก็ตักแต่ไข่กิน
0: แล้วถ้าข้าวผัดล่ะครับแม
2: ่ถ้าข้าวผัดก็น่าจะกินแต่กุ้งอะค่ะเลือกค่ะ
0: น้องฟ้าเลือกกินของแพงรู้น้องฟ้ากินเฉพาะของแพงแน่ๆ
2: อะไรที่เขาไม่ชอบเนี่ยเขาจะไม่กินเลยหรือว่าก็ต้องใช้เวลานานมากอะค่ะก
0: ็
2: คือจะนั่งอยู่อย่างนั้นนะคะจะไม่ทานนะคะ
0: นั่งใช้เวลาตัดสินใจเลยไปดูน้องฟ้ากันครับจะทำยังไงกับ2จานนี้
3: เรามีไข่ตุ๋นที่มีแครอทผสมกลมกลืนอยู่ด้วยแล้วก็ข้าวผัดข้าวกล้องน้องฟ้าเลือกตักข้าวกล้องครับแม่อยากกินดูสีสันน่ารับประทานแล้วก็ไข่ตุ๋นจะกินไหมเนี่ยไข่ตุ๋นน่ะมีแครอทครับ
0: ไข่ตุ๋น
4: มีแครอทอยู่นะ
0: โอ้ยแครอทด้วย
3: โอ้โหกินครับ
5: ร้อนไหมครับ
3: กินอย่างอร่อยอร่อยเลยครับ
4: ยอมทานแบบไม่มีการเขี่ยอะไรออก
0: ไม่เขี่ยไม่
4: เมื่อกี้เห็นเนาะไข่ตุ๋นมีแครอทสีส้มๆอยู่ด้วยนะคะน้องก็ยอมทานผิดคาดไหมคะคุณพ่อคุณแม
2: ่ผิดคาดค
4: ่
2: ะ
4: อธิบายยังไงดีคะคุณหมอกุ้งคะ
6: presentation อย่างเดียวดูสวยดูแปลกตาใช่ไหมคะอย่างข้าวกล้องเขาอาจจะไม่เคยทานเนาะแต่อันนี้มันจัดมาในรูปแบบที่สวยงามขณะที่คุณแม่บอกว่ายังจะเลือกกุ้งใช่ไหมคะและเขากลับเลือกตักข้าวอ่ะก็เขาคงเห็นว่าน่าสนใจแล้วอยากจะลองส่วนไข่ตุ๋นอ่ะพอดีเขาเคยกินหรือชอบมาแล้วแต่เขาก็ไม่เขี่ยออกนะคะแครอทคือวิธีการอันนึงที่เราจะจูงใจให้เด็กกินก็คือจัดรูปอาหารให้ดูสวยงามน่ารับประทานนะคะอย่างผักนี่อาจจะเลือกผักที่มีสีก่อนสีสดใสแล้วก็ไม่ขมเพื่อเป็นการเริ่มต้นให้เขาเลือกแล้วก็ชิมแล้วก็รู้สึกดีนะคะกับการกินผักนะคะ
4: เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับน้องมินนี่กันบ้างค่ะ
7: สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อน้องมินนี่ค่ะ
8: กินอะไรที่สุดคะ
7: ข้าวผัดหมูชิ้นสองน้ำอ่ะ

0: คุณแม่คุณพ่ออ้วนไหม
1: ป้าป้าอ้วน
2: ป้าป้ากินน้อยน้อย
0: เพราะอะไรเพราะอะไร
1: เพราะป้าป้าจะอ้วนขึ้นทั้งบ้าน
0: หนูกินผักไหมคะ
1: กินผักบางคนนี่อย่างเดียว
0: แล้วอย่างคุณอ่ะ
1: ไม่เอา
3: น้องมินนี่บอกว่าชอบกินแต่บรอกโคลี่ครับเราจึงจัดเมนูต้มจืดผักตำลึงโดยมีเพื่อนๆกินด้วยเห็นเพื่อนกินเอาละสิ
4: คุณพ่อคุณแม่ครับน้องมินนี่ทานหูตะกี้บอกว่าชอบอะไรบ้างนะฮะเฟรนฟรายเฟรนฟรายนี่ของไม้ตายเด็กเลยใครเห็นไม่ได้หยิบดูดกินมันๆจริงๆเลยไก่ทอดก็ชอบกินกินแต่ละอย่างปรากฏว่าตอนนี้เราจะนำเพื่อน2คนฮะมานั่งทานข้าวกับน้องมินนี่แล้วให้เพื่อน2คนตักผักทานพ่อแม่คิดว่าน้องมินนี่จะทานตามเพื่อนไหมครับ
5: ทานครับผม
4: คิดว่าทานแต่น้องไม่ชอบทานผักเลยนะครับ
5: ถ้ามีเพื่อนเขาทานอยู่แล้วครับ
4: อ๋อถ้ามีเพื่อนทานด้วย
5: ใช่ครับ
4: คุณแม่เห็นด้วยกับคุณพ่อไหมครับ
6: ค่อยแน่ใจเพราะว่าเขาจะชอบแต่บรอกโคลี่อะค่ะผักอื่นก็จะแบบอิดออดบ้างแต่ในสถานการณ์นี้ไม่แน่ใจ
4: แล้วน้องมินนี่จะทานหรือไม่ทานฮะ
6: ไม่ทานค่ะ
4: คิดว่าไม่ทานแน่ๆมีเพื่อนนะฮะอ้าวเพื่อนจ๋าไปดูเพื่อนน้องมินนี่กันครับ
3: น้องมินนี่เห็นเพื่อนตักครับจะยังไงล่ะเนี่ยเห็นเพื่อนกินตัดสินใจตักกินด้วยโอ้โหกินตำลึงด้วยครับ
4: มินนี่กินตำลึงพ่อแม่ตำลึงโอ้โหนี่ทานด้วยครับคุณหมอครับ
7: มีไงคะคุณหมอมีปัจจัยเรื่องของเพื่อนมาเกี่ยวข้องอันนี้ช่วยไหมคะ
8: ช่วยอย่างมากค่ะประมาณว่า peer pressure เนอะเพื่อนทำอะไรเราต้องทำตามไม่งั้นจะไม่เหมือนคนอื่นเขานะคะถึงแม้จะเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยชอบก็ตามแต่ว่าเป็นมื้ออาหารเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ choice ไม่ค่อยเยอะด้วยนะตัวเลือกไม่ค่อยเยอะแล้วเพื่อนก็ทานอย่างอร่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางของคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกทานยากอะค่ะคืออาศัยว่าทานด้วยกันเราต้องทานเป็นตัวอย่างให้เขาดูด้วยนะคะ
7: อย่างนี้นี่เองคืออย่างน้อยถ้าไม่ได้ทานกับเพื่อนทานกับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกได้นะคะเดี๋ยวเรามาชมน้องอีกหนึ่งท่านนะคะไปรู้จักกับน้องก่อนกันเลยค่ะ
9: สวัสดีครับ
0: ชื่ออะไรคะ
9: ก่อนครับ
0: ก่อนอายุเท่าไหร่แล้วครับ
9: 30ครับ
0: ก่อนรู้ไหมว่าอ้วนคืออะไร
9: กินเยอะ
4: โดนัท
7: หนูเต็มที่มาก
4: เฟรนฟราย
0: ก่อนรู้จักข้าวกล้องไหมครับข้าวกล้องเป็นยังไงคร
9: ับ ก็เหมือนกล้องเหมือนที่ไทยลูก
0: ก่อนชอบกินอะไรมากที่สุดครับ
9: ไก่ปลานึ่งปลาทอดปลาดุกหมูก้อนใหญ่ๆให้มันด้วย
4: แม่ครับมีก๋วยเตี๋ยวมาให้น้องกรสองชามชามปกติและชามใหญ่คุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องกรจะเลือกชามไหนฮะ
10: ชามใหญ่ค่ะ
4: ชามใหญ
10: ่
4: แม่ไม่คิดเลย
7: ไม่คิดเลย
4: แม่พูดสวนทันทีชามใหญ่แน่ทำไมครับแม
10: ่ก็ปกติถ้าไปทานที่ร้านเขาก็จะสั่งพิเศษของเขาอยู่แล้วค่ะ
4: โอ้คุณพ่อคุณแม่สั่งให้หรือน้องกรสั่งเองฮะ
10: สั่งเองค่ะ
4: น้องกรสั่งเองเลยสั่งยังไงคุณแม่เวลาเขาสั่ง
10: เขาก็จะบอกว่าเอาเล็กน้ำพิเศษเนี้ยค่ะ
4: เล็กน้ำพิเศษ
10: ไม่ใส่พริก
4: ไม่ใส่พริกนอกนั้น
10: นอกนั้นใส่มา
4: ใส่หมดใส่กันให้เต็มแม็กไปเลยไปดูน้องกรกันครับชามปกติกับชามใหญ
11: ่กรครับมีก๋วยเตี๋ยว2ชามจะเลือกชามไหนครับ
9: ชามใหญ่ครับ
11: ชามใหญ่เนาะเอาเลยครับ
4: นี่คือลูกสูตร
9: ชามนี้ครับชามใหญ่ครับ
4: ไม่อีก
11: ชามใหญ่เหรอ
9: ต้อง
11: ชาม
9: ใหญ่ครับ
4: ก็ยังเลือกชามใหญ่อยู่ดีนะข้าวผัด
11: จานเล็กไม่พอเหรอ
4: โอ้โห
11: รจะเลือกจานไหนครับ
12: จานใหญ่ครับ
11: ทำไมเลือกจานใหญ่อ่ะ
12: เพราะผมอยู่บ้านผมก็ออกบางอย่าง
4: ก่อนก็กินเป็นสายการใหญ่เข้าไปอีกบอกตรงๆฮะสนับสนุนให้น้องกรโตขึ้นเป็นครูเขาได้เป็นจานใหญ่แน่ๆครับพ่อแม่
7: จานใหญ่ตลอด
4: เลือกจานใหญ่ทุกอันเลยครับ
8: เขาเป็นเด็กชอบทานใช่ไหมคะเขาก็ต้องรู้สึกว่าต้องเลือกสิ่งที่เยอะไว้ก่อนเพราะว่ากลัวทานไม่พอเรื่องของเรื่องใช่ไหมคะทีนี้แล้วก็เขาอาจจะติดด้วยว่าไปแล้วก็จะสั่งพิเศษพิเศษตลอดเงี้ยทีนี้อันนี้ก็จะเป็นข้อหนึ่งที่สำหรับเด็กอ้วนหรือน้ำหนักเยอะเนี่ยเราก็ต้องจำกัดปริมาณที่เราจะให้เขานะคะเพราะฉะนั้นแต่ละมื้อเนี่ยก็ต้องลดลงนะคะอาจจะลดลงครึ่งนึงหรือ1ใน3ด้วยซ้ำหรืออย่างไปที่ร้านเนี่ยเวลาที่ลูกสั่งชามพิเศษอาจจะต้องกระซิบกับร้านว่าเอามาแบบธรรมดาเลย
7: ใช่ชามใหญ่
8: จะอะไรประมาณนี้ให้ปริมาณนี่มันพอดีสำหรับเขาอะค่ะ
4: คือน้องกรคงไม่สนน่ะน้องกรไม่สนอาหารหรอกสนจานหอยจานใหญ่อาหารหน้าไหนก็ได
7: ้ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาได้เหมือนกันนะคือใส่จานใหญ่แต่แบบอาจจะเกลี่ยให้มันดูแบบเยอะๆ
8: ปริมาณนี้ไม่ต้องเยอะเท่าที่ควรจะเป็น
7: ครับเราได้ฟังจากน้องๆ นะคะครอบครัวไปแล้วนะคะคุณหมอพอจะสรุปเรื่องของพฤติกรรมการกินของลูกในแต่ละบ้านที่มันแตกต่างกันได้ยังไงบ้างคะ
8: ประการแรกก็คือคุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจแทนเขานะคะหลายๆท่านบอกว่าเออไม่กินนะไม่เลือกนะแต่จริงๆแล้วเขาทำใช่ไหมคะแต่ละสถานการณ์นี่ก็จะเป็นตัวอย่างให้ลองปรับใช้ในที่บ้านอย่างเช่นกรณีที่ไม่กินแล้วก็เปลี่ยนรูปร่างของผักหรือทำให้น่าสนใจนะคะหรือให้มีแต่ทางเลือกที่เป็นผักอย่างที่บอกอย่างเมื่อกี้นี่5จานเนี่ยทางปฏิบัตินี่อาจจะเยอะไปนิดนึงนะคะเราอาจจะเหลือแค่2จานแต่ว่าไม่มีเนื้อสัตว์หรือไม่มีสิ่งอื่นที่เราไม่อยากให้เขาทานนะคะหรืออาจจะถ่ายรูปสิ่งที่เขาเคยชอบไว้แล้วก็มาเลือกก่อนประมาณว่ามีเมนูเนาะแล้วก็บอกว่าเอ๊ะวันนี้เราจะกินผักเมนูไหนดีแล้วก็ค่อยทําแทนที่จะต้องไปนั่งทําหลายๆอย่างแล้วก็เอามาแล้วอาจจะไม่ทานนะคะ
7: อ
8: ัน
7: นี้ก็เป็นวิธีการรับมือแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะกลับมานะคะมาร่วมกันทำความเข้าใจในพฤติกรรมการกินของลูกกันต่อนะคะกับการรับมือการแก้ไขพฤติกรรมนี้แต่ไม่ต้องห่วงเพราะยังไงพ่อแม่ทำได้พ่อแม่สู้

0: คะในช่วงนี้นะคะถึงเวลาแล้วที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครอบครัวจากทางบ้านซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะเดี๋ยวไปพบกับครอบครัวแรกของเราเลยดีกว่านะคะกับครอบครัวน้องชาญค่ะ
1: สวัสดีครับผมพ่อเชิดครับ
2: สวัสดีค่ะแม่เจนค่ะเราเป็นพ่อแม่ของน้องชาญชาชาแล้วก็ชาชาค่ะก็3คนเนี่ยเขาก็นิสัยต่างกันเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องกินเนี่ยเราก็เห็นได้ชัดว่าเขาก็ชอบการกินที่แตกต่างกันแล้วก็ตอนนี้ในบรรดาลูก3คนเนี่ยคนที่คุณแม่ห่วงสุดก็จะเป็นน้องชาญพี่ชายคนโตเพราะว่าเขามีน้ำหนักที่เกินเกณฑ์ปกติไปค่อนข้างเยอะพอเขาเริ่มที่จะมีตัวที่ใหญ่ขึ้นตัวโตขึ้นอะไรเงี้ยค่ะความคล่องแคล่วก็น้อยลงอย่างอาการเจ็บป่วยอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นได้ง่ายกว่าน้องสาวอันนี้คือเราประสบกับตัวเองอย่างเวลาเป็นไข้หวัดอะไรเนี่ยอย่างน้องสาวเขาใช้เวลาแค่ไม่เกินอาทิตย์เดียวหายชาเนี่ยเวลาเป็นหวัดทีจะต้อง2อาทิตย์จริงๆคุณแม่ก็พยายามที่จะคุมน้ำหนัก

เขาอยู่แต่คราวนี้ที่คุมเขาปัญหาที่คุณแม่เผชิญอยู่ก็คือเราไม่สามารถที่จะลดน้ําหนักเขาได้แต่ว่าตอนนี้คุณแม่ทําได้เพียงแค่คุมไม่ให้มันขึ้นไปมากกว่านี้ก็คือเขาหนักอยู่แค่นี้ประมาณปีกว่าแล้วค่ะถ้าคุณแม่จําได้บางทีเด็กๆเนี่ยเขาก็รู้แหละว่าอะไรไม่ดีแต่บางทีเขาคงยังต้องให้ผู้ใหญ่เนี่ยคอยช่วยอยู่เพราะเจอขนมเด็กร้อยทั้งร้อยก็ยังกินอยู่ก็ยังห้ามไม่ได้เราก็ยังต้องแบบถ้าเราแบบไม่เข้มแข็งเนี่ยลูกเราก็คงจะแบบไม่รอดจากโรคอ้วนเราก็เลยเหมือนกับว่ามันน่าจะเปลี่ยนบวกกับเราปล่อยปะร่างกายเนี่ยมันไม่คุ้มอะค่ะเราสามารถแก้ได้ก่อนที่มันจะเกิดณวันนี้ถ้าเรารอเนี่ยมันคงจะแก้ไม่ได้มันคงจะสายไปอะไรเงี้ยค่ะ

0: เดี๋ยวป้าเป๋ากับมามิจะไปวิ่งกันวันนี้ออกกำลังกายเราต้องลดความอ้วนมีอยู่หลักๆ2 อย่างที่เราเรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเองก็คือกินกับออกกำลังกายเรื่องกินเราก็คือเราก็จะอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นพวกผักผลไม้กินแต่ของสดที่มีประโยชน์แล้วก็จะเน้นตัดพวกหวานมันเค็ม
1: ผลไม้ดีไหม
2: ดีครับ
3: ดี
4: ดีเพราะว่ามีวิตามินเยอะครับจะได้ให้สายตาดีด้วย
3: แข็งแรง
4: กระดูก
3: แข็งแรง
4: ขึ้น
0: แล้วส่วนเรื่องออกกำลังกายก็คือช่วงหลังก็คือผมกับทางแม่เจนก็คือจะออกวิ่งกันเวลาวิ่งเนี่ยแล้วเราจะได้พวกเหรียญอะไรกลับมาก็ทำให้ค่อนข้างที่จะทำให้พวกเด็กๆทั้ง3เนี่ยตื่นเต้นพอสมควรแล้วเขาก็เหมือนกับว่าอยากที่จะเป็นส่วนร่วมตรงนั้นด้วยอยากจะได้เหรียญอยากจะได้ถ้วยเขาก็จะคอยมาบอกว่าเนี่ยให้พาเขาไปด้วยนะพาสมัครให้ด้วยอยากไปวิ่งอยากไปเดินอะไรพวกนี
5: ้คนที่จะต้องเปลี่ยนคนแรกก็จะต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องสร้างวินัยให้กับตัวเองหาความรู้เรื่องโภชนาการเรื่องการออกกำลังกายที่เหมาะสมคือเราต้องมีทั้งความรู้และเราต้องมีทั้งวินัยทั้งสองอย่างต้องทำไปพร้อมๆกันค่ะ

0: คุณบอกว่าครอบครัวน้องชาญนะฮะคุณพ่อคุณแม่มีบ้างไหมฮะเราลองมองหาตัวเราบ้างที่เราไม่ทำแต่อยากให้ลูกทำหรือทำแล้วทำให้ลูกเป็นแบบนี้เชิญครับพ่อแม่ครับ
1: ค่ะก็จะเริ่มจากเราต้องออกกำลังกายให้ลูกออกตาม
0: ทำไหมครับแม
1: ่ก็เริ่มค่ะก็จะมีคุณพ่อก็จะพากันหลังเลิกเรียนไปสวนสาธารณะค่ะจากเริ่มแรกก็คือจะเป็นวิ่
0: ง
1: เขาวิ่งไม่ได้เหนื่อยง่ายก็เปลี่ยนเป็นเดิน
0: วิ่งไปก้าวหนึ่งหยุดนะครับ
1: พอเดินก็ยังเหนื่อยอยู่ไม่ยอมร่วมมือก็เลยเปลี่ยนเป็นจักรยานจักรยานก็ได้สักสองรอบก็ต้องเป็นเข็นแทนเข็นตามเขาไปค่ะก็จะมีคุณพ่อเนี่ยค่ะต้องออกแรงเยอะหน่อย
0: โอ้แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเริ่มดีขึ้นยังครับพ่อครับ
2: เริ่มดีขึ้นครับช่วงนี้ก็มีขี่บ้างจูงบ้าง
0: ขี่บ้างจูงบ้างเมื่อก่อนเข็นเป็นหลักเดี๋ยวนี้มีขี่ขึ้นบ้าง
3: คุณหมอกุ้งคายังไงครับ
4: อันนี้น่าประทับใจมากๆเลยนะคะผู้อย่างที่คุยกันมาตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลูกเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเราต้องปรับพฤติกรรมตัวเองด้วยอยากให้เขาทำอะไรเนี่ยเราต้องเป็นตัวอย่าง
3: เ
4: ป็นใช่เป็นโรลโมเดลที่ดีนะคะอย่างอันนี้เขาตั้งใจจริงจังมากเลยอ่ะเขาเริ่มจากตัวเองก่อนก็ไปวิ่งลูกเห็นใช่ไหมคะพ่อแม่ไปทำกิจกรรมด้วยกันไปวิ่งกันทั้งบ้านฉันจะไม่วิ่งได้ยังไงก็ต้องไปด้วยกันแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้อีกครอบครัวนึงนะคะที่เล่าให้ฟังว่าช่วงแรกๆลองวิ่งไม่ไหวเปลี่ยนเป็นเดินแล้วมาเปลี่ยนเป็นจักรยานอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากอันนึงเพราะว่าเราก็ปรับไปให้เขาทำสิ่งที่เขาทำได้เขาจะได้มีกำลังใจก่อนนะคะแล้วก็แทนที่จะบังคับว่าต้องวิ่งอย่างเดียวห้ามทำอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
5: โอ้อันนี้ก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะก็คือเรื่องของพ่อแม่เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับลูกทั้งในเรื่องของการออกกำลังแล้วก็ในเรื่องของรับประทานอาหารด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมอีกหนึ่งครอบครัวจากทางบ้านนะคะอันนี้เป็นครอบครัวของน้องพัพพิมค่ะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะแม่ฝนนะคะ
7: พ่อเล็กครับ
6: ค่ะเป็นคุณพ่อคุณแม่น้องพัพพิมค่ะ
7: เรื่องสุขภาพเนี่ยน้องค่อนข้างแข็งแรงนะครับเพราะว่าเกิดมาโอเคเราเลี่ยงเรื่องของการเจ็บป่วยของเด็กไม่ได้เพียงแต่ว่าเมื่อเทียบกับคนเด็กในวัยเดียวกันถือว่าป่วยค่อนข้างน้อยหรือถ้าเกิดป่วยเนี่ยก็หายเร็ว
6: คาดว่าที่สุขภาพดีนะคะคือต้องให้เครดิตกับเรื่องนมแม่เลยเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยคือไม่ได้เคยกินนมพวกนมผสมเป็นนมแม่ตั้งแต่โตค่ะ
7: คือมันแยกว่าถ้าเกิดเราเริ่มต้นช้าไปครับมันก็มีอีกอันนึงที่ผมแนะนำก็คือหนึ่งเนี่ยมันจะต้องเริ่มจากพ่อแม่ก่อนพ่อแม่เนี่ยถ้าเกิดพ่อแม่เนี่ยไม่กินผักแล้วอยากให้ลูกกินผักเนี่ยยาก
6: ลำบากเพราะว่าเมนูที่เราสั่ง
7: คือพ่อแม่เองยังไม่กินให้ลูกดูเนี่ยเด็กเขาจะมีพฤติกรรมในการที่จะเรียนแบบถ้าเกิดเรากินผักให้เขาดูเขาก็จะมองไอ้เรื่องกินผักเป็นเรื่องปกติแล้วเกิดไม่กินเลยเนี่ยอันนี้คุณต้องรับผิดชอบตัวพ่อแม่เองนะครับ
6: อีกอันเมื่อสักครู่คือการไม่คิดแทนเด็กว่าเหมือนบางอย่างมันขมหรือเปล่ามันสมมติคุณแม่ไม่ทานผักไม่ทานถั่วงอกเวลาไปตามร้านก๋วยเตี๋ยวเงี้ยค่ะเวลาสั่งก็จะสั่งของเด็กคือจะไม่ใส่ผงชูรสอะไรแค่นั้นแต่ว่าใครนะคนทำคนขายก็จะใส่ผักได้ไหมคะของเด็กคือแบบใส่ได้ค่ะคืออย่าคิดแทนเด็กว่าเด็กทานไม่ได้ให้เขาลองแล้วก็ชอบไม่ชอบก็คืออีกเรื่องนึงคือถ้าไม่ชอบอันนี้ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นผักอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะลองให้มันหลากหลายแล้วก็ปรับเปลี่ยนสภาพของตัวผักไปอะไรเงี้ยใบใหญ่ใบใหญ่ที่สุด
8: ใหญ่ที่สุดใหญ่ใส่ลูกบอลวางไว
6: ้วางหงายโอเควางลงปึ๊บแล้วก็เกลี่ยให้บางๆเอาช้อนเล็กๆ
7: อย่างที่เราทำเนี่ยคือเราเน้นเรื่องความสะอาดโภชนาการของอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องรสชาติเนี่ยลืมไปได้เลยเรากินให้จืดให้มันเพลนที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่มีการปรุงแต่งนะครับเพียงแต่ว่าเราให้ลูกเรากินเพราะนั้นเรื่องรสชาติก็คือกินจืดๆไปแต่เน้นเรื่องของการทำกิจกรรมสร้างจินตนาการให้กับเด็กมากกว่านะครับ
6: โอเคเราแป๊บนึงนะคะยังไม่สุดนะครับ
9: ในเมนูสามตัว
6: แก่สวยๆแต่ถ้าแก่แล้วไม่สวยไม่เป็นไรไหม
9: ไม่เป็นไร
6: ไม่เป็นไร

0: โอ้โหหลายอย่างน่ากินมากอย่างนี้เขาต้องมีฝีมือมากไหมคะถึงจะทำแบบที่คุณแม่ทำได
1: ้อาหารที่ทำให้ลูกเนี่ย
2: ไม่จำเป็นครับผมชิงตอบเลยครับไม่จำเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแฟนเริ่มต้นจากคนที่ทำครัวไม่เป็นอย่าพูดว่าทำครัวเลยครับเดินเข้าครัวคือเดินไปหยิบของในตู้เย็นเท่านั้นเองนะครับเพียงแต่ว่าก็อาศัยว่าความเอาใจใส่ความตั้งใจฉันอยากจะทำอย่างนี้ให้ลูกฉันกินนะครับก็เน้นเรื่องความตั้งใจว่าอยากจะทำแล้วจริงๆมันก็เริ่มจากง่ายๆนะครับต้มไข่ปอกไข่แค่นี้ก็ถือว่าทำเป็นผลงานชิ้นหนึ่งละ
1: มันขอเล่าเรื่องหลังไมค์จะมีคนมีคุณแม่หลังไมค์ไปปรึกษาหลายๆเรื่องแล้วจะมีอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยเห็นอาหารที่ทำแล้วก็ทำเรียนแบบบ้างเสร็จแล้วถ่ายรูปนั้นส่งมาให้ซึ่งตอนที่เห็นรูปนะคะก็จะแบบมือใหม่มากๆอะไรเงี้ยดูแบบแต่สิ่งที่คุณแม่เขาเล่ามาคือคุณฝนไปทำตามที่คุณฝนทำให้ลูกอะค่ะลูกเห็นครั้งแรกเนี่ยคือลูกแบบโอ้โหคือหน้าตาเขาแบบคือหน้าตาเขาดีใจมากทางที่แบบเวลาเราเห็นอะไรนี้เราก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือความพยายามของแม่แม้กระทั่งออกมาหน้าตายังไงคือพอลูกเห็นลูกคงรู้สึกได้ถึงความพยายามที่แม่อยากทำให้ที่จะส่งถึงเขาอะไรเงี้ยเขาบอกลูกแบบมื้อนั้นนี่คือแบบกินไปยิ้มไปอ่ะ

0: งานศิลปะจริงๆนะน่ะ
1: ที่สุดคุณแม่เก่งมากลองถามคุณ
0: ใช่แล้ว
1: คุณแม่หลายๆท่านดูเรื่องของการควบคุมโภชนาการให้กับลูกนะคะแล้วก็มีการตกแต่งอาหารให้ดูน่ารับประทานมีบ้านไหนเคยทำ
0: มีใครเคยทำบ้างครับ
2: ก็เคยตกแต่งอาหารนะคะก็คือให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในการทำเลยเพราะว่าเขาจะได้รู้สึกสนุกแล้วก็อยากทานก็คือให้เขาทำอย่างง่ายๆค่ะแซนด์วิชกดเป็นรูปกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างพวกผักเนี่ยจะให้

0: จริงๆเป็นสิ่งดีที่ว่าจะให้เขามีการส่วนร่วมนะคะแล้วจริงๆแล้วเขามีการออกแบบของเขาเองด้วยคือเขาก็เป็นคนที่เลือกเขาจะกินอะไรแต่คุณแม่อาจจะเสริมผักบางอย่างเข้าไปค่อยๆเพิ่มเข้าไปอะค่ะเช่นแครอทมันจะเป็นสีหน่อยใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีรสออกหวานๆนิดนึงอย่างเงี้ยบางทีใส่ลูกเกดเข้าไปนิดนึงให้มันมีความน่ากินหรือว่ามีรสชาติธรรมชาติเพิ่มเข้าไปอะค่ะก็จะทำให้เขาทานได้หมดแล้วก็อาจจะเริ่มจากชิ้นเล็กๆก่อนว่าเขาจะได้ทานให้หมดทีเดียวนะคะไม่งั้นถ้าทำเป็นชิ้นใหญ่มากๆอย่างเงี้ยเขาอาจจะรู้สึกว่าความที่ไม่ค่อยอยากจะชอบรับประทานอยู่แล้วก็อาจจะทานได้น้อยพอเขาทานหมดเราจะได้ชมเขาด้วยว่านี่เราทำฝีมือเราอร่อยนะแล้วก็หนูก็ทานได้หมดด้วยนะคะ
1: เอาละค่ะเราได้เรียนรู้เทคนิคดีๆจากครอบครัวจากทางบ้านไปแล้วนะคะแต่ว่าเรายังมีเขาเรียกว่ายุทธวิธีการปรับพฤติกรรมนะคะการกินของลูกวันนี้เราไปดูกันเลยดีกว่ากับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะอันนี้เป็นยุทธวิธีการเล่นนะคะขอตั้งชื่อว่าเป็นการเล่นเมนูคุณหนูหันษา
2: ครับ
0: อันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่เมื่อกี้เราคุยกันใช่ไหมคะว่าเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่จะทำให้ลูกๆเนี่ยสนใจในอาหารที่เราอยากให้เขาทานมากขึ้นนะคะ
1: ขอให้คุณพ่อคุณแม่แต่ละท่านลองทำเมนูของตัวเองแล้วตั้งชื่อเมนูให้เราด้วย
2: โอ้ตั้งชื่อเมนูด้วยเหรอเนี่ย
1: ใช่แล้ว5 4 3 2
2: เริ่มเลยครับทั้ง

0: ี่หนาครับคุณหมอครับนอกจากจะทำเมนูคุณหนูหันษาเนี่ยให้กับคุณลูกได้ทานแล้วเรายังสามารถชวนลูกมาทำได้ด้วยนะฮะเชิญน้องโตโน่ครับ
1: โอ้น้องโตโน่ขอเชิญค่ะ

0: เดี๋ยวนะขอถามคุณพ่อคุณแม่แต่ละท่านว่าสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุกเนาะนี่ไงบางทีเรารู้สึกเราไม่มีเวลาแต่พอได้ทำจริงๆมันสนุกอาทิตย์นึงอาจจะมีสักวันนึงก็ได้ที่มาร่วมกันทำอะไรอย่างนี้กับลูกใช
2: ่ไหมคะใช่ค่ะค่ะก็จะได้เป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันนะคะอย่างน้อยอย่างที่เคยคุยกันไว้ว่าอย่างน้อยๆต้องมีกิจกรรมร่วมกันวันนึงเนี่ยทำอะไรร่วมกันอันนี้ก็เป็นกิจกรรมนึงที่อาจจะทำกับลูกนอกจากไปออกกำลังกายพวกหรือว่าทำอย่างอื่นแล้วนะคะ
3: ครับครอบครัวแรกคุณลุงคุณแม่โชว์ก่อนฮะด้วยความภูมิใจชื่อเมนูอะไรครับคุณแม
4: ่ไก่ฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้ง
3: หมูไก่ฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งโอ้โหแล้วหน้าตาได้เลยนะครับฟุ้งฟริ้งมากมากเลยอ่ะนี่ฮะครอบครัวซูชิตั้งชื่อว่าอะไรครับพ่อครับ
5: Family Sushi ครับ
3: Family Sushi นี่ซูชิกับครอบครัว
6: น่ารักมากเลยฮะ
3: โตโน่ครับ
7: โผล่หน่อยลูกโผล่
3: นี่โผล่คุณแม่ตั้งชื่อว่าไงบ้างครับคุณแม
4: ่ปลาลุยซุปค่ะ
3: ปลาลุยซุปอ๋อเพราะว่ามีปลาแล้วก็มีน้ำซุปอยู่เป็นปลาลุยซุปนี่มีก้อนใหญ่กับก้อนเล็กด้วยฮะ
8: พี่น้องหันษาค่ะ
3: พี่น้องหันษา
8: ใช่เพราะว่ามีพี่สาวค่ะแล้วก็น้องชายค่ะ
3: อ๋อนี
8: ่อารมณ์ดีทั้งคู
3: ่น้องชายยิ้มทั้งคู่เลย
0: น่ารักมากเลย
3: ขอบคุณมากครับแล้วมาถึงนี่ฮะคนที่คุณแม่นิณาบอกว่า
0: ภูมิใจนำเสนอค่ะ
3: ยังไงบ้างนิณาย
0: ังไงคะเมนูนี้ชื่อเมนูอะไรคะคุณพ่อ
4: หมีน้อยนั่งรถไฟเล่นในสวน
3: ครับอันนี้เป็นชื่อหรือประโยคบอกเล่าครับแม่หมีน้อยนั่งรถไฟเล่นในสวนนี่คือชื่อเมนูนี้หมีน้อยแล้วมันเกี่ยวอะไรรถไฟครับพ่อฮะ
9: ลูกชอบขึ้นรถไฟครับ
3: อ๋อหมีน้อยอันนี้เป็นรถไฟก็เลยทำเป็นหมีน้อยขึ้นรถไฟเล่นในสวนโอ้ยปรบมือ
2: รู้สึกว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นความรักความใส่ใจแล้วก็เป็นกิจกรรมอันนึงที่ทำให้ลูกเนี่ยมาสนใจอาหารหรือรับประทานอาหารนะคะที่เราทำอย่างครอบครัวนี้ก็บอกว่าเคยทำกับลูกๆแล้วนะคะสนุกเนาะนะคะแล้วก็ทำให้มีจินตนาการแล้วถ้าเกิดว่าลูกมาทำพร้อมกับเราด้วยเนี่ยก็จะเป็นการเสริมจินตนาการให้เขาอีกรูปแบบนึงด้วยนะคะนอกจากให้เขากินอย่างถูกต้องแล้วก็เสริมเรื่องพัฒนาการเรื่องจินตนาการด้วยนะคะสร้างสรรค์ด้วยค
3: ่
2: ะ
0: สุดยอดถือว่าเป็นวิธีการเล่นที่มีประโยชน์แล้วก็ตอบโจทย์ด้วยเร
3: ื่อง
0: ของการส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่ถูกต้องเดี๋ยวต่อกันนะคะเราจะไปดูอีกหนึ่งยุทธวิธีนี่ก็สำคัญมากๆเหมือนกันเรื่องของยุทธวิธีการคุยค่ะ

0: ของยุทธวิธีการคุยกันบ้างนะคะก็เช่นเคยเราจะมีประโยคที่ควรพูดและไม่ควรพูดแต่มาเริ่มที่ไม่ควรพูดก่อนดีกว่านะคะคุณหมอกุ้งพี่บอยคะ
1: อ้าวมีประโยคแรกฮะถ้าไม่กินแม่ไม่รักนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องของลูกกินยากเคยพูดประโยคนี้บ้างไหมฮะ
2: เคยแต่แบบว่าถ้าไม่กินห้ามไปเล่นนะ
1: ถ้าไม่กินก็อย่าไปเล่นนะต้องกินก่อนจะไปเล่นได
2: ้ครับ
1: คุณหมอครับ
3: อันนี้เราก็ไม่อยากจะให้เอาความรักมาเป็นเครื่องต่อรองถ้าเกิดว่าถ้าจะพูดเนี่ยสิ่งที่ควรจะพูดคือถ้ากินแล้วเราจะไปทำอะไรต่อไปคือไม่ใช่บอกว่าไม่กินไม่ให้เล่นคือกินแล้วก่อนเราควรจะกินก่อนนะเพื่อที่ไปเล่นเราจะได้มีพลังแล้วก็ไปเล่นก็จะได้ไม่เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นวิธีที่ใช้วิธีคุยกับเขาให้เขาเห็นมุมมองของว่ากินแล้วดียังไงมากกว่าที่จะใช้อะไรเป็นครูหรือต่อรองนะคะ
1: ครับอ้าวนี่ประโยคต่อไปนี้ต้องบอกยอดนิยมประโยคนี้โอ้โหใครก็พูดนี่เลยผมอาจจะทำน้ำอินนะอันนี้ชูอันนี้ชูอันนี้พูดนะ
0: ไม่กินก็ไม่ต้องกิน
1: ไม่กินก็ไม่ต้องกินโอ้ย
3: เสมือนว่าเคยพูดมาแล้ว
1: พูดไหมครับ
4: มีคุณพ่อค่ะคุณพ่อก็จะพูดว่าถ้าไม่กินก็ไม่ต้องกินแต่ว่าคืนนี้จะไม่มีให้กินแล้วนะ
1: คุณลุงเรียนแบบพ่อให้หน่อยฮะเอาเสียแบบพ่อเลย
5: ทำไม่กินก็ไม่ต้องกินนะคืนนี้อดไปเลยโหดไปหน่อย
1: ด้วยไหมฮะคุณพ่อคุณแม
6: ่ถ้าบอกไม่กินนี่ดีใจค่ะถ้าไม่กินก็ไม่ต้องกินนี่ดีใจ
1: ดีใจ
6: แต่ต้องบอกว่าไม่ให้กินขนม
1: อ๋อแต่ถ้าบอกว่าถ้าไม่กินก็ไม่ต้องกินฮ่าดูสิโอ้โหนี่พ่อแม่รู้ใจหนูจังเลยอย่างนี้เหรอฮะโ
3: อ้ถือว่าการเป็นการพูดแบบประชดใช่ไหมแล้วเด็กเขาก็เห็นไหมแม่อนุญาตเราไม่ต้องกิน
7: ดีใจจ
3: ุดอย่างที่บอกใช่คุณแม่จะใช้วิธีว่ากินอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยทำกิจกรรมที่เขาชอบนะคะน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าคือเปลี่ยนให้มันเป็น positive ไปว่ากินอันนี้แล้วค่อยไปทำอีกอันนึงนะคะดีกว่าที่จะบอกไม่กินก็ไม่ต้องกินเนี่ยมันเป็นการประชดแล้วก็เขาจะไม่เข้าใจเดี๋ยวจะกลายเป็นเหมือนให้พฤติกรรมเขาในการที่เขาจะเป็นคนที่พูดลักษณะประชดอย่างนี้ต่อไป
1: อ้าวแล้วเนี่ยประโยคต่อไป
0: มันต่อเนื่อง
1: เข้าต่อเนื่องจากคุณพ่อคุณแม่เลยประโยคต่อไปนี่เลยฮะถ้ากินข้าวเดี๋ยวจะให้กินขนมนะลูกนะ
0: อ้อนวอนเลย
3: อันนี้ฟังแล้วมันจะเหมือนให้สินบนหน่อยๆเนาะแล้วก็จริงๆแล้วกินขนมอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราก็ไม่อยากให้เขาทำเยอะถูกไหมคะอันนี้เราก็ไม่อยากเอาสิ่งที่เราไม่อยากให้เขาทำอยู่แล้วมาเป็นรางวัลน่ะเราก็ต้องเปลี่ยนให้รางวัลเป็นสิ่งอื่นเช่นเดี๋ยวจะให้ดาวนะคะเก็บสะสมความดีอย่างเงี้ยไปนะคะซึ่งเปลี่ยนเป็นอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่าที่จะเอาขนมเอาอาหารมาเป็นรางวัลหรือเครื่องต่อรองค่ะ
1: ครับ
0: เอาละค่ะจากที่ไม่ควรพูดเรามาดูประโยคที่ควรพูดหรือควรแนะนำให้กับลูก
1: ครับประโยคที่ควรพูดประโยคแรกคือเมื่อมะเขือเทศสีแดงน่ากินจังเลย
0: เอ้ยเชิญชวนมากเลย
3: อันนี้ก็เป็นการเชิญชวนให้เขากินผักนะคะโดยอาศัยลักษณะของเด่นของผักมาอย่างมะเขือเทศสีแดงนะคะมันก็สีสดใสแล้วก็พูดอย่างนั้นไปว่าเป็นการเชิญชวนเขานะคะบอกคุณนะแล้วเขาจะได้รู้จักสีด้วย
1: ดูประโยคต่อไปนะฮะประโยคที่ควรพูดมะนาวเปรี้ยวจี๊ดทำเมนูอะไรได้บ้างนะ
0: ตั้งคำถาม
3: ใช่เป็นการบอกถึงรสของผักหรือผลไม้นะคะที่เขาเคยรับประทานแล้วก็เป็นการที่ถามไงอย่างที่คุณนิน่าบอกว่าเราจะไปทำอะไรดีแล้วก็ดีไม่ดีก็มีกิจกรรมต่อไปเขาบอกว่าไปทำน้ำมะนาวก็ไปทำน้ำมะนาวกันนะคะก็ให้มีการต่อเนื่องหลังจากการพูดคุยแล้วก็เป็นการเล่นต่อไป
0: มีกิจกรรมได้ทำกันในครอบครัวได้ด้วยนะคะ
1: แล้วก็ประโยคต่อไปครับกินผักบุ้งแล้วจะตาหวาน
3: นี่ก็บอกประโยชน์ของอาหารที่เขาจะกินนะคะแต่ว่าต้องเป็นสิ่งที่จับต้องได้ถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจว่าวิตามินแล้วดียังไงนี่ก็จะเป็นบอกเป็นรูปธรรมอย่างเงี้ยว่าตาหวานนะหรือกินอันนี้แล้วจะสูงขึ้นนะนะคะ
0: โอ้โหนี่ก็คือเรื่องของยุทธวิธีการคุ
1: ย
0: โดยสรุปก็คือเราก็ควรจะเหมือนกับว่าชี้ชวนเป็นลักษณะชี้ชวนเชิญชวนให้ลูกสนใจความหลากหลายของอาหารที่อยู่ตรงหน้าใช่ไหมคะคุณหมอผ่านไปมียุทธวิธีการเล่นการคุย
1: คุยแล้ว
0: คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูยุทธวิธีการอ่านกันบ้างค่ะยุทธวิธีการอ่านกันบ้างนะคะ
1: เราพาลูกไปข้างนอกในห้างสินค้าหรือต่างๆเนี่ยเห็นของนี่สอนให้ลูกบอกลูกกันอ่านกันได้เลย
3: ใช่ก็จะได้ฝึกตัวสะกดการอ่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะวิธีการอ่าน แล้วรีเลทกับอาหารนะคะเกี่ยวข้องกับอาหารนี่จะยังไงก็คืออันแรกก็คืออ่านป้ายว่าเป็นชนิดอะไรผักนี้เรียกว่าอะไรนะคะให้เขารู้จักรูปร่างหน้าตาของผักอันนี้ส้มอันนี้ฟักทองเพราะว่าเคยเจอบางบ้านค่ะทุกอย่างปอกมาหมดแล้วส้มก็เป็นกลีบๆเรียงอยู่ในจานเงาะก็คว้านมาอย่างดี
1: คว้านเม็ดออกไปแล้วเห็นแต่เนื้อสวยๆเลย
3: พอไปเจอจริงๆไม่รู้นี่อะไรอันนี้นะคะนอกจากอ่านป้ายแล้วแล้วก็อาจจะถ้าเกิดว่าก่อนจะปอกก็อาจจะต้องมานำให้ลูกดูนิดนึงค่ะเป็นอะไรแล้วถ้าเขาโตหน่อยนี่อาจจะสอนเรื่องใส่ถุงแล้วชั่งกี่ลูกนี่กี่เป็นกิโลกี่กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะคะกี่กรัมอะไรเงี้ยเขาอาจจะสอนการชั่งตรงวัดถ้าเขาโตขึ้นมาหน่อย
1: แล้วอย่างลักษณะอย่างเครื่องดื่มแบบนี้อ่านยังไงอ่านวันหมดอายุอย่างเง
3: ี้
1: ย
3: ใช่พวกเครื่องดื่มหรือของที่มันมีวันหมดอายุอะค่ะเราก็สอนให้เขาดูฉลากอันนี้ง่ายๆว่าเอ๊ะเราจะหยิบอันนี้นมเนี่ยปกติกล่องนึงเนี่ยเราใช้เวลากินกี่วันแล้ววันหมดอายุเนี่ยก็จะสอนเรื่องเวลาเรื่องการให้เขารู้จักระวังในการเลือกซื้อของ
1: คุณพ่อคุณแม่ครับมีครอบครัวไหนเคยให้ลูกพูดเกี่ยวกับอย่างนี้ไหมครับฉลากหมดอายุอะไรต่างๆแบบนี้
0: สอนการอ่านเกี่ยวกับ
7: ก็โตโน่ชอบทานนมใช่ไหมคะก็จะบอกว่าไปเดี๋ยวแม่พาไปซื้อนมก็ไปซื้อร้านสะดวกซื้อวิ่งเข้าไปถึงคว้าขวดแรกก่
1: อ
7: นหยุด
1: หยุด
7: ทีนี้ก็เลยลูกว่าให้ดูวันหมดอายุนะลูกเขายังเล็กอยู่ไงคะจะ4ขวบก็เลยบอกว่าอันนี้ตัว E
1: ต
7: ัว E เนี่ยคือวันหมดอายุลูกเนี่ยอันนี้ E ก็จะทำท่าให้เขาดูแล้วก็บอกเขาเนี่ยวันนี้วันที่17นะลูกนะเนี่ยอันที่หนูหยิบมาเนี่ยมันอยู่ได้แค่วันที่18เพราะฉะนั้นหนูต้องเนี่ยเอาดูหน่อยลูกให้มันเป็น19 20อะไรก็ว่าไปให้มันเลยหน่อยหนูจะได้เก็บไว้
1: มีเวลาในการที่จะไว้กินหน่อย
7: ใช่ค่ะ
0: เรื่องการสอนอะไรกับเด็กต้องทำซ้ำ
3: ใช่ต้องทำซ้ำเขาอาจจะยังเล็กอยู่อาจจะยังไม่เข้าใจแต่ว่าพอทำซ้ำๆอันนี้สำคัญนะคะเขาจะรู้แล้วล่ะว่าต่อไปเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรนะคะเขาก็จะเคยชินนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราบอกเฮ้ยเขาไม่ทำแล้วก็ปล่อยไปเราไม่ทำซ้ำนะคะเขาก็จะไม่ทำ
0: ไม่
3: จ่ายใช่
0: โอ้โหนะคะเห็นไหมคะก็อย่างที่คุณหมอกุ้งได้บอกนะคะมันไม่ใช่สำคัญแค่เรื่องของการได้อ่านได้ฝึกการอ่านมันเป็นเรื่องของการได้เรียนรู้สิ่งรอบตัวก็ช่วยสร้างเรื่องของพัฒนาการให้กับลูกด้วย
1: ครับ
0: นะคะเอาละค่ะเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะยุทธวิธีเล่นคุยอ่านเรื่องของการปรับพฤติกรรมลูกในการกินให้เหมาะสมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านทำได้ไม่ยากเลยนะคะเพราะยังไงเนี่ยเรื่องของการเลี้ยงดูลูกพ่อแม่คือคนสำคัญที่สุดนะคะพี่บอยคะ
1: ใช่แล้วล่ะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณคุณหมอกุ้งขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณด้วยครับแล้วก็ขอบคุณครับทั้ง5ครอบครัวของเราเลยขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: และคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
0: ใช่แล้วค่ะเรื่องอาหารและนิสัยการกินของลูกนั้นสำคัญนะคะตั้งแต่ตอนนี้จนโตขึ้นการเลือกอาหารที่เหมาะสมให้กับลูกเนี่ยพ่อแม่สำคัญที่สุดนะคะพ่อแม่ทำได้
1: พ่อแม่สู้สู้

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วย

เลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

วัสดีครับได้เวลาของรายการ Gen Y อีกครั้งแล้วนะครับและเช้านี้เราได้เดินทางที่วัดอรุณเพื่อที่จะมาหาแขกเชิญของเราครับแขกเชิญวัยรุ่นของเราวันนี้เป็นเด็กคนหนึ่งที่เก่งภาษาอังกฤษมากทั้งการพูดอ่านเขียนนี่เขาสุดยอดมากครับ

สวัสดีครับผมธนโชคนพนบูลชื่อเล่นชื่อแชมป์อายุ15ปีครับผมคิดว่าความสำคัญความจำเป็นของภาษาในชีวิตเนี่ยส่วนมากจะมาจากการสื่อสารการสื่อสารกับชาวต่างชาติการสื่อสารกับคุณครูการสื่อสารกับผู้คนที่เรารู้จักที่ว่าพูดภาษาอื่นๆเป็นนะครับแล้วก็มาจากการดูสื่อการซึมซับสื่อไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือว่าจะเป็นเพลงหรือว่าจะเป็นเกมหรือว่าจะเป็นหนังสือก็ตามครับภาษาอังกฤษหรือทักษะอะไรก็ตามผมคิดว่าความยากหรือว่าไม่ยากเนี่ยมาจากการที่ว่าชอบหรือไม่ชอบมากกว่า

0: พี่ได้ยินมาว่าน้องเก่งภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทยอีกแบบที่ถึงขั้นที่ว่าพูดภาษาอังกฤษคล่องกว่าภาษาไทย
1: ก็จริงอยู่มั้งครับ
2: จริงอยู่มั้งเหรอ
1: ครับ
2: ไม่คิดว่ามันต้องจริงก็แหละ
1: ครับจริงก็ได้จริงก็ได
0: ้ อะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้น้องแชมป์เริ่มที่จะสนใจภาษาอังกฤษล่ะครับ
1: ส่วนมากก็มาจากคุณครูนะคร
0: ับ
1: มาจากคุณครูแล้วก็สิ่งแวดล้อม
0: มาจากคุณครูแล้วก็สิ่งแวดล้อมคุณครูนี่คือคุณครูยังไงไม่ต้องเป็นคุณครู
1: ผมคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนก็น่าจะเหมือนกันก็คือจะไม่ค่อยชอบเรียนเพราะว่าจะมีการแบบเหมือนโดนบังคับอะครับก
0: ็
1: คือจะมีคุณครูที่ว่าชอบสั่งงานคุณครูที่ว่าชอบดุให้นักเรียนเนี่ยตั้งใจเรียนในห้องแต่ผมคิดว่าพอมีคุณครูที่สอนมาจากแพชชั่นสอนมาจากใจเนี่ยต้องการให้นักเรียนเนี่ยเขาดีขึ้นจริงต้องการให้นักเรียนมีอนาคตที่ดีจริงๆเนี่ยก็เป็นแรงผลักดันให้นักเรียนเรียนดีขึ้นด้วยครับ
0: อ๋อนี่แต่พี่ว่ามันต้องมีจุดสักอย่างสิที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคุณครูคนนี้เขาคุณครูเนี่ยเขาแตกต่างกับคุณครูคนอื่น

0: ังไงอะ
1: ทำไมเราถึงรู้สึกว่าเราถึงสนใจคุณครูคนนี้มาก
2: ผมว่าน่าจะมาจากการที่ว่าคุณครูเขาเป็นคนที่เข้าใจนักเรียนนะครับเข้าใจนักเรียนในการที่แบบเข้าใจว่านักเรียนต้องการอะไรบ้างไม่ต้องการอะไรบ้างแบบอาจจะไม่ต้องการโดนทำโทษอาจจะต้องการการคุยโดยมีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แล้วครูคนนี้คือสอนภาษาอังกฤษ
2: ใช่ครับ
1: ตอนเราอยู่ตอนนั้นปอะไรครับ
2: ประมาณน่าจะปสามนะ
1: ปสาม
2: ครับผม
1: ก็คือพอเจอครูคนนั้นทำให้เราเริ่มสนใจภาษาอังกฤษมากขึ้น
2: ครับผม
1: ทำไมถึงภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษมันสนุกยังไงครับ
2: คือภาษาอังกฤษมันก็เหมือนการเรียนภาษาหนึ่งนะครับผมว่าการที่ว่ามันสนุกมันสนุกเนี่ยไม่ได้มาจากการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแต่การที่สนุกเนี่ยมาจากผลลัพธ์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากกว่าครับก็คือเหมือนพอได้เรียนรู้ภาษาใหม่เนี่ยก็คือคุณก็รู้ฟังอะไรออกฟังเพลงออกฟังภาพยนตร์ออกอ่านหนังสือออกอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือพอคุณสามารถมีสื่อในการมีสื่อให้ดูเยอะขึ้นเนี่ยมีสื่อให้ดูซับเยอะขึ้นเนี่ยคุณก็จะหาความสนุกจากการเรียนภาษาได้เอง
1: ก็คือเราต้องชอบมันด้วยปะ
2: ใช่ครับ
1: แปลว่าอันนี้คือตั้งแต่เราเจอคุณครูที่ใช่แล้วเราก็พอได้เรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นเราก็ชอบมันมาเรื่อย
2: ครับ
1: แล้วก็พัฒนามาเรื่อย
2: ครับ
1: ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่เป็นคนไทยหรือครับ
2: ครับเป็นคนไทย
1: ก็คือเติบโตมากับครอบครัวคนไทยถูกไหมฮะก็ไม่ได้มีคุณพ่อที่พูดภาษาอังกฤษด้วยคุณแม่ที่พูดภาษาอังกฤษด้วย
2: คร
1: ับ โรงเรียนที่เราเรียนเป็นโรงเรียนไทยไหมครับ
2: เป็นโรงเรียน EP ครับก็คือเป็น2ภาษา
1: เป็นโรงเรียน2ภาษา EP นี้เอาจริงพี่ไม่เคยเรียน EP
2: ครับ
1: พี่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้ว EP เนี่ยมันภาษาอังกฤษมันคุณครูพูดภาษาอังกฤษเลยป่ะ
2: ครับเป็นภาษาอังกฤษ
1: อ๋อคุณครูพูดภาษาอังกฤษด้วยแล้วสิ่งที่เรียนน่ะภาษาอังกฤษมั้ย
2: สิ่งที่เรียนส่วนมากเป็นภาษาอังกฤษครับจะมีบางวิชาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษก็คือสังคมประวัติแล้วก็ไทย
1: อ๋อก็มีเป็น3วิชาพวกนี้ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษกับคณิตศาสตร์หรืออันอื่นๆก็เป็นภาษาอังกฤษหมดเลย
2: ใช่ครับ
1: ก็ทําให้เรายิ่งเก่งมากขึ้น
2: ครับ
1: ใช่ครับนอกจากภาษาอังกฤษแล้วนี้เราเก่งวิชาอื่นบ้างมั้ยครับ
2: ก็อาจจะมีเป็นวิทยาศาสตร์ครับ
1: วิทยาศาสตร์แหละครับวิทยาศาสตร์นี่คือวิทยาศาสตร์เฉยๆใช่มั้ย
2: ครับผมก็คืออ
1: ๋อใช่เราอยู่ม.3อยู่โอเคโอเคยังไม่มีฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วนอกจากไอ้วิชานี้แล้วเนี่ยมีอะไรมั้ยครับ
2: วิทยาศาสตร์กับภาษาอังกฤษเป็น2วิชาที่ผมเก่งสุด
1: ที่เก่งที่สุด
2: ครับผม
1: ภาษาอังกฤษเก่งที่สุดแล้วยังมีภาษาอื่นอีกมั้ยภาษาที่3
2: อยากฝึกเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่เก่ง
1: อ๋อคือตอนนี้ยังไม่เก่งภาษาญี่ปุ่นอ้าวถามนิดนึงทำไมต้องภาษาญี่ปุ่น
2: ดูการ์ตูนเยอะ
1: ดูการ์ตูนเยอะเลยไปภาษาญี่ปุ่นก็เหมือนกับภาษาอังกฤษเลยใช่ไหมที่ชอบดูหนังฟังเพลงก็เลยเก่งภาษาอังกฤษขึ้นมา
2: ใช่ใ
1: ช่แล้วก็เห็นบอกว่าเราอะไปสอบวัดความรู้มาด้วยวัดภาษาอังกฤษอันนั้นคือสอบอะไรครับพออธิบายพี่ฟังได้ไหม
2: มันมีสอบหลายอย่างครับแต่ว่าจะเริ่มจากของเคมบริดจ์เป็นไฟเออร
1: ์เคมบริดจ
2: ์ครับผม
1: มหาลัยเคมบริดจ์นะ
2: ใช่ครับก็จะเป็นแบบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ
1: วัดมาตรฐานของภาษาอังกฤษ
2: ครับผม
1: เขาวัดจากอะไรครับไอ้ครับตัวสอบนี้
2: จะวัดจาก4ทักษะหลักครับ
1: ครับมีอะไรบ้าง
2: ก็คือฟังพูดอ่านเขียน
1: ฟังพูดอ่านเขียนมีคะแนนไหม
2: ครับจะนับเป็นคะแนน
1: คะแนนเท่าไหร
2: ่ของไฟเออร์เขาจะนับเป็นโล่ก็คือ5โล่เต็ม
1: 5โล่เต็ม
2: ครับผม
1: แล้วเราได้เท่าไหร
2: ่5โล่ครับ
1: โหก็คือได้5โล่เลย
2: ครับผมจําได้ว่าตั้งแต่ผมขึ้นมัธยมไปเนี่ยเขามีบังคับให้นักเรียนเขาสอบก็คือสอบของเคมบริดจ์ก็คือโรงเรียนจะเป็นจัด
1: เคยสอบอะไรที่เป็นของมหาลัยไหมครับอย่างเช่นพวกแบบ IELTS TOEFL พวกนี
2: ้เคยสอบแต่ของ TOEFL ครับ
1: เคยสอบ TOEFL
2: ครับ
1: TOEFL คะแนนเต็มเท่าไหร่ครับ
2: TOEFL คะแนนเต็มถ้าผมจำไม่ผิด677นะครับ
1: 677เราได้เท่าไหร่มา
2: 660ครับ
1: 660จาก677
2: ครับผม
1: โหก็เกือบเต็มแล้วนี
2: ่ครับ
1: ตอนนั้นอยู่เท่าไหร่ครับ
2: ตอนนั้นก็เนี่ยครับม .3
1: อยู่ม .3 สอบ TOEFL ได้คะแนน660จาก677
2: ใช่ครับก็คือไปสอบเข้าของสาธิตมหิดล
1: น้องเก่งค่ะเนี้ยดีเลยเดี๋ยวพี่มีชาเลนจ์ให
2: ้ครับ
1: ตื่นเต้นมาชาเลนจ์อะไร
2: นิดหน่อยตื่นเต้นหน่อย
1: คือว่าพี่อ่ะไม่เคยมาที่นี่เลยเราเคยมาที่นี่แล้วใช่ไหม
2: ครับเคยครับ
1: รู้ประวัติวัดอรุณปะ
2: ก็รู้อยู
1: ่รู้อยู่นิดนึงใช่ไหมอยากให้เราอธิบายประวัติวัดอรุณให้สาธิตพี่ฟัง
2: ครับ
1: ทำได้ปะ
2: ได้ครับได
1: ้สุดยอดนะเดี๋ยวไปตรงนู้นกัน
2: ครับ

0: ฟังอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ความสามารถของน้องได้นะครับงั้นวันนี้ในผมก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกผมจะลองให้น้องแชมป์แนะนำสถานที่แห่งนี้ให้ผมฟังเป็นภาษาอังกฤษดูครับ
1: Hi this is the first time I've been here I don't know about this temple can you explain me about this temple please
2: Sure but there is a lot to explain so let's just keep it simple
1: Okay
2: we'll start with the temple that we just went past
1: Yeah
2: There are two things I mainly want to focus on pillars and the temple in general is decorated with a lot of china So the story behind that is a long time ago, merchant ships from eastern countries like England and France would come in,
1: Come to Thailand?
2: Yes, come to Thailand and come into port around here.
0: Oh, okay.
2: Yes, and a lot of ships from other Asian countries like China and Japan would also come in too.
0: Uh-huh.
2: And they would offload their cargo onto the pier, right?
1: Yeah.
2: And then they would stock their ships up with Thai cargo. To balance out the weight of the ship.
0: Oh.
2: Yes, and sometimes their cargo would break. Things like silverware, ceramic, and especially china were very sensitive.
0: Uh-huh.
2: And so they took those parts and
1: they and built this temple.
2: Yes.
1: Wow, really? That's cool. That's so cool.
2: Yes.
1: Is that all about it?
2: Also, you see the white paint around the temple.
1: Uh-huh.
2: Yes. It's so clean because they just recently renovated the temple.
0: Oh.
2: Yes, they
1: repainted. So usually it's not this color?
2: Usually it's this color, but it's not this clean.
1: Oh, okay, yes. It's not this clean.
2: Yes, so they just renovated it.
0: Ah.
2: And, okay, let's talk more about this temple here.
1: Yeah?
2: So you see the two statues, the two big statues.
1: Yeah, it's a giant, right?
2: Yes, those are giants. So the one on the left, the green one, his name in Thai would be Thosakan.
1: Thosakan.
2: Yes, and the one on the right, the white one, Sasadesha.
1: Yes. Okay.
2: So the story behind that is the temple was, well, the giants were originally constructed in the reign of King Rama III.
1: Uh-huh. King Rama III.
2: Yes.
1: Rajani San, right?
2: Rajani okay. San. And so the story behind that is they believed that these two giants, these two like statues would serve as gatekeepers.
1: Ah, the gatekeeper.
2: Yes, to only allow things such as gods and guardian spirits to pass in somewhere that has religious significance.
0: Oh, okay.
2: Yes. And there is also a legend behind these two. Well, specifically, I'd have to say three. The story behind them is that...
1: Where is another one?
2: The legend has three
1: Oh, the legends have
2: yeah,
1: three.
2: Yeah, so this place only has two.
1: Oh, okay.
2: So the legend goes like this. So there are two giants. The giants of Wat Po. And the giant of Wat Jang. Right? And they had like this fierce battle.
1: Uh-huh.
2: And so the giant from Wat Pagao came to intervene and stop it. But before that, their battle had already flattened like the entire town.
1: Yeah.
2: And in Thai, that would be called
1: Yen.
2: And so the name of the pair came from the original Thai word for a town that's been flattened and abandoned.
0: Oh.
1: Yes. Okay, that's awesome. Wow, ภาษาอังกฤษดีมากดีดีมากดีจนพี่สุดพี่อายพี่อายุขนาดนี้แต่เราอายุแค่15เราคูลได้ขนาดนี้สุดยอดมาก
0: เห็นความสามารถของน้องแชมป์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกถึงเคล็ดลับในการฝึกภาษาอังกฤษของน้องเขากันว่าน้องเขามีเทคนิคอะไรถึงทำให้น้องเขาเก่งได้ขนาดนี้
1: พูดอ่านเขียนอะไรเราถนัดที่สุด
2: ถนัดที่สุดน่าจะเป็นพูดครับ
1: พูดครับทำไมถึงกลายเป็นพูดอ่ะ
2: ผมฝึกพูดก่อน
1: ฝึกพูดก่อน
2: ผมฝึกฟังแล้วก็พูดเป็น2 อย่างแรกตอนแรกผมไม่ค่อยได้ระวังแกรมมาผมไม่ค่อยได้ระวังหลักภาษาหรอกครับก็คือพูดให้คุณครูเขาเข้าใจ
1: แค่นั้นก็พอ
2: ใช่แต่ว่าพอคุณครูเข้าใจเขาก็จะค่อยๆพูดเองว่าผมเนี่ยมีตรงไหนที่ว่าต้องแก้ไขบ้างยิ่งถ้าเกิดครูที่ว่าสอนภาษาอังกฤษใช่ไหมครับดังนั้นผมก็เอาส่วนที่เขาบอกว่าต้องแก้นะแล้วก็ไป
1: แก้
2: พัฒนา
1: เด็กๆส่วนใหญ่จะไม่กล้าพูดเพราะว่าทุกคนจะกลัวรู้สึกอายรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ถูกอ่ะมันผิดหรือเปล่าเราพูดไปมันผิดจะมีคนมาล้อไหมแล้วคุยกับฝรั่งถ้าพูดผิดขึ้นมาเอ้าเขาจะว่าเราหรือเปล่าว่าเราพูดผิดเคยคิดแบบนั้นบ้างไห
2: มเมื่อก่อนเราเคยคิด
1: เมื่อก่อนเคย
2: ใช่ครับ
1: ผ่านจุดนั้นไปได้ยังไง
2: พอจุดนั้นมาจู่ๆก็อยากพูดจู่ๆก็พูดขึ้นมา
1: จู่ๆเราก็พูดไปโดยที่เราไม่ได้สนใจเลยแล้วก็พูดไป
2: คือพอคุณสามารถเริ่มพูดได้แล้วเนี่ยต่อมาคุณก็จะกลัวน้อยลงคนไทยเนี่ยแล้วก็แบบคนเอเชียหลายๆคนเนี่ยครับที่ว่าเขาเรียนภาษาอังกฤษขึ้นมาจนจบถึงม.6อะครับเขารู้คำศัพท์เยอะนะ เหตุผลที่เขาไม่ค่อยได้พูดภาษาอังกฤษหรือไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นเพราะเขากลัวว่าเขาจะใช้แหล่งไวยากรณ์ผิดเขาไม่รู้ว่าจะเอาคำศัพท์นั้นมา
1: ไปใช้ยังไง
2: ใช่จะมาประกอบประโยคยังไง
1: อ่ะพูดไปละฟังอ่ะ
2: ฟังอันนี้ควรจะมาอย่างแรกครับ
1: ควรจะมาอย่างแรกซะด้วยซ้ำ
2: ครับไม่ว่าจะเป็นฟังเพลงหรือว่าฟังภาพยนตร
1: ์
2: คือให้ฟังให้รู้เรื่องคือพอคุณสามารถฟังรู้เรื่องแล้วเนี่ยพูดการพูดเนี่ยก็จะง่ายขึ้นถ้าฟังรู้เรื่องก็ฝึกไปเรื่อยคร
1: ับ ก็ฝึกไปเรื่อยไปเรื่อย
2: ใช
1: ่มีวิธีการฝึกไหมการฟังเนี่ย
2: วิธีการฝึกการ
1: สำหรับเรา
2: ส่วนมากผมฟังแต่ภาพยนตร์นะครับ
1: ฟังเปิดซับไตเติ้ลเนี่ย
2: เปิดซับภาษาไทยครับ
1: เปิดซับภาษาไทย
2: ครับผมแล้วพอคุณแบบคุณคล่องเยอะแล้วเนี่ยก็ค่อยเปิดดูภาษาอังกฤษอย่างเดียวก็ได้
1: เวลาฟังแล้วไม่รู้เรื่องไงเราเปิดซับเลยปะ
2: เมื่อก่อนผมจะเปิดเป็นภาคภาษาอังกฤษภาคเสียงภาษาอังกฤษ
1: ภาคเสียงภาษาอังกฤษ
2: แล้วก็ซับภาษาไทย
1: ซับภาษาไทย
2: ใช่แล้วก็จะแบบโยงแบบเหมือนโยงประโยคอะว่าคำไหนอะแปลว่าอะไรบ้างครับแล้วพอคำไหนที่ว่าเดาไม่ออกจากบริบทหรือว่าเดาไม่ออกจากการโยงประโยคเนี่ยก็ค่อยไปเปิดติ๊กเอาหรือว่า Google หา
1: ก็คือศึกษานะตอนนั้นด้วย
2: ครับ
1: ว้าวถ้าหลังจากที่ฟังภาษาอังกฤษซับไทยเราเปลี่ยนซับปะ
2: ก็เปลี่ยนซับครับก็คือหลังจากที่ว่าผมพอฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องเนี่ยผมก็เปลี่ยนมาเป็นเสียงอังกฤษซับอังกฤษ
1: ซับอังกฤษ
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็กลายเป็นฝึกมากขึ้นกว่าเดิม
2: ครับก็คืออ่านภาษาอังกฤษไปด้วยฟังภาษาอังกฤษไปด้วยคร
1: ับแล้วเรื่องเขียนนะครับ
2: เรื่องเขียนมาสุดท้าย
1: เอาจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่พี่ว่าคนไทยทําน้อยเขียน
2: ควรจะมาสุดท้ายถ้าเกิดว่าอ่านได้เนี่ยการเขียนก็ควรจะมาค่อยๆมาเองครับก็คือสมมุติคุณอ่านนิยายได้แล้วอ่านนิยายได้จับใจความได้จับประโยคได้คุณก็ต้องเขียนได้ด้วยก็คือค่อยๆฝึกเขียนไปเรื่อย
1: แชมป์คิดว่าการที่ตัวเองเก่งภาษาอังกฤษขนาดนี้มันสร้างโอกาสอะไรให้กับเราบ้างครับ
2: โอกาสในการศึกษาครับ
1: ยังไงบ้าง
2: ก็คือพอคุณเข้าใจภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยหรือว่าจะเป็นภาษาแล้วก็ตามเนี่ยคุณก็จะได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นอาจจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ที่ถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจภาษาเนี่ยคุณอาจจะไม่รู้ก็ได
1: ้
2: อย่างในแบบเชิงวิทยาศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์เชิงสูตรศึกษาอะไรเงี้ยครับมันจะมีคำศัพท์เฉพาะหลายอย่างก็คือคุณก็ได้โอกาสใหม่ในการศึกษาด้วยแล้วคุณก็จะได้โอกาสใหม่ในการฝึกทักษะอื่นอาจจะเป็นทักษะดนตรีอาจจะเป็นทักษะการทำสวนก็ได
1: ้
2: เพราะในสมัยนี้ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาก็เปิดโอกาสให้คุณได้ศึกษาหลายอย่างใช่ไหมครับแล้วพอคุณมีภาษาเนี่ยสื่อเนี่ยคุณก็จะมีสื่อให้ศึกษามากขึ้นสื่อให้ชมมากขึ้นครับ
0: เรื่องของภาษาเป็นเรื่องที่ดูน่าเบื่อสำหรับวัยรุ่นหลายคนนะครับแต่ถ้าเราต้องเจอกับเรื่องที่เราไม่ถนัดเรื่องที่เราไม่เก่งเราจะมีทางออกกับเรื่องนี้ยังไงช่วงหน้าเราจะไปฟังคำแนะนำและทางออกของคุณหมอนะครับ

0: วันนี้รายการ Gen Y ของเราก็ได้รับเกียรติจากคุณหมออีกครั้งครับสวัสดีครับคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสิ่งที่วัยรุ่นเขาไม่ถนัดกันครับคุณหมอเมื่อวานครับผมไปเจอแขกรับเชิญของเราคนหนึ่งชื่อว่าน้องแชมป์ครับเขาเก่งภาษาอังกฤษมากๆเลยแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยวัยรุ่นบางคนอาจจะมองว่าเป็นสิ่งไม่จำเป็นและเขาไม่ชอบเขาเลยไม่เรียนคุณหมอคิดว่าภาษาอังกฤษจำเป็นยังไงครับ
1: มันก็มีความจำเป็นมากขึ้นกว่าเดิมเอางี้เนาะเพราะว่าโลกยุคนี้ตอนนี้มันก็เชื่อมโยงถึงกันละผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ความรู้หลายอย่างเนี่ยการที่เรารู้ภาษาอังกฤษมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเอางี้ท่องโลกได้กว้างขึ้นเรียนรู้อะไรได้หลากหลายขึ้นนะคะ
0: แล้วถ้ามีเด็กคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากเรียนภาษาอังกฤษเขาไม่ชอบเราควรจะแนะนำให้เขาเรียนหรือช่วยให้เขาเรียนได้ไหมครับ
1: คือก็ต้องกลับมาดูว่าที่เราไม่ชอบเนี่ยเพราะอะไรถ้าเราไม่ชอบเพราะว่าเราไม่ถนัดจริงๆเราแบบไม่ได้เลยทางด้านภาษาอะไรเงี้ยหมอรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เราก็ควรทำความเข้าใจกับตัวเองเนาะคือคนเราไม่ได้เก่งทุกอย่างแล้วก็ไม่ต้องเก่งทุกอย่าง
0: ไม่ต้องเก่งทุกอย่าง
1: หลายคนที่เกิดมาทำศิลปะดีเขาจะไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษก็ได้หรือว่าคนที่เกิดมาเก่งเรื่องคำนวณเก่งเรื่องการใช้หัวเรื่องคิดเรื่องอะไรเขาอาจจะไม่ได้มาเก่งเรื่องด้านภาษาเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าถ้าเกิดเป็นจากการที่เราไม่ถนัดจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่เรายอมรับได้คือเราไม่ต้องเกิดมาทำอะไรทุกอย่างเหมือนกันแล้วก็พัฒนาสิ่งที่ตัวเองถนัดไปซึ่งอันนั้นก็ทำให้เราเจออาชีพเจออะไรที่ใช้ความถนัดของเราได้นะคะแต่ถ้าการที่เราไม่ชอบเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยคล่องเป็นเพราะเราไม่ค่อยได้ลงมือ ที่จะลองมันหรือเรียนรู้มันเนี่ยหมอว่าก็เพิ่มความพยายามขึ้นอีกหน่อยนึงเพื่อให้ตัวเราเนี่ยเขาเรียกว่าได้เข้าไปลองได้เข้าไปเรียนรู้พอหลายคนเนี่ยพอหลายทักษะพอมันผ่านการเรียนรู้ผ่านการทดลองมันก็ทำได้ดีขึ้น
0: ครับแล้วสมมติว่าเด็กคนนึงเขามีแรงบันดาลใจหรือว่าเขาอยากทำอะไรสักอย่างขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่อยากจะกระตุ้นในตัวลูกเงี้ยหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกมากขึ้นต้องควรทำอย่างไรครับ
1: ทำให้เขามีประสบการณ์ที่รู้สึกว่าการมีสิ่งนี้เป็นเรื่องดีหมอเล่าของตัวเองละกันเน
0: า
1: ะลูกหมอ6ขวบเนาะก็ไม่ได้เป็นวัยรุ่นแต่ว่าตอนนั้นเราก็พยายามแบบอยากให้เรียนเปียโนเพราะว่ารู้สึกว่าโอ้ดนตรีเป็นเรื่องดีกับเด็กๆอะไรอย่างงี้นะแล้วก็แบบให้เขาเรียนเปียโนเขาก็ไปเรียนที่คลาสเสร็จแล้วเราก็เห็นเลยว่าเขาดูไม่ค่อยชอบเสร็จแล้วหมอก็แบบด้วยความขี้เกียจเดินทาง

0: างก็ให้ครูมาสอนเพื่อความสะดวกก็เห็นเลยว่าโหแบบนอนแผ่ที่พื้นแล้วก็แบบ
1: ไม่ได้
0: enjoy. ไม่ได้ enjoy ประมาณว่าอารมณ์แบบไม่ได้ดูแบบมีความกระตือรือร้นในการที่จะทำหรือเล่นแต่ด้วยความเป็นแม่เราก็แบบอยากให้เรียนดนตรีอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งหมอเห็นแล้วแบบมันน่าจะไม่ไหวมันน่าจะแบบไม่ใช่ timing ละหมอก็บอกเขาว่าได้ถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเขาพยายามแล้วเขาเดินเข้ามาบอกเองด้วยว่าเขาแบบเขาไม่ได้อยากเรียนดนตรีไม่ได้อยากเรียนเปียโนตอนฟังนี่มันวูบเลยนะมันรู้สึกแบบ
1: เฮ้ย
0: ล้อนี่เปียโนซื้อมาแล้วอะไรอย่างเง
1: ี้ยซื้อมาแล้วด้วย
0: มีเปียโนแล้วก็แต่ว่าตอนนั้นเราก็เคารพการตัดสินใจของลูกเรารู้สึกว่าก็ยังอาจจะแบบไม่ชอบจริงๆหรือมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้รู้สึกมีความสุขกับมันจริงๆเราก็ตัดสินใจให้เขาหยุด
1: น้อง6ขวบเองครับคุณหมอเชื่อการตัดสินใจของน้องเขายังไงครับ
0: คือหมอก็ไม่ได้รู้หรอกว่าถูกไม่ถูกแต่ว่าเราก็มีหน้าที่เคารพการตัดสินใจของลูกอ่ะแต่ว่าระหว่างนี้หมอก็ทำให้เขาเกิดประสบการณ
1: ์
0: คือเขาไปโรงพยาบาลก็ไปทำงานกับหมอเนี่ยเขาก็ไปเห็นพี่นักศึกษาแพทย์ดีดเปียโนตรงลานให้คนไข้ฟังแล้วก็ตอนนั้นก็มีคลิป YouTube อะไรไม่รู้อ่ะเปิดมาก็มีคนเล่นเปียโนที่เป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วอยู่ดีเขาก็พูดขึ้นมาเองว่าเขาอยากเล่นเปียโน
1: อ้าว
0: มันก็เหมือนกับเนี่ยมันก็เป็นการสร้างประสบการณ์อ่ะคือทำให้เขาได้เจอประสบการณ์จริงจนทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความแบบอยากจะทำอ
1: ยากจะทำด้วยตัวเขาเอง
0: คือหลายครั้งเนี่ยหลายกิจกรรมของเด็กพ่อแม่พยายามยัดเยียดไปทำที่ลูกมันดีไงแต่ว่าถ้าเกิดเราทำให้เขาเกิดประสบการณ์ที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความอยากที่จะทำมัน
1: อ
0: ันนี้มันจะอยู่นานแล้วเนี่ยรอบสองที่หมอตัดสินใจให้เขากลับมาเรียนเนี่ยเขาเรียนได้ดี
1: เขาเรียนเองเลยเขาอยากเรียนเองถูกไหม
0: ซ้อมเองอะไรเงี้ยเพราะมันไปเกิด
1: แรงบันดาลใจข้างในแล้ว
0: ใช่
1: แล้วถ้าวัยรุ่นคนหนึ่งเขาเจอเรื่องที่เขาไม่ถนัดขึ้นมาเงี้ยฮะเขาควรจะฝ่าฟันมันไปยังไงครับ
0: เอาจริงๆก็อย่างที่เมื่อกี้บอกไปเนาะไม่ต้องถนัดทุกอย่างแล้วไม่ต้องถนัดเหมือนคนอื่นเนี่ยถ้าเราเจอเรื่องที่เราสุดไม่ถนัดจริงๆแล้วเราแน่ใจว่ามันไม่ใช่เราอะให้ยอมรับไปพัฒนาด้านที่เป็นสเตรงธ์ไปพัฒนาด้านที่เราถนัดคือมันมีงานวิจัยด้วยนะที่เขาทำเกี่ยวกับเด็กอ่านหนังสือก็เด็กประมาณสักไม่แน่ใจป.2 ป.3 นี่แหละแต่ว่าเป็นงานวิจัยของต่างประเทศเขาก็ไปดูว่าเด็กที่อ่านได้ทั่วไปสมมติอ่านได้ประมาณสัก90คำต่อนาที
1: ครับ
0: อย่างนี้นะแล้วก็ไปดูเด็กที่อ่านได้เก่งอ่านได้ประมาณ300คำต่อนาที
1: โอ้ต่างกันเยอะมาก
0: แล้วเขาก็ให้เด็กให้ทีมเข้ามาสอนภาษาการอ่านนี่แหละอยู่ประมาณ3อาทิตย์แล้วก็ไปวัดผลที่3อาทิตย
1: ์
0: หลังจากเรียนไปเหมือนกันเด็กที่ได้อ่านประมาณสัก90คำต่อนาทีเนี่ยอ่านเพิ่มได้เป็นเท่าไหร่ลองเดา
1: 3ที่เลยนะครับก็คนเกินน่า300
0: ประมาณ300เก่งมากส่วนเด็กที่อ่านได้300ที่เป็นเด็กที่อ่านได้ดี
1: เยอะขึ้นไหมครับ
0: ลองเดา
1: อาจจะ6-500
0: 2,700ประมาณนั้น
1: โหนั่นมัน
0: คือแบบมันเห็นชัดมากว่าคือหลายครั้งพ่อแม่ไปเสียเวลากับการพัฒนาสิ่งที่เป็นจุดอ่อนแต่จริงสิ่งที่แบบคนเราควรจะพัฒนาจริงคือ strength
1: จุดแข็งของเรา
0: คือจุดแข็งของเราซึ่งมันก็จะทำให้เด็กคนหนึ่งก็มีความสามารถที่ชัดว่าตัวเองถนัดอะไร
1: แปลว่าพ่อแม่ต้องหาให้เจอหรือเปล่าครับว่าลูกเขาเนี่ยเก่งอะไร
0: ก็มองก็คือควรจะมองไปเรื่อยๆคือไม่ต้องถึงกับต้องหาคำตอบวันนี้แต่ว่าก็ควรจะมองไปเรื่อยๆว่าลูกเราเนี่ยน่าจะถนัดทางไหนลูกเราดูมีความชอบทางด้านอะไรแล้วก็อะไรที่ดูเป็นความถนัดของเขาเป็นความชอบของเขาเราก็พัฒนาส่วนนั้นให้ได้ดีส่วนอื่นเนี่ยที่เป็นจุดอ่อนเนี่ยคือไม่ได้แปลว่าเราก็ช่างมันนะเพราะว่าจุดอ่อนบางอันมันก็เป็นเรื่องสำคัญก็เอาพัฒนาเท่าที่ทำได
1: ้ครับแล้วถ้าเจอจุดแข็งขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่จะมีวิธีสนับสนุนลูกยังไงบ้างครับ
0: ก็ทำให้เกิดประสบการณ์การฝึกฝนการทำบ่อยๆได้ลงมือทำเองแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจโดยการพาเข้าไปหาหรือได้ลงมือทำเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่ทำมันต่อไปเรื่อยๆ
1: คร
0: ับ
1: คุณพ่อคุณแม่ควรที่จะมีส่วนร่วมกับลูกถูกไหมคร
0: ับก็ควรจะมีส่วนร่วมกับลูกก็ส่วนร่วมแต่ช่วยอ่ะช่วยที่ทำให้เขาได้มีโอกาสหรือมีพื้นที่ที่เขาจะได้เจอส่วนที่เป็นจุดแข็งของเขา
1: อย่าห้าม
0: ก็อย่าไปคอยแบบไม่เอาลูกไม่ดีหรอกอะไร
1: เพราะว่าจริงๆแล้วนะในยุคผมอ่ะผมจะเจอมาเยอะกับการที่ว่าห้ามนู้นห้ามน
0: ี้อันนี้ไม่ดีอันนั้นไม่เหมาะ
1: ไปเรียนนู่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยจะเจออะไรเยอะมากในชีวิตผม
0: ใช่เพราะเอาจริงความรู้สมัยที่พ่อแม่มีไม่ดีเนี่ยในโลกปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปมาก
1: ตัดสินไม่ได้แล้ว
0: สมัยก่อนเต้นกินลำกินเนี่ยเป็นแบบคำพูดที่แบบเป็นอาชีพที่แบบว่าใครทำก็
1: ดูไม่ดี
0: เดี๋ยวนี้เนี่ย ก็เราก็รู้กันอยู่นะต้องกินลำกินนี่ก็รายได้ดีมาก
1: แล้วคุณหมอมีคำแนะนำให้กับเด็กคนหนึ่งที่เอ้ยเขาไม่ถนัดอะไรสักอย่างแล้วเขาอยากจะถนัดมันขึ้นมาเนี่ยมีคำแนะนำให้เขา
0: ไม่มีอะไรที่จะช่วยเราเท่ากับการฝึกทำมันบ่อย
1: แค่นั้นเลยนะฮะต้องฝึกกับทำมันบ่อย
0: ใช่แล้วก็ต้องหยุดเป็นหมายถึงว่าอย่าดันทุรังฝึกในสิ่งที่มันอาจจะไม่ใช่ความถนัดของสมองเราจริง
1: ๆ
0: ถ้ารู้ว่าแบบโอ้มันฝึกแล้วมันไม่ได้ก็ยอมรับมันไปแล้วก็ไปฝึกอย่างอื่นที่ถนัด
1: มันอาจจะไม่ใช่ทางของเราก็ได้
0: อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราเกิดมาทำเราถนัด
1: ครับถ้ามีบางครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่คิดว่าเนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งที่ใช่มากๆสำหรับลูกแล้วก็บังคับลูกให้ลูกทำแล้วใส่ทุกอย่างไปกับลูกแล้วลูกเขาไม่ได้ถนัดคุณหมอคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ควรทำหรือมันจะทำลายทัศนคติเขาไหมครับ
0: ก็มันก็คงจะเขาเรียกว่าทำให้เขาเสียเวลาที่หนึ่งเนาะคือแทนที่จะแบบมีโอกาสที่จะไปพัฒนาด้านที่ตัวเองถนัดด้านที่ตัวเองทำได้ดีมันก็มาเสียเวลาอุดรูรั่วที่แบบ
1: ไม่จำเป็น
0: ไม่รู้เมื่อไหร่จะอุดไว
1: ้
0: ฮะเดียวกันเนี่ยมันก็อาจจะสร้างความรู้สึกเขาเรียกว่าขัดแย้งกับพ่อแม่ด้วยเหมือนกับบังคับทำในสิ่งที่เขาไม่ต้องการหรือเขาไม่รู้สึกว่าเห็นคุณค่าหรือเขาอยากทำหรือเขารู้สึกมีความสุขที่จะทำเหมือนการบังคับทำมันก็จะทำให้เกิดความรู้สึกต่อต้านหรือความรู้สึกไม่ชอบคนเลี้ยงดูปัญหาความสัมพันธ์ก็จะตามมาม
1: ันก็กระทบในเชิงครอบครัวไปเลย
0: ใช่ก็ปัญหาความสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องใหญ
1: ่ครับมันพอจะมีจุดสังเกตไหมครับว่าการที่ว่าเราพอเราบังคับเด็กคนหนึ่งมากเขาจะเริ่มแสดงอาการ
0: จริงจุดสังเกตคือต้องเริ่มแต่ไม่บังคับเพราะว่าชีวิตเด็กมันก็คือทางเลือกของตัวเขาอ่ะมันก็ควรจะต้องเคารพการตัดสินใจ
1: ครับผมหลังจากได้ฟังคำแนะนำจากคุณหมอแล้วนะครับผมคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ครับที่มีลูกอยู่ฮะอยากให้คุณพ่อคุณแม่เปิดโอกาสให้กับลูกของคุณฮะโอกาสที่เปิดให้นั้นเนี่ยอาจจะเป็นพรสวรรค์ของลูกๆคุณก็เป็นได้นะครับและวันนี้นะครับต้องขอครูคุณหมอโออีกครั้งนึงนะครับขอบคุณมากเลยครับรายการเจนวายของเราก็หมดเวลาลงแล้วครับพวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ณจักรวาลอันไกลโพ้นยังมีดาวดวงหนึ่งแสนประหลาดนักดาวดวงนี้มีชื่อว่าดาวเรขาคณิตชาวดาวเรขาคณิตรู้สึกว่าตนเองเป็นสิ่งมีชีวิตที่โดดเดี่ยวในท่ามกลางหมู่ดาวนับล้านดวงพวกเขาจึงต้องการหาเพื่อนที่อาจอาศัยอยู่บนดาวดวงอื่นภารกิจตามหาเพื่อนจึงเกิดขึ้นโดยดาวดวงแรกที่เป็นเป้าหมายที่พวกเขาคาดว่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่มีหน้าตาเหมือนพวกเขาก็คือดวงจันทร์และนี่คือโฉมหน้าของผู้กล้าทั้ง7ที่ได้รับการคัดเลือกมาให้ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี
1: ้โยเย
2: หัวแหลม

0: ถึงแล้วดวงจันทร์ดวงจันทร์ว้ายอะไรกันลงจอดผิดที่แล้วล่ะที่เนี่ยโลกต่างหาก
1: โลก
2: ดาวโลก
0: แต่ภารกิจของทั้งเจ็ดคือไปดวงจันทร์งั้นไปต่อ

0: ทำไมเกิดอะไรขึ้นล่ะ
1: พลังงานไม่พอ
0: โอ้โหแย่จังจะเติมพลังได้ยังไงล่ะ
1: เราคงต้องเริ่มสะสมพลังกันใหม่แล้วล่ะ
0: กฎของดาวเรขาคณิตมีอยู่ว่าเมื่อทำความดีช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแต่ละครั้งจะได้พลังเพิ่มขึ้นภารกิจเร่งด่วนดีเพิ่มพลัง
2: เอ๊ะแล้วเราจะช่วยเหลือใครกันดีล่ะเนี่ย
0: นั่นสิงั้นเราลองไปสำรวจกันดูเถอะไปกันเลยดูเหมือนการผจญภัยในโลกของ7มหัศจรรย์เริ่มขึ้นแล้วติดตามการทำดีเพิ่มพลังของชาวดาวเรขาคณิตทั้ง7ได้ในตอนต่อไป
3: เจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน

0: ี่ยขอแบบพูนๆเลยนะครับ
1: อิ่มแล้วเหรอไม่เอก
0: อิ่มแล้ว
1: เฮ้ยแล้วตักมาซะเยอะเลย
0: ก็เผื่อไว้ก่อนนะ
2: น่าเสียดายเนาะ
0: โอ้ยทิ้งไปบ้างก็ไม่เป็นไรหรอก
1: ทำไมวันนี้มาส่งแค่ขวดเดียวกินไม่พอแน่ๆเลย
2: What is it?

0: goat. G O A T, goat. A goat. Goats.
1: 아, คุณแพ้นั่นเองคุณแพ้ครับทำไมวันนี้ส่งนมให้เราน้อยจังพวกเรากินกันไม่พอหรอครับ
2: แบ๊ะแบ๊ะก็มีแค่นี้แหละ
3: เกิดอะไรขึ้นหรอครับ
2: เรื่องมันเศร้านะ
3: น้ำท่วมหรอครับ
1: งั้นไฟไหม้ชัว
3: โอเคผมว่าเราไปดูกันดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้น
1: ต้องพึ่งยายของดาวี่อีกละสิ
2: โอเคพร้อมออกเดินทาง

0: ำไมวันนี้รู้สึกช้าๆแฮะ
1: ถึงแล้วนะ
2: นั่นไงล่ะครับนมหายไปไหนครึ่งขวดเลยอ่ะอ๋อรู้แล้วล่ะนมหายไปไหนรสชาติดีมาก
1: โอ้มาถึงเร็วมากครับแบ๊ะตามผมมาทางนี้ครับนี่ไงครับถึงแล้ว
2: What is it

0: a gate. G A T E, gate. A gate. Gates.
1: ใช่นี่แหละประตูเมืองมาหน้าของเราแต่ตอนนี้ไม่ค่อยน่ามาเท่าไหร
2: ่ไปพวกเราเข้าไปกันดีกว่า
1: เปิดประตูเมืองนี่ก็เที่ยงแล้วมาพวกเธอมาทานอาหารที่บ้านฉันก่อนนะตามมาตามมา
2: ใจดีสุดยอดเลยครับ
1: ถึงแล้วเข้ามากันเลยนะ
3: ว้าว looks good
2: โอ้น่าทานมากเลยนะครับ
3: หิวแล้วค่ะ
2: ลุยเลยนะครับ
3: ทานนะคะ
1: อิ่มกันแล้วเหรออ
2: ิ่มแล้วเหรอครับ
1: ยังทานไม่หมดเลยนะครับ
2: เหลือนิดหน่อยไม่เป็นไรมั้งครับ
1: น่าเสียดายน่าเสียดายข้าวแต่ละเม็ดหามาด้วยความยากลำบาก
2: ก็ซื้อเอาสิครับตามร้านค้าทั่วไปอ่ะ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นกว่าพวกเราจะได้ข้าวมาลำบากน่าดูเอางี้พวกเธอตามฉันมาฉันจะพาพวกเธอมาดูอะไรบางอย่างเนี่ยและทุ่งนา
2: โอ้โหกว้างใหญ่จริงๆเลยครับ
1: นั่นคือพวกเราที่กำลังปลูกข้าวอยู
2: ่โอ้โหที่นี่กว้างใหญ่ขนาดนี้จะไหวเหรอครับ
4: ดูยุ่งยากจังเลยนะครับ
3: แดดก็ร้อนด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะพวกเราต้องอดทนเพื่อทำให้เมืองของเรามีข้าวกินไม่ขาดแคลนและชาวนาอย่างเรายังต้องเจอกับภัยธรรมชาติอีก
2: ยังไงเหรอครับ
1: ก็น้ำท่วมหรือหน้าแล้งก็ไม่มีน้ำนี่ยังไม่รวมแมลงต่างๆที่มาสร้างความเสียหายนะเนี่ยนั่นพูดถึงก็มาพอดี
4: What is it?

0: grasshopper. G R A S S H O P P E R. Grasshopper. A grasshopper. Grasshoppers.
1: มันเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับ
2: พวกเราก็ได้แต่ป้องกันไม่ให้ข้าวเสียหาย
1: โถคุณแพ้คงเหนื่อยมากเลยนะคะ
2: เนี่ยแหละฉันเห็นพวกเธอกินเหลือฉันก็น้อยใจ
1: ไม่นึกมาก่อนเลยนะคะถ้าไม่มีชาวนาอย่างคุณแพ้พวกเราคงอดแน่เลย
3: ผมขอโทษนะครับต่อไปผมจะไม่กินเหลือแล้วหรอครับ
1: ทำอะไรอะดาวี
4: ปลูกข้าวเหรอดาวี
5: เย็บ
2: ดีใจนะที่พวกเธอเห็นคุณค่า
3: ลุยแล้วนะพวกเราคุณแพ้มาช่วยกัน
2: ได้ได้แบ๊ะแบ๊ะ
1: ตรงนี้หมูหยองเอง
5: ยิปปี้ยิปปี
2: ้แบ๊ะแบ๊ะพวกเราต้องขอขอบใจพวกเธอมากนะ
3: ผมตั้งหากที่ได้คุณแพททำให้คิดได้นะครับ
1: เอาไว้ผมจะมาปลูกข้าวอีกนะครับ
5: Me too
2: ยินดีต้อนรับพวกเธอเสมอ
4: ประทับใจจังเลย
3: จบลงด้วยดีนะ
1: ฮะนั่นนั่น What is it

0: a guitar. G U I T A R. Guitar. A guitar. Guitars.
1: นั่นสินะไม่ได้เล่นกันมานานทำงานกันมาหนักๆพวกเรามาพักกันหน่อยดีกว่า

0: hopper. A goat. A gate. A guitar. A grasshopper.
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาเล่นจับคู่คำศัพท์กันดีกว่า
2: Let's play.

Gate. Guitar.

0: Guitar. Gate. Grasshopper. Grasshopper.
1: Wow! เพื่อนเก่งจังเลยฮะเยี่ยมมากเลยค่ะ
2: วันนี้พวกเราขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับ
3: บ๊ายบาย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ก็น่าจะเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลในประเทศแล้วก็เศรษฐกิจนะครับ
1: เกี่ยวข้องกับอาชีพอนาคตครับแล้วก็เทรนด์เศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาของบ้านเมืองเราครับ
2: ยังไม่ค่อยได้คิดไว้เลยครับ
3: การเมืองก็น่าเกี่ยวกับผู้บริหารประเทศก็เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรด้วย
4: ถ้าเกิดว่าเราไม่สนใจมันก็เหมือนจะไม่เกี่ยวแต่จริงๆมันก็ยังเกี่ยวอยู่ดีเพราะว่ามันมีผลต่อทุกๆอย่างรอบๆตัวเราอย่างเช่นแบบสังคมหรือว่าอาชีพการงานของพ่อแม
5: ่การเมืองเหมือนเป็นตัวกำหนดทิศทางประเทศนะครับคือถ้าเกิดประเทศจะเป็นที่ได้ดีหรือไม่ดีครับก็ขึ้นอยู่กับว่าการเมืองมันเป็นแบบไหน
6: ก็น่าจะเกี่ยวในหลายอย่างครับถ้าสมมติผมอยากจะซื้อเบียร์หลังเที่ยงคืนผมก็ซื้อไม่ได้เพราะว่ามันมีกฎหมายมันมีการเมืองอะไรหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องครับ
7: ที่จริงแล้วการเมืองมันคือเรื่องของอำนาจนะครับมันคือการเรื่องของอำนาจที่เราจะใช้ในการที่จะเลกูเลตในการที่จะเอาเข้ามาควบคุมจัดการดูแลปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประชาชน

0: ไม่ทราบเหมือนกัน
1: การใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกครับ
2: ตามเพื่อนเลยครับถูกต้อง
3: ผมเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเลยครับ
4: ก็เคยได้ยินบ้างครับก็รู้จักครับ
5: ผมไม่รู้
6: ครับ first time voter นะฮะก็เป็นคำที่เพิ่งรู้จักมาไม่นานมานี้เองนะฮะเพราะจริงๆแล้วตัวเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะแต่ว่าก็มีพี่คนนึงนะฮะก็เคยบอกไว้ว่า first time voter นี่ก็คือการที่เป็นกลุ่มคนนะฮะที่ไม่เคยเลือกตั้งเลยนะฮะในอายุ 18-25 ปีนะฮะก็จะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของเขานะฮะ
7: เด็กในอายุ 18-25 ถูกต้องไหมครับเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจมากขนาดนั้นซึ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานอะไรแบบนี้คิดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนด้วยซ้ำครับ
8: สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่8นะคะเป็นตัวแทนจากกลุ่มนกหัวขวานค่ะสำหรับกลุ่มของพวกเรานะคะโครงงานของพวกเรามีชื่อว่า1เสียงของคุณดังแค่ไหนวัตถุประสงค์หลักของโครงงานนี้ตั้งใจที่จะรณรงค์ให้คนไทยออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยใจที่ใสสะอาดหรือเรียกสั้นๆว่าโหวตจากใจที่ใสสะอาดค่ะซึ่งการโหวตจากใจที่ใสสะอาดนั้นจำเป็นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีความรู้ในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องการเลือกตั้งระบบใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะหรือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคนสิทธิหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยค่ะสิ่งเหล่านี้จึงจำเป็นสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ

0: ครับกลุ่มเราได้เป็นแพลตฟอร์มกลางในการรณรงค์ให้ความรู้และก็เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพื่อให้ผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านได้ตระหนักถึงการรณรงค์ถึงประชาธิปไตยที่ยั่งยืนรวมทั้งคนยุคใหม่ที่มาร่วมกันสร้างพลังในการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยให้ดีกว่าทุกวันนี้นะครับ
1: บัตรธรรมดามูลค่า500บาทและเรายังมีบัตร VIP นะคะร่วมวิ่งกับดารานะคะ
2: สนับสนุนรณรงค์การเลือกตั้งของคนหนุ่มหน่วยนะครับอันนี้คือจะเป็นคนหนุ่มหน่วยหมดเลยเราร่วมมือกับปปต.นะครับในการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
0: โดยกลุ่มเราได้เป็นศูนย์กลางหรือแพลตฟอร์มกลางในการ PR ประชาสัมพันธ์ทั้งที่เป็นออนไลน์คือ Facebook ไวรัลแล้วก็ Instagram ต่างๆรวมทั้งออฟไลน์บนป้ายบิลบอร์ด LEDบนจุดที่ประชาชนสนใจและสามารถเห็นและตระหนักได
3: ้กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสถาบันพระปกเกล้านะคะพร้อมด้วยกกต.ของกรุงเทพมหานครจัดงาน Democ Day ก็คือวันส่งเสริมประชาธิปไตยสะท้อนถึงแนวคิดประชาธิปไตยโดยคนรุ่นใหม่ค่ะ
4: พวกเราทุกคนช่วยกัน
5: รุ่นใหม่เลยซึ่งผมคิดว่าจะเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ากลุ่ม First Time Voter เนี่ยซึ่งจะมีถึง7ล้านคนวันนี้เนี่ยถ้าเรานับคนอายุ18ปีเนี่ยย้อนหลังไป10ปีเนี่ยอายุเพียง8ขวบเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะเห็นประสบการณ์ทางการเมืองแบบหนึ่งดังนั้นเนี่ยอาจจะต่างจากคนอายุ40 50 60นะครับซึ่งเห็นการเมืองมาหลายแบบดังนั้น First Time Voter เนี่ยจะมีความสำคัญมากว่าถ้าเขาเป็นฝ่ายที่กระตือรือร้นที่จะเข้ามาแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจเนี่ยเราก็เชื่อว่ากิจกรรมเหล่านี้ก็จะส่งเสริมให้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมั่นคงขึ้น
6: ปีที่ผ่านมานะคะช่องทางออนไลน์ก็โตขึ้นเรื่อยๆนะคะข้อมูลล่าสุดที่ออกมาเนี่ยคนไทยก็ใช้ Facebook มากกว่า8ชั่วโมงต่อวันเลยนะคะทางกลุ่มนกหัวขวานของเราเนี่ยก็เลยเลือกใช้ Instagram กับ Facebook ในการสื่อสารกับผู้คนค่ะ
7: ครับในครั้งนี้ครับเราก็เลยใช้แพลตฟอร์มนี้ในการตั้งเพจขึ้นมานะครับเพจที่เราใช้ในการสื่อสารครั้งนี้ที่ว่าเพจตลาดประชาธิปไตยนะครับเพื่อส่งเสริมการโหวตครั้งนี้แล้วก็ประชาธิปไตยในครั้งนี้ของเรานะครับโดยที่เราใช้เพจเนี้ยแชร์ไปถึงเพจต่างๆซึ่งมีคนดูหลายแสนคนถึงเป็นหลักล้านคนนะครับทำให้ประสบความสำเร็จในการ

0: โปรโมทกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ
1: ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วเราคนไทยมีสิทธิและหน้าที่อย่างไรบ้างในทางประชาธิปไตยหัวขวานจะบอกเองรัฐธรรมนูญยังบัญญัติให้ประชาชนชาวไทยที่มีอายุ18ปีขึ้นไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระ
2: เสียงสะอาดในการลงคะแนนคืออะไรล่ะคะ
1: เสียงสะอาดคือเสียงที่ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วการซื้อสิทธิ์ขายเสียงคืออะไรมาดูกันการซื้อสิทธิ์หมายถึงพฤติกรรมการทุจริตเลือกตั้งโดยใช้เงินแลกเปลี่ยนกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งการซื้อขายเสียงเป็นเหมือนธุรกิจเมื่อมีการลงทุนแล้วก็ต้องมีการเอาทุนคืนเมื่อชนะเลือกตั้งเข้ามาก็ต้องโกงเอาเงินกลับมา

0: ในเนี้ยใครที่อายุไม่ถึง8 ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยจะเป็นกลุ่มของพี่เป็นทาร์เก็ตกลุ่มพี่ทั้งหมด
1: การเมืองในชีวิตปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เขาพูดว่าการเมืองการเมืองอะไรก็แล้วแต่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตคนของน้องๆยังไงบ้างเดี๋ยวพี่จะลองเปิดคลิปสั้นๆนะครับให้น้องๆลองดูก่อน
2: คิดว่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจครับก็คือปากท้องของเราค่าข้าวที่กินแต่ละวันหรือว่าระบบการจัดการขนส่งอะไรทำนองเนี้ยครับ
3: หรือหน่วยงานราชการเนี่ยถ้าเราอยากจะรับทราบข้อมูลเนี่ยเรามีสิทธิ์นะคะที่จะร้องขอ

0: กลุ่มนกหัวขวานก็ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะซึ่งก็ถือว่ามีประโยชน์สำหรับพวกเรามากค่ะเพราะว่าก็เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของพวกเราค่ะแล้วก็การเมืองจะเป็นยังไงก็คือขึ้นอยู่กับพวกเราเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้รับความรู้ไปมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองของเราเนี่ยเป็นยังไงระบบการเลือกตั้งในครั้งนี้ของเราเป็นยังไงแล้วก็คิดว่าครั้งนี้นะคะจะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งอย่างแน่นอนค่ะ
2: ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องการเมืองมาก่อนเลยจนได้มาเจอกับพี่ๆค่ะก็ขอบคุณพี่ๆมากนะคะที่มาให้ความรู้ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงขั้นลึกเลยค่ะทำให้พวกเราได้รู้แล้วก็อยากออกไปใช้เสียงกันให้ทุกครบทุกคนเลยค่ะ
3: เราจะเป็นหนึ่งในเสียงสะอาดที่จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ
4: สำหรับท่านี้นะครับเป็นท่าประจำตัวของกลุ่มเรานะครับแสดงว่าพวกเราทุกคนจะไปบวช ด้วยจิตใจที่ใสบริสุทธิ
5: ์ใสสะอาดครับ
4: ใสสะอาดใสสะอาดครับ
5: ย
4: ูโหวตไอโหวต
6: ยูโหวตไอโหวต
7: ยูโหวตไอโหวต
8: ยูโหวตไอโหวต
9: ยูโหวตไอโหวต
10: ยูโหวตไอโหวต
11: ยูโหวตไอโหวต
12: ยูโหวตไอโหวต

0: บูชาเหรอเนี่ยคุณครูบอกว่าวันสำคัญทางศาสนาแบบเนี้ยอย่าลืมทำความดีกันเยอะๆนะถ้างั้นพรุ่งนี้เราจะทำความดีช่วยเหลือคนอื่นๆทั้งวันเลยดีกว่าพรุ่งนี้จะต้องเป็นวันดีๆแน่ๆคุณยายคะกำลังจะทำอาหารเหรอคะ
1: ใช่จ้ะยายว่าจะทำอาหารไปทำบุญเลี้ยงเพลที่วัดหน่อยนะจ๊ะ
0: ถ้าอย่างนั้นอย่ากุ๊กช่วยนะคะแต่ว่าเราจะทำอะไรดีล่ะคะพระท่านเขาฉันอาหารอะไรได้มั่งคะ
1: พระท่านเลือกอาหารไม่ได้หรอกจ๊ะกุ๊กเราทำบุญใส่บาตรอะไรไปพระท่านก็จะฉันอย่างนั้นแหละจ้ะเพราะฉะนั้นทางที่ดีเราควรจะเลือกอาหารที่มีประโยชน์มีสารอาหารครบถ้วนแล้วก็เคี้ยวง่ายๆไม่ลำบากมากเผื่อพระบางรูปที่อายุมากแล้วท่านจะได้ฉันได้ง่ายๆนี่ยายก็ว่าจะทำผัดผักรวมกับแกงจืดเต้าหู้หมูสับไปถวายท่านนี่แหละจ้ะ
0: เออเข้าใจแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นลงมือทำกันเลยนะคะเสร็จแล้ว
1: จ้าขอบใจกุ๊กมากๆเลยนะจ๊ะ
0: เอ๋คุณแม่ทำอะไรอยู่ล่ะคะ
1: อ๋อแม่จะเอาหนังสือพิมพ์กับพวกเศษกระดาษเก่าๆไปชั่งกิโลขายนะจ๊ะนี่ก็แพ็คใส่กล่องไว้ตั้งมองแน่อยู่หลังบ้านโน่นนะจ๊ะ
0: อ๋องั้นเดี๋ยวกุ๊กช่วยยกกล่องที่เหลือออกไปให้นะคะ
1: เอ๋แต่ว่ามันหนักมากเลยนะจ๊ะกุ๊กเฮ้ยไหวไหมเนี่ยกุ๊ก
0: ไม่เป็นไรค่ะไหวค
1: ่
0: ะ
1: ว้ายตายแล้วเป็นอะไรหรือเปล่ากุ๊ก
0: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวกุ๊กเก็บให้นะคะไอ้คุณพ่อขาล้างรถอยู่หรอคะ
2: ใช่จ้าเนี่ยเพิ่งจะล้างเสร็จกำลังเช็ดไอ้แห้งอยู่นี่แหละจ้าง
0: ั้นเดี๋ยวกุ๊กช่วยเช็ดให้นะคะ
2: ขอบใจมากจ้ะงั้นเดี๋ยวพ่อเข้าไปทำธุระในบ้านแป๊บหนึ่งนะ
0: ด้านข้างเสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็เหลือแต่ฝากระโปรงหน้าเอ้ยไม่ถึงแฮะ
3: เสร็จหรือยังจ๊ะอาจารย์รถของฉัน
0: ขอโทษค่ะ
4: อ
0: ้
4: าวโถแย่เลยทำไงดีล่ะเนี่ยต้นไม้นี่ก็สูงซะด้วยสิ
0: เอ๋ของเล่นขึ้นไปติดบนต้นไม้หรอแก๊ปมาเดี๋ยวพี่เก็บให้เอง
4: ไหวเนี่ยพี่กู
0: จ้าจ้าไหวจ้าไหวเกือบได้ละได้แล้วได้แล้วจ้า
4: ว้าพี่กู
0: ไอ้ไอ้เจ็บเจ็บเบาๆหน่อยสิคะคุณแม
1: ่เฮ้ยแล้วนี่นึกยังไงถึงได้ไปปีนต้นไม้อย่างนั้นล่ะเนี่ย
4: นั่นน่ะสิครับปกติพี่กุ๊กเคยปีนต้นไม้ซะที่ไหนเล่าแล้ววันนี้นึกยังไงถึงมาปีนต้นไม้ช่วยเก็บเนี่ย
0: คือว่าวันนี้เป็นวันมาฆบูชานะคะกุ๊กก็เลยตั้งใจว่าจะทำความดีช่วยเหลือคนอื่นทั้งวันเลยนะคะ
1: โธ่กุ๊กจ๋าเรื่องตั้งใจทำความดีน่ะยายเห็นด้วยนะจ๊ะแต่ว่าบางทีเราก็ต้องดูตัวเองด้วยว่าเราทำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างเรื่องปีนต้นไม้เนี่ยกุ๊กไม่ถนัดแน่ๆแทนที่จะได้ช่วยเหลือคนอื่นกลับกลายเป็นตัวเองต้องมาเจ็บตัวซะเองแบบนี
4: ้แล้วก็ทำเครื่องวิ่งของแก๊สพังด้วยล่ะครับ
1: ยายว่าเรื่องที่มันเหนือบ่ากว่าแรงเรามากๆเราก็น่าจะคิดหาทางช่วยทางอื่นดีกว่านะจ๊ะใช่แล้วจ้ะหรืออย่างเรื่องช่วยแม่ยกของหนักๆเนี่ยยังไงยังไงกุ๊กก็ยกไม่ไหวแน่ๆแม่ว่ากุ๊กน่าจะไปหารถเข็นหรืออะไรมาช่วยทุ่นแรงนะจ๊ะจะได้ไม่ต้องล้มเจ็บตัวแบบนั้น
0: จริงด้วยสิคะกุ๊กลืมไปเลย
3: หรืออย่างเรื่องช่วยพ่อเช็ดรถเนี่ยตรงไหนที่มันเอื้อมไม่ถึงก็ปล่อยมันไปเถอะจ้าเดี๋ยวพ่อมาเช็ดเองส่วนกุ๊กก็เข้าไปเช็ดเบาะหรือเก็บขยะในรถแทนก็ได้นะจ๊ะ
0: นั่นสิคะขอโทษนะคะที่กุ๊กทำแต่เรื่องแย่ๆทั้งวันเลยทั้งที่วันนี้กุ๊กตั้งใจจะทำแต่ความดีแท้ๆเลย
1: โถกุ๊กจ๋ายังไงยังไงเรื่องที่กุ๊กตั้งใจทำความดีเนี่ยแม่ก็ขอชื่นชมนะแม่ภูมิใจในตัวลูกจริงๆจ้ะถึงผลมันจะออกมาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด แต่ยังไงก็อย่าเพิ่งท้อนะจ๊ะการทำความดีน่ะเป็นเรื่องดีเสมอจ้ะ
3: ใช่แล้วจ้ะอย่าเพิ่งยอมแพ้นะจ๊ะลูกพรุ่งนี้ก็พยายามกันใหม่นะจ๊ะ
4: เอ๊ะแต่พรุ่งนี้ก็ไม่ใช่วันมาฆบูชาแล้วนี่ครับยังต้องทำความดีอีกเหรอ
1: ความดีน่ะทำได้ทุกวันแหละจ้ะไม่ต้องรอทำเฉพาะวันสำคัญเท่านั้นหรอกความจริงแล้วเราควรจะทำความดีกันตลอดเวลาด้วยซ้ำนะจ๊ะแก๊ปใช่แล้วจ้ะความดีน่ะได้ตลอดเวลาจริงๆจ้ะ
0: เข้าใจแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้กุ๊กจะพยายามทำความดีใหม่นะคะคราวนี้กุ๊กจะทำด้วยความรักค่ะไม่ทำอะไรเกินตัวอีกแล้วค่ะ
3: เยี่ยมมากจ้ะกุ๊กต้องอย่างนี้สิจ๊ะถึงจะสมเป็นลูกพ
4: ่อ แก๊ปก็เหมือนกันครับแก๊ปก็จะพยายามตั้งใจทำความดีเหมือนกันนะครับ
1: ดีแล้วจ้ะแก๊ป

0: ไดอารี่หนูกุ๊กตอนสองขนมอันตราย
1: วันนี้เกือบเกิดเรื่องกับน้องแจ๊คอีกแล้วนะคะน้องแจ๊คดันไปเจอซองขนมที่กินไม่ได้เข้าเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่าก
2: ลับมาแล้วจ้า
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อนั่นถุงอะไรล่ะคะ
2: อ๋อพอดีเพื่อนพ่อเขาเพิ่งกลับจากเมืองนอกนะจ๊ะก็เลยซื้อขนมมาฝาก
1: ขนมจากเมืองนอกเหรอคะว้าวจะเป็นยังไงมั่งคะเนี่ยแครกเกอร์นี่เองแล้วนี่อะไรล่ะคะเนี่ยเอ้ยไม่เห็นเหมือนซองอื่นๆเลยอ่ะ
2: อ๋อนั่นมันซองสารกันชื้นนะจ๊ะ
1: สารกันชื้นเหรอคะ
2: อืมใช่แล้วพวกขนมกรุบๆกรอบๆอย่างนี้นะบางทีเขาก็จะใส่สารกันชื้นมาให้ด้วยเพื่อให้ขนมมันยังคงความกรอบอยู่
1: อย่างนี้นี่เองแหมตอนแรกกึกนึกว่าเป็นซองขนมอย่างอื่นแถมมาด้วยสิอีก
2: สารกันชื้นนี่กินไม่ได้นะจ๊ะมันเป็นซิลิก้าเจลที่สกัดจากทรายขาวผสมกับกัมมันถันไม่ใช่อาหารนะจ๊ะร่างกายย่อยสลายไม่ได้ห้ามกินเด็ดขาด
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวกุ๊กแยกออกมาไว้ข้างนอกนี้ดีกว่านะคะส่วนขนมเนี่ยกุ๊กไปหาขวดเหลาสวยๆมาใส่ดีกว่า
3: โอ้ยนั่งนานๆชักเมื่อยหลังแฮะ
2: คุณแม่เมื่อยเหรอครับงั้นเดี๋ยวผมจะพาไปเอนหลังที่เตียงดีกว่าไหมครับ
3: อืมก็ดีเหมือนกันจ้า
4: ฮ่าสวัสดีครับพ่อกลับมาแล้วเหรอครับ
2: จ้าเออพ่อมีขนมจากเมืองนอกมาฝากเยอะแยะเลยนะหยิบกินได้เลยนะแก๊ป
4: ฮ่าขนมไหนไหนอ่ะอยู่นี่เองภาษาอังกฤษเต็มไปหมดเลยแสดงว่าต้องเป็นขนมจากเมืองแน่ๆเอ๊ะแต่เมื่อกี้พ่อบอกว่ามีเยอะแยะเลยนี่นะแล้วมันหายไปไหนหมดละเนี่ยอ๋อสงสัยพี่กุ๊กต้องเอาไปกินหมดแล้วแน่ๆเลยโถเอ้ยไม่ยอมแบ่งน้องมากเลยนะพี่
1: เสร็จแล้ว
4: พี่กุ๊กมาแล้วขนมเหลืออยู่แค่ซองเดียวแก๊ปเก็บไว้กินเองคนเดียวดีกว่า
1: เอ๋หายไปไหนแล้วล่ะเนี่ย
2: เฮ้ออะไรหายเลยจ๊ะ
1: ก็ซองสารกันชื้นนะคะเมื่อกี้กุ๊กวางไว้บนโต๊ะตรงนี้คุณพ่อเอาไปทิ้งแล้วหรอคะ
2: ยังนะจ๊ะเมื่อกี้พ่อพาคุณยายไปนอนยังไม่ได้แตะต้องอะไรเลยนะ
1: เอแล้วอยู่ดีๆมันจะหายไปไหนได้ล่ะคะเนี่ย
2: หรือว่าแก๊ปจะเอาไป
1: แก๊ปกลับเข้ามาแล้วหรอคะ
2: ใช่จ้ะเมื่อกี้แก๊ปกลับเข้ามาแล้วนะแล้วพ่อก็บอกให้ไปกินขนมจากเมืองนอกแล้วอะ
1: เอ๊แต่ขนมนั่นน่ะหนูเพิ่งจะเอาไปใส่ขวดเหลอเองนะคะเอ้ยตอนนั้นน่ะยังไม่เห็นแก๊ปเข้ามาหยิบไปเลยนะคะ
2: อะหรือว่าแก๊ปจะหยิบซองสารกันชื้นนั่นไปแล้วคิดว่าเป็นซองขนม
1: ทิ้งด้วยสิคะ
2: แย่แล้วแย่แล้วสารกันชื้นนั่นน่ะมันกินไม่ได้นะป่านนี้แก๊ปจะเก็บกินเข้าไปแล้วหรือเปล่าเนี่ย
1: ถ้างั้นพวกเรารีบไปตามหาแก๊ปกันเถอะค่ะ
2: แก๊ปอยู่ไหนลูก
1: แก๊ปอยู่ไหน
2: แก๊ป
5: ดูนอท
4: โอ้ยขนมยี่ห้ออะไรเนี่ยชื่อแปลกจังเลย
1: แก๊ปอยู่ไหนน่ะ
4: เอ๊พี่กุ๊กตามหาเราทำไมเนี่ยหรือว่าจะมาแย่งขนมของเราเหลือแค่ซองเดียวแล้วยังจะมาแย่งเราอีกเหรอเนี่ยต้องรีบกินก่อนที่พี่กุ๊กจะตามมาแย่งอีก
2: แก๊ปอยู่ไหนอะห้ามกินซองนั้นเด็ดขาดนะแก๊ป
4: นี่พ่อจะมาแย่งขนมแก๊ปด้วยเหรอโถเอ้ยมันจะอะไรกันนักกันหนาเนี่ย

0: ใช่แล้วต้องรีบกินก่อนที่คนอื่นจะมาแย่งแล้วโถเอ้ยทำไมมันถึงได้แกะยากแกะเย็นขนาดนี้เนี่ย
1: แก๊ป
0: เย้ครับแม
1: ่นี่กระดาษข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษของลูกใช่ไหม
0: แม่ไปเจอมันจากไหนเหรอครับเนี่ยแก๊ปว่าแก๊ปทิ้งขยะไปแล้วนี่นะ
1: มันปลิวจากถังขยะมาหาแม่ตอนที่แม่กลับจากซื้อของพอดีนะสินี่ลูกขี้เกียจเรียนไม่ยอมอ่านหนังสือเลยใช่ไหมถึงได้สอบตกแบบนี
0: ้โถแม่ก็ภาษาอังกฤษอ่ะมันไม่ใช่ภาษาบ้านเรานี่ครับก็แก๊ปอ่ะไม่ใช่ฝรั่งนี่นาถึงเรียนภาษาอังกฤษไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากหรอกครับ
1: ถึงเราจะไม่ใช่ฝรั่งแต่ภาษาอังกฤษน่ะก็ถือเป็นภาษาสากลนะเราต้องเรียนรู้ไว้บ้างเพื่อจะใช้ติดต่อสื่อสารกับคนชาติอื่นได
0: ้นั้นแก๊ปจะคุยกับคนไทยอย่างเดียวก็ได้ครับแก๊ปไม่คุยกับคนชาติอื่นก็ได้แค่นี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษแล้วใช่ไหมครับฮ่าๆแกออกแล้วพี่กุ๊กอะอย่ามาแย่งขนมของแก๊ปสินี่มันขนมของแก๊ปนะ
2: นี่มันขนมที่ไหนล่ะนี่มันซองสารกันชื้นต่างหากแล้ว
0: เอ๊ะสารกันชื้นเหรอ
3: ใช่แล้วจ้ะสารกันชื้นน่ะไม่ใช่ขนมห้ามกินเด็ดขาดบนซองเนี่ยเขาก็ยังเขียนว่า do not eat do not eat แปลว่าห้ามกินยังไงล่ะ
0: เอ๊ะตัวหนังสือนั่นไม่ใช่ยี่ห้อขนมหรอกหรอครับ
1: เห็นไหมล่ะแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าภาษาอังกฤษน่ะมันจำเป็นต้องเรียนรู้ไว้บ้างดูสิแค่ตัวหนังสือห้ามกินแค่นี้ก็ยังอ่านไม่ออกแล้วถ้าเกิดแก๊ปกินเข้าไปแล้วเกิดเป็นอะไรขึ้นมาจะว่ายังไงคนอื่นๆไม่เสียใจกันแย่เหรอ
0: ขอโทษครับ
3: เอาเธอจะแม่แก๊ปไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังนะถ้าเกิดเจอภาษาอะไรที่อ่านไม่ออกไม่แน่ใจก็ให้มาถามผู้ใหญ่ก่อนนะเอาไปกินหรือเอาไปใช้อะไรโดยพละการเด็ดขาดเข้าใจไหม
0: ครับเข้าใจแล้วครับ
2: โธ่เอ้ยเจ้าตัวแสบซึมไปเลยมาๆๆ มากินขนมจากเมืองนอกจริงๆดีกว่าข้างในบ้านยังเหลืออีกเพียบเลย
0: ฮะจริงเหรอครับ
2: ก็จริงนะสิ
1: แล้วต่อไปก็ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้ดีๆกว่านี้หน่อยนะ
0: ครับแม่ต่อไปแกจะพยายามนะครับ

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: อยู่ที่นี่หาปลาได้เยอะเลยว่าแต่พี่แว่นก่อไฟได้ยังไงหรอครับ
2: วิตตี้อยากรู้หรอพี่แว่นจะบอกให้พี่แว่นแค่ไปรับแสงแดดที่ทำให้เกิดไฟได้เพราะพี่แว่นเป็นแว่นขยายซึ่งเป็นเลนส์นูนแสงที่ผ่านเลนส์จะหักเหมารวมกันที่จุดเดียวจนเกิดเป็นไฟแบบนี้ไงแต่น้องๆไม่ควรทดลองทำเองคนเดียวเพราะจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้นะครับ
0: อย่างนี้นี่เองแต่ว่าอยู่นี่กินแต่ปลาถ้ามีผักของโปรดของวิตตี้ก็คงจะดีนะครับ
2: งั้นก็เก็บพืชผักบริเวณนี้กินได้นี่นะ
0: ก็วิตตี้ไม่รู้ว่าอะไรกินได้กินไม่ได้นี่นาง
2: ั้นเราไปลองขอจากไดโนเสาร์กินพืชกัน
0: เย
2: ้นั่นไงวิตตี้ไดโนเสาร์กินพืชที่วิตตี้อยากเจอ
0: แล้วไดโนเสาร์ตัวนั้นชื่ออะไรหรอครับ
2: มันชื่อว่าไทรเซราทอป

วัสดีครับคุณไทเซอราท็อปพอจะมีผักแบ่งให้พวกเราบ้างได้หรือเปล่าเจ้าอยากกินพืชหรอที่นี่มีแต่พวกเฟิร์นต้นสนและต้นปรงเจ้ากินได้ไหมเราน่าจะกินพืชพวกนี้ไม่ได้หรอกโลกไดโนเสาร์คงไม่มีผักที่วิทย์ที่กินได้แล้วพืชที่จะกินคืออะไรทำไมไม่กลับไปกินที่โลกของเจ้าล่ะจริงด้วยเดี๋ยววิทย์จะโชว์สิ่งที่อยากกินให้ดูว่าตึกกลมของเรามีตู้เย็นไหนๆลองดูสิมีผักของโปรดวิดดี้เหลืออยู่ไหมนะ

0: ด้วยกันเถอะมาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆได้ไปรู้จักกับผักทั้ง5สีพร้อมกับเจ้ายักษ์3เขาไทรเซราทอปกันมาแล้วพี่แว่นเลยอยากรู้ว่าน้องๆชอบกินผักอะไรกันบ้างครับ
1: พี่วิดดี้ชอบกินบรอกโคลีเพราะเป็นผักที่มีความกรอบเวลาเอาไปทำอาหารยิ่งมีรสชาติอร่อยถูกใจพี่วิดดี้สุด
0: ๆส่วนพี่แว่นชอบกินเห็ดหอมเพราะเป็นผักที่มีกลิ่นหอมและมีรสชาติอร่อยอีกทั้งยังเป็นผักที่ช่วยชูรสชาติอาหารในแต่ละเมนูอีกด้วยนะแล้วน้องๆล่ะครับชอบกินผักอะไรบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือโอ้โหน้องๆแต่ละคนชอบกินผักหลากหลายและน่าอร่อยกันทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้พี่วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วคราวนี้มาบนฟ้าฟึบไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโอ้ย
1: จับไม่ได้เลย
0: รวมพลังการแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
4: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกิน
0: ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
4: ฮะว้ายอู้วี่จ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะ
3: จ๊ะใช่อย่าตื่นตกใจ
1: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
0: มีสติ
1: ใช่มีสติ
4: เงียบสิ
0: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอาเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลกปะปะ
3: โอ้ย
0: ระบบขัดข้อง
1: หยุดก่อนหยุดก่อน
4: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอกหมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆนะหร
0: ไม่นะพวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะข่ายด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: เมื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

0: ครั้งนี้7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้าง
1: 7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
0: เวทที

B-Boy CG ร่วมกับสสสเสนอ

0: จนพายุภาค2
1: เรียนท่านเจ้าแห่งพายุพวกเด็กๆกลุ่มนี้มีเรื่องจะขอร้องท่านขอรับ
2: ฮะไม่ได้อย่างนั้นเหรอ
3: วันนี้ท่านเจ้าแห่งพายุอารมณ์ไม่ดี
4: แล้วจะทำยังไงท่านถึงจะอารมณ์ดีขึ้นมาได้ล่ะ
2: เรื่องนี้เหรออืมจริงด้วยสินะ
1: ปกติท่านเป็นคนที่ชอบดูละครมากถ้าหากว่าท่านได้ดูละครสนุกๆแล้วก็บางทีท่านอาจอารมณ์ดีขึ้นมาก็ได้นะ
4: ถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราจะแสดงละครให้ท่านดูเองแต่ว่าบรีซพอจะหาพวกเสื้อผ้ากับอุปกรณ์ประกอบฉากให้พวกเราได้บ้างไหมล่ะ
1: เรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเดี๋ยวฉันจะเสกของพวกนั้นขึ้นมาจากใบไม้ให้กับพวกเธอเองพวกเธอต้องการจะเล่นละครเรื่องอะไรกันเหรอ
5: ซินเดอเรลล่า
1: แบบนี้สับปะรดก็ต้องเป็นซินเดอเรลล่าสินะ
4: ไม่ได้หรอกซินเดอเรลล่าเป็นตัวละครที่สำคัญที่สุดเลยพวกเราต้องอ่อนน้อยออกแบ่งบทกันถึงจะยุติธรรม
1: ชาวหมู่บ้านเวกจี้ช่างเป็นคนดีกันจริงๆนะ

0: ี่ค่ะคุณแม
1: ่วันนี้ฉันจะพาพวกลูกๆของฉันไปงานเต้นรำของเจ้าชายที่ปราสาทกันส่วนเจ้าก็อยู่ที่บ้านทำตัวดีๆนะยะ
0: เราเองก็อยากไปงานเต้นรำของเจ้าชายเหมือนกันนี่นะ
2: ฉันเป็นนางฟ้าผู้ใจดีนี่ซินเดอเรลล่าฉันจะช่วยเสกเสื้อผ้าสวยๆให้เธอไปงานเต้นรำที่ปราสาทนะ
0: ขอบคุณมากนะคะคุณนางฟ้า
2: ไม่เป็นไรหรอกก็เธอเป็นเด็กดีสมควรได้รับรางวัลแล้วนี่นาแต่ว่าเธอต้องรีบกลับมาก่อนเที่ยงคืนนะมิเช่นนั้นเวทมนต์ของฉันก็จะเสื่อมไป
0: เจ้าค่ะคุณนางฟ้า
3: น่าเบื่อจังเลยนี่ฉันจะต้องหาเจ้าสาวของฉันภายในงานเต้นรำวันนี้หรือนี่เธอคนนั้นเธอคือใครกันน่ะ
0: หม่อมฉันคือซินเดอเรลล่าเพคะ
3: ซินเดอเรลล่างั้นเหรอช่วยเต้นรำกับฉันสักเพลงได้ไหม
0: ได้เพคะเจ้าชาย

0: น่าสงสารซินเดอเรลล่าจังเลย
1: ทำไมพี่ไปได้ล่ะบลีท่านเจ้าแห่งพายุร้องไห้ใหญ่เลยมีใครรู้จักเจ้าของรองเท้าข้างนี้บ้างไหม
2: รองเท้าคู่นั้นเป็นของดิฉันเองค่ะ
1: ไม่ใช่ค่ะเป็นของดิฉันตั้งหากไม่ต้องทะเลาะกันหรอกลองสวมดูก็รู้เองสวมไม่ได้นี่นะเธอลองสวมดูอีกคนก็แล้วกันชัยโยในที่สุดฉันก็ได้เจอกับซินเดอเรลล่าแล้ว
3: แล้วทั้งสองก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดมา
0: แสดงได้ดีมากแสดงได้ดีไหนจะบอกฉันว่าเด็กพวกนี้มีอะไรอยากจะขอร้องฉันอย่างนั้นเหรอบริส
1: คือว่าพวกเราอยากขอให้ท่านเจ้าแห่งพายุช่วยหยุดพายุที่จะพัดเข้ามาที่หมู่บ้านเวจี้ในวันนี้ให้ทีนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญที่จะมีการแสดงครั้งสำคัญของข้าวโพดเพื่อนของพวกเรา
0: อย่างนี้เองเหรอได้สิถือเป็นรางวัลสำหรับการแสดงดีๆของพวกเจ้าก็แล้วกันนะนะแย่แล้วสิคำสั่งสร้างพยุถูกส่งไปยังหอคอยสร้างพยุซะแล้วล่ะ
4: พวกนายรีบตามไปเก็บคำสั่งกลับมาแล้วเข้าเถอะรีบตามไปเก็บคำสั่งกลับมาแล้วเถอะ

0: ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นนะที่ฉันจะยอมให้อย่าได้คิดว่าเรื่องของลมฟ้าอากาศมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆเป็นอันขาด
1: ครับ
0: แล้วก็ก่อนที่พวกเจ้าจะไปฉันอยากจะถามอะไรพวกเจ้าสักหน่อยคือว่าพักนี้ฉันรู้สึกว่าอากาศของโลกนั้นมันร้อนขึ้นมากแล้วมันก็ทำให้ฉันเนี่ยกลายเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายและเมื่อฉันหงุดหงิดแล้วพายุที่ฉันสร้างขึ้นมันก็จะแรงมากแล้วก็มีบ่อยขึ้นด้วยพวกเจ้าพอจะรู้ไหมล่ะว่าทำไมอากาศของโลกถึงได้ร้อนขึ้นแบบนี
2: ้คือว่าคงจะเป็นเพราะภาวะโลกร้อนละมั้งครับ
0: ภาวะโลกร้อนอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นฉันฝากพวกเจ้าช่วยกันดูแลคนละไม้คนละมือด้วยก็แล้วกันโลกของเรามีใบเดียวถ้าหากเราไม่ช่วยกันรักษาเอาไว้แล้วใครล่ะที่จะช่วยรักษา
1: ครับ
3: ใกล้เวลาการแสดงแล้วล่ะพวกนายรีบไปบอกข่าวดีให้ทุกๆคนในหมู่บ้านได้รู้กันแล้วเข้าเถอะ
1: ปูนปูนปูนปูน
3: เย้เสมอต้นเสมอปลายดีกันจังเลยนะพวกนายเนี่ย
4: พายุใหญ่จะไม่พัดเข้ามาแล้วนะคะเชิญออกมาชมการแสดงกันได้ตามปกติค่ะ
5: วันนี้พายุไม่พัดมาแล้วนะครับเชิญออกมาชมการแสดงได้ตามปกติเลยนะครับ
6: เรื่องพายุที่เตือนเมื่อกี้นี้ถูกยกเลิกไปแล้วนะครับทุกคนออกมาชมการแสดงกันตามปกติได้เลยนะครับ
7: ทุกคนครับออกไปชมการแสดงกันเถอะ
8: ไม่ต้องห่วงเรื่องพายุแล้วนะครับ
9: พายุสงบแล้ว
10: พายุแม่แล้ว
0: ใช่แม่
3: เป็นไรหรอกเรื่องแค่นี้เอง
6: ขอบคุณนะบลิสอะนั่นถึงคิวก็กดแสดงแล้วล่ะ
11: เย้โอ้โห

บอยซีจีร่วมกับสสสเสนอ

0: ผีเสื้อแสนสวย
1: วันนี้แหละฉันจะเป็นคนขันเรียกพระอาทิตย์ขึ้นมาให้ได้เลยคอยดูสิกลัวคอด้วยน้ำยาบดปากซะหน่อยดีกว่าคอจะได้โล่งนี่มันซอสพริกแบบเผ็ดที่สุดเลยนี่นะน้ำอยู่ไหน
2: เช้าแล้วจ้า
1: เอาเดี๋ยวสิฉันยังไม่ทันได้ขันเลยนะลงไปก่อนสิลงไปก่อน

0: ัสดีจ้าเขียวหวาน
1: สวัสดีจากสับปะรดวันนี้อากาศดีเนาะ
2: สับปะรดเธอรู้เรื่องงานประกวดสัตว์เลี้ยงที่จะจัดขึ้นในอาทิตย์หน้าหรือยัง
0: ประกวดสัตว์เลี้ยงเหรอ
1: ก็ใช่นะสิปีนี้ฟักทองเขาจะส่งเจ้าผักบุ้งเข้าประกวดด้วยนะ
0: เจ้าผักบุ้งเหรอ
3: ใช่แล้วล่ะเจ้าผักบุ้งเป็นหมาที่สายตาดีที่สุดในหมู่บ้านเลยอะฉันว่าจะให้มันแข่งโดดงับจานล่อนนะ
1: ข้าวพ่อเขาบอกว่าจะส่งเจ้านายติงเกลเข้าประกวดเพราะมันน่ะเป็นนกที่มีเสียงที่เพราะมากเลย
2: ฉันเองก็เอาแมวของญาติมาฝึกอยู่เหมือนกัน
1: อ๋อถ้างั้นน่ะฉันไปขอให้เรือดำน้ำมาเป็นสัตว์เลี้ยงของฉันแล้วก็ส่งเข้าประกวดบ้างดีกว่า
0: แต่ฉันไม่มีสัตว์เลี้ยงกับเขาเลยกลับมาแล้วค่ะแม่
4: จ้าแม่ทำกับข้าวจะเสร็จแล้วรออีกเดี๋ยวนึงนะจ้าอ๋อเมื่อเช้าลูกเปิดหน้าต่างห้องทิ้งเอาไว้แม่ต้องตามเข้าไปปิดให้ตอนกลางวันทีหลังอย่าลืมอีกนะลูก
0: ค่ะแม่คราวหลังหนูจะไม่ลืมแล้วค่ะ

0: ดิฉันเปิดหน้าต่างทิ้งไว้แน่ๆเลยโหปีกของเธอสวยจังเลย
1: สับปะรดแม่ก็ทำกับข้าวเสร็จแล้วลูกรีบลงมาทานข้าวกันเถอะ
0: ค่ะพ่อเธออยากจะไปกับฉันเหรออืม
2: สับปะรดจ๊ะกินข้าวดีๆสิลูกมัวแต่สนใจอะไรอยู่ได
0: ้อ๋อคือมันชื่อแฟรี่ค่ะเป็นสัตว์เลี้ยงของหนู
1: สัตว์เลี้ยงเหรอแต่มันเป็นผีเสื้อไม่ใช่เหรอหนูจะเลี้ยงมันได้เหรอจ๊ะมันไม่เหมือนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะลูก
0: ทำไมจะไม่เหมือนคะดูสิมันแสนรู้จะตายจริงมั้ยจ๊ะแฟรี
3: ่เอาไงดีแม่ตั้งชื่อกันแล้วด้วย
2: แต่ลูกจ๊ะผีเสื้อมัน
0: คุณพ่อคุณแม่ไม่เข้าใจใครๆเขาก็มีสัตว์เลี้ยงกันทั้งนั้นมีหนูไม่มีอยู่คนเดียว
1: แต่หนูรู้วิธีเลี้ยงมันแล้วเหรอ
2: ไม่ได้นะลูก
4: แต่หนูรักมันนี่หนูจะเลี้ยงมันผีเสื้อก็กินน้ำหวานจากดอกไม้เดี๋ยวหนูจะหาดอกไม้มาให้มันกินเอง
1: ลูกคงจะเหงานะแม่เห็นไหมพ่อจะเอาเลี้ยงแม่ก็ไม่ยอม
2: ไม่ใช่ไม่ยอมนะพ่อแต่ลูกยังเด็กเกินไปยังไม่มีความรับผิดชอบเอามาก็รังแต่จะเป็นภาระเราสองคน
1: ก็นั่นไงแม่ลูกก็เลยอยากจะพิสูจน์ว่าเขาทำได
2: ้เอ๊ะพ่อนี่พูดแบบเนี้ยไปจัดการเรื่องนี้เองก็แล้วกันแม่ไม่อยากจะยุ่งละ
1: อ้าว
0: วิ่งเล่นกันเถอะอย่ามัวแต่งวงเงียสิแฟรี่ตื่นได้แล้วถึงเป็นวันหยุดก็ไม่ควรตื่นสายนะ
1: สับปะรดพ่อว่าแฟรี่เขาไม่ได้งวงเงียหรอกเขาน่าจะไม่สบายมากกว่านะลูก
0: ฮะจริงเหรอคะคุณพ
1: ่อพ่อว่าหนูควรปล่อยเขาไปนะที่รักนี่ตั้งแต่หนูเอาแฟรี่มาเลี้ยงพ่อยังไม่เคยเห็นเขากินอะไรเลยนะลูก
0: แต่หนูก็เอาดอกไม้มาให้เขาตั้งเยอะแล้วนี่คะแฟรี่อาจแอบกินตอนกลางคืนก็ได
1: ้สับปะรดจ้าธรรมชาติของแมลงเนี่ยเขาต้องอยู่กับธรรมชาติไม่ใช่มาอยู่ในห้องแคบๆในบ้านของเรา

0: ถ้าหนูรักแฟรี่จริงหนูก็ควรทำสิ่งที่ถูกต้องนะลูก
1: แล้วพ่อว่าหนูควรจะทำยังไงคะ
0: พ่อว่าคำตอบนั้นหนูรู้ดีอยู่แล้วล่ะจ้า

0: ญ่และงดงามเหมือนกับนางฟ้าตัวน้อยๆเลยอ่ะ
1: ขอบใจนะจ๊ะสับปะรด
2: พูดได้ด้วย
1: ฉันคือแฟรี่ฟรายจ้าสับปะรดแฟรี่ฟรายอย่างพวกเราตอนเด็กๆจะมีลักษณะเหมือนกับผีเสื้อแต่ถ้าเราได้รับความรักที่แท้จริงเราก็จะกลายร่างเป็นแบบนี้แหละจ้า
3: แล้วเธอจ้า
1: เมื่อกลายร่างแล้วฉันก็จะกลับไปยังอาณาจักรของฉันซึ่งอยู่ในดินแดนเทพนิยาย
3: งั้นเราก็ต้องจากกันแล้วสินะ
1: จ้าแต่ฉันก็จะแวะมาที่หมู่บ้านเวจี้บ่อยๆนะ
0: จริงเหรอ
1: จริงสิฉันสัญญา
0: เราเป็นเพื่อนกันนะ
1: จ้าเพื่อนกันตลอดไป

0: ัสดีครับสวัสดีครับ
1: เอ๊ะทำอะไรอยู่ล่ะจ๊ะเอ๊ะห้ามส่งเสียงดังด้วยเหรอที่แท้ก็กำลังแอบดูลูกวัวกินนมแม่อยู่นี่เองกินนม

0: ฟาฟารู้จักน้ำนมหรือเปล่า
1: ไม่รู้ครับ
0: นี่แสดงว่าตอนเด็กๆฟาฟาไม่เคยกินนมแม่เลยใช่ไหมจริงสิลืมไปว่าแม่ฟาฟาไม่มีน้ำนมให้ดื่มนี่นาคืออย่างนี้จ้ะพวกเด็กๆที่เกิดมาใหม่ๆนะก็จะดื่มนมแม่เป็นอาหารเหมือนที่ฟาฟากินข้าวทุกวันไงจ้ะน้ำนมเนี่ยดีนะฟาฟาใครที่กินนมเยอะๆก็จะตัวโตๆเลยล่ะรู้ไหม
1: ตัวโตต
0: ใช่แล้วจ้ะอย่างเจ้าลูกวัวนั่นน่ะกินนมทุกวันเดี๋ยวก็จะตัวโตโตขึ้นมาเท่าแม่วัวเลยล่ะ

0: าฟาฟาแม่หมูน่ะเขาก็มีนมให้ลูกกินเหมือนกับแม่วัวเลย
1: กินนมกินนมตัวจะได้โตโต
0: ใช่แล้วจ้าแล้วนี่ฟาฟารู้หรือเปล่าว่ายังมีใครดื่มนมเหมือนลูกหมูกับลูกวัวอีก
1: แรปโป้แรปปี
0: ้ถูกต้องจ้าแม่กระต่ายก็มีนมให้ลูกกินเหมือนกัน
1: ฮ่าเย
0: ่นั่นลูกหมานี่นาฟาฟารู้หรือเปล่าว่าแม่หมาน่ะเขามีนมให้ลูกกินหรือเปล่าน
1: ี่ครับ
0: แน่ใจนะถ้าอย่างนั้นเราคงต้องตามเจ้าลูกหมาไปพิสูจน์ดูกันแล้วล่ะมั้งสวัสดีจ้าฟาฟา
2: ทำไมต้องทำเสียงเงียบๆอย่างนั้นด้วย

0: าทายถูกแล้วแม่หมาก็มีนมให้ลูกหมากินเหมือนกัน
1: เย
0: ้อ้าวเป็นอะไรไปจ้าฟาฟาทำไมอยู่ดีๆก็ซึมขึ้นมาอย่างนั้นล่ะ
1: ฟาฟาอยากกินนมมาก
0: อ้าวก็แล้วทำไมไม่กินล่ะจ๊ะ
1: แม่ฟาฟาไม่มีนมให้กินครับ
2: โอ้โหไม่เห็นจะยาก
0: ฟาฟาก็ไปซื้อเอาสิจ๊ะ
1: เอ๊ะ
0: ใช่แล้วล่ะฟาฟาเดี๋ยวนี้เขาเอานมวัวมาใส่กล่องใส่ถุงขายกันแล้วนะถ้าฟาฟาอยากกินนมเมื่อไหร่ฟาฟาก็ไปซื้อมากินได้เลยจ้า
1: เย้กินนมกินนมกินนม
0: คุณหนูๆก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่าลืมกินนมทุกวันร่างกายจะได้แข็งแรงตัวโตๆวันนี้หมดเวลาแล้วจ้ะแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความ

ัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตอนที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนเปลี่ยนเธอลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวผลการแข่งขันในรอบแรกกับภารกิจเปลี่ยนเธอลูกระหว่างทีมพิงกี้เซนจูรี่น้องเฟรย่าและคุณแม่เมย์มีคะแนนสะสมในเกมแรก100เหรียญและทีม Powerpuff พิมพ์น้องพิมพ์และคุณแม่ปอซึ่งทีมนี้ยังไม่ได้เหรียญคะแนนเลยนะครับในเกมแรกของเรารอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำมาใส่รหัสบนเครื่องก่อนแล้วนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการกรองแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยและภารกิจในเกมที่3นั่นก็คือเกมร่วมด้วยช่วยคิดเรามาดูกันนะครับว่าน้องๆและคุณแม่ทีมใดจะสามารถพิชิตเหรียญคะแนนไปได้มากกว่ากันและทีมใดที่จะเป็นผู้ชนะในสัปดาห์นี้หรือเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคเรามาลุ้นกับการแข่งขันกันต่อไปได้เลยครับ
1: สวัสดีจ้ากลับมาแล้วนะครับกับรายการสำหรับครอบครัวในยุคไซเบอร์ครับกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์และวันนี้นะครับเรายังอยู่กับ2ทีมนะฮะที่พกความน่ารักมาทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะครับทีมแรกนะครับทีมพิงกี้เซนจูรี่นะฮะแม่เมย์และน้องเฟย่าครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีนะฮะ
3: ยินดีด้วยนะคุณฮะ
1: ยังตื่นเต้น
4: ค่ะตื่นเต้นอยู่ค่ะ
1: เหรอจำภาพตัวเองได้ไหมตอนลุ้นกับแม่จำได้ไหมไปปรึกษาอะไรกันบ้างครับคุณแม่นะฮะเพื่อที่จะมาเก็บเหรียญไปให้ได้เยอะที่สุดเป็นไงฮะ
2: ใช่ค่ะรอบนี้ก็จะคุยกันแล้วตั้งใจมากขึ้นค่ะใช่ไหม
4: ใช
1: ่ค่ะแสดงว่ารอบที่แล้วไม่ได้ตั้งใจอะไรมากมาย
4: ไม่ได้ตั้งใจอะไรมากมาย
1: ครั้งนี้ต้องตั้งใจละเอาเหรียญไปแต่ไม่ต้องห่วงยังเสมอกันอยู่ได้กันคนละ300เหรียญอยู่นะครับอันนี้ก็น่ารักอีกทีมนึงก็น่ารักครับกับ Powerpuff พิมพ์ครับแม่ปอและน้องพิมพ์ค่ะในทีมนี้โอ้โหเกมตอนแรกภารกิจที่2ที่เห็นน่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยนะฮะเป็นไงบ้างน้องพิมพ์ยังตื่นเต้นอยู่มั้ย
5: มากค่ะ
1: มากเลยนะผมบอกเลย2ทีมนี้พร้อมที่จะละครต้องเข้าผมบอกเลยทำการแสดงได้อย่างเยี่ยมยอดมากเป็นไงฮะไปปรึกษาคำสำหรับลูกทีมเป็นไงบ้าง
6: ทีมเราก็ไม่แพ้ค่ะไม่ยอมค่ะ
1: ไม่ยอมนะ
6: ใช่
1: ไปปรึกษาไงบ้าง
6: ก็มีการส่งซิกทางสายตา
1: ครับ
6: เราจะส่งแบบคำตอบทางสายตากันค่ะ eye contact ค่ะ
1: สำหรับสายตาของทั้งสองคนดูเล็กมากเลยนะครับ
6: นี่แหละค่ะแบบหมวยเล็ก
1: เป็นเส้นเอกเป็นแบบสองหมวยแม่ลูกสองหมวยนะแต่วันนี้ภารกิจก็ไม่ได้ง่ายนะครับต้องพยายามสะสมเหรียญให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่จะเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคนะครับมาถึงวันนี้นะฮะเป็นการแข่งขันในรอบที่3คือรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบนี้ทีมไซเบอร์ของเราจะทำอะไรสนุกสนานขนาดไหนกับภารกิจนะฮะร่วมด้วยช่วยคิดครับภารกิจนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับมันเป็นเกมสร้างสรรค์สำหรับเด็กนะครับที่จะเพิ่มทักษะนะครับการใช้ความคิดนะครับใช้หลักการและก็เหตุผลนะครับเป็นรากฐานของการที่ไปเขาเรียกว่าไปเขียนโค้ดเทคโนโลยีนะครับที่จะไปเกี่ยวกับระบบดิจิทัลก็คือ IoT การเขียนโค้ดนะฮะพอพูดถึงโค้ดฮะผมบอกได้เลยว่า Gen X Gen Y อย่างใช้คำว่าพวกเราแล้วกันนะฮะไม่ใช่พวกเขา พวกเราเนี่ยบอกเลยว่าขอบายเลยนะฮะเป็นสิ่งที่ยากแต่สำหรับเด็กยุคไซเบอร์นะฮะน้องพิมพ์แล้วก็น้องเฟย่าผมบอกว่ามันไม่ได้ยากเลยนะฮะเขาสามารถทำได้ส่วนพวกเราล่ะใบกันจริงๆนะฮะและเมื่อกี้บอกว่าเขามีอยากเป็นนักแสดงอยากเข้าวงการอะไรอย่างงี้คุณแม่ส่งให้ไปเรียนพวกร้องเพลง
2: ค่ะเรียนการแสดงเรียนเต้นอะไรเงี้ยค่ะ
1: พี่ขอชมการเต้นของน้องเฟย่าสักนิดนึงได้ไหมฮะ
4: ได้ค่ะ
1: เชิญตรงนี้เลยฮะอุ้ยสวยจังเลย
4: Pink a pink like it's that pink when she's that pink when she's that pink when game game game chicken she go like boom boom boom chicken she go like she's that pink when she's that pink when she's that pink when the game game game chicken she go like boom boom boom chicken she go like
1: แล้วเรียนมานานยังครับเรียนเต้นมานานยัง
4: เคยเรียนตอนเด็กๆค่ะแต่ว่าตอนนี้เลิกเรียนไปแล้วค่ะ
1: หรอคืออยากเป็นนักแสดงอยากเป็นนางเอกไหมลูก
4: อยากเป็นค่ะ
1: เล่นคู่พี่ไหมตอนที่น้องเป็นนางเอกพี่คงอยู่บนรถเข็นแล้วล่ะสวยเหมือนไรฮะเขาซื้อประมือให้น้องเฟย่าหน่อยเชิญครับเชิญครับ แล้วน้องบีมีความสามารถแบบเต้นอะไรไหม
4: มีร้องเพลงกับเต้นค่ะ
1: เต้นได้ไหม
4: ได้ค่ะ
1: เชิญตรงนี้นิดนึงคุณแม่ภูมิใจคุณแม่ยิ้มแป้นเลยอ่ะสักหน่อยเชิญครับ
4: เริ่มเลยนะคะ
1: พรุ่งนี้ก็ได้น่าจะเริ่มวันนี้เพราะรายการเราถ่ายวันนี้นะฮะนี่นี่นี
4: ่ไม่
1: โอ้โหนี่นี่รับไปเลย 100,000 บาทครับผมโอ้อยากให้อยากมอบเงินให้จังเลยนะฮะเอาละครับเรามาดูกันนะครับว่าเกมสำหรับภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรไปชมกติกากันเลยครับ
0: กติกาการแข่งขันในรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดเกมโคดดิ้งเป็นพื้นฐานการเรียนรู้เพิ่มทักษะทางด้านเทคโนโลยีนำไปสู่การพัฒนาการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันเกมโคดดิ้งเล่นง่ายและสามารถเล่นสนุกด้วยกันได้ทั้งครอบครัววันนี้รายการเรานำเกมนี้มาให้น้องๆของเราได้ขยับแข้งขยับขาโชว์ลีลากันได้อย่างเต็มที่กับเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่า Dance Party
1: เอาล่ะมึงเมื่อกี้พอดูแล้วแบบการเขียนโค้ดนี่คุณแม่คุณแม่รู้จักการเขียนโค้ดอะไรบ้างไหมฮะ
6: ก็พอรู้จักค่ะ
1: พอรู้จักนะคุณแม่เมย์
2: เพิ่งจะรู้ตอนที่มารายการนี้แหละค่ะ
1: โอ้ถ้าผมเป็นผมก็จะพูดเขาเรียกว่าโคดดิ้งมันเป็นผมก็รู้จักพวกหมักเก็บหมักคอสหมักข้ามหมักอะไรอย่างเงี้ยหมักฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยอย่างอื่นไม่ค่อยรู้เรื่องเลยแต่คราวนี้ล่ะเอาล่ะผมเชื่อว่าน้องพิมพ์กับน้องเฟรย่าทำได้แน่นอนนะครับมองหน้ามองตากันแล้วพร้อมไหมจ้าน้องเฟรย่า
4: พร้อมค่ะ
1: พร้อมครับสวยจังเลยอะน้องพิมพ์ล่ะครับ
4: พร้อมค่ะ
1: พร้อมนะครับน่ารักทั้ง2ทีมเลยขอให้สะสมเหรียญไปให้เยอะๆนะครับเอาล่ะครับพร้อมแล้วกับเกมร่วมด้วยช่วยคิดนะครับถ้าพร้อมแล้วประจำที่ครับสลับกันนะครับตอนนี้ถ้าผมบอกเริ่มค่อยเริ่มนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
6: แป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยว
1: หายไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วมาแล้วครับ

กติกาเกมนี้ก็คือผู้เล่นจะต้องสลับกันออกมาอ่านโจทย์แล้วเต้นให้คู่หูใส่โค้ดวิธีใส่โค้ดมีดังนี้ขั้นตอนที่1ผู้เล่นนำโค้ดจากช่องเครื่องมือนักเต้นโค้ดแรกคือการสร้างนักเต้นต่างๆของผู้เข้าแข่งขันเองโดยการลากโค้ดสีแดงบนสุดมาใส่ในกรอบการตั้งค่าสีเหลืองเมื่อลากเสร็จผู้เข้าแข่งขันถึงจะสามารถเลือกนักเต้นได้ว่าเป็นใครและอยู่ตำแหน่งไหนได้บ้างขั้นตอนที่2เมื่อสร้างนักเต้นเสร็จต่อมาคือการกำหนดท่าเต้นโดยการเลือกโค้ดสีม่วงอันล่างสุดมาใส่ในกรอบการตั้งค่าสีเหลืองจะมีให้เลือกท่าเต้นมากมายให้กับนักเต้นของผู้เข้าแข่ง

0: ันตอนที่3การเลือกเพลงเพลงจะอยู่ช่องข้างบนของห้องการแสดงถ้าหากผู้เข้าแข่งขันอยากลองดูการแสดงว่าถูกต้องตามโจทย์หรือไม่ให้กดปุ่มเริ่มแล้วการแสดงก็จะเริ่มขึ้นทันทีเพียงเท่านี้ผู้เข้าแข่งขันก็จะเป็นผู้สร้างการแสดงเต้นได้แล้วเพียงแค่ใส่โค้ด3ขั้นตอนเท่านั้นแต่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำตามโจทย์5โจทย์ที่ได้กำหนดไว้ภายใน10นาทีทีมใดทำเสร็จก่อนจะได้คะแนน100เหรียญและถ้าหากถูกต้องจะได้1ท่าเท่ากับ100เหรียญ
1: นี่น้องพิมพ์สบายฮะน้องพิมพ์เอาอีกแล้วฮะนี่ยังไปท่าเดิมอยู่เลยนะฮะ

0: ร็จแล้ว
1: เสร็จแล้วเสร็จแล้วสลับสลับเร็วเร็วเอาละครับปังลิสเสร็จได้แล้วได้แล้วสลับสลับสลับสลับตอนนี้ผ่านข้อแรกไปสูสีกันนะมียังใบท่าเดิมอยู่เลยนะฮะคุณแม่ดีมากครับคุณแม่อ๋อเอาละครับตอนนี้นะครับท่าสองอยู่นะฮะ
2: ท่าสอง
1: แม่มาแล้วนะฮะท่าหนึ่งนะฮะเอาละครับโอ้โหเรียนเต้นมาชัดเลยเนี่ยเอาละคุณแม่มองแล้วทีนี้พี่เขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้เอาละครับลูกทำไปแล้วแม่ยังงงอยู่เลยนะแม่ยังงงอยู่เลยนะครับแล้วฝั่งนี้นะฮะเอาละครับท่านี้นี่เอาละคุณแม่เข้าใจท่าสองคืออันนี้ตอนนี้นะต้องลง2ทีมนะฮะเหรียญที่สะสมมาเสมอกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำให้ได้ดีเลยนะครับเพื่อที่จะชนะเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคนะฮะ

0: าล่ะครับฝั่งนี้ได้แล้วได้แล้วสลับสลับสลับสลับตอนนี้ผ่านข้อแรกไปสูสีกันนะข้อสองกดกดนั่นล่ะครับ
1: เลือกกัน

0: อุ้ยนี่ฟังลูกเต้นนะเอาใหม่เอาใหม่นะจ๊ะเออฟังพ่อพ่อพิมตอนนี้นี่ได้ไหมคุณแม่ใช้เต้นหน่อยใช้เต้นหน่อยเต้นเต้นแบงนี่คุณลูกดูฮะคุณลูก
1: ได้ไหม
0: เอาละ
2: ได้ไหม
0: ใจเย็นๆนะฮะ
1: ได้ไหม
2: ได้แล้ว
1: สองท่าแล้วนะสองท่าแล้วโอเคไหม
2: โอเค
0: โอเคสาธิตเอาละตอนนี้ฝั่งนี้พิงกี้เซนตุนี่กำลังนำนะฮะเอาละใจเย็นฮะคุณแม่ฟังลูกเต้นนะเอาใหม่เอาใหม่นะจ๊ะเออฟังพ่อพ่อพิมตอนนี้นี่ได้ไหมคุณแม่ตอนนี้ฝั่งนี้พิงกี้เซนตุนี่กำลังนำนะฮะเอาละใจเย็นฮะคุณแม่
2: อันบนสุด
0: บอกแม่บอกแม่ด้วยบอกแม่ด้วยกดให้แม่ได้กดให้แม่เลยได้อะไรนี่นี่กดไปเร็วเร็วเร็วไม่เป็นไรลบก่อนใจเย็นฮะเรามีเครื่องตัดต่อครับไม่ต้องห่วงครับ
3: เต้นเหรอเอาใหม่
0: เอาเร็วเร็วมาแล้วครับเต้นนะฝั่งรู้เป็นไง
2: ตบมือถือโอเคอย่างนี้นะ
3: ทำดูนะ
0: นี่นะดูนี
3: ่ตบมือถือค่ะโอเค
0: โอ้ยได้แล้วตอนนี้นะถ้าจะเสมอกันอยู่นะตอนนี้ได้ไหม
3: โอเคโอเค
0: โอเคโอเคผ่านมา
2: ครับมุมแรกอันนี้สาม
3: ใช่อันนี้สามข้อสาม
0: ท่าแรก
2: ท่าแรกมุมมุม
0: รวมด้วยช่วยคิดจริงๆนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้สอง
2: อันนี้สอง
0: นี่นี่นี่น่ารักมากครับผมเอ๊ะคุณแม่มา
4: เดี๋ยวนะ
0: คุณแม่ไปเรียนเต้นหน่อยไหม
4: แล้วก็ต่อเลยเดี๋ยวหาย
0: หาย
1: ไม่ใช่
0: ใจเย็น
1: ไม่ใช่เอาใหม่
0: เอาใหม่อ
4: ยู่นี่อันนี้ต่อ
0: ไปได้ครับ
2: เขาไปเอ็ดที่ส
4: ี
0: ่ได้ไหม
4: ต่อเลย
0: อันนี้ครับตอนนี้อันนี้ท่าแรก
1: พอ
0: แล้วได้แล้วกดกิ่งเลย
1: โอเค
0: อ่านไหมไปเลยเอ้าสลับ
1: อันนี้สี
0: ่รวมด้วยช่วยกันนะไม่เป็นไรรวมด้วยช่วยคิดกันให้กดไปห้ากดไปห้าไม่เป็นไร

0: ้ทำไมนี่น้องพิม
1: ได
0: ้เฮ้ยเ
2: ออ
0: นะครับนี่แหละนี่คุณแม่หนูเก่งๆนะได้ไหมได้ไหมได้นี่ใช่มั้ยใช่มั้ย
1: อ๋อท่าที่2ไง
0: ท่าที่2คืออะไร
1: ท่าที่2หนี
0: เอาบอดี้ลงต้องไปด้วยกันผมบอกเลยถามแล้ว
1: นี่
0: น
1: ี
0: ่
1: แม่ไม่ไปดูเรื่อง
0: แม่เต้นไปดูเรื่องใจเย็นๆสิลูกได้มั้ยได้มั้ยได้มั้ย
3: ไม
0: ่
3: ใช่
0: ไม่ใช่
4: ลองเปลี่ยน
0: ฝั่งนี้ก็ไม่ใช่
1: ไม่ทางท่าแรก
0: คน
1: ท่าแรก
0: คนท่าแรก
4: ได้ไหมได้ไหมเสียท่านอะไรอย่างเงี้ยที่มันยุบๆอย่างเงี้ย
0: ใช่ไหมใช่ไหม
1: ใช่
0: เอาใหม่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: ลองท่าเฟซ
0: ดูใหม
1: ่ท่าอะไรท่าที่สอง
0: ท่าที่สอง
1: ท่าที่สองอะไรได้ไหม
0: ท่าที่สองท่าที่สองอะไรได้
4: อย่างนี้อย่างน
0: ี้
3: ที่ข้างบนใช่ไหม
1: ใช
3: ่อ๋อ
0: ใช่ไหมใช่ไหม
1: อันเฟซเฟซข้างล่างข้างล่างซอส
0: ใช่ไหม
3: ท่าเป็น
0: โอเคนะตอนนี้โอเคเอาละครับ
4: ท้าย
0: แ
4: ฟนุ่ม
0: เป็นทีมมาตอนนี
1: ้แล้วเพิ่งไม่เดี๋ยวเอาใหม่
0: เอาใหม่เอาละครับ
4: เดี๋ยวท่าที่สอง

0: มาแล้วครับ
1: แม่
0: จุดจุด
2: ได้ไหม
0: ดูท่าท่าอะไร
2: โอเค
0: โอ้ยโอเคแล้วเหรอ
2: เร็วๆๆๆ
0: เอาเลยครับเร็วๆๆๆๆฝั่งนี้ฝั่งนี้น่าจะนำนะฮะพิงกี้เซนตุรี่นะฮะพาวเวอร์พับพาวเวอร์พับแม่อย่ายอมแม่เสร็จแล้วเหรออันนี้เสร็จไปแล้วนะฝั่งนี้พิงกี้เซนตุรี่ยังทำต่อเลยฮะเอาละครับ
3: อันนี้ฉันอันนั้นใช่ไหม
0: เอาละครับทำไม่เสร็จ
2: โอ้ยตื่นเต้นเช็คไม่ได้ด้วย
0: เออเว้ยทำไม่ได้วะถูกจะผิดยังไงนะฮะเรามาลุ้นกันนะครับตอนนี้คณะกรรมการได้รวบรวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ

0: ไปดูกันนะครับว่าทีมไหนจะได้กี่เหรียญนะครับสำหรับทีมพิงกี้เซนตุรีได้ไปถูกไป3โจทย์นะฮะได้รับไป300เหรียญ นะครับรวมทั้งหมดนะครับกับเกมที่แล้วก็คือ600เหรียญครับเอาแล้วนะครับมาดูทีม Power Pub พิมพ์นะฮะเกมนี้ร่วมด้วยช่วยคิดนะครับได้ไปถูกไป4โจทย์ได้400เหรียญ นะครับรวมกับของเดิมได้ไป700เหรียญครับเพราะฉะนั้นนะครับผู้ชนะของสัปดาห์นี้นะครับได้แก่ทีม Power Pub พิมพ์ครับเกียรติคุณนะครับแล้วก็ทุนการศึกษา 5,000 บาทเชิญครับนี่ครับนี่ทุนการศึกษา 5,000 บาทครับและนี่นี่เอ๊ะ 5,000 บาทนี่เป็นของใคร
1: ให้แม่เก็บไว้ก่อนค่ะ
0: ไม่ไปกินพวกสุกี
1: ้
0: ยังนะให้แม่เก็บไว้ก่อนนะครับเป็นไงความรู้สึกตอนนี้ฮะ
1: ก็คลายความกังวลคลายความตื่นเต้นขึ้นเยอะเลยค่ะ
0: ครับผมได้ไปเก็บไว้ 5,000 นี่เก็บไว้
1: เก็บไว้จริงๆค่ะ
0: จริงนะตามตาดูไปแบ๊วเอาละครับยินดีด้วยนะฮะผู้ชนะของเรา Power Pub ทีมครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: และอีกหนึ่งทีมนะครับ Pinky Century นะฮะเราไม่ถือว่าเป็นความพ่ายแพ้เราเรียกว่ารองชนะเลิศละกันนะครับรองชนะเลิศของเรานะครับจะได้รับเกียรติบัตรนะครับจากรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับเชิญครับเชิญจ้าอ่ะนี่ป๊อปเมอร์แล้วครับอ้าวเป็นไงคุณแม่ความรู้สึกตอนนี้
2: ตอนแรกคือก็ตื่นเต้นมากค่ะเมื่อคืนแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าคลายกังวลแล้วแล้วก็รู้สึกแบบสนุกที่ได้มาร่วมเล่นเกมค่ะ
0: ครับได้ร่วมทำกิจกรรมกับน้องเขานะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ดีไหมลูก
3: ดีค่ะ
0: ดีนะ ถ้าสมมติอยากได้ทุนการศึกษาไปยืมทาง ทางพีมเอานะ เอาละครับขอบคุณมากพิงกี้เซนตุรีครับสนุกสนานมากครับบอกได้เลยว่าเกมนี้นะฮะรายการนี้เหมาะสำหรับครอบครัวจริงๆในยุคไซเบอร์นะฮะอยากจะให้คุณแม่ปอฮะในการเลี้ยงลูกในยุคไซเบอร์แบบนี้เนี่ยอยากฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้าน
1: ค่ะก็สำหรับยุคไซเบอร์หรือว่ายุค IT ของเรานะคะผู้ปกครองก็ต้องตามเด็กให้ทันแต่ว่าเราต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอลุ่มอล่วยในการที่เราเลี้ยงลูกนะคะมีทั้งตึงแล้วก็หย่อนให้มันบาลานซ์กันไม่งั้นเดี๋ยวน้องๆจะเกิดการต่อต้านและมีปัญหาได้ในอนาคตค่ะ
0: ครับสำหรับได้มือนะครับ
2: ค่ะก็คืออย่างยุคไซเบอร์นะคะตอนนี้ก็คือในเรื่องของสื่อต่างๆมันมีทั้งสื่อที่น่ากลัวเนาะอันตรายเงี้ยค่ะก็คืออย่างพ่อแม่เราก็ต้องคอยดูห่างๆคอยเฝ้าระวังและคอยสอนลูกอยู่เสมอค่ะว่าอันไหนควรไม่ควรควบคู่กันไปด้วยอะค่ะ
0: ครับผมนะครับขอบคุณนะครับแม่เมย์น้องเฟย่าขอบคุณมากมากนะครับแล้วก็ขอบคุณแม่ปอแล้วก็
4: นอกเหนือจากเกม Dance Party ที่เล่นกันอย่างสนุกสนานพร้อมทักษะเบื้องต้นของการฝึกโค้ดแล้วยังมีเกมอื่นๆที่มีประโยชน์เสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆอีกมากมายครับท่านผู้ชมเตรียมตัวรับชมเกมนี้ซึ่งจะมาเป็นเกมแข่งขันในสัปดาห์ต่อๆไปของเรานั่นคือเกมรามเกียรติ์ครับการห้ามลูกเล่นเกมถือเป็นการปิดกั้นการพัฒนาเทคโนโลยีของลูกหลานช่วงนี้เราจะมาแนะนำเกมออนไลน์ที่สร้างสรรค์พัฒนาทักษะด้านไอทีให้กับลูกหลานและผู้ใหญ่เจนรุ่นใหญ่อย่างเราก็สามารถเล่นด้วยได้ครับกับเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่ารามเกียรติ์จากโคดดิ้งไทยแลนด์เป็นเกมช่วยฝึกทักษะการวางแผนวิธีการจัดระเบียบความคิดเป็นขั้นเป็นตอนในการใส่โค้ดหรือรหัสลับเพื่อสั่งให้หุ่นยนต์เดินไปในทิศทางที่กำหนดและเข้าไปที่ประตูมิติได้สำเร็จคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องผ่านเกมการทดสอบให้ได้จำนวนด่านมากที่สุดซึ่งแต่ละด่านจะเรียงลำดับจากง่ายไปยากมีทั้งหมด10ด่าน
0: สัปดาห์หน้ามาลุ้นกันใหม่นะครับต่อไปจะเป็นใครนะครับและมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงนะครับนอกจากสนุกไม่แพ้กันแล้วนะฮะเราจะร่วมกันนะครับเป็นครอบครัวที่จะเข้าใจนะครับในการเติบโตของเด็กรุ่นนี้ครับเด็กยุคดิจิทัลนะครับกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์
5: คุณผู้ชมครับ
3: เกมออนไลน์ก็เหมือนกับเหรียญ2ด้านมีเกมที่สามารถช่วยพัฒนาทักษะทางความคิดอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กๆให้ไปในทิศทางที่ดีและก็มีทั้งเกมที่มีเนื้อหารุนแรงนำไปสู่สภาพจิตใจและสภาพร่างกายที่ไม่ดีของเด็กๆดังนั้นหากลูกหลานของท่านอยากจะทดลองเริ่มเล่นเกมออนไลน์หรือดูสื่อใหม่ๆที่ท่านไม่แน่ใจว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ท่านควรอยู่รับชมหรือเล่นเกมไปพร้อมๆกับเขาเพื่อพิจารณากันกรองและสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกันในครอบครัวอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจว่าการเล่นเกมจะเป็นเรื่องไม่ดีนะครับ
5: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
6: 8:25 นถึง 10:40 น
5: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำ2รอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีเราจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ชาเหรอเนี่ยคุณครูบอกว่าวันสำคัญทางศาสนาแบบเนี้ยอย่าลืมทำความดีกันเยอะๆนะถ้างั้นพรุ่งนี้เราจะทำความดีช่วยเหลือคนอื่นๆทั้งวันเลยดีกว่าพรุ่งนี้จะต้องเป็นวันดีๆแน่ๆคุณยายคะกำลังจะทำอาหารเหรอคะ
1: ใช่จ้ะยายว่าจะทำอาหารไปทำบุญเลี้ยงเพลที่วัดหน่อยนะจ้ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวกุ๊กช่วยนะคะแต่ว่าเราจะทำอะไรดีล่ะคะพระท่านเขาฉันอาหารอะไรได้มั่งคะ
1: พระท่านเลือกอาหารหรอกจ้ะกุ๊กเราทำบุญใส่บาตรอะไรไปพระท่านก็จะฉันอย่างนั้นแหละจ้ะเพราะฉะนั้นทางที่ดีเราควรจะเลือกอาหารที่มีประโยชน์มีสารอาหารครบถ้วนแล้วก็เคี้ยวง่ายๆไม่ลำบากมากเผื่อพระบางรูปที่อายุมากแล้วท่านจะได้ฉันได้ง่ายๆนี่ยายก็ว่าจะทำผัดผักรวมกับแกงจืดเต้าหู้หมูสับไปถวายท่านนี่แหละจ้ะ
0: เออเข้าใจแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นลองมือทำกันเลยนะคะอ้าวเสร็จแล้ว
1: จ้าขอบใจกุ๊กมากๆเลยนะจ้ะ
0: เอ๋คุณแม่ทำอะไรอยู่ล่ะคะ
1: อ๋อแม่จะเอาหนังสือพิมพ์กับพวกเศษกระดาษเก่าๆไปชั่งกิโลขายนะจ้ะนี่ก็แพ็คใส่กล่องไว้ตั้งหลายกล่องแน่อยู่หลังบ้านโน่นนะจ๊ะ
0: อ๋องั้นเดี๋ยวกุ๊กช่วยยกกล่องที่เหลือออกไปให้นะคะ
1: เอ๊แต่ว่ามันหนักมากเลยนะจ๊ะกุ๊กเฮ้ยไหวไหมเนี่ยกุ๊ก
0: ไม่เป็นไรค่ะไหวค่ะ
1: ว้ายว้ายตายแล้วเป็นอะไรหรือเปล่ากุ๊ก
0: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวกุ๊กเก็บให้นะคะไอคุณพ่อขาล้างรถอยู่หรอคะ
2: ใช่จ้าเนี่ยเพิ่งจะล้างเสร็จกำลังเช็ดไอ้แห้งอยู่นี่แหละจ้าง
0: ั้นเดี๋ยวกุ๊กช่วยเช็ดให้นะคะ
2: อืมขอบใจมากจ้ะงั้นเดี๋ยวพ่อเข้าไปทำธุระในบ้านแป๊บหนึ่งนะ
0: ด้านช่างเสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็เหลือแต่ฝากระโปรงหน้า

0: เสร็จหรือยังจ๊ะอาจารย์รถของฉัน
1: ขอโทษค่ะ
2: อ้าวโถแย่เลยทำไงดีล่ะเนี่ยต้นไม้นี่ก็สูงซะด้วยสิ
1: เอ๊ะของเล่นขึ้นไปติดบนต้นไม้หรอแก๊ปมาเดี๋ยวพี่เก็บให้เอง
2: ไหวมั้ยเนี่ย
1: พี่กูจ้าจ้าไหวจ้าไหวเกือบได้ละได้แล้วได้แล้วจ้าว้า
2: พี่กู
1: ไอ้ไอ้เจ็บเจ็บเบาๆหน่อยสิคะคุณแม
3: ่เฮ้ยแล้วนี่นึกยังไงถึงได้ไปปีนต้นไม้อย่างนั้นล่ะเนี่ย
2: นั่นน่ะสิครับปกติพี่กุ๊กเคยปีนต้นไม้ซะที่ไหนเล่าแล้ววันนี้นึกยังไงถึงมาปีนต้นไม้ช่วยเก็บเนี่ย
1: คือว่าวันนี้เป็นวันมาฆบูชานะคะกุ๊กก็เลยตั้งใจว่าจะทำความดีช่วยเหลือคนอื่นทั้งวันเลยนะคะ
3: โธ่กุ๊กจ๋าเรื่องตั้งใจทำความดีน่ะยายเห็นด้วยนะจ๊ะแต่ว่าบางทีเราก็ต้องดูตัวเองด้วยว่าเราทำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างเรื่องปีนต้นไม้เนี่ยกุ๊กไม่ถนัดแน่ๆแทนที่จะได้ช่วยเหลือคนอื่นกลับกลายเป็นตัวเองต้องมาเจ็บตัวซะเองแบบนี
2: ้แล้วก็ทำเครื่องวิ่งของแก๊สพังด้วยล่ะครับ
3: ยายว่าเรื่องที่มันเหนือบ่ากว่าแรงเรามากๆเราก็น่าจะคิดหาทางช่วยทางอื่นดีกว่านะจ๊ะใช่แล้วจ้ะหรืออย่างเรื่องช่วยแม่ยกของหนักๆเนี่ยยังไงยังไงกุ๊กก็ยกไม่ไหวแน่ๆแม่ว่ากุ๊กน่าจะไปหารถเข็นหรืออะไรมาช่วยทุ่นแรงนะจ๊ะจะได้ไม่ต้องล้มเจ็บตัวแบบนั้น
1: จริงด้วยสิคะกุ๊กลืมไปเลย
0: หรืออย่างเรื่องช่วยพ่อเช็ดรถเนี่ยตรงไหนที่มันเอื้อมไม่ถึงก็ปล่อยมันไปเถอะจ้าเดี๋ยวพ่อมาเช็ดเองส่วนกุ๊กก็เข้าไปเช็ดเบาะหรือเก็บขยะในรถแทนก็ได้นะจ้าน
1: ั่นสิคะขอโทษนะคะที่กุ๊กทำแต่เรื่องแย่ๆทั้งวันเลยทั้งที่วันนี้กุ๊กตั้งใจจะทำแต่ความดีแท้ๆเลย
3: โถกุ๊กจ๋ายังไงยังไงเรื่องที่กุ๊กตั้งใจทำความดีเนี่ยแม่ก็ขอชื่นชมนะแม่ภูมิใจในตัวลูกจริงๆจ้ะถึงผลมันจะออกมาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดแต่ยังไงก็อย่าเพิ่งท้อนะจ๊ะการทำความดีน่ะเป็นเรื่องดีเสมอจ้ะ
0: ใช่แล้วจ้ะอย่าเพิ่งยอมแพ้นะจ๊ะลูกพรุ่งนี้ก็พยายามกันใหม่นะจ๊ะ
2: เอ๊ะแต่พรุ่งนี้ก็ไม่ใช่วันมาฆบูชาแล้วนี่ครับยังต้องทำความดีอีกเหรอ
3: ความดีน่ะทำได้ทุกวันแหละจ้ะไม่ต้องรอทำเฉพาะวันสำคัญเท่านั้นหรอกความจริงแล้วเราควรจะทำความดีกันตลอดเวลาด้วยซ้ำนะจ๊ะแก๊ปใช่แล้วจ้ะความดีน่ะทำได้ตลอดเวลาจริงๆจ้ะ
1: เข้าใจแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้กุ๊กจะพยายามทำความดีใหม่นะคะคราวนี้กุ๊กจะทำด้วยความรักค่ะไม่ทำอะไรเกินตัวอีกแล้วค่ะ
0: เยี่ยมมากจ้ะกุ๊กต้องอย่างนี้สิจ้ะถึงจะสมเป็นลูกพ่ออ
2: ืมแก๊ปก็เหมือนกันครับแก๊ปก็จะพยายามตั้งใจทำความดีเหมือนกันนะครับ
3: ดีแล้วจ้ะแก๊ป

0: อรี่หนูกุ๊กตอน
1: ประโยชน์อีกอย่างของอาหาร

0: ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเรื่องอาหารเนี่ยนอกจากจะใช้กินแล้วยังใช้ประโยชน์เรื่องอื่นๆได้อีกด้วยเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่าว้าวผ้าพันคอหมูใหม่ของแม่เหรอคะสวยจริงเลยค่ะ
1: ใช่จ้าเนี่ยสีนี้กำลังฮิตอินเทรนด์เลยนะจะบอกให้ ไหนโอ้สวยจริงๆด้วยจ้ะแต่แม่ว่ามันผืนใหญ่ไปหน่อยหรือเปล่าจ๊ะเออคุณแม่ขานั่นมันผ้าม่านนะคะผ้าพันคออยู่ทางนี้ค่ะโอ้จริงด้วยนี่มันผ้าม่านจริงๆด้วยมองผิดอีกแล้วโทษทีจ้า
2: แล้วแก๊ปเลยจ๊ะแก๊ปว่าผ้าพันคอแม่สวยมั้ยจ๊ะอ้าวหายไปไหนแล้วล่ะเนี่ยว้ายตายแล้วพ่อแก้วแม่แก้วช่วย
3: แก๊ปเองล่ะครับแม
2: ่เอ๊ะแก๊ปเองหรอกเหรอโธ่ตกใจหมดเลยทำไมถึงชอบแกล้งคนอื่นอย่างนี้นะเนี่ย
3: ก็มันสนุกดีนี่ครับท่าทางแต่ละคนน่ะตลกตลกทั้งนั้นเลย
0: แต่คนโดนหลอกเขาไม่ตลกด้วยนะแก๊ปถ้าเกิดเขาตกใจเป็นอะไรขึ้นมาจะว่ายังไง
3: โถเอ้ยแค่หลอกกันสนุกสนุกนิดนิดหน่อยหน่อยไม่เป็นไรหรอกนะ
2: โอ้ยไม่ไหวไม่ไหวแม่ขอไปนอนพักเอาแรงหน่อยก็แล้วกันนะเหนื่อยแล้วเกินวันนี
4: ้กลับมาแล้วจ้า
0: สวัสดีค่ะคุณพ่อไปทำงานต่างจังหวัดมาเป็นยังไงมั่งคะ
5: ก็สนุกดีนะจ๊ะแต่เหนื่อยตอนขับรถนิดหน่อยเนี่ยก็ต้องดบกาแฟนี่แหละจ้ะถึงจะช่วยให้หายง่วงได
0: ้แหมลำบากแย่เลยนะคะเนี่ย
5: อะไรเนี่ย
3: แก๊ปเองครับพ่อ
5: โธ่แก๊ปหรอกเหรอหัวใจจะวายตกใจหมดเลยนะเนี่ย
0: ว้ายตายแล้วผ้าพันคอของแม
3: ่ไม่จริง
0: คราบกาแฟเนี่ยซักออกไม่ได้ง่ายๆด้วยนี่ถ้าแม่รู้เรื่องนี้เข้าล่ะก็
2: นี่แก๊ปกล้าทำผ้าพันคอของแม่เลอะงั้นเหร
3: อขอโทษครับแม่คุณพ่อครับคุณยายครับช่วยแก๊ปด้วยสิครับแก๊ปยังไม่อยากตาย
0: นี่แหละนะมัวแต่แกล้งคนอื่นจนได้เรื่องแล้วเห็นไหมล่ะจำน้ำหน้า
3: เอาไว้สมน้ำหน้าทีหลังเถอะครับแต่ตอนเนี้ยมาช่วยแก๊ปคิดก่อนดีกว่าครับว่าจะทำยังไงดี
0: พี่ว่าแก๊ปอะรีบไปซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วหนีออกนอกประเทศไปเลยดีกว่ารับรองว่าแม่ตามไม่ทันแน่นอน
3: ดีครับงั้นรีบไปกันเลยครับเย้ยพี่ก็จะมาล้อเล่นอะไรกันตอนนี้ละเนี่ยโถ
0: ก็ไหนแก๊ปบอกว่าแล้วกันเล่นนิดหน่อยไม่เป็นไรไงล่ะทีนี้รู้หรือยังแล้วว่าคนที่โดนแกล้งน่ะเขารู้สึกแย่แค่ไหน
3: เข้าใจแล้วครับต่อไปนี้แกจะไม่แกล้งใครอีกแล้ว
2: เอาเธอจากกุ๊กยายว่าแก๊ปก็คงจะสำนึกผิดแล้วเหรอจ้ะรีบช่วยน้องเขาได้แล้วล่ะ
5: เอ๋นี่กุ๊กรู้วิธีช่วยน้องแล้วเหรอ
0: ค่ะวันก่อนคุณยายเพิ่งสอนกุ๊กมาเองค่ะว่าการซักเสื้อผ้าที่เลอะคราบอาหารเนี่ยมันต้องมีเทคนิคนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะผ้าที่เลอะคราบกาแฟอย่างนี้นะต้องใช้แป้งข้าวเจ้าถูทิ้งไว้สักพักแล้วก็เอาไปซักตามปกติแค่นี้คราบกาแฟก็ออกหมดแล้ว
3: ฮ่าคราบกาแฟไม่เหลือแล้วแก๊ปรอดตายแล้ว
0: รีบเอาผ้าพันคอไปตากหรือไปเป่าให้แห้งเร็วก่อนที่แม่จะตื่นขึ้นมาเห็น
3: ครับครับ
5: แล้วถ้าเป็นผ้าเช็ดหน้าที่เปื้อนหมักฝรั่งนี่ล่ะจ๊ะ
0: ถ้าแล้วหมักฝรั่งอย่างนี้ก็ต้องใช้น้ำแข็งอังไว้หรือไม่ก็เอาไปแช่ช่องฟรีซเลยค่ะนี่ค่ะแช่ช่องฟรีซให้หมักฝรั่งมันแข็งตัวไม่เหนียวเหนอะหนะทีนี้ก็ขูดออกได้ง่ายๆเลยค่ะ
5: โอ้เยี่ยมไปเลยแล้วเสื้อพ่อที่เลอะหมึกเนี่ยพ่อจะซักออกได้ไหมจ๊ะ
0: ได้ค่ะลายหมึกแบบเนี้ยเขาให้ใช้น้ำมะนาวผสมกับเกลือทาไว้ค่ะ

0: ลอยเกลือก่อนแล้วก็บีบมะนาวลงไปให้ชุ่มเลยทิ้งไว้อย่างนี้สักครึ่งวันแล้วค่อยเอาไปซักได้เลยค่ะ
1: ว้าวไม่น่าเชื่อเลยแฮะว่าอาหารนี่ก็ใช้ขจัดคราบเลอะพวกนี้ได้ด้วย
0: ยังมีอีกนะคะอย่างเสื้อผ้าขาวที่เริ่มหมองๆเป็นสีเหลือง

0: ือถือที่ลอยเปื้อนให้มันจางลงก่อนแล้วค่อยเอาไปซักต่อค่ะ
1: ยังมีอีกเยอะเลยจ้ะยังผ้าที่เลอะกาวเนี่ยก็ใช้น้ำส้มสายชูเช็ดที่รอยเปื้อนก่อนแล้วเอาไปแช่น้ำเย็นจากนั้นค่อยเอาไปซักตามปกติส่วนผ้าที่เลอะคราบเลือดก็ให้เอาไปชุบน้ำเย็นแล้วโรยเกลือตรงรอยเปื้อนทิ้งไว้สักหนึ่งชั่วโมงแล้วเอามาซักน้ำสบู่อีกทีก็พอจะช่วยได้จ้ะ
2: ว้าวสุดยอดไปเลยนะครับเนี่ย
3: ฮ่าแห้งแล้วครับผมเอาไดร์เป่าผมมาเป่ามันจนมันแห้งแล้วล่ะครับ

0: ียงดังอะไรกันนะฮะผ้าพันคอ
1: เกลียงานนี้พี่ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะแก๊ป
0: แก๊ปนี่ฝีมือลูกใช่ไหม

0: 7มหัศจรรย์ที่มีภาระหนักอึ้งคือต้องทำความดีเพิ่มพลังขณะเดียวกันก็ต้องเดินทางไปให้ทันพระจันทร์เต็มดวงและต้องหนีคนร้ายที่จ้องจับตัวตอนนี้7มหัศจรรย์เดินทางมาถึงชายหาดอีกที่หนึ่งแล้วพระจันทร์ก็ใกล้จะเต็มดวงมากขึ้นทุกทีเร็วเข้ามีตัวอะไรนอนอยู่ที่นั่นแน่โอ้ตัวอะไรใครรู้จักบ้างมันคือแมวน้ำที่อยู่แถบเกาะกรีนแลนด์นั่นเองแมวน้ำไม่ใช่แมวไม่ใช่ปลาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหายใจบนบกแต่อยู่ในน้ำได้นานพวกเขาช่างน่ารักดูสิไม่มีมือไม่มีเท้าแต่ใช้ครีบคล่องแคล่วยามอยู่บนบกและครีบนี้ช่วยให้ว่ายน้ำรวดเร็วด้วย
1: คลื่นที่เกิดจากพายุเมื่อคืนคงจะซัดมาที่นี
0: ่แต่ที่เนี่ยอากาศร้อนเกินไปสำหรับมันเราต้องช่วยพามันกลับบ้านนะแล้วให้มันยังไงล่ะบ้านเจ้านี่ก็อยู่ตั้งไกลชายเกือบถึงขั้วโลกเหนือโน่นงั้นถ้าเราพาเจ้านี่ไปส่งถึงบ้านฉันกลัวว่าพวกเราอ่ะจะไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงเลยสิ
2: จริงด้วยแล้วพลังงานที่มีอยู่จะเหลือพาไปดวงจันทร์หรอ
0: ยุ่งละสิเกิดข้อขัดแย้งกันเองซะแล้วแต่ฉากฉายก็ยังยืนยันที่จะพาแมวน้ำน้อยกลับบ้านให้ได
1: ้แต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เจ้าแมวน้ำน้อยต้องแห้งตายอยู่ตรงนี้แน่
0: ๆถ้าพวกเราพาไปส่งให้เร็วที่สุดก็อาจจะไปทันก็ได้นะ
3: แต่เราไม่ควรเสี่ยงภารกิจที่เราอุตส่าห์ทุ่มเทกันมาทั้งหมดอ่ะจะล้มเหลวนะ
4: แต่เจ้าแมวน้ำมันน่าสงสารเนาะ

0: ราไปกันเถอะ
1: แต่การช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นภารกิจของเราเหมือนกัน
2: ดังนั้นเราต้องช่วยเจ้าตัวนี้ก่อนจะเอายังไงกันดี
3: โธ่มาทะเลาะกันซะอย่างนี
4: ้แต่ถ้าเราแยกกันเราก็จะทำอะไรไม่ได้เลยตองตามอย่าใจร้อนนะเราควรจะฟังฉากกับฉายนะ
0: ก็ได้แต่ถ้าไปดวงจันทร์ไม่สำเร็จก็อย่าหาว่าเราไม่เตือนก็แล้วกัน
4: งั้นอย่ามัวรอช้าอยู่เลยพวกเรามารวมพลังกันเถอะ
0: โยเย
4: ่หัวแหลม
0: ฟ้าแฝดตองและตาม
5: ฝากและฉาย
2: นับสี่เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกาย

0: นที่หนูหลงทางอยู่ตัวเดียวคิดถึงเพื่อนๆมากยิ่งเห็นพวกท่านอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ยิ่งคิดถึงเพื่อน
1: นั่นสิการได้อยู่กับเพื่อนๆมันดีกว่าแยกกันจริงๆนะ
2: มันก็ว่าอย่างนั้นล่ะ
0: เจ็ดมหัศจรรย์พาแมวน้ำน้อยไปส่งบ้านได้แล้วทำให้พลังความดีเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าเดินทางออกนอกเส้นทางมาไกลขนาดนี้พวกเขาจะไปทันเวลาหรือเปล่านะติดตามได้ในตอนต่อไปนะคะ
3: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
0: เจ็ดมหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ทันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วคราวนี้มาบนฟ้าฟึ๊บไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโห
1: จับไม่ได้เลย
0: รวมพลังกันแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
4: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกิน
0: ฮะว้ายนี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
4: ฮะว้าย
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
1: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
0: มีสติ
1: ใช่มีสติ
4: เงียบสิ
0: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอาเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปล
3: โอ้ย
0: ระบบขัดข้อง
1: หยุดก่อนหยุดก่อน
4: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอก
0: หมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆนะเหรไม่นะพวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะไคร้ด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: ื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

0: ครั้งนี้7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีๆอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้าง
1: พลัง7มหัศจรรย์พลัง

ICG ร่วมกับสสส.เสนอ

0: จญพายุภาค2
1: เรียนท่านเจ้าแห่งพายุพวกเด็กๆกลุ่มนี้มีเรื่องจะขอร้องท่านขอรับ
2: ฮะไม่ได้อย่างนั้นหรอ
3: วันนี้ท่านเจ้าแห่งพายุอารมณ์ไม่ดี
4: แล้วจะทำยังไงท่านถึงจะอารมณ์ดีขึ้นมาได้ล่ะ
2: เรื่องนี้เหรออืมจริงด้วยสินะ
1: ปกติท่านเป็นคนที่ชอบดูละครมากถ้าหากว่าท่านได้ดูละครสนุกๆแล้วก็บางทีท่านอาจอารมณ์ดีขึ้นมาก็ได้นะ
4: ถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราจะแสดงละครให้ท่านดูเองแต่ว่าบรีซพอจะหาพวกเสื้อผ้ากับอุปกรณ์ประกอบฉากให้พวกเราได้บ้างไหมล่ะ
1: เรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเดี๋ยวฉันจะเสกของพวกนั้นขึ้นมาจากใบไม้ให้กับพวกเธอเองพวกเธอต้องการจะเล่นละครเรื่องอะไรกันเหรอ
5: ซินเดอเรลล่า
1: แบบนี้สับปะรดก็ต้องเป็นซินเดอเรลล่าสินะ
4: ไม่ได้หรอกซินเดอเรลล่าเป็นตัวละครที่สำคัญที่สุดเลยพวกเราต้องอ่อนน้อยออกแบ่งบทกันถึงจะยุติธรรม
1: ชาวหมู่บ้านเวกจี้เวกจี้ช่างเป็นคนดีกันจริงๆนะ
6: ซินเดอเรลล่าซินเดอเรลล่าเจ้าอยู่ที่ไหนน่ะ
7: อยู่นี่ค่ะคุณแม
6: ่วันนี้ฉันจะพาพวกลูกๆของฉันไปงานเต้นรำของเจ้าชายที่ปราสาทกันส่วนเจ้าก็อยู่ที่บ้านทำตัวดีๆนะยะ
7: เราเองก็อยากไปงานเต้นรำของเจ้าชายเหมือนกันนี่นะ
8: ฉันเป็นนางฟ้าผู้ใจดีเนี่ยซินเดอเรลล่าฉันจะช่วยเสกเสื้อผ้าสวยๆให้เธอไปงานเต้นรำที่ปราสาทนะ
7: ขอบคุณมากนะคะคุณนางฟ้า
8: ไม่เป็นไรหรอกก็เธอเป็นเด็กดีสมควรได้รับรางวัลแล้วนี่นาแต่ว่าเธอต้องรีบกลับมาก่อนเที่ยงคืนนะมิฉะนั้นเวทมนต์ของฉันก็จะเสื่อมไป
7: เจ้าค่ะคุณนางฟ้า
9: เบื่อจังเลยนี่ฉันจะต้องหาเจ้าสาวของฉันภายในงานเต้นรำวันนี้หรือนี่

0: ันน่ะ
1: หม่อมฉันคือซินเดอเรลล่าเพคะ
0: ซินเดอเรลล่างั้นเหรอช่วยเต้นรำกับฉันสักเพลงไหม
2: ได้เพคะเจ้าชาย

0: น่าสงสารซินเดอเรลล่าจังเลย
1: ทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะบลีท่านเจ้าแห่งพายุร้องไห้ใหญ่เลยมีใครรู้จักเจ้าของรองเท้าข้างนี้บ้างไหม
2: รองเท้าคู่นั้นเป็นของดิฉันเองค่ะ
3: ไม่ใช่ค่ะเป็นของดิฉันตั้งหากไม่ต้องทะเลาะกันหรอกลองสวมดูก็รู้เองสวมไม่ได้นี่นะเธอลองสวมดูอีกคนก็แล้วกันชัยโยในที่สุดฉันก็ได้เจอกับซินเดอเรลล่าแล้ว
4: แล้วทั้งสองก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดมา
0: แสดงได้ดีมากแสดงได้ดีไหนจะบอกฉันว่าเด็กพวกนี้มีอะไรอยากจะขอร้องฉันอย่างนั้นเหรอบริส
1: คือว่าพวกเราอยากขอให้ท่านเจ้าแห่งพายุช่วยหยุดพายุที่จะพัดเข้ามาที่หมู่บ้านเวจี้เวจี้ในวันนี้ให้ทีนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญที่จะมีการแสดงครั้งสำคัญของข้าวโพดเพื่อนของพวกเรา
0: อย่างนี้เองเหรอได้สิถือเป็นรางวัลสำหรับการแสดงดีๆของพวกเจ้าก็แล้วกันนะนะแย่แล้วสิคำสั่งสร้างพายุถูกส่งไปยังหอคอยสร้างพายุซะแล้วล่ะ
5: พวกนายรีบตามไปเก็บคำสั่งกลับมาเร็วเข้าเถอะรีบตามไปเก็บคำสั่งกลับมาแล้วเถอะ

0: ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นนะที่ฉันจะยอมให้อย่าได้คิดว่าเรื่องของลมฟ้าอากาศมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆเป็นอันขาด
1: ครับ
0: แล้วก็ก่อนที่พวกเจ้าจะไปฉันอยากจะถามอะไรพวกเจ้าสักหน่อยคือว่าพักนี้ฉันรู้สึกว่าอากาศของโลกน่ะมันร้อนขึ้นมากแล้วมันก็ทำให้ฉันเนี่ยกลายเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายและเมื่อฉันหงุดหงิดแล้วพายุที่ฉันสร้างขึ้นมันก็จะแรงมากแล้วก็มีบ่อยขึ้นด้วยพวกเจ้าพอจะรู้ไหมล่ะว่าทำไมอากาศของโลกถึงได้ร้อนขึ้นแบบนี
2: ้คือว่าคงจะเป็นเพราะภาวะโลกร้อนละมั้งครับ
0: ภาวะโลกร้อนอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นฉันฝากพวกเจ้าช่วยๆกันดูแลคนละไม้คนละมือด้วยก็แล้วกันโลกของเรามีใบเดียวถ้าหากเราไม่ช่วยกันรักษาเอาไว้แล้วใครล่ะที่จะช่วยรักษา
1: ครับ
3: ใกล้เวลาการแสดงแล้วล่ะพวกนายรีบไปบอกข่าวดีให้ทุกๆคนในหมู่บ้านได้รู้กันแล้วเข้าเถอะ
1: กูดกูดกูดกูด
3: เย้เสมอต้นเสมอปลายดีกันจังเลยนะพวกนายเนี่ย
4: พายุใหญ่จะไม่พัดเข้ามาแล้วนะคะเชิญออกมาชมการแสดงกันได้ตามปกติค่ะ
5: วันนี้พายุไม่พัดมาแล้วนะครับเชิญออกมาชมการแสดงได้ตามปกติเลยนะครับ
6: เรื่องพายุที่เตือนเมื่อกี้นี้ถูกยกเลิกไปแล้วนะครับทุกๆคนออกมาชมการแสดงกันตามปกติได้เลยนะครับ
7: ทุกคนครับออกไปชมการแสดงกันเถอะไม่ต้องห่วงเรื่องพายุแล้วนะครับ
8: พายุสงบแล้วแม่เราจะมาเลยใช่แม่
3: เป็นไรหรอกเรื่องแค่นี้เอง
6: ขอบคุณนะบลิสนั่นถึงคิวกระปดแสดงแล้วล่ะ

0: บอยซีจีร่วมกับสสส.เสนอ
1: เวจจี้เจ๋งส

0: ผีเสื้อแสนสวย
1: วันนี้แหละฉันจะเป็นคนขันเรียกพระอาทิตย์ขึ้นมาให้ได้เลยคอยดูสิลวกคอด้วยน้ำยาบดปากซะหน่อยดีกว่าพอจะได้โล่งนี่มันซอสพริกแบบเผ็ดที่สุดเลยนี่นะไฟน้ำอยู่ไหน
2: เช้าแล้วจ้า
1: เอาเดี๋ยวสิฉันยังไม่ทันได้ขันเลยนะลงไปก่อนสิลงไป

0: าศบริสุทธิ์ตอนเช้านี่สดชื่นดีจังเลยรีบอาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียนดีกว่าเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาสวัสดีจ้าเขียวหวาน
1: สวัสดีจ้าสับปะรดวันนี้อากาศดีเนาะ
2: สับปะรดเธอรู้เรื่องงานประกวดสัตว์เลี้ยงที่จะจัดขึ้นในอาทิตย์หน้าหรือยัง
0: ประกวดสัตว์เลี้ยงเหรอ
1: ก็ใช่นะสิปีนี้ฟักทองเขาจะส่งเจ้าผักบุ้งเข้าประกวดด้วยนะ
0: เจ้าผักบุ้งอะเหรอ
3: ใช่แล้วล่ะเจ้าผักบุ้งเป็นหมาที่สาย

0: ตาดีที่สุดในหมู่บ้านเลยอะฉันว่าจะให้มันแข่งโดดงับจานล่อนนะ
1: ข้าวพ่อเขาบอกว่าจะส่งเจ้านายติงเกลเข้าประกวดเพราะมันน่ะเป็นนกที่มีเสียงที่เพราะมากเลย
2: ฉันเองก็เอาแมวของญาติมาฝึกอยู่เหมือนกัน
1: ถ้างั้นน่ะฉันไปขอให้เรือดำน้ำมาเป็นสัตว์เลี้ยงของฉันแล้วก็ส่งเข้าประกวดบ้างดีกว่า
3: แต่ฉันไม่มีสัตว์เลี้ยงกับเขาเลยกลับมาแล้วค่ะแม่
4: จ้าแม่ทำกับข้าวจะเสร็จแล้วรออีกเดี๋ยวนึงนะจ้าอ๋อเมื่อเช้าลูกเปิดหน้าต่างห้องทิ้งเอาไว้แม่ต้องตามเข้าไปปิดให้ตอนกลางวันทีหลังอย่าลืมอีกนะลูก
3: ค่ะแม่คราวหลังหนูจะไม่ลืมแล้วค่ะ

0: คงเข้ามาตอนที่ฉันเปิดหน้าต่างทิ้งไว้แน่ๆเลยโหปีกของเธอสวยจังเลย
1: สับปะรดแม่ก็ทำกับข้าวเสร็จแล้วลูกรีบลงมาทานข้าวกันเถอะ
0: ค่ะพ่อเธออยากจะไปกับฉันเหรออืม
2: สับปะรดจ๊ะกินข้าวดีๆสิลูกมัวแต่สนใจอะไรอยู่ได
0: ้อ๋อคือมันชื่อแฟรี่ค่ะเป็นสัตว์เลี้ยงของหนู
1: สัตว์เลี้ยงเหรอแต่มันเป็นผีเสื้อไม่ใช่เหรอหนูจะเลี้ยงมันได้เหรอจ๊ะมันไม่เหมือนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะลูก
0: ทำไมจะไม่เหมือนดูสิมันแสนรู้จะตายจริงมั้ยจ๊ะแฟรี
3: ่เอาไงดีแม่ตั้งชื่อกันแล้วด้วย
2: แต่ลูกจ๋าผีเสื้อมัน
0: คุณพ่อคุณแม่ไม่เข้าใจใครๆเขาก็มีสัตว์เลี้ยงกันทั้งนั้นมีหนูไม่มีอยู่คนเดียว
1: แต่หนูรู้วิธีเลี้ยงมันแล้วเหรอ
2: ไม่ได้นะลูก
4: แต่หนูรักมันนี่หนูจะเลี้ยงมันผีเสื้อก็กินน้ำหวานจากดอกไม้เดี๋ยวหนูจะหาดอกไม้มาให้มันกินเอง
1: ลูกคงจะเหงานะแม่เห็นไหมพ่อจะเอาลูกหมามาเลี้ยงแม่ก็ไม่ยอม
2: ไม่ใช่ไม่ยอมนะพ่อแต่ลูกยังเด็กเกินไปยังไม่มีความรับผิดชอบเอามาก็รังแต่จะเป็นภาระเราสองคน
1: ก็นั่นไงแม่ลูกก็เลยอยากจะพิสูจน์ว่าเขาทำได
2: ้เอ๊ะพ่อนี่พูดแบบเนี้ยไปจัดการเรื่องนี้เองก็แล้วกันแม่ไม่อยากจะยุ่งละ
1: อ้าว
0: วันหยุดก็ไม่ควรตื่นสายนะ
1: สับปะรดพ่อว่าแฟรี่เขาไม่ได้งัวงเงียหรอกเขาน่าจะไม่สบายมากกว่านะลูก
0: ฮะจริงเหรอคะคุณพ
1: ่อพ่อว่าหนูควรปล่อยเขาไปนะ
0: แต
1: ่ที่รักนี่ตั้งแต่หนูเอาแฟรี่มาเลี้ยงพ่อยังไม่เคยเห็นเขากินอะไรเลยนะลูก
0: แต่หนูก็เอาดอกไม้มาให้เขาตั้งแล้วนี่คะแฟรี่อาจแอบกินตอนกลางคืนก็ได
1: ้สับปะรดจ้าธรรมชาติของแมลงเนี่ยเขาต้องอยู่กับธรรมชาติไม่ใช่มาอยู่ในห้องแคบๆในบ้านของเราถ้าหนูรักแฟรี่จริงหนูก็ควรทำสิ่งที่ถูกต้องนะลูก
0: แล้วพ่อว่าหนูควรจะทำยังไงคะ
1: พ่อว่าคำตอบนั้นหนูรู้ดีอยู่แล้วล่ะจ้า

0: วยและงดงามเหมือนกับนางฟ้าตัวนี้น้อยเลยอ่ะ
1: ขอบใจนะจ๊ะสับปะรด
2: พูดได้ด้วย
1: ฉันคือแฟรี่ฟรายจ้าสับปะรดแฟรี่ฟรายอย่างพวกเราตอนเด็กๆจะมีลักษณะเหมือนกับผีเสื้อแต่ถ้าเราได้รับความรักที่แท้จริงเราก็จะกลายร่างเป็นแบบนี้แหละจ้า
3: แล้วเธอจ้า
1: เมื่อกลายร่างแล้วฉันก็จะกลับไปยังอาณาจักรของฉันซึ่งอยู่ในดินแดนเทพนิยาย
3: งั้นเราก็ต้องจากกันแล้วสินะ
1: จ้าแต่ฉันก็จะแวะมาที่หมู่บ้านเวจี้บ่อยๆนะ
3: จริงเหรอ
1: จริงสิฉันสัญญา
0: เราเป็นเพื่อนกันนะ
1: จ้าเพื่อนกันตลอดไป

การผจญภัยพร้อมกับทำดีเพิ่มพลังของ7มหัศจรรย์เพื่อจะไปยังดวงจันทร์ต้องมาถึงช่วงอันตรายเพราะมีคนใจร้ายตามมาจับตัวหวังจะเอาไปแสดงในคณะละครสัตว์

0: รอดพ้นมาได้เพราะความช่วยเหลือของบรรดาเพื่อนสัตว์7มหัศจรรย์ลาจากเพื่อนสัตว์ที่แสนดีมาจนถึงชายฝั่ง
1: โอ้โหต้องลงน้ำอีกแล้วเหรอเนี่ย
2: ไม่ต้องกลัวหรอกนับสี
0: ่พวกเราไปพร้อมๆกันทั้งหมดนี่แหละ
3: ไปกันเลยนะไปกันเลย

0: นั่นดูนั่นสิพวกเรานั่นมันพายุ
1: ระวังตัวให้ดีนะพวกเราเกาะกลุ่มกันไว
2: ้โอ้ยแย่แล้ว
0: เจ็ดมหัศจรรย์เกาะกลุ่มลอยตัวไปตามแรงคลื่น
2: พวกเรารวมตัวกันเถอะฉันไม่ไหวแล้ว
0: ดีเหมือนกันแต่จะเป็นอะไรดีล่ะ
1: เรือเป็นเรือไงล่ะ

0: ย้อยเย
1: ้หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี่
5: พลิกผันแปลงกาย
6: แยกย้ายกายา

ดีมีได้ทุกที่แม้แดนอันห่างไกลนี้ที่นี่สัตว์ทั้งหลายแยกย้ายเดินทางกลับบ้านสำหรับเด็กชาย7มหัศจรรย์ก็คงต้องหาทางช่วยเหลือให้ได้พบกับครอบครัวอีกครั้งพระจันทร์ใกล้เต็มดวงแล้วแต่7มหัศจรรย์ยังสะสมความดีได้ไม่เพียงพอพวกเขาจะสามารถไปดวงจันทร์ได้มั้ยนะติดตามลุ้นกับพวกเขาได้ในตอนต่อไป

0: ตอนที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนเปลี่ยนเธอลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวผลการแข่งขันในรอบแรกกับภารกิจเปลี่ยนเธอลูกระหว่างทีมพิงกี้เซนจูรี่น้องเฟรย่าและคุณแม่เมย์มีคะแนนสะสมในเกมแรก100เหรียญและทีม Powerpuff พิมพ์น้องพิมพ์และคุณแม่ปอซึ่งทีมนี้ยังไม่ได้เหรียญคะแนนเลยนะครับในเกมแรกของเรารอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำมาใส่รหัสบนเครื่องก่อนแล้วนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการกรองแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยและภารกิจในเกมที่3นั่นก็คือเกมร่วมด้วยช่วยคิดเรามาดูกันนะครับว่าน้องๆและคุณแม่ทีมใดจะสามารถพิชิตเหรียญคะแนนไปได้มากกว่ากันและทีมใดที่จะเป็นผู้ชนะในสัปดาห์นี้หรือเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคเรามาลุ้นกับการแข่งขันกันต่อไปได้เลยครับ
1: สวัสดีจ้ากลับมาแล้วนะครับกับรายการสำหรับครอบครัวในยุคไซเบอร์ครับกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์และวันนี้นะครับเรายังอยู่กับ2ทีมนะฮะที่พกความน่ารักมาทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะครับทีมแรกนะครับทีมพิงกี้เซนจูรี่นะฮะแม่เมย์และน้องเฟย่าครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีนะฮะยินดีด้วยนะเฟย่าย ังตื่
4: นเต้นอยู่ค่ะ
1: หรอจำภาพตัวเองได้ไหมตอนลุ้นกับแม่จำได้ไหมไปปรึกษาอะไรกันบ้างครับคุณแม่นะฮะเพื่อที่จะมาเก็บเหรียญไปให้ได้เยอะที่สุดเป็นไงฮะ
5: ใช่ค่ะรอบนี้ก็จะคุยกันแล้วตั้งใจมากขึ้นค่ะใช่ไหม
4: ใช
1: ่ค่ะแสดงว่ารอบที่แล้วไม่ได้ตั้งใจอะไรมากมาย
4: ไม่ได้ตั้งใจมากมาย
1: ครั้งนี้ต้องตั้งใจละเอาเหรียญไปแต่ไม่ต้องห่วงยังเสมอกันอยู่ได้กันคนละ300เหรียญอยู่นะครับอันนี้ก็น่ารักอีกทีมนึงก็น่ารักครับกับ Powerpuff พิมพ์ครับแม่ปอและน้องเพียงนายทีมนี้โอ้โหเกมตอนแรกภารกิจที่สองที่เห็นน่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยนะฮะเป็นไงบ้างน้องพิมพ์ยังตื่นเต้นอยู่ไหม
6: มากค่ะ
1: มากเลยนะผมบอกเลย2ทีมนี้พร้อมที่จะละครต้องเข้าผมบอกเลยทำการแสดงได้อย่างเยี่ยมยอดมากเป็นไงฮะไปปรึกษาคำสำหรับลูกทีมเป็นไงบ้าง
7: ทีมเราก็แพ้ค่ะไม่ยอมค่ะ
1: ไม่ยอมนะ
7: ใช่ค่ะ
1: ไปปรึกษาไงบ้าง
7: ก็มีการส่งซิกทางสายตา
1: ครับ
7: เราจะส่งแบบคำตอบทางสายตากันค่ะ eye contact ค่ะ
1: สำหรับสายตาของทั้งสองคน ดูเล็กมากเลยนะครับ
7: นี่แหละค่ะแบบหูหมวยเล็กๆ
1: เป็นเส้นเอกเป็นแบบสองหมวยแม่ลูกสองหมวยนะแต่วันนี้ภารกิจก็ไม่ได้ง่ายนะครับต้องพยายามสะสมเหรียญให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่จะเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคนะครับมาถึงวันนี้นะฮะเป็นการแข่งขันในรอบที่3คือรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบนี้ทีมไซเบอร์ของเราจะทำอะไรสนุกสนานขนาดไหนกับภารกิจนะฮะร่วมด้วยช่วยคิดครับภารกิจนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับมันเป็นเกมสร้างสรรค์สำหรับเด็กนะครับที่จะเพิ่มทักษะนะครับการใช้ความคิดนะครับการใช้หลักการและก็เหตุผลนะครับเป็นรากฐานของการที่ไปเขาเรียกว่าไปเขียนโค้ดเทคโนโลยีนะครับที่จะไปเกี่ยวกับระบบดิจิทัลก็คือ IoT การเขียนโค้ดนะฮะพอพูดถึงโค้ดฮะผมบอกได้เลยว่า Gen X Gen Y อย่างใช้คำว่าพวกเราแล้วกันนะฮะไม่ใช่พวกเขา พวกเราเนี่ยบอกเลยว่าขอบายเลยนะฮะเป็นสิ่งที่ยากแต่สำหรับเด็กยุคไซเบอร์นะฮะน้องพิมพ์แล้วก็น้องเฟย่าผมบอกว่ามันไม่ได้ยากเลยนะฮะเขาสามารถทำได้ส่วนพวกเราล่ะใบกันจริงๆนะฮะและเมื่อกี้บอกว่าเขามีแบบอยากเป็นนักแสดงอยากเข้าวงการอะไรอย่างงี้คุณแม่ส่งให้ไปเรียนพวกร้องเพลง
5: ค่ะเรียนการแสดงเรียนเต้นอะไรเงี้ยค่ะ
1: พี่ขอชมการเต้นของน้องเฟย่าสักนิดนึงได้มั้ยฮะ
4: ได้ค่ะ
1: เชิญตรงนี้เลยฮะอุ๊ยสวยจังเลย
4: I dream of pink like you stop pink when she stop pink when she stop pink when she stop pink when she can she call like boom boom boom she can she call like she stop pink when she stop pink when she stop pink when she can she can she can she call like boom boom boom she can she call like
1: แล้วเรียนเต้นมานานยังครับเรียนเต้นมานานยัง
4: เคยเรียนตอนเด็กๆค่ะแต่ว่าตอนนี้เลิกเรียนไปแล้วค่ะ
1: หรอคืออยากเป็นนักแสดงอยากเป็นนางเอกไหมลูก
4: อยากเป็นค่ะ
1: เล่นคู่พี่ไหมตอนที่น้องเป็นนางเอกพี่คงอยู่บนรถเข็นแล้วล่ะสวยเป็นไรนะเขาซื้อประมือให้น้องเฟย่าหน่อยเชิญครับเชิญครับ แล้วน้องพิงมีความสามารถแบบเต้นอะไรไหม
4: มีร้องเพลงกับเต้นค
1: ่
4: ะ
1: เต้นได้ไหม
4: ได้ค่ะ
1: เชิญตรงนี้นิดนึงคุณแม่ภูมิใจคุณแม่ยิ้มแป้นเลยอ่ะสักหน่อยเชิญครับ
4: เริ่มเลยนะคะ
1: พรุ่งนี้ก็ได้น่าจะเริ่มวันนี้เพราะรายการเราถ่ายวันนี้นะฮะนี่รับไปเลย100,000 บาทครับโอ้อยากมอบเงินให้จังเลยนะฮะเอาละครับเรามาดูกันนะครับว่าเกมสำหรับภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรไปชมกติกากันเลยครับ
0: กติกาการแข่งขันในรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดเกมโคดดิ้งเป็นพื้นฐานการเรียนรู้เพิ่มทักษะทางด้านเทคโนโลยีนำไปสู่การพัฒนาการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันเกมโคดดิ้งเล่นง่ายและสามารถเล่นสนุกด้วยกันได้ทั้งครอบครัววันนี้รายการเรานำเกมนี้มาให้น้องๆของเราได้ขยับแข้งขยับขาโชว์ลีลากันได้อย่างเต็มที่กับเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่า Dance Party
1: เอาล่ะมึงเมื่อกี้พอดูแล้วแบบการเขียนโค้ดนี่คุณแม่รู้จักการเขียนโค้ดอะไรบ้างไหมฮะ
7: ก็พอรู้จักค่ะ
1: พอรู้จักแล้วคุณแม่
5: เพิ่งจะรู้ตอนที่มารายการนี้แหละค่ะ
1: โอ้ถ้าผมเป็นผมก็จะพูดเขาเรียกว่าโค้ดดิ้งมันเป็นผมก็รู้จักพวกหมักเก็บหมักคอสหมักข้ามหมักอะไรอย่างเงี้ยฮะหมักหลังอะไรอย่างเงี้ยยังอื่นไม่ค่อยรู้เรื่องเลยแต่คราวนี้ล่ะเอาล่ะผมเชื่อว่าน้องพิมพ์กับน้องเฟรย่าทำได้แน่นอนนะครับมองหน้ามองตากันแล้วพร้อมไหมจ้าน้องเฟรย่า
4: พร้อมค่ะ
1: พร้อมครับสวยจังเลยอ่ะน้องพิมพ์ล่ะครับ
4: พร้อมค่ะ
1: พร้อมนะครับน่ารักทั้ง2ทีมเลยขอให้สะสมเหรียญไปให้เยอะๆนะครับเอาล่ะครับพร้อมแล้วกับเกมร่วมด้วยช่วยคิดนะครับถ้าพร้อมแล้วประจำที่ครับสลับกันนะครับตอนนี้ถ้าผมบอกเริ่มค่อยเริ่มนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
7: แป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยว
1: หายไปแล้วไปแล้วไปแล้วมาแล้วครับตอนนี้

0: กติกาเกมนี้ก็คือผู้เล่นจะต้องสลับกันออกมาอ่านโจทย์แล้วเต้นให้คู่หูใส่โค้ดวิธีใส่โค้ดมีดังนี้ขั้นตอนที่1ผู้เล่นนำโค้ดจากช่องเครื่องมือนักเต้นโค้ดแรกคือการสร้างนักเต้นต่างๆของผู้เข้าแข่งขันเองโดยการลากโค้ดสีแดงบนสุดมาใส่ในกรอบการตั้งท่าสีเหลืองเมื่อลากเสร็จผู้เข้าแข่งขันถึงจะสามารถเลือกนักเต้นได้ว่าเป็นใครและอยู่ตำแหน่งไหนได้บ้างขั้นตอนที่2เมื่อสร้างนักเต้นเสร็จต่อมาคือการกำหนดท่าเต้นโดยการเลือกโค้ดสีม่วงอันล่างสุดมาใส่ในกรอบการตั้งท่าสีเหลืองจะมีให้เลือกท่าเต้นมากมายให้กับนักเต้นของผู้เข้าแข่งขันขั้นตอนที่3การเลือกเพลงเพลงจะอยู่ช่องข้างบนของห้องการแสดงถ้าหากผู้เข้าแข่งขันอยากลองดูการแสดงว่าถูกต้องตามโจทย์หรือไม่ให้กดปุ่มเริ่มแล้วการแสดงก็จะเริ่มขึ้นทันทีเพียงเท่านี้ผู้เข้าแข่งขันก็จะเป็นผู้สร้างการแสดงเต้นได้แล้วเพียงแค่ใส่โค้ด3ขั้นตอนเท่านั้นแต่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำตามโจทย์5โจทย์ที่ได้กำหนดไว้ภายใน10นาทีทีมใดทำเสร็จก่อนจะได้คะแนน100เหรียญและถ้าหากถูกต้องจะได้1ท่าเท่ากับ100เหรียญ
1: นี่น้องพิมพ์สบายฮะน้องพิมพ์เอาอีกแล้วฮะนี่ยังใบท่าเดิมอยู่เลยนะฮะ

0: เสร็จแล้ว
1: เสร็จแล้วเสร็จแล้วสลับสลับเร็วเร็วเอาละครับปังลิสได้แล้วได้แล้วสลับสลับสลับสลับตอนนี้แบบผ่านข้อแรกไปสูสีกันนะมียังไม่ท่าเดิมอยู่เลยนะฮะ
2: คุณแม
1: ่ดีมากครับคุณแม่อ๋อเอาละครับตอนนี้ได้นะครับข้าสองอยู่นะฮะข้าสองแม่มาแล้วนะฮะข้าหนึ่งนะฮะเอาละครับ
2: โอ้โหเรียนเต็มกระจกชัดเลยเนี่ย
1: เอาละคุณแม่มองแล้วพี่นี่พี่เขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้เอาละครับลูกทำไปแล้วแม่ยังงงอยู่เลยนะแม่ยังงงอยู่เลยนะครับแล้วฝั่งนี้นะฮะเอาละครับท่านนี้นี่เอาละคุณแม่เข้าใจท่าสองคืออันนี้ตอนนี้นะต้องลง2ทีมนะฮะเหรียญที่สะสมมาเสมอกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำให้ดีเลยนะครับเพื่อที่จะชนะเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคนะฮะ

0: าล่ะครับฝั่งนี้ได้แล้วได้แล้วสลับสลับสลับสลับตอนนี้ผ่านข้อแรกไปสูสีกันนะข้อสองกดกดนั่นล่ะครับ
1: เลือกกัน

0: ูนี่ฟังลูกเต้นนะเอาใหม่เอาใหม่นะจ๊ะเออฟังพ่อพักทีมตอนนี้นี่ได้ไหมคุณแม่ใช้เต็มหน่อยใช้เต็มหน่อยเต้นเต้นดูเกร็งๆนี่คุณลูกดูฮะคุณลูก
1: ได้ไหม
0: เอาละ
2: ได้ไหม
0: ใจเย็นๆนะฮะ
1: ได้ไหม
2: ได้แล้ว
1: สองท่าแล้วนะสองท่าแล้วโอเคไหม
2: โอเค
0: โอเคสาธุอะไรสาธุเอาละตอนนี้ฝั่งนี้พิงกี้เซนตูนี่กำลังนำนะฮะเอาละใจเย็นฮะคุณแม่ฟังลูกเต้นนะเอาใหม่เอาใหม่นะจ๊ะเออฟังพ่อพักทีมตอนนี้นี่ได้ไหมคุณแม่ตอนนี้ฝั่งนี้พิงกี้เซนตูนี่กำลังนำนะฮะเอาละใจเย็นฮะคุณแม่
2: อันบนอันบนสุดบนสุด
0: อันบนสุดบอกแม่บอกแม่ด้วยบอกแม่ด้วยกดให้แม่ได้กดให้แม่เลยได้นี่นี่กดไปกดไปกดไปเร็วเร็วเร็วไม่เป็นไรลบก่อนใจเย็นฮะเรามีเครื่องตัดต่อครับไม่ต้องห่วงครับ
3: เอาใหม่
0: เอาเร็วเร็วมาแล้วครับเต็มแล้วฝั่งรุ้นเป็นไง
2: ตบมือถือโอเคอย่างนี้นะ
0: ดูนะนี่นะดูนี
2: ่ตบมือถือโอเค
0: โอ้ยได้แล้วตอนนี้นะถ้าจะเสมอกันอยู่นะตอนนี้ได้ไหม
3: โอเคโอเค
0: โอเคโอเคผ่านนะ
2: อันนี้ท่าแรกอันนี้สามใช่อันนี้ท่าแรก
3: ข้อสาม
0: ท่าแรก
2: ท่าแรกมุ้งมุ้ง
0: รวมด้วยช่วยคิดจริงๆนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้สอง
2: อันนี้สอง
0: นี่นี่นี่น่ารักมากครับผมเฮ้ยคุณแม่มา
2: เดี๋ยวนะ
0: คุณแม่ไปเรียนเต้นหน่อยแม
2: ่อะไรก็ต่อเลยเดี๋ยวหาย
0: หาย
1: ไม่ใช่
0: ใจเย็น
1: ไม่ใช่เอาใหม่
0: เอาใหม่
2: อยู่นี่อันนี้สอง
0: ไปได้ครับ
2: ที
0: ่
2: สอง
0: ได้แล้วกดกิ่งเลย
1: โอเคโอเค
0: อ่านไหมไปเลยเอ้าสลับสลับ
1: อันที่สี
0: ่รวมด้วยช่วยกันนะไม่เป็นไรรวมด้วยช่วยคิดกันให้กดไปห้ากดไปห้าไม่เป็นไร

0: ทำไมนี่น้องพิม
1: ได
0: ้เฮ้ยเออนะครับนี่แหละนี่อ่ะคุณแม่หนูเก่งๆนะได้ไหมได้ไหมได้ไหมนี่ใช่ไหมใช่ไหม
1: ท่าที่สองไง
0: ท่าที่สองคืออะไร
1: สอง

0: ได้ไหม
1: ลองเปลี่ยน
0: ฝั่งนี้ก็ไม่ใช่
2: ไม่ทำท่าแรกจริงๆ
0: กดใหม่กดใหม่
2: ท่าแรก
1: เด็กได้ไหมเซย่าท่านอะไรอย่างเงี้ยที่มันลุกยุกๆเงี้ย
0: ใช่ไหมเอาใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
2: ลองท่า
0: ใหม่ดูใหม
2: ่เออท่าแรกได้ท่าที่สองอะไรนี่แหละ
0: ท่าที่สองอะไรนี่
1: อย่างนี้
2: ที่ขึ้นบนใช่ไหมอ๋อ
0: ใช่ไหม
2: อันเฟสข้างล่างซอส
0: ใช่ไหม
2: โอเค
0: นะตอนนี้โอเคเอาละครับ
1: ท้าย
0: เล่นกันเป็นทีมฮะตอนนี
2: ้แป๊บนึงเดี๋ยวเอาใหม่
0: เอาใหม่
2: ทำ
0: เอาละครับ
1: อันนี้ท่าที่สอง

0: มาแล้วครับ
1: มา
0: แล้วจุ๊บจุ๊บ
2: เลยไหม
0: ดูท่าท่าอะไร
1: โอเค
0: โอ้ยโอเคแล้วเหรอ
1: เร็วๆๆ
0: เอาเลยครับเร็วๆๆๆฝั่งนี้ทางนี้น่าจะนำนะฮะพิงกี้เซนตุรี่นะฮะพาวเวอร์พับพาวเวอร์พับอย่ายอมแม่เสร็จแล้วเหรออันนี้เสร็จไปแล้วนะฝั่งนี้พิงกี้เซนตุรี่ยังขั้นต่อเลยฮะเอาละครับ
2: อันนี้กันอันนั้นอันนั้นใช่ไหม
0: เอาละครับทำให้เสร็จทำให้เสร็จ
2: ตื่นเต้นเช็คไม่ได้ด้วย
0: เออเว้ยทำไม่ได้ว่ะยังไงนะฮะก็มาลุ้นกันนะครับตอนนี้คณะกรรมการได้รวบรวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ

0: ไปดูกันนะครับว่าทีมไหนจะได้กี่เหรียญนะครับสำหรับทีมพิงกี้เซนตุรีได้ไปถูกไป3โจทย์นะฮะได้รับไป300เหรียญนะครับรวมทั้งหมดนะครับกับเกมที่แล้วก็คือ600เหรียญครับเอาแล้วนะครับมาดูทีม Power Pub พิมพ์นะฮะเกมนี้ร่วมด้วยช่วยคิดนะครับได้ไปถูกไป4โจทย์ได้400เหรียญนะครับรวมกับของเดิมได้ไป700เหรียญครับเพราะฉะนั้นนะครับผู้ชนะของสัปดาห์นี้นะครับได้แก่ทีม Power Pub พิมพ์ครับไปเลยนะครับโลกเกียรติคุณนะครับแล้วก็ทุนการศึกษา 5,000 บาทเชิญครับนี่ครับนี่ทุนการศึกษา 5,000 บาทครับและนี่นี่เอ๊ะ 5,000 บาทนี่เป็นของใคร
1: ให้แม่เก็บไว้ก่อนค
0: ่ะไม่ไปกินพวกสุกี้ยังนะให้แม่เก็บไว้ก่อนนะครับเป็นไงความรู้สึกตอนนี้ฮะ
1: ก็คลายความกังวลคลายความตื่นเต้นขึ้นเยอะเลยค่ะ
0: ครับผมได้ไปเก็บไว้ 5,000 นี่เก็บไว
1: ้เก็บไว้จริงๆค่ะ
0: จริงนะตาดูแบ๊วเอาละครับยินดีด้วยนะฮะผู้ชนะของเรา Power Pub พิมพ์ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: และอีกหนึ่งทีพิงกี้เซนตุรีนะฮะเราไม่ถือว่าเป็นความพ่ายแพ้เราเรียกว่ารองชนะเลิศละกันนะครับรองชนะเลิศของเรานะครับจะได้รับเกียรติบัตรนะครับจากรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับเชิญครับเชิญจ้าอะนี่ป๊อปเมอร์แล้วครับอ้าวเป็นไงคุณแม่ความรู้สึกตอนนี้
2: ตอนแรกคือก็ตื่นเต้นมากค่ะเมื่อคืนแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าคลายกังวลแล้วก็รู้สึกแบบสนุกที่ได้มาร่วมเล่นเกมค่ะ
0: ครับได้ร่วมทำกิจกรรมกับน้องเขานะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ดีไหมลูก
3: ดีค่ะ
0: ดีนะถ้าสมมติอยากได้ทุนการศึกษาไปยืมทางน้องพีมเอานะเอาละครับขอบคุณมากพิงกี้เซนตุรีครับสนุกสนานมากครับบอกได้เลยว่าเกมนี้นะฮะ

0: การรายการนี้เหมาะสำหรับครอบครัวจริงๆในยุคไซเบอร์นะฮะอยากจะให้คุณแม่ปอฮะในการเลี้ยงลูกในยุคไซเบอร์แบบนี้เนี่ยอยากฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้าน
1: ค่ะก็สำหรับยุคไซเบอร์หรือว่ายุคไอทีของเรานะคะผู้ปกครองก็ต้องตามเด็กให้ทันแต่ว่าเราต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอารมณ์อร่วยในการที่เราเลี้ยงลูกนะคะมีทั้งตึงแล้วก็หย่อนให้มันบาลานซ์กันไม่งั้นเดี๋ยวน้องๆจะเกิดการต่อต้านและมีปัญหาได้ในอนาคตค่ะ
0: ครับสำหรับได้มือนะคะ
2: ค่ะก็คืออย่างยุคไซเบอร์นะคะตอนนี้ก็คือในเรื่องของสื่อต่างๆมันมีทั้งสื่อที่น่ากลัวเนาะอันตรายเงี้ยค่ะก็คืออย่างพ่อแม่เราก็ต้องคอยดูห่างๆคอยเฝ้าระวังและคอยสอนลูกอยู่เสมอค่ะว่าอันไหนควรไม่ควรควบคู่กันไปด้วยอะค่ะ
0: ครับผมนะครับขอบคุณนะครับแม่เมย์น้องเฟย่าขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณแม่ปอแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับ
3: นอกเหนือจากเกม Dance Party ที่เล่นกันอย่างสนุกสนานพร้อมทักษะเบื้องต้นของการฝึกโค้ดแล้วยังมีเกมอื่นๆที่มีประโยชน์เสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆอีกมากมายครับท่านผู้ชมเตรียมตัวรับชมเกมนี้ซึ่งจะมาเป็นเกมแข่งขันในสัปดาห์ต่อๆไปของเรานั่นคือเกมรามเกียรติ์ครับการห้ามลูกเล่นเกมถือเป็นการปิดกั้นการพัฒนาเทคโนโลยีของลูกหลานช่วงนี้เราจะมาแนะนำเกมออนไลน์ที่สร้างสรรค์พัฒนาทักษะด้านไอทีให้กับลูกหลานและผู้ใหญ่เจนรุ่นใหญ่อย่างเราก็สามารถเล่นด้วยได้ครับกับเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่ารามเกียรติ์จากโคดดิ้งไทยแลนด์เป็นเกมช่วยฝึกทักษะการวางแผนวิธีการจัดระเบียบความคิดเป็นขั้นเป็นตอนในการใส่โค้ดหรือรหัสลับเพื่อสั่งให้หุ่นยนต์เดินไปในทิศทางที่กำหนดและเข้าไปที่ประตูมิติได้สำเร็จคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องผ่านเกมการทดสอบให้ได้จำนวนด่านมากที่สุดซึ่งแต่ละด่านจะเรียงลำดับจากง่ายไปยากมีทั้งหมด10ด่าน
0: สัปดาห์หน้ามาลุ้นกันใหม่นะครับต่อไปจะเป็นใครนะครับและมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงนะครับนอกจากสนุกไม่แพ้กันแล้วนะฮะเราจะร่วมกันนะครับเป็นครอบครัวที่จะเข้าใจนะครับในการเติบโตของเด็กรุ่นนี้ครับเด็กยุคดิจิทัลนะครับกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์
4: คุณผู้ชมครับเกมออนไลน์ก็เหมือนกับเหรียญ2ด้านมีเกมที่สามารถช่วยพัฒนาทักษะทางความคิดอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กๆให้ไปในทิศทางที่ดีและก็มีทั้งเกมที่มีเนื้อหารุนแรงนำไปสู่สภาพจิตใจและสภาพร่างกายที่ไม่ดีของเด็กๆดังนั้นหากลูกหลานของท่านอยากจะทดลองเริ่มเล่นเกมออนไลน์หรือดูสื่อใหม่ๆที่ท่านไม่แน่ใจว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ท่านควรอยู่รับชมหรือเล่นเกมไปพร้อมๆกับเขาเพื่อพิจารณากันกรองและสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกันในครอบครัวอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจว่าการเล่นเกมจะเป็นเรื่องไม่ดีนะครับ
5: วันนี้เสนอตอนนี่เหรอเครื่องดนตรี

กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ๊ะทั้งคู่กำลังเล่นเปียโนให้ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ฟังอยู่นี่เองแล้วเสียงเปียโนเนี่ยมีอะไรบ้างนะรับโบ้รับบี้

0: เก่งทั้งคู่เลยนะจ๊ะเอ๊ะนั่นใครมาน่ะฟาฟากับแคทโต้นี่นา
1: สวัสดีแรบบี
2: ้สวัสดีแรบบ
1: อสวัสดีจ้าน
0: ี่แรบโบกับแรบบี้เขากำลังเล่นเปียโนกันอยู่นะจ๊ะ

แล้วทำยังไงกันดีนะ

เอามาทำอะไรนะเนี่ยเหมือนตีกลองนี่เองท่าทางสนุกจังเลย

0: แล้วเสียงนั่นมาจากไหนกันแน่นั้นเนี่ยลองอีกทีนะลองฝึกดูก่อน
1: ครับ
0: มีเสียงแล้วล่ะฟาฟา
2: เย้
0: แบบนี้ก็มีเครื่องดนตรีกันครบทุกคนแล้วนะสิถ้าอย่างนั้นพวกเราก็สนุกกันได้เต็มที่แล้วใช่ไหม
1: เย้
0: นอกจากใบไม้และกะลามะพร้าวแล้วยังมีอีกหลายอย่างรอบๆตัวเลยนะที่เอามาเคาะจังหวะและเกิดเสียงดนตรีได้เด็กๆลองไปทดลองกันดูนะคะเผื่อจะได้เครื่องดนตรีใหม่ๆไว้เล่นกันวันนี้เวลาหมดแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ลจากการอัลตราซาวด์นะครับก็ยินดีคุณแม่ด้วยนะครับคุณแม่รู้สึกว่าตอนนี้มีตัวอ่อนฝังตัวอยู่ที่มดลูกนะครับผม
1: คือแสดงว่าท้องใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: อ๋อค่ะที่สุดเลยที่คุณหมอประเมินนี่มันคือยังไง
0: ก็อาจจะมีอันตรายกับเด็กในครรภ์ทำให้เกิดการแท้งทั้งหมดได
2: ้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นประจำทุกวันเสาร์ 5:30 ทางไทย PBS แห่งนี้ค่ะ
2: ใช่แล้วครับเปิดรายการมาด้วยเหตุการณ์จำลองแต่เป็นชีวิตจริงของพี่บาเลยนะครับ
1: ถูกต้องค่ะ
2: เกิดอะไรขึ้นตอนนั้นครับพี่บา
1: คือตอนนั้นไปหาคุณหมอค่ะหมอรุธเพื่อที่จะไปตรวจว่าตัวเองตั้งท้องหรือไม่ค่ะซึ่งผลปรากฏว่าตัวเองนั้นตั้งท้องแต่ว่าพบก้อนเนื้อขนาดใหญ่ซะด้วย8ซมค่ะอยู่ในท้องด้วยเช่นกัน
2: เป็น8ซมที่เป็นออปชันเสริมก็
1: ไม่อยากได้
2: ตอนนั้นเป็นไงบ้างคือน่าจะเครียดกังวลขนาดไหน
1: คือมันสับสนนะคะหมอรุธไม่รู้ว่าตัวเองจะรู้สึกยังไงจะดีใจดีหรือว่าจะตกใจหรือจะต้องทำยังไงต่ออันนั้นคืองงมาก
2: หน้าตาตอนในเหตุการณ์จำลองโอ้โหคิ้วขมวดเลยใช่ไหมจริงๆชีวิตจริงมันน่าจะเครียดกว่านั้นเยอะมาก
1: โอ้โหมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นคือเหมือนเราตั้งท้องแล้วเนอะแล้วอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้เลยเราก็จะมีความกังวลอยู่สูงพอสมควรทีเดียว
2: นั่นก็เป็นเพราะว่าพี่มาเนี่ยนะครับไม่ยอมไปตรวจก่อนตั้งครรภ์นั่นเอง
1: ดิฉันยอมรับผิดครับ
2: และนี่นะครับก็เลยเป็นเป้าหมายของเราในตอนนี้นะครับคนที่ตั้งใจนะครับอยากจะมีลูกนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ้าเป็นพ่อเป็นแม่แล้วนะครับใส่ใจในรายละเอียดทุกเรื่องให้สมบูรณ์เลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์นะครับเราจะได้รู้ถึงความผิดปกติแล้วก็จะได้แก้ไขได้ทันท่วงที
1: ค่ะซึ่งถ้าเราตรวจร่างกายก่อนแต่งงานแล้วนะคะเหมือนกับที่ทางรายการของเราได้นำเสนอไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีความกังวลแต่อย่างใดค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมเพียงบางส่วนเท่านั้นเองค่ะ
3: การเตรียมตัวก่อนมีลูกสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่จะต้องตรวจร่างกายก่อนครับรายละเอียดในการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์นั้นจะคล้ายกับการตรวจร่างกายก่อนแต่งงานครับนั่นก็คือการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นไวรัสตับอักเสบ B ซิฟิลิส HIV โรคติดต่อทางพันธุกรรมเช่นธาลัสซีเมียและการหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมันซึ่งถ้าตรวจร่างกายตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วก็ไม่ต้องกังวลใดๆแล้วครับเพียงแต่ในการเตรียมตัวก่อนการตั้งครรภ์นั้นจะต้องตรวจลึกลงไปถึงโรคประจำตัวโรคที่เคยเป็นโรคของคนในครอบครัวประวัติการใช้ยาการแพ้ยาซึ่งก็จะช่วยให้คุณหมอได้รับทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับแม่และลูกในครรภ์ในอนาคตครับ
2: จะเห็นได้เลยนะครับว่าการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์นั้นนะครับมีความสำคัญมากนะครับแต่ว่าการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์เพียงอย่างเดียวยังไม่พอนะครับ
1: ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะยังมีอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะที่คนจะเป็นพ่อเป็นแม่นะคะจำเป็นต้องรู้และเตรียมความพร้อมก่อนการมีลูกค่ะ
4: ครับเมื่อพูดถึงการเตรียมพร้อมก่อนที่จะมีลูกเนี่ยนะครับผมคิดว่ามีประเด็นที่ต้องพูดถึงเนี่ย2ประเด็นด้วยกันคือ1เรื่องของการเตรียมชีวิตซึ่งการเตรียมชีวิตนี่ต้องเตรียมทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับอันที่2คือการเตรียมสุขภาพร่างกายของตัวคุณแม่ที่จะมีการตั้งครรภ์ในเรื่องของการเตรียมชีวิตเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามีคนที่คิดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างน้อยซึ่งผมจะแยกเป็นประเด็นสั้นๆดังนี้นะครับอันที่1คือเตรียมเรื่องอาชีพการงานอาชีพเลี้ยงลูกนี่เป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่มากนะฮะคุณแม่ที่ทำงานหนักทำงานที่ต้องยุ่งยากยุ่งเหยิงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยต้องคิดให้ดีๆก่อนจะมีลูกนะครับมิฉะนั้นถ้ามีลูกแล้วเนี่ยไม่สามารถจะเลี้ยงได้ตัวเองเนี่ยชีวิตก็จะค่อนข้างลำบากจะเครียดการไปฝากเขาเลี้ยงเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาหลายๆอย่างนอกจากจะเตรียมเรื่องอาชีพการงานแล้วเนี่ยคุณต้องเตรียมเงินนะครับที่เคยสุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายซื้อของที่ไม่จำเป็นก็ต้องคิดจะเตรียมพร้อมสำหรับที่จะซื้อข้าวของอุปกรณ์ในการดำรงชีวิตตัวเองและรวมทั้งในการเลี้ยงลูกของตัวเองด้วยอันที่3ที่คุณจะต้องเตรียมเนี่ยต้องเตรียมในการที่จะหาสถานที่ที่จะอยู่ที่เหมาะสมอันนี้คือสิ่งที่คิดว่าทั้งพ่อทั้งแม่นี่ต้องเตรียม ก่อนจะท้องเนี่ยนะครับการตั้งครรภ์และการคลอดเนี่ยเป็นงานใหญ่นะครับเหมือนการออกศึกใหญ่ๆครั้งหนึ่งเลยทีเดียวในการออกศึกรบทัพจับศึกเนี่ยถ้าสุขภาพร่างกายไม่ดีเหมือนอาวุธที่จะไปรบเนี่ยมันไม่ดีพอเนี่ยก็อาจจะทำให้มีปัญหาได้เพราะฉะนั้นในการเตรียมสุขภาพร่างกายของชีวิตเนี่ยอันที่หนึ่งเลยก็คือเรื่องอาหารการกินคุณแม่ต้องกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายตัวเองจริงๆแล้วไม่มีเรื่องมากมายเลยทานอาหารครบหมู่ตามที่เรียนสุขศึกษาป.4เนี่ยก็น่าจะเข้าใจนะครับมีอาหารเสริมจำเป็นจะต้องทานไหมเนี่ยข้อมูลที่มีเนี่ยอาหารเสริมเนี่ยประโยชน์ก็ไม่ค่อยมีมากอะไรนะครับหรืออาจจะเทียบว่าประโยชน์ที่ได้กับราคาที่ต้องเสียไปเนี่ยอาจจะไม่คุ้มเลยด้วยซ้ำแต่มีข้อที่น่าสนใจบางประเด็นนะครับว่ามีสารอาหารบางตัวไหมที่ต้องรับประทานซะก่อนที่จะตั้งครรภ์ข้อมูลที่มีเนี่ยมีอยู่อย่างเดียวคือโฟเลตหรือกรดโฟลิกจริงๆ2อันนี้คือตัวเดียวกันนะครับทั้ง2ตัวนี่คือวิตามิน B9 เราพบว่าถ้ารับประทานก่อนที่จะตั้งครรภ์อย่างน้อย3เดือนรับประทานไปเรื่อยๆแม้จะกระทั่งตั้งครรภ์แล้วเนี่ยจะทำให้โอกาสที่ลูกในท้องของคุณแม่เนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคระบบการพัฒนาของระบบสมองและประสาทเนี่ยจะทำให้เกิดโรคแบบนี้น้อยลงอย่างชัดเจนคุมน้ำหนักให้มันดีอย่าให้มันผอมเกินไปหรืออ้วนเกินไปผอมเกินไปเนี่ยลูกอาจจะตัวเล็กไม่แข็งแรงส่วนที่อ้วนเกินไปเนี่ยก็จะมีปัญหาแทรกซ้อนมากมายนะครับได้ลูกตัวใหญ่คลอดยากคุณแม่ตกเลือดได้รวมทั้งคุณแม่อาจจะมีปัญหาแทรกซ้อนเช่นมีความดันโลหิตสูงเป็นเบาหวานได้ง่ายคุณแม่จะต้องมีการพักผ่อนที่เพียงพอถ้าร่างกายที่ทรุดโทรมเหมือนรถที่ใช้งานหนักๆแล้วจะมาวิ่งแบกรับภาระบรรทุกผู้โดยสารหรือสิ่งของที่ต้องทำงานหนักเนี่ยบางทีมันอาจจะพังได้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมรถให้ดีเตรียมร่างกายให้ดีคือพักผ่อนให้เพียงพอและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยฉีดวัคซีนป้องกันโรคบางอย่างที่อาจจะเป็นปัญหาขณะตั้งครรภ์เช่นโรคหัดเยอรมันเนี่ยถ้ามีการตั้งครรภ์แล้วเป็นโรคหัดเยอรมันเนี่ยลูกพิการได้อย่างรุนแรงเลยนะครับนั้นเราสามารถฉีดวัคซีนป้องกันไว้ก่อนได้นอกจากจะวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมันแล้วยังมีวัคซีนอีกหลายชนิดที่สามารถฉีดได้ในสตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกหรือวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบีถ้าคุณแม่เตรียมพร้อมได้ทั้งหมดอย่างนี้แล้วผมก็หวังว่าการตั้งครรภ์และการคลอดของคุณแม่เนี่ยที่จะมีในอนาคตเนี่ยจะลงเอยได้ลักษณะที่ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย
2: เอาละครับทีนี้เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับก็มาถึงกระบวนการปฏิสนธิเพื่อให้กำเนิดลูกน้อยๆแล้วครับพี่มา
1: ค่ะซึ่งเรียกได้ว่าคนส่วนใหญ่คนเป็นพ่อเป็นแม่หรือแม้กระทั่งหมอรุตเองก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าจะทำอย่างไรให้ได้ลูกนะคะแต่ว่าในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวค่ะ
5: กระบวนการที่จะเกิดการตั้งครรภ์เนี่ยนะครับอันที่หนึ่งก็ต้องฝ่ายหญิงเนี่ยนะครับก็ต้องมีการตกไข่นะครับปกตินะครับทุกเดือนอันนี้ก็จะทำให้ตั้งครรภ์ได้ง่ายนะครับแล้วก็ฝ่ายชายเนี่ยก็จะต้องมีเชื้ออสุจิที่ปริมาณแล้วก็คุณภาพเชื้ออสุจิเนี่ยแข็งแรงนะครับอันนี้เป็นหลักๆ2อย่างนะครับให้นับจากถ้าคนมีประจำเดือนทุกเดือนเนี่ยนะก็นับจากเป็นประจำเดือนมาวันแรกนะครับนับเป็น1แล้วก็นับไปก็ประมาณ14วันบวกลบ2วันงั้นการที่จะทำให้มีการตั้งครรภ์ได้ง่ายหรือว่าได้เร็วเนี่ยก็ต้องพยายามมีเพศสัมพันธ์ในช่วงกลางรอบเดือนเป็นหลักปกติไข่ตกออกมาเนี่ยก็จะมีอายุก่อนที่จะหมดคุณภาพเนี่ยประมาณ24ชั่วโมงนะครับส่วนเชื้อสุจิเนี่ยนะครับก็เวลาเข้าไปในอายุเพศของผู้หญิงแล้วเนี่ยเข้าไปที่มดลูกเนี่ยในปากมดลูกเนี่ยก็จะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ48ชั่วโมงหรือ2วันแล้วเราก็แนะนำว่าเวลาที่มีเพศสัมพันธ์ในช่วงกลางรอบเดือนถ้าอยากให้มีบุตรเร็วๆเนี่ยก็จะต้องมีการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยทุก48ชั่วโมงก็คือทุก2วันเว้นวันวันเว้นวัน
6: วันเว้นวัน
5: ก็ถ้าเกิดเว้นเกิน48ชั่วโมงเนี่ยถ้าเกิดไข่ตกมาบางช่วงก็อาจจะไม่มีเชื้อที่มีชีวิตรออยู่นะครับนั้นก็จะเป็นช่วงที่ทำให้การตั้งครรภ์ได้ง่ายพอไข่สุกเนี่ยไข่ก็จะตกลงมานะครับการตกของไข่ก็คือถุงไข่ที่อยู่ที่เปลือกรังไข่เนี่ยนะครับก็จะเห็นเป็นรังไข่สองข้างนะครับตัวไข่ก็จะหลุดออกมาในช่องท้องปลายปีกมดลูกซึ่งเรียกว่าปากแตรนะครับปากแตรเนี่ยก็จะเหมือนกับจะมา

0: อ่ะอยู่ใกล้ชิดกับรังไข่เหมือนคอยดูดนะครับคอยดูดไข่ที่ตกลงมาที่ผิวรังไข่ดูดเข้าไปในปีกมดลูกนะครับเชื้อสุจินะครับที่เกิดจากเพศสัมพันธ์นะครับก็จะถูกเข้าไปในปากมดลูกเข้าไปในมดลูกแล้วก็จะเดินทางไปที่ปีกมดลูกนั้นจริงๆแล้วปีกมดลูกเราเนี่ยเหมือนเรือนหอนะครับบางคนก็ใจผิดนึกว่าการปฏิสนธิระหว่างไข่กับเชื้อเนี่ยเกิดในมดลูกจริงๆไม่ใช่นะครับเรือนหอของไข่กับเชื้อสุจิเนี่ยอยู่ที่ปีกมดลูกเซลล์ไข่กับเซลล์สุจิก็จะผสมกันเป็นเซลล์ใหม่นะครับพอเกิดเป็นเซลล์ใหม่ก็จะเปลี่ยนตัวเป็น2เซลล์4เซลล์8เซลล์แล้วก็เริ่มทวีคูณไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตัวอ่อนที่ผสมแล้วเนี่ยก็จะเดินทางนะครับเห็นว่าต้องเดินทางจากปีกมดลูกเนี่ยเข้ามาฝังตัวในมดลูกนะครับซึ่งเขาก็คะเนเวลาว่าก็เดินทางเนี่ยก็ประมาณ7วันอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จะมาฝังตัวในโพรงมดลูกนะครับ
1: ทีนี้นะครับถ้าทำทุกอย่างแล้วนะครับปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วนะครับมีกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอแล้ว
2: ครับ
1: แล้วก็ไม่ได้กุมกำเนิดด้วยแต่ยังไม่มีลูกสักทีนะครับผ่านไป1ปีแล้วก็ยังไม่มีลูกสักทีอย่างนี้นะครับอาจจะเข้าข่ายภาวะผู้มีบุตรยากครับ
2: ใช่แล้วล่ะค่ะอย่างคู่ที่มาให้หมอทำความรู้จักนั้นนะคะก็เรียกได้ว่าพยายามกันมาไม่ต่ำกว่า3ปีค่ะแต่ว่าผลที่ได้ก็คือยังไม่มีลูกเลยสักทีค่ะเพราะฉะนั้นพวกเขาเป็นใครไปทำความรู้จักกันค่ะ

0: 33แล้วอะค่ะก็เลยว่าน่าจะต้องมีได้แหละอายุเยอะแล้วนะต้องรีบมีแล้วนะแต่ถ้าเลยไปกว่านี้แล้วยังไม่คิดจะแพลนอะไรเลยอะไรเงี้ยน่าจะมียากแล้วแหละก็เลยต้องเลือกแล้วว่ามีดีกว่า
1: ตั้งใจจะมีลูกเนี่ยเรามีวิธีการสำหรับท้องนี้ยังไงแล้วก็ทำกันมากี่ปีแล้ววิธีการ
0: ทำกันมา ก็คือปกติก็คืออยู่ด้วยกันมาก็คือปล่อยปกติเลยแต่ไม่เคยมีเลยทางเพื่อนที่ทำงานเนี่ยคือเขาก็จะอายุไล่ๆกันทุกวันนี้คือเขาท้องกันหมดละทุกคน ด้วยเทคนิคของในเว็บถ้าสมมติว่าเราตั้งใจจะมีคือเขาบอกว่านับจากวันแรกที่มีประจำเดือนแล้วก็นับไป12วันวันนั้นอ่ะคือทำกิจวัตรของเราไปเลยแล้วก็หยุด1วันแล้วก็มาอีกทีนึงเพราะว่าเขาบอกว่าตัวน้ำเชื้อของผู้ชายเขาจะมีการฟักตัวประมาณ2วันก็ต้องวันที่12แล้วก็วันที่14หยุด1วันวันที่14นี่คืออันนี้คือจริงวันที่2คือซ้อมเพื่อคัดเอาอัตุสีตัวออนแอร์ออกไปก่อนเราเล่นจริงทำจริงเทคนิคนึงเขาบอกว่าอาจจะลืมหรือเปล่าทำไปปุ๊บเพื่อนบอกว่าเสร็จแล้วก็คือต้องยกขาขึ้นหรือไม่ก็หมอนหนุนก้นไว้อะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้น้ำสิเข้าไปในตรงในรังไข่เราได้ลึกที่สุดทำมาหมดแล้วจะแฟนยกขาขึ้นเขย่าแต่ทางแฟนอะคือเขาปกติเขาจะเป็นคนทานเหล้าวันละกลมเลยนะปกตินะวันหยุดนี่ก็
2: ข้ามวันข้ามคืน
1: แล้วปัจจุบันนี้ล่ะคะ
0: ก็เขาก็จะลดก็จะไม่ค่อยกินละช่วงนี้ก็จะเบาหน่อย
2: เชื่อเขาหน่อยเขาอยากมีลูก
0: คือปกติก็ทำบุญชอบพาแม่ไปวัดอะไรอยู่แล้วแม่ชอบทำบุญอะไรเงี้ยก็ไปวัดกันวัดหลวงพ่อโสธรน้องไปมาเขาบอกว่าอ่ะกินไข่กินไข่
2: กินจนหน้าเป็นไข่
0: ก็ยังไม่ได้เลยก็ไปแล้วก็มีเหมือนว่าอะไรนะเขาเหมือนว่าไปดูดวงอะไรมาเงี้ยว่าอยากมีลูกไงก็ถามว่าอ่ะเราจะมีไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอ่ะตั้งศาลสี่หน้าบ้านอ่ะตั้งแล้วเขาจะให้ก็ยังไม่มี
3: โอ้โหนี่ขนาดทำมาแล้วทุกกระบวนท่านะครับไม่ว่าท่าไหนที่เขาบอกว่าดีก็ทำมาหมดภาคปฏิบัตินี่ก็ทำมาทุกอย่างนะครับจนกระทั่งพึ่งไสยศาสตร์

0: ็ยังพึ่งมาแล้วแต่ก็ยังไม่มีนะครับพี่มา
1: ใช่แล้วล่ะค่ะเห็นที่งานนี้นะคะมีทางเลือกอีกทางเดียวเท่านั้นนะคะที่จะรู้ว่ามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นกับทั้งคู่ค่ะเพราะฉะนั้นมาก็เลยจะต้องพาทั้งคู่ไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายกันค่ะ

0: การที่คู่สามีภรรยาเนี่ยอาจจะอยู่ในข่ายของการมีบุตรยากเนี่ยค่ะมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรบ้างคะ
1: สาเหตุของการมีบุตรยากก็ต้องดูทั้งคู่นะครับว่าเป็นจากของทางผู้ชายหรือของทางฝ่ายหญิง
0: ค่ะ
2: คุณออนภาค่ะห้องส่วน
3: อายุตอนนี้คือ
4: 32ค่ะ
3: 32
4: เนาะใช่ค่ะ
3: ปล่อยมากี่ปีแล้วครับ
4: ปล่อยมา3ปีแล้วค่ะ
3: ประจำเดือนมาสม่ำเสมอดีมั้ยครับ
4: ก็ไม่ค่อยอะค่ะคือประจำเดือนนี้จะมาน้อยแล้วก็มาวันเดียวแล้วก็หมดเลยค่ะบางทีก็เลื่อนบ้างไม่ตรงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค
3: ่
4: ะ
3: ครับฝ่ายชายมีเรื่องของเหล้าบุหรี่เยอะมั้ยครับ
5: มีแต่เรื่องเหล้าครับ
3: เรื่องเหล้านะครับ
5: ครับผม
3: เหล้านี่เต็มที่เลย
5: ใช่ครับ
3: ทำงานตอนนี้มันเกี่ยวข้องกับการกระเทือนหรือว่าเกี่ยวข้องกับพวกความร้อนความที่จะไปกระทบกระเทือนทางด้านลูกอัณฑะนะครับ
4: ขับรถ
5: เยอะอ๋อนั่งบนรถ
3: ก็มีบ้าง
5: ก็มีบ้าง
0: อย่างกรณีของผู้ชายอย่างนี้ค่ะปัญหาที่จะเกิดคืออะไรบ้าง
1: ส่วนใหญ่ก็คือปัญหาที่ทำให้การสร้างน้ำเชื้อหรือตัวอสุจิเนี่ยมันน้อยลงนะครับมีได้ตั้งแต่ว่าเรื่องของสมองในการสร้างพวกฮอร์โมนเนี่ยมันสร้างน้อยลงไหมผิดปกติไหมนะครับหรือว่าลูกอัณฑะในการสร้างฮอร์โมนหรือสร้างเรื่องของตัวอสุจิเองเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมนะครับหรือว่าสร้างได้ละแต่ว่าท่อที่จะนำออกมาเนี่ยมันไปตีไปตันเคยมีอักเสบมีติดเชื้อนะครับเชื้อมันก็ออกมาไม่ได้
0: แล้วอย่างในกรณีของพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็มีผลค่อนข้างเยอะเพราะอย่างเช่นบางคนใช้ชีวิตอย่างไม่ค่อยดูแลตัวเองดื่มเหล้าการสูบบุหรี่นะครับการกินยานะครับบางทีพวกมีสารก็อาจจะตกค้างอยู่ในร่างกายได้การสร้างเรื่องของฮอร์โมนก็จะน้อยลงการสร้างตัวอสุจิก็จะน้อยลงนะครับส่วนเรื่องของความเครียดนะครับอาจจะบวกไปถึงเรื่องของการพักผ่อนแล้วก็เรื่องของการกินอาหารนะครับที่มีประโยชน์การออกกำลังกายพวกนี
0: ้
1: นะครับพวกนี้ก็มีส่วนค่อนข้างเยอะสมมติถ้าเรามีอาหารอยู่ก้อนหนึ่งมีอากาศดีๆอยู่ก้อนหนึ่งนะครับการที่รับไปในร่างกายเนี่ยนะครับร่างกายก็ต้องไปแบ่งสารปันส่วนที่ส่วนที่สำคัญของร่างกายก่อนอย่างเช่นไปเลี้ยงสมองไปเลี้ยงพวกหัวใจนะครับหรืออวัยวะสำคัญอะไรข้างในก่อนถึงค่อยมาให้เรื่องของทางการมีบุตรสมมติถ้าอดหลับอดนอนเครียดหรือไม่ได้กินอาหารนะครับออกกําลังไม่ค่อยได้ออกกําลังกายหัวใจเต้นสูบฉีดไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอาหารที่ได้ไปมันก็ไม่เพียงพออาหารก็จะไปหาแค่ในสมองอย่างเดียวนะครับไปที่หัวใจอย่างเดียวมันก็จะไม่ลงมาที่ของผู้ชายมีแค่เรื่องของน้ำเชื้อที่มันมากหรือน้อยนะครับคุณภาพดีไม่ดีแค่ไหนเพราะฉะนั้นของผู้ชายเนี่ยตรวจค่อนข้างง่ายน
0: ะ
1: ครับเอาน้ำเชื้อออกมาตรวจก็พอบอกได้คร่าว
0: อย่างฝ่ายหญิงเนี่ยค่ะเราจะต้องวินิจฉัยต้องตรวจอะไรเขาบ้างคะ
1: ก็อาจจะต้องแบ่งเป็นแต่ละขั้นว่ามีความผิดปกติที่ตรงไหนนะครับอย่างเช่นถ้าจะเช็คเรื่องของไข่นะครับอาจจะดูตั้งแต่เรื่องของการเจาะเลือดดูว่าฮอร์โมนของรังไข่เนี่ยสมบูรณ์ดีไหมอันตราซาวด์ดูว่าไข่เนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนมันโตขึ้นเนี่ยเป็นยังไงถัดมาก็คือเรื่องของท่อก็คือจะให้ฉีดสีเข้าไปนะครับให้ไหลเข้าไปในมดลูกนะครับพอไหลเข้าไปในมดลูกเสร็จแล้วก็ไปเอ็กซเรย์นะครับถ้ามันไหลดีก็แสดงว่าไม่ตีบไม่ตันนะครับที่หลังจากที่ได้ตรวจคร่าวๆนะครับของผู้ชายก่อนนะครับของผู้ชายเนี่ยตรวจร่างกายก็ปกติดีนะครับแต่น้ำเชื้อออกมาเนี่ยนะครับค่อนข้างน้อยไปนิดนึงปกติก็น้ำเชื้อก็จะอยู่ในช่วงประมาณสัก 20-40

0: ล้านอะไรประมาณนี้แต่ว่าที่ตรวจมาเนี่ยวันนี้ได้แค่10ล้านเองนะครับสงสัยต้องลดพวกเหล้าออกกำลังกายช่วยหน่อยนะครับ
1: สำหรับผลการตรวจวันนี้ของพี่ก็มีเอ็กซเรย์มาดูจะมีก้อนน้ำอยู
0: ่ถุงน้ำเล็กๆเนี่ยอยู่ในรังไข่แนะนำเนี่ยอาจจะต้องใช้ยาช่วยนิดหนึ่งเพื่อให้ไปกระตุ้นไข่ให้ไข่มันโตขึ้น
1: หรือว่าให้ดูแลร่างกายเพิ่มลดอาการเครียดแล้วก็ลดน้ำหนัก
0: ความอ้วนเนี่ยนะครับต้องบอกว่าในร่างกายก็ยังมีพวกไขมันเนี่ยสะสมอยู่ค่อนข้างเยอะตัวไขมันนี่เองเนี่ยนะครับจะไปเป็นตัวที่ไปรบกวนการสร้างฮอร์โมนหลายอย่างในร่างกายก็จะทำให้เรื่องของฮอร์โมนทั้งเรื่องของฮอร์โมนเพศแล้วก็การเจริญของไข่ก็จะไม่ค่อยดีด้วยนะครับบางคนเนี่ยพออ้วนๆอยู่แค่ลดน้ำหนักไปแค่สัก5กิโลนะครับแป๊บเดียวท้องเองได้เลย
1: ผลการตรวจก็ไม่ถือว่าไม่น่ากลัวมากนะคะแต่ทีนี้ก็คือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันเช่นอย่างพี่ก็คือน่าจะต้องลดน้ำหนักแล้วก็ส่วนแฟนก็ลดเรื่องแอลกอฮอล์แล้วก็ความเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องตั้งใจแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเกินไปกว่านี้ก็คงจะลำบากมากกว่านี้ค่ะหมอคือตรงนี้ต้องรีบน่าอยากจะให้ทำตั้งใจทำก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยอายุมันมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะถ้าสมมติปล่อยเลยไปแบบไม่ตั้งใจจริงๆจังๆเงี้ยมันก็ไม่ได้สักที
2: จะว่าไปแล้วชีวิตของคุณรุ่งกับคุณพัฒน์นี่ก็ไม่ต่างจากคนเมืองทั่วๆไปหลายๆคู่ด้วยนะครับ
3: รวมถึงเราทั้งคู่ด้วยค่ะ
2: คือมีความเครียดเยอะนะคร
3: ับ
2: ม
3: ี
2: ความกังวลแล้วก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายๆอย่างด้วย
3: ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินก็ดีการออกกำลังกายน้อยก็ดีนะคะซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็ทำให้เกิดภาวะการมีลูกยากเช่นกันค่ะ
2: แล้ววันที่พี่มาพาทั้งคู่ไปตรวจร่างกายนี่ผลเป็นยังไงบ้างครับ
3: โอ้วันนั้นโชคดีมากเลยค่ะพอตรวจไปแล้วเนี่ยผลปรากฏว่าไข่ของพัดนั้นนะคะสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงมากค่ะคุณหมอก็เลยตัดสินใจเลยนะคะก็คือเอาเชื้ออสุจิของคุณรุ่งเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ฉีดน้ำเชื้อเข้าไปเลยค่ะ
2: ผลเป็นยังไงบ้างครับ
3: ผลเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ

0: ตั้งครรภ์ดีใจค่ะดีใจมากก็ต้องขอบคุณอาจารย์หมอนะคะที่ช่วย
1: คุณพัชคุณรุ่งก็มีลูกสมใจแล้วล่ะค่ะดิฉันเสกเข้าท้องไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ที่มาเป็นตัวนำโชคจริงนะครับเอาละครับเมื่อรู้ว่าท้องนะครับตอนหน้าพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้ารู้ว่าท้องแล้วสิ่งแรกที่คุณแม่แล้วก็คุณพ่อควรปฏิบัตินั้นต้องทำอะไรนะครับรวมไปถึงว่าในช่วง3เดือนแรกนั้นคุณแม่ควรจะมีอะไรที่ต้องคำนึงถึงระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยครับ
1: ห้ามพลาดเลยนะคะแล้วพบกับเรา2คนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์ 5:30 ทางไทย PBS แห่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้เราทั้งคู่ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ชุดของแรปโบ้กับแรปปี้อ้าวสวัสดีจ้าแรปโบ้แรปปี
1: ้สวัสดีครับ
0: กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ้า
1: จัดกระเป๋าค่ะ
0: กำลังจัดกระเป๋าจะไปไหนกันเหรอจ๊ะ
1: ไปเที่ยวครับ
0: ว้าวน่าสนุกจังเลยนะ
2: สวัสดีรับโบรับบี
1: ้สวัสดีฟ้าฟ้าน
0: ี่รู้หรือเปล่าเจ้าฟ้าฟ้ารับโบกับรับบี้นะกำลังจะไปเที่ยวกันนะ
2: โอ้ย
0: ดูท่าทางต้องสนุกแน่ๆเลยเนอะดูท่าทางพ่อกับแม่แรปโบ้จะมาเรียกแล้วละมั้งกระเป๋าใบใหญ่จังเลยเนอะฟ้าฟ้า
2: ใช่

0: อุ๊ย
1: อ้าวฟาฟาทำอะไรเข้าแล้วล่ะเนี่ยว้าแย่แล้วเสื้อผ้าของแรปโบกับแรปบี้กระจัดกระจายกันหมดแล้ว
0: เอ้ยขอโทษครับ
1: ไม่เป็นไรจ้าฟาฟาถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันเก็บเสื้อผ้าให้แรปโบกับแรปบี้เขาดีกว่านะ
0: เออได้ครับ
1: เสื้อผ้าของแรปโบใส่กระเป๋าสีฟ้านะจ๊ะส่วนเสื้อผ้าของบี้ก็ใส่กระเป๋าสีชมพู
0: แรปโบสีฟ้าแรปบี้สีชมพู
1: อ้าวทำไมไม่เก็บใส่กระเป๋าล่ะฟาฟาฟาฟารู้หรือเปล่าว่านี่เป็นเสื้อผ้าของใคร
0: ไม่รู้ครับ
1: เจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากระโปรง
0: ฮะกระโปรง
1: แล้วฟาฟารู้ไหมจ๊ะว่านี่เป็นเสื้อผ้าของใคร
0: ฮะแรปโบ้
1: โอ้ไม่ใช่จ้ะฟาฟากระโปรงน่ะเป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงนะจ๊ะแรปโบ้น่ะเป็นผู้ชายผู้ชายเขาไม่ใส่กระโปรงกันหรอกจ้ะ
0: อ๋อครับ
1: เพราะฉะนั้นเราต้องเก็บกระโปรงลงกระเป๋าของใครเอ่ย
0: ของแรปบี
1: ้ถูกต้องจ้าน
0: ี่กระโปรง
1: อ๋อเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากางเกงนะจ๊ะ
0: ฮะกางเกง
1: ใช่แล้วจ้ะฟาฟารู้ไหมว่านี่เป็นชุดของใครเอ่ย
0: ฮะแรปโบ
1: ้ถูกต้องจ้ะกางเกงน่ะเป็นเสื้อผ้าของผู้ชายเพราะฉะนั้นต้องเก็บลงกระเป๋าของแรปโบ
0: ้ฮ่าฮึฮ่ากางเกง
1: อ่ะเดี๋ยวก่อนนะฟาฟานั่นน่ะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงนะจ๊ะไม่ใช่ของแรปโบ้หรอก
0: เอ๊ะว่ากางเกง
1: ใช่จ้ะมันเป็นกางเกงแต่ผู้หญิงเขาก็ใส่กางเกงได้เหมือนกันนะจ๊ะ
0: งง
1: คืออย่างนี้จ้ะผู้ชายน่ะใส่กางเกงได้แต่ใส่กระโปรงไม่ได้ส่วนผู้หญิงน่ะใส่ได้ทั้งกระโปรงแล้วก็กางเกงเลยจ้า
0: ฮะเหรอครับ
1: เราต้องดูที่รูปทรงแล้วก็ลวดลายนะจ๊ะว่ามันเป็นของผู้หญิงหรือผู้ชายของผู้ชายน่ะจะดูเข้มแข็งส่วนของผู้หญิงน่ะจะดูอ่อนโยนน่ารัก
0: ผู้ชายเข้มแข็งผู้หญิงอ่อนโยนน่ารัก
1: ถูกต้องจ้ะฟาฟารีบจัดกระเป๋าต่อได้เลยนะ
0: ฮ่าฮิผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผู้ชาย
1: เก็บเรียบร้อยถูกต้องดีมากเลยจ้าฟาฟา
0: เย
2: ้ไปก่อนนะฟาฟา
0: บ๊ายบายจ้า
1: เที่ยวกันให้สนุกนะจ๊ะแรปโบ้แรปบี้บ๊ายบายจ้าอ๋อบ๊ายบายคุณหนูๆเหมือนกันนะจ๊ะแล้วค่อยพบกันใหม่ตอนหน้าจ้าบ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลประจำวันพุธ24มีนาคม2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
1: ดาวพิศราค่ะและแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านนะคะวันนี้จะมาตอบคำถามให้เราอาจารย์หมอทั้ง2ท่านค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะท่านแรกอยู่ตรงนี้เลยนะคะอาจารย์หมอเอิงค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวนะคะสวัสดีอาจารย์เอิงนะคะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ส่วนอีกหนึ่งท่านค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องข้อเรื่องกระดูกอย่าลังเลใจที่จะโทรมาเพราะว่ามีคุณหมอเก่งๆมารออยู่แล้วนะคะอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐพรแสงเพชรนะคะจากสาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬาภาควิชาออร์โธปิดิกส์นะคะอาจารย์ออฟสวัสดีนะคะ
3: สวัสดีครับ
1: อาจารย์ออฟรับวัคซีนโควิดเรียบร้อย
3: เรียบร้อยครับผม
1: ไม่มีเอฟเฟกต์อะไรใดๆ
3: ไม่มีครับผม
1: ปลอดภัยดี
3: ตอนนี
1: ้ตอนนี้ปลอดภัยด้วย
0: คือไม่อาจารย์ไม่มีไข้ขึ้น
3: ไม่มี
0: เจ็บอะไรเลย
4: ตรงไหนที่ฉีดโอเคนะคะอาจารย์
3: โอเคครับผมไม่รู้สึกอะไรเลยครับแล้วก็พยาบาลที่รามานะครับ
0: มือเบาม
3: ากนะครับเพราะว่าเราก็ไป
4: โอ้ตายแล้วเดี๋ยวลูกค้ามาฉีดกันมาก
0: มือเบาขึ้นมา
1: ก็คือว่าอีกเข็มนึงคือ1เดือน
3: อีก1เดือน
1: ใช่ไหมคะห่างกัน1เดือน
3: 1เดือนประมาณ1เดือนครับผม
0: อาจารย์เอิงยังไม่ได้รับเหรอคะ
4: ยังเลยค่ะยังรอคิวอยู่เลย
1: รอคิว
3: ก็ได้ครับ
0: นะคะคือวันนี้เห็นพอแบบข้างล่างนี่ก็คน
1: คือเขามีการฉีดกันอยู่ที่ใต้ตึกของเราตึกการพยาบาลเนี่ยค่ะก็จะเป็นเจ้าหน้าที่บุคลากรการแพทย์ของรามาธิบดีที่จะต้องเป็นเหมือนกับด่านหน้าเข้ามารับวัคซีนกัน
0: ค่ะแต่ว่ามาตรการที่เขาใช้ในเรื่องการฉีดวัคซีนนี้เป๊ะมากเลยนะคะ
1: ต้องวัดอะไรบ้างอาจารย์แจ็ค
3: อ๋อทุกอย่างเลยครับผมตั้งแต่มีอุณหภูมิตั้งแต่อาการทั่วไปก่อนมีไข้ไหมมีเจ็บคอมีไอหรือเปล่าเอาอาการทั่วไปออกไปเสร็จปุ๊บก็วัดความดันชีพจรวัดอุณหภูม
1: ิ
3: แล้วก็หลังจากนั้นก็ถามประวัติการแพ้ยา
1: สักประวัติเรื่องของการแพ้ยาถ้าไม่มี
3: แพ้วัคซีน
1: ไม่แพ้วัคซีนใดๆก็รับวัคซีนได
3: ้ได้เลยคร
1: ับ แล้วต้องมีการเห็นบอกต้องนั่งรอ
3: รอตอนแรกไม่มีครับแต่รอหลังจากที่เราดูฉีดเสร็จแล้วว่าเราต้องสังเกตอาการว่ามีอาการแพ้หรือเปล่าครึ่งชั่วโมง
1: โดยประมาณถ้าไม่มีอะไรก็กินกาแฟต่อได
3: ้ได้ระหว่างนั้นก็จริงๆก็เอาไปแล้วล่ะครับ
1: แล้วระหว่างนั้นก็จะหยิบขึ้นมาแล้วดื่มกาแฟ
0: ด้วยความที่ว่ามันไม่ใช่วัคซีนไข้หวัดใหญ่หรืออะไรที่เราคุ้นเคยกันนะมันเป็นครั้งแรกของโลกไปนี้ก็ว่าได้ที่เรามีฉีดวัคซีนอาจารย์ความดันขึ้นไหมมีสูงกว่าเดิม
3: ไม่มีครับปกติ
4: ต้องใช้ไหมสม่ำเสมอดีนะ
3: ช้าอยู่แล้วครับ
1: ดีดีดังนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดี
3: ค่ะ
1: หลักทางการแพทย์ก็คือเป็นตัวอย่างเป็นด่านหน้าในการที่จะรับวัคซีนให้กับพวกเราแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีทยอยล็อตต่อๆมาก็จะเป็นการป้องกันโควิด19ได้
0: ค่ะนะคะวันนี้คุณผู้ชมคะถามคำถามได้นะคะอาจารย์หมอออฟนี่ก็คือเรียกได้ว่าทุกเรื่องเลยเกี่ยวกับข้อเกี่ยวกับกระดูกนะคะอาจารย์พร้อมตอบคำถามส่วนอาจารย์หมอเอิงนะคะโรคในผู้ใหญ่โรคต่างๆโรคภัยไข้เจ็บทุกโรคถามได้นะคะแล้วก็วันนี้ช่องทางนะคะช่องทางแรกนะคะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นที่หน้าจอแล้ว023547105กับอีกหนึ่งช่องทางชมเข้าไปในแฟนเพจรามาชาแนลตอนนี้แอบเห็นมีคนแชร์รายการแล้วอย่าลืมนะคะฝากแชร์รายการด้วยแล้วคุณผู้ชมสามารถถามคำถามได้คำถามที่จะถามคุณผู้ชมค่ะขอความกรุณานิดนึงอย่างน้อยให้รายละเอียดให้ข้อมูลกับอาจารย์ด้วยนะคะข้อมูลที่อยากได้อย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงนะคะการของโรคที่มีนะคะที่คุณผู้ชมเป็นอยู่มีอาการอะไรอย่างไรบ้างนะคะอันนี้เป็นข้อมูลสำคัญที่จะทำให้อาจารย์ทั้งสองท่านสามารถที่จะให้คำแนะนำคำวินิจฉัยโรคในเบื้องต้นได้
1: ค่ะ
0: โอ้คำถามมาแล้วค่ะอาจารย์มาเร็วมากด้วยนะคะเป็นคำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลนะคะที่เราไลฟ์สดกันอยู่ในตอนนี้คุณมาริสาบอกว่าอายุ47ปีสูง162น้ำหนัก58กิโลกรัมมีคำถามอยู่2คำถามนะคะสามคำถามบอกว่าคำถามที่แรกที่หนึ่งนะคะบอกว่าจัดว่าเป็นคนอ้วนถามว่าการเป็นคนอ้วนเนี่ยมันอาจจะมีโรคร้ายอะไรบ้างที่ตามมาได้ไหมคะมีโรคอะไรบ้าง
4: ทีละคำถาม
0: ก่อนทีละคำถามนะ
4: โอเคก็คือถ้าดูจากน้ำหนักกับส่วนสูงเนี่ยต
0: ้
4: องคำนวณเป็นดัชนีมวลกายนะคะว่าถ้าดัชนีมวลกายที่มาจากการเอาน้ำหนักเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกำลัง

0: 2เนี่ยนะคะในคนไทยเนี่ยเราคิดว่าน่าจะไม่ถึง23แต่ประมาณ 22.9
1: เอเชีย
0: ใช่
1: ใช่หญิงต่างกันไหมอาจารย์คะ
0: ต่างไม่ต่างกันค่ะแต่เส้นรอบเอวจะต่างก
1: ัน แต่ถ้าความสูงต้องเป็นเมตรนะ
0: ความสูงต้องมีหน่วยเป็นเมตร
1: ว่าสูง115เซนก็คือ 1.65
0: ใช่ค่ะถ้าใครมีเครื่องคิดเลขก็กดได้เลยว่าน้ำหนักเท่าไหร่นะคะ
1: 58
0: หารด้วย 1.62 แล้วก็หารอีกทีด้วย 1.62
1: ค่ะดัชนีมวลกายที่ได้ต้องไม่เกิน
0: ต้องไม่เกิน23
1: ถ้าเกิน23ถือว่า
0: ถือว่าเขาขายว่าน้ำหนักเกิน
1: ค่ะนะคะแล้วโรคไข้ไข้เจ็บถ้าสูตรว่า
0: ที่มาพร้อมกับน้ำหนักตัวที่เกินอันที่หนึ่งก็เป็นเรื่องเบาหวานความดันไขมันนะคะ3โรคมากันเป็นชุดเลยใช่แพ็กเกจเลยทีเดียวอันดับถัดมาก็คืออาจจะเป็นโรคทางด้านเกี่ยวข้องกับเรื่องกระดูกและข้อ
1: มีอะไรบ้างคะอาจารย์ที่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องกระดูกและข้อ
2: ปวดเข่าครับ
3: ปวดเข่า
1: น้ำหนักเยอะ
0: น้ำหนัก
1: ตรงไปตรงมา
2: ครับ
1: ทำงานหนัก
2: จะเรียกคนไข้กลุ่มนี้ว่าป้าอ้วน
1: ป้าอ้วนแต่ลุงอ้วน
0: ส่วนใหญ่จะเป็นป้านะคะจะไม่มีลุง
1: ทำไมไม่เรียกว่าพี่ล่ะอาจารย์ป้าเหรอ
2: กันจริงๆนะคร
1: ับอายุ
2: เหตุผลเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้หญิงนะครับในอายุเท่าๆกันนะครับพูดถึงถ้าผู้หญิงไทยนะครับส่วนที่ข้อเสียของเขาก็คือพันของเราเนี่ยผู้หญิงเนี่ยพอเวลาที่หลังจากหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเกิดความอ้วนจากการที่การเผาผลาญเนี่ยลดลงนะครับแล้วก็เกิดปัญหาเนี่ยเยอะเป็นพันที่เกิดเรื่องของปวดเข่าเนี่ยเยอะนะครับ
1: ก็ได้เชียร์พันธุกรรม
2: เป็นพันธุกรรมจริงๆครับผม
1: ค่ะแต่ก็ต้องควบคุมไม่ได้ดังนั้นเนี่ยโรคก็จะมีแบบนี้นะคะทีนี้ข้อ2
4: ที่2
1: ข้อ2คือคุณมาริสาเนี่ยอาศัยอยู่ที่ประเทศเยอรมนีนะคะบอกว่าคุณหมอที่นี่เนี่ยแนะนำให้ดื่มน้ำประมาณวันละ3ลิตรคุณหมอบอกว่าคนไทยที่รู้จักคนอื่นรู้ด้วยข้อมูลเดียวกันนะคะบอกว่าเลยสงสัยว่าเคยดูรายการนี้แล้วคุณหมอเคยให้สูตรคำนวณปริมาณน้ำดื่มที่ร่างกายแต่ละคนต้องการขึ้นอยู่กับน้ำหนักซึ่งเมื่อคำนวณออกมาแล้วตามน้ำหนักดิฉันควรดื่มแค่วันละ2ลิตรเท่านั้นที่คุณหมอแนะนำเช่นนั้นพอเรื่องภูมิอากาศที่มันแตกต่างกันหรือเปล่าสงสัยมากคือสภาพอากาศประเทศไทยอย่างนึงที่เยอรมันอาจจะอย่างนึงปริมาณความต้องการน้ำในแต่ละวันมันเลยต่างกันไหมคะหรือว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาพอากาศแบบไหนร่างกายก็ต้องการปริมาณน้ำเท่านี้หรือเปล่า
0: คือตามปกติแล้วเนี่ยเราจะแนะนำให้ดื่มน้ำประมาณ 8-10 แก้วซึ่งก็คือตีว่า 1.5 ถึง 2 ลิตรนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าทำไมคุณหมอที่เยอรมันถึงจะให้รับประทานถึง3ลิตรอาจจะยกเว้นว่าบางคนมีข้อบ่งชี้อย่างเช่นว่าเป็นนิ่วที่ไตเราต้องการที่จะขับนิ่วออกจากไตแบบที่เราไม่ได้สลายนิ่วหรือไปผ่านิ่วออกหวังว่าต้องดื่มน้ำมากกว่าคนทั่วไปหรือว่าถ้าจะเป็น3ลิตรเพราะว่าเป็นคนทำงานกลางแจ้งมีอยู่ในสภาพอากาศที่จะต้องแบบ
1: เหงื่อออก
0: อยู่ตลอดเวลามีการเสียน้ำมากกว่าคนทั่วไปหรือว่าอยู่ในช่วงฤดูร้อนที่อากาศร้อนมากนะคะโดยเฉพาะเนี่ยประเทศไทยเดือนเมษาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นน่ะอาจจะมีความจำเป็นต้องดื่มน้ำมากกว่าปกติแต่โดยตามเฉลี่ยตามทั่วไปเนี่ยน่าจะประมาณไม่เกิน2ลิตรนะคะ
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ทีนี้อีกข้อนึงอันนี้ก็สงสัยเหมือนกันเขาบอกว่าปริมาณน้ำที่ร่างกายต้องการต่อวันเนี่ยนะคะเช่นต้องสมมติว่าร่างกายต้องการ2ลิตรต่อวันนับรวมพวกซุปต่างๆที่มาจากอาหารหรือนมหรือชากาแฟหรือของเหลวอื่นๆที่เราดื่มไปด้วยไหมคะหรือต้องนับเฉพาะน้ำเปล่าอย่างเดียวเท่านั้น
0: คือจริงๆถือว่ารวมอาหารที่เป็นของเหลวร่วมด้วยนะคะอาหารต่างชาติอาจจะเป็นซุปหรือถ้าเป็นอาหารแบบเอเชียก็เป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยโจ๊กก็จะมีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่ในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็คือมีน้ำในส่วนที่เป็นน้ำเปล่าเป็นเครื่องดื่มที่ดื่มเพิ่มขึ้นค่ะเพื่อให้ได้หวังว่าวันหนึ่งเนี่ยเราคงจะได้รับน้ำเข้าไปสัก2ลิตรค
1: ่ะนะคะก็รวมไปด้วยนี่เป็นคำถามขอบคุณคุณมาริสาด้วยอยู่เยอรมันตอนนี้น่าจะเช้าอยู
0: ่ในนี่คือ
1: ส่งข้อความมา
0: ใช่ส่งข
1: ้อความมาถามนะคะ
2: ขออนุญาตนิดนึงนะครับการปฏิบัติง่ายจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายคุณเราเนี่ยเขาก็มีเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะมีสัญชาตญาณของความหิวเนาะความกระหายนะจริงๆแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่เราใช้ได้เลยครับผมแต่ละคนไม่ได้มีเหมือนกันนะครับสูตรเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเอาไว้เพื่อที่จะบอกว่าแนวโน้มเป็นยังไงนะครับ คุณมาริสาไม่ต้องไปกังวลกับตัวเลขมากนะครับ2ลิตร3ลิตรเนี่ยบางทีเราดูตัวเราเองด้วยนะครับแต่ละวันเนี่ยสมมุติถ้าเป็นหน้าร้อนแล้วเราก็อาจจะต้องใช้เยอะขึ้นเนาะแล้วก็เราดูความกิจกรรมของเรานะครับถ้าแบบโอ้โหออกกำลังกายเยอะก็อาจจะใช้น้ำเยอะนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องไปสเต็กกับตัวเลขนะครับ
1: เป็นเซนส์ของเรา
2: ใช่ดีกว่านะครับจะได้รู้สึกว่าจะมีชีวิต
1: รีแลกซ์
2: รีแลกซ์นิดนึงฮะ
1: เขาไม่ได้ต้องตื่นมาแล้วก็ต้องตวงน้ำแล้วว่าอาจารย์
0: เพราะว่าแต่บางทีเราต้องการน้ำไม่เท่ากันในแต่ละวัน
1: แล้วบางทีเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเราทานน้ำไปเท่าไหร่แล้ว
2: ใช่ใช่
1: อาจารย์
0: มันยาก
2: ครับมันยากแล้วทำให้สุนทรียะในการดำรงชีวิตจะดีขึ้น
1: มันจะเครียดไปแต่ถ้ามันอุ้ยตายแล้วครบหรือยังอุ้ยยังไม่ถึง2ลิตรโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยอย่าเครียด
2: ดีกว่าน
1: ะคะชอบจังเลยอาจารย์ก็จะให้มีความเป็นทางสายกลางสบายสบายหลากหลายนะคะมาที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์คุณลุงพรชัยอันนี้เรียกคุณลุงได้แล้วอาจารย์เพราะว่าอายุ80
2: ผมนึกถึงหน้าคุณลุงพรชัยท่านหนึ่งออก
1: หน้า68ส่วนสูง167ค่ะคุณลุงบอกว่ามีความดันเนี่ย130น้ำตาล120อยากทราบว่าคนที่มีอายุมากแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีอาการกระดูกพรุนใช่หรือไม่นะคะ2อยากทราบว่าต้องรับประทานอาหารอะไรกระดูกถึงจะแข็งแรงและหลีกเลี่ยงอะไรที่ทำให้กระดูกพรุนเร็วขึ้นอาจารย์ทันไหมฮะถ้าเกิด
2: ตอนนี้แล้วใช่ไหมฮะ80ใช่ไหมฮะทุกวันเป็นการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตได้คร
1: ับ นี่ไง
2: ได้นะครับ
1: ได้
2: นะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วคุณลุงพรชัยก็น้ำหนักส่วนสูงก็อาจจะท้วมไปนิดนึงนะครับผมก็ผู้ชาย
1: 167
2: ลบ100ก็67 68โอเคพอไหวอยู่นะครับ
1: พอได้พอได้ค่ะ
2: ความดัน130โอเคนะอาจารย์ครับผมไม่ได้บอกตัวล่างมา
0: ครับ
2: ดูตัวบนตัวบนเน
0: า
2: ะ
0: น้ำตาล120
2: นี่
1: อาจ
2: จะ
1: เกินมันจริงๆแล้วมันต้องอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะ
0: 140ไม่เกิน100
1: ไม่เกิน100อันนี้สิ
0: ค่ะ
2: แล้วก็อายุมากแล้วมักจะมีอาการกระดูกพรุนจริงๆแล้วกระดูกพรุนเนี่ยนะครับมันเป็นภาวะหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนทุกคนนะครับเนื่องจากว่าการทำงานของกระดูกนะมีการสร้างมีการทำลายนะครับเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยก็สร้างน้อยลงแต่บางทีก็ทำลายน้อยลงเหมือนกันนะครับบางคนก็มากน้อยขึ้นอยู่
1: ก
2: ับปัจจัยเช่นมีฮอร์โมนมีกรรมพันธุ์มีหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาอันที่สองคือรับประทานอะไรกระดูกถึงแข็งแรงและหลีกเลี่ยงอะไรถึงจะไม่พรุนการรับประทานเนี่ยเราเข้าใจว่ากินแคลเซียมแปลว่าเราสามารถที่จะแก้ไขเรื่องของปัญหากระดูกพรุนได้ซึ่งไม่ถูกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกระดูกประกอบด้วยโครงสร้างเยอะแยะไปหมดมีคอลลาเจนมีโปรตีนเยอะแยะมีส่วนประกอบที่เป็นไขมันด้วยนะครับโครงสร้างที่ติดกับส่วนของกระดูกก็คือกล้ามเนื้อนะครับซึ่งจะมีส่วนที่จะทำให้เกิดการเผาผลาญการสร้างและการทำลายของกระดูกนั้นก็คือการกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยับการเคลื่อนไหวจะทำให้กระดูกเนี่ยมีการเคลื่อนไหวและมีการเปลี่ยนเนื้อมวลกระดูกได้ดีขึ้นอันนี้ เป็นกิจกรรมที่คนต้องทำลดเรื่องของภาวะกระดูกพรุนได้นะครับเช่นกิจกรรมเช่นมีการเดินนะครับมีการกระแทกเล็กน้อยนะคร
1: ับ
2: เพราะนั้นการกินอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ช่วยนะครับการโดนแสงแดดอย่างเดียวก็ไม่ได้บอกว่าวิตามินดีจะเพิ่มแล้วจะดีหมดนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมผมคิดว่าควรจะต้องใช้ชีวิตให้ในแบบที่ตัวเองมีอยู่เช่นสามารถพอเดินได้สามารถกินได้ทำทุกอย่างผสมกันมันถึงจะออกมาแล้วกระดูกถึงจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะไม่ลงไปเยอะนะครับประมาณนี้ดีกว่า
1: หลายสิ่งที่ต้องทำ
2: เอาก
1: ำลังกายพอสมควรเที่ยวไหวทานอาหารที่มีประโยชน์กับกระดูก
2: ใช่
1: แล้วก็ไม่เครียดนะคะ
2: ครับผมประมาณนี
1: ้ค่ะไปที่คำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณโกศักนะคะบอกว่าตรวจเลือดประจำปีครั้งแรกที่โรงพยาบาลเกร็ดเลือดเนี่ยสูง2ล้านกว่าเม็ดเลือดขาวเกินจากปกติ 5,000 นะคะคุณหมอส่งต่อไปเจาะเลือดไขกระดูกส่งตรวจกรุงเทพมีความเสี่ยงมะเร็งหรือเปล่าครับไม่มีอาการอะไรไม่มีโรคประจำตัวเครียดมากอายุ48ปีค่ะ
0: มีเกล็ดเลือด2ล้านกว่า
1: เม็ดเลือดขาวเกินจากปกติ 5,000 เกล็ดเลือดต้องมีเท่าไหร
0: ่ตามปกติ
2: เดี๋ยวให้จันเอิงตอบดีกว่า
0: ตามปกติเกล็ดเลือดก็จะอยู่ในช่วงระหว่าง 100,000 150,000 ถึง 400,000 อ
1: ันนี้คือเยอะ
0: อันนี้คือเกินกว่าปกติเป็น2ล้าน
1: ค
0: ่ะก็คือคุณหมอเขาคงสงสัยว่ามันจะมีภาวะที่ไขกระดูกเนี่ยสร้างเกล็ดเลือดมากกว่าปกติอยู
1: ่
0: แต่โดยปกติถ้าเป็นโรคนี้จริงๆเนี่ยจะไม่ใช่เป็นมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมียาด้วยที่จะลดการสร้างของไขกระดูกตรงนี้ได้แล้วก็ถ้าทานยาสม่ำเสมอติดตามเป็นระยะตลอดเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาค่ะ แต่ว่ายังไงก็ตามต้องรอผลตรวจไขกระดูกก่อนนะคะว่าเป็นอะไรกันแน่
1: ค่ะแต่อย่าเพิ่งกังวลใจอย่าเพิ่งเครียดอาจจะไม่ใช่มะเร็งที่จัน
2: ใช่ครับ
0: ใช่เพราะถ้าเป็นมะเร็งพวกเม็ดเลือดขาวเนี่ยตัวเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันน่าจะ
2: สูงเยอะมากกว่านี้
0: เป็นหลักหมื่นค่ะหรือ

0: บางคนเป็นหลักแสนเลยด้วยซ้ำจะไม่ใช่เกินแค่ 5,000
1: ค่ะ
0: นะ
1: คะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเขาเรียกภาวะเหมือนกับว่าไขกระดูกเนี่ยมีการสร้างเม็ดเลือดบางกลุ่มมากนะฮะเรามีเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงมีเกล็ดเลือดเกล็ดเลือดมันสร้างมากเกินกว่าปกติ
2: ค่ะนะคะ

0: ี61อาจารย์ค่ะตอนนี้ประมาณ3ปีตอนนี้ยังชาอยู่ชาจนบางทีเดินไม่ได้ต้องใช้ไม้เท้าตลอดต้องทานยาตลอดเวลาคำถามคืออยากทำให้หายชาค่ะอาจารย
1: ์อันนี้จริงๆถ้าหากว่าต้องตรวจร่างกายของคุณรัฐภาพรก่อนนะครับสิ่งที่ต้องดูก็คือมันปวดเนี่ยเอ้ยชาเนี่ยมันชาตรงไหนถ้ามันชารอบๆเข่ามันอาจจะเป็นภาวะที่เกิดจากการหลังผ่าตัดก็ได้หรือโดนเส้นประสาทง่ายๆแต่ถ้าเดินไม่ได้แล้วก็ใช้ไม้เท้าแล้วร่วมกับชาสิ่งที่ต้องนึกถึงก็คือภาวะของตัวกระดูกกดทับเส้นประสาทพวกนี้ต้องถามกลับไปว่ามีอาการชาเนี่ยปวดและชาและปวดเนี่ยตั้งแต่บั้นเอวลงไปจนถึงตัวเข่าจนถึงขาหรือเปล่าเดินไปไกลๆแล้วเนี่ยมันรู้สึกชามากขึ้นไหมถ้ากลุ่มเข้ากับกลุ่มนี้นะครับอันนั้นให้ไปดูที่หลังนะครับผมคิดว่าสิ่งนี้คุณรัฐภาพรเป็นมาตั้ง3ปีแล้วควรจะต้องกลับไปดูแล้วครับอาจจะไปหาคุณหมอกระดูกท่านเดิมนี่แหละครับแล้วก็ให้ตรวจหลังให้นิดนึงว่าหลังยังดีอยู่ไหม
0: อาจจะไม่ได้เป็นจากเข่าที่ผ่า
1: ใช่ครับผมฮะมีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าเดินไม่ได้นะฮะมีชาจนเดินไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยมีความใกล้เคียงกับสิ่งที่บอกว่าเป็นโรคเรื่องของโพรงประสาทเขาเรียกว่าไขสันหลังมันถูก
2: ทับ
1: ด้วยเส้นประสาทครับผม
0: ใช่อาจ
2: จะแล้วให้คุณรัฐภาพรไปหาคุณหมอ
1: ท่านเดิมก็ได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็เป็นหมอกระดูกละครับหมอกระดูกดูได้นะครับดูได้หมดเลยนะครับ
3: ค่ะเราไปต่อกันที่แฟนเพจ Drama Channel นะคะที่เราไลฟ์สดอยู่ในตอนนี้นะคะวันนี้คำถามหลากหลายมากๆเลย
0: เยอะนะอาจารย์ถือว่าเยอะนะ
3: มีคำถามจากคุณนันนานะคะอายุ49ปีสูง156หนัก58บอกว่าเป็นโรครูมาตอยค่ะต้องออกกำลังกายแบบไหนคะเพราะรู้สึกว่ากระดูกแขนเริ่มเล็กลงเนื่องจากทานยาสเตียรอยด์มานานประมาณปีกว่าแล้วมันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยบางวันเล่นเวทประมาณ5กิโลกรัมนะคะแต่เต้นคาร์ดิโอไม่ได้เพราะว่าเจ็บข้อเท้านะคะแล้วก็ทานวิตามินอะไรได้บ้างเพื่อช่วยในเรื่องของกระดูกตอนนี้รับชมอยู่ที่เพิร์ธออสเตรเลียค่ะ
0: โอ้โหวันนี้ปิดเลยแล้วอาจารย์
2: เป็นคนไข้จากทั่วโลกค่ะไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียว
1: โอเครูมาตอยด์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นกลุ่มที่เขาสัมพันธ์กับทุกข้อไม่ว่าจะเป็นข้อไหล่ข้อมือข้อศอกนะครับข้อเข่านะครับแต่ว่ากระดูกแกนกลางไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่คุณเขาบอกนะครับก็คือเริ่มมีสเตียรอยด์ทานไปสักพักละกล้ามเนื้อมันเล็กๆ
3: มันเกี่ยวกันไหมคะอาจารย
1: ์มีบางส่วนที่การเผาผลาญของตัวระบบการเผาผลาญเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับเนื่องจากสเตียรอยด์ก็เป็นฮอร์โมนเป็นเหมือนกับองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่ทำให้ระบบของเมตาบอลิซึมหรือระบบการเผาผลาญเนี่ยเปลี่ยนของร่างกายเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าเขามีหน้าที่หลักๆในการที่จะลดการอักเสบของตัวโรคที่เป็นโรคภูมิแพ้ของตัวเองชนิดหนึ่งที่เรียกว่ารูมาตอยนะครับลักษณะของการออกกำลังกายในกลุ่มที่คนไข้ที่เริ่มมีภาวะมันรูมาตอยมาเรียกว่ามากินแล้วกันที่ตามข้อต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นลักษณะของต้องดูว่าเป็นข้อไหนถ้าเป็นข้อไหล่เป็นข้อศอกเป็นข้อมือนะครับกิจกรรมที่เป็นขว้างเป็นดันนะครับเป็นโยกเป็นดึงอันนี้อาจจะต้องลดลงเพราะว่ามีโอกาสที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บมากเพราะพวกนี้
0: เมื่อกี้เขาเล่นเวท
1: ใช่ผมว่าถ้าหากว่าการยกนะแล้วมีเจ็บไหล่อยู่นะครับก็อาจจะต้องหาคุณหมอที่ตรงนั้นดูว่าโอเคนะหัวไหล่ไอตัวเอ็นรอบหัวไหล่ยังดีอยู่ไหมเพราะพวกนี้เขาจะโรคนี้จะไปมีผลกับเรื่องของเยื่อหุ้มข้อนะครับกับตัวกระดูกที่อยู่ตรงแถวๆข้อนะครับถ้าเป็นที่เข่าเนี่ยส่วนหนึ่งก็คืออาจจะต้องเลี่ยงกิจกรรมที่เป็นการกระโดดกระแทก
3: เห็นบอกว่าเต้นไม่ได้เลย
1: ใช่ผมแนะนำนะครับกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับคนที่เป็นรูมาตอยด์ส่วนใหญ่ก็คือเป็นกิจกรรมทางน้ำ
0: ว่ายน้ำ
1: ว่ายน้ำถ้าว่ายไม่เป็นเดินในน้ำก็ยังดีครับอันนี้ช่วยได้
0: หรือยกเวทในน้ำเขาจะดีเขาจะดีและดีมาก
1: ใช่ได้เพราะว่าแรงต้านของน้ำทำให้ร่างกายได้ออกแรงนะครับกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อลำตัวยังใช้งานได้นะคร
0: ับ แต่ไม่หนักจนเกินไป
1: ใช่ใช่แล้วมันก็ช่วยเหมือนกับเป็นตัวรับ
0: พยุง
1: เราด้วยน้ำหนักเรา
3: ค่ะอันนี้คือจะปลอดภัยที่สุดแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อได
1: ้ได้
3: นะคะทีนี้ออสเตรเลียอุดมไปด้วยวิตามินเยอะมากเหลือเกิน
0: หลายยี่ห้อ
3: ก็เลยบอกว่ามันมีวิตามินอะไรที่มันสามารถช่วยในเรื่องของกระดูกได้บ้างไหม
1: จริงๆแล้วกลุ่มของวิตามินคือกลุ่มนี้นะครับคนที่เป็นรูมาตอยด์ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะต้องเขาจะขาดเจ้าแร่ธาตุบางตัวนะครับที่ยาที่กินส่วนหนึ่งมันจะเป็นยากดภูมิแล้วต้องกินกรดบางชนิดที่เรียกว่าโฟลิกแอซิดอันนี้ต้องกินนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าในเรื่องของวิตามินโดยทั่วไปแล้วนะครับการที่ถ้าหากว่าได้รับคือกระดูกของเราถ้าพูดถึงกระดูกและกล้ามเนื้อนะครับการได้รับแสงนะครับที่เพียงพอนะครับในเวลาที่เหมาะสมนะไม่ใช่ร้อนเจอเกินไปก็ช่วยทำให้การดูดซึมของตัวแคลเซียมที่เกิดจากวิตามินดีที่แอคทีฟขึ้นมาเนี่ยจากแดดเนี่ย

0: ็ใช้ได้นะการโดนแดดก็สามารถเป็นการช่วยทำให้วิตามินดีในร่างกายเนี่ยมันแอคทีฟขึ้นมาได้นะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยผมคิดว่าถ้าหากว่ายังมีระบบการย่อยที่ปกติการทานอาหารทุกชนิดก็ให้เฉลี่ยไปก็ทำให้ได้รับวิตามินและแร่ธาตุที่เพียงพอแล้วผมคิดว่าอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสริมอะไรมากมายนะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องเน้นว่าก็คืออย่าให้ร่างกายเนี่ยขาดภาวะทุพพลภาพทุกคนโภชนาการ
1: เช่น
2: ทุกโภชนาการ
0: เช่นขาดโปรตีนหลายคนเนี่ยหลายคนที่ป่วยเนี่ยจะไม่สามารถที่กินอาหารที่เป็นโปรตีนได้นะครับซึ่งจะทำให้เป็นตัวตั้งต้นเลยทำให้ร่างกายเนี่ยเขาอ่อนแอลง
1: ครับต้องสร้างส่วนนี้สุดหรอโปรต
0: ีนใช่ต้องสร้างมากนะคะ
1: ขอบคุณที่รับชมด้วยนะแล้วขอบคุณที่เนี่ยคืออยู่ในที่ไหนในโลกนะแต่ว่าเหมือนอยู่ใกล้อาจารย์หมอที่รามาตลอดเลยเพราะว่าแค่ดู
2: มาตรวจรักษาได้เลย
3: แต่นี่เกิดกันข้ามโลก
1: ใช
3: ่นะคะ
2: เลยจากยุโรปจากออสเตรเลียนะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างค่ะ
3: ขออนุญาตขึ้นไปด้านบนไหมคะเพราะว่ามันมีคำถามอีกหลายคำถามเลยอันนี้เป็นจากคุณอรวรรณค่ะอายุ77ปีน้ำหนัก47ส่วนสูง158ซมบอกว่าเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะอาจารย์ถ้าไม่ไปจี้หัวใจแต่กินยาคุมไว้อันตรายไหมและน้ำท่วมหัวใจเป็นอย่างไรจี้อาจจะหมายถึงไฟฟ้าถูกไหมคะอาจารย์จี้ไฟฟ้าถ้าไม่ทำกินยาเฉยๆได้ไหมและภาวะน้ำท่วมหัวใจคืออะไร
2: ค่ะก็จริงๆคิดว่าคุณอรวรรณน่าจะรักษาอยู่กับคุณหมอที่เป็นคุณหมอด้านหัวใจเฉพาะทางอาจจะเฉพาะทางด้านเรื่องหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยซ้ำนะคะซึ่งบางชนิดของหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยคุณหมออาจจะแนะนำให้ไปจี
1: ้
2: ใช้คลื่นวิทยุเนี่ยจี้ตรงจุดที่ปล่อยสัญญาณไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสมออกมาแล้วถ้าจี้ได้ถูกต้องเนี่ยก็โอกาสจะหายขาดได้เลย
1: ค่ะ
2: แต่ว่ายอมรับว่าคนไข้บางคนเนี่ยกลัว
1: ใช
2: ่บางคนกลัวผ่าตัดเนาะบางคนก็กลัวว่าเฮ้ยจะไปสายสวนเข้าไปที่หลอดเลือดไปจี้เดี๋ยวหัวใจหยุดเต้นจะเป็นยังไง
1: แล้วราคาของการจี้อาจารย์ถ้าเป็นเอกชนค่อนข้างจะสูงเลยแหละ
2: ใช่ค่ะนะคะก็ถามว่าถ้าคุณหมอแนะนำที่รักษาแนะนำว่ามีข้อบ่งชี้ในการจี้แล้วมีโอกาสหายขาดสูงก็น่าสนใจที่จะไปทำ
1: ใช่
2: แต่ถามว่าถ้าทานแต่ยาอย่างเดียวคุมไว้เนี่ยจะเป็นอันตรายไหมมันก็เหมือนซื้อเวลา
1: ปลายเหตุ
2: เป็นการรักษาที่ปลายเหตุให้ยาไปกดการเต้นไว้บ้างแต่บางทีก็อาจจะคุมไม่ได้ทั้งหมด 100% อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดเราปล่อยให้หัวใจเต้นผิดจังหวะเรื่อยๆโดยเฉพาะถ้าเป็นการเต้นแบบบางคนจะเต้นพลิ้วเต้นเร็วกว่าปกติมันก็จะทำให้ตัวเลือดที่หัวใจจะต้องสูบฉีดเนี่ยมันสูบฉีดได้ไม่ดีเกิดภาวะคั่งของเลือดแล้วก็ทำให้เกิดภาวะที่เราเรียกว่าน้ำท่วมปอดหรือหัวใจล้มเหลวได้นะคะคนไข้ก็จะมาด้วยเรื่องเหนื่อยง่ายขึ้นนอนราบไม่ได้บางคนจะมาด้วยเรื่องบวมตามขันแน่นในท้องนะคะนั้นเป็นอาการของภาวะหัวใจล้มเหลว
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า
2: ก็จะมีความเสี่ยงได
1: ้ถ้ามีโอกาสที่จะจี้แล้วหายจะแนะนำว่าจี้ดีกว่า
2: น่าจะจี้ดีกว่าคือไม่ใช่หัวใจเต้นผิดจังหวะทุกรายจะจี้ได
1: ้แล้วแต่
2: ใช่ค่ะจะได้ผลไม่เหมือนกันแต่ถ้าคุณหมอแนะนำว่าแบบเนี้ยจี้เรารับรองว่าหายก็น่าจะทำนะคะ
1: ไปที่คำถามจากคุณแมรี่เมย์นะคะบอกว่าสามีดิฉันเป็นชาวต่างชาติอายุ49สูง178หนัก93นะคะใส่รองเท้าแค่เบอร์40มีอาการเข่าอักเสบแค่หนึ่งข้างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลามากกว่า5ปีแล้วสามีชอบดื่มน้ำอัดลมมากดื่มทุกวันอย่างน้อยวันละ1ลิตรนะคะจนหน้าเป็นห่วงมากๆคุณหมอที่นี่ยังไม่แนะนำให้ทำการผ่าตัดแต่คุณหมอเคยฉีดยาเข้าในหัวเข่าให้3เข็มไม่แน่ใจว่าคือยาประเภทไหนบอกว่ามีความกังวลใจเรื่องสุขภาพของสามีมากอยากให้เขาลดน้ำหนักด้วยการลดการดื่มเครื่องดื่มที่ไม่ดีกับสุขภาพก่อนแล้วค่อยเน้นเรื่องการออกกำลังกายอยากได้คำแนะนำในการโน้มน้าวใจ
3: ยา
1: ให้สามีเลิกนะคะแล้วก็ขอคำแนะนำอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับคนน้ำหนักมากด้วยแล้วก็ให้วงเล็บมาว่ายน้ำไม่ถนัดนะคะ
3: อาจารย์เรือล้มน้ำยังไงคะเนี่ยรอฟังเหมือนกันค่ะ
0: อันนี้ขอถอนหายใจยังไง
1: อาจารย์บอกเออนี่มาล้มน้ำยังไง
3: อันนั้นยินดีเป็นแค่น้ำอัดลมส่วนใหญ่เป็นแอลกอฮอล
1: ์ใช่
3: ไ
2: หมลิตรเลยทีเดียว
1: แต่จริงๆถามอาจารย์ออฟอย่างนี้ว่าน้ำอัดลมมันมีผลกับพวก ระดูกอะไรอย่าง
3: นี้มีไหม
0: มีครับคือคาร์บอนไดออกไซด์ที่อัดเข้าไปในน้ำอัดลมนี่นะครับมันก็จะทำให้เกิดการดูดซึมของตัวอาหารที่เป็นส่วนที่สำคัญก็คือแคลเซียมในอาหารเนี่ยครับจะดูดซึมได้น้อยลงในภาวะที่เป็นกรดมากๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะเหมือนเราดื่มน้ำรู้สึกว่ามันเป็นกดหน่อยนึงนะครับนะฮะกดคาร์บอนิกกดคาร์บอนิกนะครับเพราะฉะนั้นน้ำอารมณ์คือกดคาร์บอนิกนะครับเพราะฉะนั้นการดูดซึมของแคลเซียมลดลงแน่นอนกระดูกมันก็จะบางนะครับเพราะฉะนั้นก็คือการลดเนี่ยการช่วยเรื่องของลดน้ำดื่มที่เป็นโซดานะครับจะลดเรื่องของโอกาสที่จะการดูดซึมเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับกับในเรื่องของผู้ป่วยโรคอ้วนนะครับซึ่งอย่างแรกก็คืออันนี้คือภาวะข้อเข่าเสื่อมคงจะเป็นเบื้องต้นนะครับอายุ49ปี
3: เพราะว่าแค่ฉีด
0: น้ำหล่อเลี้ยงข้อเทียมนะครับข้อ3เข็มนี้เป็นน้ำหล่อเลี้ยงข้อเทียมก็อย่างแรกก่อนก็คือผมแนะนำเลยนะครับอาจจะต้องมาถ้าหากว่าคุณสามียังสามารถที่จะมาโรงพยาบาลแล้วมาคุยกับคุณหมอได้ผมแนะนำให้เจอคุณหมอทางด้านโภชนาการซะก่อนคุณหมอกลุ่มนี้เป็นคุณหมอสำคัญมากในการที่จะดูไลฟ์สไตล์ของคนนะว่าเนี่ยมีวิธีการอะไรแล้วเขาจะใช้การทดแทนเขาเรียกว่าอาหารแลกเปลี่ยนเริ่มต้นก่อน
3: ไม่
0: นะครับก็จะมีอะไรที่มาทดแทนกันอาจจะมีไม่มีความหวานหรือมีไม่มีความอะไรแต่ว่ามีซ่าเหมือนเดิม
3: ทานอันนี้แทนซี่อย่างเง
0: ี้ยครับผมฮะเพราะจริงๆแล้วน้ำอารมณ์ที่มีความหวานก็2เท่าเลยครับทั้งน้ำตาลและทั้งกรด
1: จริงค่ะอาจารย์
0: ต่อไปก็คือเรื่องของการออกกำลังกายในกลุ่มนี้เนื่องจากว่าเอาละไม่เป็นไรบอกว่ายังไม่สามารถจะว่ายน้ำได้ไม่เป็นไรนะครับถ้าพอที่จะเคลื่อนไหวได้นะครับแค่การเดิน
1: น
0: ะคร
1: ับ
0: เดินต่อเนื่องเนี่ยนะครับให้มีกำลังใจหน่อยอาจจะแบบว่าเดินแล้วก็เดินชมนกชมไม้คือเดินในสวน
3: นะ
0: คร
3: ับ
0: หรือถ้าหากว่าไม่ชอบเดินในร่มก็เดิน
3: ใน
0: ลู่ที่มีความนุ่มมีความปลอดภัยเพียงพอนะครับก็อาจจะช่วยได้นะครับแล้วก็เรื่องของการแค่เดินในน้ำจริงๆอ่ะว่ายน้ำไม่เป็นแต่เดินในน้ำเนี่ยได้แล้วมีเป็นเหมือนกับห่วงยางหรือว่าเป็นลักษณะของ
3: เป็นคล้ายๆโฟม
2: เหมือนนูดเดิล
0: ใช่
2: เป
0: ็นนูดเดิล
3: ใช
0: ่ครับไม่ได้นะครับอันนี้จะช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยได้เริ่มออกแรงนะครับ
2: แล้วพวกปั่นจักรยาน
0: ปั่นจักรยานได้ในกลุ่มที่มีอาการปวดข้อเข่าแล้วก็คือดูแล้วตัวเขาน่าจะไม่สูงมากนะคร
1: ับ ตัวสูง178เองค่ะ
0: ครับแต่น้ำหนัก90กว่า
3: ก็ถือว่าโอเค
1: 93
0: อาจจะใช้วิธีการปั่นจักรยานแต่ว่าให้ยกเบาะให้สูงขึ้นก็จะช่วยทำให้การงอเข่าไม่เยอะก็จะไม่เจ็บเข่านะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับว่าอาจจะต้องถามก่อนว่าเขาเนี่ยมีความหวังที่จะอยากจะเล่นอะไรบ้างเพื่อที่จะให้เราเนี่ยใช้การเหมือนกับใช้จุดมุ่งหมายของเขาเนี่ย
3: เ
0: ป
3: ็
0: นตัวกระล่อมเขา
1: เขาอยากไหมก่อนหรือเปล่าถามต้อง
3: เขาอยากตัว
1: อยากว่าน้ำหนักไหม
2: อยากเปลี่ยนตัวเองจริง
0: ใช่ไหม
3: บางทีแบบภรรยาอยากด้วยความหวังดีแต่ว่าบางที
2: แต่ตัวคนไข้เอง
0: อันนี้เราอาจจะต้องดูความเป็นไปความสัมพันธ์รู้
3: เ
0: ลย
3: อย่าง
0: ใช่นะครับของคนที่คุยแล้วก็โน้มน้าวเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เริ่มต้นก่อนคุณภรรยาก็อาจจะต้องไปดูนิดนึงก่อนนะครับว่าคุณสามีอยากจะทำอะไรบ้างไหมนะครับ
2: อยาก
0: ท
2: ำให้ตัวเองบ้างหรือยัง
0: ใช่ครับผมด้วยความที่ไม่อย่าไป
3: กดด
0: ันแล้วก็อย่าไปบังคับถ้ามีคำบังคับเมื่อไหร่นะครับ
3: ผู้ชายจะไม่
2: ดื้อเลยนะไม่ได้ผล
3: ดูสิเธออาจารย์ออฟหุ่นดีๆอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้แบบเฮ้ยฉันก็แบบอยากจะ
0: เปรียบเทียบไม่ดีก็เสียวครับ
3: ชอบเฉยเฉย
2: ไม่งั้นจริงๆเนี่ยเคยพาเขาไปตรวจสุขภาพบ้างไหม
3: การตรวจสุขภาพก็ดี
2: มันอาจจะเรื่องมองเห็นจุดเปลี่ยนได้เมื่อเห็นผลเลือดว่าโอ้น้ำตาลเริ่มขึ้นแล้วนะไขมันเริ่มสูงแล้วนะ
3: อาจารย์บางคนไม่ยอมตรวจทำไงตรวจไม่ยอมตรวจเลยบอกว่าถ้าตรวจแล้วก็ไม่สบายใจ
2: ว่าเป็นเองนี่ก็ยากขึ้นอีกขั้นหนึ่งมันอาจจะต้องหาแรงบันดาลใจอื่นๆเช่นต้องให้คนที่มีอิทธิพลกับเขาอะมาชวน
3: ลูก
0: มามีลูกไงมีลูกลูกอาจจะ
2: ท
0: ำ
2: ได้คือเมียไม่สามารถลูกอาจจะมีความสามารถในการชักจูงได้ง่ายกว่าเราม
0: ีโอกาสนะครับมีโอกาส
2: ใช่เพื่อนของเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะชวนกันไปตรวจ
3: เป็นกลุ่มเอาไปด้วยกันหน่อยเอ้ยไปหน่อยพวกอย่างนี้นะไป
2: ใช่ค่ะ
0: ก็ต้องใช้หลายๆวิธีนะครับ
2: วิธีต้องเลือกคนที่มีอิทธิพลในการโน้มน้าวเขาด้วยค่ะ
0: น
2: ิ
0: ดน
2: ึ
0: ง
1: นะคุณมารีเป็นกำลังใจให้นะทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จยังไงมาเล่าสู่
2: ส่งข่าวด้วย
3: นะคุณมารีส่งข่าวแล้วก็บอกวิธีด้วยจะได้เรียน
2: เผื่อบางคน
3: ใช่พว กเรานี่แหละลองเป็นแบบคุณแมรี่ด้วยนะคะมีคำถามขออนุญาตดู
2: คุณกุ้ง
3: ปวดนิ้วชี้มากอาจารย์ออฟคุณกุ้งอายุ61น้ำหนัก45ส่วนสูง162น้ำหนักส่วนสูงดูดีนะคะปวดนิ้วชี้มากบวมแดงช้ำไปหาคุณหมอบอกว่าเส้นเอ็นอักเสบให้แช่น้ำร้อนหรือน้ำน่าจะเป็นน้ำอุ่นเนี่ยนะคะใช้ทายาแล้วแต่ไม่หายยังปวดบวมอยู่คุณหมอบอกว่าถ้า2อาทิตย์ไม่หายต้องไปฉีดสเตียรอยด์แต่คุณกุ้งไม่อยากฉีดพอคนน่ะได้ยินคำว่าสเตียรอยด์อาจารย์ก็จะรู้สึกว่าไม่อยากฉีดอยากทราบว่าทำยังไงถึงจะหายและมีอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงไหมบางคนก็มีความเชื่อว่าอย่ากินซะแล้ว
0: โอเคครับเอาเรื่องแรกก่อนฮะตำแหน่งของการที่อักเสบเนี่ยนะครับผมคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มนิ้วล็อกนะครับเพราะอยู่ที่ฝ่ามือที่มือเนี่ยจะเป็นนิ้วล็อกนะครับแต่ถ้าเป็นที่ข้อมือเนี่ยก็จะเป็นปลอกเส้นเอ็นอักเสบนะครับก็จริงๆเป็นปลอกเส้นเอ็นแหละจะอยู่คนละตำแหน่งกันต่อไปก็คือ2อาทิตย์แล้วเนี่ยแล้วก็ใช้น้ำอุ่นน้ำร้อนมาเนี่ยนะครับจริงๆในช่วงที่อักเสบใหม่นะครับสิ่งที่ควรจะต้องทำก็อาจจะเปลี่ยนนิดนึงก่อนนะครับจากน้ำอุ่นเนี่ยเป็นน้ำเย
3: ็
0: น
3: ในช่วงแรก
0: นะครับเพราะว่าถ้ายังบวมแดงอยู่นะครับอาจจะต้องใช้ความตรงกันข้ามกันนะครับมันยังอักเสบอยู่ก็ต้องใช้ความเย็นเพื่อลดการอักเสบให้ได้ก่อนนะครับอาจจะเป็นน้ำเย็นเป็นน้ำอุ่นสลับน้ำเย็นขึ้นอยู่กับว่าใช้อะไรแล้วรู้สึกว่าสบายอันนี้ขออนุญาตให้เป็นตัวเลือกไว้ก่อนนะครับต่อไปก็คือ2อาทิตย์เนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณหมอเขากะไว้คือแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีวิธีการในการที่จะดูแลคนไข้เนี่ยที่มีเขาเรียกว่าอะไรเป็นสูตร
3: ไม่เหมือน
0: นะครับที่อาจจะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่า2อาทิตย์เร็วไปไหมก็อาจจะต้องใช้ถามดูก่อนว่าทานอาหารทานยาอะไรบ้างหรือยังยาลดอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์มีเยอะแยะนะครับยาลดบวมก็ใช้ได้ส่วนการทาอาจจะเข้าไปไม่ถึงเท่าไหร่เพราะว่าฝ่ามือเราเนี่ยหนานะครับบางทีไม่เข้าไปหรอกครับก็อาจจะต้องใช้ความร้อนความเย็นพาไปนะครับอาจจะช่วยได้นะครับแล้วลองถามคุณหมอว่าโอเคการที่ประคบและการใช้กลุ่มของพวกอะไรที่ไปลดการใช้งานเช่นเราลองลดการใช้งานดูก่อนไหมอะไรเงี้ยครับอาจจะช่วยได้เพราะนั้นก็คืออาจจะต้องถามคุณหมอในทางเลือกทางอื่นที่ไม่ใช่เป็นการฉีดสเตียรอยด์อัน
3: น
0: ั้
3: นคือเป็นทางเลือกสุดท้ายถ
0: ้
3: าเราไม่อยากจริง
0: ๆ
3: ฉีดสเตียรอยด์มันอันตรายไหมอาจารย์
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าโดยภาวะที่เป็นปลอกเส้นเอ็นอักเสบแล้วกันนะครับการฉีดก็คือทำให้1ทำให้ไอ้เจ้าพังผืดที่อยู่รอบๆเนี่ยเขาลดการแบ่งตัวของสเตียรอยด์นะครับสเตียรอยด์ไปทำให้ลดการแบ่งตัวของปลอกเส้นเอ็นพังผืดแล้วก็ทำให้ค่อยๆพังผืดค่อยๆสลายไปนะครับแต่ถ้าหากว่าเราฉีดเข้าไปลึกเกิดไปโดนเส้นเอ็นอันนี้ก็ทำให้ลดการแบ่งตัวของเส้นเอ็นอาจจะมีภาวะเป็นเส้นเอ็นเปื่อยได้นะครับมีโอกาสขาดได
3: ้
0: เพราะฉะนั้นการฉีดเนี่ยก็คือคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญก็จ
3: ะ
0: สามารถที่จะแยกแยะได้นะครับภาวะนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะฉีดรอบๆนะครับไม่ได้ฉีดที่บริเวณของเส้นเอ็นโอกาสมันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับนะฮะข้อนั้นก็ความอันตรายก็จะไม่ได้มากเท่าไหร
3: ่อาหารค่ะอาจารย
0: ์อาหารไม่เกี่ยวนะครับตอบง่ายๆเลยว่าไม่เกี่ยวดีกว่านะครับ
3: คือส่วนใหญ่ชอบเชื่อว่าอุ๊ยแสลงอักเสบอย่างแบบ
0: ไม่มีและกลุ่มนั้นเป็นอีกโรค
2: ยอดผัก
0: ถ้านั่นคือโรคเกาต์แต่นี่ไม่ใช่อันนี้เป็นปลอกเส้นอักเสบคนละแบบกัน
3: ไม่เกี่ยวทานอาหารได
0: ้ครับอ้อยกเว้นอย่างนึงที่ทำให้เกิดปัญหาได้ก็คืออาหารที่รสจัดเกินไปหรือว่ามันไปกระตุ้นการอักเสบได้ฮะหรือว่าพวกแอลกอฮอล์นะครับอันนี้ทำให้เส้นเลือดมันคลายตัวแล้วเกิดปัญหาได
1: ้ค่ะ
2: ค่ะ
1: นะคะคุณแมรี่เมื่อสักครู่นะคะฟังอาจารย์พูดแล้วก็บอกว่าดูเหมือนคุณสามีไม่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะแต่ดิฉันก็ไม่อยากดูแลคนป่วยหรือติดเตียงในอนาคตนะคะบอกว่าไปตรวจร่างกายเป็นประจำนะคะแต่ไม่เจอโรคอื่นแต่ว่าโรคที่เจอก็คือโรคเข่าอักเสบนั่นเองนะคะแล้วก็มีคำถามจากคุณจิ๊บนะคะคุณจิ๊บถามมาบอกว่ามียาเพิ่มเกล็ดเลือดไหมคะคุณหมออยากจะบริจาคเกล็ดเลือดค่ะปกติเกล็ดเลือดเขาบริจาค กันไหมคะอาจารย
3: ์บริจาค
2: มีค่ะก็คือที่เดียวกันกับการบริจาคเลือด
1: เขาจะมีความแตกต่างกันยังไงคะเกล็ดเลือดกับตัวเลือดเนี่ยค่ะ
2: เลือดเนี่ยมันจะประกอบด้วยเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดแล้วก็ตัวน้ำเหลือง
1: ค่ะ
2: ค่ะ แต่ว่าถ้าเราบริจาคแต่เกล็ดเลือดเนี่ยเขาจะดึงเลือดออกไปเข้าเครื่องแยกเอาแต่เกล็ดเลือดกับน้ำเหลืองบางส่วนออกแล้วก็เอาตัวเลือดที่มีเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเนี่ยบางทีเก็บกลับเข้ามาได้หรือบางทีถ้าเราบริจาคเลือดไปทั้งหมดก็มีนะคะแล้วเขา
3: ไปแยก
2: กันอีกทีนึงแยกเก็บเพื่อทำให้ส่วนประกอบของเลือดมีความหลากหลาย

0: จากว่าคนไข้บางคนอาจจะขาดเฉพาะเกล็ดเลือดในขณะที่บางคนต้องการแต่เม็ดเลือดแดงอะไรเนี่ยก็ได
1: ้แยกส่วนแต่ทีนี้จะเพิ่มได้ไหมถ้าเขามีความประสงค์จะบริจาคเกล็ดเลือด
0: โดยทั่วไปไม่ได้มีอาหารหรือว่ายาอะไรเฉพา
1: ะ
0: นะคะที่จะทานแล้วบำรุงให้เกล็ดเลือดมากกว่าปกติได้คือเกล็ดเลือดนี่มันเหมือนเป็นธรรมชาติอยู่แล้วว่าเมื่อไหร่ที่ร่างกายเราพร่องของเกล็ดเลือดไปเนี่ยกลุ่มก็จะสร้างเกล็ดเลือดมากขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติแต่ไม่ได้มีรายงานว่าทานอะไรเพิ่มขึ้นแล้วเกล็ดเลือดจะสร้างเพิ่มขึ้นซึ่งมันจะต่างกับการบริจาคพวกเม็ดเลือดแดงซึ่งพวกนี้เนี่ยเรารู้ว่าโฟลิก
1: เหล
0: ็กจะเป็นส่วนประกอบของการสารตั้งต้นของการสร้างเม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะรับประทานอาหารครบหมู่5หมู่ตามปกตินี่แหละค่
1: ะ
0: เมื่อสารอาหารครบ5หมู่เนี่ยไขกระดูกก็น่าจะสร้างเกล็ดเลือดและส่วนประกอบของเลือดตัวอื่นๆได้ตามปกตินะคะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันค่ะคุณกิตติมีความสงสัยเรื่องของการอยากจะรับวัคซีนโควิด -19 นะคะโรคประจำตัวคือทำบอลลูนหัวใจมา1หลอดอายุ83ปีแล้วซึ่งอยู่ในกลุ่มของผู้สูงอายุใช่ไหมคะอาจารย์อยากทราบว่าบอลลูนหัวใจมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้หรือไม่อาจารย
0: ์ก็ได้ปกติค่ะไม่ได้เป็นข้อห้ามแต่ว่าเนื่องจากคุณกิติอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นต้องเลือกวัคซีน
1: ที่เขามีกัน
0: ที่มีการทำในผู้สูงอาย
1: ุวิจัยในผู้สูงอายุ
2: ครับผม
0: ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็ต้องเป็น AstraZeneca
0: AstraZeneca ค่ะ
2: ค่ะ
0: เพราะว่าเรายังมีอยู่2ตัวในประเทศไทย
1: อย่างอาหนุ่มอย่างอาจารย์ก็คือ Sinovac
0: ถึงจะเหมาะกับอาจารย
1: ์ถ้า60 up AstraZeneca เขาทำวิจัยในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะคุณกิติต้องรอสักครู่เพราะว่าถ้าเกิดว่าให้ประชาชนทั่วไปฉีดได้เนี่ยนอกจากกลุ่มที่ระบาดเยอะก็จะเป็นกลุ่มต่อมาคือผู้สูงวัย
0: ตามอายุ
2: เรียน
1: ค่ะนะคะวันนี้คำถามหลากหลายอาจารย์น่าจะตอบกันคอแห้งเลยนะคะแต่เขาเอาคำชมมาให้หน่อยอันนี้เป็นแฟนรายการที่ถามมาแล้วนะคะที่อยู่ที่เพิร์ทนี่นะคะบอกว่าเนี่ยค่ะตอนนี้กำลังทานโปรตีนจากพืชอยู่นะคะบอกมาอย่างนี้บอกว่าหมอที่ไหนก็สู้คุณหมอที่ไทยไม่ได้น่ารักมากๆขอบคุณด้วยนะคะ
0: หมอไทยเก่งนะคะ
1: แต่เขาจะแห้งเหมือนกับว่าเวลาที่อยู่ในต่างประเทศบอกว่าการเข้าถึงการแพทย์หมอหรือยาเป็นเรื่องยากมากนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้อยู่ที่ไหนในโลกนะคะ 17:00 น.ถึง 18:00 น.
0: เปิดประเทศไทย
1: นะเวลาประเทศไทยด้วยนะคะก็เปิดเพจของ Rama Channel นะคะแค่นี้คุณจะเจอรายการที่มีคุณหมอมานั่งตอบคำถามให้ละไปที่ถามจากคุณจรัสนะคะคุณจรัสอายุ26ปีสูง171นะคะน้ำหนัก74เป็นเชื้อราที่เล็บเท้าทายารักษาเชื้อราก็ไม่หายมีอาการคันตลอดเลยอยากทราบว่ามีวิธีรักษาแบบอื่นไหมครับนอกจากการทายา
3: ทาใช่ไหม
0: ทา
1: จริ งๆแล้ว
0: ทานนะ
1: ทาค่ะอาจารย
0: ์ทา
1: บอกว่าทายารักษาแต่จริงๆแล้ว
0: นี่
1: บอกว่า
0: ซื้อยา
1: น่าจะซื้อทาเอง
2: น่าจะ
0: ก็ใช้วิธีการรับประทานยาดีกว่าค่ะ
1: เพราะว่าการทายามันไม่ได้
0: เข้าไม่ถึงเลยฮะคุณหมอคือไม่แน่ใจว่ายาที่ซื้อเนี่ยเป็นยาอะไรแล้วใครเป็นคนสั่งถ้าจะทาเนี่ยคงเป็นทาแบบผิวรอบเล็บ
1: ใช
0: ่แต่ว่าถ้าจะให้เข้าไปถึงในเนื้อเล็บเนี่ยควรจะเป็นยารับประทาน
1: รับประทานยาดีกว่า
0: แต่ว่าไม่แนะนำให้ซื้อทานเองเพราะว่ายาต้านเชื้อราเนี่ยมีผลข้างเคียงแล้วก็มีปฏิกิริยาต่อยาหลายๆตัวมากๆซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อตับต่ออะไรได้เลยทีเดียวแนะนำว่าปรึกษาคุณหมอก่อนเพื่อที่ให้คุณหมอได้ดูว่ายาที่คุณรับประทานอยู่เนี่ยโดยเฉพาะวงเล็บยากลุ่มลดไขมันเนี่ยจะเป็นไม้เบื่อไม้เบาตีกันกับยาเชื้อรานะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังเป็นอย่างสูงไม่แนะนำให้ซื้อทานเองแนะนำให้พบคุณหมอแล้วมันก็จะมีสูตรการรับประทานยาที่ไม่ต้องทานทุกวันด้วยซ้ำทานเป็นแบบเป็นช่วง
1: ๆ
0: ทานหยุดทานหยุดแต่ต้องถ้าเป็นเล็บเท้าเนี่ยใช้เวลานาน
1: หายยาก
0: กว่าจะหายจนกว่าเล็บใหม่จะขึ้นเรียกได้ว่า6เดือนถึง1ปีเป
1: ็
0: นต้นไปเลยทีเดียว
1: บอกว่าบางทีเป็นเชื้อราแล้วมันจะทำให้เล็บเราผิดรูปไปด้วย
0: มันจะผิดรูป
1: ใช่ไหมคะ
2: เพราะว่าการไอตัวส่วนของตัว เขาเรียกจมูกเล็บเขาจะมีการอักเสบจนกระทั่งเขาไม่สามารถที่จะเจริญออกมาได้เท่ากันเหมือนต้นไม้ที่งอกไม่เท่ากัน
3: ค่ะ
2: ประมาณนั้น
3: เล็บคือกระดูกไหมคะอาจารย
2: ์เล็บไม่ใช่
3: เล็บไ
2: ม่ใช
3: ่
2: เป็นส่วนหนึ่งของผิวหนังครับ
3: เล็บคือส่วนหนึ่งของผิวหนัง
2: ครับ
3: นะหลายคนจะคิดว่ามันแข็งอย่างฟันอ
2: ๋
3: อไม่ใช่เล็บคือส่วนหนึ่งของผิวหนัง
0: เหมือนเส้นผมอะไรแบบนี้เป็นส่วนประกอบ
2: ตรงนี้ยังไม่เคยบวชใช่ไหมครับ
1: ไม่อาจารย์เส้นผมไม่เคยบวชแต่ว่าไม่

0: ล่าให้ฟังหน่อยเรื่องบวชเกี่ยวข้องอะไรกับเล็บ
1: อ๋อเขาจะบอกว่าสิ่งที่ให้ละไปก็คือเนี่ยครับเล็บขนผมแล้วอะไรอีกตัวนึงผมจำไม่ได้แล้ว
2: ก็คือต้องปัดเล็บ
0: ปัดให้เรียบ
1: แล้วเขาจะมีสูตรท่องว่านะคะแปลว่านอนหนูขอไข่แปลว่า
0: เล็บนะคะคือเล็บ
2: ค่ะสอนภาษาไทยกันด้วยนะคะ
1: ภาษาบาลี
0: ภาษาบาลี
1: ภาษาบาลี
0: ซึ่งก็ได้ความรู้เล็บคือพวกเดียวกับผม
1: ครับเป็นสิ่งที่งอกออกมาจากผิวหนัง
3: เพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาเรื่องเล็บไปหาหมอผิวหนัง
1: ใช่อ
0: ยากมาหาอาจารย์กระดูก
1: หาได้นิดนึงเพราะว่าพอเกี่ยวข้องกันเพราะว่าป้ายเล็บเนี่ยถ้า
0: จับ
1: เชื้อโรคเนี่ยลงไปจนถึงกระดูก
2: แล้วก็ไปถึงกระดูกก็เป็นของอาจารย์เอง
0: แต่ถ้าเกิดเราเป็นเชื้อราผิวหนัง
1: หมอผิวหนังครับหมอผิวหนังกับหมอเนี่ยแหละครับกลุ่มหมอทั่วๆไปนี่แหละ
3: ค่ะไปที่คำถามจากคุณกิติถามไปแล้วคุณธนชนถามให้คุณป้าสมศรี
0: คุณป้าสมศรีอายุ75ค่ะน้ำหนัก50ส่วนสูง155นะมีโรคประจำตัวคือเบาหวานกับไขมันปัญหาของคุณป้าสมศรีเนี่ยคือปัญหาเครียดแล้วนอนไม่หลับก็เลยไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลหมอก็ให้ยาทรานเหรอคะอาจารย
2: ์น่าจะทรานซีนนะคะ
1: คา
2: ดเดา5มิลลิกรัมไม่น่าใช่5มิลลิลิตร
0: 5มิลลิเป็นน้ำ5มิลลิกรัม
1: เป็นเม็ดเป็นเม็ดเขาบอก
0: มิลลิกรัมก็คือ1เม็ดก่อนนอนให้มาทาน1เดือนเขาบอกว่าทานยานี้แล้วรู้สึกว่าทานอาหารได้นอนหลับอยากทราบว่าถ้าทานต่อไปจะมีผลอะไรไหมจะทำให้กล้ามเนื้อขออนุญาตเลื่อนคำถามลงมาหน่อยค่ะจะทำให้กล้ามเนื้อทำไมนะเดี๋ยวคำถามกำลังเลื่อนลงมาจะทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือเปล่า
2: ค่ะ
0: หมายถึงจะทานต่อเนื่องไปเรื่อยๆอาจารย
2: ์คือประเด็นมันอยู่ที่ว่ายาทรานซีนเนี่ยมันจะเป็นยาในกลุ่มคลายเครียดนะคะก็คือถ้าคุณป้าเนี่ยมีปัญหาเรื่องความเครียดแล้วจัดการไม่ได้จนส่งผลต่อเรื่องการนอนหลับเนี่ยพอทานยาตัวนี้มันก็อาจจะช่วยบรรเทาในเรื่องกับความเครียดแล้วทำให้นอนหลับได้ความเจริญอาหารก็จะต่ำมานะคะถามว่าถ้าทานระยะยาวเนี่ยคือถ้าสิ่งที่เครียดเนี่ยมันเกิดอยู่แค่ระยะสั้น
0: คือหายละ
2: หายความเครียดเราสามารถจัดการได้ปัญหาที่เราเครียด
0: หมดไปละ
2: หมดไปกับสู่สมดุลหยุดยาได้น่าจะดีที่สุดแต่ถ้าจำเป็นต้องทานต่อเนื่องเนี่ยจะมีผลเสียนิดนึงเนื่องจากว่าเป็นผู้สูงอายุนะคะผลเสียอันนึงจากการทานยานอนหลับก็คือจะมีโอกาสที่จะหกล้มได้ง่าย
0: เพราะ
2: ว่าฤทธิ์ของยานอนหลับเนี่ยมันจะทำให้ง่วงมันเหมือนกดประสาทนะคะการทรงตัวอะไรต่างๆก็คืออาจจะไม่ดีเหมือนคนที่ไม่ได้รับประทานยา
0: ค่ะ
2: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะยาวก็จะเพิ่มความเสี่ยงของการหกล้มพอหกล้มเสร็จกระดูกบางด้วยเพราะอายุที่เยอะขึ้นสุดท้ายก็ต้องมาหาอาจารย์ออฟอีกเพื่อให้ซ่อมกระดูกที่หัก
0: แล้วจะกล้ามเนื้ออ่อนแรงเกี่ยวไหมคะ
2: ไม่เกี่ยวกับเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรง
0: ขออนุญาตถามนอก
2: แต่จะเรื่องการทรงตัวจะไม่ดี
0: เรื่องของผู้สูงอายุแล้วล้มอาจารย์ค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดผู้สูงอายุล้มแล้วกระดูกสะโพกหักมันจะมีปัญหาตามมายังไงบ้าง
1: คือตัวนี้เป็นสัญญาณเขาในหลายๆงานวิจัยเลยนะครับเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่ล้มเนี่ยนะครับสมัยแต่ก่อนเลยนะครับเมื่อสัก20ปีที่แล้วเนี่ยในเยอรมันเนี่ยถ้าหากว่าอายุมากกว่า60ปีถึง80ปีกระดูกหักสะโพกหักแล้วไม่ได้รับการผ่าตัดในช่วงเวลาเท่านี้ตายทั้งครึ่งนึง
0: เนี่ยคือหลายคือได้รับข้อมูลชุดนี้มาว่าถ้ากระดูกสะโพกหักสถิติคือเสียชีวิตหลังจากนั้นปี2ปี
3: จะเพราะอะไรอาจารย์มั้ยช่วง
1: มีครับคือ1ก็คือถ้าหากว่าได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วนะครับเขาเรียกว่าคือปัจจุบันเนี่ยทางรามาธิบดีเองเนี่ยก็มีการรักษาในกระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุอย่างมากเลยนะครับเขาเรียกว่า hip fast track นะครับซึ่งหลักการก็คือเมื่อให้คนไข้เนี่ยคนป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุกระดูกสะโพกหักเนี่ยกลับไปมีชีวิตได้ใกล้เคียงของเดิมเร็วที่สุดนั่นก็จะทำให้เขาสามารถฟื้นตัวได้เร็วแต่ถ้าหากว่าเขาจะต้องติดเตียงนานๆด้วยสาเหตุทางด้านร่างกายเช่นโรคเบาหวานโรคความดันที่คุมไม่ได้หรือว่ามีโรคหัวใจหรือว่าจะต้องทำอะไรบางอย่างต้องหยุดยาบางอย่างแล้วผ่าตัดไม่ได้โอกาสการที่จะสำเร็จใช้ชีวิตเนี่ยก็จะลดลงโอกาสการเสียชีวิตจะสูงขึ้นนะครับแล้วมีภาวะของการที่คนเหล่านั้นอาจจะติดเตียงนะครับคือไม่สามารถที่ขยับขยื่นได้อันนี้ก็จะเกิดโรคพวกติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะติดเชื้อในปอดแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของการติดเชื้อในกระแสเลือดตามมาได
0: ้เพราะฉะนั้นหมายความว่าไม่ได้เสียชีวิตจากกระดูกสะโพกหักเสียชีวิตจากขนที่ตามมาคือไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้
2: ก็คือนอนติดเตียง
1: ติดเตียงครับเรียกว่าโรคติดเตียงนะครับ
0: ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าล้มปุ๊บมารับการรักษาฟาสต์แทร็ก
1: ใช่
0: มีสิทธิ์ที่จะใกล้เคียงเดิม
1: ก็โอกาสก็จะดีขึ้นนะครับ
3: ค่ะค่ะไปที่คำถามจากคุณวรพรบ้างนะคะบอกว่าเมื่อ6ปีที่แล้วข้อเข่าเสื่อมเคยทานกลูโคซามีนแคลเซียมและคอลลาเจนเป็นปีแต่ก็ไม่หายค่ะตอนนี้ออกกำลังกายโดยการเดินสลับวิ่งมาเป็นปีหายปวดเข่าได้เองโดยไม่ได้ทานอาหารเสริมที่กล่าวมานะคะแล้วอาหารเสริมเหล่านี้มันจำเป็นไหมคะเห็นมีขายกันมากมายหลายยี่ห้อเลย
1: จริงๆคุณน่าจะตอบเองได้อยู่แล้ว
0: คือ
1: จะเล่าให้ฟัง
0: ด้วยต
1: ัวเองแล้วนะครับ
2: ก็ลงมือทำ
1: ใช
2: ่ก่อน
1: ใช่เพราะว่าคำว่าอาหารเสริมก็ว่าร่างกายไม่ได้ต้องการอย่างแบบจำเป็นจริง
0: ไม่ได้นิด
1: ไม่
0: คือไม่มีก็อยู่ได
1: ้ไม่มีก็อยู่ได้ไม่มีเธอฉันก็มีชีวิตอยู่ได้นะครับเพราะนั้นอย่างคุณทราบเองแล้วว่าเมื่อได้ใช้อาหารเสริมไปแล้วก็ไม่ได้ดีขึ้นแต่พอกลับมาใช้ชีวิตปกติอาจจะเริ่มรู้จักดูแลตัวเองมากขึ้นรู้จักระวังท่าทางของการนั่งการยืนนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างเช่นนั่งกับพื้นก็จะช่วยให้ลดอาการปวดเหล่านี้ได้ก็หายเองได้สิ่งพวกนี้มันเป็นตัวที่บอกอยู่แล้วครับบอกว่าถ้าหากว่าร่างกายสามารถดีขึ้นได้เองนั้นอาหารเสริมก็ไม่ได้จำเป็นมากนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเขาจะทำให้เกิดโทษอะไรอาหารเสริมเนี่ยจริงๆแล้วก็คือมันก็คืออาหารกลุ่มนึงนั่นแหละแล้วก็สามารถที่จะรับประทานเข้าไปได้แต่ว่าอาจจะร่างกายไม่ได้ใช้เป็นส่วนเกินเขาก็จะขับถ่ายออกไปแต่เมื่อไรที่เราใช้เยอะใช้นานเกินไปก็อาจจะมีผลเสียได้นะครับอย่างนี้แล้วกัน
3: แล้วก็เป็นอันตรายนะคะคุณผู้ชมเป็นอันตรายต่อตังค์ในกระเป๋าเรา
0: ความสุขทางใจก็ได้อาจารย์บอกแต่อย่าต่อเนื่องนานมากก็สลับสับเปลี่ยนบ้างนะคะ
3: ไปที่คุณสุจิตราไหมคะ
0: คุณสุจิตราเหมือนกับว่าเคยถามเรามาหลายครั้งเรื่องนี้เรื่องของถ้าจำไม่ผิดนะคะเป็นเบาหวานมา12ปีค่ะน้ำตาล108น้ำตาลสะสม 6.1 มีอาการเหมือนแก้วบาดเท้าอาจารย์คะหมอให้ยามาทานแล้วแต่ไม่ดีขึ้นแล้วก็เป็นเส้นเลือดขอดที่เท้าทานกาบาเพนติน400มิลลิกรัมข้อต่อสะโพกหลุดต่อมาแล้วแต่ว่ายังหลุดบ่อยมันไปผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกต้องบริหารร่างกายยังไงอาจารย์ขาที่จะทำให้กล้ามเนื้อสะโพกในยึดกับสิ่งที่ไปผ่ามาแล้วไม่หลุดบ่อย
1: ๆคือเหมือนกับปัญหาเนี่ยมีหลายประเด็นเลยนะครับก็คือการตั้งแต่หนึ่งโครงสร้างของตัวกระดูกข้อสะโพกเทียมเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการหลุดนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นลักษณะของการหลวมหรือเปล่าหรือว่าเป็นลักษณะของโรคกลุ่มของตัวข้อสะโพกซึ่งอาจจะใช้การผ่าตัดชนิดพิเศษเช่นในลักษณะของข้อสะโพกชนิดติดยึดหรือว่ามีลักษณะของการที่ทำให้เป็นเหมือนกับเป็นตัวที่ห่อหุ้มไม่ได้ดีมากกว่านี้นะครับไม่แน่ใจนะครับแต่ว่านอกจากนั้นก็อาการที่มีร่วมกันเนี่ยคือเนื่องจากเป็นเบาหวานด้วยแล้วก็มีอาการเจ็บเหมือนกับ
0: แก้วบาด
1: เหมือนแก้วบาดที่ตรงเท้าเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นลักษณะของการที่เส้นคือการผ่าตัดเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีโอกาสที่บาดเจ็บกับส่วนของเส้นเลือดเส้นประสาทได้เส้นประสาทที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บแล้วทำให้มีอาการเจ็บอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะผมแนะนำว่าให้คุณสุจิตรานะครับคุยกับคุณหมอที่ผ่าตัดจะดีที่สุดนะครับเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นค่อนข้างจะเป็น
0: มีรายละเอียด
1: ใช่เป็นรายละเอียดแล้วมีความซับซ้อนพอสมควรนะครับเพราะนั้นการบริหารที่จะหวังเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นทางออกที่ดีในกรณีที่เราไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นอะไรเพราะบางทีคนที่มีเรื่องของข้อสะโพกที่หลวมและหลุดง่ายเนี่ยอาจจะต้องไปแก้ไขด้วยเรื่องของการใช้ข้อสะโพกชนิดพิเศษการใช้เครื่องมือบางอย่างหรือผ่าตัดเปลี่ยนอันนี้ต้องคุยกับคุณหมอนะครับอันนี้ผมจะขออนุญาตไม่ให้คำตอบเพื่อจะให้ไม่เกิดความสับสนนะครับ
3: ค่ะค่ะค่ะมีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์อีกไหมคะ
0: มีอีกค่ะด้านล่าง
3: อีกหนึ่งคำถามมาเลยค่ะ
0: คุณธนันค่ะอายุ66ปีอันนี้อาจารย์น่าจะให้คำแนะนำได้น้ำหนัก62ส่วนสูง165เซนติเมตรบอกว่าเป็นกระดูกคอเสื่อมปัจจุบันเวลาตื่นนอนจะรู้สึกปวดมากพอจะมีวิธีการบรรเทาปวดได้ไหมคะ
1: โอเคอย่างแรกนะครับก็ต้องดูก่อนว่าปวดอย่างเดียวหรือมีชามีอ่อนแรงด้วยไหมนะครับถ้าหากว่ามีอาการเหล่านั้นไปพบแพทย์ก่อนอย่าเพิ่งมาตรงนี้แต่ถ้าหากว่ามีอาการปวดอย่างเดียวนะครับก็อาจจะต้องดูก่อน1ลักษณะของการใช้กระดูกต้นคอของเราเป็นอย่างไรนะครับบางท่านเนี่ยนะครับแม้ว่ากระดูกต้นคอจะเสื่อมแล้วแต่ว่าก็ยังใช้ต้นคอที่มันผิดหรือว่ามากเกินไปนะครับเช่นก้มทำงานจอมอนิเตอร์เนี่ยอยู่เตี้ยมากเลยนะครับ
0: ต้องก้ม
1: ตลอดนะครับหรือว่าถ้าหากว่าบางคนเนี่ยทำงานในบริเวณที่ต้องดูจอมอนิเตอร์ที่ติดตามพวก
0: วอล
1: ผนังครับก็มีเหมือนกันนะครับกลุ่มนี้ก็ทำให้เจ้าโพรงประสาทบริเวณต้นคอเนี่ยถูก ถูกกดหรือว่าถูกง้างอยู่ในปริมาณที่มากและนานเกินไปนะครับต่อไปก็คือนิสัยของ

0: การที่จะใช้กล้ามเนื้อนะครับบางคนเนี่ยนะครับ เล่นโทรศัพท์มือถือนะครับไม่มีความจำเป็นต้องทำก็ไม่ทำตลอดนะครับ เพราะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าอันนี้ไม่ได้ว่าแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราก็ต้องรู้จักความเหมาะสมของเพราะร่างกายเนี่ยฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่เหมือนกับอุปกรณ์ชนิดอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราใช้เยอะบางอย่างจะไม่สามารถกลับคืนมาได
1: ้เสื่อมแล้วเสื่อมเลย
0: ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตว่าถ้าหากว่ามีเริ่มแล้วเนี่ยสามารถที่จะลดการใช้ได้จะดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นกลับมาที่เรื่องของวิธีการ
2: ตื่นมาแล้วปวด
0: เพราะฉะนั้นว่าตอนนอนเนี่ยจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เกิดปัญหานี้ได้
3: ถ้านอน
0: ใช่หนึ่งก็คือหมอนนะครับลักษณะของการนอนในกลุ่มของคนไข้ที่มีปวดหลังปวดบ่านะครับผมแนะนำว่าหมอนเนี่ยเวลานอนเนี่ยนะครับให้ลองก่อนไปซื้อเนี่ยครับเขามีโอกาสถ้ามีโอกาสได้ลองนอนดูว่าหัวเนี่ยไม่ยุบลงไปเกินครึ่งนึงกระโหลกศีรษะคุณทราบอยู่แล้วใช่มั้ยฮะก็ดูนอนลงไปแล้วไม่ยุบลงไปนะครับต่อไปก็คือลักษณะของการหนุนที่ดีเนี่ยควรจะต้องหนุนที่ถึงตัวบ่านะครับบ่าไหล่
2: บางคนหนุนแต่ศีรษะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการเงยหน้ามากเกินไปเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นพอเงยหน้ามากเกินไป
2: ก
0: ็กระดูกคอก็จะแคบลงนะครับโครงกระดูกแคบลงนะครับลองปรับวิธีอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือนอนตะแคงเริ่มตอนก่อนนอนเนี่ยตอนนอนตะแคงกอดหมอนข้างนะครับกอดภรรยาก็ได้นะครับก็จะช่วย
3: อาจจะคอตั้งแต่เริ่มกอด
0: เอาเป็นเรื่องดีนะครับเป็นเรื่องดีได้รับไออุ่นด้วยโอเคก็จะช่วยทำให้เรื่องของการพัก
2: ตัวอริยบท
0: เนี่ยเขาได้เปลี่ยนเพราะว่ากล้ามเนื้อต้นคอของเราเนี่ยก็ไม่ได้ขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะช่วยได้นะครับ
2: ถ้านอนหมอนนะที่อาจารย์บอกนะคะบางคนปวดทุกวันเลยนึกว่าแบบจูออนมีใครมานั่งคนไหนอาจารย์นึกออกไหมแต่ว่าจริงๆไปค้นหาหมดละเป็นเพราะหมอนไม่ถูกสุขแบบลักษณะบางทีแบนไปสูงไป
3: แข็งไป
1: ใช่แต่การซื้อหมอนเนี่ยเป็นเรื่องยากมากบางทีเราอยู่ที่ร้านดีจังเลยพอกลับมาที่บ้านไม่เห็นเป็นแบบนั้นเลยอะไรอย่างนี้เน
3: า
1: ะ
3: ยังยิ่งซื้อออนไลน
1: ์ใช
3: ่จบเลยเราไม่ถูกเลยว่ามันนิ่มหรือมันแข็งอะไรเนี่ย
2: ปรับความสูงของหมอนเกี่ยวไหมอาจารย์
0: คือจริงๆแล้วก็จะให้ดีนะครับดีที่สุดเลยทดลองโอเคเราอาจจะไม่ได้นอนจริงแต่ว่าลองทดลองอย่างน้อยให้ดูก่อนว่าโอเคนะถ้าเรานอนหงายแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดอาการ
2: เ
0: งยหน้าเกินไปหรือว่าแบบสูงจนกระทั่งแบบเราถ้าเราหนุนที่ศีรษะแล้วไม่ใช่แบบว่าโอ้แบบก้มนะครับนะฮะ
3: แต่คนโบราณเนี่ยเขาจะมีหมอนขวานอาจารย
0: ์ใช
3: ่อันนั้นไม่น่าเหมาะเลยนะ
2: ปวดโบราณ
0: ไม่น่าจะเหมาะแต่ว่าถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องของการที่จะก้มเงยเนี่ยมันก็ล็อกได้ดีแต่ว่าอาจจะไม่ได้ช่วยมากนะครับ
1: นะ
0: ครับ
1: โอ้ยวันนี้คือคำถามตอบได้หมดเลยนะคุณผู้ชม
2: น
1: ะเราเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะได้รับความรู้สำหรับการไปดูแลตัวเองและคนใกล้ชิด
2: และตอนนี้เชื่อว่า 99% ไปดูหมอนก่อน
1: ไปดูหมอน
2: เอ้ยฉันปวดคอเป็นเพราะหมอนค่ะ
1: นี่นะคะขอบคุณอาจารย์หมออ้อมอาจารย์หมอ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณมากขอบคุณมากคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามเราจากทั่วโลกเลยระยะทางไม่ใช่อุปสรรคของการถ่ายทอดรายการที่ให้ความรู้
1: ค่ะวันนี้นะคะขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากวรินดาแบรนด์และกะรัตค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เราทั้ง4คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

เจ็ดมหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้วเจ็ดมหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานดินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: พวกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้

0: คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
1: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
0: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งฮะมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี่
2: บอกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
3: โอ้ยน้ำเหรอ
0: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับสี่เคยลงน้ำแล้วสำลักแทบแย่ทำยังไงกันดีละทีเนี้ย
3: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: เพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
1: 3
2: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
5: นับ4
0: 7มหัศจรรย์พลิกผลันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับ4ก็ปลอดภัย
5: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
2: ก็นับ4ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับ4อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
0: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้ง7ก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับ4ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่

0: เอาเด็กๆมาวาดรูปกันดีกว่าอยู่ไหนครับ
1: อยู
0: ่นี่ค่ะมาเลยเร็วๆๆๆๆแล้วมานี่มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ทุกคนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถึงเวลาที่เราจะมาสนุกกับการวาดรูปกันแล้วในรายการอนุบาลชาญสมองรายการที่จะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดของตัวเองนะครับมาวาดรูปต่อเติมจากเส้นสายลวดลายที่เรามีให้แน่นอนทุกวันเราจะมีภาพลายเส้นปริศนามาให้นะครับและวันนี้ภาพลายเส้นเป็นแบบนี้ครับรูปร่างของวันนี้เป็นรูปคล้ายๆตัวทีนะครับ2ตัวมีตัวใหญ่กับตัวเล็กนะครับให้เวลา1 2 3วาดเสร็จแล้วนะครับเอาละครับเด็กๆทั้งบ้านตอนนี้คิดก่อนนะครับว่าจะให้เป็นรูปอะไรเด็กๆที่นี่ก็คิดไปด้วยนะครับพร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วชูมือขึ้นมาแล้วไปวาดรูปกันเลย

น้องๆครับตอนนี้น้องๆที่นี่เนี่ยกำลังวาดกันไปนะครับใกล้ๆจะเสร็จแล้วนะครับไม่รู้ว่าน้องๆทางบ้านถึงไหนแล้วเร่งมือหน่อยนะครับเพราะคิดว่าตอนนี้เวลาคงใกล้จะหมดเต็มทีแล้วล่ะครับเร่งมือหน่อยนะ

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด็กๆครับเสียใจด้วยนะเวลาใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวมานับถอยหลังพร้อมพี่เซฟนะครับอ้าว5 4 3 2 1หมดเวลา0หมดเวลานะครับเด็กๆหมดเวลาแล้วแล้วก็ถึงช่วงที่เราจะมาคุยกับน้องๆ นะครับว่าผลงานในวันนี้เป็นแบบไหนนะครับนี่คือผลงานของน้องคนแรกครับรูปนี้มีชื่อรูปว่าอะไรครับ
1: กระดานสายรุ้งค่ะ
0: กระดานสายรุ้งนะครับทำไมถึงคิดว่าจากเส้นเริ่มต้นที่มีให้เหมือนรูปตัวทีนี้เราจะวาดเป็นกระดานสายรุ้งล่ะครับ
1: มันทำแค่เป็นสี่เหลี่ยมาแล้วก็ต่อเติมรูปภาพลงไปแล้วก็ระบายสีค่ะ
0: ครับผมกระดานนี้ไว้ทำอะไรครับ
1: เอาไว้วาดรูปตัวทีค่ะหรือว่ารูปอะไรก็ได้ค่ะ
0: โอ้โหไม่ธรรมดานะน้องพอเพียงมองว่าตัวทีนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระดานนี้แล้วปรากฏว่าเหมือนกับมีคนมาวาดเป็นตัวทีลงไปบนกระดานใช่ไหมแล้วกระดานนี้นอกจากมีประโยชน์ในการวาดรูปแล้วยังมีประโยชน์อย่างอื่นอีกไหมครับ
1: วาดรูปตัวอื่นก็ได้ค
0: ่
1: ะ
0: วาดรูปอย่างอื่นก็ได้นะครับนะครับนี่คือความสวยงามแบบของเด็กๆนะครับที่มองว่าสีสายลุ้งเนี่ยเป็นสีที่สวยงามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเด็กเขาจะระบายอย่างนี้ถูกไม่ผิดนะครับปรบมือให้ผลงานน้องพอเพียงด้วยนะครับเก่งมากมาดูผลงานของน้องคนที่2นะครับน้องตัวเล็กของเราน้องเวกัสตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
2: ประตูเรนโบว์ค่ะ
0: ประตูเรนโบว์นะครับจากลายเส้นตั้งต้นของเราที่มีตัวทีแต่ตอนนี้น้องเวกัสเอามากลับหัวนะครับแล้ววาดจากตัวทีนี้ให้กลายเป็นรูปอะไรครับ
2: ให้กลายเป็นรูปประตูกับกระจกค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเป็นหน้าต่างใช่ไหม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อนี่เป็นหน้าต่างให้คนข้างในมองออกมาข้างนอกตอนนี้ปิดอยู่หรือเปิดครับ
2: ตอนน
0: ี้
2: ป
0: ิ
2: ดอย
0: ู่ตอนน
2: ี้
0: ป
2: ิ
0: ดอย
2: ู่เป็นตู้กระจกอยู
0: ่อ๋อแล้วประตูนี้จะเปิดเข้าไปที่ไหนแล้วครับเนี่ย
2: มันเป็นเซ็นเซอร์ค่ะเข้าไปที่ร้านค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเป็นเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์คืออะไรอ่ะ
2: คือว่ามันจะเปิดได้ถ้ามีคนเดินผ่านค
0: ่
2: ะ
0: โอ้มันจะเหมือนประตูอัตโนมัติเหรอไม่ต้องใช้มือเลยใช่ไหมเอาเก่งมากๆเลยเอาปรบมือหน่อยคราวนี้มาถึงน้องคนที่3นะครับน้องอิมวาดภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
3: เสื้อผ้าของฉัน
0: เสื้อผ้าของฉันเอาละอธิบายรูปนี้ให้พี่เซฟฟังหน่อยครับ
3: ตัดเองเย็บเองทำเอง
0: ตัดเองเย็บเองทำเองด้วยนะไม่ได้ไปซื้อเหรอครับ
3: ไม่ได้ไปซื้อ
0: ตัดเองเย็บเองทำเองดียังไงอะครับ
3: มัน
2: จะได้ไม่เสียเวลาม
3: ันจะได้ไม่เสียเงินเราจะได้เก็บเงินไปโรงเรียน
4: อันนี้เป็นที่ตู้เก็บเสื้อผ้า
0: โอ้ตัดไว้เยอะเลยต้องมีตู้เก็บเสื้อผ้าด้วยนะแล้วข้างนี้ล่ะ
4: อันนี้เป็นที่รองใส
0: ่อันนี้คือผลงานเสื้อผ้าของฉันของน้องอิมนะครับสวยมากเลยนะครับปรบมือให้หน่อยนี่คือผลงานของน้องซีนนะครับนี่ผลงานของน้องซีนน้องซีนครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
5: ดาวสว่าง
0: ดาวสว่างดาวแล้วยังสว่างด้วยนะครับ
5: ก้อนนี้ก็จะเป็นดาว
0: ครับ
5: อันเป็นพระจันทร
0: ์ครับ
5: ตู้ที่เราจะเอาของ
0: อ
5: ันนี้ก็จะเป็น
6: ใส่กำลังกำไรใช่ไหม
5: ใช่อันนี้ก็จะเป็นรองเท้าเพื่อนหนูอันนี้เป็นตู้เพื่อนหนูเพื่อนหนูหนูนอนใกล้ๆตู้กัน
0: อ
5: ันนี้เป็นห้องหนูรองเท้า
0: ครับ
5: ห้องเพื่อนหนูนอนด้วยกันรองเท้าเพื่อน
0: แล้วตัวทีที่มีอยู่นี่ทำเป็นรูปอะไรนะครับ
5: ทำเป็นบ้าน
0: บ้านตอนกลาง
5: คืน
0: บ้านตอนกลางคืนนะครับ
5: แล้วก็มีเก้าอี้โต๊ะใช่ไหม
0: ใช่ไหม
5: เก้าอี้กับโต๊ะ
0: อ
5: ันนี้ก
6: ็
5: นี่กระเป๋าเป้าอันนี้จะเป็นตู้ที่เขาจะเอาโต๊ะเก็บในนี
0: ้อ๋อครับดาวมีแสงได้ยังไงอะครับ
5: ก็ตอนกลางคืนเขามันจะเป็นแวบแวบแวบตอนบนท้องฟ้า
6: แต่มันอ่อนกว่าพระจันทร์เพราะพระจันทร์มีพระอาทิตย์อยู่ข้างหลัง
0: ปรบมือให้หน่อยแล้วเราก็มาดูผลงานของน้องสุดหล่อคนสุดท้ายนะครับน้องทีเจครับน้องทีเจชื่อภาพนี้ชื่อภาพว่าอะไรครับ
7: บ้านแมวแสนสนุก
0: บ้านแมวแสนสนุกเล่าเรื่องหน่อยครับ
7: นี่เป็นเท้าคนเท้าคนเผลอตอนเท้าคนเผลอไปเตะแมวตอนที่นอนหลับมันก็เลยตื่นตกใจแมวตัวนี้เห็นก็เลยรีบช่วยส่วนแมวตัวนี้ก็มาซ่อมแซมบ้าน
0: มีแมวหลายตัวนะ
8: มีแมวตัวนี้ก็ไปซ่อมตรงนี้ตรงนี
9: ้โอ้โห
8: ส่วนแมวตัวนี้ก็จะรีบวิ่งไปดูรายการอนุบาลชาสมอน
9: มาอีกแล้วมีแมวรีบวิ่งไปดูรายการอนุบาลชาสมอนอีกแล้วนะโอ้โหเก่งมากๆเลยครับปรบมือให้หน่อยเด็กๆปรบมือเก่งมากๆน้องๆที่บ้านเป็นยังไงกันบ้างครับวาดรูปเป็นอะไรกันบ้างเหมือนกับน้องๆที่นี่หรือเปล่าหรือว่าแตกต่างหลากหลายกันออกไปท่านผู้ปกครองครับเห็นไหมครับว่าการวาดรูปนั้นนะครับไม่แค่วาดรูปสวยแต่ที่สำคัญคือความคิดและจินตนาการนะครับเอาละคราวหน้านะครับน้องๆก่อนมาพบกับรายการของเราเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนและกระดาษให้พร้อมเลยนะครับอย่าลืมมาพบกับรายการอนุบาลชาญสมอนเย้

7มหัศจรรย์เดินทางมาจากดาวเรขาคณิตแต่เกิดความผิดพลาดจึงตกลงมาบนโลกแทนที่จะไปดวงจันทร์ตอนนี้พลังไม่พอเดินทางต่อ7มหัศจรรย์จึงมีภารกิจเร่งด่วนทำดีเพิ่มพลังเพื่อสะสมพลังไปดวงจันทร์ให้ได้มาติดตามกันว่าพวกเขาจะสามารถทำสำเร็จหรือไม่

0: มันดุไหมอ่ะ
1: ดูสิมันกินพืชเป็นอาหาร
2: ถ้างั้นมันคงไม่ดุหรอก
3: หืมที่ดาวเนี้ยเรียกมันว่าอะไรนะ
4: เอเจ้าตัวขนปุยที่มีหูยาวๆชอบกินผักเป็นอาหารเรียกว่าอะไรเอ่ยกระต่ายนั่นเอง
2: กระต่าย
5: โอกาสทำดีมาถึงแล้วงั้นลุยเลยพวกเรา
6: สวัสดีครับคุณกระต่าย
5: มีอะไรให้พวกเราช่วยเหลือบ้างไหมครับ
3: เกิดอะไรขึ้นน่ะ
1: ดูเหมือนพวกเขาจะกลัวตองตามนะ
5: จริงด้วย
6: โอ้ฮะโอ้
7: แย่แล้วพวกเราหลบแล้ว
2: ไม่ทันแล้ว
5: ขอโทษนะเพื่อนพวกเราใจร้อนเกินไปหน่อยอ่ะ
4: แม้จะเกิดเรื่องวุ่นวายแต่เจ็ดมหัศจรรย์ก็เห็นว่าการทำความดีด้วยการเสนอตัวช่วยเหลือกระต่ายเป็นความคิดที่ดีแต่อันดับแรกพวกเขาต้องผูกมิตรกับกระต่ายให้ได้เสียก่อน
7: ดูเหมือนพวกเขาจะเป็นสัตว์ขี้ตกใจเหมือนฉันเลย
4: แล้วก็ชอบกินผักหัวสีส้มนั่นมันคืออะไรนะ
8: แครอท
9: แครอท
2: พวกเราฉันคิดอะไรดีๆออกแล้ว
1: เราจะผูกมิตรกับพวกเขาด้วยแครอทใช่ไหม
4: ใช่แต่เพื่อไม่ให้พวกเขาตกใจเราน่าจะรวมร่างแล้วเข้าไปพร้อมกันดีกว่า
5: ดีๆงั้นพวกเรามารวมร่างกันเลย
2: หัวแหลม

0: มาดูกันสิว่าคราวนี้7มหัศจรรย์จะผูกมิตรกับกระต่ายได้ไหมสวัสดีคุณกระต่ายเรามีแครอทมาให้พวกเราทำอะไรผิดพลาดไปหรอเนี่ย
1: เขายังตกใจกลัวพวกเราอยู่นะ
0: อาจเป็นเพราะว่าเราดูไม่เหมือนพวกเขาเลย
2: งั้นเราน่าจะแปลงร่างให้เหมือนพวกเขานะ
0: ฉากและฉายผู้รับหน้าที่คิดประดิษฐ์โครงสร้างของสิ่งที่จะแปลงร่างจึงแสดงภาพกระต่ายให้เพื่อนดู
3: ดูแปลกๆนะพวกเราจะทำได้ไหมเนี่ย
4: ไม่ร้องไม่รู้ลองดูกันเลยดีกว่า
5: โยเย
2: หัวแหลม
4: ฟ้าแฝดตองและตาม
6: ฉากและฉาย
3: นับสี
0: ่ไม่เห็นเหมือนกระต่ายเลยไม่เป็นไรลองดูอีกทีนะ7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นสัตว์สี่ขาน่ารักกระต่ายในที่สุดมิตรภาพระหว่าง7มหัศจรรย์กับกระต่ายก็เริ่มต้นขึ้นแม้ว่า7มหัศจรรย์จะยังไม่ได้พลังเพิ่มแต่พวกเขาก็ได้เรียนรู้สิ่งงดงามที่เรียกว่ามิตรภาพจากมิตรภาพนั้นพวกเขาจะสามารถทำภารกิจดีเพิ่มพลังได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามการผจญภัยของชาวดาวเรขาคณิตทั้ง7ได้ในตอนต่อไป
7: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยพวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแล้วโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
8: แครอทครับ
7: รับบี้ล่ะกินอะไร
5: แครอทค่ะ
7: รับบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไร

0: ก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
1: เบต้า
0: เบต้าแคโรทีน
1: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
0: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
2: วิตามิน A
1: บำรุงสายตา
0: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่า

0: รถไฟเหมือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้ารับบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๋รถไฟ
1: อ๋อรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางนะจ๊ะ
0: รถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๊แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหมนะ

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: อืมแล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไม่เอ่ย
2: กิ้งเกอร์ครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งเกอร์กิ้งเกอร
1: ์โอ้นั่นกิ้งเกอร์กิ้งเกอร์จริงๆด้วยอืมใช่กิ้งเกอร์ก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งเกอร์กิ้งเกอร์เหมือนรถไฟ
1: แต่เอแล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรเหรอจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: เอ๊ะฟาฟากำลังทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟรถ
1: ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองอ่ะใจคิดดีนะฟาฟา
3: ปุ๊นปุ๊นปุ๊นปุ๊น
1: ฮ่าฟาฟาแคทโต้แรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้วหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ้นปุ้น

0: ค่ะแม่ค่ะ
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
2: ค่ะ
1: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูกนะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

0: เอพิกิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกับหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
2: ตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
1: มานั่งกินขนมกันโอเค

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้ว7มหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานดินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: พวกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งฮะมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี่
3: นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
4: โอ้ยน้ำเหรอ
1: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับสี่เคยลงน้ำแล้วสำลักแทบแย่ทำยังไงกันดีละทีเนี้ย
4: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: เพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
1: 3
2: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
5: นับ4
0: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับ4ก็ปลอดภัย
5: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
2: ก็นับ4ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับ4อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
0: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับ4ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่

0: ้อนใหญ่เลยทีเนี้ยโอ้ยเพลนแล้ว
1: เหมือนในหนังผจญภัยจริงๆฮะ
0: เอาเฮ้ยรอด้วยสิยิ่งแล้วทุกคนเสียงมันดังมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเร็ว
2: แปลว่ามันใกล้ลงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะสิ
3: เอ้าเดี๋ยวทุกคนหินก้อนนั้นมันไม่ได้ตามเรามานี
0: ่เอ้าแล้วเสียงที่มันดังขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันเสียงอะไรกันอ่ะหินก้อนนั้นไง
4: แม่แล้วคนอื่นๆหายไปไหนกันหมดแล้วเนี่ย
5: มันไม่ใช่แล้วข้างล่างมันทำทันสวยแล้ว
6: ตรงนั้นมีโพรงเล็กๆอยู่รีบเข้าไปในนั้นเร็ว
4: เร็วแล้วพวกเรา
3: แต่ก็โดนหินปิดทางออกเอาไว้ออกไปทางเดิมไม่ได้แล้ว
7: แล้วคราวเนี้ยเราจะทำยังไงกันต่อดีล่ะเฮ้ยต้นกล้ากับคนอื่นๆจะเป็นอะไรหรือเปล่านะ
1: คงไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกมั้งในนี้มีโพรงเยอะแยะมากมายพวกต้นกล้าน่ะน่าจะหลบไปในโพรงได้ทันแถมทุกโพรงยังเชื่อมต่อกันหมดอีกด้วยถ้าทุกคนยังมุ่งหน้าไปยังใจกลางลุดแลนแล้วก็คงได้เจอกันแน่
4: มีลมพัดไปทางด้านนี้ตามหลักการแล้วลมจะพัดจากโพรงเล็กๆไปสู่เส้นทางหลักซึ่งเป็นโพรงที่ใหญ่กว่าแปลว่าถ้าเราเดินไปทางนี้เรื่อยๆเราก็จะได้ออกไปถึงเส้นทางหลักแน่นอน
8: ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยเราช่วยช่วยด้วย
4: ยิ่งเดินเข้าไปตามทางนี้ก็ยิ่งได้ยินเสียงชัดขึ้นเรื่อยๆแบบนี้แสดงว่าเรามาถูกทางแล้วล่ะ
3: ฮะนี่ไงทุกคนเร็วเข้า
8: ก็มันช่วยแล้ว
9: ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
4: ใจเย็นๆนะทุกคนไม่มีใครบาดเจ็บอะไรใช่ไหม
10: ไม่มีใครเป็นอะไรหรอกพวกเราแค่โดนจับขังเอาไว้เฉยๆอ่ะ
3: พวกนายคือหนังสืออะไรน่ะทำไมฉันไม่เคยเห็นพวกนายในอิกดราซิลเลยล่ะ
4: หนังสือในอิกดราซิลต้องเยอะตั้งแยะนายคงเจอไม่ครบหมดทุกเล่มหรือมั้ง
3: ก็ของจริงของนายนะ
11: อย่าเพิ่งเสียเวลาคุยกันเลยเรารีบช่วยผมหนังสือออกมาจากกรงกันก่อนดีกว่า
12: แย่แล้วทำไงดีล่ะพวกเราไม่มีหนังสืออะไรที่จะสะดอกกุญแจได้ซะด้วยอ่ะ
2: นั่นนะสิพวกนายข้างในกรงมีหรือเปล่าเอามาให้ต้นกล้าอ่านผ่านกรงหน่อยสิ
8: ไม่มี
10: มองได้ออกไปนานแล้ว
13: อ้าวแล้วจะทำไงดีล่ะเนี่ยแล้วแบบเนี้ยเราจะทำกุญแจยังไงอ่ะ
4: ทำอะไรง่ายๆบ้างก็ได้มั้งไม่ต้องใช้กุญแจหรอก
11: ทำไมพวกเจ้าถึงมาอยู่กันที่นี่แค่3เล่มล่ะพวกเจ้าไม่ได้โดนจับไปพร้อมกับหนังสืออื่นๆหรอกเหรอ
10: พวกเราก็โดนจับมาพร้อมๆกับหนังสือเล่มอื่นๆนั่นแหละครับตอนนี้ทุกเล่มโดนขังอยู่แต่พวกเราแอบหนีมาได้แต่ก็พลาดมาโดนกับดักอยู่ตรงนี้อีกนั่นแหละครับ
4: แล้วตอนนี้หนังสือเล่มอื่นๆโดนขังอยู่ที่ไหน
11: อยู่ใกล้ๆนี่แหละเดี๋ยวพวกเราพาไปเอง
1: เสียงประหลาดมาจากในถ้ำนี้จริงๆด้วยพวกเราไปทางอื่นกันไหมข้างหน้ามีสัตว์ประหลาดรออยู่แน่ๆเลย
7: แต่ถ้าเราไปทางอื่นเราอาจจะไม่เจอกับพวกต้นกล้าอีกก็ได้นะ
1: งั้นพวกเรารอดักต้นกล้าตรงนี้ก็ได้มั้ง
7: แล้วถ้าต้นกล้าเขาเข้าไปแล้วล่ะบางทีเสียงที่ได้ยินอาจจะเป็นเสียงต้นกล้าสู้กับสัตว์ประหลาดอยู่ก็ได้เราก็จะรีบไปช่วยต้นกล้านะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวแล้วถ้าต้นกล้ายังไม่มาล่ะ
7: ก็ดีสิเราจะได้ไปเคลียร์ทางให้ต้นกล้าไง
1: โอ้โหนายนี่มันพ่อพระจริงๆแคร์คนอื่นตลอดแต่ไม่เห็นแคร์ฉันบ้างเลยเนี่ยถามฉันบ้างไหมว่าฉันน่ะอยากเข้าไปหรือเปล่า
7: เอาเถอะนะยังไงพวกเราก็ต้องเข้าไปอยู่ดีนั่นแหละ
1: ถ้ามีโทรศัพท์มือถือก็ดีสิจะได้โทรไปถามต้นกล้าว่าตอนนี้อยู่ไหนแล้วอ่ะ
7: นายหมายถึงไอ้เนี่ยเหรอ
1: เฮ้ยนายมีโทรศัพท์มือถืออยู่ด้วยเหรอ
7: แต่ถึงมีก็โทรไม่ได้อยู่ดี
1: จริงสินะถึงนายมีแต่ต้นกล้าไม่มีก็โทรหากันไม่ได้อยู่ดีแล้วถึงต้นกล้าจะมีโทรศัพท์แต่อยู่ที่โลกแห่งปัญญาเนี่ยมันก็ไม่มีคลื่นอยู่ดีจะโทรหากันได้ยังไงจริงมะ
7: เปล่าที่มันโทรไม่ได้เพราะมันเป็นกระติกน้ำเนอะดื่มน้ำหน่อยมะ
1: โถ่
14: นี่พวกนายคุยกันอยู่ได้ตกลงจะเข้าไปไหมเนี่ย
15: เข้าสิ
14: ดีมากงั้นทั้งหมดแถวตรงซ้ายหันหน้าเดิน
16: ไหนล่ะไม่เห็นจะมีอะไรข้างในเลย
14: ทุกคนระวังนะอาจจะมีอะไรแอบซุ่มโจมตีพวกเราอยู่ก็ได้พ่อนายเห็นหรือเปล่า
16: เห็นอะไร
14: เห็นมันขยับได้นะ
15: ฮะเห็นขยับได้ไหนไหนมันจะกลิ้งมาทับเราอีกแล้วเหรอ
14: ไม่ใช่ขยับแบบกลิ้งมาทับ
15: ฮะ
14: ไหนดูดีๆสิ
15: ไหน
14: ฮะ
4: ท่านผู้เฒ่าท่านผู้เฒ่าดูนั่นสิ
17: ถึงแล้วที่นี่ละ
14: ไม่เห็นมีอะไรเลยไหนล่ะพวกหนังสือที่โดนจับไปอ่ะ
18: นั่นสิแปลกจริงๆเลยเมื่อกี้ยังอยู่ที่นี่นี
17: ่ลองตะโกนเรียกดูสิเผื่อทุกคนจะแอบซ่อนตัวอยู่นะ
14: ทุกคนเฮ้ย
12: ทุกคน
14: ทุกคนพวกเรามาช่วยแล้ว
12: เรามาช่วยแล้ว
14: ไหน
12: แล้ว
14: นี่ต้องเป็นสัตว์ประหลาดที่ปราดแห่งเงาส่งมาขวางพวกเราแน่ๆ
15: ปราดแห่งเงาเนี่ยเป็นอะไรกับหนอนหรือเปล่าเนี่ย
14: ทำไมเหรอ
15: ก็ตอนปีต้นถั่วยักษ์ก็ส่งหนอนเขียวมาขวางพวกเราคราวนี้ก็ส่งหนอนหินมาอีกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมอยู่ๆมันก็โมโหขึ้นมา
14: ก็นายน่ะสิ
15: ฉันเหรอ
14: ใช่นายนั่นแหละดันไปเรียกมันว่าหนอนอ่ะ
15: ฮะคือมันโกรธที่ฉันเรียกมันว่าหนอนจริงๆเหรอหนอนยักษ์หนอนยักษ์หนอนยักษ์เอ้ยหนอนยักษ์หนอนยักษ์หนอนยักษ์หนอนยักษ์หนอนยักษ์หนอนยักษ์ย้อย
14: จริงด้วยมันโกรธที่เรียกมันว่าหนอนอ่ะก็ใช่นะสินายดูยังไงเป็นหนอนอ่ะดูสิมันมีเขาด้วยนะนายเห็นมั้ย
15: ไหนเออจริงด้วยจะว่าไปมันก็ดูคล้ายมังกรนะเนี่ย
14: เฮ้ยมันชอบแฮะนั่นสินิ่งเลยอ่ะ
15: แปลว่ามันจะยอมให้เราเดินผ่านไปได้แต่โดยดีใช่ไหมแบบเนี้ยนะ
14: ไม่ใช่แฮะงั้นก็เพ่นเถอะ
15: เอาไงดีล่ะ
14: ไม่ต้องห่วงฉันมีแผนแล้วแต่นายต้องช่วยล่อเจ้ามังกรหินนี่ให้หน่อยนะพอ
15: ได้เลยงั้นเดี๋ยวฉันใช้พลังแห่งหนังสือจัดการล่อมันเอง

0: ึบพร้อมแล้วครับสวัสดีครับคุณมังกรหินยักษ์กระผมคิดว่าเราควรยุติการใช้ความรุนแรงกันดีกว่าครับผู้เจริญแล้วย่อมคุยกันด้วยเหตุผลนะครับย้ายย้ายตะเถนหกแหมเสียกิริยาหมดครับอย่าสิครับคุณมังกรหินครับโอ้ยอย่าสิครับโอ้ยแม่ดวงโอ้ไม่สุภาพเลยนะครับว้ายว้ายว้ายว้ายว้ายว้ายว้ายว้ายว้ายไม่สุภาพเลยไม่สุภาพอย่าสิครับอดทนหน่อยนะพ่อขอเวลาฉันแป๊บนึง
1: แผนการของเราเรียบร้อยแล้วเรารีบรายงานท่านปราชญ์แห่งเงากันเถอะหัวจะพวกผู้กล้าเสร็จเราไปแล้ว
0: อย่างนี้นี่เอง
2: เสียงจากผู้กล้านี่มันไม่ได้ตกลงไป

0: น้องกับพื้นแล้วหรอกเหรอ
1: นั่นน่ะสิแล้วตัวมันอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยทำไมมาแต่เสียงอะ
2: ข้างบนนี
1: ่ฮะหน่อยนายรอดมาได้ยังไงกันเนี่ยจะพุกล่า
2: ฉันรู้ตัวก่อนแล้วนะสิว่าพวกนายไม่ใช่หนังสือในต้นอิกดราซิลตอนที่เดินตามพวกนายน่ะฉันแอบสังเกตว่าในหน้าหนังสือบนตัวนายมันเขียนว่าอะไรถ้าเป็นหนังสือทั่วไปก็จะมีเนื้อหาในหนังสือเขียนอยู่แต่ของพวกนายน่ะไม่มีอะไรเขียนอยู่เลยมีแต่คำสั่งของปราดแห่งเงาเขียนไว้เป็นลายมือว่าให้กำจัดพวกผู้กล้าอย่างฉันฉันก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วพวกนายน่ะไม่ใช่หนังสือแต่เป็นสมุดของปราดแห่งเงานั่นเอง
1: เฮ้ยเจ็บใจนะ
3: เออครับเออครับพร้อมหรือยังครับอุ๊ยแม่ร่วงโอ้โอ้โอ้คือว่าผมเริ่มเหนื่อยแล้วครับ
4: โอเคพร้อมแล้วล่ะพ่อเอาล่ะ
5: คราวนี
4: ้นายโดนแน
1: ่โอ้พวกของนายแยกกันไปอีกทางสินะป่านนี้คงจะเจอกับสัตว์ประหลาดหินยักษ์เล่นงานแล้วล่ะ
2: ฮะหน่อย
1: ถึงพวกนายจะรอดจากแผนการของฉันไปได้ก็ต้องโดนสัตว์ประหลาดหินยักษ์เล่นงานอยู่ดีรีบไปช่วยพวกของนายเถอะจะได้โดนสัตว์ประหลาดหินยักษ์จัดการไปพร้อมๆกันเลย
3: หยุดอยู่ตรงนั้นแหละปราดแห่งเงา
6: ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้นึกว่าใครผู้กล้าแห่งคลาวแลนด์และผู้กล้าแห่งดีปแลนด์นี่เองตามเข้ามาได้ถึงที่นี่เชียวเหรอ
3: ไม่ต้องพูดมากพวกเรามาหยุดแผนการของแกแล้วก็จะมาขอคิดบัญชีที่แกหลอกใช้พวกเราด้วย
6: โอ้แววตาท่าทางแบบนี้พวกเจ้าคงได้รับพลังของผู้กล้าที่แท้จริงแล้วสินนะโฮโฮโฮโฮโฮโฮแต่น่าเสียดายพวกเจ้าช่างโง่เหลือเกินที่ละทิ้งพลังอันยิ่งใหญ่ที่ข้ามอบให้เพื่อแลกกับพลังไร้สาระอันน้อยนิดนั่นดูเถอะแค่มังกรหินตัวเดียวพวกเจ้ายังเอาตัวแทบไม่รอดเลยและพลังแค่นั้นมันจะไปมีประโยชน์อะไรล่ะ
3: มีสิมันคือพลังที่เอาไว้ปกป้องผู้อื่นยังไงล่ะ
4: พลังนี้แหละคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราได้เรียนรู้มาและตอนนี้พวกเราก็ขอเลือกที่จะใช้พลังของผู้กล้าที่แท้จริงเพื่อปกป้องผู้คนเช่นเดียวกับต้นกล้า
6: โฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าหากพวกเจ้าต้องการจะหยุดข้าก็ต้องผ่านผู้กล้าแห่งเงาคนที่สามนี้ให้ได้เสียก่อนล่ะนะ
3: หญิงงั้นเหรอฉันไม่มีธุระอะไรกับเธอหลีกไปดีกว่า
4: ผู้หญิงคนนี้หน้าตาดูคุ้นๆฮะเหมือนเคยเห็นที่ไหน
3: หยุดนะพวกเราไม่ปล่อยให้แกหนีไปไหนหรอก

0: ราพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอ๊ย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
1: พี่นิ้ง
2: อันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยัง
2: บาย
0: ข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
1: ไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

0: นูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงเงเงชะเงงเงชะเงงเ
1: ฮเอาเฮเฮ
0: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮเอาเฮเฮ
0: ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮเอาเฮเฮ
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นหนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อนภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่โลกนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านิทานที่เด็กๆคุ้นเคยกันมานานแสนนานไหนชูมือสองข้างทำท่าเป็นกระต่ายแบบนี้กันหน่อยสิจ๊ะโอ้โหเด็กๆเป็นกระต่ายน่ารักมากๆเลยแทนไทยไมโทและเด็กๆมาช่วยกันทำภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าให้จบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยกันได้ไหมจ๊ะ
1: ได้เลยครับ
0: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
2: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
1: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
0: การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณป่าลึกลับแห่งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งกำลังหัวเราะย่อเต่า ที่มีขาสั้นและเชื่องช้า การหัวเราะย่อคนอื่นแบบนี้ไม่ดีเลยนะจ๊ะเด็กๆอย่าทำตามเจ้ากระต่ายตัวนี้นะเมื่อเต่าได้ยินกระต่ายดูถูกจึงท้าทายกระต่ายให้มาวิ่งแข่งกันกระต่ายมั่นใจว่าเต่าไม่มีทางเอาชนะได้มันจึงตอบตกลง
3: ได้เลยเรามาวิ่งแข่งกัน
0: ต่อจากนี้แทนไทยไมโทและเด็กๆมาช่วยกันเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าด้วยกันนะจ๊ะในภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1เมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็มาวิ่งแข่งกันหรือ2เต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
2: คำตอบคือข้อ1ครับเมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็จะมาวิ่งแข่งกัน
0: ถูกต้องจ้ะในภาพมีพวกเขาทั้งสองกำลังวิ่งแข่งกันนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันหรือ2เต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
4: คำตอบคือข้อ2ครับเต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
0: ถูกต้องจ้ะในภาพนี้มีแค่เต่าที่กำลังวิ่งอยู่ตัวเดียวนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทัน

0: หรือ2จนเวลาผ่านไปกระต่ายตื่นมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นเต่า
1: คำตอบคือข้อ1ครับกระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบสักครู่เต่าก็คงยังตามมาไม่ทัน
0: ถูกต้องจ้ะดูสิเจ้ากระต่ายกำลังหลับปุ๋ยไม่สนใจสิ่งใดเลยจนเวลาผ่านไปกระต่ายตื่นมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นเต่าเด็กๆ ดูสิจ๊ะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วแสดงว่าเจ้ากระต่ายนอนไปนานมากเลยนะเนี่ยต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆ คิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนระหว่าง 1. เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายหรือ 2. กระต่ายจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
1: คำตอบคือข้อ 2 ครับกระต่ายจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
0: ถูกต้องจ้ะแม้ว่ากระต่ายจะวิ่งได้เร็วเท่าไหร่แต่พอความชะล่าใจกลับทำให้เจ้ากระต่ายพ่ายแพ้เต่าจนได้และภาพสุดท้ายกับนิทานตอนสุดท้ายก็คือ
2: เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายครับ
0: ถูกต้องจ้ะสุดท้ายเจ้าเต่าก็สามารถเอาชนะกระต่ายได้ด้วยความพยายามของเขาเหมือนกับเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันเล่านิทานจนจบได้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: และตอนนี้นะคะน้องๆกระเป๋าใบเล็กของพี่โบ๊ทก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะส่วนกระเป๋าใบที่2เนี่ยนั่นก็คือกระเป๋าถือให้คุณแม่ค่ะเราจะได้มีของขวัญไปให้คุณแม่กันนะคะน้อง
1: ๆจิ๋วซ่าและประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์น้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของที่ทำได้ง่ายๆและสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวสำหรับวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของกันค่ะซึ่งของของเราเนี่ยไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่ของใช้แต่มันคือของขวัญนั่นเองและของขวัญที่พี่โบจะพาน้องๆมาทำนะคะบอกเลยว่าน้องๆทำให้ตัวเองก็ได้ให้คุณแม่หรือให้เพื่อนก็ได้เช่นกันค่ะแล้วของของเราในวันนี้ก็คือกระเป๋าถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์สำหรับทำกระเป๋าใบเล็กกล่องสบู่เศษผ้ากระดุมแม่เหล็กของตกแต่งต่างๆกาวกันไกลแล้วน้องๆนะคะเตรียมกล่องสบู่มาเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาคลี่มันออกค่ะแบบนี้หลังจากนั้นค่ะน้องๆก็จะ

0: ักตัวปีกของมันออกนะคะที่นี่นะคะน้องๆเราก็จะได้ด้วยกันทั้งหมด4ช่องด้วยกันค่ะก็คือ1 2 3แล้วก็4ที่นี่นะคะน้องๆเราจะทำการวาดเป็นเคิร์ฟครึ่งวงกลมกันค่ะพี่โบจะใช้ด้านแคบการวาดส่วนโค้งลงไปทีนี้เราก็จะมาตัดเป็นเส้นโค้งได้เลยค่ะตรงนี้นะคะพอเราได้ความโค้งแล้วเนี่ยอันนี้เป็นฝาปิดของมันนั่นเองเริ่มเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปทำการตกแต่งกันต่อพี่โบจะใช้เศษผ้าเก่าค่ะจะตัดเกินออกมานิดนึงนะคะจากตัวกล่องสบู่ของเราทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาแปะติดลงไปแบบนี้เลยนะคะกดมันเอาไว้สักแป๊บนึงนะคะน้องๆรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะทีนี้เราจะมาเก็บมุมผ้าค่ะเข้าไปด้านในกันตัดตรงขอบตรงนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมค่ะเพื่อที่ว่าเวลาเราพับผ้าเก็บขึ้นไปเนี่ยขอบมันจะได้ไม่ทับกันค่ะนี่เราก็จะพับขึ้นไปได้แบบนี้เลยเห็นไหมคะส่วนตรงช่วงของตัวเส้นโค้งนะคะน้องๆให้น้องตัดเป็นซี่ๆนะคะตัดตามความโค้งของมันไปเรื่อยๆเลยค่ะทีนี้มันก็จะได้เก็บตามรอยโค้งของตัวกระเป๋าใบเล็กของเราเลยล่ะค่ะน้องๆติดกาวให้ครบเลยนะคะแล้วเราก็จะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดกระดุมกันน้องๆก็วัดตำแหน่งให้ดีๆเลยนี่พอพี่โบได้แล้วก็ใช้คัตเตอร์ค่ะเมื่อเราเจาะรูด้วยคัตเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้กระดุมตัวเมียนะคะใส่เข้าไปได้เลยจากนั้นค่ะน้องๆก็แบะมันออกเลยเพื่อล็อกมันเอาไว้กับกล่องนะคะต่อมาเราจะมาตัดผ้าเพื่อตกแต่งด้านในกันค่ะน้องๆสามารถเลือกผ้าสีที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะวัดขนาดให้พอดีกับตัวกระเป๋ากันค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวปิดด้านในของกระเป๋าเรานั่นเองค่ะทีนี้น้องๆเรายังขาดกระดุมอีก1ตัวใช่ไหมคะเพื่อเป็นตัวล็อกของกระเป๋าเราติดลงไปก่อนเลยแล้วเราก็ทำการมาร์คจุดเอาไว้ค่ะเมื่อเจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเอากระดุมตัวผู้ออกมาค่ะใส่เข้าไปเหมือนเดิมเลยตามรูที่เราเจาะเอาไว้แล้วก็ดันมันเหมือนเดิมเลยค่ะน้องๆเห็นช่องตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวน้องๆนะจะต้องตัดผ้านะคะตัดออกมาเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะคะน้องๆทีนี้ค่ะน้องๆเราก็จะติดกาวลงไปแล้วก็ใช้ด้านข้างของขอบผ้าที่เราตัดเกินออกมาเนี่ยแปะเข้าไปด้านข้างเลยนะคะมันก็จะเป็นตัวที่ปิดด้านข้างของกระเป๋าเรานั่นเองและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดผ้าเข้าไปทั้งสองฝั่งเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆจะได้ออกมาแบบนี้เลยแต่มันยังมีตัวกระดุมอยู่นะคะที่เราอ่ะโผล่ออกมาดังนั้นเราจะต้องมาซ่อมมันด้วยการตกแต่งค่ะน้องๆพี่โบนะคะจะใช้กระดุมเม็ดใหญ่นะคะในการตกแต่งและตอนนี้นะคะน้องๆกระเป๋าใบเล็กของพี่โบก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะเนี่ยนะน้องๆสามารถเอาไปใส่เศษเหรียญก็ได้หรือว่าจะเป็นเข็มกลัดกระดุมหรือว่าของตกแต่งกุ๊กกิ๊กก็ได้เลยนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าใบแรกนะคะส่วนกระเป๋าใบที่2เนี่ยที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือกระเป๋าถือให้คุณแม่ค่ะเราจะได้มีของขวัญไปให้คุณแม่กันนะคะน้องๆถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกระเป๋าถือคุณแม่กล่องนมขนาดใหญ่เศษผ้ากระดุมแม่เหล็กของตกแต่งต่างๆกาวกรรไกรน้องๆจะต้องใช้กล่องนมค่ะแบบนี้ก็มาพับมันลงไปค่ะให้มันมีความแบนเราจะมาตัดส่วนหัวแล้วก็ส่วนท้ายทิ้งกันค่ะทีนี้เราก็จะมาคลี่มันออกค่ะด้วยการตัดพอได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเราก็จะทำการตัดเศษผ้ามาเหมือนเดิมเลยเอาให้ผ้านะคะมีความใหญ่กว่าตัวกล่องของเรานิดนึงนะคะน้องก็มาทากาวให้รอบๆเลยนะคะน้องๆเหมือนเดิมค่ะน้องๆเราจะมาตัดมุมนะคะเพื่อที่ผ้าของเราเนี่ยจะไม่ทับกันทั้งหมด4มุมเลยนะคะน้องๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดกาวนะคะทั้งหมดเลยค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะน้องๆที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปทำแบบนี้อีก1แผ่นนะคะแต่ว่าอีกแผ่นหนึ่งของเราเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าตัวนี้นะคะทั้งหมด6 ซม และตอนนี้นะคะพี่โบก็ทำใบเล็กออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆทีนี้นะคะน้องๆเราจะเอาใบเล็กค่ะมาทำเป็นกระเป๋ากันก่อน
1: น้องต้องกดๆพับๆหน่อยนะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะ
0: ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาติดกระดุมกันก่อนนะคะน้องๆเอาตรงกึ่งกลางของความยาวกระเป๋านะคะเราจะมาตัดตัวด้านข้างกระเป๋ากันนะคะน้องๆเอาเศษผ้ามาเหมือนเดิมเลยค่ะสังเกตตัวฝาเอาไว้นะคะเราจะไม่ติดตรงฝากันนะทำแบบนี้ทั้งสองด้านเลยนะคะน้องและนี่นะคะพี่โบ๊ทก็ได้ติดด้านข้างกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องๆเอาแผ่นใหญ่นะคะที่เราทำในตอนแรกนะติดตรงปลายของแผ่นใหญ่นะคะก็คือเหมือนกับเราทำทั้งหมด2ชั้นด้วยกันแบบนี้เลยนะคะทีนี้นะเดี๋ยวเราอ่ะเราจะเจาะกระดุมตัวเมียนะคะที่ตัวแผ่นใหญ่กันมาจุดเอาไว้เลยเราก็จะมาทากาวติดกระดุมตัวเมียกันค่ะทีนี้ได้เวลาประกอบร่างของกระเป๋าเรากันแล้วล่ะค่ะเราจะทากาวนะคะติดลงไปแบบนี้ให้ครบหมดเลยนะให้ใบเล็กนะคะติดอยู่กับแผ่นใหญ่ให้เรียบร้อยเลยล่ะค่ะพี่โบเชื่อนะคะว่าคุณแม่เนี่ยพอได้รับกระเป๋าของเราแล้วท่านจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นของที่เราทำมาจากใจนะคะแล้วเราก็ตั้งใจทำให้คุณแม่มากๆเลยใช่ไหมล่ะแต่เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาติดกระดุมกันลงไปเพื่อเป็นการตกแต่งกระเป๋านะคะให้มีความสวยงามมากขึ้นค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะแค่นั้นก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเลย

และในวันนี้นะคะพี่โบได้พาน้องๆมาประดิษฐ์ของขวัญถึง2ชิ้นด้วยกันนั่นก็คือกระเป๋าใบเล็กนะคะแล้วก็กระเป๋าถือให้คุณแม่กระเป๋าของเราเนี่ยทำจากของรีไซเคิลนะคะแต่ว่ามันออกมาสวยมากๆเลยที่สำคัญยังใช้งานได้อีกด้วยนะน้องๆอย่าลืมกลับไปทำตามกันนะคะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบได้ดูด้วยทางแฟนเพจ Mahidol Channel นะคะพี่โบรอดูอยู่ที่สำคัญน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยส่วนคนไหนนะคะที่ได้ส่งของประดิษฐ์มาให้พี่โบดูเนี่ยพี่โบได้ดูหมดแล้วนะน้องๆเก่งมากๆเลยล่ะค่ะแล้วพี่โบดก็ได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วด้วยนะคะรอรับกันที่บ้านได้เลยแล้วในวันนี้นะคะพี่โบก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่นะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายแค่นี้ส่วนสัตว์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วของประดิษฐ์ชิ้นนั้นก็คือการทำ OX มหาสนุกนั่นเองค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆพี่โบได้สอนน้องๆในการประดิษฐ์ทั้งของเล่นของใช้กันมาหลายชิ้นแล้วใช่ไหมล่ะคะแล้วสำหรับวันนี้พี่โบบอกเลยว่าสิ่งประดิษฐ์ของเราเนี่ยน่าติดตามมากๆเพราะว่าพี่โบจะพาน้องๆมาทำของเล่นที่สนุกสุดๆไปเลยแล้วของเล่นในวันนี้นะคะก็คือสวนสัตว์ทำเองถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วนะคะเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์สวนสัตว์ทำเองกระดาษลังกระดาษสีผ้าสักกระดาษสีเขียวตุ๊กตาสัตว์ไม้เสียบลูกชิ้นดินสอสีอะคริลิกผู้กันกาวกรรไกรคัตเตอร์ในการทำสวนสัตว์ทำเองนะคะน้องๆเราจะต้องสร้างรั้วให้กับคอกสัตว์ของเรากันก่อนค่ะพี่โบก็จะเลือกใช้กระดาษสีขึ้นมานะคะแล้วก็ความกว้างทั้งหมด3เซนติเมตรด้วยกันแบบนี้นะคะส่วนความยาวเนี่ยจะยาวเท่าไหร่ก็ได้นะคะน้องทากาวลงไปเลยนะคะบางๆจากนั้นใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะวางลงไปเอียงๆแบบนี้เลยก็ค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆเลยนะทีนี้ก็ดึงไม้ออกมาแบบนี้เลยโอเคแล้วเมื่อน้องๆได้ออกมาแบบนี้แล้วนะคะพี่โบจะทำความยาวทั้งหมด10เซนติเมตรด้วยกันค่ะแล้วก็จะมาตัดหัวตัดท้ายออกได้เลยแบบนี้นะคะรั้วของน้องๆเนี่ยน้องๆสามารถเลือกสีตามที่ตัวเองชอบในการใช้ได้เลยน้องก็ต่อลงไปเลยน้องจะสร้างกี่รั้วก็ได้นะ

อันนี้น้องๆต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะรอจนกว่ากาวจะแห้งนะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปคือโบจะพาน้องๆมาทำพื้นที่ของสวนสัตว์กันโดยเราจะตัดกระดาษลังออกมาน้องๆ นะคะสามารถตัดพื้นที่สวนสัตว์เนี่ยขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะเอาที่ตัวเองชอบเลยนี่แล้วเราก็จะใช้ผ้าสักกระดาษนะคะสีเขียวเราก็จะตัดส่วนที่เกินออกไปนะคะทีนี้เราก็ทากาวแปะได้เลยค่ะน้องๆ น้องก็กดๆเอาไว้หน่อยนึงนะคะจนกว่ากาวจะแห้งค่ะต่อมาเราจะมาทำกำแพงกันค่ะโดยที่น้องๆ นะคะตัดกระดาษลังให้เท่ากับขอบชนขอบแบบนี้เลยนะคะน้องๆก็ตัดออกมาทั้งหมด4ด้านด้วยกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาทาสีกันค่ะโดยที่สีที่พี่โบจะทาเนี่ยพี่โบจะทาเป็นสีน้ำตาลเดี๋ยวพี่โบนะคะจะใช้ทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะก็คือสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินค่ะถ้าน้องอยากได้สีน้ำตาลอ่อนๆ นะคะก็ใส่เหลืองเข้าไปอีกหรือถ้าอยากได้น้ำตาลโทนแดงก็ใส่สีแดงเพิ่มนะคะทาให้ทั่วๆทั้งแผ่นนะคะแล้วก็ทั้ง2ด้านเลยทีนี้เราจะมาทำประตูกันนะคะพี่โบก็จะวาดลายของประตูลงไปก่อนนะโดยพี่โบนะคะจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยมันอันตรายมากๆเลยนะถ้ามีพ่อแม่อยู่นะคะให้คุณพ่อคุณแม่เข้ามาช่วยเลยนะคะคนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปทำลายอิฐที่กำแพงกันแล้วก็จะมาเขียนตัวอักษรตกแต่งที่ประตูกันค่ะตีเส้นแบบนี้ก่อนเป็นแนวยาวไว้นะคะในการตกแต่งกำแพงนะคะน้องๆน้องสามารถตกแต่งตามจินตนาการของน้องๆได้เลยน้องบางคนอาจจะวาดเป็นรูปต้นไม้รูปดอกไม้หรือว่าอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่โบนะคะจะทาแบบนี้ทั้งหมด2ด้านเลยแล้วก็ทำแบบนี้ทั้งหมด4กำแพงด้วยกันเลยนะคะเต้นไหมคะน้องๆเราจะไปประกอบสวนสัตว์กันแล้วถ้าพร้อมแล้วไปประกอบกันเลยค่ะเราจะกาวในการติดกำแพงเข้ากับพื้นที่สวนสัตว์ของเราค่ะเดี๋ยวพี่โบนะคะจะเอาสัตว์ลงตามข้องต่างๆเลยนี่น้องเสือน้องม้าลายน้องๆ นะคะสามารถเลือกสัตว์เองได้เลยนะว่าตัวเองเนี่ยอยากเอาสัตว์ตัวไหนไปอยู่ในคอกไหนนะคะแล้วการเล่นแบบนี้เนี่ยมันเป็นการเสริมสร้างจินตนาการของเราด้วยนะแค่นี้สวนสัตว์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าน้องๆทำสวนสัตว์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่โบจะพาไปดูของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปซึ่งบอกได้เลยว่าของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปเนี่ยทำง่ายมากๆและที่สำคัญเนี่ยยังสนุกไม่แพ้กันเลยนะนั่นก็คือการทำ OX มหาสนุกนั่นเองค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยอุปกรณ์ทำ OX มหาสนุกกระดาษลังก้านลูกโป่งกระดาษรูป OX กาวกรรไกรคัตเตอร์โดยขั้นตอนแรกนะคะพี่โบจะทำสี่เหลี่ยม 7x7 นะคะเป็นทรงจัตุรัส3ช่องด้วยกันพี่โบก็จะตัดนะคะตามรอยที่วาดเอาไว้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าพี่โบมีช่องที่1 2แล้วก็3นะคะแล้วก็จะมาพับกันค่ะเป็นสามเหลี่ยมทรงพีระมิดนี่เลยค่ะน้องๆทีนี้เราจะมาตัดสามเหลี่ยมปิดตรงนี้กันค่ะก็จะตัดแบบนี้นะคะทั้งหมด2อันด้วยกันเพื่อปิดหัวแล้วก็ท้ายของมันค่ะทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาติดตัวสามเหลี่ยมเป็นพีระมิดกันก่อนโดยการใช้สกอตเทปค่ะต่อมาพี่โบนะคะจะทากาวแปะลงไปกดเอาไว้ให้แน่นๆเลยนะคะน้องๆโอเคแล้วมาทุกคนนะคะได้เป็นทรงพีระมิดออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนี่เลยพี่โบก็ได้ปริ้นตัว O กับ X ออกมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดนะคะแล้วก็ทากาวแปะลงไปกันหรือว่าถ้าน้องๆไม่อยากปริ้นน้องๆก็สามารถวาดตัดกระดาษแปะลงไปก็ได้หรือว่าจะวาดลงไปเลยก็ได้เช่นกันนะคะนี่แค่นี้ก็อยู่แล้วเราก็จะมีตัวแบงค์ขึ้นมาอีกตัวนึงค่ะก็คือช่องว่างเราก็จะติดลงไปเลยเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมี O มี X แล้วก็มีช่องว่างนั่นเองดังนั้นน้องๆก็ต้องทำแบบนี้ทั้งหมด9อันด้วยกันถูกต้องค่ะนี่เมื่อน้องๆได้ตัวแบบนี้มาให้น้องๆ นะคะหาไม้เจาะเข้าไปตรงกลางของสามเหลี่ยมหรือว่าตรงกลางของพีระมิดนั่นเองฝั่งนี้ก็เช่นกันค่ะพยายามเจาะให้อยู่ตรงกลางของตัวพีระมิดนะคะน้องๆ
ทีนี้เมื่อน้องเจาะครบเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ไม้ลูกโป่งนะคะใน1ไม้นะคะเราจะเสียบเข้าไปทั้งหมด3อันแบบนี้นะทีนี้เราจะมาทำกล่องใส่กันพี่โบนะคะจะใช้กล่องเหลือใช้แบบนี้เราจะตัดปีกกล่องทิ้งกันนะคะน้องๆแต่ก่อนใส่นะคะน้องๆเราก็จะมาทำการวัดขนาดกันก่อนเว้นเอาไว้นิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราหมุนพลิกในการเล่นเนี่ย

เราจะมาเก็บขอบกันเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับกล่องของเล่นของเราน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะตกแต่งอย่างอื่นเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เลยนะเอาตามจินตนาการของน้องๆเลยค่ะทีนี้เมื่อน้องๆ นะคะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆหรือว่าคนที่บ้านเนี่ยอยากตอบตัวไหนก็สามารถหมุนเข้าไปได้เลยค่ะทั้งสนุกทั้งทำง่ายเหมือนที่พี่โบ๊ทบอกเลย

และสำหรับวันนี้นะคะน้องๆเราได้ทำของเล่นไปทั้งหมด2อย่างด้วยกันนั่นเองค่ะนั่นก็คือสวนสัตว์ทำเองนะคะแล้วก็เกม OX มหาสนุกทำง่ายแล้วก็สนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะน้องๆที่สำคัญเนี่ยยังได้ฝึกทั้งจินตนาการแล้วก็การละเล่นของเราด้วยล่ะค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะส่งมาทางแฟนเพจ Mahidol Channel ด้วยพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะอ๋อที่สำคัญนะคะพี่โบ๊ทเนี่ยถูกใจชิ้นไหนจะส่งของรางวัลไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งเข้ามาพี่โบ๊ทได้ดูหมดแล้วนะคะแล้วก็ได้ส่งของรางวัลไปให้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเตรียมรอรับกันได้เลยนะคะน้องๆแล้ววันนี้พี่โบ๊ทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ค่ะบ๊ายบาย

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนเป้จอมซน

3เรือนรู้ไหมครับว่านาฬิกาเรือนไหนที่เปเป้ทำเสียเฉลยนาฬิกาเรือนนี้เองครับที่เปเป้จอมซนทำเสีย

มเพื่อนๆครับมีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

การรักษาโรคเนี่ยก็คือการทำให้สุขภาพดีแต่สุขภาพดีไม่เพียงแต่สุขภาพกายรวมไปถึงสุขภาพด้านจิตใจเพราะฉะนั้นแพทย์แผนจีนเนี่ยก็ไม่เพียงแต่รักษาโรคแต่เรารักษาที่คนด้วยค่ะ

0: วัฒนธรรมจีนเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยและหนึ่งในนั้นก็คือการรักษาโรคซึ่งศาสตร์แพทย์แผนจีนจะเป็นการรักษาโรคโดยใช้ธรรมชาติและการดูแลตนเองซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยต่างคุ้นเคยกันดีและผู้ที่จะมาทำการรักษาและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บก็คือแพทย์แผนจีน
1: อาจารย์แพทย์จีนนภศรแสงศิวฤทธิ์ค่ะเป็นอาจารย์แพทย์จีนประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติค่ะ
0: คุณนภศรแสงศิวฤทธิ์คนรุ่นใหม่ที่สนใจในศาสตร์การรักษาแบบจีนปัจจุบันเป็นทั้งแพทย์และอาจารย์นอกจากนี้ยังมีคลินิกแพทย์แผนจีนของตัวเองอีกด้วย
1: แพทย์แผนจีนเนี่ยจะเป็นศาสตร์ 5,000 ปีมาแล้วนะคะที่มีการพัฒนาขึ้นมาคิดค้นจากคนจีนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนะคะประชาชนที่จะมารับการรักษาด้วยแพทย์แผนจีนก็จะผ่านการรักษาโรคในระบบแพทย์แผนปัจจุบันมาก่อนเหมือนทุกทรมานจากโรคอะค่ะก็จะหันมาเลือกทางอื่นศาสตร์นี้จะเป็นศาสตร์การดูแลตนเองโดยใช้วิธีการจากธรรมชาติบำบัดก็จะมีความสมดุลของธรรมชาติที่เราเรียกว่าหยินหยางเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าร่างกายเราขาดความสมดุลตรงนี้ไปก็จะเกิดเป็นอาการเจ็บป่วยซึ่งการรักษาเนี่ยมีอะไรบ้างได้แก่การฝังเข็มการรมยาการนวดทุยหนาการใช้ยาจีนในศาสตร์ที่ย่อยออกมาก็จะมีการครอบแก้วแล้วก็การกวาซาซึ่งความโดดเด่นของแพทย์แผนจีนก็คือนอกจากจะรักษาโรคแต่ว่าแพทย์แผนจีนสามารถที่จะป้องกันโรคเมื่อก่อนตอนเด็กๆเนี่ยที่บ้านก็จะแบบบ้านๆเลยชาวบ้านเวลาป่วยคุณแม่ก็จะให้ซื้อยาสมุนไพรทานให้ทานหรือว่าไปหาหมอไทยเคยมีแขนหักก็จะพาไปต่อกระดูกแบบหมอนวดน้ำมันนะคะเราคุกคีมาตั้งแต่เด็กเราก็สนใจด้านนี้แล้วอีกอย่างนึงคือที่บ้านก็คือเป็นคนจีนแต้จิ๋วมีเชื้อสายจีนอยู่แต่ตนเองไม่สามารถพูดภาษาจีนได้ผู้ใหญ่เขาคุยกันช่องเช้งช่องเราไม่รู้เรื่องคณะการแพทย์แผนจีนเนี่ยค่ะก็จะตอบโจทย์ตัวเองได้ดีที่สุดก็คือเป็นทั้งแพทย์ที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วก็ได้เรียนรู้ภาษาจีนไปด้วยตอนนั้นยังเป็นระบบ entrance อยู่ค่ะ entrance ก็เลือกในคณะที่เกี่ยวกับด้านการแพทย์หมดเลยสรุปว่าเอ็นไม่ติดเราก็เลยเอ้ยเสียใจมากเอ้ยยังไงดีก็เลยมาหาข้อมูลว่าคณะการแพทย์แผนจีนเนี่ยเปิดเป็นปีแรกเฮ้ยโอเคนะอันนี้ถือว่าเป็นการแพทย์แล้วเป็นคณะใหม่ด้วยน่าสนใจก็เลยได้ลงเอยมาเรียนที่คณะแพทย์จีนเนี่ยค่ะปีหนึ่งเนี่ยค่ะก็จะเรียนภาษาจีนทั้งปีที่บ้านเนี่ยเป็นคนจีนแต่ว่าเราไม่รู้ภาษาจีนเลยเท่ากับว่ามันนับหนึ่งใหม่เหมือนเราเรียนแบบ A B C D ใหม่เลยค่ะนึกอยู่เสมอว่าเราไม่ใช่คนที่เก่งเพราะฉะนั้นเราจะต้องขยันกว่าคนอื่นพอเข้าเริ่มเข้าวิชาคณะตัวแรกก็จะเป็นพื้นฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีนตัวนี้ถือว่าโหดมากคือถึงลำบากแค่ไหนไม่ท้ออย่างมากก็คือร้องไห้แล้วก็เราต้องทำให้ได้เรียนแพทย์ใครถามว่าสบายแบบอยากเป็นหมอโอ้โหมันเป็นวิชาที่อ่านเท่าไหร่ก็ไม่จบคือต้องเรียนทั้งชีวิตจริงๆตำรามีอยู่มากมายแล้วก็โลกก็พัฒนาไปเรื่อยมันมีสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้อีกมากมายคือโดยตัวเองเนี่ยความรู้สึกว่ายิ่งเรียนเรายิ่งโง่เพราะว่าพอเราเรียนมากขึ้นเราก็รู้ว่าหุ้ยมันยังมีสิ่งอะไรที่เรายังไม่รู้อีกเยอะแยะเลยค่ะหลังจากเรียนจบก็เป็นอาจารย์ที่คณะนี้เลยค่ะหลังจากนั้นทำงานได้ประมาณปีกว่าๆค่ะก็ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยแล้วก็ทุนของรัฐบาลจีน CSC ไปเรียนต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจินจบกลับมาก็มาเป็นอาจารย์อย่างเต็มตัวก็เริ่มสอนวิชาฝังเข็มรมยานอกจากงานสอนก็จะมีงานออกตรวจที่คลินิกการแพทย์แผนจีนของมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะนอกจากนั้นก็ได้เริ่มเปิดคลินิกของตนเองที่บ้านที่อำเภอแกงทำไมถึงอยากเป็นแพทย์ช่วยเหลือคนอื่นอาจจะเริ่มจากในครอบครัวตัวเองก่อน คุณยายก็ไม่ค่อยชอบไปโรงพยาบาลเหมือนกันก็จะทานยาสมุนไพรเองใครเขาบอกว่ายานี้ทานแล้วลดเบาหวานได้ก็จะเอาเก็บมาต้มทานซึ่งไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรคือเราก็เลยมีอุดมคติที่ว่าถ้าเกิดเราได้เป็นหมอเราจะมองทุกคนให้เหมือนแบบคนในครอบครัว เหมือนคนไข้ทุกคนเป็นคนในครอบครัวเราก็จะได้ดูแลแล้วก็ช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่อะค่ะตอนที่เกิดเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์อะค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าจะดึกแล้วประมาณ 3-4 ทุ่มที่เราได้ทราบข่าวพอทราบข่าวปุ๊บ เขาก็จะมีตามแชร์ตาม Facebook ตาม LINE ว่าต้องการล่ามจีนด่วนเพราะว่ามีประชาชนชาวจีนประสบเหตุได้รับอุบัติเหตุจำนวนมากแล้วก็เกิดความยากลำบากในการสื่อสารกับแพทย์

ดังนั้นเราก็เอ๊ะแล้วเราจะช่วยอย่างไรดีเราก็เกิดความคิดที่ว่างั้นเราสร้างเพจดีไหมที่จะเป็นศูนย์กลางที่จะให้คนที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยมาติดต่อมาโพสต์ผ่านเพจของเรามีการรวมตัวกับน้องๆหลายๆคนที่เข้ามาช่วยเป็นแอดมินแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือเหมือนเราได้ปลูกฝังด้านนี้มาตลอดอะค่ะนั้นสิ่งที่เรารู้อยู่เราสามารถที่จะนำความรู้เนี้ยมาตอบแทนสังคมนำมาใช้ประโยชน์ให้กับผู้คนได้สิ่งที่จะมีความสุขก็คือความสมดุลต่อให้มีเงินทองมากมายเท่าไหร่ไม่มีเวลาใช้หรือเรามีความทุกข์อย่างอื่นมันก็ไม่มีความสุขอะค่ะเพราะฉะนั้นสุขมันอยู่ที่ใจเราไม่ว่าคนอื่นจะพูดว่าเรายังไงความจริงก็ไม่พ้นความจริงอะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

0: สมุนไพรจีนเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับมาเป็นเวลานานเพราะมีสรรพคุณมากมายทั้งในการบำรุงร่างกายและการรักษาโรคและนี่คือตัวอย่างของสมุนไพรจีนที่อยู่รอบตัวเราเก๊กฮวยช่วยแก้อาการร้อนในขับเหงื่อขับลมพุทราจีนช่วยรักษาอาการท้องเสียบำรุงผิวแปะกล้วยช่วยลดคอเลสเตอรอลบำรุงสมองเกากี้หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของโกจิเบอร์รี่ช่วยต่อต้านเซลล์มะเร็งบำรุงสายตาและช่วยปรับระดับความดันให้ปกติ
1: การทำงานของแพทย์แผนจีนโดยหลักก็จะเป็นการรักษาผู้ป่วยนะคะ เริ่มต้นจากคนไข้ก็ walk in เข้ามานะคะก็จะมีการตรวจเบื้องต้นตรวจวัดสัญญาณชีพชีพจรอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็วัดความดันหลังจากนั้นนะคะก็จะทำการซักประวัติประวัติการเจ็บป่วยในอดีตแล้วก็การเจ็บป่วยในปัจจุบันเราก็จะทำการวินิจฉัยว่าอาการหรือว่าโรคที่คนไข้เป็นในปัจจุบันเนี่ยค่ะเกิดจากสาเหตุอะไรปัจจัยอะไรแล้วก็วินิจฉัยออกมาว่าพื้นฐานร่างกายของคนไข้เนี่ยค่ะเป็นไปในลักษณะไหนเพราะว่าการแพทย์แผนจีนเนี่ยค่ะก็จะเป็นการรักษาโดยการปรับสมดุลเพื่อให้ร่างกายเข้าสู่สมดุลในการรักษาในทางแพทย์แผนจีนเบื้องต้นนะคะก็จะได้แก่การฝังเข็มการครอบแก้วการกวาซาการรมยาแล้วก็มีสมุนไพรจีนรักษาด้วยอะค่ะในลำดับแรกนะคะการฝังเข็มโรคที่เหมาะสมก็เยอะแยะมากมายเลยจริงๆแล้วแต่ว่าโรคที่แบบเห็นชัดได้ผลชัดเจนก็อย่างเช่นโรคปวดอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะอัมพาตใบหน้าปวดกล้ามเนื้อต่างๆเกี่ยวกับโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแบบนี้ค่ะก็จะได้ผลดีการครอบแก้วก็จะเป็นการระบายความร้อนแล้วก็อาจจะเป็นการคลายกล้ามเนื้อปรับให้เลือดไหลเวียนดีอะค่ะสำหรับการกวาซาก็จะเป็นการลดความร้อนระบายขับพิษไข้เช่นเดียวกันต่อมาเป็นการใช้ยาจีนยาจีนก็รักษาได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะยาจีนก็มีทั้งเป็นตัวบำรุงตัวระบายตัวปรับสมดุลเยอะแยะเลยค่ะได้ถูกแทบทุกโรคเลยค่ะโดยทั่วไปแล้วเราก็จะมีอ่านผลตรวจเพราะฉะนั้นที่เราจะต้องทำการโคด้วยก็อาจจะเป็นแพทย์แผนปัจจุบันนักกายภาพบำบัดแล้วก็นักจิตวิทยาเป็นต้นค่ะเคสที่ประทับใจก็มีอยู่หลายรายนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เขาเป็นมาเยอะแล้วหรือผู้ป่วยที่เขาเป็นมาหนักอย่างเช่นผู้ป่วยมะเร็งที่มีมะเร็งกล่องเสียงแล้วก็ผู้ป่วยไม่สามารถที่จะทานอาหารได้เลยพอทานยาจีนไปผู้ป่วยสามารถที่จะทานอาหารได้บ้างยาจีนเนี่ยค่ะก็จะไปลดผลข้างเคียงจากการฉายแสงการให้เคมีทำให้ผู้ป่วยไม่อ่อนแอจนเกินไปอะค่ะตอนนั้นที่เจอก็รู้สึกว่าเคสนี้ค่อนข้างแบบซีเวียร์นิดนึงนะคะว่าค่อนข้างรุนแรงทีเดียวเพราะฉะนั้นการรักษาเราอาจจะมีการปรึกษาการร่วมกับแพทย์แผนจีนท่านอื่นๆที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาเฉพาะทางนะคะแล้วก็มีการปรึกษาร่วมกันกับแพทย์แผนปัจจุบันนะคะถึงเกี่ยวกับการรักษาว่าในคนไข้ระยะไหนถึงจะเหมาะการทำรักษาแบบไหนให้ได้ผลดีที่สุดอะค่ะจริงๆแล้วหัวใจสำคัญของการเป็นดินที่ดีนะคะไม่ได้มีอะไรมากมายเลยเพียงแต่ว่าแพทย์แผนจีนเนี่ยเวลาที่เรียนอาจจะยากลำบากสักนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ยากซะทีเดียวเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ความมุ่งมั่นความตั้งใจขยันหมั่นเพียรเพราะว่าทางด้านสายการแพทย์แผนจีนเนี่ยถ้าเรียนให้ดีคือเราต้องเรียนรู้เป็นภาษาจีนภาษาจีนเนี่ยค่ะก็จะเป็นอะไรที่เป็นเบสิกแรกเลยที่เราจะต้องพัฒนาให้ได้มากที่สุดเมื่อภาษาจีนดีแล้วเราก็สามารถที่จะอ่านพัฒนาตนเองทีนี้ก็อยู่ที่ความขยันหมั่นเพียรความตั้งใจมุ่งมั่นของตัวเราเองแล้วค่ะแล้วก็การใช้ชีวิตในการทำงานว่าเราจริงจังมากแค่ไหนแล้วเราก็ใช้ใจในการรักษาผู้ป่วยเพราะว่าการรักษาผู้ป่วยไม่เพียงเฉพาะรักษาให้เขาสุขภาพดีแต่ต้องรักษาสุขภาพใจเขาด้วยในตอนแรกๆนะคะที่ตัวเองเพิ่งจบใหม่ๆแล้วก็มาเป็นแพทย์แผนจีนเนี่ยก็คนไข้ก็เอ๊ะนี่ใช่หมอหรือเปล่าทำไมหน้าเด็กจังคนไข้ก็อาจจะแบบรู้สึกอาจจะยังไม่ค่อยน่าเชื่อถือนิดนึงแต่เราก็รักษาเต็มที่สุดความสามารถของเราคนไข้เขาหายดีขึ้นเขาก็โอเคค่ะเขาก็ดูเชื่อถือเรา เรื่องของรายได้นะคะก็อาจจะไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายเทียบกับแพทย์แผนปัจจุบันหรือในด้านสาขาอื่นๆนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับว่าคือลำบากก็คือเราสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเงินความสุขมาได้จากหลายสิ่งหลายอย่างรอบกายเราทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจเราอะค่ะในด้านการแพทย์เนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นการแพทย์แขนงไหนเนี่ยเป็นอะไรที่เรียนเท่าไหร่ก็ไม่จบเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนได้สั่งสมมาเนี่ยค่ะนำมาใช้แต่ในขณะเดียวกันในขณะที่เราใช้รักษาผู้ป่วยอยู่เราก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมจากในเคสที่เราเจอนั่นคือเราสามารถที่จะนำประสบการณ์มาพัฒนาความรู้เราต่อยอดไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็เป็นการอ่านค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆยิ่งอายุมากเท่าไหร่ก็ความประสบการณ์ก็จะสั่งสมไปมากเท่านั้นสำหรับอาชีพนี้นะคะที่เราจะต้องดูแลคนไข้ดูแลผู้ป่วยเยอะแยะมากมายมาด้วยอาการโรคหลากหลายนะคะถามว่าเหนื่อยไหมในตอนที่ทำงานเหนื่อยค่ะพอเลิกงานเสร็จก็หมดแรงแต่ว่ามันมีความสุขอะค่ะยิ่งสุขมากยิ่งเหนื่อยมากก็ยิ่งสุขมากเพราะฉะนั้นคือเวลาที่เราเหนื่อยนอนหลับไปตื่นขึ้นมาก็หายแล้วแต่ว่าความสุขนั้นยังอยู่ในใจเราค่ะ

0: สวัสดีค่ะเชอร์รี่ณัฐนิชาเสนีวงศ์ณอยุธยาค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติค่ะแรงบันดาลใจที่เลือกเรียนคณะแพทย์แผนจีนนี้นะคะก็คือตัวเองเนี่ยก็เป็นคนชอบรักษาอะไรที่แบบเป็นธรรมชาติเนี่ยค่ะเวลาเป็นสิวก็ใช้ขมิ้นไม่ได้แบบใช้เคมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเจอรุ่นพี่ที่เป็นแพทย์แผนจีนก็เลยถามเขาว่าเป็นยังไงคะคณะนี้ที่เขาก็ได้ทำการแนะนำตั้งแต่เริ่มยันเขาไปจีนนะเขาทำอย่างนี้นะเราก็เริ่มแบบเฮ้ยใช่เลยคณะที่แบบต้องการเรามาเรียนคณะแพทย์แผนจีนใช่ไหมคะเมื่อจบไปเนี่ยเราก็อยากจะเป็นหมอค่ะรักษาคนให้หายเขาเห็นเราเป็นที่พึ่งอะค่ะว่าเอ้ยต้องช่วยเราให้หายจากโรคนี้แน่เลยแล้วก็ได้อยากจะทำให้เต็มที่ที่สุดให้เขาได้กลับไปมีสุขภาพที่ดีไปใช้ชีวิตกับครอบครัวเขาดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข
1: ผมเอิ่มนายกสิทธิ์พงษ์เกษมสิริครับเรียนอยู่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะการแพทย์แผนจีนชั้นปีที่4ครับแรงบันดาลใจที่ให้เรียนคณะนี้นะครับคือผมมีพี่ชายอยู่1คนนะครับซึ่งตอนนี้เรียนอยู่คณะแพทย์แผนปัจจุบันครับผมคิดว่าแพทย์แผนจีนกับแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเป็นอะไรที่ถึงแม้ว่ามันอาจจะมองว่าแตกต่างกันแต่ว่าพอมันมาอยู่รวมกันมันสามารถรักษาคนไข้ได้หลากหลายมากขึ้นครับเรียกได้ว่าผมมีพี่ชายเป็นแรงบันดาลใจก็ว่าได้ครับถ้าเรียนจบแล้วนะครับผมคิดว่าก็ต้องเป็นแพทย์แผนจีนแล้วครับแต่ว่าสาขาที่ผมต้องการเรียนนะครับผมคิดว่าผมอยากเรียนฝังเข็มครับผมคิดว่าการฝังเข็มเนี่ยซึ่งในแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าสามารถรักษายังไงแต่ว่าในทางการแพทย์แผนจีนนะครับซึ่งสามารถรักษาโรคอัมพาตเกี่ยวกับแขนขาอ่อนแรงอะไรเงี้ยสามารถได้ผลดีทีเดียวครับแต่ยังมีโรคอื่นๆนะครับที่ฝังเข็มก็รักษาได้เช่นกันครับ

0: จารย์แพทย์จีนวีระชัยสุทธิทานทวัฒน์ครับอาจารย์ประจำคณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะของเราสอนหลักสูตรปริญญาตรีนะครับหลักสูตรที่ได้ก็คือการแพทย์แผนจีนบัณฑิตพจบครับนักศึกษาที่จะเรียนคณะการแพทย์แผนจีนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติของเรานะครับควรจะมีความสนใจทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนนะครับถ้าคนที่ชอบภาษาจีนโดยตรงอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีความสนุกขมันก็จะทำให้เรียนจบไปได้ดีนะครับนักศึกษาของเราที่เรียนจบบัณฑิตเนี่ยก็จะไปต้องผ่านการประกอบสอบใบประกอบโรคศิลป์นะของกระทรวงสาธารณสุขก่อนนะครับสาขาการแพทย์แผนจีนนะฮะซึ่งหากได้รับใบประกอบโรคศิลป์มาแล้วก็สามารถประกอบอาชีพเป็นแพทย์แผนจีนได้ซึ่งในปัจจุบันนี้แพทย์แผนจีนเนี่ยสามารถเปิดคลินิกของตัวเองได้นะครับสามารถเป็นแพทย์แผนจีนอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลรัฐได้ต่างตลาดการทำงานผมคิดว่าในปัจจุบันนี้การยอมรับการแพทย์แผนจีนในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะตั้งแต่ช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับการรับประทานยาจีนนะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเป็นที่ยอมรับในหมู่ชาวไทยเชื้อสายจีนอยู่แล้วนะฮะปัจจุบันนี้ก็ยอมรับมากขึ้นแล้วก็การฝังเข็มนี่ก็จะเป็นการฝังรักษาเพื่อแก้อาการปวดต่างๆนะมันจะเป็นการดีถ้าได้ใช้การแพทย์แผนจีนในลักษณะของศาสตร์การแพทย์ผสมผสานนะครับ
1: คณะการแพทย์แผนจีนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติก่อตั้งเป็นที่แรกนะครับซึ่งในปัจจุบันก่อตั้งได้มา13ปีแล้วนะครับในคณะการแพทย์แผนจีนเรานี้นะครับจะเรียนทั้งหมด 5+1 ปีนะครับซึ่งใน 5+1 ปีนี้นะครับปีแรกนะครับเราจะเรียนภาษาจีนทั้งหมดเลยนะครับซึ่งถ้าหากใครยังไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนยังไม่เคยสอบ KSK ระดับ5ผ่านมานะครับก็ต้องลงเรียนปี1นี้ให้ได้ก่อนครับแล้วก็ในปี1นะครับเราจะมีเรียนไปต่างประเทศนะครับซึ่งไปหาความรู้เพิ่มเติมนะครับสามารถทำให้เราเข้าใจในภาษาจีนได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นครับ
2: ค่ะสำหรับปี2นะคะก็จะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็เรียนจีชูพื้นฐานทางการแพทย์แผนจีนค่ะแล้วก็ปี3นะคะก็จะเริ่มเรียนการเฉินต้วนคือการตรวจร่างกายของเรานะคะแล้วก็มีการเรียนจงเย่าค่ะก็คือยาจีนนั่นเองก็จะเรียนรู้ว่ายาแต่ละตัวเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรบ้างเพื่อมาศึกษาต่อในชั้นปีที่4ค่ะก็คือฟางจี้ค่ะก็จะเป็นตำรับยานำยาแต่ละตัวแต่ละตัวมารวมกันค่ะแล้วก็รักษาโรคค่ะ
1: และส่วนของปีผมนะครับมหาวิทยาลัยจะส่งไปประเทศจีนนะครับซึ่งอยู่ในเมืองเซี่ยงไฮ้นะครับได้ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะการแพทย์แผนจีนนะครับแล้วก็รวมถึงไปฝึกงานที่นั่นด้วยครับและเราจะกลับมาที่ประเทศไทยหรือว่าเราจะเรียนต่อที่จีนนะครับอยู่ที่ปี6ซึ่งถ้าเลือกที่จะเรียนต่อที่นู่นก็คือจะอยู่ต่ออีกถึง6เดือนนะครับฝึกงานที่นู่นเพิ่มเติมแล้วเราจะได้ใบปริญญาบัตรจากเซี่ยงไฮ้นะครับที่นู่นแต่ถ้าเราเลือกกลับมาไทยแล้วก็ต้องมาสอบใบประกอบโรคศิลป์ที่ไทยครับอย่างแรกเลยผมเป็นคนเรียนไม่เก่งครับเรียกว่าหัวช้าเลยก็ว่าได้แต่ว่าสิ่งที่ผมต้องทำก็คือผมจะพยายามหาเพื่อนที่เขาเก่งๆแล้วก็พอเขาแนะจุดเรามาปุ๊บที่เหลือก็คือเราก็ต้องไปขวนขวายต่อเองไปฝึกฝนแล้วก็กระตือรือร้นต่อด้วยตัวเองนะครับแต่อย่างหนึ่งที่เรามีก็คือความตั้งใจที่เราต้องทำให้ได้นะครับเพื่อคนไข้ของเราครับนักเรียนที่จะสอบเข้านะครับคุณสมบัติก็คือจบม.6นะครับสายวิทย์คณิตถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีพื้นฐานภาษาจีนสามารถมาเรียนต่อที่นี่ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าใครมีพื้นฐานภาษาจีนมาแล้วก็จะสามารถต่อยอดไปได้ง่ายกว่าเดิมนะครับหรือว่าถ้าใครผ่านข้อสอบวัดระดับพื้นฐานภาษาจีน KSK ผ่านมาแล้วก็สามารถมายื่นที่คณะวิชาได้นะครับแล้วก็จะเข้าปี2ได้เลยนะครับวิธีการสอบเข้านะครับตอนนี้ก็คือมี4วิธีด้วยกันนะครับซึ่งก็คืออย่างแรกเลยคือลอกโควต้าตอนนั้นที่ผมสอบนะครับก็คือสอบทั้งหมดเลย7วิชานะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครเคยสอบแพทย์แผนปัจจุบันหรือก็สอบปทอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็คือเรียกได้ว่าสอบ7วิชาเหมือนกันแต่ว่าความยากง่ายก็มีแตกต่างกันไปนะครับ
0: รอบต่อไปคือเป็นการรับตรงนะฮะซึ่งก็ต้องมีการสอบสมัครแล้วก็สอบเข้ามานะฮะซึ่งการสอบเนี่ยก็จะเป็นสายวิทย์ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยนะฮะสอบพร้อมกันนะครับวิชาที่สอบเนี่ยก็จะมีทั้งวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษภาษาไทยนะทำการสอบ1วันเต็มนะครับ
2: หนูก็เข้ามาจากการรับตรงค่ะสำหรับการเตรียมตัวของหนูนะคะก็คงเริ่มตั้งแต่ม.4เลยเนี่ยแหละค่ะก็คือเราเลือกที่จะเรียนสายวิทย์คณิตใช่ไหมคะเพราะว่าตัวเองก็อยากเป็นหมออยู่แล้วค่ะแพทย์แผนจีนเนี่ยจะต้องเรียนด้วยภาษาจีนทั้งหมดใช่ไหมคะก็เลยไปเรียนภาษาจีนเพิ่มเติมมาค่ะ
1: รอบที่3ก็คือรอบแอดมิชชั่นนะครับสามารถนำคะแนนเนี่ยมายื่นที่คณะวิชา

0: ได้นะแล้วก็อันดับที่4เลยคือหลังแอดมิชชั่นเราเลือก4คณะแรกแล้วเราไม่ติดรอบหลังแอดมิชชั่นก็คือเราเอาคะแนนตรงนั้นมายื่นให้คณะพิจารณาดูอีกครั้งได้เช่นกันนะครับ
1: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านแพทย์แผนจีนสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truepluepanya.com
2: สำหรับน้องๆที่อยากจะเรียนต่อในคณะแพทย์แผนจีนนะคะก็ควรจะมีใจรักค่ะแล้วก็มุ่งมั่นที่อยากจะทำให้สำเร็จค่ะมองไปที่เป้าหมายค่ะ
0: น้องคนไหนนะครับมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนแล้วเรียนสายวิทย์คณิตผมรู้สึกว่าคณะการแพทย์แผนจีนสามารถตอบโจทย์ได้นะครับคณะเราคณะการแพทย์แผนจีนนะครับซึ่งจบมาแล้วเป็นหมอจบมารักษาคนไข้ไม่มีอะไรง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจเราย่อมสามารถเอาชนะมันได้ครับ
3: ความรู้ทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยจริงๆแล้วสามารถเอาไปช่วยแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยได้หลายอย่างนะครับซึ่งก็ต้องรอน้องๆเนี่ยที่จะเข้ามาเรียนรู้และเอาไปใช้การจะเรียนอะไรก็ตามเนี่ยหรือการจะทำงานอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องมีความรักชอบมีความใส่ใจกับมันก่อนนะครับ
2: รู้สึกภูมิใจเพราะว่าเราก็เป็นคนหนึ่งคนค่ะที่มีใจรักแล้วก็ความอยากจะรักษาให้คนอื่นหายจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะรู้สึกว่าเราทำได้
0: ในเมื่อเรามีอาชีพเป็นหมอเรามีหน้าที่รักษาคนไข้การที่คนไข้ป่วยก็คือไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ทางกายหรือทางใจเขาย่อมมีความทุกข์ย่อมไม่มีความสุขอยู่แล้วแต่ถ้าวันนึงเราสามารถรักษาคนไข้หายถึงแม้ว่ามันจะเป็นทางกายแต่พอคนทางกายคนไข้ก็จะเกิดความรู้สึกสุขทางใจครับ
4: ความสุขนะคะก็คือหลังจากที่ผู้ป่วยเรารักษาเขามาด้วยอาการแบบสีหน้าไม่ดีเลยไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสพอเราฝังเข็มเสร็จเรียบร้อยเดินออกจากคลินิกยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายเราก็เห็นความแตกต่างตั้งแต่ก่อนรักษาแล้วก็เริ่มรักษาพอคนไข้สุขภาพดีขึ้นเขาก็สามารถที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในครอบครัวในตำแหน่งหน้าที่การงานของเขาได้ต่อเนื่องไปอีกเขาประสบความสำเร็จออกไปนะคะเราก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคนอยู่ในเบื้องหลังความสำเร็จของเขาอะค่ะ

0: เรียนไทย
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทยและมีภารกิจสนุกรออยู่เพื่อนๆตามพวกเรามาเลยโอ้โหพอเข้ามาดูใกล้ๆสวยกว่ามองไกลๆอีกนะเนี่ย
2: ใช่เลยแต่เพื่อนๆลองสังเกตดูสิว่าจากภาพบ้านเรือนไทยหลังนี้มีรูปเลขาคณิต2มิติอะไรบ้างและมีจำนวนเท่าไหร
0: ่นับ1นับรูปสี่เหลี่ยมได้16รูปและวงกลม2รูป
2: โอ้โหยอดเยี่ยมมากรับนี่ไปเลยกระจกเงาสะท้อนเอาไว้ใช้ทำภารกิจต่อไปกันนะ
0: ว้าวเย้โอ้โหนอกจากบ้านเรือนไทยที่สวยแล้วยังมีสวนดอกไม้อยู่หน้าบ้านอีกด้วยโอ้ผีเสื้อบินเต็มไปหมดเลยแต่ภารกิจต่อไปที่เราจะทำกันคืออะไรเหรอทำไมถึงต้องใช้กระจกเงาด้วยนะ
2: ก็เราจะมาช่วยกันหารูปที่สมมาตรอีกข้างหนึ่งของผีเสื้อกันไงเพื่อนๆลองนำกระจกเงามาช่วยนับหนึ่งหารูปที่สมมาตรอีกข้างหนึ่งของรูปผีเสื้อรูปนี้กันนะมีตัวเลือกให้ด้วย3ข้อ
0: เพื่อนๆลองเอากระจกเงามาส่องแล้วใช่ไหมนับ1

0: ขอตอบข้อ3
1: ใช่เลยทุกคนรูปสมมาตรเป็นรูปที่พับตามแกนสมมาตรแล้วรูปทับกันได้สนิทพอดีเก่งมากๆตอบถูกอีกแล้วรับกรรไกรตัดกระดาษไปนะเอาไว้ใช้ทำภารกิจต่อไป
0: ว้าวเย
2: ้บ้านเรือนไทยอากาศเย็นสบายดีจังแต่ทำไมเยลโล่ถึงให้กันไกรตัดกระดาษมานะ
1: เราจะมาตัดกระดาษสีเป็นรูปต่างๆเพื่อตกแต่งว้าวนะสิแล้วมาลุ้นกันว่าใครจะตัดกระดาษเป็นรูปอะไรกันบ้างของทุกคนสวยมากเลยเราลองมาตอบคำถามคณิตศาสตร์สนุกๆ กันดีกว่ากระดาษรูปของใครบ้างที่มีจำนวนแกนสมมาตรเท่ากัน
2: กระดาษรูปของเรดและกรีนมีจำนวนแกนสมมาตร4แกนเท่ากันเลย
1: โอ้ว้าวเก่งมากๆทุกคนตอบถูกหมดเลย
0: เย้เย้เย้
2: พวกเราทำได
1: ้รับไปเลยชุดไทยสุดสวยไหนนับหนึ่งลองสวมดูสิ
2: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้นะคะกับโน้นนัฐการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะพาเหล่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกๆบ้านเลยนะคะมาพบกับเรื่องราวของการเรียนรู้ที่สมวัยของเด็กๆรวมถึงเรื่องราวของศักยภาพของสมองเด็กๆที่สามารถกระตุ้นและก็ต่อยอดการเรียนรู้ได้อยู่ตลอดเวลาด้วยละค่ะวันนี้นะคะรายการของเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญคนสำคัญถึง2ท่านด้วยกันหนึ่งในนั้นค่ะเป็นคุณแม่ที่เรียกได้ว่าเปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งในรายการของเราเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นแฟนรายการแล้วก็รวมเป็นถึงแฟนคลับแฟนเพจของ BBL ด้วยนะคะรวมถึงสมองดีช่างได้แถมคุณแม่ยังได้ส่งคลิปสั้นเข้ามาประกวดค่ะในโครงการประกวดคลิปสั้นสมองดีสร้างได้นะคะแล้วก็เป็นผู้ชนะในช่วงวัย0ถึง3ปีกับหัวข้อเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจนั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้นต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านในวันนี้เลยนะคะท่านแรกค่ะเราอยู่กับคุณแม่จีรพัฒน์สุกางโฮงนะคะแล้วก็น้องถูกใจด้วยค่ะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะสวัสดีค่ะถูกใจ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถูกใจแลบลิ้นทักทายกันนะคะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าท่านเป็นวิทยากรที่จะมาพูดคุยแล้วก็นำหลักการ BBL สู่ทุกๆครอบครัวนะคะเพื่อให้เด็กๆเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพค่ะท่านเป็นนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะคุณนลินีโสรนสุทธิค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์คุณแม่ของน้องถูกใจก่อนนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ชื่อเล่นชื่ออะไรนะคะคุณแม่
1: ครูนกเล็กค่ะ
0: ครูนกเล็กอ๋อเป็นคุณครูด้วยนะคะเห็นว่าคุณแม่ติดตามสมองดีสร้างตลอดเลยเข้าร่วมโครงการประกวดคลิปสั้นของสมองดีสร้างได้ยังไงคะ
1: ก็ทราบผ่านจากทางรายการนี่แหละค่ะแล้วก็ดูจาก YouTube แล้วก็ดูย้อนหลังอะไรค่ะแต่ว่าเทปนึงเราก็ไม่ได้ดูรอบเดียวนะคะก็ดูรีเทปดู
0: ดีจังเลยและได้นำหลักการ BBL ต่างๆที่วิทยากรได้บอกกับเราไปใช้กับน้องถูกใจยังไงบ้างไหมคะ
1: มีค่ะเพราะว่า อย่างคลิปเรื่องที่บอกว่าเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจของอาจารย์ที่แนะนำมาเนี่ยเราก็หลักการนั้นมาใช้ด้วยคือบางทีเราก็เลี้ยงเขาด้วยการผ่านกิจกรรมบางทีกิจกรรมที่เราทำกับเขานี่แหละมันก็คือการส่งเสริมให้เขาเรียนรู
0: ้
1: ไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจแล้วเขาก็ไม่ได้ตั้งใจด้วยมันก็ส่งเสริมกัน
0: ค่ะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าสนุกอยู่ก็สามารถเรียนรู้ได้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ต่อยอดได้อีกเยอะเลยด้วยนะคะเป็นยังไงคะคุณหนูวันนี้มีเคล็ดลับอะไรอยากจะแบ่งปันหรือว่าบอกในช่วงต้นนี้กับครูนกเล็กของเราบ้างคุณครูสอนชั้นไหนคะ
1: สอนในระดับชั้นประถมอะค่ะ
0: ป.1
1: ถึงป.6
0: ค่ะ
1: ค่ะ
2: ก็ในส่วนของคลิปที่คุณครูนกเล็กส่งมาเนี่ยจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าคุณครูเนี่ยส่งมาให้เรา2คลิปซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาสมองของเด็กวัย0ถึง3ปีทั้ง2คลิปเลยนะคะทั้งในเรื่องของอาหารกายอาหารใจแล้วก็ในเรื่องของการเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจด้วยนะคะเพราะงั้นจริงๆแต่เราสามารถตัดสินเลือกได้1อันแล้วก็เลยเลือกอันนี้มาเพราะว่ามันจะเห็นกระบวนการชัดเจนนะคะจริงๆแล้วตัวที่เป็นเรื่องอาหารกายอาหารใจเนี่ยก็สำคัญมากๆเช่นเดียวกันแต่เดี๋ยวเราคงจะได้คุยต่อไปว่าคุณแม่มีหลักการยังไงบ้างที่จะให้อาหารกายอาหารใจกับลูกนะคะกับน้องถูกใจนะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเอ๊ะทำไมคุณแม่ถึงอยากให้ลูกไปเล่นสัมผัสกับทรายทำไมคุณแม่ถึงอยากจะให้ลูกไปเล่นกับน้ำทำไมคุณแม่ถึงอยากให้ลูกปีนตรงนี้หรือว่าเดินไปตรงนี้อาจจะต้องมีความตั้งใจบางอย่างแต่น้องถูกใจเนี่ยไม่ทราบหรอกน้องถูกใจเรียนรู้แบบไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะ
0: เอาละค่ะฟังดูแล้วก็มีหัวใจซึ่งเป็นหลักการของ BBL ที่คุณเล็กเองคุณนกเล็กเองได้นำไปใช้กับน้องถูกใจด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปดีกว่าว่าคลิปนี้จะมีการเรียนรู้อย่างไม่ตั้งใจอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: ไปเที่ยวทะเลนะคะวันนั้นก็น้องเนี่ยไม่กล้าที่จะเดินเหยียบทรายนะคะ
0: เกาะแม่แน่นเลยนะคะ
1: คุณยายอุ้มอยู่
3: คุณยาย
1: เขาร้องตั้งแต่ลงจากรถอะค่ะพอเห็นทะเลแล้วไม่เอาอย่างเงี้ยค่ะพอไป
0: นี่คือครั้งแรกเลยที่ไปเจอทะเลไหมคะ
1: ไม่ใช่ค่ะเขาเคยไปตอนเล็กๆแต่เขายังไม่รู้
0: ค่ะ
1: ความอะไรถึงดูเหยียบบนเท้าคุณยาย คุณยายก็เอาเท้า
0: จิ้ม
1: ใส่รีบเลยเพราะว่ามันจริงจังค่ะ
3: คุณยายขอดอกคุณยายสะใจมากเลยค่ะสนุกค่ะสนุก
1: แล้วแม่ก็เอาเสื่อมาปูพอเสื่อมาปูเขาก็ยอมที่จะเดินแต่เดินบนเสื่อนะคะเขาก็มีการเรียนรู้อีกว่าเขาอยากจะเล่นทรายแต่ก็ไม่กล้าที่จะเดินออกมาเล่นก็เอามือเอื้อมออกมาเล่นอยู่ข้างๆแต่ไม่เดินออกมา
4: ไปเล่นน้ำ
1: เลยยอมเดินบนเสื
3: ่
1: อแต
3: ่
1: ไม่ออกเอามือเอื้อมออกไปเล่นแต่ยังไม่ยอมออกแค่ไม่ยอมออก
4: เก็บหอยมาให้แม่หน่อย
1: เขาหลอกล่อจะเก็บล่อเอาหอยโยนมาเก็บหอยให้แม่ซิเก็บหอยให้ยายซิเขาก็ค่อยๆหยิบแล้วก็หลอกล่อด้วยการโยนหอยไปให้ไกลขึ้นเขาก็ค่อยเอื้อมไปหยิบนะคะหยิบมาให้ก็ยังหยิบถึงอยู่รอบต่อไปก็โยนไปให้ไกลขึ้นเขาก็เอื้อมไม่ถึงแต่เขาต้องทำไงดีเขาก็จะสังเกตเห็นเราใส่รองเท้าเขาก็ใส่บ้างเอารองเท้ามาใส่บ้างมันก็เกิดการพัฒนาการทำให้เขาเกิดการเรียนรู
5: ้แม่เหยียบรองเท้าแล้วเอาหอยได้แม่เก่งแม
1: ่อย่างการเล่นเนี่ยเขาก็ได้สัมผัสได้มีสังคมกับเพื่อนๆได้หยิบนู่นหยิบนี่จากการสังเกตการมองเห็นรสชาติหรือว่าการได้ยินนะคะมันเป็น

การสินจ้างพัฒนาการเขาได้ทั้งหมดเลย

0: โอ้โหคุณแม่คะดูแล้วเป็นเด็กที่ระวังตัวสูงนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าก็ไม่แปลกเพราะว่าถ้าเด็กเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆหรือถ้ายังไม่เคยได้สัมผัสเลยเท่าที่จําความได
1: ้
0: ก็จะมีปฏิกิริยาแบบนี้เกิดขึ้นมั้ยคะคุณหนู
1: ใช่ค่ะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยใหม่สําหรับเขาหมดเลยนะคะถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยมีความรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยหรือว่าไม่รู้จักสิ่งนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่กล้าที่จะไปสัมผัสนะคะแต่คราวนี้เราอยากให้เขาเรียนรู้ใช่มั้ยคะเราต้องให้เขาสัมผัสคุณพ่อคุณแม่ต้องค่ะคุณพ่อคุณแม่จะต้องมีกลยุทธ์หรือว่าวิธีการที่จะหลอกล่อใช่ไหมคะอย่างที่คุณนกเล็กทำเนี่ยหลอกล่อว่าอ่ะลองดูซิทำอย่างนี้ทำได้ไหมทำยังไงก็ได้ให้เด็กมีความรู้สึกว่าปลอดภัยมันไม่ได้ทำอันตรายมันไม่ได้เจ็บไม่ได้ทำให้เรารู้สึกแย่ขนาดนั้นเนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของพัฒนาการคือเด็กเนี่ยจะค่อยๆรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของอันนี้จะเห็นได้ชัดจากเรื่องสัมผัสคือทรายเนี่ยมันจะเป็นสัมผัสที
2: ่เจอแบบใหญ่ๆที
1: ่ใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ให้เขาเดินก่อนแต่ว่าถ้าคุณค่าแต่คุณแม่ให้เขาเล่นด้วยมือก่อนเด็กก็จะเริ่มรู้จักเริ่มเข้าใจว่ามันก็ไม่ได้แบบรู้สึกแย่ขนาดนั้นหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะค่อยๆเริ่มเดินบนทรายได้ตอนนี้เดินได้ยังคะ
3: เดินได้แล้วค่ะนี่เพิ่งพาไปทริปเมื่อวันพ่อมาย
1: อมเดินบนทรายแล้ว
3: เดินบนทราย
0: โอ้เล่นน้ำสนุกเลยค่ะ
3: สนุกเลยไม่ยอมขึ้น
0: โอ้ดีจังเลยค่ะเล่นทรายมีลูกถูกใจเล่นทรายไหมค่ะ
1: ค่ะ
0: เอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้พักให้ถูกใจเล่นกันสักแป๊บนึงนะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมห้ามพลาดเพราะว่าเราจะมีเรื่องราวดีๆจากหลักการ BBL นะคะที่สามารถนำมาประยุกต์ในชีวิตจริงแล้วก็จากเรื่องราวของคลิปที่ได้ชมกันเมื่อกี้นี้ด้วยนะคะว่าจะนำมาประยุกต์ใช้กับลูกหลานของเราให้เกิดการเรียนรู้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ยังไงสักครู่เดียวกับสมองดีสร้างได้ช่วงหน้าค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมยังคงอยู่กับคุณหนูวิทยากรของเรานะคะรวมถึงคุณแม่จากทางบ้านครูนกเล็กคุณแม่ของน้องถูกใจนั่นเองนะคะเมื่อกี้เราได้ชมคลิปที่ส่งมาประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศสำหรับช่วง0ถึง3ปีเป็นการเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจทีนี้อยากเรียนถามคุณหนูค่ะว่าจากคลิปที่ดูเนี่ยส่งเสริมการเรียนรู้อะไรของเด็กๆในช่วงวัยนี้บ้างคะ
1: ค่ะจากคลิปที่ดูนะคะคุณแม่ส่งมาในเรื่องของเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจนะคะคำว่าเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจหมายถึงอะไรคือเมื่อสักครู่คุณแม่อธิบายไปว่าคุณแม่ก็ไม่ตั้งใจแต่เรียนรู้ผ่านกิจกรรมนะคะแล้วก็ลูกเนี่ยได้เรียนรู้ด้วยตัวเองโดยที่ลูกก็ไม่รู้ว่าตอนนี้คุณแม่กำลังสอนอยู่ถูกไหมคะแต่ว่าได้ทำกิจกรรมตรงนี้เนี่ยคำว่าเรียนรู้โดยไม่ตั้งใจเนี่ยก็คือการเรียนรู้ผ่านสิ่งแวดล้อมคือเราไม่ได้บอกว่าต้องเรียนสิ่งนี้น
0: ะ
1: นะคะแต่ว่าเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะที่อยู่ใกล้ตัวเด็กแล้วเด็กเกิดความสนใจนะคะก็คือเมื่อสักครู่ที่คลิปที่ดูไปเนี่ยในเรื่องของการที่เขาสนใจอยากจะเล่นทรายแต่เขาเกิดความกลัวเกิดความกลัวขึ้นมาไม่แน่ใจ
0: กับสิ่
1: งใช่กับสิ่งที่เขากำลังจะไปเล่นอยู่เนี่ยแต่เขาสนใจอยากจะเล่นเพราะนั้นการเรียนรู้เกิดขึ้นตรงไหนพัฒนาการด้านการคิดของเขาเกิดขึ้นทันทีฉันจะทำยังไงถึงจะได้เล่นโดยที่ฉันไม่ต้องไปสัมผัสกับความกลัวตรงนั้นมันเกิดความคิดขัดแย้งขึ้นมาตรงส่วนนี้ใช่ไหมคะทำให้เกิดการเรียนรู้คราวนี้สิ่งที่น้องถูกใจทำคืออะไรเขาเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบและลองผิดลองถูกนะคะถ้าคุณแม่เห็นเนี่ยเอ๊ะก็คือจะดูว่าเอ๊ะแล้วเขาทำยังไงกันถึงจะแบบออกไปได้ถูกไหมคะอันนี้จะเป็นเรื่องของการเรียนแบบคุณแม่จะเห็นชัดมากเลยแล้วก็ลองผิดลองถูกคือขยับไปนิดนึงขยับไปนิดนึงมันยังถึงอยู
0: ่ใช่มันยังทรายทีละเล็กทีละน้อย
1: มันยังถึงอยู่ยังได้อยู่ขยับไปจนถึงแบบขอบเสือแล้วก็เอื้อมไปเอาหอยค่อยๆตักทรายขึ้นมาเนี่ยค่ะเป็นการลองผิดลองถูกคือทำยังไงได้ฉันไม่ต้องสัมผัสตรงนี้แต่ฉันจะเล่นได้นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าน้องเริ่มมีการแก้ปัญหาแบบเด็กขึ้นมาละเนี่ยพัฒนาการเกิดขึ้นจากการเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจ
0: ดูเหมือนน้องถูกใจพยายามทุกวิถีทางที่จะไม่เหยียบไม่เอาเท้าเนี่ยไปโดนทรายเลยนะคะแต่ก็ยังเล่นสนุกได้อยู่จนกระทั่งเรียนรู้มองจากคุณแม่เห็นคุณแม่ใส่รองเท้าใส่รองเท้าบ้างแล้วก็ลงไปใกล้ชิดสัมผัสกับตัวทรายมากขึ้นจนทุกวันนี้ก็เล่นได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลินเลย
1: ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ถ้าจะดูกันอีกทีเนี่ยจะเห็นว่าเขามีวิธีการแก้ปัญหาหลายสเต็ปมากเลยนะคะตั้งแต่บอกว่าขยับไปใกล้ใกล้กับการเรียนแบบโดยการใส่รองเท้า
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นแต่ละขั้นเนี่ยมันเป็นพัฒนาการทั้งนั้นเลยนะคะเราจะเห็นว่าโอ้ตั้งแต่เด็กที่เล่นไม่ได้จนไปถึงเล่นได้เล่นอ
0: ่ะ
1: ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการทำเนี่ยมันเห็นชัดมากนะคะว่าเด็กเรียนรู้จริง
0: ๆค่ะอย่างนี้ระหว่างเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่เหตุการณ์ที่น้องเองยังไม่อยากจะเล่นไม่อยากมีส่วนร่วมอะไรแบบนี้เราสามารถสอนอะไรระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับลูกเราได้บ้างไหมคะ
1: ได้หลายอย่างนะคะ
0: ต
1: ัวอย่างเช่นว่าโดยการให้เขาสัมผัสเองนะคะให้รู้เองว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นอันตรายแล้วก็จะไม่ทำให้เขาจะต้องกลัวกับความกลัวที่เขามีอยู่นะคะซึ่งมันอาจจะเป็นนิทานก็ได้เล่าผ่านนิทานก็ได้ในเรื่องของทรายในเรื่องของหาดทรายทำให้เด็กเนี่ยมีความสนใจอยากจะไปสัมผัสมันมากขึ้นหรือว่าอาจจะทำกิจกรรมบางอย่างที่มันมีทรายเข้ามาเป็นส่วนประกอบแล้วก็ได้สัมผัสจริงๆขึ้นมาใช่ไหมคะพอเขารู้สึกว่านั่นมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เห็นอย่างที่คิดอะไรเงี้ยเขาก็สามารถที่จะกล้าที่จะลงไปได้แต่สำหรับเด็กเล็กในวัยนี้เนี่ยนิทานจะเป็นสิ่งที่ช่วยได้มากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองคือตัวละครในนิทานนั้นถ้าตัวละครในนิทานนั้นหรือว่าเป็นเพื่อนตัวละครในนิทานนั้นเป็นลูกหนูหรือลูกปูอะไรเงี้ยที่เดินตามแม่ปูไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปสู่สิ่งที่เขาไม่รู้จักหรือว่ายังไม่เคยสัมผัสได้
0: หรือว่าอย่างถ้าลูกมีตัวการ์ตูนตัวโปรดในนิทานแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องอย่างเช่นตุ๊กติ๊กไปเที่ยวทะเลอะไรแบบนี้เขาดูแล้วก็โอ้โหเที่ยวทะเลสนุกแบบนี
1: ้
0: อยากไปบ้างเรื่องราวนี้สามารถนำลูกสู่อีกโลกหนึ่งเปิดโลกกว้างให้
1: ใช่
0: ในด้านที่เขาอาจจะยังไม่เคยหรือว่าไม่กล้าได้
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่เพราะอย่างโน้ตเองลูกอยู่ในวัยนี้เหมือนกันค่ะ2ขวบก็เริ่มจะแบบความคิดเป็นตัวของตัวเองไม่ค่อยฟังแม่บ้างสอนอย่างทำอย่างเวลาอยากให้ทำอะไรเล่านิทานเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยค่
1: ะ
0: เขาเล่าไปเขาก็ทำตามได้อย่างง่ายดายเชื่อนิทานมากกว่าเชื่อแม่นะคะ
1: ถูกต้องค่ะตัวละครในนิทานคือคนที่ใกล้กับเขามากที่สุดเป็นเพื่อนของเขาหรือเป็นตัวเขาเองเพราะฉะนั้นเด็กจะยินดีจะทำตามตัวละครในนิทานมากกว่าทำตามที่คุณพ่อคุณแม่บอกเพราะงั้นเราอาจจะต้องใช้กลยุทธ์ตรงนี้ในการที่โน้มน้าวให้เขาทำกิจกรรมบางอย่าง
0: ค่ะจากคลิปที่คุณแม่ครูนกเล็กเนี่ยนะคะได้ส่งเข้ามาเราได้เรียนรู้แล้วก็มีหลักการ BBL อะไรที่อยู่ในคลิปที่ได้ใช้กับลูกใช้กับเด็กๆบ้างคะ
1: ในส่วนของตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะคุณแม่เนี่ยจะมีวิธีการจัดการถึงแม้คุณแม่จะบอกว่าก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วคุณแม่มีวิธีการที่จะจัดการให้ลูกเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะคะโดยการเป็นตัวอย่างนะคะโดยการที่เรียกว่าอะไรนะคะโน้มน้าวใจ
3: ใ
1: คือหาวิธียังไงก็ได้
3: ไม่บังคับเขาว่าจะต้องขยันขยอทำสี่ทำสี่
1: ใช่นะคะ
3: คือเราก็ทำเหมือนเป็นกุศโลบายหลอกล่
1: อ
3: ไปเขาก็เพลินไปอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะถ้าเราสังเกตดูตอนแรกเนี่ยนะคะถ้าตอนที่คุณยายอุ้มมาแล้วก็จะให้เขาลงไปเขากลัวมาก
0: เกาะเหมือนแบบว่า
1: ใช่แน่นเลย
0: ไม่
1: ปลอดเลยนะคะบอกว่าไม่กล้าเลยแล้วก็ร้องตรงนั้นเนี่ยพอถ้าคุณแม่บังคับต่อไปเนี่ยเด็กจะกลัวไปเลยจะไม่ชอบตรงนี้เราบอกว่าลิมบิกเด็กปิดลิมบิกคือหมายถึงว่าสมองส่วนอารมณ์เขาเนี่ยปิดทันทีเลยไม่เล่นไม่เอาแล้วกลัวร้องไห้เลิกแล้วอาจจะกลัวทรายไปอีกนานแต่ว่าคุณแม่ไม่ได้ทำแบบนั้นก็ปูเสือ
0: ไม่เอาก็ไม่เอาเราไม่อยู่พื้นที่ปลอดภัยเซฟโซนของ
1: ใช่ใช่ค่ะแล้วค่อยๆขยับออกไปในลักษณะแบบนี้ก็คือช่วยให้กระตุ้นเราบอกว่ากระตุ้นหรือเปิดสมองส่วนที่เป็นส่วนอารมณ์ของเขาให้เบิกบานขึ้นอยากรู้อยากทำมากขึ้นเพราะฉะนั้นเด็กในวัยนี้เนี่ยพอเขารู้สึกว่ามันโอเคนะอยากทำและอยากเล่นเขาก็จะค่อยๆที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองโดยไม่ต้องมีใครบังคับ
0: ค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะคะที่พี่หูหนูบอกว่าสำคัญเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะกับเด็กๆในเรื่องของอาหารกายอาหารใจที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ประสิทธิภาพตามพัฒนาการของลูกรักของเราอันนี้เป็นยังไงคะคุณแม่ที่ได้ทำคลิป

0: ัวหนึ่งตัวนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะในเรื่องของอาหารกายอาหารใจเราก็ดูแลเขามาตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะ
0: คะ
1: แล้วก็ใส่ใจในเรื่องอาหารการกินตั้งแต่
0: สำคัญมาก
1: ค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้มองถึงเน้นแต่เรื่องนั้นอย่างเดียวเราก็พูดถึงอยากให้เขาพัฒนาการตั้งดีตั้งแต่ในครรภ์
0: สามารถกระตุ้นได้ตั้งแต่อยู่ในท้องคุณแม่เลย

0: ระทั่งใกล้คลอดแต่สังเกตว่าทุกครั้งที่เรามีการร้องแล้วก็คลอดท้องเขาจะมีการตอบสนองค่ะเขาจะดิ้นตลอด
1: ค่ะโหดีจังเลยจริงๆอย่างเด็กตอนที่อยู่ในครรภ์ของเราประมาณ5เดือนประสาทสัมผัสทางด้านการได้ยินก็สร้างหูนี่สร้างครบสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นก็ได้ยินคุณแม่พูดคุยอะไรถึงแม้จะผ่านน้ำคร่ำก็ตามทำนองการพูดคุยของคุณแม่ก็เด็กก็จำได้ดีแม้กระทั่งวันคลอดออกมาถ้าได้ยินเสียงที่เคยได้ยินในท้องก็อุ่นใจนะและอย่างเรื่องของอาหารกายได้ดูแลยังไงต่อเนื่องหลังจากคลอดออกมาบ้างคะ
0: ก็ให้ดื่มนมแม่ทานนมแม่จนกระทั่งขวบ2เดือน
1: ดีจังเลยค่ะ
0: น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากไม่ป่วยเลย อันนี้ดีจริงๆแล้วก็พัฒนาการเขาดีมากเขาคว่ำตั้งแต่ได้ประมาณ2เดือนกว่าๆก็คว่ำแล้วแต่ปกติเด็กประมาณ3เดือน
1: ค่ะ3 4 5เดือน
0: ใช่
1: กว่าจะคว่ำ
0: คอเขาก็ตั้งเลย
1: พัฒนาการวัยสุขภาพแข็งแรงจริงๆนมแม่ก็เปรียบเสมือนทั้งอาหารกายแล้วก็อาหารใจด้วยเพราะว่านอกจากได้โภชนาการที่ดีครบถ้วนได้ภูมิต้านทานจากคุณแม่ยังมีเรื่องของเวลาเราอุ้มเขาทานนมสัมผัสซบตาอกกอดลูกจะอบอุ่นมากๆเลยนะคะ
0: ใช่ก็เวลาทานนมก่อนจะนอนก็เปิดเพลงนิทานแล้วก็เพลงกล่อมเด็กคุณพ่อเขาก็ไลฟ์เพลงกล่อมเด็กใส่อินสามแล้วก็เสียบให้ฟังก่อนนอนทุกคืนเลยตั้งแต่เล็กๆเลยอย่างเงี
1: ้ยดีจังเลยถูกใจเลยดูเป็นเด็กอารมณ์ดีอยู่ตลอดเวลาด้วย
2: ตามที่คุณแม่ได้บอกมานะคะคุณนกเล็กบอกมาว่าเนี่ยตั้งแต่เด็กอยู่ในน้องถูกใจอยู่ในท้องเลยเนี่ยคุณแม่ร้องเพลงเปิดเพลงเปิดเพลงให้ฟังในขณะเดียวกันเคาะไปด้ว
3: ย
2: นะคะเด็กจะได้ในเรื่องของจังหวะด้วยนะคะอันนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยเกิดการเรียนรู้แล้วแล้วพอเขาคลอดออกมาเนี่ยเพลงเดิมๆของเขาเนี่ยมันก็ยังอยู่ในวังวนของการคิดหรือสมองของเขาอยู่คุณแม่ก็สามารถที่จะร้องพอเขาร้องเพลงนี้ได้พอแม่ร้องเพลงนี้เนี่ยถ้าเกิดเด็กร้องไห้เนี่ยบางทีเนี่ยเด็กจะรับรู้ได้ทันทีเลยเขาจะรู้สึกปลอดภัยได้ทันทีเลยไม่แน่ใจว่าคุณแม่เคยสังเกตตรงนั้นด้วยหรือเปล่า
1: เคยไหมคะเคย
0: ค่ะเวลาเขางอแงมากๆก่อนเพราะว่าเขาจะชอบงอแงมากๆตอนง่วงนอนจะนอนเด็กง่วงนอนจะงอแงมากก็ร้องเพลง
2: ค่ะ
0: ตะก้นร้องเพลง
2: แล้วเขาก็จะสงบลงถูกไหมคะเพราะว่าเขาเรียนรู้ตั้งแต่อยู่ในท้องแล้ว
1: โอ้ดีจังเลยของรถเองก็พิสูจน์เรื่องนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าร้องก็ร้องตั้งแต่5เดือนพอรู้มาว่าดีกับลูกก็ร้องมาเลยเพลงหนึ่งร้องไปเรื่อยๆพอวันคลอดนคลอดธรรมชาติก็เลยขอว่าคุณหมออยากให้ลูกกินนมแม่เร็วๆอะไรเงี้ยเอามากระตุ้นนมแม่เลยระหว่างที่ลูกแบบยังทานนมแม่ไม่ได้ก็เริ่มงอแงเริ่มร้องไห้แล้วร้องเพลงที่เคยร้องให้เขาฟังตอนอยู่ในท้องตั้งแต่5เดือนหยุด
2: หยุด
1: ร้องแล้วก็เงี่ยหูฟังเลยตั้งแต่แรกคลอดเขาก็รับรู้ได้จริงแล้วเกิดพัฒนาการดีด้วย
2: ใช่ค่ะอันนั้นพิสูจน์ได้ชัดเจนมากเลยนะคะอีกอย่างนึงที่เราพูดถึงอาหารกายอาหารใจเนี่ยนอกเหนือจากที่คุณแม่เป็นคนให้แล้วเนี่ยทุกคนที่อยู่ในครอบครัวก็มีส่วนที่จะให้อาหารใจกับเด็กเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นคุณตาคุณยายที่เราเห็นอยู่ในคลิปนะคะคุณพ่อนะคะทุกคนเนี่ยคือส่วนประกอบของการให้อาหารใจนะคะคุณตาคุณยายเนี่ยช่วยดูแลน้องนะคะน้องถูกใจตั้งแต่เริ่มต้นเลยไหมคะ
0: คุณยายมาดูแลตั้งแต่คลอดเลยค่ะตั้งแต่วันแรกที่คลอดเลย
2: ค่ะ
0: ก็มานอนอยู่ที่โรงพยาบาลด้วย
2: เพราะฉะนั้นน้องก็จะรู้สึกว่าเขามีสังคมที่ปลอดภัยจะเราจะเห็นว่าน้องถูกใจเนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่าไม่ห่วงตัวคือไปกับคนนี้ก็ได้คนนั้นก็ได
1: ้ค่ะนี่ก็ไปกับทีมงานแล้วนะคะ
2: คือหมายถึงว่าเป็นมิตรแล้วก็ร่าเริงแจ่มใสนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ค่อนข้างจะอบอุ่นนะคะมีหลายๆคนที่เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะรู้จักเปิดตัวเข้าสู่สังคมได้ง่ายขึ้นนะคะอันก็เป็นส่วนหนึ่งของอาหารใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะความรู้สึกปลอดภัยที่จะเข้าหาผู้คนได้นะคะแล้วตรงนี้เนี่ยเราถามว่าแล้วการที่เด็กได้รับอาหารกายอาหารใจเนี่ยมันจะช่วยพัฒนานอกเหนือจากเรื่องร่างกายยังไงบ้างนอกเหนือจากเรื่องอารมณ์อย่างไรบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาหารกายอาหารใจเนี่ยเปรียบเสมือนรากของต้นไม้ต้นไม้จะเจริญเติบโตได้เนี่ยจะต้องมีอาหารส่งเสริมมาจากทางรากนะคะเด็กที่มีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยก็จะสามารถที่จะพาตัวเองไปสู่การเรียนรู้ที่ดีขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องการคิดเขาจะไม่กลัวที่จะคิดเขาจะไม่กลัวที่จะลงมือทำเพราะเขารู้สึกว่ารากฐานเขามั่นคงปลอดภัยอย่างที่น้องถูกใจแสดงให้เราเห็นว่าเออทำอย่างนี้ถึงแม้ฉันจะกลัวทรายแต่ฉันกล้าที่จะแบบทำตามที่

0: แม่ทำขยับเข้าไปได้อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่ได้รับอาหารใจจากคนรอบข้างจะมีความได้เปรียบมากกว่าในการเรียนรู้
1: สุดท้ายนี้อยากให้ทั้งสองท่านได้ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านเริ่มจากคุณแม่ของเราก่อนเลยนะคะคุณครูนกเล็กถึงเรื่องของหลักการ BBL ที่สามารถนำไปใช้กับลูกและก็ดูแลลูกของเราให้เติบใหญ่อย่างสมบูรณ์ทั้งกายและใจค่ะ
2: ค่ะก็ต้องฝากไว้ถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะบางทีเราเลี้ยงเขาเนี่ยเราอย่าไปมุ่งเน้นแต่อาหารภายนอกคือสภาพจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
1: ค
2: ่ะก็จะทำให้เขาเติบโตมาเป็นเด็กที่ดีแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตได
1: ้ค่ะสุดท้ายขอทำแนะนำจากพี่หูหนูวิทยากรของเราด้วยค่ะ
0: จริงๆคุณแม่คุณนกเล็กพูดไปเนี่ยชัดเจนมากเลยเป็นความเข้าใจที่ชัดเจนมากๆคือเราไม่ได้หวังพึ่งแต่สิ่งแวดล้อมภายนอกหรือว่าอาหารที่เราให้เข้าไปจากภายนอกแต่ว่าความใส่ใจเวลาที่มีคุณภาพที่คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองให้กับเด็กอันนั้นคือสิ่งสำคัญที่สุดเราบอกว่าเราอยากให้ลูกเราฉลาดเพราะฉะนั้นเราต้องลงทุนกับสิ่งนี้ด้วยการให้เวลาด้วยการให้ความรักนะคะด้วยการใส่ใจเขาให้มากที่สุดตั้งแต่เขายังอยู่ในท้องของเราจนเขาเติบโตขึ้นมานะคะเขาจะเรียนรู้ได้อย่างสมวัยขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่และปกครองและคนที่อยู่รอบข้างค่
1: ะ
0: สมองดีสร้างได้จริงๆนะคะ
1: ค่ะสมองดีสร้างได้นะคะคุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคนที่อยู่ใกล้ชิดกับลูกที่สุดเลี้ยงดูลูกมาตั้งแต่เล็กๆนะคะเป็นคนสำคัญที่จะช่วยให้เขาเติบใหญ่ได้อย่างเต็มที่รวมไปถึงสามารถจัดเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมแล้วก็ดีที่สุดให้กับลูกของเราได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณวิทยากรของเราทั้งสองท่านนะคะขอบคุณคุณณรินีโสรนสุทธิค่ะนักจัดการความรู้อาวุโสนะคะสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะรวมถึงคุณแม่ของเรานะคะคุณครูนกเล็กค่ะคุณจิรพัฒน์สุการทองคุณแม่ของน้องถูกใจขอบคุณน้องถูกใจด้วยนะคะตอนนี้ไปเที่ยวเล่นพัฒนาการอยู่แล้วด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมครั้งหน้านะคะมาพบกับผู้ชนะการประกวดค่ะโครงการประกวดคลิปสั้นสมองดีสร้างได้ในช่วงวัย 3-7 ปีจะเป็นใครและเป็นเรื่องราวของคลิปอะไรนั้นน่าสนใจมากๆห้ามพลาดนะคะครั้งหน้านั่นเองวันนี้เราทั้ง3คนต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในสมองดีสร้างได้สวัสดีค่ะ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: คอยเร็วๆสิไปทะเลกัน
1: จ้าจ้าจ้าถูกใจเดี๋ยววันนี้พ่อจะพาไปเที่ยวทะเลค่ะเย้อาปาขึ้นรถกันเร็วนี่ที่นั่งข้างหน้าเนี้ยไว้สำหรับคนโตผู้ใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าจะนั่งเนี่ยต้องอายุ13ปีขึ้นไปนะลูกถึงจะนั่งได้นะคะ
0: นี่ถูกใจนี่เลยข้างหลังเลย
1: คาซิทเลยไปที่นั่งของหนูเลยลูกคาซิทค่ะป๊าเข้าไปค่ะมาอ่ะดีมากเลยค่ะนี่นั่งที่คาซิทแล้วเนี่ยก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะรู้ไหมคาซิทเนี่ยหนูจะต้องนั่งจนถึงอายุ12ปีเลยนะลูกเข็มขัดนิรภัยให้ค่ะนี่ปึ๊บเพื่อความปลอดภัยของหนูเองนะคะ
2: ค่ะ
1: เพียงเท่านี้ก็พร้อมแล้วค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไปพร้อมแล้วจ้าเราจะไปเที่ยวทะเลกัน
2: ค่ะ
1: พร้อมออกเดินทางแล
0: ้
1: วเดี๋ยวก่อนเราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนค่ะค
0: ุ
1: ณพ่อต้องคาดด้วยคุณแม่นั่งหลังคุณแม่ก็ต้องคาดด้วยเหมือนกันค่
0: ะ
1: เพื่อความปลอดภัยนะไปพร้อมนะคะ

0: ไก่ไก่ไก่ไก่เหรอเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะไก่ไก่ไก่ไก่อะ
1: ไม่เอาดีกว่าค่ะเอาเป็นเพลงเมาขี่ล่าสัตว
0: ์ขี่ล่าสัตว์เอ้า
2: ถูกใจ
0: เชคาน
2: พ่อขับรถต้องมีสมาธิสิคะนี่ถูกใจพ่อต้องขับรถต้องใช้สมาธิในการขับรถ
1: เอาเพลงไก่ได้ค่ะเอาเพลงไก่
0: เครื่องมันกระตุกกระตุก
2: อะไรเนี่ยเอาเครื่องรถอะไรเป็นอะไรเน
0: ี่
2: ย
0: เอา
1: อะไร
0: อี
1: กดี
2: จอดข้างทางก่อนเลยจอดเลยจอดข้างทาง
0: รถเป็นอะไรเนี่ย
2: เอาพ่อลงไปดูซิเป็นอะไร
1: พ่อลงไปดูพ่อหนูขับไปดู
2: เลยไม่ได้เลยค่ะถูกใจนั่งอยู่เฉยเลยลูกต้องรอให้รถจอดสนิทซะก่อนแล้วถึงจะลงจากรถได้เข้าใจไหมคะมันอันตรายมากๆเลยค่ะเข้าใจไหมลูกโอเคคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยค่ะ
0: ไป
2: ออกเดินทางค่ะอุ๊ยถูกใจจะเอาแขนออกไปข้างนอกหรือจะเอาอวัยวะต่างๆออกไปนอกหน้าต่างรถแบบนี้ไม่ได้นะคะลูกมันอันตราย
1: พ่อแม่
2: นั่งดีๆนะคะ
1: ว่าแต่จะถึงทะเลแล้วใช่ไหมคะ
2: ใกล้จะถึงอู่แล้วลูก

0: านะคะกังวลมากๆเลยเนี่ยได้เจอคุณหมอครั้งนี้ก็รู้สึกว่าไม่ใช่แค่คุณผู้ชมนะคะมาพูดคุยในเรื่องของไขมันสูงเกินเห็นตัวเล็กๆแบบนี้ถ้าเกิดว่าใส่บิกินี่นะคะบอกเลยว่ายิ่งกว่าครึ่งเลย
1: แล้วอย่างพวกยาดักจับไขมันที่ขายตามอินเทอร์เน็ตแบบนี้นี
2: ่มันดักจับไขมันได้เพียง1/3ของอาหารที่เรากินเข้าไปพวกนี้เวลาอาหารไขมันไม่ย่อยมันก็ไปที่ลำไส้ปุ๊บเราก็จะถ่ายออกมาเลยบางคนเนี่ยแค่หัวเราะไอจามหรือว่าเบ่งนี่ครับก็มีอุจจาระเล็ดออกมาได
0: ้สวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบรายการที่จะพาทุกคนไปตามหาความจริงกันว่าทำแบบไหนถึงดูดีกินอย่างไรให้ถูกต้องจะเสริมตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณเองทุกปัญหาจะถูกไขข้อสงสัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะเป็นตัวแทนในการไขข้อสงสัยความสวยหล่อในรายการสวยหล่อขอสืบประเด็นในวันนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะกับประเด็นที่ว่าไขมันเยอะเอาออกได้โดยไม่ผ่าตัดได้นะรู้ยังนี่แล้วแต่ละประเด็นของเรานะคะก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไขมันในร่างกายเยอะมากทำอย่างไรถึงจะลดได้กินน้อยลดไขมันได้ผลไหมกินยาดักไขมันลดไขมันได้จริงหรือเปล่าไขมันส่วนเกินส่วนไหนลดยากที่สุดคนผอมมีไขมันส่วนเกินได้ไหมและจะเกิดขึ้นในส่วนไหนและที่สำคัญที่สุดวิธีการใดของแพทย์ที่เหมือนการดักจับไขมันในยาหรือผลิตภัณฑ์โอ้โหแต่ละประเด็นนี้ก็คือเข้าทุกประเด็นเลยนะคะแน่นอนที่สุดค่ะวันนี้ทั้งคนที่มีไขมันเยอะอยู่แล้วและใครที่ผอมก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีไขมันส่วนเกินนะคะห้ามพลาดในสวยหล่อขอสืบเด็ดขาดค่ะเพราะเราจะมีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเป็นพยานคนสำคัญและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาไขข้อสงสัยไปพร้อมกันเตรียมสืบหาความจริงได้เลยกับซาร่าในช่วงหน้าค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขข้อสงสัยกันในเรื่องของไขมันค่ะไขมันส่วนเกินสามารถเอาออกได้โดยไม่ผ่าตัดได้นะรู้อย่างแต่จะจริงแท้แน่นอนขนาดไหนนะคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธีรพงศ์รัตนานุกรมสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะ

0: พทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็ยังอยู่กับเราอยู่ค่ะคุณปิ่นกาลวันตวานิชค่ะวันนี้จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: สวัสดีอาจารย์หมอแล้วก็คุณปิ่นด้วยนะคะเอาล่ะแน่นอนคุณปิ่นถามก่อนเลยผอมแบบนี้มีความกังวลในเรื่องไขมันส่วนเกินไหมคะ
2: โอ้มีหน้าท้องนะคะเป็นผอมแต่ว่าลงพุงถ้าพูดก็แบบขมแอลเลยก็มีค่ะมีแล้วก็จะมีในช่วงของต้นขานิดหน่อย
0: สำหรับซาร่านะคะกังวลมากๆเลยเนี่ยได้เจอคุณหมอครั้งนี้ก็รู้สึกว่าไม่ใช่แค่คุณผู้ชมนะคะที่อยากจะมาพูดคุยในเรื่องของไขมันส่วนเกินของซาร่าก็มีมากเหมือนกันโดยเฉพาะในเรื่องของต้นขาเห็นตัวเล็กๆแบบนี้ถ้าเกิดว่าใส่บิกินี่นะคะบอกเลยว่ายิ่งกว่าครึ่งเลย
1: เชื่อว่าปัญหาต้นขาไขมันที่ต้นขาเป็นปัญหาที่แบบคุณผู้หญิงมักจะถามกันส่วนใหญ่นะครับแต่ผมอยากจะเท้าความกันก่อนเลยนะครับว่าจริงแล้วเนี่ยทำไมเราถึงมีไขมันสะสมใช่ไหมครับเริ่มต้นกันก่อนเลยว่าเวลาเรากินอาหารเข้าไปไม่ว่าจะเป็นแป้งเผือกมันหรือว่าไขมันก็ตามหรือว่าโปรตีนจากสัตว์ก็ตามอย่างนี้นะครับกินเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายจะผ่านกระบวนการย่อยผ่านกระเพาะแล้วก็ดูดซึมที่ลำไส้ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเรามีการใช้พลังงานให้มากกว่าที่กินเข้าไปไขมันจะไม่มีการสะสมนะครับแต่เมื่อการที่เรากินเข้าไปมากกว่าใช้พลังงานส่วนเกินหรืออาหารส่วนเกินเหล่านี้ครับมันจะเปลี่ยนไปเป็นไขมันแล้วก็สะสมตามอวัยวะต่างๆในร่างกายเพราะฉะนั้นอยากได้รับอันแรกคือใช้มากกว่ากินก่อนเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวจะมาเข้าสู่ว่าแล้วที่ไขมันสะสมมันสะสมได้ตำแหน่งไหนบ้าง
0: ใช่ไหมครับใช่ค
1: ่ะก็คือไขมันเนี่ยมันจะสามารถสะสมได้แบ่งออกเป็น2ส่วนแรกก็คือสะสมที่ชั้นไขมันใต้ผิวหนังของเราก็คือตามท้องตามต้นขาพวกนี้สามารถแก้ไขได้เดี๋ยวจะมาบอกว่าแก้ไขยังไงแต่ว่าอีกอันนึงคือถ้าเป็นไขมันที่เรียกว่าอยู่ในอวัยวะภายในของร่างกายพวกนี้มันจะอยู่เช่นในกระเพาะในลำไส้นะครับหรือตามหลอดเลือดต่างๆพวกนี้อันตรายมากแล้วก็อันนี้จะไม่สามารถใช้เทคนิคต่างๆหรือเครื่องต่างๆมาใช้ในการลดไขมันได้หรือตามพวกลำไส้จะมี
0: ตับ
1: อะไรเงี้ยครับจะมีไขมันไปเกาะไปข้อได้ครับพวกนี้ต้องเอ็กซ์เซอร์ไซส์แล้วก็จะต้องถ้าเยอะเกินไปต้องมีการกินยาลดไขมัน
0: หรือไม่ก็ควบคุมการกิน
1: ตั้
0: งแต่เริ่มต้น
1: ถูกต้องครับ
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ยังมีอีกหลายวิธีรวมถึงประเภทของไขมันด้วยที่ไปเกิดสะสมอยู่ในแต่ละส่วนของร่างกายถามคุณหมอเลยค่ะในช่วงนี้ค่ะอยากจะทราบว่าไขมันส่วนไหนในร่างกายที่ลดยากที่สุดคะ
1: ให้คุณซาร่าลองเดาก่อนกับคุณปิ่นลองเดาก่อนว่าอันไหนยากสุด
0: ถ้าเป็นซาร่านะคะต้นขา
2: ของปิ่นว่าหน้าท้องเพราะว่าอย่างแบบเวลาเรากินอาหารกินบุฟเฟ่คือท้องมาก่อนเลยใช่ปิ่นก็เลยว่าหน้าท้อง
1: คำตอบคือจริงๆแล้วผมว่ามันลดยากทุกส่วน
2: เอาจริงๆมีส่วนหนึ่งลดง่ายมากเลยนะคะมันไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจให้มันไปแล้วเราก็ไม่ได้อยากให้มันไปแต่มันก็ไป
0: นั่นก็คือ
2: ตรงที่อยากให้มันมีอะค่ะ
0: ส่วนหน้าอกหมอไม่ถามเลยไขมันอะสามารถเอามาทดแทนตรงหน้าอกได้ไหม
1: อาจจะได้เดี๋ยวต้องรอถามทางอาจารย์ที่เป็นสัตวแพทย์นะครับ
0: มันต้องมีการแบบดูดไขมัน
1: ใช่แล้วเนี่ยนำมาเติมตรงจุดนั้นนี่กลับเข้าสู่เรื่องของเราดีกว่า
0: ได้ส่วนการกำจัดก่อนเอาลดไปก่อนนะคะโอเคอย่างที่คุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วยากทุกส่วน
1: แต่ทีนี้มันมีปัจจัยอยู่นิดนึงว่าถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยไขมันเนี่ยจะชอบสะสมที่หน้าท้องมันเป็นรูปแอปเปิลนะครับผู้ชายที่พุงโตๆและเป็นผู้หญิงเนี่ยมันจะเด่นด้วยที่ต้นขาเพราะว่ามีฮอร์โมนเอสโตรเจนคนนี้จะชอบสะสมที่บริเวณต้นขาของผู้หญิงได
0: ้แสดงว่านี่อาจจะไม่ใช่ไขมันก็ได้อาจจะเป็นฮอร์โมนที่สะสมอยู
1: ่ฮอร์โมนแต่ก็ต้นไขมัน
0: ถ้าสมมติว่าหนูลดอาหารการกินที่มันมีเอสโตรเจนอะไรเงี้ยมันจะช่วยไหมคะ
1: อาจจะช่วยได้บางส่วนแต่ทีนี้แล้วเพศหญิง
0: เพศหญิง
1: จะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่แล้วใช่ไหม
0: มันมาโดยธรรมชาติ
1: ใช่มันก็เลยเป็นข้อที่มาว่าฮอร์โมนนี้มันจะชอบในการที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างไขมันได้และชอบสะสมที่ต้นขาเพราะฉะนั้นผู้ชายส่วนใหญ่มักไม่มีปัญหาเรื่องของไขมันที่ต้นขาแต่จะเป็นหน้าท้องมากกว่า
0: ไม่เข้าใจละเราฮอร์โมนเยอะนี่เองมันก็มีส่วนเกี่ยวกับเรื่องผิวหน้าด้วยไหมคะเรื่องสิวอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: สิวเนี่ยจะเป็นเทสโทสเตอโรนละเป็นฮอร์โมนเพศชายแต่ในผู้หญิงก็จะมีฮอร์โมนเพศชายอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องปกติซึ่งถ้ามีฮอร์โมนเพศชายที่มากในผู้หญิงก็อาจจะมีสิวขึ้นมาได้ใช
0: ่สงสัยซ่าคงเป็นไส้เดือนมีทั้งฮอร์โมนเพศชายและผู้หญิงอยู่ในคนเดียวกันทั้งเยอะทั้งไขมันแล้วก็มีสิวขึ้นมาด้วยอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนอ้วนเท่านั้นนะคะที่มีปัญหาเรื่องไขมันคนผอมก็อาจจะมีได้เหมือนกันในกรณีอย่างซาร่ากับปิ่นที่เราดูเป็นคนตัวเล็กก็มีไขมันได้เหมือนกัน
1: ถูก
0: ใช่ไหมคะ
1: คือไม่ใช่ว่าเฉพาะคนน้ำหนักมากหรือคนอ้วนที่จะมีไขมันสะสมได
0: ้
1: คนผอมก็มีไขมันสะสมได้เพราะว่าการที่มีไขมันสะสมเนี่ยนอกจากปัจจัยที่การกินแล้วนะครับมันยังมีปัจจัยของพันธุกรรม

0: ฮอร์โมนนะครับการดื่มแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็มีปัจจัยอื่นที่เรายังไม่รู้สาเหตุที่ทำให้คนผอมก็สามารถมีไขมันสะสมได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าไม่จริงมันไม่เกี่ยวกับว่าอ้วนผอมถ้าจะมีไขมันสะสมมันก็มีได
1: ้ก็มีได้ทุกคนมีได้ทุกเพศทุกวัยด้วยแต่ถ้ายิ่งในกรณีของซาร่ากับปิ่นนะคะถ้าเราแบบโอเคเราจะออกกำลังกายทั้งทีเนี่ยแล้วเราผอมอยู่แล้วอะถ้ายิ่งไปหักโหมออกกำลังกายเราจะแบบสู้ผอมกันไปใหญ่
2: เพราะอย่างบางส่วนเราไม่ได้อยากให้มันลดไปมากกว่านี้แล้วอย่างเงี้ยค่ะคืออยากลดแค่บางส่วนอย่างเงี้ยมันต้องทำยังไงอะคะคุณหมออ
0: าจจะต้องเลือกการออกกำลังกายที่เป็นเวทเทรนนิ่งหมายถึงว่าเลือกเฉพาะส่วนเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้มันแข็งแรงนะครับแล้วก็ส่วนไขมันเนี่ยอาจจะมาใช้เทคนิคที่ถ่ายไขมันเท่านี้ก็ทำให้ตำแหน่งนั้นกระชับมากขึ้นไขมันก็หายไปได
1: ้
0: เป็นเฉพาะส่วน
1: ได้ง่ายขึ้นอ่ะก็จะต้องใช้วิธีการทางการแพทย์ที่จะช่วยสำหรับใครนะที่ต้องการที่แบบลดไขมันในตรงนั้นหลายๆคนอยากจะกำจัดไขมันเมื่อก่อนอาจจะมีวิธีการดูดบ้างมีการผ่าตัดบ้างแต่สมัยนี้สามารถที่จะกำจัดไขมันส่วนเกินโดยไม่ต้องผ่าตัดได้แล้วจริงหรือไม่คะ
0: คำตอบนี้คือจริงนะครับในการกำจัดไขมันก็มีตั้งแต่แบบอาจจะเป็นการกินยานะครับอาหารเสริมนะครับมีการใช้เครื่องมือจำพวกความเย็นหรือความร้อนต่างๆมาสลายไขมันโดยไม่ต้องผ่าตัดค่อนข้างปลอดภัยนะครับปัจจุบันนี้แล้วก็มีหลากหลายให้เลือก
2: อ๋อแล้วอย่างพวกยาดักจับไขมันที่ขายตามอินเทอร์เน็ตแบบนี้นี่เขาแบบมีกลไกการทำงานยังไงอันตรายปลอดภัยยังไงอะคะคุณหมอ
0: ก็คือถ้าเป็นในกลุ่มของยาดักจับไขมันถ้าเป็นตามที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปผมจะขอเรียกเป็นกลุ่มของอาหารเสริมแล้วกันครับอาหารเสริมที่ช่วยในการดักจับไขมันเพราะมันไม่ใช่ยาใช่ไหมครับอาหารเสริมเหล่านี้เนี่ยเวลากินเข้าไปสารประกอบหลักมันคือกลุ่มไคโตไซด์ก็คือพวกสารสกัดจากพวกเปลือกกุ้งสัตว์ทะเลครับพวกนี้เวลาเรากินเข้าไปร่างกายแล้วเนี่ยมันจะไปช่วยจับไขมันที่เรากินเข้าไปในกระเพาะไม่ให้มีการย่อยอาหารแล้วหลังจากนั้นก็จะบรูดออกมาทางอุจจาระเลย
2: อ๋องี้เรากินเปลือกกุ้งแทนได้ไหมคะคุณหมออ
0: าจจะลำบากนิดนึงนะเพราะว่าเปลือกกุ้งอาจจะแบบเราอาจจะเคี้ยวละเอียดไม่พออาจจะแบบ
2: แต่ทำงานกระบวนการทำงานมันเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: แต่จะอาหารไม่ย่อยเน
0: า
2: ะ
0: แต่สิ่งสำคัญที่ผมจะฝากไว้ว่าคือไอ้เจ้าตัวอาหารเสริมที่ดักจับไขมันเนี่ยเวลาเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันดักจับไขมันได้เพียง1/3ของอาหารที่เรากินเข้าไปแล้วก็มีข้อจำกัดว่าเราต้องกินอาหารที่มันถึงจะจับได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณกินอาหารที่แบบคลีนหรือว่ากินอาหารที่ไม่ใช่กลุ่มไขมันต่อให้คุณกินยาดักจับไขมันหรือว่าอาหารเสริมที่ดักจับไขมันมันก็จับไม่ได้แล้วในระยะยาวเนี่ยเวลาเรากินยาเหล่านี้ใช่ไหมครับพวกนี้เวลาอาหารไขมันไม่ย่อยมันก็ไปที่ลำไส้ปุ๊บเราก็จะถ่ายออกมาเลยบางคนเนี่ยแค่หัวเราะไอจามหรือว่าเบ่งนี่ครับก็มีอุจจาระเล็ดออกมาได้
1: โอ้ฟังแบบนี้แล้วก็แน่นอนว่าพวกอาหารเสริมเหล่านี้หรือยาถ้าพูดในเรื่องของคำว่ายาแล้วยังไงก็ต้องมีไซส์เอฟเฟกต์ตามมา
0: ใช่ไ
1: หมครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อความปลอดภัยที่ดีที่สุดก็คือเลือกกินพูดแบบนี้ก็ต้องมีวินัยเหมือนกันนะ
2: ใช่
1: ในเรื่องของกินด้วยออกกำลังกายด้วยแล้วก็ยิ่งทำทุกวันแน่นอนว่าไม่มีปัญหาแน่นอนแต่สำหรับคนที่ทำไม่ได
2: ้ค่ะ
1: อย่างพวกเราเนี่ยต้องทำงานไม่อยากออกกำลังกายบางคนก็เหนื่อยออกกำลังกายบ่อยไหมคะคุณปิ่น
2: อ๋อ3-5 ครั้ง
0: ต่อสัปดาห
2: ์ต่อปีเลี้ยงลูก
1: เลี้ยงลูกด้วย
0: เลี้ยงลูกมันก็ด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่าง
2: ใช่แล้วเป็นว่าจริงๆเราวิถีคนทุกวันนี้มันหาเวลาที่จะออกกำลังกายยากจริงๆเราก็พอเหนื่อยปุ๊บก็กินเพราะฉะนั้นบางทีก็เลยต้องหาทางลัดด้วยการกินยาที่บอกเป็นยาดักจับไขมันแล้วก็ผลข้างเคียงคืออุจจาระก็เลยเป็นว่ามันก็ไม่ค่อยเวิร์กเนาะพอฟังดูแล้วรู้สึกว่าเออไม่น่าเป็นทางเลือกที่ดีเท่าไหร่ค่ะ
1: ส่วนใหญ่คนไข้ที่มาปรึกษาคุณหมอเขาจะมาปรึกษาแบบไหน
0: โอเคเชื่อว่าคนทุกคนคงผ่านการบอกว่าลองออกกำลังกายลองกินอาหารลองทุกอย่างแล้วแต่มันก็ยังไม่ได้ผลอยู่ทีนี้อีกอันนึงที่ปัจจุบันมีบทบาทมากขึ้นนะครับก็คือเครื่องมือต่างผมได้กล่าวไปตอนแรกใช่ไหมครับก็อันแรกที่ปัจจุบันมีการพูดถึงคือการทำไคลโอไลโพไลซิสชื่อภาษาอังกฤษฟังดู
2: น
1: ะ
0: ไคลโอแปลว่าความเย็นไลโปคือไขมันไลซิสคือการทำให้มันแตกตัวแล้วก็ทำให้มันสลายไปและนี่หลักการคือว่าเอาความเย็นมาทำให้ไขมันเนี่ยมันฝ่
2: อ
0: มันสลายไปอันนี้นวัตกรรมนี้มีใช้มาเป็นกว่า10 ปีแล้วนะครับความเย็นเนี่ยมันสามารถที่จะฟรีซคือทำให้ไขมันเนี่ยมันเป็นคริสตัลเกาะแข็งเสร็จแล้วก็เกิดการอักเสบแล้วก็ฝ่อมันก็เลยเป็นหลักการมาใช้ความเย็นในการมารักษา
1: น่าสนใจมาก
0: น่าสนใจนะฮะแต่ข้อสำคัญคือว่าต้องทำในคนไข้ที่ไม่ใช่อ้วนจนเกินไปหมายถึงว่าแบบ BMI Body Mass Index นะครับอันนี้เดี๋ยวไปคำนวณกันได้เนา
1: ะ
0: จะต้องน้อยกว่า30 นะครับข้อที่2ก็คือว่าต้องไม่มีโรคประจำตัวเช่นไส้เลื่อนหรือว่าเพิ่งผ่าตัดใหม่ๆเพราะพวกนี้มันจะเป็นอุปกรณ์นะครับมันหนีบไขมันที่บริเวณหน้าท้องต
2: ้
0: นขา
2: หนีบ
0: ใช่ต้นขาเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเลือกคนที่จะไปทำเนี่ยหนึ่งเราต้องเอามือลองจับ
1: ชัน
0: ด
1: ูว่ามันหนีบได้ไหม
0: ถ้าหนีบได้มันถึงจะสามารถใช้เครื่องนี้ได้แล้วก็ทำการหนีบเครื่องมือตัวนี้มันจะเป็นอุปกรณ์แผ่นเหมือนกับป้องกันผิวหนังข้างบนก่อนเพื่อไม่ให้มันมีบาดเจ็บจากความเย็นเพราะต้องการส่งผ่านความเย็นเนี่ยลงไปข้างล่างแต่ละครั้งเราใช้เวลาประมาณ 30-60 นาทีทำหนึ่งครั้งเนี่ยขนเนี่ยจะค่อยๆเห็นชัดเจนภายใน3เดือนแล้วก็สามารถลดความหนาของไขมันได้ประมาณ 20% อันนี้คือวิธีหนึ่งคือความเย็นแต่ข้อห้ามคนที่มีโรคประจำตัวที่เกิดจากความเย็นกระตุ้นผิวหนังอย่างเช่นพวกลมพิษที่เกิดจากความเย็นหรือว่าโรคเม็ดเลือดผิดปกติต่างๆที่กระตุ้นด้วยความเย็นอันนี้เป็นข้อห้ามเลยที่จะทำการสลายไขมันด้วยความเย็น
1: โอเคอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งวิธีแรกเท่านั้นนะคะแล้ววิธีอื่นนะคะ
0: เย็นเสร็จก็ต้องร้อนใช่ไหมครับร้อนก็คือการใช้เครื่องอันตราซาวหรือว่าคนทุกคนน่าจะรู้จักเรื่องของไฮฟูที่พูดกันนะครับไฮฟูที่เรารู้จักก็คือการยกกระชับถูกไหมครับคือไฮฟูมันมาจาก high intense focus ultrasound ก็คือเป็นอันตราซาวที่มีความถี่ที่จำเพาะมาใช้การรักษาครับทีนี้มันก็เอามาสามารถใช้ในการสลายไขมันได้เหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็นเรื่องของความร้อนละเราใช้อุปกรณ์เนี่ยในการส่งผ่านคลื่นอันตราซาวนะครับลงไปในชั้นใต้ผิวหนังอันตราซาวตัวนี้จะก่อให้เกิดความร้อนที่ประมาณ70องศาเซลเซียสความร้อนที่มากขนาดนี้ทำให้ไขมันแตกตัวได้นะครับแล้วก็มันยังทำให้มีการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่เพราะฉะนั้นนอกจากไขมันที่หายไปแล้วเนี่ยมันทำให้ผิวหนังบริเวณนั้นที่อาจจะบางคนอาจจะมีเซลลูไลท์ใช่ไหมครับคนนี้มันก็จะดีขึ้นได้ด้วยอันตราซาวข้อดีก็คือเห็นผลในหนึ่งครั้งเหมือนกันเหมือนกับความเย็นแต่ข้อเสียคือมันเจ็บ
2: แล้วเราจะเลือกยังไงว่าเราควรจะทำแบบเย็นหรือแบบร้อนนะคะคุณหมอ
0: จริงเอาตามความสุขคนไข้ใครชอบเย็นก็ไปเย็นใครร้อนก็ร้อน
2: แบบไหน
0: ใครชอบเจ็บน้อยก็อาจจะไปเลือกเป็นความเย็นก่อนแต่ถามว่าความเย็นจะเจ็บไหมก็มันจะเจ็บในช่วงแรกของคนที่ทำในครั้งแรกมันจะมีช่วงที่ค่อยๆลดอุณหภูมิลงไอ้ตอนนั้นมันจะมีการบีบชั้นไขมันเล็กน้อยอาจจะเจ็บเล็กน้อยแต่ว่าถ้าเมื่อเทียบกับอันตราซาวแล้วที่สองที่เป็นความร้อนในอันตราซาวมันจะเจ็บมากกว่าม
1: ีวิธีอื่นอีกไหมคะคุณ
0: สุดท้าย
1: โอเค
0: เจ็บน้อยเจ็บมากไปแล้วจะไม่ต้องมีเจ็บน้อยเจ็บน้อยจะเป็นคลื่นวิทยุนะครับคือ radio frequency ก็คือผ่านลงไปในชั้นใต้ผิวหนังเหมือนกันอันนี้คือข้อดีคือไม่เจ็บนะครับแล้วก็ไอ้เครื่องมือเนี่ยวางอยู่เหนือผิวหนังของเราไม่ต้องสัมผัสผิวหนังเราคือวิทยุส่งผ่านลงไปชั้นใต้ผิวหนังต่อให้เกิดความร้อนเช่นเดียวกันแต่ความร้อนจะน้อยกว่าอันตราซาวทำให้เจ็บน้อยกว่าแล้วก็สามารถที่จะสลายไขมันได้เช่นเดียวกันแต่เนื่องจากความร้อนที่น้อยเจ็บน้อยก็ต้องทำบ่อยอันนี้ต้องทำทุกสัปดาห์อย่างน้อย 4-6 ครั้ง
1: แต่ก็คือเจ็บน้อยกว่า
0: เจ็บน้อยกว่า
1: สามวิธีนี้หลักๆที่คนไข้ชอบมาให้คุณหมอช่วยลดไขมันในตรงน
0: ี้แล้วก็เป็นทีมมาตรฐานที่ถูกเรียกว่ารับรองโดยทั้งออยไทยแล้วก็ทั้งออยในของอเมริกาเรียบร้อยแล้ว
1: ก็คือว่าสามารถเห็นผลจริงสามารถสลายไขมันได้จริงแล้วอย่างในตัวของคลื่นวิทยุค่ะคุณหมอใช้คลื่น FM หรือ AM คะ
0: ขอทั้งสองคลื่นเลยครับโอเคทั้งสองคลื่น
1: คนชอบฟังเพลง
2: กำลังนึกภาพว่าแบบแล้วถ้าเรางบน้อยๆเราเอาวิทยุเปิดวางบนท้องมันจะช่วยส่งคลื่นไปสลายไขมัน
0: ได้แค่ผิวบน
2: อ๋อได้จริงเหรอคะหมอ
0: คุณเล่น
1: และนี่ก็เป็นวิธีนะคะที่ทางการแพทย์ได้รับการยอมรับในเรื่องของการกำจัดสลายไขมันในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเย็นความร้อนรวมถึงคลื่นวิทยุด้วยอย่างในส่วนของคลื่นวิทยุอย่างที่บอกว่าใช้เวลาเยอะหน่อยและนอกจากที่ระยะเวลาที่ต้องมาทำบ่อยๆแล้วมีข้อเสียอื่นอีกไหม
0: จริงๆข้อเสียน้อยมากข้อเสียหนึ่งก็อาจจะต้องเปลืองค่าใช้จ่ายที่มากใช่ไหมครับว่าต้องทำบ่อยแล้วสองจะต้องมันอาจจะไม่เห็นผลว้าวเหมือนกับแบบการทำสองทีแรกที่ได้กล่าวไปก็ถ้าคนไข้ที่ชอบเจ็บน้อยแล้วก็มีเวลาในการทำวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ดี
1: และเรานะคะก็ได้ไขประเด็นกันคร่าวๆไปแล้วนะคะในเรื่องของการดักจับไขมันนะคะในวิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเย็นความร้อนรวมถึงการส่งคลื่นวิทยุที่จะเข้าไปในชั้นไขมันของเราเพื่อเป็นการสลายไขมันนั่นเองโอ้ฟังแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงคะ
2: รู้สึกว่าเริ่มกลับไปที่ตอนแรกที่เราคุยอะค่ะก็คือเริ่มมองหาความร้อนหรือความเย็นหรือวิทยุอะไรรู้สึกว่าคงต้องอย่างนั้นเพราะว่าเอาจริงๆถ้าให้ลดเองมันก็ยากมากเนาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลา
1: ค่ะ
2: ฉะนั้นเราใช้เงินบริหารไขมันแล้วดีกว่า
1: ใช่บางครั้งก็เหนื่อยที่จะไปออกกำลังกายวันนี้น่าสนใจมากนะประเด็นนี้บอกได้เลยว่าคุยกันได้ทั้งวันนะคะมีอีกหลายเรื่องเลยที่เราจะมาไขประเด็นกันช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะสวยหล่อขอ ู่เบรก

0: 3นะคะเราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของความข้องใจของใครหลายคนนะคะที่มีปัญหาเรื่องไขมันและอยากจะกำจัดให้มันสิ้นซากสักทีพอมาได้พูดคุยกับคุณหมอในวันนี้รู้สึกเลยว่าโอเคการที่จะกำจัดไขมันเฉพาะส่วนมันมีวิธีอะไรบ้างแล้วแต่ละวิธีโอเคมันก็จะมีความเสี่ยงแตกต่างกันไปทีนี้เราพูดถึงข้อเสียของไขมันกันเยอะมากเลยนะในจุดนี้ไขมันของเราเนี่ยมีข้อดีบ้างไหมคะคุณหมอ
1: มันต้องมีข้อดีเลยครับมันไม่ใช่อะไรดูเหมือนตั้งแต่ต้นรายการมาข้อเสียข้อเสียแต่ไม่หมดใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ข้อดีของไขมันเป็นแหล่งพลังงานทำให้เราอบอุ่นได้แล้วก็เจ้าตัวไขมันเนี้ยยังมีผลต่อฮอร์โมนบางชนิดที่ทำให้เรารู้สึกอิ่มไขมันเนี่ยยังมีการช่วยในการดูดซึมวิตามินบางส่วนก็คือวิตามิน A D E K ครับพวกนี้มันจะดูดซึมไปกับไขมันทำให้ร่างกายเราเนี่ยไม่ขาดวิตามินเหล่านี้นะคร
0: ับฟังแบบนี้แล้วรู้สึกเหมือนกับการที่ว่าเราบางครั้งเรากินอาหารที่มันดักจับไขมันเยอะเกินไป มันก็จะส่งผลให้เราไม่สามารถดูดซึมวิตามินที่สำคัญ
1: ถูกต้อง
2: บาลานซ์ของวิตามินในร่างกายมันน่าจะเสียหรือเปล่า
1: เสียไปแล้วก็มีงานวิจัยออกมาแล้วว่าต่อให้กินยาผลิตภัณฑ์หรือว่ายาดักจับไขมันเนี่ยอาจจะทำให้สูญเสียการดูดซึมวิตามินเหล่านี้บางส่วนแต่ไม่ถึงกับภาวะขาดวิตามินเป็นแค่ภาวะพร่องวิตามินเฉยแต่มันก็คือไม่ดีอ่ะ
0: มันก็ขาดมันก็จะดู
1: แต่ไม่ถึงกับเป็นโรคนะคร
0: ับมันก็ต้องหาวิตามินเสริมเพิ่มขึ้นไปอีกแทนที่จะกินลดไขมันอย่างเดียวไม่พอเราก็ต้องกินวิตามินเพิ่มเข้าไปอีก
1: เป็นส่วนนึงครับ
0: แล้วอย่างเซลลูไลท์ค่ะคุณหมอมันต่างกับไขมันมั้ยคะ
1: ไขมันส่วนเกินเมื่อใดก็ตามที่มีไขมันส่วนเกินเยอะๆไปเกาะตามต้นขาตามหน้าท้องต่างๆแล้วเมื่ออายุมากขึ้นผิวหนังของคนเราจะบางลงนะครับแล้วเจ้าตัวไขมันตัวนี้เองเนี่ยเวลาเราดูโครงสร้างของชั้นใต้ผิวหนังเนี่ยมันจะมีไขมันอยู
0: ่
1: แล้วมันจะมีเหมือนเขาเรียกว่าผังผืดขึ้นมาแทรกเป็นเหมือนผนังกั้นห้องระหว่างไขมันแต่ละจุดไอ้ผนังตัวนี้บางทีมันเกิดการตึงจนเกินไปมันทำให้บีบไขมันส่วนเกินตัวนี้ขึ้นมาบริเวณชั้นผิวหนังมันเลยเกิดเป็นเซลลูไลท
2: ์อารมณ์เหมือนเราขึงลูกโป่งตัวลูกโป่งมันถูกขึงจนตึงมากทำให้เวฟเหมือนรูปทรงของน้ำมันขึ้นมาอะไรแบบนี้
1: รวมกับผิวหนังที่บางลงด้วยนะครับที่คุณปิ่นบอกมันคือข้างล่างครับดึงมันเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าผนังกั้นห้องไขมันมันตึงมากแล้วทำให้ไขมันแบบฉันไปไม่ได้แล้วฉันต้องหาทางออกมา
0: อ๋อเลย
1: มันก็เลยออกมาผิวเป็นกระปุ่มกระป๋องบางคนก็ถึงกับแตกลายก็มีได้ครับ
0: ก็ฟังดูแล้วก็ไขมันก็จะมีความไม่จำเป็นอยู่เยอะ
1: แต่ก็จำเป็นอยู
0: ่แต่ก็ยังมีความจำเป็นอยู่บ้างในเรื่องของเรื่องของสารอาหารที่ร่างกายต้องการเพราะว่ามันมีส่วนช่วยในการดูดซึมหรือว่าดูแลในเรื่องระบบกลไกของร่างกาย
1: ใช่ถูกต้องคร
0: ับแต่ในขณะเดียวกันถ้ามันมากเกินไปมันก็เป็นข้อเสียในเรื่องของหนึ่งละรูปร่างฟังมาถึงตอนนี้นะคะคุณหมอของเรานะคะได้ไขข้อสงสัยในเรื่องของไขมันได้เยอะมากเลยพอสมควรนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องไขมันส่วนเกินแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เชื่อได้เลยว่าคนนะคะก็อยากที่จะกำจัดอยู่แล้วสำหรับไขมันที่เราไม่ต้องการที่จะให้มันอยู่ในส่วนใดต่างๆของร่างกายอยากให้คุณหมอช่วยแนะนำหน่อยสำหรับใครที่ต้องการจะลดไขมันหรือว่ามีวิธีดูแลตัวเองในเบื้องต้น
1: อันแรกที่อยากจะแนะนำเลยนะครับหนึ่งก็คือใช้มากกว่ากินนั่นหมายความว่าเราต้องมีการออกกำลังกายหรือทำงานเดินนะครับให้มากกว่าการที่เรากินเข้าไป อันที่สองเลือกการกินนิดนึงเน้นที่เป็นโปรตีนนะครับหรือว่าไขมันก็เน้นเป็นตัวไขมันที่ดีนะครับแล้วก็จำกัดปริมาณไขมันหรือว่าน้ำหวานที่กินในแต่ละวันให้น้อยลงมานิดนึงนะครับแล้วก็เพิ่มผักเพิ่มโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว
0: ์
1: ให้มากขึ้นนะครับแล้วก็เน้นเป็นพวกต้มหรือว่าจะเป็นอบหรือทอดโดยที่ไม่ใช้น้ำมัน
0: ทอดระดับน้ำม
1: ัน นอกจากเองเนี่ยเมื่อเราควบคุมสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยก็ถ้าทำทุกอย่างแล้วมันยังไม่สามารถที่จะลดไขมันส่วนเกินได้อยู
0: ่
1: อาจจะต้องมาพึ่งวิธีการทางการแพทย์ซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะมีทั้งยากินนะครับที่สามารถที่จะดักจับไขมันได
0: ้
1: อาหารเสริมที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับหรือก็จะมียากินอื่นๆอีกมากมายที่สามารถลดน้ำหนักได้นะครับหรือถ้าทำทุกอย่างแล้วมันยังไม่เวิร์กอาจจะต้องใช้เครื่องมือ ที่ได้กล่าวไปก็จะมีเรื่องของความร้อน ความเย็นแล้วก็เรื่องของคลื่นวิทยุสุดท้ายมันไม่มีสูตรตายตัวนะครับหมายถึงว่าแต่ละคนมันเหมือนเทเลเมตแต่ละคนก็ต้องมีหนทางการที่จะลดหรือว่ากำจัดไขมันในของแต่ละบุคคลไปทางที่ดีคือ1ถ้าแนะนำปรึกษาคุณหมอแพทย์เฉพาะทางก่อนนะครับแล้วก็เรามาคุยกันวางแผนในการรักษากันว่าเราจะออกแบบการรักษาของเราเป็นในแบบไหนดีเ ื่อกี้คุณปิ่นจะถามอะไรไหมครับ
2: อ๋อเมื่อกี้คือที่คุณหมอบอกว่าใช้ให้มากกว่ากินนี่ปิ่นก็เลยนึกภาพว่าถ้ากินไขมันแล้วเราต้องลดแล้วไขมันดีกับไขมันเลวนี่คือมันทําให้อ้วนเหมือนกันหรือเปล่าคะ
1: คําถามนี้น่าสนใจจริงๆเขาบอกว่าให้กินไขมันดีเข้าไปสิมันไม่อ้วนคําตอบคือไม่ว่าจะเป็นไขมันดีไขมันเลวเนี่ยพลังงานที่ให้เนี่ยมันเท่ากันแต่มันอาจจะมีส่วนเรื่องของถ้าไขมันดีเนี่ยโอกาสที่จะไปสะสมหรือไปเกาะตามเส้นเลือดเนี่ยมันอาจจะเบาบางกว่าหรือปลอดภัยกว่า
2: คร
1: ับเพราะฉะนั้นก็อย่างเช่นน้ำมันเขาบอกว่าเวลาทอดอาหารให้ใช้น้ำมันมะกอกน
2: ะ
1: แทนที่จะใช้พวกน้ำมันหมูอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกที่ช่วยแต่พลังงานเท่ากัน
2: ก็คือทำให้อ้วนเหมือนกันแต่ว่าเป็นผลร้ายต่อร่างกายน้อยกว่าไม่เป็นผลร้ายต่อร่างกาย
1: น้อยกว่า
2: ผลร้ายคือทำให้อ้วน
0: อ่ะล่ะค่ะได้ฟังมาทั้งหมดนี้แล้วนะคะขออนุญาตสรุปคร่าวๆเลยในเรื่องของไขมันถ้าจะพูดในเรื่องของตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยก็คือสิ่งที่คุณกินเข้าไปอะไรที่มันเป็นไขมันที่มันจะไปส่งผลต่อการเกาะตามเส้นเลือดนะคะหรือว่าไขมันที่จะไปสะสมตามส่วนเกินของร่างกายเนื่องจากที่ไม่สามารถที่จะดูดซึมเข้าไปใช้ได้ก็อย่างที่บอกไขมันดีไขมันเลวก็อยู่ที่วิธีการเลือกของคุณไขมันที่ดีก็อาจจะมาจากอะโวคาโดจากน้ำมันมะกอกอะไรเงี้ยก็สามารถเลือกทานได้หรือถ้าเกิดว่าคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะกินไขมันที่มันมีผลอย่างพวกไขมันอิ่มตัวนะคะหรือไม่ก็ไขมันทรานส์ต่างๆที่เราเคยได้ยินพวกฟาสต์ฟู้ดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะส่งผลในเรื่องของไขมันส่วนเกินที่ต้องมาดูแลกันต่อไปทั้งออกกำลังกายกินยาบ้างบางครั้งกินยาก็อาจจะมีผลข้างเคียงนะคะแต่สิ่งนึงนะคะที่สามารถช่วยให้แบบลดได้อย่างเห็นได้ชัดก็คือวิธีการทางการแพทย์และก็การปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนั่นเองสุดท้ายแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะพยายามลดความอ้วนขนาดไหนถ้ายังขาดวินัยในเรื่องของการดูแลตัวเองสุดท้ายแล้วมันก็ต้องกลับมาอีกอยู่ดีคุณก็ต้องกลับมาพบแพทย์อีกอยู่ดีเพราะฉะนั้นอยากให้คุณหมอช่วยแบบให้กำลังใจหน่อยสำหรับใครที่แบบท้อเหลือเกินกับการดูแลตัวเองกับการต้องหาวิธีลดน้ำหนักแบบนี้ค่ะ
1: สุดท้ายจริงผมว่าหาจุดบาลานซ์ดีกว่าไม่ใช่ว่าบางคนถ้าเราอ้วนแล้วเรามีความสุขหมายความว่าอ้วนด้วยสุขภาพดีด้วยแล้วก็อาจจะลดน้ำหนักลงมาหรือลดไขมันแค่นิดหน่อยก็เพียงพอแล้วไม่ถึงกับต้องแบบมาหุ่นดีสวยเหมือนกับแบบความสวยที่ทุกคนเขาคาดหวังกันใช่ไหมครับแล้วก็แต่ละคนก็มีจุดพอใจของตัวเองมากกว่านะครับ
0: ก็เอาที่ให้เรามีความสุขนะคะไม่ใช่ลดความอ้วนลดจนเครียดเลยนะคะแล้วก็ต้องมาลงทุนเยอะอีกใช้ค่าใช้จ่ายอีกมากมายนะคะสุดท้ายแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกเลยอยู่ที่บาลานซ์ของตัวเองแล้วก็ความสุขในรูปร่างของตัวเองนั่นเองค่ะโอ้โหรู้สึกอยากเป็นนางงามขึ้นมาทันทีเอาละค่ะวันนี้ถามคุณปิ่นเลยกับการมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับการลดไขมันโดยไม่ผ่าตัดได้อะไรเยอะมากเลยวันนี้
2: เป็นความรู้ใหม่หมดเลยค่ะเพราะว่าเพิ่งรู้ว่าร้อนเย็นก็คือสามารถลดไขมันได้หมดเลยนึกคือภาพเรานึกถึงการย่างหมูกระทะแล้วมันก็คือต้องเป็นความร้อนเท่านั้นที่มันจะทำให้ไขมันมันละลายอะไรเงี้ยแต่พอคุณหมอบอกเลือกความเย็นได้ด้วยวิทยุด้วยยิ่งงงใหญ่เลยก็แปลกใจเหมือนกันกำลังจะเล่นเลย
0: ไม่ใช่ FMAM นะคะก็เป็นอีกความรู้นึงที่น่าสนใจแต่จริงๆแล้วคุณหมอก็คิดว่าในอนาคตข้างหน้าจะมีนวัตกรรมอื่นๆที่ช่วยให้เห็นผลชัดเจนด้วยแล้วก็ไม่ต้องเจ็บตัวไหมคะ
1: ต้องมีอย่างแน่นอนในอนาคตเดี๋ยวเราติดตามกันเจ็บน้อยจะได้ผลดี
0: โอเควันนี้ต้องขอบคุณนะคะทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะขอขอบคุณค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะนายแพทย์ธีรพงษ์รัตนนุกรมค่ะจากข่าววิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์นักแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและแขกรับเชิญของเราค่ะคุณปิ่นกาลวรรณตะวันนิดมากๆค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้ไขข้อข้องใจกันเยอะมากๆเลยค่ะแต่สำหรับครั้งหน้านะคะจะมีคดีเรื่องความสวยความหล่ออะไรมาให้เราได้ไขข้อข้องใจกันต้องห้ามพลาดค่ะกับรายการสวยหล่อขอสืบวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะขอบคุณคุณปิ่นด้วยค่ะ

0: 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ใครที่นับว่าเป็นคนโรคจิตเขาจะมีความรู้สึกว่ามีคนกำลังแอบสะกดรอยตามเขาตลอดเวลาได้ยินเสียงที่จะขู่ฆ่าเขาค่ะ

วันนี้อาบันมีเกมที่จะมาชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกไปด้วยกันนะคะคำถามง่ายนิดเดียวค่ะง่ายจริงหรือเปล่านะให้เลือกค่ะว่าระหว่างผู้ชาย2คนที่อาบันจะยกตัวอย่างต่อไปเนี้ยใครที่นับว่าเป็นคนโรคจิตระหว่างชายคนที่1ค่ะคนนี้นะคะชอบไปสอยกางเกงในของชาวบ้านมาสะสมเป็นคอลเลกชันส่วนตัวและชายคนที่2คนนี้เนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่ามีคนกำลังแอบสะกดรอยตามเขาตลอดเวลาและคนที่สะกดรอยตามเขานั้นเป็นเจ้าหน้าที่จากองค์กรข้ามชาติค่ะตอบค่ะให้เวลา3วินาทีค่ะ3 2 1ถ้าเกิดใครตอบว่าชายคนแรกเป็นคนโรคจิตคำตอบนะคะผิดค่ะเสียใจด้วยค่ะจริงๆแล้วนะคะคนแรกนะคะไม่ได้ถือว่าเป็นคนโรคจิตนะคะแต่นับว่าเป็นคนที่มีความผิดปกติทางจิตใจและความผิดปกติทางเพศหรือมีการพัฒนาการทางจิตใจที่ผิดปกติค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือชายคนที่2ค่ะที่นับว่าเป็นคนโรคจิตถ้าใครตอบผิดข้อแรกไปนะคะไม่ต้องเสียใจค่ะอาบันให้แก้ตัวค่ะคำถามข้อที่2เลยดีกว่านะคะให้เลือกเหมือนเดิมเลยค่ะว่าใครถือว่าเป็นคนโรคจิตทางการแพทย์นะคะระหว่างชายคนที่1ชายคนที่1ได้ยินเสียงที่จะขู่ฆ่าเขาค่ะหรือชายคนที่2ที่ถ้าเกิดเดินมาถึงนะคะแล้วเห็นโต๊ะเนี่ยไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมีของวางเต็มไปหมดเลยเขาจะรู้สึกเครียดมากจนทำอะไรต่อไม่ได้จนกว่าจะจัดวางเรียงทุกอย่างนะคะทำความสะอาดวางทุกอย่างให้ตรงเป๊ะเป็นเท่ากันหมดเลยเป๊ะเป๊ะถึงจะทำอะไรได้ตอบค่ะว่าเป็นใครคะที่ถือว่าเป็นคนโรคจิต3 2 1ตอบค่ะใครที่ตอบว่าชายคนแรกเป็นคนโรคจิตคุณตอบถูกต้องค่ะยินดีด้วยนะคะหากใครเลือกคำตอบว่าเป็นชายคนที่2นะคะผิดค่ะชายคนที่2เนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นคนโรคจิตแต่ถือว่าเขามีอาการของโรคย้ำคิดย้ำทำซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะคำถามทั้ง2ข้อนี้ก็เป็นการบอกข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของโรคจิตแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีข้อมูลเยอะแยะเลยนะคะเราคงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญของเราเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันกับศาสตราจารย์นายแพทย์มโนจหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวช

0: ศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเราไปทำความเข้าใจร่วมกันเลยค่ะเวลาคนที่เป็นเอ๊เขาได้ยินเสียงที่แว่วอยู่ในหูเขาเนี่ย
1: แบบนึงคือมาคุยกับเราโดยตรงอีกแบบนึงก็จะเป็นเสียงคน2คนคุยกันเรื่องของเรา
0: แต่หันไปนี่คือไม่มีใครถูกไหมคะ
1: ไม่มีใครเขาได้ยินจริงๆนะครับแล้วพอเรารักษาก็ดีขึ้นฉันได้ยินแต่ไม่สนใจมันอยากจะพูดให้มันพูดไป
0: คุณหมอคะเวลาเราเห็นคนที่แบบว่าชอบไปแบบทำมองคนอื่นแอบส่องกางเกงในของคนอื่นเราชอบเรียกระดับเขาว่าไอ้โรคจิตนี่อาบานเลยสงสัยว่ามันเป็นการเรียกที่ถูกต้องไหมคะในความหมายเชิงของทางด้านการแพทย์นะคะ
1: ไม่ถูกนะครับคือคำว่าเป็นโรคจิตเวชไอ้โรคจิตวงเล็บเวชโรคจิตเวช
0: อ่ะ
1: ก็เรียกแบบทางบ้านก็เรียกว่าโรคจิต
0: ค่ะเราตกวงเล็บเวทไป
1: ใช่ถ้าโรคจิตเนี่ยในทางการแพทย์จะหมายถึงเป็นคนไข้ที่มีอาการประสาทร้อนประสาทร้อนหูแว่วหรือมีอาการหลงผิดอย่างเงี้ยเราเรียกว่าคนไข้โรคจิต
0: ค่ะแล้วอย่างที่ได้ยินแบบว่าพาดหัวข่าวตามหนังสือพิมพ์อะไรอย่างเช่นฆาตกรต่อเนื่องฆาตกรโรคจิตอันนี้แหละค่ะคุณหมอนี่คือนับว่าเป็นโรคจิตหรือยังคะ
1: ไม่นี่ก็ไม่ใช่เหมือนก
0: ัน ไม่ใช่เหมือนกัน
1: ส่วนหนึ่งเขาเป็นโรคจิตมีประสาทร้อนมีหลงผิดน
0: ะ
1: แต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่ส่วนใหญ่เขาจะมีปมบางอย่างจะเป็นโรคจิตเวทก็ยังไม่ใช่เลยนะฮะก็เป็นเรียกว่าเขามีความผิดปกติทางด้านความคิดบางอย่าง
0: ค่ะก็แสดงว่าเราใช้ความหมายผิดไปทุกวันน
1: ี
0: ้คือแค่ใช้สื่อในแบบชีวิตประจำวันแต่ว่าคนละความหมายกับทางการแพทย์
1: ครับซึ่งก็เป็นกันที่ใช้กันแพร่หลายอยู่แล้วนะซึ่งตรงนี้เราก็เข้าใจดีว่ามันไม่ใช่เป็นหมายถึงโรคจิตทางด้านการแพทย์
0: แล้วถ้าอย่างนั้นในเรื่องของทางการแพทย์ล่ะคะมีการแบ่งลักษณะของโรคจิตเอาไว้กี่ประเภทอะคะ
1: หลักๆเลยเราแบ่งเป็น3กลุ่ม
0: ครับ
1: กลุ่มแรกเขาเรียกว่าโรคจิตเภท
0: จิตเภท
1: สระเอพอสำเภาทอทหาร
0: ค่ะไม่ใช่เพศสุด
1: เพศนี่สคิสโซฟรีเนียก็คือมีอาการหลักก็คือมีอาการประสาทหลอนโดยเฉพาะเรื่องของหูแว่วอีกการนึงเราเรียกว่าโรคจิตหลงผิด
0: โรคจิตหลงผิด
1: โรคจิตหลงผิดนี่คือมีอาการหลงผิดอย่างเดียวแต่ไม่มีอาการหูแว่วไม่มีอาการประสาทร้อน
0: แล้วประเภทที่3ล่ะคะคุณ
1: ประเภทที่3ก็คือการโรคจิตจากเรื่องของการเสพสารเสพติดการใช้ยาบางตัวหรือเป็นโรคเช่นโรค SLE โรคเนื้องอกในสมองก็เจอได้นะฮะมีอาการเหมือนกับโรคจิตประเภทเลยก็มีก็หลักๆเลยก็จะมีอยู่3กลุ่ม
0: ค่ะคุณหมอเมื่อกี้พูดคำสำคัญมาคำว่าหูแว
1: ่
0: วอบันก็เลยสงสัยว่าเวลาคนที่เป็นโรคจิตเภทเขาได้ยินเสียงที่แว่วอยู่ในหูเขาเนี่ยมันต่างกับเสียงที่คนปกติอย่างเราได้ยินอย่างไรอะคะ
1: มีได้ทุกรูปแบบเลยนะมีตั้งแต่เสียงคลุมเครือผมก็จะถามเขานะว่าเสียงนี้ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงผู้ชายผู้หญิงบางคนบอกไม่ได้นะฮ
0: ะ
1: บอกมันคือมาพูดเป็นที่สำคัญคือนะคือเสียงเนี่ยจะพูดเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้เรียกสั้นๆไม่เรียกชื่อว่าแดง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปนอนได้แล้วอะไรเงี้ยแต่จะพูดเป็นประโยคยาว
0: ๆคุยยาว
1: ๆคุยยาวๆ
0: เขาคุยกับเราหรือว่าเราแค่บังเอิญได้ยินเสียงที่เขาเหมือนกับพูดไปก
1: ับ
0: เ
1: ราครับจะมีอยู่2แบบแบบนึงคือมาคุยกับเราโดยตรงอีกแบบนึงก็จะเป็นเสียงคน2คนหรือ3คนคุยกันเรื่องของเราเช่นเราคนไข้กําลังผัดกับข้าวอยู
0: ่
1: ก็มีเสียงนึงบอกว่าดูสิทําเป็นขยันทํากับข้าวอีกเสียงนึงบอกเอ้าเขาก็ทำกับข้าวอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: คนไข้ก็ดีผัดกับข้าวไปก็ฟังก็ดีเสียงคนสองคนเนี่ยคุยกันเรื่องของตัวเขาเอง
0: แต่หันไปนี่คือไม่มีใครถูกไหมคะ
1: ไม่มีใคร
0: แล้วถ้าอย่างนั้นเสียงมันมาจากไหนคะคุณหมอ
1: เสียงคือเสียงมันเป็นจากเรียกว่าสารสื่อประสาทมันทำงานรวนไป
0: ค
1: ือบางครั้งเนี่ยเป็นเสียงเหมือนจากมาไกลๆก็มี
0: ค่ะ
1: บางสีเป็นเสียงที่ดังขึ้นมาในหัว
0: ค่ะ
1: เขารู้ว่ามันอยู่ข้างในหัวเขาไม่ได้มาจากข้างนอกมีได้ทุกอย่างนะ
0: ค่ะ
1: แต่ที่สำคัญอันนึงคือคนไข้ไม่รู้ว่าตัวเองผิดปกติเขาได้ยินจริงๆนะครับ
0: ค่ะ
1: เขาไม่รู้ว่านี่คือเสียงแว่ว
0: เพราะว่าก็คือเสียงเหมือนกับที่อบันได้ยินคุณหมอพูดอยู่ตอนนี
1: ้อันเวลาเสียงมาขู่ฆ่าเขาก็จะกลัวมากเสียงบอกว่าเนี่ยหัวหน้าเนี่ยไม่พอใจที่คุณทำอย่างนี้นะหัวหน้าให้คนมาตามคนไข้ก็จะกลัว
0: นะ
1: กลัวว่าจะถูกกลั่นแกล้งอะไรเงี้ยก็คือเขาก็จะตอบสนองกับเสียงนั้นแหละเหมือนกับเป็นเรื่องจริง
0: เพียงแต่ว่าสำหรับเขาคือมองไปมันไม่มีคนอยู่แน่นอน
1: ครับ
0: แล้วนอกจากประเภทที่คุณหมอบอกว่าหูแว่วได้ยินเสียงคนมาขู่ฆ่าหรือว่ามาว่าเขาหรือว่าสั่งให้เขาทำเรื่องไม่ดีเนี่ยมันเป็นเสียงประเภทด้านลบอย่างนี้อย่างเดียวเลยป่ะคะ
1: มีได้ทุกรูปแบบเลยนะครับมีทั้งมาชื่นชมเป็นอย่างงั้นอย่างนี้หรือบางทีมาเล่าเรื่องอนาคตให้ฟังก็มีนะครับว่าเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยนะจะ

0: ได้ไปต่างประเทศนะ
1: ค่ะ
0: หรืออีกหน่อยเนี่ยคุณต้องเตรียมตัวนะเพราะว่าจะมีโรคแตกอย่างเงี้ยนะแล้วบางทีเขาก็จะเกิดความคิดบางอย่างขึ้นมาแบบกระทันหันเลยก็มีนะแล้วก็มีเสียงมาสับสนเออใช่แล้วใช่แล้วคือเรียกว่าลักษณะเสียงที่เขาได้ยินเนี่ยจะมีเหมือนกับจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้
1: ค่ะ
0: โดยหลักๆแล้วที่เจอบ่อยๆมักจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีก็เป็นเรื่องขู่ฆ่าขู่ทำร้ายหรือเรื่องกดดันคนไข้จะมาบอกว่าเขามาพูดกดดันให้ผมเครียดกดดันให้ผมไม่ได้นอน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าจะให้ผมเป็นโรคจิตที่เรากังวลแล้วถือว่าเป็นความเสี่ยงนะคือเสียงที่มาบอกให้ทำร้ายตัวเอง
1: ค่ะ
0: นะเพราะคนไข้ก็บางคนก็เชื่อนะฮะก็ทำตามก็มี
1: ค่ะ
0: หรือบางคนเนี่ยรู้สึกทรมานกับเสียงนี้มากจนทำร้ายตัวเองเพราะว่าทนต่อไปไม่ไหวอ
1: ยากให้เสียงมันหยุดไปสักที
0: ใช่นอกจากเรื่องของอาการประสาทหลอนแล้วก็คือมีอาการหลงผิดด้วยเขาก็จะไม่ทราบว่าเราใช้คำว่าหลงผิดความหลงผิดนี่ก็คือความเชื่อผิดๆที่ฝังแน่น
1: มาจากการปลูกฝังเลี้ยงดูเหรอคะ
0: ไม่ฮะฝังแน่นก็คือมันเกิดขึ้นมาเองแล้วมันไม่สามารถแก้ได้เรื่องของเหตุผลฟิกซ์มากฝังแน่นมากเช่นสมมติว่าเอาอย่างนี้นะฮะถ้าสมมติว่าเราเข้าใจว่าหัวหน้าเนี่ยเขาแกล้งเราหัวหน้าก็เอาเองหลักฐานมายืนยันเนี่ยผมไม่ได้แกล้งคุณนะหาคนมาชี้แจงเราก็เคลียร์
1: จบ
0: แต่ถ้าเป็นโรคจิตเนี่ยไม่ว่าจะเอาอะไรมายืนยันเขาก็ไม่แล้วใจ
1: นะก็ไม่พิจารณาหลักฐานเลยเลย
0: กันแกล้งอันนี้ทำเป็นหลอกจริงๆแล้วเนี่ยมีพวกซ่อนอยู่เบื้องหลัง
1: ค่ะ
0: นะหรือมาโรงพยาบาลก็คิดว่าเนี่ยหัวหน้าให้คนตามมาคอยมองเราอยู่อะไรเงี้ย
1: ค่ะคือปักใจเชื่อในเรื่องบางเรื่องแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาหลักฐานเอาเหตุผลต่างๆมาเพราะว่าตรงเนี้ยสมองของเขาก็คือบกพร่องในการใช้เหตุผลมาประกอบแล้วใช่ไหม
0: ครับเขาฝังใจเชื่อเลยถ้าหลงผิดว่าเรื่องของชาติที่แล้วเขากลับชาติมาเกิดเขาตัดสรู
1: ้
0: เขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนกับเป็นโรคอีกโรคหนึ่งเขาเลยนะฮะเวลาที่เราสังเกตเห็นคนไข้เนี่ยก็จะเห็นเป็นแบบคนไข้เขาจะอยู่กับโรคของเขาเองอันนึงนะจะเห็นว่าคนไข้นั่งคนเดียวแล้วพูดขมุกขมิบ
1: ค่ะค่ะ
0: บางทีก็อืมเดี๋ยวไปอะไรเงี้ยนะฮะหรือบางทีก็นั่งหัวเราะยิ้มคนเดียวก็มี
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็บางคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วก็คือเขาพูดตอบสนองกับเสียงอย่างเราเป็นจิตแพทย์นี่ก็จะรู้เลยนะคุยคนไข้ไปคุยอยู่แล้วบางทีคนไข้เงียบไปเลยนะ
1: ค่ะนี่ทำไมเข
0: าแล้วก็ถามว่าทำไมถึงเงียบเสียงมาบอกว่าไม่ให้พูดอย่างเงี้ยก็มีนะฮะ
1: โอ้ค่ะหรือมีกระทั่งว่าหันไปปรึกษาเสียงนั้นด้วยไหมคะก่อนที่จะตอบคุณหมอ
0: มี
1: ด้วยใช่ไหมคะ
0: มีบางทีก็ก่อนมาหาเนี่ยญาติจะบอกวันนี้จะพาไปหาหมอนะก็จะมีเสียงบอกว่าอย่าไปเล่าอะไรให้เยอะนะก็มีทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเวลาเราคุยคนไข้เนี่ยหลักการที่เราคุยก็คือคุยแบบเขาเรียกว่า respect อ่ะ
1: ค
0: ือคุยกับเขาเนี่ยแบบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคือเรื่องจริงสำหรับเขาเพราะฉะนั้นเราจะถามลักษณะสนใจว่าอยากรู้ว่าเป็นยังไงอย่างที่ยินเขาว่ายังไงบ้างแล้วคุณทำยังไงพอเราถามแบบต้องการเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็จะยินดีเล่าแต่บางเรื่องที่เสียงที่มาเล่ามาขู่มาอะไรบางอย่างที่เขาไม่กล้าเล่าคนอื่นฟังเนี่ยเขาก็จะเล่าให้เราฟัง
1: ต้องให้เขาไว้ใจแล้วก็เปิดใจจากการที่เรารับฟังเขาใช่ไหมคะ
0: แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ไปเสริมเขา
1: ค่ะแบบอ๋อถูกต้องแล้วเจ้านายคุณเกลียดคุณแน่นอน
0: เจ้านายคุณนี่แย่มากอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เขาก็รับฟังเฉย
1: คุณหมอคะคนที่เขาเป็นโรคจิตอะค่ะเขาเริ่มเป็นตอนเขาอายุเท่าไหร่อะคะ
0: โรคจิตเภทเนี่ยนะฮะเป็นโรคจิตเรื้อรังมักจะเริ่มเป็นตอนอายุประมาณเรียนอยู่มัธยมปลายนะมัธยมปลายจนถึงเรียนเอาง่ายว่าช่วงนักศึกษาเนี่ยจน24-25นะว่าจะเกิด
1: มีชัดเจนมีข้อมูลชัดเจนเลยว่าจะเกิด
0: อาการช่วงนั้นส่วนใหญ
1: ่เป็นที่แบบเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก
0: ที่เกิดบ่อยๆเกิดครั้งแรกเสร็จแล้วก็บางคนเป็นในตอนอายุ30ก็มีเรียนจบปริญญาตรีแล้วทำงานกำลังทำงานอยู่แล้วเกิดอาการขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วพอเป็นแล้วก็จะเป็นเรื้อรังเป็นเรื้อรังนี่คือตลอดชีวิตเขาก็จะมีอาการช่วงที่เขาอาการกำเริบเนี่ยก็จะมีอาการประสาทหลอนอย่างที่ผมบอกเนี่ยอาการหลงผิดมากๆอาการประสาทหลอนรุนแรงจนเรียกว่ามันวันทั้งวันเขาอะอยู่กับเรื่องนี้ใช่ไหมฮะ
1: แ
0: ล้วพอเรารักษาก็ดีขึ้นพอดีขึ้นแล้วอาการของโรคก็จะซาลงพอซาลงก็จะมีอาการหลงเหลืออยู่บ้างเช่นเสียงมันก็เบาลงหรือได้ยินเสียงแต่เขาก็ไม่เชื่อฉันได้ยินแต่ไม่สนใจมันอยากจะพูดให้มันพูดไปก็มีได้หลายแบบดีขึ้นได้
1: เรียกว่ามีทักษะในการแยกแยะแล้วก็
0: เริ่มแยกแยะได้
1: เริ่มแยกแยะได้ค่ะ
0: แล้วรู้ว่าตัวเอง ไอ้ที่เกิดขึ้นเองเนี่ยมันไม่ปกติแล้วต้องทานยา
1: ก็บรรเทาลงไปเยอะ
0: บรรเทาลง
1: แล้วก็รักษา
0: หายไปหลายๆปี 2-3 ปีแล้วก็บางทีกลับมาเป็นใหม
1: ่ค่ะ
0: อันนี้ก็มีแต่ที่สำคัญก็คือต้องกินยาตลอดชีวิต
1: ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสมองของเราที่มันมีสาร
0: เหมือนกับ
1: ผิดปกติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินเข้าไปช่วยดูแลชดเชยทดแทนอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เหมือนกับเบาหวานอ่ะ
1: อ๋อค่ะ
0: เบาหวานถ้าเป็นก็เป็นตลอดชีวิต
1: ค่ะ
0: ซึ่งบางครั้งเราขาดยาซึ่งส่วนใหญ่โรคจิตเภทนี้อาการกำเริบนี่ที่เจอบ่อยที่สุดก็คือเป็นเพราะขาดยาที่เข้าใจผิดก็คือว่าคิดว่าขาดยาปุ๊บเป็นปั๊บแต่ไม่ใช่นะพอขาดยาไปสัก 5-6 เดือนแล้วอาการกลับมาเนี่ยโรคจิตหลงผิดนี่อาการหลักก็คือมีแต่อาการหลงผิดบางคนก็มีอาชีพการงานดีนะดูไม่รู้เลยเขาก็จะไม่ยอมกินอาหารนะคิดว่ามีคนบางยาเนี่ย
1: พารานอยด์อย่างนั้นป่ะคะ
0: ใช่ๆครับคิดว่าผู้ครองนอกใจ
1: คิดว่าแบบคู่รักตัวเองนี่แบบต้องแอบมีชู้อยู่แน่ๆเลยนี่ด้วยป่ะคะ
0: ครับ
1: เมื่อกี้เนี่ยคุณหมอก็อธิบายถึงประเภทแรกก็คือโรคจิตเภทไปแล้วนะคะส่วนประเภทที่2ก็คือโรคจิตหลงผิดตรงนี้อาบานสงสัยว่ามันมีความแตกต่างกับประเภทแรกอย่างไรอะคะ
0: โรคจิตหลงผิดนี่อาการหลักก็คือมีแต่อาการหลงผิดต่างจากประเภทแรกคือประเภทแรกจะมีหลงผิดมีประสาทหลอนโดยเฉพาะหูแว
1: ่
0: วแล้วก็มีพูดจาฟังไม่เข้าใจนะครับแต่ประเภท2มีแต่อาการหลงผิดอย่างเดียวแล้วก็ที่สำคัญนะฮะก็คือนอกจากเรื่องหลงผิดแล้วบุคลิกอื่นๆเขาเนี่ยเรียกว่าเราดูแล้วจะไม่ทราบว่าเขาป่วย
1: จะดูปกติ
0: ดูปกติสามารถทำงานได
1: ้ค่ะ
0: บางคนก็มีอาชีพการงานดีนะดูไม่รู้เลยนะยกเว้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาการหลงผิดเขาน่ะเขาจะมีอาการขึ้นมาซึ่งต่างจากโรคแรกโรคจิตเภทเนี่ยคนไข้จะทำงานไม่ได้บุคลิกภาพก็จะเปลี่ยนไปเยอะ
1: คุณหมอช่วยกรุณายกตัวอย่างได้ไหมคะว่าอาการหลงผิดที่ว่านี่เป็นยังไง
0: คืออาการหลงผิดเนี่ยในทางจิตเวชจริงๆเราแบ่งเป็น 5-6 แบบนะ
1: ค่ะ
0: แต่ผมพูดหลักๆเลยสัก2อย่างก็พอนะอย่างแรกนี่ก็คืออาการหลงผิดประเภทหวาดระแวงอันนี้ก็จะเจอในโรคจิตเภทได้เหมือนกันใช่มั้ยครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่อันนี้เค้ามีแต่หวาดระแวงเดียวแต่เค้าไม่มีหูแว่ว
1: พารานอยด์อย่างนั้นป่ะคะ
0: ใช่ๆครับใช่เราเรียกหน่อย
1: หรือว่าคนไทยจะเรียกสั้นๆว่านอยอะไรเงี้ยนอยว่าแบบมีคนตามมาหรือกลัวอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะค่ะ
0: หรือบางทีก็เหมือนกับมีคนตามส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในที่ทํางาน
1: ที่ทำงานอีกแล้วนะคะคุณหมอ
0: แล้วก็บางทีก็จะเป็นเรื่องที่บ้านเอาที่เจอคิดว่ามีคนวางยาในอาหารเนี่ยเขาก็จะไม่ยอมกินอาหารนะอาหารเขาจะซื้อจากข้างนอก
1: ซื้อกับมือตัวเองไปซื้อข้างนอกที่รู้สึกว่าไม่มีใครมาวางยาได
0: ้น้ำเขาจะซื้อน้ำขวด
1: อ๋อมีปิดฝาซีลเอาไว
0: ้น้ำขวดในบ้านเขาไม่กินเพราะคิดว่าจะมีใครมาแอบใส่อะไรในอาหารเรียกว่าคนไข้ก็จะหมกมุ่นอยู่กับตรงนี้แต่เขาเรียนได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาทำงานได
1: ้ค่ะ
0: ไปทำงานก็ทำงานปกติคุยกับลูกน้องคุยอะไรยกเว้นอย่างเดียวว่ากลับมาบ้านเนี่ยจะไม่กินข้าวที่บ้านแล้วคิดว่ามีคนในบ้านเนี่ยจะทำการให้เขาเสียชีวิต
1: ค
0: ่ะเพื่อหวังอะไรบางอย่างคนข้างนอกคุยก็ไม่รู้ว่าเขาผิดปกติ
1: ค่ะ
0: นะฮะยกเว้นมาไปถามนะภรรยาเป็นไงบ้างโอ้มานี่มาเรื่องมาเป็นชุดเลยเขาเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี
1: ้รวมไปถึงประเภทคนที่คิดว่าแบบคู่รักตัวเองนี่แบบต้องแอบมีชู้อยู่แน่ๆเลยอย่างนี้ด้วยป่ะคะ
0: ครับอันนี้ประเภทที่2นะที่เราเจอก็คือคิดว่าคู่ครองนอกใจคิดว่าคู่ครองนอกใจคือเขาก็จะคิดว่าภรรยาหรือสามีไปมีคนอื่นเขาจะจับเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆมาปฏิปต่อกันมาเสริมความเชื่อนั้นของเขา
1: ะ
0: นะฮะอย่างเช่นสมมติว่าเขาเชื่อว่าภรรยาไปมีคนอื่นบางครั้งก็จะบอกวันนั้นน่ะผมกลับบ้านเร็วกว่าปกติเขาเห็นผมเขาตกใจนะตกใจนี่แสดงว่าต้องมีอะไรพิรุธแน่ๆเลย
1: ว่าสันหลังหวะแน่ๆ
0: อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็วันนึงผมเขาไปตลาดกลับมาผักบางอย่างเขาไม่ซื้อมา
1: เนี่ยก็เกี่ยวด้วย
0: ก็เกี่ยวด้วยเขาก็เกี่ยวโยงอันเนี้ยน่าจะไปคุยแล้วก็แอบเอาผักที่ผมสั่งให้ซื้ออ่ะน่าจะไปให้คนคนนั้นคือพอถามอ่ะก็จะได้เรื่องราวที่มันเขาเรียกว่า soft evidence อ่ะคือมันไม่ชัดเจนอ่
1: ะ
0: ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะบอกว่าเนี่ยกลับบ้านมาเสื้อยับใช่แน่ๆเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ปกติเขาไม่เคยเสื้อยับเลยกลับบ้านน่ะเสื้อยับตรงนี้เนี่ยแสดงว่าต้องพิงไหลกัน
1: โอ้แสดงว่าสมองเขานี่ก็คือสร้างเรื่องที่มาผูกโยงกับความเชื่อที่เขาปักหมุดเอาไว้แล้วเก่งมาก
0: ค่ะแต่เนี่ยวันนี้เขาเปิดวิทยุเสียงดังเพื่อบอกว่าวันนี้ตามบ่ายๆนะโอเคนะอย่างเงี้ย
1: อ๋อเหมือนกระทั่งคิดว่าจะส่งสัญญาณกับชู้ท
0: าง
1: ว
0: ิ
1: ทยุไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เพราะเขาจะจับหลักฐานพวกนี้มาเขาก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้ นะจนบางเรียกว่าผมมีคนไข้อยู่คนนึงก็เป็นอย่างนี้นะภรรยาเขาก็น่าเห็นใจมากเพราะว่า

0: เองนะว่าเฮ้ยไม่รู้ตอนนั้นไปคิดได้ยังไง
1: อ่า
0: อ
1: ค
0: ่า
1: ่ะ
0: เขาก็บอกเขาเองนะ
1: ค่ะ
0: มันก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นน
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: ครับ
1: แล้วสาเหตุของโรคจิตหลงผิดล่ะคะคุณหมอมาจากอะไรอะคะ
0: ทั้งโรคจิตเภททั้งโรคจิตหลงผิดเนี่ยเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองล้วนๆเลยนะฮะพูดง่ายๆว่าเป็นโรคทางสมองก็ได้นะ
1: ค่ะ
0: คือเพราะว่าที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าหลายครั้งเนี่ยพวกพ่อแม่ผู้ปกครองโดยเฉพาะโรคจิตเภทเนี่ยที่เขามามีอาการตอนวัยเรียนหรือวัยทำงานเนี่ยพ่อแม่ก็จะเป็นเพราะว่าดิฉันคาดหวังให้เขามาเรียนตรงนั้นตรงนี้แล้วเขาเรียนไม่ติดหรือเปล่าเพราะเขาไปทำงานที่เขาไม่ชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือบางทีก็เนี่ยเป็นเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยฉันไม่ได้อยู่เขาไหม
1: ก็โทษตัวเองว่าเป็นเพราะการเลี้ยงดูทำให้คนๆนั้นกลายเป็นโรคจิต
0: ผมก็บอกคุณแม่คุณพ่อว่าไม่ใช่เป็นโรคสมองเขาเป็นของเขาเองนะครับไม่เกี่ยวกับการเลี้ยงดูใดทั้งสิ้นผมก็จะเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนกับว่าตอนเด็กถ้าคุณเลี้ยงดูลูกขาดความอบอุ่นน่
1: ะ
0: ทำให้ลูกเป็นเบาหวานไห
1: ม
0: ก็ไม่เกี่ยวกันอันนี้ก็เหมือนกันน
1: ะ
0: ก็คือไม่เกี่ยวใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าอันนี้เป็นความรู้สึกของคนทั่วๆไปก็จะเรียกว่ารู้สึกผิดอีกการหนึ่งก็ที่เจอบ่อยก็คือเหตุการณ์กระตุ้นส่วนใหญ่โรคจิตนะมากำเริบตอนที่มีเหตุการณ์กระตุ้นเช่นสอบไม่ได้ตกงานมีปัญหาอะไรเนี่ยก็กระตุ้นอาการของโรคกำเริบขึ้นมาพูดง่ายว่ามันมีตั้งแต่ตอนเด็กแล้วแต่ไม่แสดงไงฮะแล้วมาแสดงตอนที่มีอาการกระตุ้นและตัวกระตุ้นนี่แหละทำให้คนเข้าใจผิดนึกว่าเป็นสาเหตุ
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนไม่มีตัวกระตุ้นยังไม่เห็นเป็นอะไรเลย
0: ใช่
1: แต่ว่าจริงๆก็คือต้องเข้าใจว่ามันเป็นปัจจัยร่วมกันก็คือจะต้องมีเหมือนกับเป็นปัจจัยพื้นฐานก่อนทางด้านเรื่องของสมอง
0: มันมีความเสี่ยงอยู่แล้ว
1: มีความเสี่ยงอยู่แล้วแล้วไปเจอตัวมากดปุ่มปุ๊บมันถึงได้ออกมา
0: ใช่ถ้าไม่งั้นเนี่ยทุกคนที่เจอปัจจัยกระตุ้นนี้ต้องเป็นโรคจิตหมด
1: ใช่ค่ะคนที่แบบจะสอบ
0: เอ็นทรานซ์ไม่ติดไม่ใช่ไหมบางคนโอ้ยชิวๆเอ็นทรานซ์ไม่ติด4-5 ครั้งก็ไม่เห็นมีอะไรเลย
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมสบายๆไม่ใช่เป็นแค่ตัวกระตุ้นเท่านั้นเอง
1: ที่คุณหมอพูดอาบานรู้สึกว่าช่วยปลดแอกความรู้สึกผิดของหลายๆคนโดยเฉพาะผู้ปกครองอะค่ะหรือคนใกล้ชิดว่าเอ๊ะที่คนใกล้ตัวเราหรือว่าลูกหลานเราเป็นเนี่ยสงสัยเป็นเพราะเราไปคาดหวังไปกดดันไปทําเขาให้เขาเป็นแบบนี้เราเลี้ยงดูมาไม่ดีแล้วก็โทษตัวเองหรือคนที่เป็นเองก็รู้สึกผิดแต่ทุกวันนี้ก็คือทําให้เข้าใจว่าเขาไม่ได้อยากเป็นแล้วมันไม่ได้มีสาเหตุมันเป็นเองเลย
0: เป็นเองเป็นเรื่องสมองเลยโรคนี้การรักษาต้องรักษาด้วยยาเท่านั้นยาสําคัญมากๆ
1: ยังไม่ต้องไปติดบําบัดตอนนี้คือต้องปรับสารเคมีในสมอง
0: ติดบําบัดไม่ช่วย
1: ไม่ช่วย
0: อันนี้เป็นโรค
1: เป็น
0: โรคจริงๆเลยโรคทางสมองที่จากสารเคมีที่มันผิดปกติจริงๆนะครับ
1: ที่คุณหมอพูดมาเนี่ยทั้งเรื่องของโรคจิตเภทกับโรคจิตหลงผิดคุณหมอบอกว่าทั้ง2 อย่างเนี่ยมันเป็นอาการมาจากเรื่องของสารเคมีในสมองแล้วอย่างประเภทที่3นะคะที่คุณหมอบอกว่าเป็นโรคจิตที่มาจากเรื่องของยาเสพติดหรือการใช้ยาตรงนี้นี่มันคือเป็นเรื่องของสมองเหมือนกันปะคะ
0: ใช่ครับเป็นจากผลของยาต่อสารเคมีสารสื่อประสาทในสมอง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทําให้เขามีอาการโรคจิตขึ้นมานะซึ่งมีได้ทั้งแบบชั่วคราว
1: ค่ะ
0: ก็คือพอฤทธิ์ของยานั้นหมด
1: ค่ะ
0: เขาก็ปกติเหมือนยาไอยาอียาบ้าอะไรเงี้ยนะถ้า
1: ใช้มี
0: ดใช่ไหมรู้สึกมีคนใจตามฆ่าเขาก็ต้องเอามีดขู่ตัวประกันอะไรเงี้ยอันนั้นอ่ะก็คือเกิดอาการเห็นภาพหลอนกลัวคนตามอาการเหมือนกับโรคจิตเภทเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เป็นในช่วงระยะที่ยาต่อสมองเนี่ยมันออกฤทธิ์ต่อสมอง
1: ก็คือไม่ถือว่าเป็นไม่ใช่ประเภทเรื้อรัง
0: ไม่ใช่ประเภทเรื้อรังเป็น
1: ฤทธิ์ยาหมดกระจ
0: ก
1: ถ้าอย่างนั้นแล้วในกรณีที่3อย่างเงี้ยค่ะจะสามารถรักษายังไงได้บ้างคะ
0: ก็โดยมากก็จะเราก็จะให้ยารักษาโรคจิตด้วยแล้วก็ค่อยๆลดยารักษาโรคจิตจนหยุดไป
1: ค่ะ
0: นะก็ต้องกินอยู่ระยะหนึ่ง
1: ตกลงไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทํางานของสมองทั้งนั้นเลยสุดท้ายค่ะคุณหมอหลายคนที่ฟังเสร็จแล้วรู้สึกว่าไอ้เรื่องโรคจิตเนี่ยบางทีมันเหมือนจะไกลตัวแต่บางเรื่องฟังบางอาการมันก็เหมือนใกล้ตัวมากอย่างนี้เขาต้องมีความกังวลมั้ยคะว่าเขาอาจจะเป็นโรคจิตได้อ่ะค่ะ
0: ถ้าคนธรรมดาไม่เป็นแน่ๆเพราะมันเป็นโรคทางสมองเลยนะครับนะทีนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างให้เราเข้าใจว่าคือบางทีเราฟังอย่างเงี้ยก็ไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมเขาไปเชื่ออย่างนั้นได้ยังไงถ้าผมยกสถานการณ์ของคนปกติเนี่ยที่บางครั้งเราก็อินอย่างเงี้ยเหมือนกันอาจจะพอเข้าใจนะฮ
1: ะ
0: อย่างเช่นสมมติว่าเราต้องไปนำเสนองานอีกสักอาทิตย์หน้าเราก็จะกังวลละโอ้ยฉันจะอย่างนั้นฉันจะอย่างนี้หัวหน้าจะโอเคกับฉันไหมเวลาพูดจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เรากังวลอย่างนั้น

0: ทั้งอาทิตย
1: ์
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่พอพรีเซนต์จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไร
1: ก็ผ่านไปได้ด้วยดีไม่เห็นมีใครที่มานั่งจดจ้องจับผิดเราขนาดนั
0: ้
1: น
0: แต่ถามว่าทำไมเราหมกมุ่นทำไมเราอินกับตรงนั้นเป็นอาทิตย์ถ้าเพื่อนมาบอกว่าเธอไปคิดทำไมไม่เห็นต้องคิดเลยเราก็วางใจไม่ได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ว่ามันก็วนอยู่ตรงเนี้ยคนไข้โรคจิตเขาก็มีลักษณะคล้ายๆอย่างเนี้ยแต่เขาความเข้มข้นมันมากกว่าของเราสัก10เท่ามั้ง
1: ค่ะ
0: นะฮะเขาก็เลยมองไม่เห็นความผิดปกติตรงนี้ของเขาแล้วเขาก็ทิ้งไม่ได้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อย่างเราตรงนี้ยังทิ้งไม่ได้เลยถ้าบอกว่าทำใจให้สบายนะไม่ต้องไปคิดมันหรอก
1: ยิ่งคิดก็ยิ่งกังวลค่ะ
0: เดี๋ยวไปพรีเซนต์เดี๋ยวก็ดีเอง
1: ไม่ได้ค่ะต้องเตรียมตัวมากเลยค่
0: ะ
1: กังวลไป
0: แล้วจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
1: พอคุณหมอพูดวันนี้นะคะทำให้เข้าใจมากขึ้นว่า1มันเห็นอกเห็นใจเขามากขึ้นแล้วก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาเลยนะคะไม่มีใครอยากจะเป็นแต่ทีเนี้ยพอมันมีปุ๊บแล้วมันเกิดผลกระทบต่อเรื่องของความสัมพันธ์หรือเรื่องต่างๆเนี่ยเราจะสามารถรับมือได้อย่างไรวันนี้ก็ได้ข้อมูลแล้วก็ข้อแนะนําที่แบบโอ้เอาไปใช้เป็นรูปธรรมได้ดีมากๆจากคุณหมอต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์นายแพทย์มาโนชหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณนะคะอาจารย์
2: ครับยินดีครับ
1: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะแต่ตอนต่อไปเนี่ยเรายังมีข้อมูลที่น่าสนใจไม่แพ้กับตอนนี้เลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจสำหรับวันนี้อาบันและคุณหมอจะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณแม่นิน่าครับ
0: สวัสดีคุณพ่อบอยด้วยนะคะพบกับเราสองคนได้ในรายการพ่อแม่สู้สู้รายการวัยที่ท็อกเชียร์นะคะที่จะมาให้ใจสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้พ่อแม่ในการเลี้ยงดูลูกค่ะ
1: วันนี้ฮะเรามาคุยอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่หลายๆครอบครัวต้องเจอเลย
0: เรื่องของการกินของลูก
1: ใช่ครับกินเยอะไป
0: ก็มีปัญหาก
1: ินโอ้โหกินทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่ค่อยกิน
0: อิ่มทิพย์บางทีอยากจะถามลูกหนูอิ่มทิพย์เหรอลูกไม่กินอะไรเลย
1: เอาอะไรเข้าตัวไปเติบโตเนี่ยไม่กินอะไรเลย
0: ปัญหานี้จริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถแก้ไขได้นะคะแล้ววันนี้นะคะมาปรับทุกข์กันแล้วใช่ไหมยังมีครอบครัวร่วมอุดมการณ์ของเราอีก5ครอบครัวนะคะที่จะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของประเด็นของการรับประทานอาหารของลูก
1: และตอนนี้ขอเชิญพบกับทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับครอบครัวครอบครัวไหนกินยากครับ
0: ม
1: ีสองครอบครั
0: ว
1: ครอบครัวไหนกินเยอะครับสามครอบครัวสองยากสามเยอะ
0: ลองเล่าให้เป็นแบบตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับ
2: พิซซ่านี่สามารถ3ชิ้นได้ค่ะ
1: พิซซ่า3ชิ้น
2: เด็ก4ขวบ
1: 4ขวบ
2: 3ชิ้นต่อด้วยไก
1: ่ไก่เป็นชิ้นหรือเป็นตัวครับแม
2: ่เป็นชิ้นก็
1: 3ชิ้นแล้วโอ้โหนี่สามารถกินต่อเนื่องกันได้อย่างนี้เลยฮะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้ย
0: อ่ะเดี๋ยวมีทานยาก
1: ฮะ
0: ทานยากยังไงคะ
2: แค่เห็นก็อิ่มแล้วอะค่ะ
0: บางทีสงสัยไหมคะลูกอิ่มทิพย์หรือเปล่า
2: คิดเหมือนกันนะคะคือเขาจะกินได้น้อยมากอะค่ะคือเอามาเนี่ยปริมาณน้อยแล้วพอถ้าเยอะเนี่ยเขาจะไม่ทานเลย
0: ค่ะ
2: ถ้ากินไปแล้วรสชาติไม่ถูกใจเนี่ยเขาคายเลยแล้วก็เขาก็จะบอกแต่ว่าเขาไม่อร่อยไม่ชอบไม่อยากกินแล้วกินนี่ก็จะเหลือทุกครั้งอะค่ะ
3: ก็ทานยากนี่ก็จะทานผักก็จะต้องต้มจนนิ่มก่อนนะคะเปื่อยส่วนเนื้อสัตว์ก็จะทานแต่ปลาถ้าเกิดเคี้ยวแล้วเจออะไรเหนียวๆหน่อยก็จะคายแล้วค่ะ
1: อ๋อเจอของที่เคี้ยวยากก็จะไม่พยายามเคี้ยวเลยคาย
3: วันไหนที่กินหมดนี่เหมือนถูกลอตเตอรี่ค่ะ
0: ดีใจจุดพลุปุ้งปังปุ้งปังหลัง
1: จ
0: ุ
1: ดพลุกันไปเลย
0: ดีใจมากนี่ไงคะนี่ก็เป็นปัญหาที่หลายๆบ้านหลายๆครอบครัวเจอนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องของพฤติกรรมการกินของลูกเนี่ยเป็นเพราะว่าลูกเข้าใจยากหรือว่าพ่อแม่เข้าใจผิดกันแน่วันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญจะมาร่วมพูดคุยด้วยนะคะขอเชิญพบกับคุณหมอกุ้งค่ะสวัสดีนะคะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับหมอกุ้งครับ
0: คุณหมอกุ้งค่ะเป็นยังไงคะเรื่องของพฤติกรรมเด็กในเรื่องการรับประทานอาหารว่าจะเป็นกินยากหรือว่ากินเยอะ
4: อันนี้เป็นปัญหาที่เจอต้องเรียกว่าเจอทุกบ้านเลย
0: ค่ะ
4: ไม่ว่าจะกินยากกินเกินในความกินเกินบางทีก็กินไม่หลากหลายคือกินซ้ำๆนะคะเจอบ่อยแต่ว่าสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันก
1: ็
4: คือว่าเด็กเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริงๆไม่ยากเลยนะคะอาจจะต้องเริ่มที่ตัวคนเลี้ยงดูหรือคุณพ่อคุณแม่อันเนี้ยตัวเราเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะเราต้อง take control back นะคะต้องมาเป็นคนคุมเกมปล่อยให้ลูกคุมเกมค่ะ
1: ครับ
0: เอาละค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงแรกนี้นะคะเราจะมาดูเรื่องของ guessing game การเกมทายใจลูกจากสถานการณ์ตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับน้องเนมี่เลยค่ะ
5: พ่อครับ
6: หนูชื่ออะไรคะ
5: เนมี่
6: ชอบกินอะไรมากที่สุดคะ
5: กินปลาแล้วก็ไข่นะแล้วก็กินข้าวทีเดียวเนมี่กินหมดเลย
1: นี่ฮะทักทานนี่ฮะเนี่ยไ
6: ปเด็ดไปเด็ด
0: เลยจะทักทานของ
7: เนมี่เนมี่ชอบกินผักไหมคะ
6: ทำไมเนมี่ถึงไม่ชอบกินผัก
5: มันก็ไม่อร่อยอ่ะคุณ
8: น้องเนมี่บอกว่าผักนะไม่อร่อยครับเรามีเมนูที่มีผักเป็นส่วนประกอบอยู่5ด้วยกัน
1: น้องเนมี่บอกว่าชอบปลาชอบไข่ชอบข้าวไม่กินผักเราจึงจัดเมนูชุดพิเศษให้น้องเนมี่ครับคุณพ่อคุณแม่ครับเป็นเมนูที่ทำจากผัก5อย่างมีฟักทองผัดไข
0: ่
1: สลัดผักต้มจืดตำลึงถั่วงอกผัดเต้าหู้และข้าวโพดอ่อนผัดไข่นี่ผักล้วนๆนะฮะ5อย่างคุณพ่อคุณแม่คิดว่าใน5จานนี้ทำจากผักน้องเนมี่จะทานสักจาน2จานนี่ฮะคิดยังไงครับ
3: คิดว่าไม่น่าทานค่ะ
1: แต่ถ้า5จานนี้ไม่ทานเลยเหรอครับ
3: ไม่น่าทานค่ะแต่ถ้าสมมติจะทานน่าจะเป็นต้มจืด
1: เพราะว่า
3: ซดแต่น้ำค่ะ
0: ก็คือถ้าทานไม่ได้ทานแต่น้ำ
1: ก็ไม่ทานผักอยู่ดีคือต้มจืดตำลึงก็ซดแต่น้ำตำลึงผักไปคิดว่ายังไงไม่ทานแน่ทานก็ทานแค่น้ำแกงจืด
3: ใช่ค่ะ
1: น้องเนมี่สักจานไม่ลูกสักจานเถอะทานข้าวไปทานข้าวก่อนฟักทองฟักทองครับฟักทอง
0: ก็ไม่
1: ลุงทานเลยเนมี
0: ่โอ้ยมีผักด้วย
1: อันนี้

0: จะตักแต่น้ำเป็นจืดไม่เอาตำลึงปรากฏว่าน้องในมีดตักตำลึง
1: แม่น้ำตาจะไหลเห็นลูกตักตำลึงเข้าปากดีใจมาก
0: ต้องถามคุณหมอแล้วครับนี่นาจ๋า
2: อันนี้เราคือว่าเรามีออปชันมีทางเลือกให้เขาในส่วนของทางเลือกนี่เราคือจำกัดด้วยน้ำมิตรผักคือไม่มีอย่างอื่นเลยที่เขาเคยคุ้นเคยทานนะคะแล้วผักก็มีหลากหลายมีให้เขาได้ลองคิดว่าเขาเอ๊ะเขาน่าจะลองชิมอะไรนะคะจริงๆน้องเนมี่เขาไม่ผิดคอนเซปต์ตัวเองน
1: ะ
2: ทำไมรู้ไหมเพราะเขาเลือกฟักทองฟักทองมันนิ่มอะค่ะดูแล้วมันนิ่มเขาก็ยังเลือกสิ่งที่นิ่มแกงจืดผักต้มมันดูเปื่อยๆอะไรเงี้ยเขายังทานแต่ว่ามันเป็นก้าวแรกอะค่ะที่ดีเพราะว่าแสดงให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราอยากจะให้เขาทานเนี่ยอาจจะยึดไอ้สิ่งที่เขาชอบอยู่เช่นทำให้นิ่มลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่ต้องถึงกับเละเพราะไม่งั้นเขาก็จะติดชินกับการที่จะต้องกินของเละๆอะค่ะอยู่ตลอดไปไม่ยอมพยายามที่จะมาปรับให้กินของที่ต้องเคี้ยวมากขึ้นนะคะ
1: คุณแม่ได้ชื่นใจคุณลุงได้ชื่นใจกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักนะคะกับน้องอีกคนนึงดีกว่าน้องโตโน่ค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: หนูชื่ออะไรคะ
3: โตโน่ครับ
4: โตโน่ชอบทำอะไรมากที่สุด
3: ชอบทานอาหารครับ

0: ช็อกโกแลตครับเพราะว่ามันอร่อยครับ
1: โอ้โห
2: แล้วปกติเรากินผักไหม
0: แต่ผมเคยดูเรื่องผู้หญิงกินผักยาวแล้วเขาก็บินได
2: ้กินผักแล้วบินได้เหรอ
0: ถ้าพอผมกินผักไปบินไม่ได้เลย

0: เราเปลี่ยนครับเอาช็อกโกแลตหวานๆออกไปจากตู้เย็นแล้วก็เปลี่ยนเป็นผลไม้เป็นของว่างแทนครับเมื่อโตโน่รู้สึกหิวก็เดินเข้ามาที่ตู้เย็น
1: ตอนนี้ชีวิตของโตโน่จะเปลี่ยนไปครับแม่คุณยายครับจากที่เปิดตู้เย็นมาเจอช็อกโกแลตตอนนี้เปิดตู้เย็นออกมาเจอเป็นผลไม้อยู่ในตู้เย็นแทนคุณแม่คุณยายคิดว่าน้องโตโน่จะหยิบทานไหมฮะ
2: คิดว่าหยิบนะคะ
1: คิดว่าหยิบอะไรครับ
2: แตงโม
1: คุณยายคุณยายบอกฟันธงเลยว่าหยิบแตงโมทำไมครับคุณยาย
2: ชอบทานค่ะ
1: อ๋อ
2: แต่โตโน่จะชอบทานแตงโมตั้งแต่เด็กๆนะคะ
1: อ๋อชอบทานแตงโมตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว
2: รู้จักคายเม็ดเอง
1: คายเม็ดได้เองด้วย
2: ค
1: ุณแม่ภูมิใจมากนะครับเนี่ยโอ้โหคายเม็ดแตงโมได้เองด้วยมีผลไม้อยู่ในจานนี้หลายชนิดเลยครับ
2: คุ
1: ณแม่คุณยายบอกเลยทานแน่แตงโมแต่เปิดไปงงก่อนช็อกโกแลตหายไปไหนไปดูโตโน่สิครับ
3: ขนมทานผลไม้ก็ได้เป็นแตงโมของโปรด
4: ใช่
3: อันนี้ยังไงคะคุณหมอกุ้งคะ
4: ก็อันนี้คือแนวคิดว่าเราไม่อยากให้เขาทานขนมหรือว่าของขบเคี้ยวที่เราไม่อยากให้เขาทานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องไม่มีอยู่ที่บ้านถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่เองก็ยังชอบไงเราก็จะแอบซุกไว้ตรงนู้นตรงนี้เขาหาเจอนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเอาออกไปแล้วก็สิ่งที่เขาเปิดบ่อยๆตู้ที่เขาหยิบเคยหยิบกินบ่อยๆแล้วก็เปลี่ยนเป็นสิ่งที่เราอยากให้เขาทานซะเช่นผักผลไม้นะคะแล้วก็อย่างที่ถ้าเกิดเขาชอบทานแตงโมเนี่ยก็อาจจะใส่ว่าเป็นทางเลือกอันหนึ่งช่วงแรกๆตอนหลังๆก็ค่อยๆเอาออกเพื่อที่จะให้เขาเลือกทานอาหารอย่างอื่นด้วย
3: หลากหลายมากขึ้น
4: ใช่ค่ะ
1: อย่างน้องโตโน่นี่ชอบทานช็อกโกแลตมากพอเลือกทานผลไม้ก็เลือกแตงโมก็ยังเลือกผลไม้ที่รสหวานอยู
4: ่
1: ครับเขาค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆปรับไปเรื่อยๆด้วยนะครับ
3: เพราะฉะนั้นที่พ้นที่บ้านก็ต้องอดใจอย่าเหมือนอยากเอาขนมเข้าบ้านด้วยนะคะเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับน้องฟ้ากันค่ะคุณผู้ชม
5: สวัสดีค่ะ
6: หนูชื่ออะไรคะ
5: ชื่อน้องฟ้าค่ะ
6: น้องฟ้าชอบกินอะไรบ้างคะ
5: กินขนมไข่ขนมหวาน
6: น้องฟ้ารู้จักข้าวกล้องไหมคะข้าวกล้องเป็นยังไงอ่ะ
5: เพราะข้าวกล้องมันมีน้ำด้วย
6: ข้าวขาวๆกับข้าวกล้องอันไหนอร่อยกว่ากัน
5: สีขาวข้าวสาร
6: หนูอยากจะบอกอะไรกับคุณพ่อคุณแม่คะ
5: คุณแม่บอกว่าให้ป้าเข้าหน่อยเพราะคุณแม่ไม่ว่างคุณแม่จะกินข้าวเอง
3: เขี่ยผัก
1: นี่เขี่ยผักออกหมดเลยผักอยู่ไหนก็ผักนะฮะ

0: นี่ฮะเรานำอาหารมาเสิร์ฟน้องฟ้าทำเป็น2เมนู2จานแต่ใช้วิธีตกแต่งให้สวยงามเลยครับจานแรกเป็นข้าวผัดผัดจากข้าวกล้องเป็นข้าวผัดกุ้งครับกับอีกถ้วยนึงเป็นไข่ตุ๋นแต่ข้างในมีผักด้วยคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องฟ้าจะทานอะไรทานจานไหนยังไงฮะ
1: สำหรับผมแล้วผมว่าน่าจะเป็นไข่ตุ๋น
0: ไข่ตุ๋น
1: ครับ
0: เพราะว่าอะไรครับพ่อ
1: คือปกติเนี่ยน้องฟ้าก็กินไข่ตุ๋นอยู่แล้วครับแต่ก็ไม่ได้ทานบ่อยอะไรแต่ว่าถึงแม้จะกินไข่ตุ๋นอะไรผักด้านล่างก็น่าจะเคลียร์ออก
0: อ๋อคือสมมติว่าตักไข่ตุ๋นลงไปเจอผักปุ๊บเฮ้ยผักไม่กินผักไม่กินผักเคลียร์ผักออกทันทีก็กินไข่แทน
1: แล้วก็ตักแต่ไข่กิน
0: แล้วถ้าข้าวผัดล่ะครับแม
2: ่ถ้าข้าวผัดก็น่าจะกินแต่กุ้งอะค่ะคือเลือกทาน
0: น้องฟ้าเลือกกินของแพงรู้ไหมน้องฟ้ากินเฉพาะของแพงแน่ๆ
2: คืออะไรที่เขาไม่ชอบเนี่ยเขาจะไม่กินเลยหรือว่าก็ต้องใช้เวลานานมากอะค่ะก
0: ็
2: คือจะนั่งอยู่อย่างนั้นนะคะ
3: จะไม่ทานนะคะ
0: นั่งใช้เวลาตัดสินใจเลยไปดูน้องฟ้ากันครับจะทำยังไงกับ2จานนี้
4: เรามีไข่ตุ๋นที่มีแครอทผสมกลมกลืนอยู่ด้วยแล้วก็ข้าวผัดข้าวกล้องน้องฟ้าเลือกตักข้าวกล้องครับแม่อยากกินดูสีสันน่ารับประทานแล้วก็ไข่ตุ๋นจะกินไหมเนี่ยไข่ตุ๋นน่ะมีแครอทครับ
0: ไข่ตุ๋น
3: มีแครอทอยู่นะ
0: โอ้ยแครอทด้วย
4: โอ้โหกินครับ
5: ร้อนไหมครับ
4: กินอย่างอร่อยอร่อยเลยครับ
6: เนื้ออร่อยก็สด
3: ไข่ตุ๋นยอมทานแบบไม่มีการเขี่ยอะไรออก
0: ไม่เขี่ยไม่
3: เม
0: ื่อ
3: กี้เห็นเนาะไข่ตุ๋นมีแครอทสีส้มๆอยู่ด้วยนะคะน้องก็ยอมทานผิดคาดไหมคะคุณพ่อคุณแม
2: ่ผิดคาดค่ะ
3: อธิบายยังไงดีคะคุณหมอกุ้งคะ
7: presentation อย่างเดียวดูสวยดูแปลกตาใช่ไหมคะอย่างข้าวกล้องเขาอาจจะไม่เคยทานเนาะแต่นี้มันจัดมาในรูปแบบที่สวยงามขณะที่คุณแม่บอกว่ายังจะเลือกกุ้งใช่ไหมคะและเขากลับเลือกตักข้าวอ่ะเขาคงเห็นว่าน่าสนใจแล้วอยากจะลองชิมส่วนไข่ตุ๋นอ่ะพอดีเขาเคยกินหรือชอบมาแล้วแต่เขาก็ไม่เขี่ยออกนะคะแครอทคือวิธีการอันนึงที่เราจะจูงใจให้เด็กกินก็คือจัดรูปอาหารให้ดูสวยงามน่ารับประทานนะคะอย่างผักนี่อาจจะเลือกผักที่มีสีก่อนสีสดใสแล้วก็ไม่ขมเพื่อเป็นการเริ่มต้นให้เขาเลือกแล้วก็ชิมแล้วก็รู้สึกดีนะคะกับการกินผักนะคะ
3: เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับน้องมินนี่กันบ้างค่ะ
8: สวัสดีค่ะชื่อน้องมินนี่ค่ะ
9: น้องมินนี่ชอบกินอะไรที่สุดคะ
8: ข้าวผัดหมูชิ้นสองน้องอ่ะ

0: ณแม่คุณพ่ออ้วนไหม
1: ป้าป้าอ้วน
2: ป้าป้าจะน้อยน้อย
0: เพราะอะไรเพราะอะไร
1: เพราะป้าป้าจะอ้วนขึ้นทั้งบ้าน
0: หนูกินผักไหมคะ
1: กินผักบางคนนี่อย่างเดียว
0: แล้วอย่างคุณอ่ะ
1: ไม่เอา
3: น้องมินนี่บอกว่าชอบกินแต่บรอกโคลี่ครับเราจึงจัดเมนูต้มจืดผักตำลึงโดยมีเพื่อนๆกินด้วยเห็นเพื่อนกินเอาละสิ
4: คุณพ่อคุณแม่ครับน้องมินนี่ทานโอ้โหตะกี้บอกว่าชอบอะไรบ้างนะฮะเฟรนฟรายเฟรนฟรายนี่ของไม้ตายเด็กเลยใครเห็นไม่ได้หยิบดูดกินมันจริงๆเลยไก่ทอดก็ชอบกินกินแต่ละอย่างปรากฏว่าตอนนี้เราจะนำเพื่อน2คนฮะมานั่งทานข้าวกับน้องมินนี่แล้วให้เพื่อน2คนตักผักทานพ่อแม่คิดว่าน้องมินนี่จะทานตามเพื่อนไหมครับ
5: ทานครับผม
4: คิดว่าทานแต่น้องไม่ชอบทานผักเลยนะครับ
5: ถ้ามีเพื่อนเขาทานอยู่แล้วครับ
4: อ๋อถ้ามีเพื่อนทานด้วย
5: ใช่ครับ
4: คุณแม่เห็นด้วยกับคุณพ่อไหมครับ
6: ไม่แน่ใจเพราะว่าเขาจะชอบแต่บรอกโคลี่อะค่ะผักอย่างอื่นก็จะแบบอิดออดบ้างแต่ในสถานการณ์นี้ไม่แน่ใจ
4: แล้วน้องมินนี่จะทานหรือไม่ทานฮะ
6: ไม่ทานค่ะ
4: คิดว่าไม่ทานแน่ๆมีเพื่อนนะฮะอ้าวเพื่อนจ๋าไปดูเพื่อนน้องมินนี่กันครับ
3: น้องมินนี่เห็นเพื่อนตักครับจะยังไงล่ะเนี่ยเห็นเพื่อนกินตัดสินใจตักกินด้วยโอ้โหกินตำลึงด้วยครับ
4: มินนี่กินตำลึงพ่อแม่ตำลึงโอ้โหนี่ทานด้วยครับคุณหมอครับ
7: มีไงคะคุณหมอมีปัจจัยเรื่องของเพื่อนมาเกี่ยว

0: เกี่ยวข้องอันนี้ช่วยไหมคะ
1: ช่วยอย่างมากค่ะประมาณว่า peer pressure เนอะเพื่อทำอะไรเราต้องทำตามไม่งั้นจะไม่เหมือนคนอื่นเขานะคะถึงแม้จะเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยชอบก็ตามแต่ว่าเป็นมื้ออาหารเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ choice ไม่ค่อยเยอะด้วยนะตัวเลือกไม่ค่อยเยอะแล้วเพื่อนก็ทานอย่างอร่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางของคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกทานยากอะค่ะคืออาศัยว่าทานด้วยกันเราต้องทานเป็นตัวอย่างให้เขาดูด้วยนะคะ
0: อย่างนี้นี่เองคืออย่างน้อยถ้าไม่ได้ทานกับเพื่อนทานกับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกได้นะคะเดี๋ยวเรามาชมน้องอีกหนึ่งท่านนะคะไปรู้จักกับน้องกรกันเลยค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ชื่ออะไรคะ
2: กรครับ
3: กรอายุเท่าไหร่แล้วครับ
2: 30ครับ
3: กรรู้ไหมว่าอ้วนคืออะไร
2: กินเยอะ
4: โดนัท
0: หนูเต็มที่มาก
4: เฟรนฟราย
3: กรรู้จักข้าวกล้องไหมครับข
2: ้
3: าวกล้องเป็นย
2: ัง
3: ไงคร
2: ับ ก็เหมือนกล้องมันที่ถ่ายรูป
3: ก่อนชอบกินอะไรมากที่สุดคร
2: ับ ไก่ปลานึ่งปลาทอดปลาดุกหมูก้อนใหญ่ๆให้มันด้วย
4: คุณพ่อคุณแม่ครับมีก๋วยเตี๋ยวมาให้น้องกรสองชามชามปกติและชามใหญ่คุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องกรจะเลือกชามไหนฮะ
5: ชามใหญ่ค่ะ
4: ชามใหญ่
5: ใช่ค
4: ่
5: ะ
4: แม่ไม่คิดเลย
0: ไม่คิดเลย
4: แม่พูดสวนทันทีชามใหญ่แน่ทำไมครับแม
5: ่ก็ปกติถ้าไปทานที่ร้านเขาก็จะสั่งพิเศษของเขาอยู่แล้วค
4: ่
5: ะ
4: โอ้คุณพ่อคุณแม่สั่งให้หรือน้องกรสั่งเองฮะ
5: สั่งเองค่ะ
4: น้องกรสั่งเองเลยสั่งยังไงคุณแม่เวลาเขาสั่ง
5: เขาก็จะบอกว่าเอาเล็กน้ำพิเศษอย่างเงี้ยค่ะ
4: เล็กน้ำพิเศษ
5: ไม่ใส่พริก
4: ไม่ใส่พริกนอกนั้น
5: นอกนั้นใส่มา
4: ใส่หมดใส่กันให้เต็มแม็กไปเลยไปดูน้องกรกันครับชามปกติกับชามใหญ
6: ่กรครับมีก๋วยเตี๋ยว2ชามจะเลือกชามไหนครับ
2: ชามใหญ่ครับ
6: ชามใหญ่เนาะเอาเลยครับ
4: นี่คือลูกสูตร
2: ร้านนี้ครับ
4: ครับมาอีกชามใหญ่เหรอ
2: ต้อง
4: การ
2: ใหญ่คร
4: ับ ก็ยังเลือกจานใหญ่อยู่ดีนะข้าวผัด
6: จานเล็กไม่พอเหรอ
4: โอ้โห
6: ก่อนจะเลือกจานไหนครับ
2: จานใหญ่ครับ
6: ทำไมเลือกจานใหญ่อ่ะ
2: ก็ผมอย
6: ู่
2: บ้านผมก็จะออกบางใหญ่
4: น้องกรก็กินเป็นสายจานใหญ่เข้าไปอีกบอกตรงๆฮะสนับสนุนให้น้องกรโตขึ้นเป็นครูเขาได้เป็นจานใหญ่แน่ๆครับพ่อแม่เลือกจานใหญ่ทุกอันเลยครับ
1: เด็กชอบทานใช่ไหมคะเขาก็ต้องรู้สึกว่าต้องเลือกสิ่งที่เยอะไว้ก่อนเพราะว่ากลัวทานไม่พอเรื่องของเรื่องใช่ไหมคะทีนี้แล้วก็เขาอาจจะติดด้วยว่าไปแล้วก็จะสั่งพิเศษพิเศษตลอดเนี้ยทีนี้อันนี้ก็จะเป็นข้อหนึ่งที่สำหรับเด็กอ้วนหรือน้ำหนักเยอะเนี่ยเราก็ต้องจำกัดปริมาณที่เราจะให้เขานะคะเพราะฉะนั้นแต่ละมื้อเนี่ยก็ต้องลดลงนะคะอาจจะลดลงครึ่งนึงหรือ1ใน3ด้วยซ้ำหรืออย่างไปที่ร้านเนี่ยเวลาที่ลูกสั่งชามพิเศษอาจจะต้องกระซิบกับร้านว่าเอามาแบบธรรมดาเลย
0: ใช่ชามใหญ่
1: แต่อะไรประมาณนี้ให้ปริมาณนี้มันพอดีสำหรับเขาอะค่ะ
4: คือน้องกรคงไม่สนน่ะน้องกรไม่สนอาหารหรอกสนจานขอจานใหญ่อาหารใหญ่ก็ได้
0: ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาได้เหมือนกันนะคะใส่จานใหญ่แต่แบบอาจจะเกลี่ยให้มันดูแบบเยอะๆ
1: ปริมาณนี้ไม่ต้องเยอะเท่าที่ควรจะเป็น
0: อืมเราได้ฟังจากน้องๆนะคะครอบครัวไปแล้วนะคะคุณหมอพ่อจะสรุปเรื่องของพฤติกรรมการกินของลูกในแต่ละบ้านที่มันแตกต่างกันได้ยังไงบ้างคะ
1: ประการแรกก็คือคุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจแทนเขานะคะหลายๆท่านบอกว่าเออไม่กินนะไม่เลือกนะแต่จริงๆแล้วเขาทำใช่ไหมคะแต่ละสถานการณ์นี่ก็จะเป็นตัวอย่างให้ลองปรับใช้ในที่บ้านอย่างเช่นกรณีที่ไม่กินแล้วก็เปลี่ยนรูปร่างของผักหรือทำให้น่าสนใจนะคะหรือให้มีแต่ทางเลือกที่เป็นผักอย่างที่บอกอย่างเมื่อกี้นี่ห้าจานเนี่ยทางปฏิบัตินี่อาจจะเยอะไปนิดนึงนะคะเราอาจจะเหลือแค่2จานแต่ว่าไม่มีเนื้อสัตว์หรือไม่มีสิ่งอื่นที่เราไม่อยากให้เขาทานนะคะหรืออาจจะถ่ายรูปสิ่งที่เขาเคยกินแล้วชอบไว้แล้วก็มาเลือกก่อนประมาณว่ามีเมนูเนาะแล้วก็บอกว่าเอ๊ะวันนี้เราจะกินผักเมนูไหนดีแล้วก็ค่อยทำแทนที่

0: จะต้องไปนั่งทำหลายๆอย่างแล้วก็เอามาแล้วอาจจะไม่ทานนะคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นวิธีการรับมือแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะกลับมานะคะมาร่วมกันทำความเข้าใจในพฤติกรรมการกินของลูกกันต่อนะคะกับการรับมือการแก้ไขพฤติกรรมนี้แต่ไม่ต้องห่วงเพราะยังไงพ่อแม่ทำได้พ่อแม่สู้

0: คะในช่วงนี้นะคะถึงเวลาแล้วที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครอบครัวจากทางบ้านซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะเดี๋ยวไปพบกับครอบครัวแรกของเราเลยดีกว่านะคะกับครอบครัวน้องชาญค่ะ
1: สวัสดีครับผมพ่อเชิดครับ
2: สวัสดีค่ะแม่เจนค่ะเราเป็นพ่อแม่ของน้องชาญทาชาแล้วก็ชาชาค่ะก็3คนเนี่ยเขาก็นิสัยต่างกันเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องกินเนี่ยเราก็เห็นได้ชัดว่าเขาก็ชอบการกินที่แตกต่างกันแล้วก็ตอนนี้ในบรรดาลูก3คนเนี่ยคนที่คุณแม่ห่วงสุดก็จะเป็นน้องชาญพี่ชายคนโตเพราะว่าเขามีน้ำหนักที่เกินเกณฑ์ปกติไปค่อนข้างเยอะพอเขาเริ่มที่จะมีตัวที่ใหญ่ขึ้นตัวโตขึ้นอะไรเงี้ยค่ะความคล่องแคล่วก็น้อยลงอย่างอาการเจ็บป่วยอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นได้ง่ายกว่าน้องสาวอันนี้คือเราประสบกับตัวเองอย่างเวลาเป็นไข้หวัดอะไรเนี่ยอย่างน้องสาวเขาใช้เวลาแค่ไม่เกินอาทิตย์เดียวหายชาเนี่ยเวลาเป็นหวัดทีจะต้อง2อาทิตย์จริงๆคุณแม่ก็พยายามที่จะคุมน้ำหนักเขาอยู่แต่คราวนี้ที่คุมเขาปัญหาที่คุณแม่เผชิญอยู่ก็คือเราไม่สามารถที่จะลดน้ำหนักเขาได้แต่ว่าตอนนี้คุณแม่ทำได้เพียงแค่คุมไม่ให้มันขึ้นไปมากกว่านี้ก็คือเขาหนักอยู่ประมาณปีกว่าแล้วค่ะถ้าคุณแม่จำได้บางทีเด็กๆเนี่ยเขาก็รู้แหละว่าอะไรไม่ดีแต่บางทีเขาคงยังต้องให้ผู้ใหญ่เนี่ยคอยช่วยอยู่เพราะเจอขนมเด็กร้อยทั้งร้อยก็ยังกินอยู่ก็ยังห้ามไม่ได้เราก็ยังต้องแบบถ้าเราแบบไม่เข้มแข็งเนี่ยลูกเราก็คงจะแบบไม่รอดจากโรคอ้วนเราก็เลยเหมือนกับว่ามันน่าจะเปลี่ยนบวกกับเราปล่อยปะร่างกายเนี่ยมันไม่คุ้มอะค่ะเราสามารถแก้ได้ก่อนที่มันจะเกิดณวันนี้ถ้าเรารอเนี่ยมันคงจะแก้ไม่ได้มันคงจะสายไปอะไรเงี้ยค่ะ

0: เดี๋ยวป้าเป๋ากับมามิจะไปวิ่งกันวันนี้ออกกำลังกายเราต้องลดความอ้วนมีอยู่หลักๆ2 อย่างที่เราเรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเองก็คือกินกับออกกำลังกายเรื่องกินเราก็คือเราก็จะกินพวกอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นพวกผักผลไม้กินแต่ของสดที่มีประโยชน์แล้วก็จะเน้นตัดพวกหวานมันเค็ม
1: ผลไม้ดีไหม
2: ดีครับ
3: ดี
4: ดีเพราะว่ามีวิตามินเยอะครับจะได้ให้สายตาดีด้วย
3: แข็งแรง
4: กระดูก
3: แข็งแรง
4: ขึ้น
0: แล้วส่วนเรื่องออกกำลังกายก็คือช่วงหลังก็คือผมกับทางแม่เจนก็คือจะออกวิ่งกันเวลาวิ่งเนี่ยแล้วเราจะได้พวกเหรียญอะไรกลับมาก็ทำให้ค่อนข้างที่จะทำให้พวกเด็กๆทั้ง3เนี่ยตื่นเต้นพอสมควรแล้วเขาก็เหมือนกับว่าอยากที่จะเป็นส่วนร่วมตรงนั้นด้วยอยากจะได้เหรียญอยากจะได้ถ้วยเขาก็จะคอยมาบอกว่าเนี่ยให้พาเขาไปด้วยนะพาสมัครให้ด้วยอย่าไปวิ่งอย่าไปเดินอะไรพวกนี
5: ้คนที่จะต้องเปลี่ยนคนแรกก็จะต้องเป็น

0: คุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องสร้างวินัยให้กับตัวเองหาความรู้เรื่องโภชนาการเรื่องการออกกำลังกายที่เหมาะสมคือเราต้องมีทั้งความรู้และเราต้องมีทั้งวินัยทั้งสองอย่างต้องทำไปพร้อมๆกันค่ะ
1: นี่บอกว่าครอบครัวน้องชาญนะฮะคุณพ่อคุณแม่มีบ้างไหมฮะเราลองมองหาตัวเราบ้างที่เราไม่ทำแต่อยากให้ลูกทำหรือทำแล้วทำให้ลูกเป็นแบบนี้เชิญครับพ่อแม่ครับ
2: ค่ะก็จะเริ่มจากเราต้องออกกำลังกายให้ลูกออกตาม
1: ทำไหมครับแม
2: ่ก็เริ่มค่ะก็จะมีคุณพ่อก็จะพากันหลังเลิกเรียน
1: ไ
2: ปสวนสาธารณะค่ะจากเริ่มแรกก็คือจะเป็นวิ่
1: ง
2: เขาวิ่งไม่ได้เหนื่อยง่ายก็เปลี่ยนเป็นเดิน
1: วิ่งไปก้าวหนึ่งหยุดนะครับ
2: พอเดินก็ยังเหนื่อยอยู่ไม่ยอมร่วมมือ
1: ก็
2: เลยเปลี่ยนเป็นจักรยาน
1: ครับ
2: จักรยานก็ได้สักสองรอบก็ต้องเป็นเข็นแทนเข็นตามเราไปค่ะก็จะมีคุณพ่อเนี่ยค่ะต้องออกแรงเยอะหน่อย
1: โอ้แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเริ่มดีขึ้นยังครับพ่อครับ
3: เริ่มดีขึ้นครับช่วงนี้ก็มีขี่บ้างจูงบ้าง
1: ขี่บ้างจูงบ้างเมื่อก่อนเข็นเป็นหลักเดี๋ยวนี้มีขี่ขึ้นบ้าง
4: คุณหมอกุ้งคะยังไงครับ
5: อันนี้น่าใจมากมากเลยนะคะผู้อย่างที่คุยกันมาตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลูกเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเราต้องปรับพฤติกรรมตัวเองด้วยอยากให้เขาทำอะไรเนี่ยเราต้องเป็นตัวอย่าง
4: เป็
5: นใช่เป็นโรลโมเดลที่ดีนะคะอย่างอันนี้เขาตั้งใจจริงจังมากเลยอ่ะเขาเริ่มจากตัวเองก่อนก็ไปวิ่งลูกเห็นใช่ไหมคะพ่อแม่ไปทำกิจกรรมด้วยกันไปวิ่งกันทั้งบ้านฉันจะไม่วิ่งได้ยังไงก็ต้องไปด้วยกันแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้อีกครอบครัวนึงนะคะที่เล่าให้ฟังว่าช่วงแรกๆลองวิ่งไม่ไหวเปลี่ยนเป็นเดินแล้วมาเปลี่ยนเป็นจักรยานอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากอีกอันนึงเพราะว่าเราก็ปรับไปให้เขาทำสิ่งที่เขาทำได้เขาจะได้มีกำลังใจก่อนนะคะแล้วก็แทนที่จะบังคับว่าต้องวิ่งอย่างเดียวห้ามทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยนะคะ
4: โอ้อันนี้ก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะก็คือเรื่องของพ่อแม่เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับลูกทั้งในเรื่องของการออกกำลังแล้วก็ในเรื่องของรับประทานอาหารด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมอีกหนึ่งครอบครัวจากทางบ้านนะคะอันนี้เป็นครอบครัวของน้องพัพพีมค่ะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะแม่ฝนนะคะ
7: พ่อเล็กครับ
6: ค่ะเป็นคุณพ่อคุณแม่น้องพัพพีมค่ะ
7: เรื่องสุขภาพเนี่ยน้องค่อนข้างแข็งแรงนะครับเพราะว่าเกิดมาโอเคเราเลี่ยงเรื่องของการเจ็บป่วยของเด็กไม่ได้เพียงแต่ว่าเมื่อเทียบกับคนเด็กในวัยเดียวกันถือว่าป่วยค่อนข้างน้อยหรือถ้าเกิดป่วยเนี่ยก็หายเร็ว
6: คาดว่าที่สุขภาพดีนะคะคือต้องให้เครดิตกับเรื่องนมแม่เลยเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยคือไม่ได้เคยกินนมพวกนมผสมเป็นนมแม่ตั้งแต่เด็กจนโตค่ะ
7: คือมันแย่ว่าถ้าเกิดเราเริ่มต้นช้าไปครับมันก็มีอีกอันนึงที่ผมแนะนำก็คือหนึ่งเนี่ยมันจะต้องเริ่มจากพ่อแม่ก่อนพ่อแม่เนี่ยถ้าเกิดพ่อแม่เนี่ยไม่กินผักแล้วอยากให้ลูกกินผักเนี่ยยาก
6: ลำบากเพราะว่าเมนูที่เราสั่ง
7: คือพ่อแม่เองยังไม่กินให้ลูกดูเนี่ยเด็กเขาจะมีพฤติกรรมในการที่จะเรียนแบบถ้าเกิดเรากินผักให้เขาดูเขาก็จะมองไอ้เรื่องกินผักเป็นเรื่องปกติแล้วเกิดไม่กินเลยเนี่ยอันนี้คุณต้องรับผิดชอบตัวพ่อแม่เองนะครับ
6: อีกอันเมื่อสักครู่คือการไม่คิดแทนเด็กว่าเหมือนบางอย่างมันขมหรือเปล่ามันสมมติคุณแม่ไม่ทานผักไม่ทานถั่วงอกเวลาไปตามร้านก๋วยเตี๋ยวเงี้ยค่ะเวลาสั่งก็จะสั่งของเด็กคือจะไม่ใส่ผงชูรสอะไรแค่นั้นแต่ว่าใครนะคนทำคนขายก็จะใส่ผักได้ไหมคะของเด็กคือแบบใส่ได้ค่ะคืออย่าคิดแทนเด็กว่าเด็กทานไม่ได้ให้เขาลองแล้วก็ชอบไม่ชอบก็คืออีกเรื่องนึงคือถ้าไม่ชอบอันนี้ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นผักอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะลองให้มันหลากหลายแล้วก็ปรับเปลี่ยนสภาพของตัวผักไปอะไรเงี้ยใบใหญ่ที่สุด
8: ใหญ่ที่สุดใหญ่ใส่ลูกบอลวางไว
6: ้วางหงายโอเควางลงปึ๊บแล้วก็เกลี่ยให้บาง
7: ๆ
6: เอาช้อนเล็ก
7: ๆอย่างที่เราทำเนี่ยคือเราเน้นเรื่องความสะอาดโภชนาการของอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องรสชาติเนี่ยลืมไปได้เลยเรากินให้จืดให้มันเพลนที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่มีการปรุงแต่งนะครับเพียงแต่ว่าเราให้ลูกเรากินเพราะนั้นเรื่องรสชาติก็คือกินจืดๆไปแต่เน้นเรื่องของการทำกิจกรรมสร้างจินตนาการให้กับเด็กมากกว่านะครับ
6: โอ้กินจืดโอเคเราแป๊บนึงนะคะยังไม่สุกนะคะ
9: ในเมนูสามเกลือ
6: แก่สวยๆแต่ถ้าแก่แล้วไม่สวยไม่